0: ุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ากาศเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
7: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
8: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: และ
9: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะเจอกันนะคะวันจันทร์หรือวันศุกร์เจนนาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากกันกับเช้าวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
11: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านนะครับส่วนเริ่มเดือนใหม่นะครับไทยช่วยไทย plusเมื่อวานนี้นะครับหลายคนก็คงใช้กันไปแล้วล่ะนะเพราะว่าเงินเข้านะแต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขที่เมื่อวานนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะครับว่าเดือนแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 43,218.39 ล้านบาทนะครับชาวบ้านใช้เนี่ย18ล้านนะ4,066ขออภัย1,400 18,406.84 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือประชาชนใช้นะครับนะส่วนรัฐที่ร่วมจ่ายก็ 24,811.55 ล้านบาทนะครับทีนี้นี่ที่น่าสนใจก็บอกว่าบรรดาร้านค้าต่างๆก็มีการขอเข้าร่วมเพิ่มขึ้นนะครับนะอีก 3,566 ร้านอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการอีก 98,704 ร้านนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการสรุปเมื่อวานนี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่มีการสรุปเอาไว้นะครับเขาบอกว่าประชาชนมีได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทั้งหมด26ล้านนะคุณรวันเอาด้วยกลุ่มๆแล้วกันปรากฏว่ามีคนใช้สิทธิ์ผ่านโครงการสำเร็จเนี่ย25ล้าน 686,000 นะ181รายแต่ว่ายังมีคนไม่ใช้สิทธิ์นะอีก 354,442 รายนะครับที่จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือคนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทนะเชื่อว่าคงจะมีคนใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเนี่ยนะกับคนที่ใช้ไม่ครบก็บอกคนใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเนี่ยในเดือนแรกเนี่ย 12,413,108 รายแต่คนที่ใช้สิทธิ์ไม่ครบวงเงินเยอะนะคุณรวันมากกว่านะครับคือ 13,627,511 รายนะครับดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหลายคนติดขัดตรงไหนอย่างไร13ล้านกว่าคนเนี่ยใช้สิทธิ์ไม่ครบวงเงินที่เขาให้นะแต่ก็มีคน12ล้านกว่าใช้ครบหมดเกลี้ยง 1,000 บาทเลยนะครับ
10: ก็เดือนนี้มาแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีสถิติการใช้นะได้แบบเดือนแรกที่ได้ไปหรือเปล่านะคะแต่ก็ต้องเข้าใจกันนะคะว่าเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้นนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะได้ถาวรกันต่อไปนะคะสิ่งที่จะต้องอยู่กับความเป็นจริงก็คือในส่วนของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นมันไม่ได้เป็นเงินในงบประมาณปกติถูกไหมคุณวิเชษมันก็คือเงินที่มาจากการกู้นะคะนะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในวันที่9นี้แหละที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยออกมานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอีกข่าวนึงที่เดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพประกอบให้พี่ด้วยนะคะก็คือภาพของความพยายามที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจสำคัญหนึ่งของประเทศไทยนะคะก็คือสินค้าเกษตรโดยเฉพาะกรณีปลาของมาเลย์กับกุ้งไทยนะคะที่บอกว่าเรามีความเข้มงวดในปลากระพงจากประเทศมาเลเซียก็เลยทำให้มาเลเซียเนี่ยใช้วิธีตอบโต้อย่างเรียกว่าหนักกว่านะคะก็คือแบนกุ้งของประเทศไทยเนี่ยไปหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะก็เป็นปัญหาที่หลายฝ่ายกำลังมองว่ายิ่งนานวันเนี่ยก็ยิ่งจะสร้างผลกระทบระยะยาวให้กับบรรดาเกษตรกรแล้วก็ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งครบวงจรนะคะอยู่ในความกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็บินไปมาเลเซียเมื่อวานนี้ไปหารือร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียก็คือท่านดาโตซิรีโมฮัมหมัดซาบูนะคะบอกว่าได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่มาเลเซียมีการแบนกุ้งจากประเทศไทยสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติก็ขอเวลาว่าถ้ามีการเร่งตามกระบวนการตรวจสอบนี้ซึ่งทั้งคู่ต้องคุยด้วยกันนะคุณวิเชษฐ์ไม่งั้นประเทศหนึ่งเข้มกว่าประเทศหนึ่งก็จะไม่พอใจนะคะก็จะมีการตอบโต้กันหนักหน่วงกันขึ้นยิ่งไปอีกเนี่ยเขาขอเวลาว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนะคะอันนี้ก็ดูบรรยากาศเห็นภาพนะคะคนที่ดูสดในขณะนี้นะคะก็จะเห็นภาพของการยิ้มแย้มแจ่มใสนะคุณวิเชษฐ์นะคะระหว่างคุณสุริยะกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของมาเลเซียแล้วก็มีภาพที่นั่งเรียกว่าเต็มคณะเลยในการหารือกันที่มาเลเซียนะคะก็คุยกันได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะนอกจากนี้ยังคุยเพิ่มเติมไปอีกเรื่องที่ไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็หมูมาที่มาเลเซียอันนี้ยังไม่มีปัญหากันนะคะมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็หมูมายังประเทศมาเลเซีย ได้โดยเร็วด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในสิ่งที่คุณสุริยะได้เปิดเผยเบื้องต้นนะคะกับเรื่องดังกล่าวเนี่ยบอกว่าเหตุที่มาเลเซียเขาแบนกุ้งประเทศไทยเนี่ยเพราะว่ามาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่ขึ้นมาเพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในของมาเลเซียเขาเองแล้วเขาก็เริ่มใช้มาตรการนี้มานะคะแต่ว่าจากการที่ได้ไปหารือกันมาเนี้ยก็เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะส่งกุ้งส่งออกกุ้งเนี่ยนะมาที่มาเลเซียได้ตามปกติอ่ะงั้นก็ขอเวลา1เดือนนะจากนี้ไปนะคุณเชษฐ์นี่ก็น่าจะเป็นข่าวที่อาจจะสร้างความหวังให้กับบรรดาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งหลายที่รอคอยนะคะเพราะว่าก็เดือดร้อนกันมากมาพอสมควรแล้วนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของในเชิงเศรษฐกิจนะคะส่วนในภาพใหญ่เมื่อวานนี้การประชุมงบประมาณก็เสร็จสิ้นลงนะคะต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสภานะคะเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายและสมัยก่อนจะรู้สึกว่าสื่อจะให้ความสนใจมากกว่านี้นะแต่ดิฉันไม่แน่ใจแม้กระทั่งตัวเองก็ยังแทบไม่ได้ตามเลยอันนี้ก็สารภาพเลยนะในรายการข่าวเราก็แทบไม่ได้เล่าเลยด้วยซ้ำว่าในการอภิปรายวาระหนึ่งเนี่ยนะคะเขาถกอะไรยังไงกันบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยแน่นอนนะคะรัฐบาลมีเสียงข้างมากกว่าอยู่แล้วนะคะกฎหมายงบประมาณเป็นกฎหมายการเงินที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านเพียงสถานเดียวเท่านั้นไม่งั้นก็ต้องลาออกนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยไม่ได้อยู่นะคะเพราะว่ามีภารกิจตามเสด็จนะคะการเยือนฝรั่งเศสนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่นะคะก็ทำให้คนที่รับหน้าเสือในการนำเสนอชี้แจงร่างงบประมาณเนี่ยเป็นคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท้ายที่สุดนะคะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะตอนค่ำๆเนี่ยก็มีการโหวตนะคะกันเป็นที่เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีมติ288ต่อ119งดออกเสียง86เสียงรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นที่เรียบร้อยแล้ววงเงิน 3.788 ล้านบาทแล้วก็จากนี้ก็จะมีเรื่องของการจะไปทำงานกันต่อในชั้นกรรมาธิการนะคะก็มีการเสนอรายชื่อกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณานะคะจำนวน72คน มีสัดส่วนแบ่งเป็นครม. 18สภาผู้แทนราษฎร54คนนะคะจะต้องมีการแปรยติในเวลา30วันแต่เมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีสันหน่อยนะคุณวิเชษก็คืออาจจะเป็นเรื่องของคนที่ได้รับเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เป็นบุคคลภายนอกอะค่ะแล้วเข้าไปเป็นกรรมาธิการนะคะก็น่าจะฮือฮาหน่อยเพราะว่าอย่างสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองทั่วไปก็อาจจะนึกออกนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีพิธีกรรายการโทรทัศน์นะคะชื่อดังนะแล้วก็ท่านเป็นผู้จัดรายการของคลื่นเรานะต้องบอกว่าเป็นผู้จัดคนดังแม่เหล็กคนหนึ่งเลยของ 96.5 นะรอบนี้แปลกนะอาจารย์วีระไปได้โควต้าครม.
11: เพราะที่ผ่านมา
10: ใช่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเคยอยู่ในโควต้าของพรรคส้มเขามาโดยตลอดนะนะก็ทำให้อาจารย์วีระเนี่ยโหเวลามาจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องเชิงเศรษฐกิจนะไม่ว่าจะเป็นที่วิทยุ 96.5 หรือที่ช่อง MCOT หมายเลข30เนี่ยก็จะได้มีเชิงลึกทะลุทะลวงเพราะว่าไปอยู่วงในมาใช่ไหมปรากฏว่าคราวนี้แปลกเนาะเดี๋ยวแวะอาจารย์วีระคงเฉลยเองในรายการมั้งว่าทำไมรอบนี้ไปอยู่ในปีกของรัฐบาลนะ อาจจะเปลี่ยนปีกดูบ้างนะอาจจะได้มีมุมมองอีกด้านหนึ่งนะคะก็อาจารย์วีระธีรพัฒน์ครานนท์เนี่ยก็เลยถูกมองว่าเป็นความโดดเด่นในรายชื่อกรรมาธิการของฝั่งคณะรัฐมนตรีนะคะส่วนพรรคประชาชนนะคะชื่อที่ถูกดึงขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ต้องบอกว่าไม่รู้จะเป็นการชดเชยเยียวยาให้กับคุณโจหรือเปล่า เพราะต้องบอกว่าปัญหาคลุกคลักภายในของพรรคประชาชนเองในการเตรียมตัวสำหรับศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยคือเขาอาจจะทำได้ดีในแง่ของสก.นะเพราะว่าก็ได้มาเป็นลำดับหนึ่งนะ22ที่นั่งจาก50ที่นั่งแต่ต้องบอกว่าในแง่ของคะแนนสก.เนี่ยไม่สามารถมาเป็นตัวชี้ว่าผู้ว่ากทม.ควรจะมาจากพรรคประชาชนเหมือนกับการกวาดได้ส.ส.กทม.ทั้งหมดทุกเขตนะคะปรากฏว่าคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยที่คะแนนต้องบอกว่ามาเป็นลำดับ3แล้วก็แพ้กระทั่งคนที่บอกว่าประกาศตัวหาเสียงแบบศิลปินเดี่ยวเลยคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะคะแพ้กระทั่งคุณมาริกาซึ่งแรกๆคนอาจจะมองว่าคุณมาริกาเป็นสีสันมั้งสำหรับการสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ว่าในช่วงหาเสียงประมาณ1เดือนก็เห็นแล้วว่าคุณมาริกาเขาไม่ได้มาเล่นๆเนาะเขามาจริงๆแล้วก็มีการนำเสนอความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างคมชัดนะต้องบอกว่าด้วยความเป็นสื่อเก่านะคุณมาริกาเขาก็มีวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของเขาได้อย่างดีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของขั้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้มีตัวเลือกให้มากมายนักนะฮะก็ปรากฏว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยมาทีหลังก็ต้องบอกว่ามาทีหลังคนยังไม่ค่อยรู้จักแต่เจ้าตัวก็เสียสละมากเพราะว่าต้องออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อมาเพื่อมาลงสมัครให้นะคะแล้วท้ายที่สุดก็ได้คะแนนมาเป็นลำดับ3นะก็ทำยังไงล่ะคนเข้าไปดูโปรไฟล์คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรต้องบอกโหมาตั้งแต่ความเป็นคนเรียนเก่งนะวิศวะจุฬาจบเกียรตินิยมไปเรียนสถาบันทางด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ก็เป็นสถาบันชั้นนำของญี่ปุ่นเป็นคนที่เคยทำงานอยู่แบงก์ชาติมาตั้งเป็น10ปีแล้วบอกว่าโปรไฟล์แน่นนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีคาริสมานะคะสำหรับการที่เป็นนักการเมืองที่แบบจับใจคนเนี่ยที่แบบเวลาออกมาพูดมาจาดีเบตแล้วมันจะดูแบบสะดุดจับใจคนนะคะแม้ว่าจะพ่วงความเป็นพรรคนะคะที่มีจุดขายชนะใจคุณกทม.มาทั้งจังหวัดก็ตามปรากฏว่าพรรคประชาชนดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นการเยียวยาแล้วก็ไม่ให้คุณชัยวัฒน์รู้สึกเคว้งคว้างหรือเปล่านะนะก็มีคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรมาอยู่ในกรรมการกรรมาธิการสัดส่วนของพรรคประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของอีกคนหนึ่งที่ถูกจับตาก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่นะ เล่นการเมืองมาพักใหญ่แล้วแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่ไปที่สุดตรงไหนนะคะแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าเธอก็ยังไม่หนีหายจากการเมืองไปไหนมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคนะคะก็มาเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเป็น3คนที่ค่อนข้างจะถูกพูดถึงนะคะหลังจากที่มีการปิดประชุมในการพิจารณางบประมาณปี70ในการรับหลักการวาระที่1แล้วก็มีการประกาศเรื่องของสัดส่วนโควต้ากรรมาธิการงบประมาณนะคะทั้งหมด72คนซึ่งจะมาเป็นกรรมาธิการวิสามัญ นะคะแล้วก็อาจจะถูกโค้ดในบางชื่อบางคนก็เลยมาอัปเดตบอกว่ายังไงนะคะเรื่องของการบริหารจัดการงบก้อนใหญ่งบปี70นี่แหละเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นของจริงของที่อยู่ในมั่นในมือนะคะของการเป็นรัฐบาลนะคะแล้วก็การติดตามการตรวจสอบงบประมาณอย่างใกล้ชิดนะคะก็อันนี้ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูในวาระถัดไปวาระ 2-3 ที่จะกลับกันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการปรับลดนะคะอะไรกันยังไงต่อไปค่ะ
11: ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของพรรคประชาชนแล้วนะครับวันนี้ก็ไปต่อเรื่องนี้เลยนะเพราะอันนี้ก็เกี่ยวข้องแน่นอนแล้วก็ DSI ก็

0: ออกหมายเรียกนะก็คือเรื่องของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเนี่ยนี่เป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับเมื่อวานนี้ข่าวมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าได้ออกหมายเรียกพยานก็คือคุณภาวุฒิเนี่ยแหละครับให้เดินทางเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีของฟอร์เร็กซ์เนี่ยในวันนี้นะคือวันที่2กรกฎาคมนะเพื่อเข้าชี้แจงกรณีมีการรับโอนเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดจำนวน28ล้านบาทนะครับโดยเขาบอกว่าคุณภาวุฒิไปให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่18กรกฎาคม2567บอกว่าได้เงินมาจากการเทรดทองคำเมื่อวานเนี่ยพันตรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคุณภาวุฒิได้มอบหมายทนายความส่งหนังสือขอเลื่อนนะฮะหมายการเรียกพยานเพื่อชี้แจงกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของ DSI แล้วนะครับเลื่อนไปเป็นวันที่6กรกฎาคม69นะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวบอกว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนนะครับส่วนคุณรัฐภูมิโตคงทรัพย์นี่ก็เป็นนักแสดงชื่อดังตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานมาขอเข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอแต่อย่างใดนะครับระหว่างนี้คณะทำงานก็อยู่ระหว่างการขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็จะได้ออกหมายเรียกพยานต่างๆโดยเฉพาะคุณรัฐภูมิเนี่ยนะครับให้เขาชี้แจงเรื่องเส้นเงินต่อไปทีนี้ก็เป็นรายงานข่าวมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษว่ากรณีของคุณภาวุฒิเนี่ยรายงานบอกว่าเนื่องจากว่าเส้นทางการเงินที่เจ้าตัวรับโอนจากบริษัทสปาร์คที่เจ้าตัวจำนวน28ล้านภายในวันเดียวกันเนี่ย14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทโดยเป็นเส้นเงินที่ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของนายภาวุฒิซึ่งนายภาวุฒิเองก็ต้องเข้าชี้แจงในเรื่องนี้ว่าเงินที่รับโอนดังกล่าวนั้นเป็นการทำธุรกรรมเรื่องอะไรนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวระบุว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการเทรดทองคำพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็เลยต้องการหลักฐานว่าที่บอกว่าได้ไปจากการเทรดทองคำนั้นจริงหรือเปล่านะครับนะทั้งหมดไหมอะไรงี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่นายภาวุฒิเคยเป็นกรรมการบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทที่ปรากฏความเชื่อมโยงในเส้นทางการเงินในแผนผังรูปการสอบสวนของDSI ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนะฮะ DSI บอกว่ายังมีคลิปวิดีโอนะที่คุณภาวุฒิไปร่วมประชาสัมพันธ์นะบอกเล่าประสบการณ์การเทรดกับบริษัท QRS Globalนะเพื่อสะสมแต้มคะแนนแลกรับโทรศัพท์อีกด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามดูนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปย้อนดูนะว่า19มิถุนายน69ที่ผ่านมาคุณภาวุฒิโพสต์ในคุณนนท์บอกว่าผมขอยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการชักชวนนะหรือหลอกลงทุนหรือสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์ใดๆและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องกระบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนเนี่ยปรากฏว่าคลิปที่ DSI มีอยู่เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอนะที่คุณประวุฒิเนี่ยบอกว่าไปร่วมประชาสัมพันธ์บอกเล่าประสบการณ์การเทรดกับบริษัทที่มีการเชื่อมโยงเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะฮะเลื่อนจากวันนี้ไปนะไปเป็นวันที่6กรกฎาคมที่คุณประวุฒิจะเข้าชี้แจงต่อ DSI นะครับ
1: นะคะส่วนต้องบอกว่าเป็นสสคนดังอีกคนนึงเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะขอกลับมาที่เรื่องของควันหลงสีสันจากการประชุมสภาพิจารณางบประมาณปี70กันอีกสักนิดหนึ่งนะคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังก็คือจะเป็นภาพที่ถูกพูดถึงเยอะนะก็ต้องบอกว่าช็อตในการประชุมสภาเนี่ยบางทีนักข่าวเขาอยากได้ซีนที่มันดูเป็นเหมือนคล้ายๆกับภาพที่สื่อถึงอารมณ์นะคะความรู้สึกของผู้คนในสภาที่ไม่ใช่เป็นภาพยืนอภิปรายกันอย่างเดียวนะคะดิฉันเห็นโอ้โหแทบจะทุกข่าวออนไลน์เลยนะทุกสำนักเนี่ยมีภาพชุดนี้เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้พี่ด้วยนะคะก็คือภาพที่คุณชัยชนกเขายืนคุยนะคะแล้วก็มีคุณรัชนกชัยชนกคงไม่ต้องอธิบายนะชัยชนกคือใครรัชนกคือใครนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสองสสนะตัวจี๊ดนะคะของทั้งพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคประชาชนก็มีการคุยกันนะคะบอกว่าในช่วงหนึ่งคุณชัยชนกเนี่ยนะคะเขาเดินลงจากบัลลังก์ซึ่งก็เป็นที่นั่งของรัฐมนตรีใช่ไหมคะก็จะมาที่ตรงพรรคภูมิใจไทยปรากฏกล้องก็ไปจับเห็นภาพไอซ์รัชนกเนี่ยเดินเข้ามาหาชัยชนกนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยมีสสต้องบอกว่าเป็นดงของภูมิใจไทยนะดงสีน้ำเงินเขาไอซ์เนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็เข้ามาตรงเวิ้งที่เป็นที่นั่งของสสพรรคภูมิใจไทยเขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีคุณนันทนาสงประชาสสบัญชีรายชื่อนะคะ ปรากฏคุณนันทนาเนี่ยก็เข้ามาสวมกอดไอซ์รัชนกและที่สำคัญคือมีรองมัลลิกานะคะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งมัลลิกาจิรพันธ์วานิชเนี่ยเข้ามาทักทายพูดคุยกับไอซ์เนี่ยแบบเหมือนสนิทสนมอ่ะไอซ์ก็คุยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่คุณมัลลิกาเนี่ยเธอก็ไปทักทายแบบว่าแตะไปที่ศีรษะไอซ์นะคะเหมือนผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กเนี่ยคือภาพเนี้ยก็ถูกแบบถูกเผยแพร่นะคะถูกอาจจะบอกว่าตั้งใจให้เป็นภาพเป็นข่าวก็เลยทีเดียวนะคะคนก็เข้าไปเน้นกระจายเลยบอกโอ้โหจบลงแล้วการละครไงใช่ไหมเห็นฟาดกันดุเดือดเลือดพล่านเนี่ยโดยเฉพาะโครงการ THAI Passport เนี่ยจริงๆแล้วก็มีมุมฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งกันนะคะคือน่าจะวิจารณ์กันเยอะมากนะคะกับภาพการแสดงความใกล้ชิดแล้วก็เอ็นดูจากพรรคภูมิใจไทยที่มีต่อคุณไอซ์รัชนกซึ่งเธอก็เดินไปคนเดียวด้วยนะสุดท้ายไอซ์รัชนกเนี่ยคงน่าจะแต่ต้องแจงหน่อยละมั้งว่าตกลงไอซีนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะปรากฏไอซ์รัชนกเมื่อคืนตอน 3 ทุ่มกว่าต้องมาโพสต์เฟซบุ๊กอธิบายว่าไอ้ช็อตที่เดินเข้าไปหาในดงภูมิใจไทยเนี่ยไปคุยตรงนั้นเนี่ยคุยอะไรไอซ์บอกว่าเดินไปบอกคุณชัยชนกว่ากระทรวง DE ยังไม่ส่งสัญญา THAI Passport มาให้ไปทวงมันจะให้ส่งให้ได้ไหมรัฐมนตรีก็คือหมายถึงคุณชัยชนกรับปากบอกได้นะเดี๋ยวจะส่งให้ซึ่งตรงนั้นก็มีสสนันทนานะคะที่มากอดเธอแหละแล้วก็รองประธานสภาก็คือคุณมัลลิกาเนี่ยเป็นพยานนะคะซึ่งคุณไอซ์ไม่อธิบายเรื่องอะไรแบบจะมีภาษากายกันที่แสดงถึงความเอ็นดูใกล้ชิดอะไรกันมากมายขนาดนั้นเธอก็อธิบายว่ามันก็คือมีเรื่องประมาณนี้แหละไปตามทวงสัญญา THAI Passport แล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าปลัดกระทรวง DE เซ็นส่งเอกสารมาด้วยจ้ารัฐมนตรีให้แล้วสรุปแล้วการทวงเองเป็นผลได้แล้วเพราะเดินลงไปตามเองเพราะเดินไปตามเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องออกมาสยบนะคะเรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะคนก็โอ้โหเม้นกันสนุกเลยนะคุณวิเชษบอกว่าโอ้โหนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาจูบปากกันใช่ไหมอะไรต่อมีอะไรนะก็ต้องรีบออกมาเคลียร์หนึ่งนะเพราะว่าภาพหนึ่งภาพใช่ไหมที่เราเรียนทางด้านสื่อสารมวลชนมาเขาบอกภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันอธิบายคำได้เป็นพันคำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดีมันเป็นภาพชุดคุณไอ้ถ้าไม่อธิบายมันจะบานปลายกันไปหลายหมื่นคำนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของ THAI Passport เนี่ย คือแน่นอนก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่ถูกพูดถึงในการอภิปรายงบประมาณวาระหนึ่งด้วยเนี่ยนะท้ายที่สุดแม้เราจะเห็นมันเดินหน้าแต่มันก็เต็มไปด้วยคำถามจากคนในฝั่งของฝ่ายตรวจสอบแล้วก็ฝ่ายสายเทคกันมากมายก็ต้องบอกว่านี่ก็อาจจะเป็นปมหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้คุณภาวุฒิเนี่ยนะคะซึ่งเป็นคนเปิดประเด็นนี้เนี่ยได้อย่างถึงลูกถึงคนเนี่ยก็เลยทำให้ตอนนี้ก็เลยต้องถูกโดนตรวจสอบเองบ้างเนี่ยนะคะแม้ว่าเขาจะบอกว่าทำตามนะคะหมายถึงว่าทางฝั่งตรวจสอบก็คือทาง DSI เนี่ยจะบอกว่าก็ดำเนินการตามที่มันมีการร้องเรียนนะคะร้องทุกข์กันเข้ามาก็ตามเนี่ยนะคะปรากฏว่าในส่วนของความคำยืนยันจากชัยชนกชิดชอบนะคุณวิเชษในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าถูกทักมากว่าไม่อยู่ในเล่มงบประมาณปี70ด้วยก็อย่างที่บอกว่ามันไปอยู่ในกองทุนของกระทรวง DE เนี่ยนะคะปรากฏว่าทางชัยชนกชิดชอบเนี่ยก็ได้พูดถึงในเรื่องนี้บอกว่าสิ่งที่คำกรณีที่ THAI Passport ไม่ได้อยู่ในงบประมาณเนี่ยมันมาจาก3เหตุผลเพราะ1ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้มีการรายงานกลับมาว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายถูกต้องตามระเบียบทุกประการ2ได้เจรจากับคู่สัญญาผลลัพธ์ก็ออกมาในรูปแบบที่ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์ขึ้นมหาศาล3ได้ตรวจสอบทดลองใช้แล้วเห็นว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพสูงกว่า TOR อย่างมหาศาลหนูใช้คำนี้เลยนะคุณชัยชนกเนี่ยการันตีเลยนะบอกโอ้ได้ของมานี่สูงกว่า TOR อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นคุ้มค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นประชาชนที่ตั้งตารอใช้ฟรี31โมเดลอดใจรออีกไม่นานนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะในด้านของงบประมาณกระทรวง DE ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในท็อป10ของกระทรวงที่ได้งบมากสุด10ลำดับแรกนะคุณวิเชษ แต่คนก็ไปจับตาว่าโอ้แต่ก็ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าที่เคยมีมาเนี่ยนะคะสำหรับงบปี70เนี่ยกระทรวงดีอีได้เพิ่มมาถึง 31.18% เอาว่าสิ่งที่คุณชัยชนกแจงนะคะก่อนที่จะมีการโหวตสำหรับรับหลักการวาระ1ไปเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าเอาเป็นว่าคงไม่ต้องมาอธิบายหรอกนะถึงโครงสร้างและการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลในอนาคตเพราะว่าเพื่อนสมาชิกก็พูดไปหมดแล้วทุกคนก็ดูจะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณชัยชนกอธิบายบอกว่าเพราะเราจะมีการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบรวมศูนย์ไว้ที่เดียวกันซึ่งก็จะมีข้อดีคือจะได้ซื้อในปริมาณมากมูลค่าถูกลงนะคะก็มีการยกตัวอย่างนะคะบอกว่าอย่างเช่นเรื่องของระบบคลาวด์ก็ทำให้ถูกลงได้ 30% นะคะลดบุคลากรงบประมาณในการประชุมจัดซื้อจัดจ้างกันเนี่ยพอมารวมศูนย์กันแล้วเนี่ยก็ลดลงไปมากได้ถึง100ล้านบาทนะคะก็เป็นว่าถ้าปล่อยให้กระจัดกระจายไปเนี่ยนะคะต้องยอมรับก่อนนะว่าหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยเลยที่ยังไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งหรือชำนาญที่จะมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างระบบคลาวด์เดี๋ยวก็จะมีปัญหาในอนาคตอีกนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคำอธิบายของคุณชัยชนกชิดชอบนะคะแล้วก็ยังมีการพูดอีกว่านอกเหนือจากเรื่องของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วการจะพัฒนารากฐานรัฐบาลเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประมวลผลกฎหมายแล้วก็พวกร่างกฎหมายต่างๆนะคะจะเอามาลดขั้นตอนเพิ่มความโปร่งใสในระบบให้ใบอนุญาตนะคะแล้วอีกหน่อยเนี่ยจะมีกฎหมายธรรมาภิบาล AI ด้วยคิดดูละกันนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่คุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าเราจะดำเนินการนะคะในเรื่องของAI เหล่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งศูนย์นะคะที่เป็นศูนย์รวมจากนานาประเทศในเรื่อง AI ด้วยนะคะก็เรามั่นใจระดับนี้เลยนะคุณวิเชษบอกว่าจะมีการตั้ง AI Governance Practice Center บอกศูนย์ที่เป็นกิจกรรมรวมนานาประเทศมาแสดงความเห็นและพัฒนากฎหมาย AI ร่วมกันอยู่ในมาตรฐานระดับ OECD เลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีกฎหมาย Data Center ด้วยซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจ AI ใหม่ก็ไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดในโลกนะคะก็อยากจะให้บรรดานักธุรกิจต่างชาติที่มามีความสนใจในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะได้มากันนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องของความยั่งยืนกันด้วยนะคะแล้วก็มาร่วมกันสร้างตลาดแบบคุณธรรมแบบเป็นรูปธรรมขออภัยแบบที่เป็นรูปธรรมเป็นพาร์ทเนอร์นะคะก็เป็นว่าเมื่อวานนี้ถึงคุณอนุทินไม่อยู่ในที่ประชุมนะแต่แหมคุณชัยชนกเขาก็แตะไปให้ถึงพี่หนูด้วยเลยนะบอกว่านี่เป็นเพียงบางส่วนของผลงานรัฐบาลที่ขับเคลื่อนโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะอยากยืนยันไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจผิดนะคะว่ากระทรวงดีอีที่ได้งบเพิ่มมาน้อยนิดเนี่ยเดี๋ยวจะว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและรัฐบาลดิจิตอลของประเทศไทยนะคะก็แปลว่าเมื่อวานนี้ก็อธิบายกันค่อนข้างยาวกันเลยทีเดียวนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องของ THAI Passport ในบรรยากาศของการประชุมสภาที่ผ่านมาบอกว่าโอ้โหพอพูดชีไรเนี่ยโอ้โหจะมีเรื่องของการประทุมประท้วงประท้วงกันจนประธานต้องคอยเบรกเกมกันเป็นระยะระยะเลยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงในเรื่องนี้นะโดยสังเขปแบบนี้ละกันนะคุณเชษแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าตกลงเนี่ยมันคุ้มค่านะ31โปรแกรมระดับโปรขนาดไหนเนี่ยดิฉันว่าในการเขาเรียกอะไรนะคนที่เป็นเซเลบนะคะในอินฟลูต่างๆหลายๆคนเนี่ยนะคะเขาจะพูดถึงการที่ได้ทดลองใช้ THAI Passport ไว้เนี่ยก็ค่อนข้างมีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีชัยชนกพูดนักนะคะก็เอาไปว่าลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะเพราะว่ามีหลายคนเลยทีเดียวที่ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของความโปรที่ว่านั้นเนี่ยนะคะที่บอกว่าบางอย่างมันอยู่ในโปรแกรมฟรีอยู่แล้วแต่มาถูกมัดรวมแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะคะจะมีความ

0: ครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
1: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขา
2: อย่าอมผสมคิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: และ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
6: ทำอะไรอยู่อ่ะ
5: ก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
7: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
10: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสืออ
12: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
1: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
14: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะเชิญพี่วิเชษฐ์ค่ะ
15: ก็ที่เกิดเอาไว้นะคุณอรวรรณว่าเหตุการณ์เรื่องปัญหายาเสพติดที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นข่าวไปทั่วโลกกรณีของแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนเข้าไปออสเตรเลียเนี่ยก็บอกว่าสื่อมวลชนที่ตามนายกรัฐมนตรีไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่านายกเดือดเลยนะฮะข่าวก็บอกว่าล่าสุดนี่นายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ไปสั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสนะให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดนะครับรวมถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือ AOT มาประชุมในช่วงบ่ายวันที่3กรกฎาคมนี้เนี่ยนะรายงานข่าวก็บอกนายกไม่พอใจเป็นอย่างมากนะหลังจากมันเกิดเหตุทั้ง2เหตุการณ์นะครับก็กระทบภาพลักษณ์ของประเทศและต้องการผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการบินเป็นฮับของการบินนะและขณะเดียวกันไทยก็ตั้งเป้าจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในปี2571เนี่ยพอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บเป็นแน่นอนนะมันก็จะทำให้เป็นอุปสรรคและยากมากขึ้นนะครับก็เลยจะนัดประชุมกันแต่ว่าคนที่รับนโยบายนายกก่อนเลยเมื่อวานนี้ออกมาแถลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยนะตอนนี้ก็เลยต้องขยันหน่อยนะท่านคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยนะเพราะว่าประเด็นเยอะนะคุณอันสิทธิ์เมื่อวานนี้แถลงเลยว่าได้รับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีนายทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้บูรณาการแก้ปัญหายาเสพติดภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลโอ้โหแหมยาวเลยชื่อยาวเลยนะฮะแล้วก็มีแผนปฏิการเร่งด่วนนะครับระหว่าง Operation 90 Days หรือภาคแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะเริ่มต้นเมื่อวานนี้แล้วเริ่มวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้เลยนะครับ3เดือนบอกทำทุกมิติเลยทั้งป้องกันและปราบปรามช่วยเหลือเยียวยาและให้ทุกจังหวัดเริ่มเปิดบริการในพื้นที่ตนเองระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้นะฮะแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะครับก็จะมีการตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษนะ Special Task Force for Anti-Drugs อย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเลยนะเพื่อตรวจค้นนะยานพาหนะและบุคคลอย่างเข้มข้นควบคู่กับการขยายผลการจับกลุ่มคนที่ค้ายาเสพติดทุกจังหวัดเลยนะฮะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องการแก้ไขบำบัดด้วยนะบอกว่านายกก็ให้นโยบายว่าให้มุ่งเน้นไปที่ผู้เสพผู้ติดยาเข้าสู่กระบวนการนะบำบัดอย่างเหมาะสมสมัครใจนะฮะแล้วก็นำร่องด่วนใน31จังหวัดทั่วประเทศนะครับหลังจากนั้นเดียวกันเนี่ยให้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูตามโครงการ Quick Big Win โดยใช้อำเภอเป็นศูนย์กลางและก็คัดกรองต่อไปนะรวมทั้งการที่จะให้ชุมชนเนี่ยนะมามีส่วนร่วมในการบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการกำหนดด้วยนะว่าให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหรือว่าสอปสจเนี่ยรายงานความคืบหน้าภายในทุกวันที่3ของเดือนด้วยก็เป็นนโยบายด้านหนึ่งที่นายกสั่งการไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยนอกเหนือจากการที่จะประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้นะคุณรอด
1: ค่ะก็เดี๋ยวรอท่านนายกนะคะเดี๋ยววันนี้นะกลับมานะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมยกเครื่องกันขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวแต่ว่าที่มีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือในส่วนของปปส.บ้านเรานะคะแล้วก็ทางการออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีล่าสุดเรื่องของแอร์มีนาเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นะคะสื่อก็ไปดูความเคลื่อนไหวที่ทั้งสองหน่วยงานนี้ได้มาคุยกันนะคะก็คือทางสำนักงานปปส.ของเรานะคะที่มีท่านเลขาธิการปปส.นะคะพันตรีสิงห์สุริยาสิงหกมลนะคะแล้วก็มีคณะผู้แทนจากสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนะคะที่ใช้ชื่อย่อว่า AFP Australian Federal Police นะคะแล้วก็สำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลียนี่ก็คือสายเข้มนี่แหละที่เป็นสายดักตรวจจับยาเสพติดเวลาเข้าไปทางพอร์ตต่างๆหรือว่าสนามบินต่างๆของเขาเลยนะคะชื่อย่อว่า ABF Australian Border Force นะคะหน่วยงานของตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียแล้วก็สำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลียเนี่ยมาหารือกับปปส.เรานะคะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติแล้วก็ยกระดับความร่วมมือในการสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดระหว่างไทยและออสเตรเลียนะคะก็ปรากฏว่ามีการติดตามทั้งความคืบหน้าการขยายผลคดีแอร์โฮสเตสของการบินไทยนะคะที่ถูกทางออสเตรเลียจับได้เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์นนะคะมีของกลางเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้านการสืบสวนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดคนที่เกี่ยวข้องเครือข่ายผู้รับปลายทางแล้วก็การจัดขยายผลในการดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการนะคะรวมทั้งปัญหาการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน

0: ในการลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศที่3โดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรเลียซึ่งก็ยอมรับกันนะคะว่านี่กำลังเป็นประเทศปลายทางสำคัญที่เป็นที่หมายตาของเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาตินะอย่างที่บอกว่าพอไปถึงออสเตรเลียได้เนี่ยราคามันพุ่งกันไปหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะพอสรุปเสร็จสับเนี่ยคุยกันเสร็จนะคะก็ถือว่าก็มีข้อมูลนะคะที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันขึ้นมานะคะโดยทางเลขาปปส.พันตำรวจตรีสุริยาเนี่ยบอกว่าเรากับออสเตรเลียเนี่ยเรามีปฏิบัติการร่วมกันที่ชื่อว่า Task Force Strongเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน2หน่วยงานของออสเตรเลียนะคะก็คือ AFP ABF อย่างที่บอกไปแล้วก็ปปส.รวมทั้ง DSI ด้วยเขาบอกว่าเขามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาโดยตลอดเพื่อที่จะขยายผลไปให้ถึงต้นตอของขบวนการค้ายาเสพติดมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าต้องการพิสูจน์ทราบถึงเครือข่ายผู้ที่อยู่บ้านเบื้องหลังนะคะส่วนในคดีของแอร์โฮสเตสนะคะบอกว่าการดำเนินคดีที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะทางเลขาปปส.บอกว่าทางการออสเตรเลียได้จัดหาทนายความให้กับผู้ต้องหาแล้วส่วนประเด็นว่าเธอจะเป็นคนที่ทำผิดแบบรู้ว่าทำผิดหรือเป็นเหยื่อของความที่รู้ไม่เท่าทันเนี่ยนะคะไปหิ้วเอาให้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้สรุปอะไรได้แบบนั้นนะคะว่าตกลงรู้ตัวหรือไม่รู้เป็นเหยื่อกันแน่เนี่ยบอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนะคะแต่ข่าวเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปกว่าการรับรู้ของเราในช่วงวันแรกๆที่บอกว่ามีการตรวจเจอโดยสุนัขดมกลิ่นใช่ไหมของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียในระหว่างที่ลูกเรือกำลังเดินทางเข้ามาในสนามบินปรากฏว่าข่าวเมื่อวานนี้มันกลายเป็นแบบว่าแอร์โฮสเตสคือน้องมีนาเนี่ยนะคะเป็นผู้แจ้งสำแดงสัมภาระด้วยตัวเองนะมันมีข้อมูลแบบนี้กันเข้ามาใหม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางเลขาธิการปปส.พันตำรวจสุริยาท่านก็บอกว่ามันเป็นขั้นตอนตามปกติของศุลกากรออสเตรเลียเขาจะสอบถามลูกเรือทุกคนว่ามีการนำสิ่งของผู้อื่นติดตัวมาหรือไม
1: ่
0: หรือมีสิ่งของต้องสำแดงหรือไม
1: ่
0: ในการสัมภาษณ์เมื่อวานนี้เลขาธิการปปส.บอกว่าผู้ต้องหาระบุว่านำกระเป๋ามา12ใบและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจพบเฮโรอีนในสัมภาระบางส่วนขณะนี้ของกลางยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันปริมาณที่แน่ชัดคือข่าวที่เพิ่มเติมมาอีกนะคุณวิเชษวันแรกๆบอก1กิโลตอนหลังว่าจริงๆประมาณ900กรัมถ้าเรียกกลมๆ1กิโลแล้วก็มีข่าวในเวลาต่อมาบอกว่ามันมีมากกว่านั้นมากกว่า900กรัมหรือ1กิโลกรัมโดยประมาณอีกคือเมื่อวานเนี้ยก็เลยบอกว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันปริมาณที่แน่ชัดแต่สิ่งที่เราทราบเพิ่มเติมเมื่อวานคือกลายเป็นว่าเธอก็เปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ตอนที่ถูกถามด้วยว่าเธอมีกระเป๋านะไอ้กระเป๋าลายช้างนั่นแหละนะมีตราไทยแลนด์หลาอยู่นั่นแหละนะมา12ใบแล้วก็ยอมให้มีการตรวจสอบทีนี้การขยายผลนะคะการขยายผลในเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางเลขาปปส.ยอมรับว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคือมันต้องมีคนรับใช่ไหมถ้าหิ้วไปมันต้องมีคนรับปลายทางอยู่แล้วนะบอกมีข้อมูลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวขณะนี้พบข้อมูลทั้งผู้ส่งผ
1: ู
0: ้รับและเส้นทางการเงินซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างรอบคอบนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเครือข่ายบุคคลที่มีพฤติการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านประเทศไทยเพื่อนำส่งไปยังออสเตรเลียมีการแลกเปลี่ยนบุคคลเป้าหมายข้อมูลบุคคลเป้าหมายระหว่างกันเพื่อขยายผลนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะเราอดใจกันนิดนึงเพราะเมื่อวานนี้ท่านเลขาปปส.เผยว่าทราบปลายทางว่าไอ้ของชุดนี้เนี่ยนะคะไอ้กระเป๋าลายช้างเนี่ยมันจะไปไหนแล้วท่านบอกว่าทราบแล้วแต่ขอสงวนรายละเอียดเพราะอยู่ในข้อมูลที่สองฝ่ายกำลังใช้สืบสวนร่วมกันขอเวลาให้ทางการออสเตรเลียมีการสืบสวนเพิ่มเติมอีกระยะหนึ่งส่วนปลายทางรู้ละไอ้คนส่งละความคืบหน้าของคนที่ส่งบอกมีผู้ให้เบาะแสเข้า

0: ามาบ้างเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการคัดกรองข้อมูลขอให้ผู้เกี่ยวข้องตัวจริงเข้ามาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ไม่เพียงแต่ปปส.นะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและก็ตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีการสืบสวนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วคาดว่าใน 1-2 วันนี้ค่ะจะมีการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการหรือเครือข่ายค้ายาเสพติดได้เพิ่มเติมโอ้โหนี่ก็เป็นอะไรที่น่าติดตามยิ่งนะคะแล้วก็สำหรับทางฝั่งออสเตรเลียเขาไม่ได้ตอบอะไรเยอะนะคะคุณเจมส์ไรอันที่ปรึกษาสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียตัวแทนออสเตรเลียนบอร์เดอร์ฟอร์สเนี่ยยืนยันว่าออสเตรเลียกับไทยมีความสัมพันธ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายมายาวนานขอบคุณเลขาปปส.ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามและก็ความเสี่ยงที่2ประเทศเผชิญร่วมกันในภูมิภาคแต่ที่น่าตื่นเต้นนะคุณวิเชษต้องไปตามเพจนี้เลยบิ๊กเกรียนเนี่ยนะคะลงข้อมูลเป็นหินไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเดี๋ยวดูความชัดเจนในตอนสายกันอีกทีหนึ่งบอกว่านะคะในส่วนของความคืบหน้าของเรื่องนี้เนี่ยเหมือนว่ามีการขยายผลนะคะไปล็อกตัวคนซุกผงขาวยัดกระเป๋าได้แล้วที่ซอยรางน้ำว่าเท่านี้ก่อนแล้วกันไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มที่ประชุมสภามีมติเสียงข้างมาก288ต่อ119โหวตรับร่างพรบงบประมาณ2570วาระแรกตั้งกรรมาธิการวิสามัญ72คนการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระแรกเมื่อคืนนี้หลังนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายสรุปในฝั่งรัฐบาลต่อด้วยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายสรุปในฝั่งของฝ่ายค้านหลังจากนั้นนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสรุปทิ้งท้ายว่ารัฐบาลตั้งใจจัดทำงบประมาณแบบใหม่ที่เน้นความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลและยอมรับข้อจำกัดทางการคลังตามความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพรัฐบาลตั้งเป้าระยะปานกลางให้ไทยกลับขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกด้านความสามารถแข่งขันภายใน4ปีและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจให้โตเกิน 3% พร้อมทำงานกับภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกเพื่อยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนเป้าหมายระยะสั้นคือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจรับมือกับการขาดดุลสูงแรงกดดันจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือค่าครองชีพและเงินเฟ้อรวมถึงต้องอุ้มคนตัวเล็กด้วยการออกโครงการไทยช่วยไทยนำ AI นกกระซิบช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยวิเคราะห์ต้นทุนทำบัญชีและเข้าถึงสินเชื่อธนาคารรัฐเพื่อป้องกันการเลิกจ้างการปฏิรูปงบปี2570คือเลือกวิธีซ่อนรายจ่ายโดยยอมเปิดเผยตัวเลขขาดดุลจริงที่ 3.9% และจะลดให้ต่ำกว่า 3% ภายในปี 2572เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากนั้นนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเข้าสู่การลงมติโดยที่ประชุมมีมติ288ต่อ119งดออกเสียง86รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาจำนวน72คนสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนปรายยติ30วันไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่แล้วเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทพบคนใช้วงเงินไม่ครบ 1,000 บาทกว่า13ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยว่าหลังจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสสิ้นสุดการใช้จ่ายรอบแรกเดือนมิถุนายน2569พบว่ามีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า25ล้าน6แสนคนจากผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ26ล้านคนและมีผู้ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ 350,000 คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า1ล้านร้านสะท้อนว่าเม็ดเงินจากมาตรการได้กระจายลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนได้อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทเพียง12ล้านคนไม่ถึงครึ่งของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดอีกในหนึ่งคือยังมีประชาชนใช้เงินไม่ครบ 1,000 บาทประมาณ13ล้าน6แสนคนนอกจากนี้ในรอบเดือนมิถุนายน2569มีวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสจำนวน 1,229 ล้านบาทแบ่งได้เป็น2ส่วนได้แก่วงเงินสมทบให้ผู้ได้รับสิทธิ์กว่า 350,000 คนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยและเป็นวงเงินที่เหลือของประชาชนที่ใช้สิทธิ์แล้วแต่ยังใช้ไม่ครบ 1,000 บาทขณะที่เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดเดือนมิถุนายนมีมูลค่ารวม 43,218 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 42,220 ล้านบาทและผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเริ่มเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาอีก998ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จ โดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สตาร์ทเมื่อไรก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกริ่มวิรัติกุลค่ะก่อนที่จะไปดูข่าวต่อกันนะคะขอแวะตัดสลับนะคะมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมทางไลฟ์กันในเช้านี้กันก่อนจากคลื่นของเรานะคะคุณประวิทย์ค่ะที่ YouTube ทักทายมาสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็คุณสมประสงค์ค่ะจากปารีส17องศาเซลเซียสตี3ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องคุณจักริดด้วยนะคะคุณปราโมทย์ค่ะบอกว่าอยากให้มีการติดตามความคืบหน้าของการปราบนอมินีทุนเทาการครอบครองสิทธิในแผ่นดินไทยนะอย่าทิ้งเรื่องนี้อยากให้มีการกระตุ้นภาครัฐด้วยนะคะแล้วก็คุณแพรจังค่ะบอกว่ารอวันนี้มานานได้ไทยช่วยไทยงวดที่สองแล้วนะคะไปใช้กันนะคะแล้วก็คุณ MPR 975บอกว่าช่วยจัดชุดพิเศษจับโกงสอบท้องถิ่นด้วยครับท่านนายกนะคะคุณต๋องพิษณุทักทายมาขอบคุณค่ะคุณวินวินบอกว่าฟังข้อมูลล่าสุดที่เมื่อกี้เรานำเสนอกันไปในรายการเนี่ยที่เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านเลขาปปส.เนาะคุณวินวินบอกผมเชื่อว่าน้องแอร์คงไม่มีส่วนร่วมแต่ตอนนี้ยังต้อง 50-50 อยู่นะคะเพราะมันบางคนก็ยังบอกว่าอย่าเพิ่งไปดูว่าบ้านไม่ได้ร่ำรวยยังติดหนี้กยศ. อยู่เงินไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรในบัญชีที่ดูผิดปกติแต่นึกไปก่อนนะคุณเชษยังไม่ชัดเจนหรอกนะแต่เราถ้าเรานึกอ่ะคนที่มันจะอยู่ในแวดวงสีเทาสีดำอ่ะเวลามันได้เงินมาที่ไม่ถูกต้องอ่ะมันไม่เก็บไว้ในที่โจ่งแจ้งใช่ไหมมันต้องมีวิธีไปแปลงนะไปฟอกไปหมกอยู่ตรงไหนนะเราก็ฟัง
5: ไว้
4: ก่อนนะเพราะว่าที่พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะต้องมาเอ๊ะอีกด้านหนึ่งว่าพอฟังเลขาปปส.พูดอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปฟังลำตีศรีศักดิ์มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันเหมือนมันมีเขาลางบางอย่างทำให้เขาแกะรอยอยู่เดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวต้องมาดูกันมันก็เลยบอกว่าเราอย่าเพิ่งคิดว่าใครตกลงจะเป็นเหยื่อนะหน้าเห็นใจหรือว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นการทำให้ถูกจับได้นะคะในที่สุดเดี๋ยวต้องดูกันนะคะตอนนี้แบบกระแสเสียงในเรื่องนี้นี่เรียกว่ามันมากันทั้งสองด้านเลยทีเดียวนะคะในส่วนของท่านผู้ชมนะคะอันนี้ทาง Facebook เอ้ยทาง YouTube เนาะไปแวะที่ Facebook กันอีกนิดนึงนะคะสำหรับที่ฟังสดอยู่ทางคลื่นนะคะเช้านี้นะคะเช้านี้ที่เม้นกันมาทักทายกันมานะคะคุณนิการค่ะกดไลค์มาให้ขอบคุณนะคะคุณอุไรทักทายมาสวัสดีเช่นเดียวกันกับคุณศพโชคนะคะคุณไมค์ก๊อดนะคะดิฉันเห็นแล้วแต่ดิฉันขอไม่อ่านออกอากาศเนาะใครอยากรู้คุณไมค์ก๊อดพิมพ์อะไรไปดูเอง ขอไม่อ่านเป็นภาษาปกิจไม่ใช่อ่านไม่ออกแต่มันออกอากาศไม่ได้นะคะคุณ DKT Farm พูดถึงใครเนาะนะน่าจะนั่นบอกเพ้อเจ้อไปเรื่อยความจริงคิดนวัตกรรมเองเป็นด้วยเหรอคนไทยแล้วก็ด่ามาหนึ่งประโยคไม่เอานะข้ามไปข้ามไปไม่เป็นไรใจเย็นๆกันทุกคนถึงต้นเดือนนะคะคุณสุริยาบอกรับฟังจากบ้านดงดำกำแพงเพชรภาพเสียงชัดเจนขอบคุณค่ะคุณดีเคทาดีคุณดีเคทีฟาร์มชาวนี้ดุไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะให้เขียนไว้นะคุณอะไรนะบอกว่าปลัดมหาไทยเนี่ยตัวท่านติดกับนายกแทบจะตลอดเวลาเลยสงสัยมากว่าไอ้พวกงานที่ต้องวิเคราะห์วางแผนในการรับมือปัญหาต่างๆจะมีเวลาทำหรอตอนนี้มหาไทยเละเทะมากสะท้อนคุณภาพคนทำงานนะคะ
5: เรื่องเยอะ
4: นะคะ นะแต่ท่านอาจจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่แข่งขันอยู่หรือเปล่าก็เลยทำให้ท่านปลัดก็เลยมีเวลามาตามนายกได้เยอะนะคะ อาจจะมากกว่าปลัดคนไหนในกระทรวงมหาดไทยเลยนะ
5: ต้องตาม
4: เยอะที่บางยุคเราแทบไม่รู้เลยนะว่าปลัดมหาดไทยหน้าตาเป็นยังไงอ่ะชื่อเสียงเรียงนามอะไร
5: เพราะว่าเก้าอี้มันเพิ่มมั่นคง
4: แต่ท่านปลัดอันสิทธิ์นี่แบบโอ้โหจำได้เลยอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์รูปร่างหน้าตาชื่อเสียงเรียงนามนักข่าวเป๊ะเลยนะคนจัดรายการก็เป๊ะเลยนะเพราะว่าเมื่อเทียบกับคนเก่าๆเราอาจจะแบบไม่คุ้นชื่อไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาแต่คนนี้อาจจะยกประโยชน์ให้ไหมว่าเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่สองพรรคการเมืองเนาะมีพรรคภูมิใจไทยสมัยที่ยังร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยจนเพื่อไทยมาเอากระทรวงนี้ไปดูแลเองแต่ปลัดไม่เคยเปลี่ยนไง
5: ก็ยังอยู่ไง
4: ใช่ปลัดไม่เคยเปลี่ยนก็ต้องบอกว่านี่เป็นความสามารถที่อาจจะเป็นที่เข้าตาพรรคการเมืองเนาะใครมาคุมกระทรวงนี้ก็ต้องพูดง่ายต้องใช้งานปลัดอ่ะแสดงว่าท่านเก่งคล่องแคล่วรอบด้านละมังนะคะมาดูที่บิ๊กเกรียนดิฉันเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าอรวรรณกับมาที่บิ๊กเกรียนสิตกลงมันจับได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าก็ตามเขาอยู่เหมือนกันนะเพราะเมื่อคืนเนี้ยพอส่องข่าวแล้วเห็นบอกว่ามีการข่าวว่าเจ้าหน้าที่ล็อกตัวคนซุกผงข่าวยัดกระเป๋าได้แล้วที่ซอยรางน้ำอยู่ระหว่างการขยายผลนะเอาต้องพูดตรงๆก็ต้องดูเลยว่าตกลงเนี่ยได้อะไรเอานี่เป็นการโพสต์ล่าสุดของบิ๊กเกรียนเลยนะเขาก็ไล่ไทม์ไลน์มาเรื่องของปฏิบัติการทาร์กฟอร์สสตรอมนะคะเนี่ยโพสต์เมื่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต่อเนื่องว่าตกลงได้ไหมอะไรยังไงบิ๊กเกรียนบอกว่าตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย AFP จับมือกับสำนักงานปปส.ภายใต้ปฏิบัติการร่วม Task Force Storm ได้สืบสวนขยายผลแกะรอยเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติคดีมีนาแอร์โฮสเตสการบินไทยวัย26ปีที่ถูกตำรวจออสเตรเลียและกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียควบคุมตัวณท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์นพร้อมของกลางเฮโรอีนเจ้าหน้าที่ใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจค้นจนเจอนี่บิ๊กเรียนยังให้ข้อมูลชุดนี้อยู่นะแต่ที่เราฟังจากเลขาปปส.บอกว่าเธอพูดกับเจ้าหน้าที่เองว่าเธอมีสัมภาระที่เป็นกระเป๋านี้มา12ใบแต่บิ๊กเรียนยังเป็นข้อมูลชุดเดิมอยู่เนาะบอกเจ้าหน้าที่ใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจค้นจนเจอแต่จะเป็นไปได้ว่าสุนัข ก็ต้องทำหน้าที่ด้วยเพราะว่าเป็นปกติของที่ออสเตรเลียอยู่แล้วนะคะก็บอกว่ามูลค่าของเฮโรอีน1กิโลเนี่ยในตลาดเมื่อจะสูงถึง10ล้านบาทซ่อนอยู่ในซับในของกระเป๋าผ้าลายช้างที่เธอถือเข้ามาเนี่ยที่เธอจัดเข้าไว้ในสัมภาระของเธอเนี่ย12ใบผู้ต้องหาอ้างว่าถูกบัญชี Facebook อวตารชื่อโรสติดต่อจ้างวานให้หิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างสินค้าโอท็อปส่งให้ลูกค้าเสนอค่าจ้าง 8,800 บาทตัวแทน AFP และ ABF ก็คือตำรวจทางออสเตรเลียนะคะพบกับเลขาปปส.เปิดโต๊ะทำการสืบสวนแกะรอยร่วมกันปูพรมตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาและสอบปากคำแฟนหนุ่มอย่างละเอียดตามแกะรอยแชทออนไลน์และเส้นทางลำเลียงผมขาวบิ๊กเกรียนบอกว่าปปส.ระบุชัดเจนว่าเฮโรอีนมีแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำของประเทศเพื่อนบ้านก่อนนำมาบรรจุหีบห่อในประเทศไทยเพื่อส่งไปที่ออสเตรเลียผ่านช่องทางสนามบินนะนี่คืออัปเดตล่าสุดไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องขยายผลไปจับได้ที่ซอยรางน้ำเพิ่มเติมแล้วคือเกริ่นมาแค่นี้เอาไปว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวนักข่าวคงไปตามต่อแหละนะคะว่าตกลงมันยังไงแต่ว่าทิ้นหนึ่งที่เมื่อวานนี้ที่น่าเอกใจอันนึงก็คือจากคุณศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วคุณวิเชษฐ์ดิฉันว่ามันก็เลยจะมีสองกระแสอยู่นะตกลงเนี่ยเธอยินยอมพร้อมใจนะก็เลยทำให้เกิดการค้นแล้วเจอด้วยอีกทางหนึ่งก็แสดงว่ามีความบริสุทธิ์ใจนะถ้าพูดง่ายๆมีความบริสุทธิ์ใจว่าก็บอกว่าเอามาแล้วก็ไม่ใช่ของเธอด้วยเธอรับจ้างมานะคะแต่ก็อีกแนวหนึ่งเนี่ยคุณเสียสั่งให้สัมภาษณ์อย่างนี้อย่างคุณเชฟเมื่อวานเนี่ยคุณเสียสั่งบอกว่าทางสถานกงสุลใหญ่ไทยในออสเตรเลียเรามีสถานกงสุลที่เมลเบิร์นนะไปให้ความช่วยเหลือตามสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายกงสุลแล้วผู้ต้องหาก็มีทนายความดูแลคดีกระทรวงการต่างประเทศกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การดำเนินคดีกำลังเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียไทยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่สถานะของแอร์โฮสเตสรายนี้ขณะนี้ยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้คือเธอยังต้องอยู่ในการควบคุมตัวของที่ออสเตรเลียอยู่นะคะและต้องรอเข้าสู่การพิจารณาคดีตามกฎหมายส่วนผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่สายการบินของไทยควรทบทวนและยกระดับมาตรการตรวจสอบรวมถึงมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกนะคะแล้วก็ผลกระทบเนี่ยจะมีถึงเรื่องของสายการบินของไทยที่บินไปที่ออสเตรเลียจะถูกจับตาหรือได้รับผลกระทบยังไงกันบ้างเพิ่มเติมกว่านี้ไหมคุณเสียศักดิ์บอกว่าเชื่อว่าทางการออสเตรเลียจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารและสัมภาระมากขึ้นแต่การจับกุมครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดจากการสุ่มตรวจเพียงอย่างเดียวเพราะคาดว่าเนี่ยมาปาประโยคนี้เลยเพราะคาดว่าทางการออสเตรเลียมีข้อมูลข่าวกรองหรือพบข้อสงสัยบางประการมาก่อนจึงนำไปสู่การเข้าตรวจค้นและจับกลุ่
5: ม
4: แต่ทั้งนี้ทุกอย่างต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายของออสเตรเลียคือมันมีการพูดถึงประเด็นนี้จากทางรองเลขาปปส.เหมือนกันนะคุณวิเชษซึ่งเธอเป็นโฆษกสำนักงานปปส.คุณอารีพักเงินบำรุงเนี่ยเอาเป็นว่านะคะจากการดูพฤติกรรมของแอร์สาวรายนี้เนี่ยหนึ่งเป็นไฟล์บินปกติที่ไปออสเตรเลียอยู่แล้วไม่ได้แลกไฟล์ใบนะคะยังไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ว่าเธออยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดแต่มันมีแต่งแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปักใจทั้งสองด้านมีการตั้งข้อสังเกตหลากหลายประเด็นไว้หนึ่งออสเตรเลียค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องยาเสพติดทำไมแอร์รายนี้ถึงรับฝากหิ้วของไปยังประเทศปลายทางเพราะแอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีใครรับฝากหิ้วของหลายคนระมัดระวังอย่างมากแต่การที่แอร์รับฝากหิ้วของไปประเทศปลายทางคือออสเตรเลียค่อนข้างเป็นความเสี่ยงสูงมีเรื่องของราคาบอกราคาเพียง 8,800 บาทนั้นกับราคาที่รับจ้างฮิ้วก็ค่อนข้างต่ำ
5: ราคานี่แหละ
4: เป็นที่สงสัยว่าสมเหตุสมผลอย่างไรหรือไม
5: ่
4: นะแต่อีกด้านหนึ่งที่พักอาศัยของครอบครัวไลฟ์สไตล์ชีวิตน้องไม่ได้หรูหราเพราะฉะนั้นการจะด่วนสรุปว่าตกลงจะเป็นเหยื่อในขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติได้หรือไม่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ในทันทีต้องขยายผลดูอย่างรอบด้านมันมีคนคิดอย่างนี้อีกคุณวิเชษพอคนเห็นหน้าตากระเป๋าลายช้างแล้วนอกจากที่คุณวิเชษบอกราคามันดูไม่สมเหตุสมผลหนึ่งกระเป๋าผ้าลายกระเป๋าผ้าลายช้างนี้ถ้าใครไปเที่ยวตามแหล่งที่ขายซูวิเนียร์เนี่ยเขาบอกกระเป๋าใบหนึ่งประมาณ100กว่าบาทถ้า12ใบจ้างฮิ้วไป 8,800 สมเหตุผลหรือไม่ถ้าคุณส่งไปเองอาจจะถูกกว่าหรือเปล่านะถ้าเราจะส่งแค่12ใบจริงๆ2ที่บอกว่ากระเป๋าใบนึงมันมีเฮโรอีนอยู่เนี่ยเกือบโลเนี่ยคุณเชฟถ้าเราเป็นคนแพ็คเองเนาะกระเป๋าทุกใบมันก็เบาเบาเบา
5: แต่นี่มันหนัก
4: ใบนี้หนักอ่ะมันต้องสะดุดไหม
5: ใช่
4: มันต้องสะดุดไหมถึงจะเปิดซิปดูแล้วไม่มีแต่คุณพี่เชฟโดยวิสัยถ้าเรารับฝากหิ้วจากคนที่เราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตารับของเข้ามาจากมืออ่ะหรือเป็นญาติมิตรเราเนี่ยเราจะเอะใจไหมว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันหนักแล้วทำไมท่านริ้วรูดสิบดูมันดันไม่มีของอยู่ในถุงแล้วมันหนักเพราะอะไรเราต้องเอ๊ะไหมต่อมเอ๊ะต้องทำงานไหมแล้วอีกอันหนึ่งขอโค้ดไปที่น้องป๋องวีรศักดิ์ป๋องคุยหลังไมค์บอกว่าอยากคุยเรื่องนี้กับพี่ตุ๊กมากเลยเดี๋ยวคุณวีรศักดิ์สงสัยต้องเชิญมาคุยสักวันแล้วอาจจะพรุ่งนี้ดีไหมค
5: ุ
4: ณวีรศักดิ์ไปออกรายการคุณวีรศักดิ์เป็นสจ๊วตการบินไทยมา20ปีเขาบอกว่าการบินไทยมีแนวปฏิบัติไม่ว่าลูกเรือจะอายุงานมากน้อยขนาดไหนทุกวันนี้ก่อนจะไปประเทศปลายทางจะต้องมีบรีฟลูกเรือก่อนขึ้นเครื่องทำหน้าที่เลยบอกว่าประเทศปลายทางนั้นเขามีข้อปฏิบัติที่ลูกเรือจะต้องรับรู้ก่อนคืออะไรบ้างซึ่งออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเข้มงวดสุดๆเป็นที่ทราบดีในหมู่คนการบินไทยน้องไปออสเตรเลียมา15ครั้งแล้วไม่รู้เหรอนี่คือต่อมเอเราก็ทำงานหลายอย่างนะก่อนที่เราจะบอกน้องน่าสงสารนู้นนั้นนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะคุณวิเชษ
5: ก็นี่เลยแหละทุกท่านดังนั้นต้องไปคนนี้เลยไปออกเขาไปออกรายการนะ นางจันทริกาโชติเสถียรนี่เป็นเจ้าประธานเจ้าหน้าที
4: ่
5: ฝ่าย HR ของการบินไทยเลย
4: ใช่ไปออกโหนกระแสเมื่อวาน
5: ใช่ก็บอกว่ายืนยันว่าบริษัทไม่สามารถยอมรับการกระทำผิดวินัยได้ทุกรูปแบบนะโดยลูกเรือเนี่ยนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่บริษัทก็รู้เธอเพิ่งเข้าทำงานมานะเข้าสู่ปีที่2นะเริ่มงานเมื่อปี66แล้วก็มาถึงปี67เนี่ยตัวนี้น่าสนใจอยู่หน่อยมีเงินเดือนพื้นฐานหรือว่าฟิกซ์ซาลารีเนี่ยประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนนะแต่เมื่อรวมค่าบินค่าตอบแทนอื่นแล้วเนี่ยจะมีรายได้เฉลี่ยนะคุณอรวรรณ 50,000 ถึง 60,000 บาทต่อเดือนนะไม่ใช่หมื่นกว่า 20,000 นะที่เราเพิ่งรู้ตัวเลขแล้วมันมีค่าบินมันมีค่าโน้นค่านี้สรุปแล้วเนี่ยแอร์บินแต่ละครั้งก็ไม่น้อยนะ 50,000 ถึง 60,000 บาทต่อเดือนนะมันรายได้เนี่ยตรงนี้จะแตกต่างกันตามช่วงจำนวนชั่วโมงบินแล้วก็เส้นทางการปฏิบัติงานด้วยยืนยันว่าการสอบวินัยเนี่ยนะครับจะมีการสอบแน่นอนแล้วก็มีการตรวจสอบพนักงานหลังจากนี้จะมีการสั่งพักเป็นหน้าที่แม้เธอจะไม่อยู่ก็ตามนะแล้วก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือที่หยิบตัวเลขนี้มาบางทีเราที่ผ่านมาเราพูดเราไม่ได้พูดตัวเลข 5-60,000 ที่ทาง HR ออกมาบอกเนี่ยเราคิดว่าโอเคครับเพิ่งทำงานนะเงินเดือนก็ 15,000 ถึง 20,000 นะแต่ที่ไหนจริงๆแล้วคุณอรวรรณมันมีรายได้อื่นก็มานะ
4: เขาเรียกค่าเปอร์เดียมค่าเปอร์เดียมคือค่าที่บินไปประเทศต่างๆมันก็แล้วแต่ความใกล้ไกลกันด้วยเงินเดือนจริงๆคนการบินไทยบอกเงินเดือนเขาไม่มีเยอะพวกแอร์พวกสจ๊วตเขาได้ค่าเปอร์เดียมค่าบินคนที่เงินเดือนเยอะจะเป็นพวกกัปตันเนี่ยพวกนักบิน
5: ได้แล้วก็เลยย้ำว่ากฎนั้นชัดเจนในกรณีการบินไทยบอกห้ามนักบินกัปตันแล้วก็ผู้ช่วยเนี่ยรวมทั้งลูกเรือขนย้ายสัมภาระและสั่งและสิ่งของนะอย่างเคร่งครัดเลยนะห้ามรับฝากในของห้ามรับส่งของห้ามทุกอย่างเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาออกมาชี้แจงผมก็ชัดเจนนะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางประธานเอชอาร์ยังบอกเลยบอกว่าท่านประธานบริษัทการบินไทยนะประธานกรรมการคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยย้ำมาเลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสียหายเพราะฉะนั้นต้องจัดการแก้ไขปัญหาแล้วก็รอบคอบรัดกุมมากกว่านี้นะครับ
4: นะคะก็เอาไว้ว่าเราให้ทางเจ้าหน้าที่ทำงานไปก่อนทั้งไทยและออสเตรเลียนะคะแต่ทำให้ตอนนี้หลายหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องออกมาเตือนนะคะออกมาเตือนกันนะคะว่าอย่าไปเที่ยวรับอย่าไปเที่ยวหิ้วอะไรสีสัวนะคะกรมการกงสุลเองก็แจ้งเตือนมาบอกว่าอย่าไปรับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระหรือพัสดุจากคนอื่นไปต่างประเทศโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการได้ค่าตอบแทนหรือแม้แต่เป็นคนใกล้ชิดที่บอกช่วยขนกระเป๋าสัมภาระพัสดุไปให้กับคนรู้จักหรือเพื่อนปลายทางกันหน่อยเนื่องจากอาจจะมีการซุกซ่อนของผิดกฎหมายหรือบางทีไม่ผิดกฎหมายบางทีแบบอาจจะไม่ได้ผิดร้ายแรงแต่มันอาจจะเป็นพวกสินค้าหรือภาษีหรือเป็นของต้องห้ามก็ได้มันก็ถูกจับเวลาถูกจับคนถือสัมภาระนะจะบอกเขาฝากมาไม่ใช่ของเราฟังไม่ขึ้นแล้วค่ะยังไงเราเป็นคนถือเราต้องรับผิดชอบเต็มๆนะคะก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายว่าคนถือเนี่ยต้องรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมการกงสุลย้ำว่าการครอบครองหรือขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแม้แต่กัญชานะกัญชาที่บ้านเราบอกมันใช้ได้แล้วนี่นาแหมขายกันให้รื่มเนี่ยแต่มันเป็นยาเสพติดอยู่นะในหลายประเทศโดยเฉพาะส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า THC แค่เกินกว่า 0.2% ก็กลายเป็นยาเสพติดแล้วเพราะฉะนั้นอย่ารับฝากรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและพัสดุเด็ดขาดอันนี้ต้องเตือนเพราะว่าบางคนอาจจะบอกวิน้ำมันกัญชาเขาจะเอาไปรักษาโรคในเมืองนอกฝากไปหน่อยไม่เป็นไรแล้วนี่เป็นยาแล้วต้องดูด้วยนะเมื่อไหร่ที่ค่ามันเกินกว่า 0.2% ไปต่างประเทศคุณเจอเป็นคุณขนยาเสพติดเลยนะจะถูกจับเอาค่ะ
5: ข้ามไปดูเรื่องของทุจริตการสอบกันหน่อยนักเรียน
4: ค่ะ
5: เมื่อวานนี้พงศกรเสาทนหรือกฤตนี่แหละนะกฤตส้มนี่แหละ

0: อดีตคณะทำงานของรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยหนึ่งในเจ้าของคลิปเสียงนะครับก็ปรากฏว่าไปพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องนะพร้อมทนายส่วนตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่มีพฤติการหลบหนีนะหลังจากที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกมอบหมายทนายเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สน.ทุ่งสองห้องเหมือนกันกับนายกฤตและก็ส้มนี่แหละนะรวมทั้งบังแจ็คด้วยนายกฤตนั้นก็ยอมรับนะครับว่าเป็นเสียงตัวเองจริงในคลิปนะพร้อมยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ที่ทำให้เดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงนะจากการถูกพาดพิงยืนยันว่าตัวเองนั้นและคุณทรงศักดิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับกระบวนการทุจริตในการสอบครั้งนี้แต่อย่างใดนะส่วนส้มนะนางสาวพาณิกรเนี่ยนะขออภัยนะผมดูไม่ชัดส้มเนี่ยนะก็เพิ่งรู้จักกันไม่นานนี่เองนะแล้วก็นำแล้วก็มีการแนะนำมาจากคนอื่นด้วยนะครับตัวเองนั้นเคยพบแค่ครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็ไม่ได้สืบสวนกันเป็นพิเศษนะรวมทั้งปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาประโยชน์ใดๆโดยอ้างว่าคลิปเสียงที่อัดไว้นั้นทำตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งเหตุผลเบื้องหลังที่ตัวเองพูดพาดพิงไปในวันนั้นเนี่ยก็ให้การกับพนักงานสอบสวนหมดแล้วแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายกันแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของคังกฤตเข้าไปมอบตัวนะไม่ใช่ไปมอบตัวไปพบพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้นะครับ
1: เออแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฟังคลิปเสียงกฤตเนี่ยนะคะหรือชื่อพงศกรใช่ไหมดร.พงศกรเนี่ยนะหัวจะปวดนะดิฉันฟังแล้วฉันรู้ดิฉันแหมโดยสัญชาตญาณนี้ฉันรู้สึกว่าดิฉันจะให้ความเชื่อถือชายคนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคือซุ้มเสียงมันเหมือนคนสนิทแต่เขาบอกว่าเขาเพิ่งคุยกันแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนแบบนี้น้ำเสียงเขาอบอุ่นคุณเชษเขาเป็นคนน้ำเสียงอบอุ่นนะเวลาเขาพูดกับใครมันเลยดูเหมือนสนิทสนมนะเราก็แบบเอ๊ะแล้วก็กลายเป็นว่าไม่รู้ใครหลอกใครคือข่าวนี้ตอนแรกบอกว่าส้มอ่ะเก่งจังหลอกล่อให้กฤตพูดมาขนาดนี้แต่เมื่อวานเนี่ยเรียกเป็นกฤตในนามที่เขาเรียกกันในตอนคุยแล้วกันนะชื่อจริงก็ว่ากันไปแต่ชื่อที่เขาเรียกกันในแชทอ่ะในคลิปอ่ะมันเรียกกฤตใช่ไหมเนี่ยมันเรียกกฤตใช่ไหมปรากฏว่ากลายว่าพี่กฤตอ่ะบอกไอ้ตัวเลขโคต้า1,500เนี่ยไปเหมือนล่อซื้อน้องส้มนะให้น้องส้มเนี่ยพูดออกมาเยอะ
0: คือต่างคนต่างก็รู้สึกก็เหมือนจะรวมความรับสิกัน
1: เหมือนจะลวงกันไปลวงกันมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยนี่คือให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือยัง50-50อยู่มากๆเลยนะคือไม่มีเวลาเปิดละได้คลิปมาส่งให้ทีมงานไม่มีเวลาเปิดแล้วบอกโหท่านผู้ฟังด้วยฟังเองอ่ะคือแบบมันใช่เหรอวิธีการตอบนี่แบบเมื่อวานนี้ดิฉันยกนิ้วให้น้องๆที่มันพยายามน้องๆ นักข่าวเลยที่พยายามไปซักตะกริดเนี่ยบอกอดทนมากในการพยายามคุยกับคนแบบนี้นะคะขออภัยที่ต้องพูดแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยบอกแล้วว่าครบ7วันใช่ป่ะต้องจะรอรายงานนายกก่อนเดี๋ยวดูซิว่าจะได้อะไรขนาดไหนนะแต่เมื่อวานนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะได้ออกแถลงการแล้วค่ะหรือแอคเนี่ยนะคะกับเรื่องนี้เขาฝากมาอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเรียกร้องให้รัฐบาลมาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเด็ดขาดและโปร่งใสสองระยะระยะสั้นเอาคนทำผิดมาลงโทษเด็ดขาดขอให้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความกล้าหาญเป็นประธานเพราะอันนี้ตั้งกันอยู่เป็นคณะทำงานที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานถูกไหมคุณวิเชษฐ์แต่แอคบอกว่าเอาคนนอกอ่ะพูดง่ายๆเอาผู้ทรงคุณวุฒิที่ซื่อสัตย์สุจริตกล้าหาญมาเป็นประธานจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมนะคะอันนี้ระยะสั้นต้องดำเนินการไม่ละเว้นต้องเปิดเผยรายชื่อด้วยระยะยาวเสนอว่าสภาควรตั้งกรรมธิการวิสามันมาศึกษาข้อเท็จจริงตรวจสอบช่องโหว่ของระบบวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยและเรียกร้องว่าควรจะต้องยกระดับการปฏิรูประบบการสอบและการบรรจุบุคลากรภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติเพื่อปิดช่องโหว่การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมเขาจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอตทที่มีนายกเป็นประธานอันนี้แอคบอกนะคะจะเอาเรื่องนี้เข้าคอตทเพราะว่าคุณอนุชินเป็นประธานเองเพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบอย่างจริงจังและลบภาพความอัปยศของการโกงสอบออกจากคำว่าข้าราชการไทยต่อไปค่ะเอาใจช่วยแอคกันด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันไปเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้น

0: ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
8: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอดิศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
10: สวัสดีค่ะคุณฟังเขาวันนี้กลับมาพบกันในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมเป็นประจำนะคะในทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะรายการของเราจะพิเศษนะเพราะว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องของ AI เรื่องไซเบอร์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแล้วก็แน่นอนค่ะเราจะได้พูดคุยกับดร.ปริญญาหอมอเนกกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะอาจารย์เป็นผู้เขียน The Cyber Mindset ฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิทัลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
11: คุณสวัสดีครับสวัสดีครับ
10: อาจารย์ดูฟุตบอลโลกบ้างไหมคะอาจารย
11: ์ดูตอน

0: นี่มันแข่งไปแล้วครับ
1: ดูไฮไลท์ว่างั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าเวลาไม่ค่อยแมทช์เท่าไหร่ครับผม
1: เฮ้ยคือเนี่ยเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงดิฉันน่ะตั้งใจจะดูอังกฤษโอ้โหหลับไปซะก่อนอาจารย์ทางที่ตั้งใจว่าอันนี้เราได้ดูแน่5 ทุ่มแล้วลูกชายก็มาบอกว่าโอ้ยคองโกเขายิงนำไปแล้วนะตั้งแต่ครึ่งแรกปรากฏตื่นเช้ามาอังกฤษเขาเกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะอาจารย์ชนะที่ยาคองโกไป2-1ก็เข้ารอบต่อไปแต่นี่โหเห็นข่าวที่เม็กซิโกเข้ารอบปรากฏว่าฉลองกันจนมีผู้เสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นข่าวคือมีทั้งข่าวดีแล้วข่าวร้ายที่มาคู่กันเอามาแอบถามอาจารย์นิดนึงแล้วส่วนตัวอาจารย์มีเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็ยังไม่มีพิเศษนะครับแต่ว่าเราก็ชอบทีมใหญ่เนาะใช่ไหม พอทีมใหญ่ตกรอบก็แบบ
1: เยอรมัน
0: หน่อยใช่ไหมอาเยอรมันตกรอบบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็มีใช่ไหมแล้วก็แม้ถ้าอิตาลีก็ทีมโปรดที่เขาไม่ได้เข้าแต่รอบแรกเลย
1: ได้ไม่มามา3 ยุค 3 สมัยเลยนะคร
0: ับ ใช่ก็ถือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในโลกฟุตบอลในทั้งเยอะแต่ตอนนี้ต้องเชียร์ฝรั่งเศสเพราะว่าตอนนี้ท่านตรงมุกของเราท่านก็เยือนทางในหลวงเราพระราชินีก็เยือนฝรั่งเศสเราก็อาจจะต้องเชียร์ฝรั่งเศสหรือเปล่าก็ฝรั่งเศสก็มาแรงนะ3-0ก็ถือว่าเขาก็มีตัวเก่งนะเอ็มบัปเป้ตัวเก่งอะไรเงี้ยก็ดูอยู่ก็เราก็รู้จักทีมไหนชอบดาราคนไหนบางทีดูบอลพรีเมียร์แล้วเขาก็มาเล่นฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่สนุกเพราะว่าเราจะรู้จักไอคนคนนั้นดาราคนนั้นนักเตะคนนั้นไม่ใช่เป็นทีมแบบเราไม่รู้จักก็อีกแบบนึงแต่บางคนเขาชอบอีกแบบนะคือเชียร์ทีมแบบโนเนมคนไม่รู้จักแล้วม้ามืดเอาชนะยักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยก็มีนะ
1: ค่ะงั้นอาจารย์ต้องรอเชียร์เดี๋ยวนะหมู่เกาะเคปเวิร์ดกับอาร์เจนตินาจ้ะตอนรอเช
0: ีย
1: ร์
0: ใช่ครับแต่ผมจะรอเชียร์ไทยรอบหน้านะครับ
1: โอ้
0: โหค่ะขอบคุณมากรอบถัดไป4 ปี
1: ค่ะอ้าววันนี้อาจารย์
0: ไม่รู้เราจะเข้าได้ก็ได้ใครจะไม่รู้นะ
1: ค่ะที่อาจารย์พูดถึงดิฉันดูฟุตบอลโลกก็เห็นว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่แบบมันก้าวล้ำนำสมัยขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนเราก็เวลามีใครผิดพลาดอะไรเนี่ยตัดสินผิดหรืออะไรก็ตามมันมองไม่เห็นแต่ตอนนี้เขาใช้เทคโนโลยีมี VR มีนั่นนู่นนี่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะอาจารย์ก็เลยเห็นเรื่องนี้แล้วก็อดที่จะคิดถึงอาจารย์ไม่ได้นะคะอาจารย์แล้วก็คนที่ไปชมไปเชียร์อะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ามันก็เยอะขึ้นทุกวันแต่วันนี้ที่อาจารย์จะชวนคุยเนี่ยคือการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ในยุคปัญญาประดิษฐ์จากการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสู่การกำกับดูแล AI คือในยุค AI กับ PDPA เนี่ยอาจารย์มันสัมพันธ์กันยังไงอาจารย์มันมีความท้าทายยังไงบ้าง
0: คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งจัดงานครบรอบนะครับสกส.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้สูงคนเนี่ยครบรอบ4 ปีครับในการประกาศบังคับใช้กฎหมายนะครับจริงๆเราเริ่มจริงๆประมาณช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับปี2500เท่าไหร่ฮะเราเอา69ลบใช่ไหมเราไป4 ปี65ถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: สิริยาทราบไหมว่าเราครับใช้ PDPA มาเนี่ย4 ปีแล้วนะครับ
1: เผื่อแป๊บๆเดียวเลยจ
0: ้ะแล้วก็เมื่อเหตุการณ์เมื่อ3-4 ปีแล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ยโดนแก๊ง call center พวกต้มตุ๋นหลอกลวงเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยทางโทรศัพท์ด้วยเนี่ยเสียเงินให้โจรในวันละ100 ล้านต่อวันนะครับวันละ100 ล้านต่อวันพูดง่ายเดือนเนี่ยต้องมี3,000 ล้านอะที่จะออกจากกระเป๋าไทยเพราะนั้นเราจะรู้สึกว่าเราจนลงหรือเศรษฐกิจไม่ดีเลยอำนาจการซื้อของเราลดลงอะไปถาม5 ล้านต่างกับผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยก็น้อยลงอาจจะเป็นตั้งแต่เศรษฐกิจโลกสงครามอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราสำรวจใหม่เนี่ยเราพบว่าเรื่องข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันกลายเป็นต้นเหตุของการที่เราต้องไปโดนคอมพิวเตอร์มาหลอกเพราะว่ามันรู้ข้อมูลเราหมดมันพูดแล้วเราเชื่อว่ามันโทรมาจากรัฐบาลบ้างอะไรบ้างเนี่ยหรอไหมตำรวจบ้างละไฟฟ้าประปาบ้างละอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนี้หลังจาก4 วันที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเนี่ยโดนมาหลอกมันเหมือนเดิมนะแต่ว่าลดลงไปเนี่ยตอนนี้เฉลี่ยประมาณ60 กว่าล้านบาทต่อวันก็ถ้าผม

0: แต่ก่อนนี่ก็คือสบายกันเลยใครเก็บข้อมูลไงแชร์ยังไงแต่พอตอนหลังเนี่ยมันมีการปรับเกิดขึ้นนะมันก็มีเรื่องทุกองค์กรต้องมี DPO ทุกองค์กรต้องทำเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้พยายามให้ข้อมูลรั่วไหลทุกองค์กรต้องแจ้งสกสภายใน72ชั่วโมงก่อนที่อาจจะโดนปรับถ้าเกิดมีข้อมูลรั่วไหลอะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มกระตื้นขึ้นมาแต่ถามว่ามันเดียกที่เราต้องการไหมเป้าหมายของสกสคือข้อมูลรั่วไหลเป็นศูนย์แต่คุณศิริดาฟังแล้วจะแบบตลกป่ะใช่ไหมเราก็ต้องเอฟไฮแบบนี้มันไม่ยาวเป็นศูนย์หรอกแต่ว่าเราอยากให้มันรั่วน้อยสุดพอมันรั่วน้อยสุดมันก็จะไปทำให้ปัญหาเรื่องการโดนหลอกโดนคอลเซ็นเตอร์มันก็ลดลงด้วยแต่ทีนี้ในหัวข้อวันนี้เรามาคุยกันว่า PDPA ในยุคของ AI ที่กำลังครองโลกอยู่เนี่ยเราต้องปรับตัวไงอาวุธผมเป็น DPO เนี่ยผมต้องปรับตัวไงอ่ะ AI มันมาแล้วอะใช่ไหมเขาบอกเอาทุกเหมือนเดิมมันก็เก็บข้อมูลอย่างจำเป็นขอความยินยอมมี DPO อะไรถูกไหมหลักการ principle AI ทั่วไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้คือความเข้าใจคนทั่วไปฮะแต่จริงมันไม่ใช่ฮะจริงๆการบังคับใช้ PDPA การกำกับดูแลตอนนี้มันต้องมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาการปฏิบัติตามกฎหมายในยุคปัญญาประดิษฐ์นี่คือมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงฮะเพราะมันเปลี่ยนจากการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยกลายเป็นเรื่องของการกำกับดูแลตัว AI ครับก็คือ AI governance นั่นเองใช้คำนี้ดีกว่า AI governance เคยได้ยินใช่ไหมครับพอฟังแล้วโอ้โหมัน subjective มากเลยนะอาจารย์ที่มันแหวก AI governance เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคือว่าเอาวัตถุสองหลักก่อนเราเป็น DPO อยู่ในองค์กรเนี่ยเราจะปฏิบัติตามเป็น DPA อยู่ดีๆเนี่ย November 2022 ChatGPT มันก็มาอย่างเงี้ยอยู่ก็โผล่มานะซึ่งเราต้องเข้าใจผลกระทบของ AI ต่อข้อมูลส่วนบุคคลก่อนไอ้ privacy ของเราเนี่ยกับ AI เนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงถูกไหมเพราะผู้ใช้ AI ตอนนี้มันเป็นเราใช่ไหมแต่ไอ้โจรเนี่ยมันไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์แบบเดิมแล้วไงมันกลายเป็นคนที่ดูเหมือนมันไม่มีกฎหมายแต่มันก็ทำอะไรที่มันไม่ได้ตรงไปตรงมานะนะนะซึ่งเราไม่เรียกเขาโจรนะเพราะเราใช้บริการเขาอยู่ตั้งแต่ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียจนผู้ให้บริการ AI ถูกไหมทำไม Facebook ไปตะถึงทุ่มทุนกับไปตะ AI แบบเท่าไหร่เท่ากันเลยล่ะซื้อตัวคนเป็นไม่รู้กี่คนที่แบบลงทุนไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านถูกไหมก็จะทำเซิร์ชเข้าไป AI ถูกไหมยังไม่รวมบริษัท AI เพียวๆที่โผล่มาใหม่อย่างเช่น OpenAI Anthropic ถูกไหมฮะทำไมพวกนี้ถึงเป็นยักษ์ใหญ่ในโลกแล้วมาแข่งขันกันสูงมากเพราะว่ามัน make money เอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับฝรั่งก็คือการ make money นี่คือสิ่งที่เขาถนัด ที่สุดอะว่าในสมัยยุคไหนตอนยุคไหนแล้วที่มาบ้านเมืองเราแล้วก็มาเอาทรัพยากรหรืออะไรในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีตั้งแต่เซอร์คอนสแตนตินฟอลคอนเลยนะคือเขาก็คือเป็นเบเนฟิตโอเรนเต็ดอยู่แล้วนะเพราะว่าชาติใครก็ชาตินั้นถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาของเราคือเราไม่มีอธิปไตยไซเบอร์หรืออธิปไตย AI ของตัวเองนี่เราคุยกันหลายรอบแล้วตั้งแต่ Data Sovereignty อธิปไตยข้อมูลขึ้นไปถึง Digital Sovereignty อธิปไตยที่ท่านคำนวณผลจนไปถึงระดับ LLM อธิปไตย AI ของฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ข้อมูลบริษัทส่วนตัวคู่รสทคู่ผมส่วนตัวข้อมูลบริษัทผมเนี่ยผมถามคุณสรินนาหน่อยมันอยู่เฉพาะในกระดาษอยู่ในตู้เก็บเอกสารที่บ้านเราปะล่ะ
1: ไม่ใช่แล้วค่ะ
0: ตอบเลยว่าไม่ใช่แล้วตอนนี้มันออกไปอยู่ในระบบดิจิตอลหมดแล้วใช่ไหมก็อยู่ในมือถือคุณสรินนาอยู่ในโน้ตบุ๊กของผมถูกไหมแต่ตอนที่พอยุค AI มาเนี่ยตั้งแต่ ChatGPT เจเป็นไรตอนนี้มี Agentic AI Agent เนี่ยมันมาดูดข้อมูลนี้ไปเก็บไว้ในคลาวด์ของมันข้อมูลที่เราเข้าใจว่าอยู่ใน iPhone อยู่ใน Android เนี่ยมันมีชุด copy หนึ่งอยู่ในคลาวด์ของผู้ให้บริการด้วยตอนนี้ผู้ให้บริการเนี่ยมีบทบาทสูงมากเพราะว่าเขาไม่ได้แค่เป็นคนถามตอบ AI กับเราแต่เขาเป็นคนเก็บข้อมูลเราและเราโทษเขาไม่ได้นะเราเป็นคนใส่ข้อมูลให้เขาเองเช่น Google เขาอยู่ดีๆไม่ได้ทำอะไรเลย

0: แต่เราไปพิมพ์ถางเขาเองเราไปใช้ Gmail เราไปใช้ Google Map ถูกป่ะจริงไหม Facebook เนี่ยมาอยู่กันเฉยๆเนี่ยคุณสุเดชคิดว่าถ้าไม่มีใครโพสต์ Facebook เลยเนี่ยหมายว่ามันเจ๊งป่ะYouTube เนี่ยไม่มีใครโพสต์ YouTube เลยเนี่ยไม่มีอินฟลูเอนเซอร์ไม่มีคนเป็นดาว TikTok ดาว YouTube เนี่ยมันเจ๊งแน
1: ่มันก็เกิดเพราะความแอคทีฟ
0: เจ๊งนะแต่ Netflix ไม่เจ๊งนะ Netflix ถ้าไม่มีใครไปโพสต์อะไรมันไม่เจ๊งนะ
1: แต่เขาต้องโพสต์
0: คนสร้างหนังเองเขียนบทเองสร้างดาราเองไม่คนละธุรกิจกันไงใช่ไหมมันไม่ได้ละเมิด privacy เรามากอย่างมากมันก็ชอบว่ามันก็เสนอหนังมาฮะไอ้หนังที่เราชอบดูอะผจญภัยไซไฟผีหลังผีอะไรเงี้ยคือก็แล้วแต่มันอะแต่ถ้าเกิด Facebook Google เนี่ยธุรกิจเขาคือข้อมูลของเราเออนะ if product is free you are their product ได้ยินไหมถ้าผลิตภัณฑ์ไหนฟรีคุณก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาโอ้โหฟังแล้วอึ้งเลยอึ้งยังกี่เลยถ้าพวกเราทุกคนทำดิจิตอลดีท็อกซ์โซเชียลมีเดียดีท็อกเอไอดีท็อกไม่พิมพ์ไม่ถามไม่อะไรมันเลยถามหน่อยมันเอาเงินจะเอากำไรที่ไหนนี่แหละคือ PDPA ยุคใหม่ซึ่งไม่ต้องไประวังแต่ไซเบอร์ซิเคียวริตี้โจนอย่างเดียวผมทำไซเบอร์ที่มา25ปีแล้วปีนี้งานซีดิกผมเนี่ยจัดที่ไบเทคทุกๆปีนะคุณลีนา25 26เชิญด้วยเชิญแฟนรายการด้วย25 26พิธีการเชื่อไหมจัดมา25ปีเนี่ยไซเบอร์ที่ไปหาลูกค้าที่ไรเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันอาจารย์เอาไว้ก่อน second priority ตอนนี้ธุรกิจกำลังหาตังค์จะมาใช้เงินอีกเหรอใช่ไหม privacy จะอาจารย์เอาไว้ก่อนเอาไว้กับพอดีพีเอบ้างครับใช้มีปรับอ่ะโอเคไซเบอร์มีโดนแฮกมีแรนซัมแวร์อาจารย์อ่ะก็เลยเราก็ได้ไปทำตอนที่เขามีปัญหาถูกไหมลูกค้าไปช่วยเขา after the fact แต่ตอนนี้สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นคือเขาบอกว่า AI เขาบอกมาพรุ่งนี้เลยมาพรุ่งนี้เลยไม่เอาไว้ก่อนเพราะว่า AI มันสามารถทำเงินได้ถูกไหมลดต้นทุนทำเงินได้กลายเป็นว่าเอซิตต้องมาทำงาน AI เพราะเผยตอนที่จะมากกว่างานไซเบอร์กับงาน privacy อีกแต่พอสักพักหนึ่งลูกค้าบอกการหวยไอ้มันเอาหนักเลยนะข้อมูลบริษัทผมร่วมพนักงานผมใช้ AI กันกระหน่ำแบบเอาข้อมูลออก AIไปถาม AI เกี่ยวกับข้อมูลในบริษัทมันตอบได้หมดเลยใครกันเดือนเท่าไหร่ใครเป็นหัวหน้าใครอาจารย์ปริญญาเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรโอ้โหมันตอบได้หมดเลยอ่ะมันเริ่มเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของบริษัทของคนขึ้นมาถ้าเราจะกำกับดูแลมันยังไงดีหรือว่าผมจะทำ AI ดูให้ลูกค้าใช้ถ้าผมมี AI governance AI risk management เนี่ยลูกค้าฟ้องขึ้นมาทำไงอ่ะพนักงานไม่โอเคลูกค้าไม่โอเคregulator จะมายำเราอย่างเงี้ยเพราะเราใช้ AI แบบไม่มีจริยธรรมไม่ควบคุมไม่ responsible ไม่ trustworthy ไม่ governance ไม่บริหารความเสี่ยงเอ้ากลายว่าใช้ AI มาเหนื่อยอีกเห็นไหมว่า AI มันมีหลายมุมถูกไหมมุมที่เราเอามันมาใช้แล้วมันละเมิดเข้าไปสู่คนเราโดยเราไม่รู้ตัวเราคุยเรื่องนี้ใน2ครั้งที่แล้วมาแล้วคุณสรินาจำได้ว่ามันแอบดูดข้อมูลเรา17ตัวและ20ตัวเอาข้อมูลเราไปขายให้ third partyหรือจับการเราทำ AI ให้พนักงานใช้ลูกค้าใช้ทำไปทำมาไปละเมิดลูกค้าสักฉิบหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยลูกค้าจะเอาเรื่องเราไปฟ้องสกส.เราใช้ AI อย่างไม่มีคุณธรรมเอ้าเฮ้ยเราทำ AI gateway ให้พนักงานบอกเราแอบดูเขาพิมพ์อะไรหรือเปล่าเหมือนเราพนักงานใช้อีเมลอะถ้าเราขอดูเขาส่งอีเมลอะไรบ้างเขาบอกไม่ได้นะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเขานะจะมาอ่านแอนเมลก็ได้ไงมาอ่านแชทก็ได้ไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันวุ่นวายหมดเลยเพราะว่ามันเข้ามาในชีวิตประจำวันและมันถูกใช้อย่างไม่มีการควบคุมอะไรทั้งสิ้นช่วยใช้ AI กันหน่อยช่วยเมคมันนี่กันหน่อยช่วยลดต้นทุนกันหน่อยแต่ด้านมืดของมันด้านความเสี่ยงมันไม่มีใครพูดถึงเรามีโครงการ AI ภาครัฐอะไรแล้วแต่บอกว่ารัฐจะแอบดูข้อมูลเราหรือเปล่าแต่ฝรั่งแอบดูข้อมูลเราไม่มีใครพูดถึงเลยมันเป็นที่มานานแล้วนะมันเป็นที่มานานแล้วแต่ก่อนมีเรื่องซิงเกิลเกตเวย์โอ้โหเราวุ่นวายแบบผมไม่ได้เกี่ยวเลยนะแต่ก็มีนักข่าวมาถามอาจารย์ไม่เกี่ยวเขาไหมแอบดูข้อมูลไหมแต่ผมโทษทีนะฝรั่งแอบดูข้อมูลคุณมากี่ปีแล้ว นะรัฐบาลรู้ข้อมูลคุณอะไรบ้างบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดข้อมูลที่เกี่ยวกับรัฐเขารู้เ ขารู้มานานแต่ว่าเขาไม่ได้รู้ลึกว่าวันนี้คุณคิดอะไรคุณป่วยโรคอะไรคุณถามอะไรแพลตฟอร์มโซเชียลแพลตฟอร์มอะไรมันรู้จักคุณดียิ่งกว่ารัฐบาลในทุกประเทศในโลกนี้เพราะนั้น PDPA ต้องเปลี่ยนโฉมเลยจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอคอนเซนต์ privacy notice ถ้าโลป้าอะไรเหมือนที่เราชินกันเนี่ย DPO เนี่ยโล DPO ก็ต้องเปลี่ยนในยุค AI เพราะว่า AI มันมาเนี่ยมันละเมิดแบบคุณไม่รู้ตัวถูกไหมนะความเสี่ยงด้าน privacy มันสูงขึ้นมันต้อง privacy by design security by design คือมันเปลี่ยนโลกไปหมดเลยสำหรับโลก PDPA ซึ่งผมว่าเราพูดกันวันนี้วันเดียวเนี่ยคงไม่ทันอันนี้เราไปเป็นตอนต่อแล้วกันเอาอีกสัก 2-3 ตอนก็ได
1: ้
0: ว
1: ่
0: า DPO ต้องปรับตัวยังไงองค์กรต้องปรับตัวไงเราเป็นยูเซอร์ใช้ AI PDPA เนี่ยทำยังไงจะไม่ให้ผิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งองค์กรแล้วก็ประชาชนดีไหมครับคุณจรินา
1: ดีค่ะอาจารย์
0: เราไปถามนานแล้วกันเดี๋ยวผมก็ต้องไปประชุมแล้วเนี่ย
1: เอาเชิญเลยอาจารย์สาย
0: ก็ขออนุญาตขอตัวก่อนนะครับก็ตอนแรกเราต่ออีกสัก2ตอนเรื่องนี้แล้วกันนะครับ
1: เลยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะอาจารย์มาคุยกับเราในทุกวันพฤหัสบดีนะคะอาจารย์เป็นกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติอาจารย์ก็ยังเขียนหนังสือด้วยชื่อว่า The Cyber Mindset ฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิตอลนะคะพูดถึงเรื่องของ AI นี่เห็นมีข่าวของ OpenAI นะบอกว่า OpenAI ขยายฟีเจอร์การเงินส่วนบุคคลชื่อว่า Finance ให้กับผู้ใช้ ChatGPT Plus แล้วก็ Pro ในอเมริกาได้ใช้งานนะคะผู้ใช้ก็สามารถเชื่อมต่อบัญชีการเงินผ่านบริการของเขาเนี่ยเพื่อให้ChatGPT ช่วยวิเคราะห์การใช้จ่ายนะคะแล้วก็ติดตามบิลตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลการเงินส่วนตัวฟีเจอร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการทำความเข้าใจแล้วก็วางแผนการเงินแต่ไม่สามารถไปทำธุรกรรมโอนเงินหรือว่าให้คำปรึกษาด้านการลงทุนได้นะคะ OpenAI ก็เน้นย้ำความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยโดยผู้ใช้สามารถควบคุมแล้วก็ลบข้อมูลทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลาตอนนี้ก็ถือว่าเดินหน้าขยายบริการด้านการเงินส่วนบุคคลบน ChatGPT นะคะฟีเจอร์ Finance เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ ChatGPT Plus และ Pro ในสหรัฐผ่านการใช้งานเว็บ iOS และ Android แล้วนะคะจากเดิมเริ่มทดสอบกับผู้ใช้ Pro เป็นกลุ่มแรกของ OpenAI ฟีเจอร์ใหม่ในสะท้อนทิศทางที่เขาต้องการจะยกระดับตัว ChatGPT จากเครื่องมือถามตอบไปเป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่เกี่ยวโยงกับข้อมูลของผู้ใช้มากขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินคือจริงๆมันเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวมากๆแล้วก็เป็นข้อมูลสำคัญมากๆอีกอย่างนึงด้วยนะคะผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อบัญชีทางการเงินเข้ากับ ChatGPT ผ่านบริการPrivateนะคะเพื่อให้ดึงระบบข้อมูลมาจัดหมวดหมู่แล้วก็สแสดงผลผ่านแดชบอร์ดการเงินส่วนบุคคลอย่างการใช้จ่ายบิลที่ต้องชำระค่าสมาชิกมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและข้อมูลการลงทุน OpenAI Help Centerนอกจากการดูผ่านแดชบอร์ดผู้ใช้ก็ยังสามารถตั้งคำถามกับ ChatGPT นะคะโดยอ้างอิงบริบททางการเงินของตนเองเช่นว่าตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่ายการวางแผนงบประมาณติดตามค่าใช้จ่ายประจำหรือประเมินเป้าหมายในการออมเป็นต้นนะคะบอกว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถเริ่มใช้งานจากเมนู Finance ในแถบด้านข้างของ ChatGPT นะคะก็หรือว่าจะพิมพ์คำสั่ง Add Finance Connect My Account เพื่อเริ่มกระบวนการเชื่อมบัญชีแล้วก็หลังจากยืนยันตัวตนระบบก็จะเริ่มซิงค์นี่ก็คือประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นส่วนตัวและการควบคุมข้อมูลของ OpenAI ที่บอกว่าผู้ใช้สามารถลบข้อมูลทางการเงินได้ทุกเมื่อรวมถึงมีเครื่องมือการจัดการข้อมูลเกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ในฟีเจอร์เมมโมรีของ ChatGPT นะคะบริษัทยังบอกด้วยนะว่า ChatGPT เนี่ยสามารถเป็นผู้ช่วยสามารถช่วยผู้ใช้นะในการทำความเข้าใจและวางแผนการเงินแต่ไม่สามารถโอนเงินชำระบิลซื้อขายหลักทรัพย์ยื่นภาษีหรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินกฎหมายภาษีหรือการลงทุนแทนผู้เชี่ยวชาญได้นะคะการขยายฟีเจอร์ไฟแนนซ์มาอย่างผู้ใช้ Plus เนี่ยถือเป็นอีกก้าวของ OpenAI ในการแข่งขันตลาดผู้ช่วย AI ส่วนบุคคลที่ตอนนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการค้นข้อมูลหรือช่วยทำงานเอกสารแต่ว่าขยับเข้าสู่พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกับข้อมูลในชีวิตประจำวันโดยตรงโดยเฉพาะการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นสนามที่ทั้งเทคโนโลยีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของข้อมูลต้องเดินไปพร้อมกันอย่างรอบคอบที่สุดค่ะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะช่วงหน้าคุณวิชัยวรธานีวงศ์กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะวันนี้มีการพูดคุยที่น่าสนใจ Overview 2026ปฏิญญาบูดาบีไดอะล็อกนะคะคุณวิชัยจะคุยกับคุณบรรจงสุดพิมายประธานที่ปรึกษาสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นและพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวรัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินอย่างต่อเนื่องด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสมรัฐบาลเปิดทางโซลาร์ภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดือนหน้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยยังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการระบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
12: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
13: เลยครับเฮ้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้พฤหัสบดีนะครับ2กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับคุณปีเตอร์ชาร์มันฮาเรนวันนี้ท่านติดวันชาติแคนาดานะครับก็เลยขออนุญาตลา1วันแต่ว่าวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องสำคัญทีเดียวครับเพราะว่าล่าสุดนั้นครม.ได้ไฟเขียวนะฮะปฏิญญาอาบูดาบีดาล็อกนะฮะเพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาตินะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งร่างปฏิญญาฉบับนี้นะครับให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศในเรื่องอะไรบ้างและห่างเปรียบเทียบตลาดแรงงานประเทศอื่นแล้วมีอะไรที่แตกต่างเราได้เปรียบเสียเปรียบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอีกสักครู่นะครับจะได้คุยกับคุณบรรจงฉุดพิมายประธานที่ปรึกษาสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยและท่านเป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศศูนย์ทดสอบฝีมือนะครับ KTC ลำลูกกาคลอง4ปทุมธานีสักครู่เดียวเพราะว่าผมมีข่าวดีๆมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดนึงนะครับซึ่งใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะครับฟังทางนี้ครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะครับดอกเบี้ยเบาแล้วก็ยังปลดหนี้ไวด้วยนะครับกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นนะครับปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดถึง 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 200,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับและก็ที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับแต่ว่ากว่าจะมีบ้านก็ควรต้องมีงานทำถึงจะเก็บเงินไปซื้อบ้านทำหลายๆอย่างได้หลายๆคนก็พยายามหางานหาการแล้วก็ในประเทศก็คิดว่าบางทีอาจจะไม่พอก็เลยไปต่างประเทศเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เรารับรู้กันมานานแต่ว่าเราเคยรู้อะไรลึกไปกว่านั้นหรือไม่ดังนั้นคุยกับทางคุณบรรจงกันดีกว่าครับสวัสดีครับบรรจงครับ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิชัยครับ
13: โอ้หลายปี
14: แล้วก็ขอสวัสดีแฟนๆของ FM 96.5 นะทั้งที่ฟังอยู่ปัจจุบันนี้และตอนนี้แล้วก็รวมถึงท่านที่ฟังทางแอปของ Mcord Connect นะฮะ
13: ยอดเลย
14: ซึ่งผมเองก็แนะนำให้คนงานทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราฟังได้ชัดเจนครับในต่างประเทศทั่วโลกครับ
13: ครับการที่บอกว่านานเหลือเกินผมไม่ได้คุยกับคุณมาจนมาหลายปีแต่ว่าเอวเราคงได้คุยบ้างนะฮะดังนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้ขอความรู้เพิ่มเติม
14: ถ้า
13: จะว่าไปแล้วนะครับอัปเดตกันสักนิดหนึ่งครับณวันนี้เนี่ยทั้งปริมาณและคุณภาพของพี่น้องคนไทยที่เป็นผู้ใช้แรงงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในฝั่งของตะวันออกกลางซึ่งโดยเฉพาะที่ผ่านมาหลายคนกังวลและเป็นห่วงมากเลยนะครับคุณประจงว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยชีวิตความอยู่เป็นอย่างไรมีความปลอดภัยหรือเปล่าเอาภาพรวมตรงนี้ก่อนได้ไหมครับ
14: จริงๆแล้วในตะวันออกกลางก็เป็นพื้นที่เมื่อก่อนเรามองว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะในการทำงานการสู้รบจะมีเฉพาะในฝั่งตะวันออกกลางติดตะวันตกติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็คืออิสราเอลเนี่ยแต่กลายเป็นว่าล่าสุดที่เราติดตามข่าวกันเนี่ยก็มีการสู้รบกับทางอิหร่านฉะนั้นทุกอย่างก็อยู่ในรัศมีของความไม่ปลอดภัยก็อยากจะฝากเสียงนี้นะไปถึงพี่น้องแรงงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศในทุกๆประเทศนะครับก็ให้ระมัดระวังใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยถามว่าความเสี่ยงอยู่ที่ไหนก็อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละครับแม้แต่เราอยู่เมืองไทยนะพี่น้องที่อยู่ขอบชายแดนทางตะวันออกทางอีสานเนี่ยก็ยังมีปัญหากับทางกัมพูชาอย่างเงี้ยนะฉะนั้นความเสี่ยงมีอยู่ทุกที่ครับ
13: ครับผมเพราะฉะนั้นการที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทำตามระเบียบนะฮะกติกาต่างๆก็จะทำให้เรานั้นปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับ
14: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
13: ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วว่าเราไปใช้หมายถึงว่าไปทำงานต่างประเทศนั้นต้องปรับตัวอะไรอย่างไรแต่ทีนี้ถ้าวัดมาเจาะกันที่เรื่องราวที่วันนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ครม.ก็อนุมัติกันมานะครับคุณผู้ชมครับปฏิญญาอาบูดาบีทางด้านแรงงานนะครับตอนนี้หลักๆของเขาคือคำว่าปฏิญญาไม่ใช่สนธิสัญญานะครับ
14: จริงๆปฏิญญาเป็นข้อตกลงของกรอบความร่วมมือในการทำงานเท่านั้นเองครับไม่ใช่กฎหมายครับไม่ใช่กฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหาว่าตรงนี้เนี่ยนะจะพูดถึงในรายละเอียดก็คือเป็นความร่วมมือการทำงานระหว่างกลุ่มประเทศปลายทางก็คือในตะวันออกกลางกับต้นทางก็คือกลุ่มประเทศไทยอินเดียฟิลิปปินส์เวียดนามนะที่ไปทำงานที่โน่นครับ
13: เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราดูจากรายชื่อประเทศที่คุณบรรจงเล่ามานั้นจะเห็นว่าอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ในเอเชียนะครับ
14: ใช่ใช่ครับ
13: ในเอเชียนี่ก็ยังมีอินเดียอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่พวกเขาเหล่านี้ไปเนี่ยในฝั่งของอาบูดาบีเนี่ยเยอะใช่ไหมครับหลายๆประเทศที่เราเรียกกันว่าอาบูดาบีเนี่ยนะ
14: อาบูดาบีก็เป็นเมืองหลวงของกลุ่มของประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะบางคนก็ไม่เข้าใจนึกว่าไปประเทศดูไบแต่ดูไบเป็นอีกรัฐหนึ่งเท่านั้นเองนะทั้งหมดมีเขามีทั้งหมด7รัฐนะฮะฉะนั้นดูไบถือว่าพัฒนาก้าวกระโดดแต่คนไทยที่ไปทำงานส่วนมากจะอยู่ที่ผมมีโอกาสส่งไปเนี่ยมีดูไบอาบูดาบีนะครับแล้วก็รัสอัลไคมานะที่อยู่ทางในกลุ่มที่มีการจ่อน้ำมันอะไรพวกนี้
13: UAE นั่นเองนะครับ
14: ครับผมครับ
13: ครับผมเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยเรื่องของข้อตกลงตรงนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาหลักๆอะไรที่เคยเจอบ้างครับ
14: จริงๆถ้าจะพูดถึงปฏิญญามันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะ ถ้าพูดถึงเอาข้อดีเรื่องข้อเสียก่อนข้อดี
13: เอาข้อดีก่อนข้อดีก่อน
14: ข้อดีต่อแรงงานไทยนะมันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศนะครับซึ่งประเทศปลายทางแล้วประเทศต้นทางก็มีการร่วมมือและวางแผนความต้องการในแรงงานนะร่วมกันแรงงานไทยเองก็มีโอกาสเข้าถึงตลาดแรงงานต่างประเทศมากขึ้นอันนี้คือข้อดีนะครับ แล้วข้อที่สองก็คือเป็นการส่งเสริมการจัดหางานที่เป็นธรรมที่เรียกว่า fair recruitmentซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะไอ้ความเป็นธรรมเนี่ยนะ นะมีการลดการหลอกลวงและส่งเสริมการใช้บริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสในการจัดหาคนงานนะครับ อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานมากขึ้นเช่นสภาพการทำงานที่ปลอดภัยนะค่าจ้างที่เป็นธรรมการคุ้มครองสวัสดิการป้องกันและการหาประโยชน์จากแรงงานซึ่งตรงนี้ในข้อดีของคนแรงงานไทยก็คือเรามีทูตแรงงานอยู่ที่อาบูดาบีด้วยครับ
13: โอ้ยอดเลย
14: ซึ่งท่านก็จะช่วยเข้าดูแลแก้ไขกรณีเกิดปัญหาข้อที่4นะครับข้อดีก็คือเป็นการยกระดับทักษะแรงงานนะฮะสนับสนุนการฝึกอบรมนะมาตรฐานฝีมือแล้วก็รับรองคุณวุฒิและการพัฒนาด้านภาษานะครับซึ่งในกลุ่มที่คือในกลุ่มทุกประเทศเอาแค่ว่าการไปทำงานต่างประเทศทุกประเทศก็แล้วกันที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องภาษานะครับผมเห็นพี่น้องแรงงานไทยของเราที่มาสอบสนใจอยากไปทำงานในอิสราเอลเยอะแยะมากมายเนี่ย บางครั้งมากันเป็นพันคนนะฮะสอบได้ประมาณสัก100คนแค่นั้นเองเพราะว่าภาษาคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับ
13: ปัญหาใหญ่เลย
14: ตัวนี้สำคัญมากเราเองก็ไม่ทำเป็นวาระแห่งชาติสักทีทั้งนั้นคนผมเองก็เข้าใจคนหางานนะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่บ้านเราไม่ได้ใช้ภาษาตอนนั้นไม่รู้จะเรียนไปเพื่ออะไรแต่พอมีงานปั๊บพอเขาสอบแท้เขาบอกให้แนะนำตัวเราก็พูดไม่เป็นอย่างเงี้ยมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับข้อดีต่อมาข้อที่5ก็คือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตลาดแรงงานแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็พัฒนาระบบการส่งแรงงานให้มันเป็นระบบมากขึ้นครับอันนี้คือข้อดีนะ
13: ครับซึ่งถ้าว่าฟังข้อย่อยๆเนี่ยมันก็เยอะนะครับเยอะพอสมควรทีเดียว
14: แต่ว่า
13: พอมาดูจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรจะดีหมดทุกอย่างอ่ะมันอาจจะมีข้อด้อยอาจจะมีข้อเสียหรือว่าจะอาจจะมีปัญหาบ้างใช่ไหมครับ
14: มีข้อเสียมันมีแน่นอนมันมีทั้งข้อเสียและข้อกังวลนะครับคือข้ออันที่หนึ่งนะครับปฏิญญาที่ว่านี้มันไม่ใช่กฎหมายบังคับนะ
13: ครับ
14: ดังนั้นก็เป็นการทำงานร่วมกันกับทั้งผู้ส่งและผู้รับนะทั้งนายจ้างและผู้จัดหางานนะประเทศในสมาชิกที่กล่าวถึงเมื่อกี้นะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินเดียนะฮะเวียดนามประเทศไทยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามทุกข้อเห็นไหมครับ
13: ใช่
14: แล้วก็การดำเนินการนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในประเทศนั้นๆด้วยนะข้อที่สองก็คือประเทศปลายทางยังมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเองอยู่เช่นโควต้าแรงงานนะครับหรืออายุผู้สมัครตัวนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อสังเกตที่ผมอยากจะฝากผู้หางานทั้งหลายช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลายๆประเทศเนี่ยกำหนดอายุครับกำหนดเพดานอายุเอาไว้ออกมาเป็นกฎหมายเลยเกินไม่ได้แต่ถ้าเกินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมยกตัวอย่างเนาะกลุ่มประเทศที่เป็นท็อป5ตอนนี้ก็คืออิสราเอลเนี่ย
13: ครับ
14: เพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำอิสราเอลมันสูงคนงานก็จะไหลครับในประเทศอื่นๆที่อยู่กันเนี่ยก็จะไหลไปเพราะอะไรเพราะได้ค่าแรงเยอะเนี่ยแต่มันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าอายุต้องไม่เกิน45ปี
13: จากเดิมที่เมื่อก่อนไม่เกินเท่าไหร่คร
14: ับเมื่อก่อนนี้เปิดนะครับ
13: เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็มา
14: คือจะพูดถึงว่าเปิดนี่ถ้าเราจะยื่นขอ work permit เนี่ยทุกประเทศในโลกนี้นะมันขอได้เต็มแม็กเลยที่60ถ้าเกิน60นี่คุณจะเก่งจะรักกันขนาดไหนอยากจ้างขนาดไหนเนี่ยให้ work permit ไม่ได้อาจจะไปในลักษณะเป็นเยี่ยมเยือนอะไรประมาณนี้ครับนะฉะนั้นไอตัวเมื่อก่อนนี่กลุ่มตะวันออกกลางนี่ได้ถึงอายุ50นะครับทีนี้ในกลุ่มประเทศที่เขามีกำลังพัฒนาแล้วก็ต้องการแรงงานฝีมือเนี่ยเขาก็ลดจำนวนอายุลงนะครับอย่างกรณีของเกาหลีใต้เองก็ลดลงมาแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่อง45เดี๋ยวนี้อยากได้ต่ำกว่า40 39อะไรเงี้ยนะ
13: คร
14: ับเป็นช่วงที่ทำงานจริงๆแล้วอันที่2นะครับกระแสที่2ก็คือปลายทางเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องระบบวีซ่าเข้ามาแล้วมีการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกันนะครับอย่างกรณี กรณีกลุ่มประเทศจริงๆเบสิกในการตรวจร่างกายในการทำงานต่างประเทศเนี่ยทุกคนก็ต้องไปตรวจในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานนะครับ
13: คร
14: ับ ก็ผมเองผมทำงานร่วมกับปิยเวชแล้วก็โรงพยาบาลเปาโลนะ
13: คร
14: ับ ทีนี้ทำไมเราทำงานร่วมเขาเนื่องจากว่าเวลาที่ก่อนคนงานจะเดินทางเนี่ยเฉพาะคนงานของผมนะครับ เราจะทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลจะส่งบางครั้งก็เป็นหมอบางครั้งก็ส่งแต่พยาบาลมาอบรมให้กับคนงานของเราว่าถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินเป็นลมเสียสติหน้า
13: หมด
14: สติหน้าเป็นลมหมดสติในหน้างานอย่างเงี้ยจะช่วยเหลือกันยังไงมีแขนหักขาหักอะไรเงี้ยเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอันนี้เราทำงานร่วมกับโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะทำให้คนงานของเรานี่มีความพร้อมว่าเวลาไปทำงานแล้วนี่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยเหลือกันยังไงนะครับความกังวลใจในข้อที่3ก็คืออาจจะเพิ่มขั้นตอนด้านเอกสารซึ่งอันนี้ชัดเจนครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่นะครับเมื่อก่อนคำว่าเมื่อก่อนคือก่อนเดือนที่แล้วเนี่ยนะอันนี้เพิ่งเริ่มเดือนนี
13: ้
14: เดือนนี้โทษเดือนม
13: ิ
14: ถุนาเลยนะนี่กรกฎา
13: เดือนนี้แล้วเดือนมิถุนา
14: ถูกต้องครับการรับรองเอกสารที่เราเรียกว่า police clearance เนี่ยนะคือการเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเนี่ยทุกฉบับจะต้องไปยื่นที่กองการกงสุลที่แจ้งวัฒนาครับ
13: ครับผม
14: เพื่อให้ฝ่ายนิติกรที่อยู่ที่ชั้น2ที่นั่นเนี่ยรับรองว่าลายเซ็นนี้เป็นของจริงไม่มีการปลอมแปลงเห็นไหมครับก็เป็นการเพิ่มงานขึ้นเพราะการที่เราจะเดินดุมๆไปแล้วไปยื่นก็ไม่ได้อีกก็จะต้องมีการบุ๊กออนไลน์แล้วคิวก็ยาวกันเป็นเดือนๆครับกว่าจะได้ก็สร้างความล่าช้าแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนะครับอันที่4ต้นทุนของนายจ้างและผู้จัดหางานก็จะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเนาะถ้าหากจะต้องทำตามกฎกติกามารยาทแต่อย่างไรก็แต่ทางมองในมุมของบริษัทจัดหางานไทยเนี่ยก็ผมถือว่าเป็นผลดีนะครับในการที่จะช่วยกันสร้างมาตรฐานในการแข่งขันแรงงานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางนายจ้างว่าเราเนี่ยมีการคัดสรรคนถูกต้องตามมาตรฐานแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็เราก็บอกกันตลอดเวลานะครับว่าคนหางานเนี่ยให้หาข้อมูลให้ครบด้านนะครับอย่าได้ไปเชื่อคืออย่าให้เขาเรียกอะไรอย่าให้ความโลภเนี่ยมันครอบงำพอเขาบอกว่าได้เงินเดือนเยอะแล้วก็อยากจะไปเขาเลยอย่างเงี้ยนะเชื่อไหมพี่เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยผมคุยกับน้องคนหนึ่งยอมลาออกจากงานที่ไต้หวันเพราะอยากจะไปที่อิสราเอล
13: ด้วยตัวเลขการจ้างที่มันสูงกว่าและดึงดูดใจเขาเนี่ยแหละ
14: ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปพบกับเขาเรียกมิจฉาชีพเนาะมีการวางแผนอย่างมืออาชีพก็คือคนที่คุยด้วยเนี่ยนะครับเป็นในหน้า
13: คร
14: ับ นะเขาบอกว่าถ้าจะไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคุยกับล่ามให้นะแล้วล่ามก็ต้องโยนไปหาอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ออฟฟิศฝั่งโน้น
13: มันเหมือนสแกมเมอร์เลย
14: ใช่ส่งหน้าวีซ่ามาครับบอกว่าวีซ่าคุณออกแล้วซึ่งหน้าวีซ่านั้นเหมือนจริงมากนะครับเพราะมันเป็นลักษณะคล้ายๆ A4 นะ
13: คร
14: ับ เขาก็เพียงเอาชื่อบุคคลที่ถูกหลอกนี่ไปใส่ลงไปกับหมายเลขพาสปอร์ต
13: ครับ
14: แล้วก็เร่งที่จะเดินทางต้องรีบโอนเงินนะครับแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีบัญชีม้าที่เมืองไทยอ่ะครับ
13: อ๋อครับผม
14: 2คนเท่าไหร่รู้มั้ยพี
13: ่เท่าไหร่ฮะ
14: 450,000 ครับเป็นเงินตัวเองด้วยเงินกู้มาด้วยเรียบร้อยครับทุกวันนี้ก็เครียดไม่รู้จะเครียดยังไงเพราะที่ไร่ที่นาไปจำนองครับเนี่ยนี่คือปัญหาเพราะว่าคือเอาคือความโลภมันครอบงำนี่อยากจะได้เงินเดือนเยอะๆที่อยากจะฝากคนหางานทุกๆคนนะครับอย่าเพิ่งตระหนกตกใจว่าทำไมมาได้เงินเดือนเยอะแยะมากมายให้ดูความพร้อมของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ดูเอกสารดีๆว่ามันของแท้หรือของปลอมนะครับทีนี้ถ้าหากว่าทุกคนนะครับปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทเนี่ยโอกาสที่มันจะโดนต้มตุ๋นหลอกลวงมันไม่มีหรอกครับ
13: มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ตัวของผู้หางานเองนะครับจะต้องเข้าถึงองค์กรหรือว่าบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมายถูกต้องมืออาชีพถูกต้องไหมครับคุณประจงดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเข้าถูกทางอย่างอื่นมันก็จะถูกไปหมดนะฮะ
14: ใช่ใช่ก็คืออย่างเงี้ยคือคนงานเนี่ยนะเอาตัวเลขที่เขาเสนอเนี่ยเป็นตัวตั้งว่าถ้าไปแล้วจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้นึง มีเท่าไหร่ก็ถมให้เขากับเงินว่าอยากจะไปและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางกระทรวงแรงงานเองก็กำหนดนะครับว่าการเก็บค่าบริการเนี่ยควรจะมีลิมิตอยู่ที่เท่านั้นเท่านี้ก็คุยกันแล้วแต่พอเวลาจัดหางานก็จริงๆพอมีตำแหน่งงานน้อยคนอยากจะไปก็เกิดการสมยอมที่เขาเรียกว่าหัวกันนะฮะว่าถ้าจ่ายเยอะได้ไปก่อนอะไรประมาณนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะในสังคมไทยส
13: ัง
14: คมคนหางานดังนั้นเนี่ยจากแทนที่จะเสียค่าใช้จ่ายในมาตรฐานที่ทางกรมกำหนดก็กลายเป็นขึ้นเหมือนน้ำขึ้นนะฮะ
13: โอ้โห
14: แข่งขันครับ
13: ครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาร่วมกันใช่ไหมครับระหว่างบริษัทจัดหางานที่เป็นมืออาชีพและถูกต้องตามกฎหมายกับหน่วยงานโดยเฉพาะทางกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ผูกกับหลายๆหน่วยงานเลยทีเดียวนะฮะ
14: ใช่ทั้งกระทรวงเนี่ยทั้งกรมการจัดหางานนี่ก็แจ้งตลอดว่าการเดินทางที่ถูกวิธีนั้นก็มีอยู่แค่5ช่องทางแค่นั้นเองก็คือผ่านกระทรวงอย่างกลุ่มคนงานที่ไปในโครงการ MOU นะไปทำภาคเกษตรที่อิสราเอลหรือไปทำงานกับทางเกาหลีใต้เนี่ยนะผ่านกระทรวงเนี่ยอันนี้แน่นอนชัวร์นะครับอ
13: ัน
14: ที่2ก็คือผ่านบริษัทจัดหางานที่มีใบอนุญาตต
13: ้
14: องมีใบอนุญาตด้วยนะครับ เพราะบางบริษัทจัดหางานไม่มีใบอนุญาตก็เป็นบริษัทเถื่อนไปแล้วก็จริงๆเว็บไซต์ของกระทรวงก็สามารถเข้าถึงมีข้อมูลชัดเจนได้ว่าบริษัทที่เขาจัดหางานนั้นมีทะเบียนจัดหางานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม
13: ่
14: เข้าไปดูกันนะครับ
13: คร
14: ับ
13: อ
14: ันที่3ก็คือถ้าหากว่าเราไปประชุมไปสัมมนาเงี้ยก็ขออนุญาตกรมการจัดหางานเหมือนกันและอันที่4ก็คือไปแบบลักษณะเป็นนายจ้างประเทศในเครือเดียวกันเนี่ยส่งไปทำงานอย่างโตโยต้าญี่ปุ่นนะครับให้คนงานไทยโตโยต้าไทยไปฝึกงานอย่างเงี้ยน
13: ี่
14: คือการเดินทางแบบเขาเรียกว่าอินทราวีซ่าอันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายคือการเดินทางด้วยตนเองแต่การเดินทางด้วยตนเองเนี่ยจะต้องนะฮะนายจ้างจะต้องไปรับรองเอกสารสัญญาจ้างที่ทูตในฝั่งโน้นนะครับรับรองตราครุฑมาแล้วก็มีการจ้างงานจริงแล้วคนก็สามารถเดินทางด้วยตนเองไม่ซึ่งในกรณีนี้มีน้อยมากเนื่องจากว่ามันจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนะครับสื่อสารและพูดจาชัดเจนก็สามารถยื่นขอเดินทางด้วยตนเองได้ครับ
13: ซึ่งโดยเฉพาะพี่น้องแรงงานจะมาเป็นแบบกลุ่มที่5วิธีที่5นี่ค่อนข้างที่จะยากเลยจริงไหมฮะ
14: น้อยมีน้อยครับ
13: น้อยเลยนะครับโอ้โหเราถ้าเกิดจะพึ่งพาในหน้าหรือว่าใครต่อใครนี่ก็เสี่ยงอีกถ้าไม่รู้นะฮะแล้วไม่สามารถหาตัวจริงเจอได้นะครับ
14: จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทางภาครัฐเองก็หาวิธีป้องกันอยู่ว่าทำยังไงที่จะไม่ให้คนงานต้องถูกหลอกลวงก
13: ็
14: บังคับให้บริษัทจัดหางานทุกคนเองครับพนักงานจะต้องมีใบสมุดประจำตัวเรียกว่าสมุดบัตรลูกจ้างนะอย่างผมนี่เป็นบัตรลูกจ้างเนี่ยเป็นเล่มสีปกแดงๆเนี่ยนะ
13: ฮ
14: ะซึ่งคนที่จะมีบัตรลูกจ้างได้เนี่ยจะต้องไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมว่าคนนี้เคยต้มตุ๋นหลอกลวงไหมนะฮะนั้นคนหางานอาจจะขอดูก็ได้เอ๊ะที่คุณคุยว่างานดีเหลือเกินนะฮะคุณมีบัตรลูกจ้างหรือเปล่าขอดูตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ
13: ผมเรียนถามตรงๆฮะว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยในแง่ของวิธีการนะครับระเบียบปฏิบัติหรือว่าขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นั้นถ้าว่าผู้ใช้แรงงานเข้าถึงผมว่ามันก็ช่วยคนได้เยอะแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างกรณีที่จะถามมันที่ติดเกรงใจไหมฮะผู้ใช้แรงงานหลายแต่หลายคนนี่ไม่ค่อยกล้าซักกล้าถามหรือว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสหรือโอกาสจะถูกส่งออกไปน้อยแบบนั้นไหมฮะ
14: อันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าอย่างงานผมเวลาผมประกาศเนี่ยนะคนที่โทรมาถามนี่คือภรรยานะไม่ใช่จ้าง
13: เหรอให้แม่บ้านโทรมา
14: ถามผมเลยถามว่าจะให้กลับไปบอกสามีไปผมบอกเรียกสามีมาเลยสามีพูดเป็นไหมเขาก็ขำกันผมบอกว่าผมอยากคุยกับคนหางานโดยตรงนะครับให้เขามั่นใจแล้วก็แสดงความกล้าหาญหน่อยส่วนมากให้ภรรยาโทรก
13: ับ
14: อีกเหตุผลนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าภรรยาก็อยากให้ออกไปหางานที่มันมีรายได้เยอะๆก
13: ับ
14: ครอบครัวเรือนอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นอยากให้คนงานทุกคนเนี่ยติดต่อโดยตรงก็อย่าไปผ่านสายไปผ่านในหน้าเพราะว่าเรามาถึงขั้นนี้แล้วนะ AI ก็กำลังรุ่งเรืองเหลือเกินเนี่ยมันสามารถค้นหาข้อมูลได้ดังนั้นนี่ก็อย่าทำตัวให้มันเป็นเบี้ยล่างเขาแล้วให้เขาต้มตุ๋นหลอกลวงเชื่อไหมเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยขอไลเซ้นในจัดหางานไปประเทศแคนาดาเนาะแล้วผมไปดูไปคุยกับนายจ้างเขาบอกว่าเขาพูดตรงเลย ขาไม่อยากทำงานกับบริษัทจัดหางานนะอันนี้เป็นคอนเซปต์ของรัฐบาลเลยนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าบริษัทจัดหางานนี่เก็บเงินคนงานเยอะดังนั้นเขาอยากจะคุยกับคนงานโดยตรงผมก็เลยยกเลิกใบอนุญาตนั้นไปปรากฏว่ามีมิจฉาชีพเอาสำเนาใบอนุญาตผมเนี่ยนะไปหลอกลวงคนงานบินกลับมาจากไต้หวันเลยครับ7-8คนเสียเงินกันหลายแสนแต่ผมก็ไปแจ้งให้ทาง DSI รับทราบแล้วก็จับเรียบร้อยแล้วครับ
13: พอจับได้แล้วนะครับเพราะไม่งั้นมันจะก่อความเดือดร้อนไปอีกเยอะเลยทีเดียวฮะ
14: นัดเจออย่างเขานัดเจอคนงานที่ร้านกาแฟอย่างเงี้ยคุณต้องเอ๊ะเลยท่านต้องมีเอ๊ะในใจเลยเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าใช่ไหม
13: ใช
14: ่
13: คร
14: ับ มันต้องมีสำนักงานชัดเจนครับผม
13: วงในนี่ลึกกว่าที่หลายๆคนคิดนะครับ
14: คนงานที่โดนต้มตุ๋นหลอกลวงแล้วก็เสียเงินอยู่ในระบบนี้มหาศาลมากครับนะครับ
13: ไม่ได้ละอย่างนี้ต้องลึกลงไปกว่าเดิมละเดี๋ยวจะต้องรบกวนคุณชมในเบรกหน้านะครับเพราะว่าเราควรดูกันว่าปฏิญญาอุดมีตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะทำให้หลายๆอย่างนั้นดีขึ้นได้อย่างไรแก้ไขอะไรได้บ้างพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวคุยกัน
14: ได้ครับผมครับ
15: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
12: สนับสนุนโดย SmartBeat 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
17: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
13: กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงครับประเด็นที่คุยนอกรอบนะฮะกับคุณบรรจงฉุมพิมายประธานที่ปรึกษาสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยและท่านเป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศศูนย์ทดสอบฝีมือนะครับ KTC ลำลูกกาคลอง4ปทุมธานีผู้ฟังฮะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยโหฟังแล้วรู้สึกสะท้อนใจแล้วก็เห็นใจพี่น้องที่ใช้แรงงานนะครับคุณบรรจงครับว่าชีวิตเขาจริงๆยิ่งกว่าละครแล้วความเดือดร้อนที่เขาเจอมันก็หนักหนาเกินกว่าที่เราทั่วๆไปจะเข้าใจได้และที่สำคัญเลยก็คือว่าความที่เขาอาจจะมีอะไรน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาโอกาสนะครับหรือว่าเรื่องของความสามารถทักษะต่างๆเหล่านี้นั้นมันก็กลายเป็นจุดที่เขาอาจจะต้องรับการต้องเสียเปรียบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าที่ไหนยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมีคนที่จ้องจะหลอกลวงคนเหล่านี้อยู่เสมอๆใช่ไหมครับคุณประจง
14: คนพวกนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับต้มตุ๋นหลอกลวงเนี่ยนะมันคือคนระดับคนงานนะความรู้น้อยนะครับความสามารถน้อยหรือนะรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะ
13: คร
14: ับ
13: ผม
14: ไอ้รู้เท่าไม่ถึงการมันใช้ได้ทุกสถานการณ์เน
13: า
14: ะทุกครั้งที่โดนต้มรู้เท่าไม่ถึงการคนระดับคนงานก็จะโดนระดับหนึ่งนะคนที่มีความรู้มากรวยมากก็โดนระดับ forex อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็น ็นเขาเรียกเป็นลูกโซ่ไปทีนี้เนี่ยผมเคยไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้นะโดนต้มโดยมิจฉาชีพนะมีคนหนึ่งที่ผมช่วยตอนนี้ผมยื่นวีซ่ากำลังจะออกแล้วนะครับผมก็รู้สึกสงสารว่าเขาโทรมาปรึกษาเขาก็พยายามหาข้อมูลอย่างครบด้านอย่างที่เราต้องการที่เราพูดเนี่ยนะหาจนทั่วเขาบอกไม่เอานะบริษัทนู้นก็ดีนู้นก็ดีกลัวความเสี่ยงไปติดต่อใครรู้ไหมสำนักงานจัดหางานแรงงานจังหวัดขออนุญาตไม่บอกจังหวัดนะ
13: ครับผม
14: สำนักงานแรงงานจังหวัดท่านหนึ่งนะอันนี้เรื่องจริงนะ
13: คร
14: ับ เขาก็ใจดีเหลือเกินก็ติดต่อก็โยงไปให้บริษัทจัดหางานนะครับก็เสียเงินเสียทองนะเก็บแล้วเก็บอีกเบ็ดเสร็จหมดไปประมาณ 350,000
13: โอ้โห
14: ไม่ได้บินนะครับผมเลยบอกว่าเขาก็ปรึกษาผมบอกว่าผมดูจากลักษณะการเดินเอกสารผมบอกคุณไปไม่ได้หรอกนะถ้าคุณจะไปมาเดี๋ยวผมจะช่วยผมก็เลยให้เขาไปขอเงินคืนปรากฏว่า 350,000 ได้มาคืนประมาณ 100,000 ก็ถือว่าดีหน่อยแต่ก็ยังเป็นหนี้อยู่นะครับ
13: คร
14: ับ ทีนี้คนงานจากประสบการณ์จริงเนาะผมรีครูทคนงานประมาณ900กว่าคนเกือบ 1,000 คนน่ะไปที่เกาหลีใต้ไปอู่ต่อเรือของเกาหลีของฮุนไดอ่ะ
13: คร
14: ับ เชื่อไหมพี่มีแค่คนเดียวเท่านั้นนะจำได้ไม่ลืมเลยนายช่างชื่อนายช่างมงคลอินน้อยนะมีเงินสดในการมาจ่ายค่าใช้จ่ายครับเงินตัวเองนะ
13: ครับ
14: เงินตัวเองไม่ได้กู้นี่ยืมสินเลยนอกนั้น 99.99% คือล้วนเป็นเงินกู้ทั้งนั้นครับแล้วเงินกู้นี่นะเกินครึ่งคือกู้นอกระบบ
13: ครับ
14: นะคนที่มีเงินเต็มกระเป๋าไม่มีใครเขาจะไปนอกหรอกครับ
13: จริงครับใช่ครับ
14: เนี่ยทีนี้ผมเองก็พยายามเหลือเกินอยากจะช่วยเหลือให้ภาครัฐนี่นะหาแหล่งเงินทุนให้เขาหน่อย
13: ครับผม
14: ครับก็มีอยู่ครั้งก็โหดีใจมากเลยว่าจะไปคุยกับท่านปลัดท่านก็บอกว่าจะเอาเงินของประกันสังคมเนี่ยมาปล่อยกู
13: ้
14: ปรากฏว่าสุดท้ายท่านก็โดนเด้งไปทุกอย่างก็จ
13: บ
14: ผมก็มีโอกาสได้ไปคุยกับคณะกรรมการการแรงงานที่สภาเนี่ยก็อยากให้เขาแปลงสัญญาให้เป็นทุนเพื่อให้เขาเนี่ยเอาเงินสมมติว่าผมจ้างพี่วิชัยเดือนละหมื่นปีหนึ่งก็120,000ใช่ไหม
13: ใช่ครับ
14: แปลงตัวนี้เป็นทุนผมไม่มูลค่าสัญญาผมนี่คือ120,000เนี่ยขอกู้สัก 30,000 ได้ไหมนะครับกู้เงินในระบบธนาคารใช่ไหมครับเพราะจะให้คนงานเนี่ยเอาที่ดินจะเอกสารที่ดินก็ไม่มีไปกู้ที่ธ.ก.ส.อันนี้ก็หนี้ท่วมหลังคาบ้านแล้วนะคือเกินลิมิตแล้วธ.ก.ส.ก็ไม่กล้าออกให้ฉะนั้นถ้าเรามีสัญญาตรงนี้เป็นทุนของเราว่าเนี่ยมูลค่าสัญญาเนี่ยให้มันเป็นโฉนดแล้วกันโฉนดชีวิตฉันเนี่ย 120,000 เนี่ยขอกู้ 30,000 ได้ไหมกับดอกเบี้ยถูกๆอย่างเงี้ยคือวิธีที่จะช่วยรายงานได
13: ้
14: นะแต่ว่าภาครัฐยังไม่ได้ลงมาตรงนี้นะครับ
13: โอ้อันนี้คือฝากผ่านไปเลยนะครับถ้าว่าหน่วยงานดังกล่าวท่านติดตามรายการเราอยู่นะครับเพราะว่านี่คือการที่ช่วยได้เป็นรูปธรรมมันจะแก้ปัญหาหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตได้เป็นอย่างดีมันจะทำให้คนที่เขาตั้งอกตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่าลืมนะครับการที่พี่น้องแรงงานเราไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยเท่าที่ทราบส่วนใหญ่ก็คือสร้างชื่อเสียงไม่ค่อยทำชื่อเสียอาจจะมีบ้างเป็นบางคนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยฝีไม้ฝีมือความรับผิดชอบก็คุยกันนอกรอบกับคุณบรรจงบอกว่าคนงานไทยเราครับน่ารักทำงานหนักเพราะว่าพูดไม่เป็นสื่อสารภาษาก็ไม่ได้อันนี้
14: ทำงานไม่หยุดทำงานไม่หยุดก็เลยได้ผลิตผลเยอะนะในการท่อง
13: เห็นไหม
14: ครับไม่คือไอ้ความที่เราพูดไม่ได้ก็เลยไม่พูดทำงานดีกว่
13: า
14: ก็ได้โปรดักชันเยอะในขณะที่คนชาติอื่นที่พูดเป็นเนี่ยพูดทั้งวันงานไม่ค่อยทำนะได้ที่พูดส่วนมากขอค่าแรงเพิ่ม
13: นะเราจะพูดทันทีแล้วก็ไม่ค่อยกล้าหรือว่าไม่แน่ใจอีกที
14: จริงๆหลักใหญ่ใจความในการไปทำงานต่างประเทศแน่นอนแหละทุกคนก็อยากให้ครอบครัวดีขึ้นเนาะ
13: ใช่คร
14: ับแต่อีกหลักหนึ่งที่อยากจะให้ภาครัฐมองดูก็คือการนำเงินตรากับประเทศนะครับปีที่แล้วปี2568เนี่ยเราตัวเลขกลมๆนะเรานำเงินตราเข้าประเทศประมาณ300,000,000
13: โอ้
14: 300,000,000นี่นึกพี่วิชัยนึกออกว่าเยอะขนาดไหนพี่ก็ไปเทียบกับที่ก็กู้400,000,000นะครับ
13: นั่นแหละใช่คร
14: ับไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยและอันนี้ไม่รวม อันนี้เป็นตัวเลขที่สามารถตรวจสอบได้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น
13: ครับ
14: ไม่รวมผีน้อยนะครับหรือกลุ่มคนที่ส่งช่องทางพิเศษผมว่าในแต่ละปีเนี่ยคนไทยนำเงินตราเข้าประเทศประมาณ 500,000 ล้านน่าจะได้
13: ถ้าในระบบก็ประมาณ3นอกระบบก็อีก2
14: ฝ่ายแรงงานนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับการส่งออกนำเข้านะครับน
13: ี
14: ่แรงงานอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วเงินตรงนี้มันตรงเข้าไปที่ครอบครัวเขาเลย
13: คร
14: ับ ก็ทำให้เศรษฐกิจในชนบทเนี่ยในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยหมุนเวียนอีกหลายรอบเลย
13: ครับ
14: เงินส่วนนี้นะครับ
13: ที่ว่าตัวเลขนี้
14: ก็คนละเรื่องกับเงินที่รัฐบาลแจกเพราะว่าอันนี้มันยั่งยืนกว่านะครับแล้วก็มีรายได้ชัวร์ว่า1ปีสามารถวางแผนได้ว่า1ปีอย่างคนงานของผมตอนนี้เนี่ยที่เห็นเขาส่งกลับบ้านกันเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณแสนนึงครับตัวเลขกลมๆแสนนึงเนี่ยป
13: ี
14: หนึ่งคุณได้แน่นอนล้านสอง
13: ครับ
14: วางแผนการบริหารจัดการทำบัญชีครัวเรือนตามที่ผมได้แนะนำแล้วก็สอนคนงานไปเนี่ยท
13: ุ
14: กคนมีเงินเก็บทั้งสิ้นครับ
13: นี่ไงอันนี้สำคัญมาก
14: แล้วก็ที่ผมทำปัจจุบันนี้ก็คือเราก็เน้นเลือกนายจ้างที่มีคุณธรรมนะครับเราไม่ได้เลือกว่าอยากได้เงินเยอะๆจากคนงานเราไม่ได้คิดแบบนั้นคนละมุมกันของเราคือว่านายจ้างที่มีคุณธรรมก็คืออย่างน้อยสุดอันที่หนึ่งจัดบ้านพักให้อยู่ฟรี
13: อ
14: ันที่สองเนี่ยมีอาหารไทยให้กินฟรีสามเวลา
13: ฮะ
14: มีรถรับส่งน
13: ี่
14: เป
13: ็
14: นเบสิกในการทำงานต่างประเทศเลยครับเพราะว่าเวลาเราไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะครับข้อดีคือการออมเงินเพราะว่าที่นู่นสังคมน้อยนะครับ เงินถ้าเราได้ก็ออมคือจริงๆผมก็บอกคนงานนะเวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยเราคือเป็นพม่าครับ
13: อ๋อเปรียบเทียบ
14: ทำงานให้เยอะที่สุดเก็บเงินให้เยอะแล้วก็ส่งกลับบ้านหล
13: ัก
14: การเดียวกันเลยครับ
13: ครับผม
14: เขาไม่ได้สนใจเรื่องเที่ยวเตร่คนงานต่างชาติที่อยู่บ้านเราใช่ไหม
13: ครับ
14: เขาทำแต่งานเป็นอย่างนั้นครับ
13: ใช่เพราะนั้นเราดูคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานบ้านเราเป็นตัวอย่างก็ได้เวลาเราไปทำที่อื่นเราก็จะได้ระมัดระวังตัวใช่ไหมครับผมชอบตรงที่ว่าสอนให้เขารู้จักวางแผนทางการเงินนะครับมีบัญชีครัวเรือนใช่ไหมครับ
14: อันนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ผมตั้งขึ้นเลยครับแล้วก็น่าจะผมมั่งทำทีเดียวเพราะว่าที่อื่นก็ไม่ได้สนใจเราอบรมคนงานให้ทำบัญชีครัวเรือนการวางแผนนะแล้วเราก็มีคาถาความสำเร็จให้กับเขานะครับความสำเร็จในการทำงานต่างประเทศคือไปแบบมีศักดิ์ศรีเลยคือต้องไม่มียาเสพติดไม่เล่นการพนันไม่เมาขาดงานไม่ท่องเที่ยวราตรีแล้วก็ทำบัญชีครัวเรือนแล้วก็เลือกคบเพื่อนดีไปแบบนี้มีรวยแน่นอนครับ
13: ครับผมอันนี้ไม่ต้องไปต่างประเทศนะฮะรู้ป่ะเราบอกกับทุกคนที่เป็นคนไทยทำแบบนี้ฮะไม่เกี่ยวกับยาเสพติดการพนันนะครับไม่ยุ่งกับอบายมุขนะฮะแล้วก็รู้จักว่าวางแผนทางการเงินทำบัญชีเลือกคบเพื่อนที่ดีมีรวยแน่นอนแล้วก็หาความรู้อยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าคาถาเนี้ยจะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

0: เกาหลีใต้ก็จะเป็นเพราะว่ามันมีแรงบันดาลใจในด้านหลายๆด้านที่ดึงดูดให้คนไทยไปกันนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วเราถามว่ามันมีคนเยอะแยะมากมายขนาดไหนที่อยู่กลุ่มประเทศเหล่านี้ถ้าดูจากตัวเลขของล่าสุดเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาอันนี้เป็นตัวเลขจากกระทรวงการต่างประเทศ
1: ครับ
0: นะกลุ่มประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรามีคนไทยอยู่ประมาณ92,000ก็ตัวเลขกลมๆประมาณสัก100,000 คนใช่ไหมที่ญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
0: ที่มาเลเซีย150,000นะเกาหลีใต้107,000เนี่ย170,000เนี่ยผมว่าพี่น้องเป็นพี่น้อยก็ประมาณสัก100,000แล้วมั้งในนั้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะเสร็จแล้วก็จะมีไต้หวันเนี่ยตัวนี้ก็ตัวเลข800,000แล้วนะครับส่วนที่อิสราเอลก็คือตอนนี้65,000ก็จะน่าจะมีตัวเลขที่ผ่านกรมการจัดหางานเนี่ยระดับ50,000ไปกลับนะครับแล้วก็ประมาณสัก10,000ที่ผ่านบริษัทเอกชนที่จะส่งไปครับ
1: นะครับงานส่วนใหญ่ที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานไปณวันนี้เป็นลักษณะงานบริการมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นหรือเปล
0: ่
1: าคร
0: ับ และแต่กลุ่มประเทศครับ
1: ประเทศกลุ่ม
0: ถ้าพี่วิจัยมองดูว่ากลุ่มประเทศที่มีการยังพัฒนาอยู่อย่างไต้หวันเงี้ยเราไปงานก่อสร้างแล้วเขาไต้หวันมีโรงงานเยอะเราไปงานโรงงานนะครับกลุ่มประเทศที่อิสราเอลเงี้ยเขามีการก่อสร้างเขาก็ไปก่อสร้างไปงานบริการแล้วถามว่าทำไมคนเขาไปอิสราเอลคนเยอะแน่นอนแหละค่าแรงดีแต่อันที่สองความต้องการด้านแรงงานหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยแรงงานกลุ่มประเทศคู่อริกันเนี่ยนะถูกกวาดออกไปข้างนอกหมดเลยทั้งหมดประมาณเท่าไหร่160,000ตำแหน่ง
1: คนเยอะเลย
0: หาข้ามคืนปั๊บไม่มีเลย
1: คร
0: ับ นะแล้วก็เกิดความไม่ไว้ใจกันฉะนั้นตำแหน่งแสนกว่าตำแหน่งเนี่ยก็คือโอกาสที่เขาจะให้กลุ่มประเทศอินเดียประเทศไทยนะแล้วก็ประเทศไหนที่ก็ทางแอฟริกาก็เริ่มไปกันฟิลิปปินส์นี่รัฐบาลยังไม่อนุมัติครับผมไปคุยแล้วเพราะว่าเขายังมองว่าเป็นวอร์โซนอยู่ครับ
1: พื้นที่สงครามความเสี่ยงสูง
0: ครับ
1: มันมีหลายๆอย่างทีเดียวนะครับฟังมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าแรงงานของเราถึงแม้ว่าจะมีฝีมือแต่ว่ายังต้องการพัฒนาเรื่องของทักษะภาษาทักษะในเรื่องของการใช้ชีวิตอื่นๆใดๆอีกเยอะมากนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีปัญหาการหลอกลวงแรงงานไปต่างประเทศขณะเดียวกันยังมีปัญหาการเอารัดเอาเปรียบอื่นๆอีกมากมายปฏิญญาของอาบูดาบีตรงนี้เนี่ยโดยส่วนตัวคุณบรรจงมองว่าเราก็เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะแต่ว่ามองว่ามันน่าจะช่วยอะไรได้เยอะแบบเห็นชัดๆเลยบ้างไหม
0: ก็เขาช่วยได้ในภาพกว้างๆกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ดึงดูดแรงงานไทยมากนักฉะนั้นที่เราไปเนี่ยเราไปเฉพาะกลุ่มช่างฝีมือแล้วก็แรงงานฝีมือจริงๆตอนนี้เรามีคนที่อยู่ที่ UAE เนี่ยนะก็อยู่ประมาณสัก10,000 ถึง 15,000 คนแค่นั้นเองนะซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำงานโรงแรมนะร้านอาหารแล้วก็พวกวิชาชีพเฉพาะทางแล้วก็ทีมงานพวก oil and gas พวกช่างเชื่อมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จำนวนเยอะอีกส่วนหนึ่งก็จะพวกเกี่ยวกับการบินพวก air hostess พวกนี้นะครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเทียบกับไอ้กลุ่มสมาชิกที่เป็นลงนามในส่วนของปฏิญญาที่ว่าเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้หรอกครับเวียดนามก็ประมาณ30,000 คนนะฮะอันนี้ก็ทำงานด้านบริการเหมือนกันฟิลิปปินส์700,000 กว่าก็ประมาณ900,000
1: ฟิลิปปินส์นี่เข้าใจได
0: ้800,000น่ะ800,000-900,000แต่ที่หนักที่สุดในกลุ่มประเทศนี้ก็คืออินเดียครับ 4.3 ล้านคนครับ
1: อุ้ยไปอยู่ที่นู่นของเขา1,400 กว่าล้านแล้วนะครับประเทศเขาฮะเยอะที่สุดในโลกแล้ว
0: ประเทศเขามันประเทศเขาคนมันเยอะดังนั้นเนี่ยการออกไปนอกประเทศไปทำงานต่างประเทศได้เป็นการสร้างเม็ดเงินที่เป็นสุดยอดปรารถนาของเขานะครับ4 ล้านกว่าคนนี่ก็ข้อได้เปรียบก็คือเขาอยู่ใกล้เขาก็บินแป๊บเดียวเขาอยู่ใกล้กันนะครับเราบินจากนี้ไปดูไบ6 ชั่วโมงเขาบินชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วมั้ง
1: ครับผมและที่สำคัญโดดเด่นมากอย่างอินเดียกับฟิลิปปินส์ก็คือภาษากลางโดยเฉพาะภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยโอ
0: ้
1: โห
0: no
1: ก็เหรอครับ
0: อินเดียไม่ได้พูดอังกฤษได้ทุกคนครับบางคนเรียนจบแค่ชั้นป.2ครับ
1: โอ้ย
0: อันนี้ไปกรรมกรก็ไปกรรมกรไปทำงานกุลีไปหมดครับขอให้ได้ออกไปนอกประเทศครับพวกนี
1: ้
0: ยอมหมดนะฟิลิปปินส์เขาคือผมก็ไม่แปลกใจว่าฟิลิปปินส์เขา

0: อังกฤษได้เพราะอะไรเพราะอักษรก็เป็นภาษาอังกฤษ
1: ค
0: ห
1: ร
0: ม
1: ั
0: ด
1: บ
0: เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ของเราจะต้องมาคอนเวิร์ตจากกไก่ฮนกฮูกไปเป็นเอถึงแซดอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: หมดมันก็ได้ระบบสมองทํางานยากนิดนึง
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ต่
1: ผ
0: ฟ
1: ม
0: ิลิปปินส์เองก็เข้าใจเขาแหละเพราะว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่ไม่เอื้อต่
1: ออ ื
0: การ
1: ม
0: ลงทุนหรือการทํามาหากิน
1: ครับ
0: ของเขาเจอพายุปีนประมาณ250ลูกดังนั้นการออกไปอยู่นอกประเทศได้ก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็ค่อยๆล่าพี่น้องปู่ย่าตายายไปครับ
1: นั่นเลยนะฮะก็จะเห็นนะครับจะเห็นว่ามีหลากหลายกลุ่มหลายๆประเทศซึ่งอยู่ในโซนเดียวกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในส่วนของปริญญาฉบับนี้นะครับถ้าหากว่าเรามองกันไกลๆมองกันยาวๆคุณประชุมอยากจะให้มีปริญญาลักษณะแบบนี้ในประเทศอื่นๆที่เราส่งพี่น้องแรงงานไปมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเจาะจงประเทศไหน
0: จริงๆแล้วนี่กลุ่มงานที่มันต้องกลับมามองดูตัวเองครับพี่เพราะว่าศักยภาพแรงงานของเราเองเนี่ยนะคำว่า new player คือคนที่ลงมาตลาดใหม่ๆเนี่ยน้อยมากประมาณสักจริงๆคนบ้านเราไปทำงานแค่หลักแสนแค่นั้นเองนอกนั้น
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: คือไปอยู่ถาวรนะ
1: ครับ
0: new player ประมาณสักไม่เกิน5%ครับคือคนที่ไม่เคยไปเลยนะนอกนั้นคือคนที่เคยไปแล้วก็ย้ายไปโน่นไปนี่ไปประเทศโน่นนี่นั่นว่าไปฉะนั้นนิวเพลเยอร์เราน้อยมากคนบ้านเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่ไม่อยากย้ายถิ่นฐานก็อยู่หางานทําที่บ้านแล้วก็ชิวๆฮะอยู่บ้านไปนะคร
1: ค
0: ั
1: รับ บผม
0: ประมาณนั้นเคยมีโอกาสไปแนะแนวน้องๆที่จบปวชเงี้ย
1: ครับ
0: สนใจไปทํางานกับผมไหมเขาบอกว่าไม่ครับสนใจจะเรียนปวสต่อเพราะว่าการเรียนมันง่ายตื่นเช้ามาก็แบมือขอเงินแม่กลับไปโรงเรียน
1: สะด
0: ไม่
1: ว
0: ต
1: ก
0: ้อง
1: ด
0: ค
1: ี
0: ิดมาก
1: ครับ
0: นะแนวคิดก็เป็นแบบนั้น
1: คร
0: แต
1: ั
0: ่
1: บ
0: พอเรียนเขาจริงๆก็อย่างที่เราเห็นนะครับเพราะว่ากลุ่มที่เรียนแล้วก็มีความตั้งใจที่เรียนเนี่ยถ้าไปสายอาชีพเนี่ยมันช่วยเหลือตัวเองได้
1: อื
0: แ
1: ม
0: ต่
1: จริ
0: ส
1: ง
0: ายสามัญก็จะลําบากนิดนึง
1: ถูก
0: ล่าสุดเห็นไหมครับขนาดเป็นกัปตันยังต้องเสียเงินในการขึ้นบินเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเวลาที่เรามีความต้องการก็จะโถมเรียนกันนะ
1: ใ
0: แ
1: ช
0: ล้
1: ่
0: วก็
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็มาแย่งกันทํางาน
1: ใช่
0: แต่
1: ครับ
0: ก็เข้าใจได้เพราะว่าเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คาดคะเนลําบากมากว่าไม่
1: ถ
0: มี
1: ูก
0: การ
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ปลี่ยนแปลงแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ครับ
1: มครับทีนี้ถ้าว่าเราหันมามองในข้อที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของการรบระหว่างอิสราเอลบวกอเมริกาที่เขาปะไกทางอิหร่านอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็หยุดยิงหยุดหยุดอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วค่อนข้างเยอะในโดยเฉพาะทางอ่าวอาหรับพวกนี้นะครับคุณบรรจงมองว่าในอนาคตเนี่ยตรงนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่ต้องการแรงงานจากไทยไปเลยไหม
0: ถ้าคือถ้าสมมุติเนาะสมมุติว่ามันโลกนี้มีอยู่จริงเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าสันติภาพเนี่ยถ้าก็มันหยุดเลยเนี่ยนะแน่นอนมันจะมีการพัฒนานะต้องใช้พัฒนาคือซ่อมนะซ่อมแซมซ่อมบำรุงหรือสร้างใหม่เยอะเยอะม
1: ค
0: าร ก
1: ับ
0: นะครับ
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: เป็นโอกาสเราแหละนะอย่างวันนั้นที่ฟังอาจารย์ไพศาลเนี่ยบอกว่าถ้าอิหร่านเขาได้เงิน300,000,000 ดอลลาร์มาเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ควรจะเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็หาโปรเจกต์ดีๆมาทำก็จะสร้างเงินไม่เงินเนี่ยกับสร้างโอกาสให้กับแรงงานไทยแต่ว่าทางเราก็ยังก็ยึกยึกยักยักอยู่เพราะว่าเราก็มีปัญหาทางด้านการต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่ก็แสดงทีท่าเรา
1: ป
0: ช
1: ร
0: ั
1: ะ
0: ด
1: ว
0: เจ
1: ัต
0: น
1: ิ
0: มากไม่ได้ก็รอฟังข่าวอยู่เพราะถ้าหากว่าเกิดเขาบอกว่าเขาได้เงินมาต้องการแรงงานเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็มีโอกาสที่จะได้ไปทํางานตรงนั้น
1: ครับ
0: แต่ถ้าหากว่าตราบใดที่เขายังมีข้อขัดแย้งยังไม่สงบก็อยากจะฝากความเป็นห่วงและความปรารถนาดีไปยังแรงงานที่อยู่ที่โน่นแล้วนะครับดูแลตนเองดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เขากําหนดถ้าเกิดสัญญาณเตือนก็ต้องเข้าไปเชลเตอร์หรือบ้านเราเรียกว่าหลุมหลบภัยนะจริงๆไม่ได้เป็นหลุมนะถ้าหลุมน่าจะเป็นเวียดนามนะของเขาจะเป็นห้องเชลเตอร์คือเป็นห้องมั่นคงมีห้องที่แข็งแรงเข้าไปอยู่และปลอดภัยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเป็นห่วงน้องๆที่ไปทํางานภาคเกษตรที่อิสราเอลเนี่ยพอเวลาเขายิงมาก็ยืนถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอส่งให้ทางบ้านซึ่งไม่ต้องทําตัวเป็นพระเอกครับเพราะว่าหลายคนที่เสียชีวิตไปก็
1: ก็
0: เก
1: แบ
0: ิด
1: บนั้น
0: เจอลูกหลงเพราะว่าเวลาเขายิงกันแตกกลางอากาศเนี่ยสะเก็ดที่ลงมาเนี่ยแค่ชิ้นเดียวเท่านี้โป้งเนี่ยนะถ้ามาลงหัวเราเนี่ยก็เรียบร้อยหรือโดนส่วนใดส่วนหนึ่งก็ขาดกระจุยครับก็ฝากเรื่องนี้ครับ
1: ครับดังนั้นวิถีชีวิตในการใช้แรงงานในต่างประเทศไม่มีอะไรง่ายนะครับ อยู่ด้วยความยากลําบากว่าด้วยการที่ทักษะความรู้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เป็นแต้มต่อที่ค่อนข้างที่จะน้อยคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าหากว่าเราจะส่งเสริมให้พี่น้องที่ใช้แรงงานไปต่างประเทศหลักๆเลยก็คือว่า skill base เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันจะไม่พอไหมครับเพราะว่าโลกมันหมุนไว AI มันก็มาหลายอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าเกิดอยากจะไปทำงานต่างประเทศเอาที่ได้เงินแล้วก็มีความรู้สึกก้าวหน้าไปไม่ได้ไหมต้องทำยังไงครับ
0: สำหรับผมและผมมีความเชื่อว่าการฝึกการเรียนการฝึกอบรมเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็เป็นทุกคนสามารถทำได้นะครับเพราะอย่างผมยกตัวอย่างอย่าง1,000 คนที่ผมส่งไปที่ฮุนไดที่แอฟริกาที่เกาหลีใต้เนี่ย
1: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งเนี่ยมาเรียนที่เราครับที่ศูนย์ทดสอบฝีมือ KTC ลำลูกกาคลอง4แต่ว่าก่อนเรียนเขาก็จะมีเบสิกมาระดับหนึ่งพอเขาแจ้งว่าจะต้องใช้คนเชื่อมฟลักคลองเนี่ยจากที่เคยเชื่อมไฟฟ้าธรรมดาก็มาเรียนเสร็จแล้วก็สอบผ่านก็ไปทำงานนะซึ่งคือเราเชื่อว่าการเรียนการฝึกฝนนะทุกคนสามารถทำได้ขอให้มีความตั้งใจจริงในการที่จะเรียนภาษาเช่นกันนะครับภาษาเวลาที่ผมสอนคนงานหรือเราเปิดค่ายอังกฤษเนี่ยเราเน้นว่าให้เขาเรียนแค่5กลุ่มคำก็พอนะครับคือรู้จักการกล่าวคำทักทายรู้จักกล่าวคำขอบคุณกล่าวคำขอโทษกล่าวคำอำลาที่ยากหน่อยคือการตั้งคำถามอันสุดท้ายเนี่ยเรียน5กลุ่มคำนี้ครับรับรองว่าไปได้ทั่วโลกครับแล้วถามให้เป็นนะไม่ต้องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดได้ถูกต้องเล่าฟังแล้วมันน่าชวนฟังนะอันนั้นดีกว่าไม่จำเป็นต้องพูดเยอะเพราะเราไม่ใช่นักวิชาการนะครับแล้วอย่างที่บอกนั่นแหละเราเตรียมความพร้อมในการสอบเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนนะครับดูตัวเองให้พร้อมก่อนดังนั้นส่วนมากนะเวลาไปสอบไม่ผ่านเนี่ยก็เวลาออกจากห้องสอบเป็นไงรู้ไหมครับแล้วบอกสอบเคี่ยว สอบยากคือ อยากฝากทุกคนว่ามันอยู่ที่ตัวเราเราไม่เคยมองว่าตัวเราไม่พร้อมนะมองว่าก็สอบยากแต่ถ้าเตรียมความพร้อมนะมันไม่ยากหรอกครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมันเรียนรู้ได้ครับ
1: จริงใช่
0: เรียนรู้ได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วทุกวันนี้สื่อมันเยอะมากเนี่ยสื่อมันมีอยู่บนมือถือเราเลยครับสอบฟรีก็เยอะแยะ
1: มันต้องเป็นคนขยันนะขยันเรียนรู้ขยันสังเกตนะครับขยันคิดขยันหลายอย่างไอ้ลูกขยันนี่เอาให้หลายคนเอาตัวรอดได้เยอะพอสมควรนะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับต้องเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนอ่ะไปอยู่นอกนี่สนุกครับจะได้ความรู้เยอะแยะมากมายล่าสุดนี่ผมกำลังฟอร์มหลานชายผมจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งวิศวกรไฟฟ้าที่โคราชนะ
1: ฮะ
0: จากผมให้ไปลองเป็นช่างดูแล้ว2-3 ปีไปเที่ยวนี่ผมให้เป็นผู้จัดการครับ
1: ยอดเยี่ยม
0: ตอนนี้ให้เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับครูนะคุณต้องเอาให้แม่นต้องไปให้ได้ต้องแบบนั้นครับ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วเวลาที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตน่ะมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เขาก้าวไปข้างหน้าต่อดังนั้น
0: ต้องครับ
1: เราก็คงจะได้เห็นใช่ไหมครับพี่น้องชาวไทยที่มีฝีมือแรงงานไปเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆในต่างประเทศเป็นนายช่างใหญ่เอ่ยเป็นผู้เป็นเชฟระดับที่ต้นๆอะไรอย่างนี้มีน้อยหรือมีเยอะแค่ไหนยังไงฮะ
0: ผมเอาแบบท็อปๆเลยแล้วกันช่างซ่อมเครื่องบินเนาะ
1: ครับผม
0: รู้จักพี่คนหนึ่งเป็นช่างซ่อมเครื่องบินอยู่บริษัทของฝรั่งเศสที่ตั้งในไทยเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เขาเชื่อฝีมือช่างไทยมากนะครับในเรื่องการซ่อมเครื่องบินเนี่ยเพราะช่างเราประณีตนะฝีมือประณีตใจเย็นแต่ก็อยู่ที่คนด้วยแหละคนที่ประณีตคือประณีตจริงๆนะครับอย่างตอนนี้ที่สิ่งที่ผมเตรียมก็คือผมจะน่าจะได้ไปโปรแลนด์วันที่15ที่จะถึงนี้นะจะไปดูว่าผมได้แจ้งท่านทูตไว้แล้วจะแวะไปคุยกับท่านทูตแล้วก็ไปดูหน้างานนายจ้างที่เขาต้องการแรงงาน
1: อ
0: ันนี้เป็นข่าวสำหรับพี่น้องแรงงานไทยที่สนใจเนาะอันดับแรกคือต้องเตรียมเรื่องภาษาก่อนเน
1: า
0: ะดังนั้นพอเราตั้งใจจะไปปั๊บเนี่ยตัวเราต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมให้พร้อมพอถึงเวลาสอบเราจะได้ไปอยู่แถวหน้าก็จะเป็นงานต่ออู่ต่อเรือยอทครับเรือยอทเป็นเรือหรูอ่ะเป็นงานแบบประณีตมาก
1: ฮะ
0: ต่อเสร็จแล้วขายลำหนึ่งก็ประมาณ200 ล้านอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราเป็นช่างก็คือช่างแล้วก็ทำให้มันก็เหมือนเราเป็นช่างมาทำอาคารหรูหราราคาหลายพันล้านอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไปฉะนั้นนี่สิ่งที่เราต้องการคือช่างฝีมือจริง
1: ๆ
0: อย่างเขาอย่างกรณีช่างไฟอย่างเงี้ยนะ
1: ฮะ
0: ก็ต้องเป็นช่างไฟแบบฝีมือประณีตนะทำงานออกมาให้เนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าไฟฟ้าที่มันลอยอยู่ในน้ำไปกับเรือถ้ามันเกิดขัดข้อง มันจะต้องชัดเจนต้องแก้ไขได้นะครับแล้วก็ช่างเชื่อมสแตนเลสนะเพราะงานเรือทั้งลำต้องเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะเหล็กดำไม่ใช้วัสนิมช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างเงี้ยนะครับนะช่างไฟเบอร์พวกนี้ครับที่เดี๋ยวเราจะไปดูที่พักที่หลับที่นอนแล้วดูหน้างานว่ามีความปลอดภัยไหมแล้วให้เจ้าหน้าที่ทั้งทูตเนี่ยไปร่วมประเมินด้วยถ้าเขารับรองเอกสารเสร็จเราก็จะประกาศรับสมัครครับ
1: ครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดจะไปทำงานต่างประเทศนะครับก็ติดต่อได้ที่ศูนย์ทดสอบฝีมือ KDC ลำลูกกาคลอง4ปทุมธานีนะครับ
0: ต้องครับ
1: ไปเซิร์ชใน Google ก็น่าจะเจอขอบคุณคุณประจงครับอยากคุยต่อแต่เวลาหมดแล้วโอกาสหน้า
0: ฝากคาถาหน่อยฝากคาถาหน่อยฝากคาถาหน่อยสกถาคนสำเร็จก็คือทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีต้องไม่มียาเสพติดไม่เล่นการพนันไม่เมาขาดงานไม่ท่องเที่ยวราตรีทำบัญชีโคเรือนแล้วก็เลือกคบเพื่อนดีมีรวยแน่นอนครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับสวัสดี
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพักขมลรับลูกทนายอั๋นจี้กรรมธิการพัฒนาการเมืองทลายขบวนการโกงสอบท้องถิ่นที่อาคารรัฐสภานางสาวพักขมลหนุนอนันต์ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนรับหนังสือจากนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายพัทรพงษ์เปิดเผยว่าแม้ก่อนหน้านี้ปปช.และตำรวจสอบสวนกลางจะมีการจับกุมและพบพฤติการแก้ข้อสอบอย่างชัดเจนแต่กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัดกลับยังไม่มีความชัดเจนในการนำตัวการใหญ่มาลงโทษด้านนางสาวพักขมลระบุว่ากรรมาธิการได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปัจจุบันแต่มีข้อมูลโยงย้อนหลังถึงปี2566ถึง2567และอาจเป็นขบวนการเดียวกันโดยมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้พุ่งสูงถึงประมาณ 4,500 ล้านบาทถือเป็นกรณีทุจริตขนาดใหญ่ที่ต้องหาผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังปัจจุบันข้อมูลและหลักฐานกระจัดกระจายอยู่ทั้งที่กระทรวงมหาดไทยและปปช.หากยังแยกส่วนแบบนี้กรรมาธิการจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการสืบหาข้อเท็จจริงที่สุจริตที่สุดเพื่อรวบรวมนำเสนอให้สังคมร่วมตรวจสอบสำหรับกรอบเวลาคาดว่าจะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมของกรรมาธิการภายในสัปดาห์นี้และจะเริ่มพิจารณาทันทีแม้จะเป็นช่วงปิดสมัยประชุมโดยมองว่ากรอบเวลาที่รัฐบาลตั้งไว้7วันหรือปปช.ตั้งไว้3ถึง6เดือนนานเกินไปเพราะความเสียหายต่อระบบราชการเกิดขึ้นแล้วตำรวจไซเบอร์จับอินฟลูสาวสองสายเซ็กซี่โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันศาลสั่งจำคุก8เดือนสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสอท.1ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในห้วงการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในทุกมิติจนพบการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบัญชีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คนได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบวิวแล้วใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์พร้อมแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์เมื่อมีคนกดลิงก์ดังกล่าวจะนำไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถฝากเงินและเล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงพันตำรวจโทโชคชัยแสงอยู่สารวัตรกองกำกับการ1บก.สอท.1ได้นำทีมชุดสืบสวนร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถระบุตัวว่าคือนายอรัญญาหรือไอริสอายุ21ปีจึงร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ล่าสุดนายอรัญญาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ตามหมายเรียกเบื้องต้นรับสารภาพถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงโดยทำมานานกว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8เดือนแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษ

0: เหลือกักขัง4เดือนไม่รอลงอาญายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาพุ่งเกือบ 2,300 คนแล้วฮอร์เฮโรดิเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาแถลงว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกต่อเนื่องขนาด 7.2 และ 7.5 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,295 คนและมีผู้ได้รับผลกระทบอีกกว่า 12,000 คนด้านเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา7วันขณะเดียวกันประชาชนและคณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าดำเนินการช่วยเหลือล่าช้าและไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่กำลังเผชิญวิกฤตอย่างรุนแรงด้านทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทเผยผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีอาคารบ้านเรือนพังเสียหายและถูกทำลายไปแล้วราว 59,000 หลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
9: ปิดนาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเต็นจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศค่ะตามสถานการณ์ภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยกันต่อเนื่องนะคะเซนติเมนต์นั้นก็ค่อนข้างดีค่ะแม้ว่าเมื่อวานนี้นะคะเปิดมาแตะ 1,600 จุดนะจะไม่สามารถยืนอยู่ได้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยถอยไปปิดลบอ่อนๆค่ะวันนี้ต้องติดตามกันต่อนะคะแต่ว่าที่เห็นภาพความเคลื่อนไหวแล้วว่า ภาพความผันผวนที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดที่ lead ด้วยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI แล้วก็ชิปนะคะเพราะว่าราคาหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของชิปนั้นเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็ร่วงลงยกแผงเลยนะจากประเด็นในเรื่องของความกังวลนะว่าจริงๆแล้วนั้นความต้องการที่แท้จริงอาจจะไม่เป็นดังที่คาดการเอาไว้นะคะก็เลยทำให้หุ้นหลายๆตัวนั้นเนี่ยปรับตัวร่วงลงมานะคะแล้วก็หุ้นเหล่านั้นก็เป็นตัวสำคัญในการเวทดัชนีในหลายๆตลาดด้วยนะคะโดยเฉพาะทางฝากที่ขึ้นร้อนแรงก่อนหน้านี้ที่เราติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝากของไต้หวันนะคะหรือจะเป็นเกาหลีใต้นะคะแล้วก็อีกในหลายๆตลาดนะวันนี้ตลาดเหล่านั้นนะคะก็เลยมีการปรับตัวลดลงพอสมควรนะอย่างคอสปีเกาหลีใต้ตอนนี้เรียลไทม์ก็ลบอยู่ 3.57% นะ296จุดนะคะทางฝ้าของนิกกี้225ก็ไปในทรงเดียวกันนะคะลบไป 1.29% 910จุดนะคะทางฝ้าของตลาดหุ้นจีนค่ะก็สวนทางนะคะบวกขึ้นมาหางเสงเรียลไทม์บวกอยู่ 0.59% ค่ะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะตอนนี้ก็เคลื่อนไหวช่วงแคบๆนะบวกลบตอนนี้ยังไม่ถึง1จุดนะตอนนี้เรียลไทม์ก็บวกอยู่อ่อนๆ 0.11 จุดนะดัชนีอยู่ที่ 1,867 จุดค่ะส่วนบ้านเราภาพของตลาดหุ้นไทยนั้นเนี่ยนะคะแน่นอนแม้ว่าจะมีเดลต้าที่ต้องถูกแรงกดดันตามไปด้วยสำหรับภาพใหญ่ๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชิ้นส่วนแล้วก็พวกชิป AI เนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้กลุ่มแบงค์นะคะที่เป็นเสาหลักของตลาดนะเลยทำให้ตลาดสามารถประคับประคองตัวได้ดีนะเพราะวันนี้อย่าง KBank Real Time ก็บวกมาถึง 4% นะคะแล้วก็เดลต้าแม้จะลงไป7บาท 2.15% นะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราไปตรวจสอบบรรยากาศการกันนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรนะพูดคุยกันค่ะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
10: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
9: ค่ะเจอกันนะวันพฤหัสบดีนะวันนี้ภาพวันที่ภาพของตลาดนั้นต้องบอกว่าก็หลายๆตลาดที่มีลีดด้วยหุ้นกลุ่มชิปกลุ่ม AI ปรับตัวร่วงลงแรงเนาะคุณเจริญใช่ไหมคะส่วนบ้านเราวันนี้แบงก์เป็นเสาหลักเนาะคุณเจริญได้แบงก์มาค้ำได้ดีเลย
10: ค่ะนะครับก็แน่นอนก็คือหนูว่ามันเป็นไงดีมันเป็นเหตุของการหาหุ้นมาให้เห็นขายหุ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเพราะว่าจริงๆไอ้โจพวก AI พวกนี้มันต้องดูยาวๆนะนะครับเนี่ยเพราะว่าวันนี้แน่นอนมันลงทุนกันเยอะถูกไหมทุกคนก็แห่กันมาเข้าไปกันเยอะมันก็เลยบอกว่าใช้เงินลงทุนเยอะคำถามคือทำแล้วคุ้มหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบไปถึงหุ้นกลุ่มชิปด้วยเพราะว่าพวกเอไอพวกนี้มันใช้ชิปเยอะนะครับเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาชิปมันเลยสูงนะครับเนี่ยพอมันสูงปุ๊บเนี่ยมันคำถามคือถ้ามันไม่คุ้มแล้วก็ทำยังไม่คุ้มเนี่ยจะสุดท้ายชิปจะยืนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็โยงกลับไปใหม่นะครับนะเอ็มภาพที่ออกมามันก็เลยดูมันก็มีแรงขายออกมาซึ่งบ้านเราก็แน่นอนตัวที่กระทบก็คือเดลต้านะครับนะแล้ววันนี้เดลต้าก็ลงไป9บาทก็ตอนนี้ก็ลดสั้นสุดลง9บาทนะก็มีผลกระทบเนี่ยก็อยู่ราวๆเกือบ9จุดนี่แหละนะครับนะก็ทำให้ภาพที่ออกมาทุกทีฮะตอนนี้ลงไป8บาทคือลบ9ประมาณ 8.9 นะครับนะก็ลงมา9จุดได้ถึงกลมนั้นถือว่าทรงเนี้ยถือว่ามันเป็นภาพของตลาดที่มันไปตามกระแสนะครับนะแล้วอย่างที่คุณจินตนาการคือเช้าเนี้ยคือมันมีแรงซื้อเข้าไปในหุ้นกลุ่มแบงค์คือแรงซื้อเยอะเลยนะนะครับนะเพราะว่าดูจากเคแบงค์วันนี้บุกไป9บาท10บาทตอนนี้นะคร
9: ับ
10: ก
9: ็คือ
10: บ
9: ุก
10: ได้แรง
9: ใช
10: ่ค่ะครับแล้วไม่ได้มาตัวเดียวนะมาแบงค์ใหญ่
9: มาทั้งกลุ่มเลยแบงค์ใหญ่มาหมด4ตัวแรกเลย
10: นะครับพาเลทมาเลยนะครับนะแล้วก็อีกอย่างที่เห็นอยู่คือ XY เองวันนี้ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้วันก่อนหน้านู้นเค้าแรงแล้วก็เมื่อวานพักวันนี้กลับมาใหม่บุก4บาทเงี้ยนั่นแสดงเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเริ่มฉีกตัวเล่นแล้วก็หันมาเน้นพวกโลจิสติกเพลย์มากขึ้นนะครับนะแล้วก็แน่นอนพอแบงค์แผลได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวดูกันต่อนะเพราะบางบาทเนี่ยสังเกตว่าบ้านเราจะมาคึกคักพบดูเหมือนโฟลว์จะเข้าช่วงบ่ายบาทนะครับนะเดี๋ยวต้องมาดูเพราะว่าพอแบงค์บุกได้ปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาติอ่ะแบงค์มันจะมาคู่กับฝั่งของแรงซื้อของต่างชาตินะครับนะเดี๋ยวต้องดูว่าบ่ายคึกคักต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยท่านถ้ามองอย่างนี้วันนี้ผมถือว่าแบงค์เองก็จะเป็นตัวช่วยตลาดแล้วก็ทำให้เซ็ตเองยังมีโอกาสที่จะติดลบอยู่เนี่ยอาจจะพลิกกลับไปบุกได้เหมือนกันนะครับ
9: ค่ะอะไรที่หนุนนำให้แบงค์คือจริงๆราคาก็ขึ้นมาต่อเนื่องเนาะคุณเจริญแล้วก็ยังไปต่อแบบไม่หยุดเลยเนี่ยอะไรเป็นแรงหนุนนำสำคัญน่ะคุณเจริญแล้วหลายคนจะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คือไม่อยากไปไล่ราคาเนาะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหก็ยังไปต่อเนื่องเลยแล้วก็เม็ดเงินต่างชาติเข้าคืออะไร
10: คุณได้แต่นั่งดูตา
9: ไม่กล้าซื้อใช่คนไม่กล้าซื้อ
10: คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วใครไทยใครเทรดหุ้นแบงค์หรือว่าติดตามแบงค์มันจริงๆเนี่ยผมว่าคนเขาเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทรงมันมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเนี่ยคือผู้การปีเนี่ยแบงค์เนี่ยถ้าเทียบกับตัวอื่นนะถือว่าเป็นคู่ที่เฟอร์ฟอร์มที่สุดแล้วก็แข็งที่สุด นะบางครั้งบางคราวผมว่ามันแข่งกับเซตได้ซ้ำไปคือเซตมันลงยืนก็ไม่ค่อยลงอ่ะนะครับนะแล้วมันก็ยืนมาได้ดีมาตลอดนะครับคือกลุ่มแบงค์แล้ววันนี้พอสักการคำถามคือเอ๊ะแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องซื้อแบงค์หรืออะไรนะครับหนึ่งที่ผ่านมาแบงค์จ่ายผลดีนะครับนะแล้วช่วงหลังก็มีการจ่ายผลที่ถือตาที่ดูและดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเรื่องตามผลนะครับนะและที่มันคือถ้าเราดูโดยเนื้อแท้กลุ่มแบงค์จริงเนี่ยที่ผ่านมาก็กำไรดีมันทุกไตรมาส
9: แหละ
10: ถ้ากำไรก็กำไรดีนะหลักหลายพันล้านถึงหมื่นล้านเงี้ยผมว่ามันโอเคมันคืออาจจะมองเอ๊ะทำไมบางครั้งมันดรอปลงเนี่ยแต่คุณจะดื่มคุณดูตัวเลขมันก่อนมันยังไงโตขนาดนั้นนะครับนะงั้นตรงจุดนี้เองทำให้เห็นว่ากลุ่มแบงก์มันยังไปมันได้ดีอยู่ได้ตัวมันเองนะครับนะและที่สำคัญเองเขาก็มีสำรองครบอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับนะแล้วเริ่มมองในเศรษฐกิจเกี่ยวกับวันนี้เราเริ่มมีการบอกว่าบ้านเราเนี่ย GDP เนี่ยมันต้องสองหรือเพิ่มพิสประมาณสองกว่านิดๆอะไรเงี้ยนะครับนะน้องเห็นว่ามันก็ยังมีกลัวของมันอยู่นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราทำเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยมันโตได้มันแข็งตัวได้จริงเนี่ยกลุ่มแบงก์ยังไงก็แต่มันได้ผลประโยชน์อยู่แล้วไม่ว่าทางตรงทางอ้อมนะครับนะอันนั้นเองก็ทำให้ภาพตลาดก็เลยดูกลุ่มแบงก์เนี่ยได้เป็นกลุ่มที่ดูปลอดภัยแล้วก็เข้าไปได้ต่อนั้นต่างชาติเลยกลับมาวนว่าเข้ามาในกลุ่มแบงก์เนี่ยเยอะอยู่พอสมควรนะครับ
9: ค่ะฟังดูแข็งแรงแบบนี้กลยุทธ์ในกลุ่มแบงค์สำหรับใครที่สนใจคุณเจริญจะแนะนำยังไงนะวันนี้ที่ราคาขึ้นมาขนาดนี้แล้ว
10: นะคือวันนี้กับวันก่อนคนละราคานะครับนะแล้วคือถ้ามองในแง่ของการเทรดหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยถ้าเรามองแบบตามสัญญาณเทคนิคที่เขาเล่นกันนะฮะนะครับในกลุ่มแบงค์ช่วงนี้คือต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้มันน่าจะโอเวอร์บอทนะครับกลุ่มแบงค์นะคือมองในเชิงของอะไรนะไอตัวการซื้อการขายเขาช่วงที่ผ่านมานะครับนะโอบอสนะครับนะดังนั้นโดยปกติเนี่ยถ้ามันหุ้นโอบอสปุ๊บเนี่ยหมายความว่ามันคนซื้อเข้าไปเยอะแล้วเนี่ยช่วงนี้กลุ่มแบงก์อาจจะมีโอกาสการถูกเช็คได้เหมือนกันนะครับนั้นจังหวะนี้ถ้าคุณคิดจะเข้าเนี่ยคุณต้องดูจังหวะนิดนึงนะคือซื้อช่วงอ่อนตัวนะครับนะแต่เผื่อว่าวันนี้มันไม่รอมันกระชากขึ้นไปเลยนะครับนะดังนั้นตัวกลุ่มแบงก์ช่วงนี้คุณต้องฟลิกตัวให้ดีนะครับนะช่วงนี้เรามองตัว SCB เนี่ยน่าสนใจเพราะราคาถือว่ายังขึ้นแบบมีแกให้เล่นน่ะนะครับเพราะว่ามันที่ผ่านมามันขึ้นมาเองขึ้นมากลับอยู่ที่เดิมหลังจากที่มัน XD ไปก่อนหน้าแล้วมันลงไปวันนี้มันกลับขึ้นมายืนเหนือแล้วกำลังเล่นขึ้นไปต่อนะครับกำลังกดตัวอื่นอยู่นะครับนะแล้วก็ตัวคือ BBL ฮะถือว่าราคายังมีแกให้เล่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งขยับขึ้นมาได้ไม่เยอะแต่ตัวที่ไปแรงคือ KBank ช่วงนี้นะครับ
9: ค่ะนอกจากกลุ่มแบงค์คุณเจริญคะณวันนี้เองเนี่ยจริงๆยังมีกลุ่มอะไรที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็ยังสามารถลงทุนได้โดยที่เข้าได้ไม่ต้องรออ่อนตัวอย่างที่กลุ่มแบงค์อาจจะต้องรอเราต้องไปไล่กันเลยไม่ไล่ราคาอะไรเงี้ยค่ะ
10: คุณต้องมองเรียกว่าหุ้นแลกกาดนะหุ้นที่ไม่ค่อยขยับตัวนะครับก็จริงแล้วมันมี2กลุ่มที่ได้เป็น3กลุ่มที่เรามองอยู่คือ1ก็คือคอมเมอร์สนะฮะ
9: นะ
10: ซึ่งราคาก็ไม่ค่อยไปไหนนะเช่น CBR เงี้ยนะครับทรงแถว4647เนี่ย4647เนี่ยวิ่งขึ้นเป็นกองอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ผมว่าเขาได้อยู่ตัวของ CBR ตัวนึงนะครับแต่กลุ่มคอมเมอร์สนะฮะแล้วก็อาจจะมองกลุ่มพวกไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าราคาไฟแนนซ์เองก็ไม่ได้ขยับไปไหนเหมือนกันขึ้นลงอยู่ในกรอบแคบมากนะครับนะผมว่าเป็น NBC สวัสดิ์พวกเนี้ยผมว่าก็ยังน่าตามนะผมว่าเชื่อว่าจริงถ้าแบงค์มาได้จริงกลุ่มนี้มันน่าจะเป็นตัว
9: รอตามจะตามมาน
10: ะครับใช่นะครับนะ
9: ค่ะ
10: แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่มองอยู่คือกลุ่มโรงพยาบาล
9: ค่ะ
10: นี่ไม่ค่อยมาแต่เผื่อว่าโรงพยาบาลมันไปติดประเด็นอะไรฮะตัวใหญ่เนี่ยมันไปติดเรื่องตอนออกกลางนะฮะเพราะว่าคนมาใช้บริการเนี่ยมันจะฝั่งนั้นเยอะนะครับนะนั้นถ้าเกิดว่าราคามันก็เลยไม่ค่อยแตกอะไรเท่าไหร่แล้วต้องดูสถานการณ์ถ้าสถานการณ์มันขี้ขาดปุ๊บเนี่ยกลุ่มนี้ก็ได้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับ
9: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดู most active เลยนะคุณเจริญว่ามีตัวไหนโดดเด่นน่าสนใจหลายตัวก็น่าจะคุยไปละเพราะวันนี้กลุ่มแบงก์ก็โดดเด่นมากันเต็มสตรีมเลยแล้วมีตัวอื่นแซกซึมเข้ามานี้เป็นยังไงบ้างคะคุณเจริญคะสำหรับตัวอื่นที่เข้ามา
10: ตัวแรกคือ SCB เนี่ย151วันนี้บวก350นะครับแล้วก็ KBank 228บวก10บาทนี่ถือว่าแรงมากนะแล้วก็ BBL 186ถึง5นี่บวก50อันนี้ก็ถือว่าแรงนะเพราะจริง BBL เองเขาเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะแทบตัวช้านะฮะแต่วันนี้บวกแรงเลยนะครับนะแล้วก็กรุงไทยแบงค์ครับ39.25บวกบาท25นะครับนะเดลต้าครับ316วันนี้ลบไป317ลบไป8บาทนะครับนะ AOT 64.25ลบไป50ตังค์แล้วก็สอพอครับ130.5ลบ1บาทนะครับนะสังเกตว่าหุ้นกลุ่มที่อินน้ำมันเนี่ยช่วงนี้ราคามันสวิงเนี่ยเพราะว่ามันตามกระแสเรื่องโน้ตออกกลางนะครับพอสถานการณ์มันเริ่มดูนิ่งขึ้นราคามันไม่เหวี่ยงปุ๊บเนี่ยหุ้นมันไม่ค่อยขยับนะครับนะแล้ว KJP ครับ 100.5 ครับนี่บวกบาท50นี่ก็ถือว่าแรงนะเพราะว่าขึ้นมาก่อนหน้าแล้ววันนี้ยังยืนบวกได้อยู่นะครับนะKDC ครับ34บาทบวกมา75ตังค์อันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าราคายังถือยังไม่เยอะนะครับนะ Advance ครับ367นี้บวก4บาทนะตัว Advance นี่ที่เราพูดมาเสมอคือถ้าลงซื้อขึ้นขายทำรอบเรื่อยๆเนี่ยถือว่าเล่นรอบได้ตลอดเวลาสักตัวเลย Advance ช่วงนี้นะครับ
9: ข่าวนี้หลายตัวค่อนข้างสดใสนะคิดว่าอาจจะมีโอกาสที่ตลาดอาจจะกลับมาพลิกบวกได้เหมือนกันนะคุณเจริญใช่ไหมคะนี่เป็นถ้าไม่สุดเดลต้าในระบบได้สวยเหมือนกันนะวันนี้ใช่ไหมคะสำหรับภาพของเซตเองค่ะ กรอบให้ไว้ยังไงคะคุณเจริญสำหรับวันนี้เมื่อวานมีแต่1,600นะคุณเจริญแล้วก็ยืนไม่ได้นะแล้วปิดลบอ่อนๆไปวันนี้น่าจะทรงไหนคะคุณเจริญถ้าดูแล้ว
10: คือตอนนี้จริงๆถ้ามองจุดแล้วก็อยู่แถวช่วงเลย18-1580ถึง70แนวรับนะฮะแล้วก็ต้านหลักก็คงมองที่1,600นะครับนะก็อยากให้มองตลาดอย่างที่เราพูดเสมอว่าอยากให้มองด้วยความมั่นใจว่าทิศทางตลาดหุ้นยังดูโอเคอยู่นะครับนะแล้วก็บ้านเราเองช่วงจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรในตรงเรานะนะครับนะคือว่าเราต้องดูเรื่องของต่างชาตินะว่าโฟลว์เข้าต่อหรือเปล่าถ้าเข้าต่อหุ้นจะขึ้นได้เร็วนะครับนะกระแสนอกแน่นอนเป็นเรื่องหลักคือเรื่องพวกธุรกิจ AI ว่าจะเหวี่ยงให้หุ้นมันเหวี่ยงมานะครับนะแต่ถ้าเรามองด้วยตัวของเราเองก่อนว่าถ้าเราไม่มีอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วก็เออร์เน็งที่กำลังจะออกเนี่ยถ้ายังโตได้อยู่และดีได้อยู่เนี่ยมันก็น่าสนใจในการเข้าไปซื้ออยู่เหมือนกันนะครับ
9: ค่ะก็ยังมีโอกาสอยู่นะจริงๆแล้วภาพของบ้านเรานะแล้วก็ทิศทางแนวโน้มดูเหมือนว่ามีปัจจัยเชิงบวกรออยู่พอสมควรนะคุณเจริญนะฟันโฟของต่างชาติก็เห็นสัญญาณที่ดูดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญ
10: ค่ะครับผมครับสวัสดีครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันค่ะเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อเนื่องแล้วกันนะแต่เอาเป็นว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและเห็นกลุ่มแบงก์เห็นตัวใหญ่ๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่เราสามารถที่จะเข้าลงทุนได้นะส่วนกลุ่มที่เติบโตต่อเนื่องแล้วเป็นเสาหลักอย่างแบงก์เนี่ยจะเข้าก็อาจจะต้องดูจังหวะดูการอ่อนตัวสักหน่อยนะเพราะราคาขยับขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วพอสมควรเหมือนกันนะคะเอาล่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะที่เราตรวจสอบกันเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งสินทรัพย์แล้วกันวันนี้จริงๆอีกหนึ่งสินทรัพย์นะที่ขยับขึ้นมาได้ดีเนี่ยก็คือราคาทองคำนะคุณผู้ฟังหลังจากที่เขาอ่อนแรงลงไปนะไปแตะแถวบาทละ62,000 บาท63,000 บาทนะคะวันนี้เนี่ยนะคะราคากลับขึ้นมานะคะตอนนี้สมาคมค้าทองประกาศราคาทองคำครั้งที่4แล้วบวกมาบาทละ 1,000 บาทถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้นะตอนนี้รับซื้อ 63,850 ขายออก 64,050 บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 64,850 บาทนะทองก็ยังคงต้องจับตากันโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของเงินเฟ้อนะตัวเลขอะไรที่จะมาซัพพอร์ตว่าเองเงินเฟ้อจะมามากน้อยขนาดไหนแล้วมันจะไปส่งผลประเด็นในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยทองคำค่อนข้างคอนเซิร์นประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะก็ยังคงต้องตามกันนะเพราะว่าหลายคนคิดว่าน้ำมันดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันอาจจะม้วนกลับมาเป็นขาลงแล้วก็ได้สำหรับราคาทองคำที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็น่าจับตานะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะของราคาสินทรัพย์ในช่วงเช้าวันนี้นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำคุณผู้ฟังทุกช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันค่ะกับวิทยากรประจำของเรานะคุณหมอณัฐคุณธนัทศิวรังกูลจากคลินิกกองทุนวันนี้หมอณัฐจะชวนคุยในเรื่องของการลงทุนสายสุขภาพนะคะแล้วก็มีข้อมูลใหม่ๆนะว่าจริงๆเนี่ยสายสุขภาพเนี่ยเขามีการทำนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็พัฒนาในหลายๆเรื่องทีเดียวนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับหมอณัฐค่ะสวัสดีค่ะหมอณัฐค่ะ
11: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
9: ค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ถือว่าก้าวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเนาะหมอณัฐเมื่อวานนี้นะคะเขาสดชื่นสดใสกันเพราะว่าต้นเดือน1กรกฎาคมเขาได้ใช้ไทยช่วยไทย plus หลายๆคนรอหมอณัฐหลายๆคนรอจับจ่ายใช้สอยนะก็ถือว่า1เดือนที่ผ่านมาก็ดูมีความคึกคักนะหมอณัฐร้านค้าต่างๆถ้าไปถามพ่อค้าแม่ขายที่เข้าระบบเนี่ยก็รู้สึกว่ายอดขายอาจจะดูคึกคักกันนะหมอณัฐใช่ไหมคะค่ะ
11: ใช่ครับผมว่าในส่วนของการลงทุนก็คึกคืนไม่แพ้กันนะคุณดิวนะ
9: ใช่ใช่
11: ก็โอเคดีอยู่เหมือนกันครับถือว่า
9: ตลาดหุ้นไทยผ่านไปครึ่งปีเนาะหมอณัฐค่ะผ่านไปครึ่งปีดูตลาดหุ้นไทยสดใสเพราะว่าเห็นมีการทำตัวเลขละนะคะเพราะว่าจบช่วงของมิถุนายนไปใช่ไหมคะแล้วก็ครึ่งปีปรากฏว่าเซ็ตเนี่ยบวกไปได้ 25-26% นะหมอณัฐถือว่าทำผลงานได้ดีเลยเขาบอกว่าชนะดัชนีของ S&P 500ด้วยนะหมอณัฐที่ว่าทางฝั่งของอเมริการ้อนแรงแล้วเนี่ยแต่ไทยถือว่าทำได้ดีเลยในช่วงของครึ่งปีแรกนะคะค่ะแต่ครึ่งปีหลังจะเป็นยังไง
11: ไม่เชื่อนะไม่แย่นะต้องบอกว่าอย่างนั้นไม่แย่เลย
9: แ
11: ต่อันนี้แต่ส่วนครึ่งปีหลังนี่ก็ต้องไปดูกันต่อเนาะแต่ผมคิดว่าด้วย sentiment ของเรามีอยู่นะฮะก็คิดว่าน่าจะไปต่อได้แล้วก็ถ้าเราเห็นทางกรมงเองก็มาบอกว่ามติเอกฉันท์7-0เลยคุณดูนะมาเรียนนะว่า
9: ค
11: ิดไว้ 1% นะเพราะว่าดูแล้ว GDP น่าจะปรับขึ้นเล็กน้อยประมาณสัก 2.3% นะเพราะว่าผมคิดว่าก็ดูดีขึ้นนะแล้วก็ดอกเบี้ยโครงช่วยฝั่ง SME ครับ ถ้ามีครัวเรือนได้ค่อนข้างเยอะผมว่าคงไม่ได้ปรับขึ้นนะเพราะดูข้างหนึ่งก็ยังเสถียรอยู่แต่ไม่เหมือนกับยุโรปนะฮะไม่เหมือนกับยุโรปฝั่งญี่ปุ่นนะเขาต้องขึ้นพี่ใหญ่นิดนึงนะฮะฝั่งยุโรปขึ้น 0.25 มั้งนะครับเพราะว่าเขาต้องการเรื่องของการแลกเปลี่ยนด้วยนะค่าเงินด้วยแล้วก็ความเสถียรภาพนะพยายามสู้กับเงินเฟ้อพอสมควรนะญี่ปุ่นก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะมาที่21%ละนะขึ้นอีก25%นะฮะ 0.25% นะครับ
12: ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ติดตามการเดี๋ยวเป็นว่าสถานการณ์ก็เหมือนดูดีขึ้นแต่ก็ยังมีปัจจัยที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะที่เราก็อัปเดตกันตลอดเลยเหมือนกันเนาะหมอนัทก็ยังต้องตามกันประเด็นของทิศทางดอกเบี้ยอเมริกานะก็ตามกันแล้วก็พัฒน์ในเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะหรือว่าทางภาพเศรษฐกิจนโยบายของคุณทรัมป์หลังจากนี้เนาะจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือความคืบหน้าอิหร่านกับอเมริกาอิสราเอลแม้ว่าหลายคนจะมองข้ามช็อตกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในระหว่างทางก็คงต้องอัปเดตสถานการณ์กันเป็นระยะเหมือนกันใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะ
11: ใช่ครับ
12: ค่ะแต่ว่าวันนี้หมอนัทจะชวนคุยกันในเรื่องของสายสุขภาพใช่ไหมหมอนัทการลงทุนสายสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คุยกันบ่อยเนาะแล้วก็เป็นเทรนด์ระยะยาวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งธีมการลงทุนที่หมอนัทมีความชื่นชอบโดยส่วนตัวด้วยนะที่เคยเล่าให้เราฟังใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะ
11: ใช่ครับก็ปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นหลายเรื่องนะฮะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โห longevity หรือว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันก็มาแรงนะฮะก็คิดว่ายังคงเป็นธีมที่น่าลงทุนอยู่ในระยะยาวๆเลยนะสำหรับพวกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาคุยเจาะลึกในบางเรื่องนะประมาณ 3-4 เรื่องนะครับว่าตอนนี้เขาเริ่มทำอะไรกันบ้างในสายสุขภาพและเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะถูกปรับใช้ที่อีกนานขนาดไหนนะฮะจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเฮ้ยถ้าเราลงทุนเนี่ยเราช่วงนี้จะมองการลงทุนในกลุ่มนี้ยังไงดีนะครับ
12: ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ลงทุนอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องของสายกองทุนสายสุขภาพอย่างลงเฮลท์แคร์ลง Global Healthcare เนี่ยอันนี้ต้องมีการปรับอะไรยังไงหรือเปล่าด้วยเนาะหมอนัทกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปหรือว่าเทรนด์ในเรื่องของการลงทุนสายสุขภาพที่อาจจะมีซับเซกเตอร์ย่อยออกไปอีกเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้หมอนัทเล่าให้ฟังเลยค่ะมีความน่าสนใจจุดไหนยังไงบ้างคะหมอนัทคะ
11: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาคุยประเด็นแรกกันก่อนนะครับคือตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขากำลังคุยเรื่องนี้กันอยู่ครับเรียก bio convergence นะครับแล้วก
12: ็
11: tech bio นะครับคือตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนเรื่องของชีวภาพชีววิทยาทั้งหลายเนี่ยมาสู่ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นวิศวกรรมที่มันเรียกว่าเขาแปลเปลี่ยนเอาชีววิทยาเนี่ยมาเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขนะฮะโดยการที่เอา AI เนี่ยมาช่วยนะครับลองผิดลองถูกใส่สารเคมีนู่นนี่นั่นให้เราแต่ว่าคราวนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาเปลี่ยนจากพวกสารต่างๆเนี่ยให้เป็นลักษณะของการคำนวณได้เป็นเคมีนะครับแล้วก็ฉีดเอาสารเคมีเหล่านี้ฉีดใส่จานเพาะเชื้อนะครับแล้วก็ทำให้เป็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นโปรตีนตัวใหม่ๆนะครับที่เอามารักษาโรคได้นะครับแล้วก็มันจะคล้ายๆเหมือนตอนนี้เรากำลังเอา AI ไปเขียนโค้ดทางชีวภาพแล้วกันอ่ะคุยนะครับท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพมากขึ้นตอนนี้เขากำลังคุยเรื่องนี้กันอยู่คือโปรแกรมมิ่งชีวภาพนะฮะอันนี้ผมว่าที่น่าสนใจมากเลยก็คือสร้างโปรตีนใหม่ๆจากการโปรแกรมมิ่งขึ้นมานะครับ
12: ค่ะโอ้น่าสนใจแล้วตัวนี้มันจะนำมาใช้ในแวดวงในเรื่องของสายสุขภาพยังไงบ้างครับหมอนะคะไอตัวโปรตีนเนี้ยค่ะ
11: โอเคคราวนี้โปรตีนพวกนี้มันอาจจะไม่มีอยู่ในธรรมชาติจริงๆนะครับแต่มันสามารถออกฤทธิ์รักษาโรคบางอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นนะสมมติว่าผมบอกว่าเฮ้ยผมต้องฉีดอินซูลินนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วอินซูลินมันแพงก็อาจจะสังเคราะห์โปรตีนตัวใหม่ขึ้นมานะครับทำอินซูลินตัวใหม่ขึ้นมานะหรือโปรตีนเป็นโปรตีนชนิดอื่นนะครับเพื่อขึ้นมาทดแทนนะครับหรือบางอย่างก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งมีชีวิตเนี้ยนะอาจจะมีโปรตีนบางตัวที่มันเขาเรียกอะไรไปช่วยให้ยีนเนี่ยมันรีเจนเนเรตได้นะหมายความว่ากลับมาเป็นภูมิเจ้าได้นะฮะแต่ทางธรรมชาติเนี่ยสังเคราะห์ไม่ได้นะครับสังเคราะห์ยากมากเขาอาจจะใช้วิธีการเนี่ยครับโปรแกรมมิ่งนะครับสร้างโปรตีนเนี่ยขึ้นมาจากการที่เราไปใช้ AI เนี่ยในการคำนวณแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็อาจจะเป็นยาบางอย่างที่มันเป็นยาเฉพาะจุดนะครับเป็นยาที่ทำให้เรากลับมาเป็นหนุ่มสาวได้นะก็คือโอ้โหทำผมว่าอันเนี้ยกำลังจะไปไกลมากเลยตอนนี้เขาคุยเรื่องนี้กันแบบหนักหนามากเพราะว่าด้วย AI ที่มันมาทำให้นวัตกรรมด้านของสุขภาพเนี่ย มันดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากเขาบอกภายในเขาบอกว่าคุณบิวครับอีกสัก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอายุคนเนี่ยมันจะเป็น exponential มันจะไม่ใช่สมัยก่อนมันจะอายุเฉลี่ยคนไทยจะสูงขึ้นเรื่อยๆจาก65 8 68 72อะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แล้วคุณบิวผมว่าต่อไปเราจะเห็นว่าอายุเป็นแบบเป็น100ปีเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้มีความน่าสนใจมากๆในเรื่องของเอจิ้งนะที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปดูอีกว่าราคาเนาะอะไรเนาะแต่ว่าผมคิดว่าคนยอมจ่ายอยู่แล้วคุณคิวแล้วก็ถ้ามันสั่งเขาได้แบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันสามารถทำเป็น mass production ได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งว่าต้องไปสกัดจากพืชไปสกัดจากสัตว์มาอะไรเงี้ยนะครับ
12: ค่ะโอ้อันนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของเทคโนโลยีการทางการแพทย์ในอนาคตเลยเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของเทนลองจีวิตี้เนาะหมอนะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงหลังอ่ะคนก็ยอมจ่ายด้วยนะเราต้องยอมรับนะกับเรื่องของสุขภาพคือถ้ายิ่งคนที่มีกำลังซื้อจะสามารถสเปนแล้วก็ดูแลตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะในอนาคตซึ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในเฮลท์เทคไหมคะหมอนะคะจริงๆแล้วพวกไบโอคอนเวอร์เจนต์อะไรเงี้ยค่ะ
11: ใช่ครับถูกต้องเลยครับก็จะอยู่ในเรื่องของเฮลท์เทคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆหลังๆเนี่ยท่านผู้ฟังใครเคยลงเฮลท์แคร์อยู่แล้วเนี่ยโอเคมันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆของมันนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองแบบว่าเอ้ยสายซิ่งนิดนึงแล้วกันเนาะผมบอกว่าตอนนี้โอกาสเขาสูงมากนะอยากจะลองคุณทั่วกองทุนที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทคหรือว่าเฮลท์เทคมากขึ้นนะฮะพวกนี้ก็อาจจะมีน้ำหนักลงทุนในนี้เยอะขึ้นด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นจังหวะดีลองคิดยาวๆดูว่าอีกสัก5ปี10ปีเนี่ยแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้ออกมาเนี่ยผมคิดว่ากองทุนพวกนี้น่าจะได้เปรียบนะครับ
12: แต่ถ้าเราลงเฮลท์แคร์ปกติอยู่แล้วเนี่ยจริงๆกองเหล่านี้เขามีการแบ่งสัดส่วนไปลงในไบโอคอนเวอร์เจนหรือลงอะไรที่เป็นสไตล์เฮลท์เทคมากน้อยขนาดไหนคะหมอนัทถ้าเราเทียบกับกองปัจจุบันที่อาจจะเป็นglobal healthcare หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
11: ผมว่ากองทุน Global Healthcare ลงค่อนข้างน้อยครับเขาอาจจะไม่เน้นลงนวัตกรรมที่มันยังไม่เห็นผลชัดเจนหรือว่ายังไม่ได้มีลักษณะของเขาเรียกว่าทำการค้าได้แบบแพร่หลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะกองทุนของที่เป็นHealthcare ทั่วไปเนี่ยฟันเดอร์เจอร์จะมองเป็นภาพรวมก่อนว่าตอนนี้ใครใช้ทำอะไรยังไงอยู่ถ้าอะไรที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยเขาอาจจะไม่ลงเพราะว่าเม็ดเงินที่เขาลงมันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเขาจะลงบริษัทเล็กๆมากไม่ได้แต่ถ้าเป็นกองเฮลท์เทคผมเชื่อว่าฟันเดอร์เจอร์เนี่ยมองเรื่องบริษัทที่มันจะเข้ามาดิสรัปต์เข้ามามีบทบาทในเรื่องของเฮลท์เทคในอนาคตอะไรเงี้ยผมคิดว่านโยบายกองแตกต่างกันแน่นอนนะครับก็อยากให้แบ่งลงให้ดีแล้วกันนะครับ
12: อ๋อถ้าใครสนใจนั่นหมายความว่าลงตรงๆเลยกับกองเฮลท์เทคหรือกองเหล่านี้ก็น่าจะชัดเจนมากกว่าเนาะถ้าคิดว่าเอ้ยลงเฮลท์ global healthcare อยู่แล้วจะมีสัดส่วนในกองในเซกเตอร์เหล่านี้ค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะหมอนัทคะอ๋ออาจจะต้องแบ่งกระจายเพิ่มกองเข้าไปค่ะโอเคอ่ะอันนี้คืออย่างแรกนะที่หมอนัทบอกของเราใช่ไหมไบโอคอนเวอร์เจนที่กำลังมานะคะค่ะ
11: ถูกครับตอนนี้อีกอันนึงที่ผมอยากชวนเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ชวนคุยด้วยก็คือตอนนี้ถ้าใครไม่รู้ว่ามีใครซื้อของวันอะไรใกล้แล้ว7เดือน7นะฮะอีกไม่กี่วันไปดูเนาะผมเห็นอันนึงพอดีเป็นรุ่นพี่ของผมนี่แหละเขาทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับแผ่นแปะวิตามินนะฮะหลังจากนี้มันมาแรงกันนะคุณบิวก็คือปกติเราทานวิตามินใช่ไหมฮะซึ่งวิตามินเนี่ยมันต้องผ่านอะไรนะผ่านช่องท้องผ่านกว่าจะกินเข้าไปอย่างเงี้ยใช้เวลา
12: พอจะดูดซึมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
11: ใช่ถูกฮะถูกฮะตอนนี้เค้ามีแผ่นแปะเสร็จปุ๊บวิตามินเนี่ยมันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปนะฮะแล้วก็เป็นตัวยาที่เค้าเรียกอะไรถ้าเราแปะไว้นานๆเนี่ยตัวยาในกระแสเลือดของเราเนี่ยมันก็จะสูงได้เค้าเรียกอะไรสม่ําเสมอแล้วกันอัตราสม่ําเสมอแล้วกันนะค่อนข้างดีแล้วก็เป็นของขายกันใน Shopee Lazada ขายหมดแบบสั่งของมาไม่พออ่ะคุณบิวฮะสั่งของไม่พอเอ้ยผมก็เลยน่าสนใจก็เลยไปหาดูตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขามีอีกอันนึงอันนี้มากขึ้นกว่าเป็นแผ่นแปะวิตามินละนะฮะเขาเรียกว่าแผ่นแปะเป็นไมโครนีเดิลก็คือจริงๆก็คือไอ้พวกแผ่นแปะแต่ว่ามันมีเข็มที่มันติดบนผิวหนังนะฮะแล้วก็มันมีหน้าที่ในการตรวจวัดสารเคมีในเลือดด้วยคืออ
12: ั
11: ปเกรดคือแทนที่จะปล่อยเฉพาะวิตามินอย่างเดียวนะฮ
12: ะ
11: มันมีไมโครเซนเซอร์อยู่ในนั้นด้วยนะสามารถดูได้เป็นแบบเรียลไทม์นะฮะว่ามีความเครียดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยตอนนี้เริ่มมาผมเห็น ก็ตอนแรกก็เห็นพี่เขาขายดีผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มปรากฏว่าไปเจออีกระดับนึงนะฮะเขามีเซ็นเซอร์ติดเข้ามาด้วยเลยนะดูสุขภาพได้เลยอะไรเงี้ยเออผมว่าไอ้เรื่องอะไร
12: โดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดเราออกมาเพื่อไปตรวจอะไรเงี้ยเพราะโดยปกติอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเบสิกในอดีตก็คือการต้องเอาเลือดออกมาแล้วก็ไปเข้าแลบในการที่จะวิเคราะห์ผลร่างกายของเราอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นตัวเซ็นเซอร์เลยเหรอคะหมอนัทคะที่สามารถแปะแล้วก็ทราบผลโอ้ค่ะล้ำมากเลย
11: แล้วมีดูสัญญาณความเครียดหรือโรคอะไรบางอย่างได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่าผมว่าน่าสนใจ
12: เบื้องต้นในเบื้องต้นใช่ไหมคะโอ้คนน่าจะสนใจเนาะแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนบางทีก็อาจจะไม่อยากไปโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เป็นเบื้องต้นในการที่จะตรวจเช็คค่ะ
11: คือตอนนี้เหมือนผมเห็นฝั่งเฮลท์แคร์เนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับสมัยก่อนเรากินยาเพื่อรักษาหรือว่าเราจะดูแลสุขภาพเพื่อออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ฝั่งเมืองนอกเนี่ยเขาเริ่มที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาทำเป็น SaaS model นะครับก็คือซอฟต์แวร์ as a service คือให้เราดาวน์โหลดแอปแหละแล้วเราก็เอาพวกแผ่นแปะหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาแปะตามตัวแล้วก็มอนิเตอร์มันนะครับว่าสุขภาพเราเป็นยังไงแล้วก็จ่ายค่าสัตว์กินเหมือนที่เราใช้ Uber ใครใช้ Google บ้างเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับตอนหลังๆเนี่ย Google นี่ไร้กาดมากเนาะก็ออกมานะฮะGoogle Fit เนี่ยออกมาโดยที่ไม่มีค่า subscription อย่าง Uber เนี่ยเขาพยายามทำให้เป็น subscription นะต้องจ่ายถ้า AI วิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าก็เนี่ยจะเป็นลักษณะของแบบนี้หมดแล้วนะจะเป็น SaaS model แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของโภชนาการเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องโภชนาการกันต่อได้เลยนะครับว่าจริงๆตอนนี้ก็มีเรื่องโภชนาการที่นอกจากแผ่นแปะเนี่ยมันมีอันนี้ครับคุณบิวครับวันก่อนผมก็ไปเจอก็คือเขาใช้เป็นทางสัตว์เลี้ยงแล้วกันเนาะเป็นทางสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะฮะมันเป็นยาเป็นแผ่นแปะโปรตีนนี่แหละนะครับให้กับสุนัขหมาแมวนะครับเป็นยาเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทำให้สุนัขเนี่ยคือปกติเนี่ยต้องเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังก่อนว่าปกติเนี่ยสุนัขพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอัตราการชะลอการแก่ตัวเนี่ยหรือชราภาพเนี่ยสุนัขพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยมันจะมากกว่าการตัวเล็กๆอยู
12: ่พันเล็ก
11: เขามีใช่มันมีเรื่องของสารอาหารมีเรื่องเล็กแก่ก็มาเกี่ยวด้วยคราวนี้ก็เลยมีแผ่นแปะนะฮะซึ่งทำให้ยืดอายุขายสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น
12: ยืด
11: สายสัตว์เลี้ยงนิดนึงยืดอายุขายน
12: ะยืดอายุค่ะจริงๆสายสัตว์เลี้ยงเนี่ยแหละเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากนะหมอนัทเพราะทุกวันนี้คนมีลูกน้อยแต่ไปงอกทั้งลูกที่เป็นหมาแมวสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะหมอนัทแล้วดูแลเหมือนลูกอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้อันนี้ตอบโจทย์มากก็คือไปช่วยแล้วแผ่นแปะด้วยเนาะใช่ไหมคะแปะแล้วก็ทำให้เขายืดอายุได้เหรอคะหมอนัทเหมือน
11: ถูกค่ะ
12: กำลังคิดภาพว่า มีตัวยาเหรอคะหรือว่ามีอะไรนะทำไมถึงแปะแล้วสามารถทำให้สุนัขอายุยืนได้คะหมอนัทคะ
11: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นเชิงเหมือนให้วิตามินเป็นอาหารนะครับแล้วก็บำบัดโรคไปด้วยเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจมันการชะลอของพวกเซลล์ตับไตลงนะครับแล้วก็สมองของสัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็คนตอนเนี้ยเขาเท่าที่ผมได้ยินเนี่ยเขาเริ่มที่จะเทสกับสัตว์ผ่านไปเรียบร้อยแล้วใกล้จะออกในมาใน
12: เชิงพาณิชย์
11: แล้วเอามาใช่ฮะนะฮะก็เริ่มแล้วผมคิดว่าอันนี้ก็มาแน่ๆก็คือเรื่องของอาหารสัตว์อะไรทั้งหลายเนี่ยเริ่มจากเขาเรียกว่าได้รับความนิยมแล้วกันเนาะแล้วก็ทำให้ชะลอความเสื่อมของร่างกายของสัตว์ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ให้ขิงคนมากขึ้นไปเรื่อยๆฮะคุณบิวฮะนะคือตอนนี้เนี่ยเหมือนรักเหมือนลูกจริงๆนะก็
12: ใช่อันนี้น่าสนใจนะหมอนัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะที่บิวเจอบ่อยๆหรือแมวอะไรเงี้ยประเด็นก็คือเป็นโรคไตกันแล้วบางทีอ่ะถ้ามีแผ่นแปะอะไรที่มารักษาหรือชะลอหรือทำให้ลดการเป็นโรคไตในแมวหรืออะไรเงี้ยนะหมอนัทบิวว่าน่าจะโอ้โหน่าจะขายดีมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันอ่ะว่าคนก็ยอมสเปนแล้วก็จ่ายเพื่อสุนัขหมาแมวเนี่ยเลี้ยงเหมือนลูกเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีเทคโนโลยีแบบนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะคะหมอนัทคะอืมค่ะ
11: ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยโตปีมา 7.1% นะทั่วโลกนะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 8,000 กว่าล้านดอลลาร์ก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะคูณ3เข้าไปอะไรเงี้ยนะก็200,000กว่าล้านนะ หกแสนสองแสนกว่าล้านนะฮะก็โอ้ใหญ่เหมือนกันนะนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะแบบตลาดเรื่องของตัวสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยนะก็แล้วกำไรมาที่นู่นสูงสูงมากด้วยโดยเฉพาะพวกวิตามินแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือวิตามินมันต้องกินมันก็สัตว์ก็ไม่ค่อยชอบอีกอย่างเงี้ยเป็นแผ่น
12: ใช่ใช่
11: นะแล้วก็เน้นเรื่องตับไตเพื่อให้อายุเขายืนขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ
12: ค่ะโอ้น่าสนใจนี่ก็มาถึงระดับที่เป็นแบบว่าระดับไปถึงสัตว์เลยนะสำหรับเทคโนโลยีในเรื่องของการแพทย์การดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอืมน่าสนใจมากค่ะ
11: ครับฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากเล่าให้ฟังเหมือนกันก็เป็นด้านสุขภาพแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอีกอันนึงก็คือตอนนี้ครับคุณบิวครับเขาเริ่มจริงๆเริ่มมานานแล้วแหละหลายๆคนเคยได้ยินนะก็คือแพลนเบสนะก็คือโปรตีนที่มาจาก
12: โปรตีน
11: ทำพืชนะฮะ
12: พืชค่ะ
11: มาจากพืชนะครับคราวนี้รสชาติมันไม่ค่อยอร่อยหรอกนะฮะเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่มาเอามาเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้นทุนการหมักค่อนข้างแพงอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้แต่ว่าเขากำลังเล่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นโมเลกุลาร์ฟาร์มิงนะครับก็แล้วก็ร้อยฝั่งเนี้ยว่าเขาเอาพืชนะฮะหรือส่วนของพืชเนี่ยนะฮะมาปลูกถ่ายนะครับก็อาจจะเป็นถั่วเหลืองหรือเป็นถั่วลันเตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันโตขึ้นตามธรรมชาติเลยนะครับโดยที่ไม่ได้เพาะอย่างเดียวก็คือเอาโมเลกุลของโปรตีนมาแหละนะครับแล้วมาสร้างขึ้นมาจริงๆนะฮะขึ้นมาจากพวกนี้เลยนะครับแล้วก็ทำขึ้นมานะครับโดยที่ใช้วิธีแบบนี้ก็คือไปเอาโปรตีนจากพวกสัตว์มาผสมลงไปในพืชนะคือมันจะแบบตั้งถึงนิดนึงนะฮะเอาโปรตีนมายกตัวอย่างเช่นไปโปรตีนของไมโอโกลบินก็คือเนื้อของวัวเนี่ยใส่ลงไปในต้นพืชเลยแล้วเราก็โกรธพืชขึ้นมานะครับปรากฏว่ามันได้รสชาตินะครับแล้วก็เอามาทำเป็นเนื้อได้เหมือนเนื้อจริงเลยนะน
12: ่
11: าสนใจมากปลูกต้นพืชแต่ว่าได้เนื้อมากินนะบิวอันนี้คือ
12: แต่ยังมีความเป็นแพนเบดอยู่ใช่ไหมหมอนะแต่ยังเป็นแพนเบดอยู่เน
11: า
12: ะ
11: อันนี้ผมไม่รู้แล้วว่าอันนี้นิยามมันจะคืออะไรอ่ะ
12: คือคนที่เพื่อกินแพนเบดจะกล้าทานไหมหมอนะเอางี้ก่อนเพราะบางคนจะซีเรียสเนาะว่าจะต้องเป็นพืช
11: อันนี้ไม่รู้เลย
12: หรือว่ายังเป็นพืชแต่ได้สารอาหารเหมือนสัตว์แบบนั้นถ้าแบบนั้นเนี่ยน่าสนใจ
11: คือด้วยตัวมันอ่ะเขาเท่าที่ผมอ่านในเปเปอร์คือเขาไม่ได้เป็นต้นเลยแหละไม่ได้เป็นต้นพืชซะทีเดียวแต่ว่าเขามาปลูกในมาปลูกถ่ายในพืชไปเลยอ่ะนะครับคือไม่ได้เขาไม่ได้แบบไม่ค่อยแบบเป็นอะไรนะเป็นเหมือนสร้างขึ้นมานะคือเขาเอาเนื้อเยื่อของวัวมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำฐานเพาะเลี้ยงเข้าไปแล้วติดเข้าไปในต้นถั่วเหลืองเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นถั่วเหลืองก็โตมาแล้วก็เนื้อเองเนื้อต้นของเขาเองผลของเขาเองเนี่ยก็มีโปรตีนคล้ายๆกับเนื้อสัตว์เลย
12: คล้ายๆกับทานเนื้อสัตว์อ๋อถ้าเป็นเคสนี้น่าจะเพราะว่าจริงๆเวลาบิวเจอเพื่อนหลายคนมากหมดนะที่เขาทานอาจจะเป็นมังสวิรัตนันแพนเบทที่ทานแบบหลายๆ10ปีอะค่ะหมอนัทครับบางคนก็จะเจอประเด็นปัญหาสุขภาพที่บางทีมันจะขาดวิตามินบางตัวหมอนัทที่มีในเนื้อสัตว์แล้วบางทีใช่พอกินไประยะเวลานานๆเนี่ยบางช่วงเขาต้องพบคุณหมอแล้วอาจจะต้องมีมาแบบสลับมาทานปลาหรือจะต้องมีการทานวิตามินอะไรเสริมเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะสามารถแก้ปัญหาจุดนี้ได้เนาะคือยังเป็นพืชแหละแต่ว่าได้รับสารอาหารหรือวิตามินคุณค่าเสมือนหนึ่งทานเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะหมอนะอันนี้น่าจะ
11: แต่อย่างที่คุณยูบอกนะเราไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโปรตีนสัตว์หรือโปรตีนพืชดี
12: ใช่ใช่ถ้าคนซีเรียสก็ถ้าคนซีเรียสก็อาจจะแบบเอ๊ะจะทานไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะ
11: ใช่ครับแล้วผมเห็นในเปเปอร์เขาบอกว่าโปรตีนที่ออกมาเนี่ยน่าสนใจมากคุณดิวฮะมันเป็นโปรตีนที่เอาไปทำชีสทำอะไรพวกเนี้ยเหมือนเราไปทำแบบโปรตีนนมได้เลยอ่ะนะครับก็ผมว่าแปลกดีนะแล้วก็คนทำนี่มันก็ช่างคิดดีนะฮะคือเขาบอกว่ามันต้องลดการสูญเสียสัตว์ลงไปเนาะมีไม่ต้องมีสัตว์มาให้เป็นเลี้ยงเป็นฟาร์มแล้วก็ทำลักษณะเนี้ยก็เอาโปรตีนจากกล้ามเนื้อวัวมาหรือว่าเอาโปรตีนจากนมวัวมาเนี่ยแล้วก็มาปลูกถ่ายลงไปในต้นพืชก็เป็นไร่พืชแทนนะครับแต่ว่าโปรตีนที่สกัดได้ออกมาจากต้นพืชเหล่านั้นก็คล้ายๆกับโปรตีนสัตว์ไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องมีสัตว์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ็ถือว่าน่าสนใจอันนึงแต่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีแบบอะไรมิวเทชันแบบเรื่องของจีนเรื่องของอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่าเขาคงดูในระดับนึงแล้วนะครับก็จะต้องตามต่อแล้วกันผมว่าอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจคือต่อไปเราไม่ต้องฆ่าสัตว์แต่เราก็มีโปรตีนสัตว์มารับประทานได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
12: ค่ะ

0: คะแบบต้นทางเลยด้วยค่ะ
1: ใช่ครับก็ผมคิดว่าจริงๆประเด็นเรื่องของสุขภาพพวกนี้มันมีอะไรใหม่ๆออกมาเสมอเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ฟังแบบถ้าไปอ่านไปเจออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากให้นึกถึงกลับมาเรื่องของการลงทุนเนาะว่าเอ๊ะอุ๊ยมันมีเทคโนโลยีแบบนี้เราจะเริ่มลงทุนอะไรดีๆอะไรเงี้ยนะครับผมว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างดีแล้วก็อันสุดท้ายแล้วกันปิดทิ้งท้ายหลังๆเนี่ยคุณบิวเราจะเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีด้านทําชิปทั้งหลายเนี่ยนะครับทําเรื่องของอะไรนะเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เราติดอยู่ประเด็นเรื่องหนึ่งคุณบิวครับขนาดของชิปเนี่ยเราพยายามให้มันเล็กที่สุดละแล้วก็มีเทคนิคต่างๆอย่างล่าสุด IBM ก็อะไรนะมีเทคนิค0.7นาโนเมตรอย่างเงี้ยคือแทบจะเรียกว่าคือคุณบิวฮะไออะไรนะไอตัวแผ่นเวเฟอร์เนี่ยที่มันบางที่สุดที่มันเขาใช้เลเซอร์จี้ลงไปเนี่ยนะฮะไอที่มันบางที่สุดเนี่ยแทบจะเป็นโมเลกุลเรียงอยู่แล้วนะคุณบิวคือมันเล็ก
0: ค
1: มา
0: ่
1: ก
0: ะ
1: เลยนะคือขยายให้ไปนู้นแทบจะเห็นเป็นโมเลกุลเลยเนี่ยนะครับของตัวซิลิคอนเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาบอกเฮ้ยอันนี้มันก็เล็กที่สุดแล้วนะคือมันจะตันแล้วเนี่ยนะก็มีคนเสนอไอเดียหนึ่งผมว่าน่าสนใจคือเป็นไบโอไมโครโปรเซสเซอร์แทนที่จะใช้เป็นซิลิคอนละตอนนี้เขามองถึงว่าเฮ้ยจริงๆไอเซลล์สมองเนี่ยนะเซลล์สมองเนี่ยมันมีไซแนปส์หรือว่ามันมีพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยที่ดีมากซับซ้อนอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณเรื่องของใช้ AI ใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมยังไม่รู้นะว่ามันจะเอามาทำยังไงแต่ว่าจริงๆเซลล์ประสาทของเราเนี่ยถือว่ามันเล็กมากๆอยู่แล้วเพราะเขาอาจจะมาใช้ส่วนเนี้ยแทนก็ได้ปลูกถ่ายสมองนะครับจริงๆให้มันเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์นะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่นักเอ่ยนะนักนวัตกรรมทั่วโลกเนี่ยนวัตกรทั่วโลกเนี่ยพยายามทำเรื่องนี้อยู่คือถ้าใครเคยอ่านเปเปอร์เมื่อประมาณสักหลายปีแล้ว4-5 ปีเนี่ยก็มีการเก็บ Data เนี่ยลงไปในเซลล์เราจริงๆนะเอาข้อมูลเนี่ยใส่ลงไปในเซลล์และลองให้เซลล์อ่ะมันขยายพันธุ์ด้วยนะคุณบิวเหมือนแบ่งตัวนะแล้วก็เอาที่มันขยายพันธุ์มาแล้วเนี่ยแบ่งตัวมาแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนโคดดิ้งเนี่ยกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาแล้วมันอ่านโค้ดได้ไหมปรากฏว่าได้แสดงว่า
0: ค่ะ
1: หนึ่งเลยโอเคเซลล์เราสามารถมีเมมโมรีได้แล้วนะครับสองถ้าเราเป็นเซลล์ประสาทเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําหน้าที่เหมือนชิปประมวลผลนะครับได้ด้วยเหมือนกันคราวนี้ผมว่าไซซิ่งมันจะเล็กลงไปนะไม่ต้อง
0: ค่
1: ใช
0: ะ
1: ้ใหญ่แต่ว่าเราอาจจะต้องมีอะไรนะน้ําเลี้ยงเนื้อเยื่อหรอหรือตอนที่เราใช้คอมพิวเตอร์อยู่อาจจะต้องมีแบบส่วนที่มันเป็นแบบเป็นเนื้อเยื่ออะไรบางๆติดอยู่ในคอมพิวเตอร์เราหรือเปล่าแล้วมันต้องเลี้ยงพวกเซลล์พวกนี้ให้มันประมวลผลให้เราหรือเปล่าที่ผมไม่รู้ว่าจะถูกแอพพลายไปใช้ยังไงนะแต่ผมคิด
0: ค
1: ว่า
0: ่ะ
1: ประเด็นด้านของเฮลเทคเนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวกับยุคดิจิทัลเนี่ย
0: ค่ะ
1: แบบแยกไม่ออกแล้วนะอยู่ด้วยกันแน่นอนนะครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อย่างที่หมอนัทบอกเนาะว่าสามารถที่จะแบ่งส่วนไปได้ถ้าเรามองถึงอนาคตและการเติบโตเพราะว่าเราลงทุนเฮลท์แคร์ในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้มีการลงทุนในกลุ่มเหล่านี้มากนักใช่ไหมคะโอ้แต่ฟังแล้วก็คือเปิดโลก
1: ใช่
0: มาก
1: คร
0: เล
1: ับ
0: ยนะแล้วก็ว้าวพอสมควรเลยพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนจะไปหาซื้อแผ่นแปะวิตามินแล้วนะหมอนัทซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีขายแล้วใช่ไหมคะในออนไลน์แต่ว่าหมอนัท
1: มีฮะมี
0: เวลามีเยอะๆแบบเนี้ยบางทีก็แบบเราก็ไม่รู้แบบหมายถึงว่าอาจจะต้องดูด้วยเนาะเพราะว่าบางทีจะกลัวของจริงของปลอมอะไรเงี้ยหมอนัทอันนี้ก็มีหลายคนที่แบบว่าอาจทักเขาเรียกอะไรให้ความระมัดระวังมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อได้ว่าเนี่ยอ่ะมีแล้วนะคุณผู้ฟังลองไปดูถ้าใครที่สนใจนะคะแล้วใครเคยใช้งานจริงๆก็เล่าให้เราฟังกันบ้างก็ได้เนาะจะได้เหมือนแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะหมอนัทคะสำหรับแผ่นแปะวิตามินต่างๆค่ะโอเควันนี้ขอบคุณม
1: ใช
0: าก
1: ่
0: เลยค่
1: ค
0: ะ
1: ร
0: หม
1: ับ
0: อนัก ท
1: ็
0: คะที่หยิ
1: อ
0: บ
1: าจจะ
0: เ
1: ต
0: ร
1: ้
0: ือ ่
1: ง
0: อ
1: ไ
0: ง
1: ป
0: น
1: เ
0: ี
1: ล
0: ้
1: ี่ย
0: ม
1: ง
0: าย
1: ี่
0: ฝ
1: ห้
0: า
1: อ
0: ก
1: หน่
0: ก
1: อย
0: ันค่ะใช่
1: ได้
0: ต้องไป
1: คร
0: เ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ือก
1: ยินด
0: เ
1: ี
0: ลือก
1: คร
0: ยี
1: ั
0: ่
1: บ
0: ห้อหน่อยแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็เปิดโลกเนาะว่าเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมาค่อนข้างที่จะก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาไปได้ไกลมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าใครสนใจนะแบ่งส่วนไปลงทุนในกลุ่มเหล่านี้บ้างในเฮลเทคในต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะค่ะ
1: ยินดีครับครับส
0: คว
1: ัส
0: ่
1: ด
0: ะ
1: ีครับ
0: สวัสดีค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
3: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ยายอะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
9: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะตอนนี้10:51 นะคะเดี๋ยวพาไปอัปเดตบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนนะเราคุยกันไปเกือบจะ1ชั่วโมงนะคะภาพของตลาดหุ้นเซตอินเด็กซ์นะรวมถึงสินทรัพย์ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะไปดูเซตอินเด็กซ์วันนี้นะคะก็ถือว่าแข็งแรงนะคะแม้ว่าหุ้นนะที่เวทน้ำหนักในดัชนีนะอย่างเดลต้าจะปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เกี่ยวข้องกับเรื่องของชิปนะคะ AI ทั้งหลายที่ปรับตัวร่วงลงในหลายๆตลาดวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราได้กลุ่มแบงค์นะคะที่ขยับขึ้นมาค่อนข้างแรงค่ะแล้วตอนนี้ดัชนีก็พลิกไปเป็นบวกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดูกันตลอดทั้งวันนะจะยืนบวกขึ้นเรื่อยๆนะหรือว่าจะมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาลบอีกหรือไม่นะคะตอนนี้ดัชนีขึ้นไป 1,591.44 จุดค่ะคุณผู้ฟังบวกอยู่ 3.21 จุดนะ 0.2% นะคะวอลุ่มการซื้อขายก็ถือว่าคึกคักเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ครบชั่วโมงนะคะวอลุ่มก็ 34,665 ล้านบาทแล้วนะคะใน Most Active ตอนนี้ค่ะ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะก็ดูเป็นตัวใหญ่ๆแข็งแรงทั้งสิ้นเลยนะคะถือว่าดันขึ้นมาทั้งที่เดลต้าวันนี้เรียลไทม์เนี่ยลบลงไปที่9บาทนะคะราคาตอนนี้316บาทลงไป 2.77% แต่ว่ามีตัวมาค้ำมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น SCB อันดับ1ตอนนี้153บาทวันนี้บวกมา5บาท50สตางค์นะคะ 3.73% KBank วันนี้แรงมากค่ะ229บาทบวกมา11บาทนะบวกมา 5.05% ค่ะ KTB นะคะกรุงไทยแบงก์ก็ไม่แพ้กัน40บาทเลยค่ะตอนนี้บวกมา2บาท 5.26% นะตามมาด้วย BBL ค่ะแบงก์กรุงเทพ188บาทบวกมา8บาทนะ 4.44% ค่ะต่อด้วยกัฟนะคะ63บาทบวกมา1บาท50สตางค์ค่ะมีเดลต้า316บาทตอนนี้ถอยลงไป9บาทนะ 2.77% ปตท.สผ. 130บาท50สตางค์ลงไป1บาทค่ะแอดวานซ์ก็บวกสวยเหมือนกันวันนี้370บาทบวกมา7บาทนะ 1.93% AOT ถอยนิดหน่อย64บาท25สตางค์บวกมาถอยลงไป50สตางค์นะคะแล้วก็สุดท้ายคือ KKP นะคะ101บาทบวกมา2บาทนะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะคะถ้าวันนี้เดลต้าไม่ลบเนี่ยดัชนีหุ้นไทยน่าจะบวกได้ดีเลยทีเดียวนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าบวกได้ดีนะเพราะว่าเดลต้าลบลงไป9จุดเนี่ยแต่ว่าเซ็ตสามารถที่จะยืนเขียวได้ตอนนี้บวกอยู่ 3.21% นะคะ 3.21 จุดขออภัย 0.18% ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามกันตลอดทั้งวันขึ้นมาแบบนี้จะมาเจอแรงร็อกแรงขายกันหรือเปล่านะในภาคบ่ายหรือจะไปกันต่อเดี๋ยว ๋ยวติดตามกันนะคะส่วนตลาดหุ้นอื่นๆนะคะก็เกาหลีใต้คอสปีก็ยังลงหนักอยู่ตอนนี้ 4.35% 361จุดค่ะนิกเกอิ225ก็ยังลง 1.49% 978จุดนะคะหางเสงที่ฮ่องกงส่วนบวกมา 1% 1.27% แล้วก็เวียดนามเวนอินเด็กซ์เคลื่อนไหวแคบๆเลยเวียดนามลบอยู่บวกอยู่ตอนนี้ไม่ถึง1จุดนะบวกอยู่ 0.46 จุดดัชนี 1,867 จุดนะคะนี่เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะวันนี้มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านคุณผู้ฟังแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะคะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะแจกไปแล้ว2ครั้งนะคะครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม2569รางวัลพิเศษรวม13ล้านครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านนะคะและโอกาสที่จะลุ้นนะคะรางวัลในครั้งสุดท้ายคือครั้งที่3นี้ค่ะในวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะคะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลค่ะและนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมนะคะที่จะช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายแล้วก็ยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีนะคะที่ยังไม่ครบอายุค่ะทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยค่ะพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะคะที่สำคัญที่สุดคือบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือว่าใครจะกดซื้อด้วยตนเองก็ได้ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะวันนี้จนถึง15กรกฎาคม2569นี้ค่ะเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็อาจจะต้องรีบหน่อยเนาะใครที่ชอบลุ้นนะแหมรางวัลนะคะน่าสนใจมากๆนะคะแจกหนักแจกครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะปิดท้ายกันสักหน่อยคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นหลายๆตลาดก็สดใสบางตลาดไม่สดใสแต่ที่เห็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่สดใสก็คือราคาทองคำนะคะเดี๋ยวไปเช็คเรียลไทม์กันหน่อยตอนนี้ก็ปรับราคาไป9ครั้งแล้วนะคะสมาคมค้าทองประกาศตอนนี้รับซื้อทองแท่งนะคะ 64,000 บาทถ้วนขายออก 64,200 บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณขายออกขึ้นไปแต่ที่ 65,000 บาทถ้วนนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเทียบกับราคาวันก่อนหน้าก็บวกมา 1,150 บาทนะถ้าบวกดูจากนับที่เปิดตลาดก็ปรับราคาขึ้นมานะคะระหว่างวันเพิ่มอีกนะบาทละ50บาทนั่นเองนะคะอันนี้ดูเหมือนว่าทองคำนะจะมีสัญญาณที่ดูดีขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็อย่างที่บอกนะว่าช่วงนี้ก็ต้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะสำหรับประเด็นในเรื่องของทองคำนะคะส่วนอีกหนึ่งสินทรัพย์นะอีกหนึ่งเซกเตอร์ที่วันนี้เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคหลายตลาดปรับตัวร่วงลงแรงๆก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชิปนะคะ AI มีประเด็นออกมานะคะจริงๆอ่ะก็ถูกแรงขายตั้งแต่ทางฝากของสหรัฐแล้วพอเช้ามาวันนี้ในย่านเอเชียหลายๆตลาดก็ปรับตัวร่วงลงนะคะสาเหตุสำคัญที่กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดเอเชียปรับตัวลดลงเนี่ยหลังจากที่มีผู้ผลิตชิปนะคะในสหรัฐเนี่ยก็ถูกเทขายมาอย่างหนักนะคะโดยเหตุผลสำคัญอย่างนึงก็คือนักลงทุนอาจจะมีความกังวลว่าความต้องการชิปนะของ AI ในอนาคตเนี่ยอาจจะเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้นะคะซึ่งแรงกดดันดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ The Information รายงานนะคะว่าวิศวกรของ OpenAI เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโมเดล AI จนลดต้นทุนการประมวลผลได้ราวครึ่งหนึ่งนะคะก็ส่งผลให้การให้บริการ ChatGPT แก่ผู้ใช้บางส่วนเนี่ยต้องการหน่วยประมวลผลกราฟิกนะของ Nvidia น้อยลงนะคะนี่ก็เลยส่งผลเนาะสำหรับภาพสะเทือนที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่เป็นเหตุผลเข้ามาเสริมหรือเปล่าแต่จริงๆขึ้นแรงจะลงไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
10: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประธานสอบปมโกงสอบท้องถิ่นยังไม่ได้รับรายงานผลปลัดมหาไทยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่ายังไม่ได้รับรายงานการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วันส่วนในวันนี้จะต้องเข้าไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นายสันติธรกล่าวว่ายังไม่ได้มีการแจ้งเปิดจุดขายกุ้งช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตราคาตกนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งสดจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคโดยตรงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรหลังประเทศมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5ชนิดส่งผลให้กุ้งล้นตลาดและราคาปรับตัวลดลงจังหวัดสงขลามีประชากรกว่า1ล้านคนหากประชาชนช่วยกันบริโภคกุ้งเพียงคนละ1กิโลกรัมก็จะสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้มากกว่า1ล้านกิโลกรัมถือเป็นการร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรของจังหวัดศาลอาญานัดตัดสินคดีแพทย์อุ้มบุญข้ามชาติและพวกศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สูตินารีเวชกับพวกรวม10คนความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวคดีนี้ตำรวจปคม.มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายของนายเจ้าหลานนายทุนชาวจีนรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติและถูกตำรวจจับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563ซึ่งเครือข่ายนี้มีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มท้องโดยเลี่ยงกฎหมายพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับมาพักในไทยจนท้องแก่จึงไปคลอดที่ประเทศจีนโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายแพทย์รายนี้ทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์มและฉีดเชื้อใส่รังไข่แม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์จึงนับเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินได้ที่บ้านพักย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตรวจพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งโดยบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยเดินทางมาเข้าฟังครบทั้ง10คนมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และญาติๆซึ่งขณะนี้ศาลอยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาคลื่นความร้อนปกคลุมสหรัฐอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติแผ่ขยายเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐทำให้ทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนที่ครอบคลุมประชาชนหลายสิบล้านคนซึ่งสถานการณ์คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยอุณหภูมิความรู้สึกจริงอาจพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1 องศาเซลเซียสซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเขาประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอาจจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553รวมถึงจัดรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสารเกลือแร่ครีมกันแดดและอาหาร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
7: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: 17:08 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market นะครับวันนี้ผมชาเดชบัวหันแล้วก็คุณสแตมป์นะครับของเราประจำวันพฤหัสมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับเช่นเดิมนะครับช่องทางการพูดคุยแล้วก็สื่อสารกันนะครับก็คือทาง YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage นะคุณสแตมป
1: ์ครับ
0: คุณผู้ฟังสามารถฝากร้านได้นะ
1: ครับ
0: ใน1ชั่วโมงนี้นะครับโดยเรามีเวลาให้คุณผู้ฟังประมาณ2นาทีนะครับจะฝากร้านโดยวิธีการโทรเข้ามานะครับที่022481657หรืออยากจะฝากร้านผ่านทาง Facebook นะครับที่ผมแจ้งไปนะฮะใต้คอมเมนต์ของเราที่มีการไลฟ์สดอยู่นะครับที่ FM 96.5 หรือทาง YouTube Thinking Radio ก็ได้นะครับนะฮะทุกวันพฤหัสปกติจะเจอกับพี่เก่งนะสแตมป
1: ์ใช่ครับ
0: วันนี้พี่เก่งติดประชุม
1: ประชุมด่วน
0: ประชุมสำคัญ
1: ครับผม
0: นะฮะผมก็เลยมาทำหน้าที่เป็นมวยแทน1วันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆปกติทุกวันพฤหัสก็จะมีแขกรับเชิญนะ
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของพี่เก่งก็มาถึงห้องส่งเลยนะ
1: ครับผม
0: นะครับมาดูกันว่าในช่วง SME ต้องรอดเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์มักหวานแม่ชื่อแปลกเดี๋ยวมาหา
1: เด
0: ี๋
1: ยวมาหาคำตอบกันนะโอเคครับ
0: นะวันนี้วันพฤหัสสแตมป์ช่วงนี้มันมีเกี่ยวกับเรื่องศึกลูกหนังโลกใช่ไหม
1: ใช่ครับฟุตบอลโลกปี2026ครับคือทุกวันพฤหัสเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตประมาณคร่าวๆ2นาทีช่วงต้นชั่วโมงให้ฟังนะครับผมซึ่งก็เข้าบอลโลกนะครับรอบตอนนี้บอลโลกไปถึงรอบ32
0: ช่วงเขาเรียกว่าช่วงสำคัญแล้วใช่ไหม
1: ช่วงสำคัญแล้วครับพี่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับก็เตะไปแล้วแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่จบนะครับก็ยังมีอีกครึ่งนึงที่จะรอพร้อมเตะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าถึงรอบนี้แล้วเนี่ยฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยรอบ32ทีมมีทีมใหญ่ตกรอบไปค่อนข้างที่จะหลายทีมแล้วเหมือนกันนะครับผม
0: พลิกความคาดหมายใช่ไหม
1: พลิกความคาดหมายครับพี่บอยอย่างเช่นเยอรมนีนะครับที่พบกับปารากวัยเนี่ย ก็แพ้จุดโทษให้ปารากวัยไปนะครับตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมฝรั่งเศสเจอสวีเดนนะครับฝรั่งเศสเนี่ยก็เต็งแชมป์นะครับก็ชนะสวีเดนไปได้3-0ครับแอฟริกาใต้นะครับเจอกับแคนาดานะครับก็ชนะแคนาดาชนะไป1-0เข้ารอบ16ทีมต่อไปนะครับเนเธอร์แลนด์เจอโมร็อกโกนะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องเป็นอีก1บิ๊กแมตช์นะครับที่มาเจอกันในรอบ32ทีมนะครับก็เป็นเนเธอร์แลนด์นะครับที่ดวลจุดโทษแพ้โมร็อกโกเข้ารอบไปเหมือนกันนะครับผมและยังมีสหรัฐอเมริกานะครับก็เจอบอสเนียนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เก็บชัยชนะไปได้นะครับที่2-0นะครับเบลเยียมเจอเซเนกัลนะครับก็ชนะไปได้3-2ครับบราซิลชนะญี่ปุ่นทีมจากเอเชียของเราปะครับพี
0: ่
1: 2-1ครับโกดิวัวก็แพ้ให้กับทางด้านนอร์เวย์ไป1-2ครับเม็กซิโกชนะเอวาดอร์ไป2-0และทีมชาติอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ชนะสหรัฐประชาที่ประทายของโกไปได้2-1ครับผม
0: เห็นว่าสนุกสนานด้วยนะคู่น
1: ี้
0: นะ
1: สนุกสนานครับแล้วก็อังกฤษโดดขึ้นนำก่อนนะครับพี่บอยแล้วก็มายิงได้ในช่วงครึ่ง2นะครับเกือบหมดเวลาแล้วนาทีที่75-86นะครับจากแฮร์รี่เคนศูนย์หน้าดาวเด่นของทีมชาติอังกฤษนะครับก็พลิกชนะไปได้2-1นะครับ
0: ครับ
1: ยังมี ทีมที่ยังไม่ได้เตะนะครับก็มีบิ๊กแมตช์อีกเช่นกันนะครับผมก็จะมีทางด้านโปรตุเกสนะครับที่จะเจอกับโครเอเชียสเปนเจอกับออสเตรียนะครับผมแล้วก็อาร์เจนตินาแชมป์เก่านะครับจะเจอกับเคปเวิร์ดนะครับออสเตรเลียจะเจอกับอียิปต์สวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียและโคลอมเบียเจอกับกานาครับต้องบอกว่าประเทศเจ้าบ้านบอลโลกปีนี้เนี่ยมีเจ้าบ้านร่วมกันอยู่3ชาติก็คืออเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับทั้ง3ทีมเนี่ยต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ชนะในรอบ32ทีมไปได้นะครับก็เข้ารอบสู่16ทีมสุดท้ายนะครับผมซึ่งรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะ มีการพบกันนะครับระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วนะครับแคนาดาเจอโมร็อกโกนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเจอกับเบลเยียมบราซิลจะเจอกับนอร์เวย์และเม็กซิโกจะเจอกับอังกฤษครับพี่บอย
0: โอ้ครับ
1: ก็นัดชิงบอลโลกปีนี้จะไปชิงกันวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับผม
0: ครับดูแล้ว16ทีมที่จะเข้ารอบเนี่ยนะ ม้ามืดที่น่าจับตาเนี่ยดูมีหลายทีมนะ
1: ครับพี่
0: นะแต่ทีมที่เหนือความคาดหมายในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยศึกลูกหนังครั้งนี้คือแคปเวิร์ดเนี่ยมายังไงเนี่ยแคปเวิ
1: ร์ด
0: เนี่ย
1: ครับต้องบอกว่าเล่นได้โชว์ฟอร์มได้อย่างดีด้วยนะ
0: ครับ
1: เล่นแบบเข้าขากันต่อบอลกันเล่นด้วยความมั่นใจครับพี่บอยเลยนำพาเขาเข้ามาสู่รอบนี้ได
0: ้
1: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมเลยที่น่าจับตามองเอาจริงๆเขามาได้ถึงรอบนี้แล้วต่อให้ คือมันมาเหนือความคาดหมายแล้วพี่บอยต่อให้เขาจะตกรอบต่อไปหรือตกรอบนี้ไปเลยอะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วล่ะสำหรับผม
0: ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีประชากรไม่ถึงล้านคนด้วยนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเข้าร่วมกันแข่งขันศึกลูกหนังโลกแล้วก็มาถึงได้รอบลึกๆขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายแล้วก็ทำให้โลกเนี่ยได้รู้จักประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งประเทศนี้นะฮะ
1: ครับผม
0: นะฮะเดี๋ยวก็ต้องมีการย้อนกลับไปว่าประเทศนี้เศรษฐกิจสังคมอะไร
1: เป็นยังไง
0: สวัสดิการเป็นยังไงอีกทำไมถึงเป็นประเทศที่กลายเป็นหนึ่งในชาติที่นำพาให้เรียกว่าพาเข้ามาฟุตในฟุตบอลโลกได
1: ้
0: ในการสร้างชาติของเขานะ
1: แล้วก็ยังมีทีมอื่นอีกนะพี่อย่างเช่นแคนาดาเม็กซิโกเองเนี่ยก็จริงๆเขาก็เรียกว่าบอลลองมาในทุกสมัยอยู่แล้วแคนาดานี่บางทีก็ไม่ได้เข้าด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มาถึงจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ด้วยจำนวนทีมที่มากขึ้นแล้วก็รอบที่เยอะขึ้นเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังพาทีมชาติของตัวเองเนี่ยเข้ารอบ16ทีมได้อันนี้ก็เป็นอีกทีมนึงอีก2ทีมที่น่าจับตามองเหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับพี่นี่ก็ไม่ใช่กุนซือบอล นะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เรียกว่าติดตามเชียร์เรียกว่าทีมก็เรียกว่าทีมที่อยู่ในใจของเรานะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยก็ชอบอาร์เจนตินาชอบอังกฤษชอบบราซิลแล้วก็ชอบเชียร์แบบประเทศที่แบบเหนือความคาดหมายเมื่อก่อนเนี่ยคือ ก่อนที่โคเอเชียเนี่ยจะได้เป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้เมื่อก่อนก็เป็นมามืดคล้ายๆแคลเวิร์ดเหมือนกันใช่ไหมที่มีดาวอสูเคอร
1: ์
0: บันแกนเดียก็มีใครนะศูนย์หน้าตัวเก่งที่รูปร่างสูงใหญ่หน่อยผมจำชื่อไม่ได้ละสไตล์คอฟอะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมจำได้ใช่ไห
1: ม
0: สไตล์คอฟอะไรสักอย่างเนี่ยชื่อเขานะฮะซึ่งแบบคือนี่คือสีสันจะบอกว่าใช่
1: จริงๆมัน
0: อันนี้คือสีสัน
1: มันมีนอกเหนือกว่าฟุตบอลด้วยนะพี่ลงดีเทลนิดนึงก็คือทีมชาติญี่ปุ่นก็โหต้องบอกว่าเขาตกรอบไปแล้วนะในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าไปเจอทีมชาติบราซิลแต่ต้องบอกว่าสู้ได้ไม่ได้แพ้ขนาดนั้นนะพี
0: ่
1: แล้วทุกสนามญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับแบกห
0: ั
1: วใจเสือมาเลย
0: ใช่
1: แบกหัวใจเสือมาเลยเต็มที่แล้วก็ช่วยกันได้ดีมากนะครับผมแต่สีสันที่ผมกล่าวถึงเนี่ยก็คือแฟนบอลหลังจบเกมแฟนบอลญี่ปุ่นก็อย่างที่รู้กันก็จะเก็บช่วยกันเก็บขยะบนสนามบนอัศจรรย์ให้ทิ้งเพื่อเคลียพื้นที่ตรงนั้นให้สะอาด
0: อันนี้คือภาพงดงามนะ
1: ภาพงดงามใช่ครับพี
0: ่ภาพงดงามภาพงดงามนะ
1: อันนี้อีกหลายอย่างกองเชียร์อย่างนั้นทีมชาตินอร์เวย์นอร์เวย์ก็เป็นแบบไวกิ้งเลยใช่ไหมพี
0: ่
1: ก็มีรูปแบบการเชียร์ที่แบบโคตรสวยงามนะแบบว่าพายเรือกันแบบเชียร์แล้วหลังจบเทมถ้าทีมเก็บชัยชนะได้นักบอลก็มาเขาเรียกว่าตีกองเพื่อแบบส่งสัญญาณให้แฟนบอลแล้วก็นักเตะเองเนี่ยพายเรือด้วยกันอะไรเงี้ย
0: มานะแต่ว่าจะเป็นการสร้างสัญลักษณ์แล้วก็สร้างสีสันให้กับเกมบอลโลกในครั้งนี้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นด้วย
1: ใช่ครับมันก็ย้อนไปโอ้โหภาพนอร์เวย์นี่เป็นทีมนึงที่ครีเอทีฟเหมือนกันเพราะว่าภาพโปรโมทของทีมก่อนบอลโลกเนี่ยเขาก็แต่งตัวเป็นชาวไวกิ้งนั่งเรือมาเพื่อจะแบบไปบอลโลกนะ อะไรอย่าง
0: น
1: ี้เลยนะ
0: นั่งเรือมาแข่งขันฟุตบอล
1: ใช่ก็ถ่ายรูปในรูปก็มีคือเรือแบบเรือชาวไวกิ้งสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วนักบอลก็มายืนถ่ายรูปแต่งตัวเป็นแบบชาวไวกิ้งอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ครีเอทดีครับพี่บอย
0: ครับก็ต้องติดตามเนาะนะฮะยิ่งรอบลึกๆนี่ก็ยิ่งน่าสนใจนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็ถ้าใครมีเวลาว่างนะครับนะฮะแล้วก็มีทีมในใจก็เรียกว่าใช้เวลานะฮะตรงนั้นเนี่ยในการเชียร์กีเกมกีฬากับคนที่รักในบ้านในครอบครัวเนาะ
1: ครับใช่
0: ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจร่วมกันในระยะนี้นะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ยังอยู่ในกีฬาเนาะอ
1: ี
0: กหนึ่งเรื่องที่อยู่ในกีฬาก็คือเรื่องของงานวิ่งนะฮะมาที่บ้านเราบ้างนะฮะสลับฉากมาที่บ้านเราบ้างนะฮะในทุกๆปีเนี่ยเราก็มีการจัดกิจกรรมนะฮะเรียกว่ากลายเป็นสัญลักษณ์และสีสันของประเทศไทยก็ว่าได้คืองานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนใช่ไหมครับ
1: ครับพี่บอย
0: นะฮะซึ่งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคลื่นความคิด นะฮะก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวนะฮะโดย 96.5 เนี่ยก็เหมือนเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ที่ร่วมในการประชาสัมพันธ
1: ์
0: นะในทุกๆครั้งแล้วก็งานวิ่งเพื่อแม่ครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่31แล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะครั้งที่31 ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังของเราเนี่ยคือให้การตอบรับเป็นอย่างดีเวลาที่เรามีโควต้าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ร่วมสนุกเพื่อที่จะเข้าร่วมงานวิ่งในครั้งนี้ก็ส่งคำตอบส่งคำถามส่งคำตอบหลังจากที่เราถามไปนะฮะหลายท่านเลยนะครับบางท่านเนี่ยก็เสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะถึงแม้ว่านะไม่ได้โควต้าแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจจริงๆอ่ะก็สามารถที่จะไปสมัครได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยนะฮะก็ไปเป็นการกุศลใช่ไหม
1: ครับผม
0: เป็นการกุศลเพราะว่าจะ นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
1: ครับ
0: นะครับนะฮะเช่นเดียวกันนะครับในวาระนี้เนี่ยคือ12สิงหาปีนี้ก็ตรงกับวันพุธนะฮะเราก็จะมีกิจกรรมชวนผู้ฟังเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: ครับผมก็สำหรับนักวิ่งทั้งหลายนะครับฟังทางนี้ให้ดีเลยนะครับผมเพราะว่าวันแม่ปีนี้ใครยังไม่ได้ลงวิ่งที่ไหนเนี่ยหรือยังไม่มีกิจกรรมกับคุณแม่ที่ไหนนะครับ
0: ครับ
1: คลื่น Thinking Radio นะครับของเรามีกิจกรรมสุด Exclusive มาฝากนะครับกับงานวิ่งระดับตำนานที่ทุกคนรอคอยนะครับ12สิงหาฮาฟมาราธอนครั้งที่31ครับงานนี้บอกเลยว่ากระแสเนี่ยแรงมากนะครับบัตรเต็มวัยสุดๆนะครับสมัครกว่า 7,000 คนแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเราใจดีมีบัตรวิ่งมาแจกให้แฟนๆรายการเนี่ยได้ไปร่วมสร้างความทรงจำดีๆและสุขภาพที่ดีไปด้วยกันแบบฟรีๆนะครับผมเอาไปเลย2ใบต่อ1ท่านนะครับกติกาก็ง่ายมากนะครับแค่ร่วมสนุกเปิดเผยความในใจกับเรานะครับในคำถามที่ว่าบัตรที่ได้2ใบจะพาใครไปด้วยนะครับพร้อมเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นคนนี้ไม่ปิดกั้นไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อลูกเพื่อนหรือหวานใจนะครับผมคำตอบของใครเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานมากที่สุดเนี่ยรับบัตรวิ่งไปเลยนะครับผมวิธีการส่งคำตอบเนี่ยก็แค่พิมพ์ #12AUGHalfMarathon นะครับตามด้วยคำตอบนะครับแล้วส่งมาหาเราที่ LINE @thinkingradio นะครับ
0: thinkingradio
1: นะครับ
0: thinkingradio
1: อย่าลืมใส่ @ข้างหน้าด้วยนะครับผม
0: ร
1: ีบส่งเข้ามาเลยนะครับบัตรมีจำนวนจำกัดนะครับคำตอบใครโดนใจเนี่ยทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับงานนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในการสนับสนุนบัตรวิ่ง12สิงหาฮาฟมาราธอน2026นะครับครั้งที่31กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาธิคุณนะครับในพระมหากรุณาธิคุณนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและนำรายได้หลังหักการค่าใช้จ่าย
0: ค่าใช้จ่าย
1: ทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถนะครับเพื่อโรคมะเร็งเต้านมนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับใช้เป็นการใช้เป็นทุนในการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อไปนะครับไฮไลท์สำคัญของปีนี้เนี่ยคือเหรียญรางวัลแบบจิ๊กซอนะครับที่ได้รับการออกแบบพิเศษให้สามารถนำมาประกอบกันจนกลายเป็นดอกมะลิบานเต็มใบได้นะครับสำหรับต้นมะลิเนี่ยก็ยังแจกนักวิ่งทุกท่านนำไปปลูกต่อนะครับไม่ง้อฝนนะครับพี่บอย
0: แม่ชอบคำว่าไม่ง้อฝนนี่แหละ
1: ใช่คือบอกว่าต้นมะลิเนี่ยเขาแจกทุกปีอยู่แล้วเนาะ
0: ใช่
1: เหรียญรางวัลนี่คือต่างหากนะเขาแจกอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ต้นมะลิก็แจกต่างหากเหมือนกันทุกปี
0: คือทุกๆปีที่ผ่านมา จะสังเกตได้ว่าต้นมะลิที่เขาแจกอ่ะเขาจะหุ้มด้วยถุงพลาสติก
1: ใช่
0: แต่ปีนี้เขารักโลก
1: เ
0: ขาเปลี่ยนมาหุ้มกาบมะพร้าว
1: โอ้ดีเลยพี
0: ่แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือเสน่ห์ของเหรียญเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดุดตาแต่ครั้งนี้นับไป4ครั้งนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจะ เรียกว่าออกแบบดีไซน์ให้เหรียญ เป็นรูปดอกมะลิ
1: ครับ
0: ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกก็รับไป1กลีบใช่ไห
1: ม
0: จะต้องลง4ครั้งคือ
1: 4ปีข้างหน้าร
0: วมกันถึงจะประกอบ4กลีบกลายเป็นดอกมะลิ1ดอก
1: โอ้
0: ก็เหมือนเป็นธีมที่เขาตั้งใจอยากจะให้ทุกคนรู้สึกอยากสะส
1: ม
0: ไปกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1: สำหรับสายสะสมนะพี่บอยสำหรับคนที่มีหลายคนนะที่วิ่งมาราธอนเพื่ออยากจะสะสมเหรียญอ่ะเห็นหลายท่านมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยงานวิ่งเนี้ยครั้งนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะแล้วส่งคำตอบมาทาง LINE @thinkingradio เดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะครับเข้าไปดูคำตอบ แล้วก็จะสื่อสารพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับได้รับ 2ใบต่อ1ท่านนะครับ
1: อ่
0: ะโอ้โหนะครับโควต้านี้ไม่ใช่ได้ง่ายๆเนาะ
1: อืมใช่ครับ
0: ครับนะฮะอ่ะอีกสักข่าวหนึ่งนะครับนะฮะทุกๆครั้งเนี่ยคือเวลาเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยมีวันหยุดเยอะนะ
1: ครับพี่บอ
0: ยอย่างเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เป็นเดือนที่ในช่วงสัปดาห์ สุดท้ายใช่ไหม
1: ครับ
0: 27 28 29เนี่ย มีทั้งวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวันเข้าพรรษา
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นลองวีคเอนด์ที่หลายคนเนี่ยนะฮะมักจะพา บุคคลสำคัญในครอบครัวไปเที่ยวในตามต่างจังหวัดนะครับนะฮะแต่ว่าก็ยังห่วงบ้านนะครับคำว่ายังห่วงบ้านเนี่ยจะทำยังไงให้ไปเที่ยวแล้วไม่ต้องมีความเป็นห่วงนะฮะผมมีผลิตภัณฑ์จากช็อปมาเนียมาแนะนำนะฮะก็คือนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปไหนหรือว่าอยู่ไหนก็สบายใจสามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี MR CCTV นะฮะเป็นกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะครับที่เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็เสียงก็ทำได้ผ่านมือถือของเราเองครับที่มีการเชื่อมต่อกันแล้วมีความละเอียดสูงถึง8ล้านพิกเซลนะสูงได้ถึง5เท่าเลยทีเดียวมีความคมชัดระดับ 4K UHD นะครับติดตั้งง่ายนะครับทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านทนแดดทนฝนอีกต่างหากแล้วก็มีการเพิ่มเมมโมรี SD Glass นะครับได้สูงถึง 128GB นะครับGB ก็คือจิกะไบต์มึงนะฮะบันทึกต่อเนื่องได้ยาวถึง30วันนะครับสามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็การแจ้งเตือนได้นะครับหมุนได้ถึง355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาอีกต่างหากนะฮะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือของเราเองนะฮะดูภาพสีกลางคืนได้ด้วยมีโหมดอินฟราเรดนะครับเพื่อใช้ในที่มืดรับประกันให้1ปีเต็มนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียนะครับวันนี้เนี่ยถ้าใครติดต่อเข้ามาก็ซื้อ1แถม1นะเพียงในราคานะฮะ 1,290 บาทนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับที่02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
1: ต้องอย่างที่พี่บอยบอกเลยช่วงวันหยุดยาวเนี่ยไปต่างจังหวัดหรือว่านะไปทำบุญมีกล้องวงจรปิดไว้ก็ถือว่า
0: สะดวก
1: สะดวกดีปลอดภัยรู้สึก
0: หายห่วง
1: หายห่วง
0: นะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ฝากบ้านไว้กับตำรวจนะฮะตอนนี้ก็ยังฝากอยู
1: ่
0: นะครับนะครับไอ้ที่ว่าอะไรนะคำสำนวนที่บอกว่าอะไรนะอะไรนะไฟไหม้บ้านไม่เท่าอะไรนะขโมยขึ้นบ้านไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวเนี
1: ่
0: ยนะฮะสโลแกนนี้หรือว่าคำบังเพยนี้มันใช้ไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: นะแม้ว่าไฟไหม้ครั้งเดียวจะสูญเสียบ้านและทรัพย์สินนะแต่ว่าขโมยขึ้นบ้านนะฮะก็ใช่ว่าไม่น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มุ่งแค่ทรัพย์สินนะเดี๋ยวนี้มันต้องดูเรื่องความปลอดภัยอื่นๆด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ถ้ายิ่งมีลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าผู้สูงอายุอยู่ในบ้านด้วยเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าอันตราย
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับนะฮะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะครับจากออมสิน
1: ครับ
0: นะฮะเขาก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเปราะบางนะฮะ คนตัวเล็กก็ใช้ชีวิตนะฮะยากลำบากนะครับบางท่านเนี่ยก็มีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับตอนนี้หนี้ครัวเรือนเนี่ยอยู่ในตัวเลขที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับแล้วบางท่านเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงกำลังผ่อนบ้านนะฮะแล้วก็การใช้จ่ายก็ตึงนะฮะกระเป๋าค่อนข้างตึงมือนะครับแล้วก็ใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะครับผมก็มีเรียกว่ามีข่าวจากธนาคารออมสินซึ่งเขามีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังนะครับก็เขาใช้สโลแกนเดียวย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวนะครับกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับน
1: ่
0: าสนใจนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะครับแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ครับในปีแรกเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีนะครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทครับนะฮะ 3,000 บาทต่ออะไร 3,000 บาทต่อเดือนนะ อยากคิดว่าต่อปีนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
1: ไม่ได้ครับ
0: แล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 2.75% ต่อปีนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะพิเศษออมสินเนี่ยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะครับก็สามารถที่จะยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับผ
1: ่
0: านแอปพลิเคชัน Mymo นะครับหรือเข้าไปที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับผมนะฮะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center นะครับใครที่ใจร้อนก็กดไปเลยผ่านมือถือตัวเองที่1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะที่สำคัญนะครับคุณสแตมป
1: ์
0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะฮะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ครับผม
0: นะตอนนี้ 11:29 นะครับเดี๋ยวเราคงต้องไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวช่วง SME ต้องรอดเนี่ยเรามาคุยกับแขกรับเชิญผู้ประกอบการพิเศษของเราดีกว่าคร
1: ับ
0: ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
2: Modern Market ช่วง2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์ธุรกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
0: มาคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการ Modern Market นะครับ
1: ครับพี่บอย
0: วันนี้ผมก็เป็นมวยแทนพี่เก่ง1วันนะฮะมาจัดคู่กับสแตมของเรานะครับ
1: ครับ
0: สแตมเนี่ยปกติเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ได้เรียกว่ารับบทบาทมาทำรายการวิทยุด้วยนะก็เรียกว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการที่จะ
1: โอกาสแล้วกัน
0: เรียกว่าเป็นโอกาสดีกว่า
1: ครับ
0: นะ มาดูคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับมีคุณสสิมาคุณอัชรานะครับทักทายเข้ามานะครับก็สวัสดีเช่นกันนะฮะนะครับมีประเด็นอะไรที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าจะร่วมพูดคุยกับทางรายการเชิญได้เลยนะครับนะครับพี่เข้ามาดูใน LINE @linking radio ปรากฏว่ามีคุณผู้ฟังนะส่งข้อความเข้ามาร่วมสนุกเยอะมากเลยนะครับนะฮะร่วมสนุกเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยกิจกรรมงานวิ่งของเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เยอะมากเลยน่าสนใจมากครับนะฮะแสดงว่าคนสนใจใส่ใจสุขภาพมากนะครับเนาะ
1: แล้วสะสมไปพี่4ปีเหรียญ
0: จะได้ครบดอกมาได้1ดอก
1: พี่บอยเอาไหมครับพี่บอยใส่วิ่งเหมือนกันใช่ไหม
0: ใส่วิ่งพี่วิ่งมาเกือบทุกปีนะแต่ว่าวิ่งจนอ้วนเลยเนี่ย
1: แต่พี่วิ่งตอนเช้า
0: วิ่งตอนเย็นวิ่งตอนเย็นนะฮะ
1: โอ้แต่พี่บอกว่าวิ่งตอนคืนฮาเลย
0: อ่ะนะในช่วง SME ต้องรอดวันนี้นะครับแขกรับเชิญนะปกติเนี่ยจะเข้าทางซูมหรือโฟนอินวันนี้มาถึงห้องส่งเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะครับนะฮะใครที่ฟังแค่เสียงผ่านทางวิทยุตอนนี้ก็อยากให้ย้ายมาเปิดนะครับ Facebook Fanpage ที่ FM 96.5 หรือว่า YouTube Thinking Radio นะครับเพราะว่าเรามีโปรดักต์ดีๆมาแนะนำเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็แนวทางการทำธุรกิจนะของแบรนด์มักหวาน
1: มักหวาน
0: มักหวานคืออะไรนะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณรัศมีรัศมีดาวแซ่ลีนะเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของแบรนด์มักหวานนะครับสวัสดีครับคุณรัศมีดาว
8: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะแนะนำตัวเลยครับ
8: ค่ะก็ช
0: ื่
8: อรัศมีดาวแซ่ลีนะคะเรียกกันสั้นๆว่าดาวก็ได้ค่ะ
0: ครับ
8: ก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของแบรนด์มักหวานค่ะ
0: อ๋อครับนะฮะจุดเริ่มต้นของธุรกิจเล่าเป็นการปูพื้นให้คุณผู้ฟังได้ทราบสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
8: ค่ะก็สำหรับแบรนด์มักหวานนะคะเราเป็นชาสมุนไพรนะคะที่มีการผสมผสานนะคะระหว่างสมุนไพรกับใบหญ้าหวานออร์แกนิกค่ะซึ่งเขาก็จะไม่มีคาเฟอีนไม่มีการเติมน้ำตาลค่ะซึ่งก็จะดีกับสุขภาพสำหรับคนที่ทานคือจุดประสงค์ที่เราทำมาเนี่ยเพื่อให้คนที่อยากทานหวานสามารถทานแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้สำหรับแบรนด์มักหวานซึ่งแบรนด์มักหวานเนี่ยค่ะชื่อที่มาเนี่ยเป็นภาษาทางเหนืออ
0: ๋อครับ
8: ค่ะมักหวานแปลว่าชอบหวานค่ะ
0: ชอบหวาน
8: ใช่แต่ว่าเราก็อยากให้คนที่เขาชอบความหวานเนี่ยไม่ต้องรู้สึกว่าเอ้ยการที่เราจะกินความหวานวันนี้กินไม่ได
0: ้
8: ก็หยุดการกินหวานไปเลยงั้นก็ให้เขาสามารถทานหวานได้แต่ยังคงมีสุขภาพดีด้วย
0: อ๋อดีมากเลย
8: เลยได้เป็นที่มาของแบรนด์มักหวานค่ะ
0: ครับนะฮะของคนที่ชอบสายหวานสายหวานสายหวานแต่รักสุขภาพ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้มาในรูปแบบของ ผลิตภัณฑ
8: ์ใช่ค่ะเป็นชาชง
0: ชาชง
8: ใช่ค่ะแบบออร์แกนิกค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เราอ่ะจุดเริ่มต้นนะคะไม่ได้ว่ามาถึงก็อยากขายชาเลยแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่เราในครอบครัวค่ะอยากจะลูกที่มีความรักกับคุณแม่
0: ครับ
8: ก็คือเราอยากให้คุณแม่ค่ะเขาได้ทานความหวานที่ดีกับสุขภาพแบบปลอดภัย
0: เ
8: นื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพจากการทานความหวานแล้วก็ป่วยค่ะทีนี้เราก็เลยเริ่มไปศึกษาข้อมูลมากขึ้นว่าการที่เราทานหวานมากๆเนี่ยมันจะมีผลเสียกับสุขภาพหรือว่าเกิดการอักเสบในร่างกายเราก็เลยมามองหาอะไรที่มันสามารถให้ความหวาน
0: ทดแทนกันได
8: ้ใช่แต่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็มาเจอว่าตัวใบหญ้าหวานเนี่ยมันสามารถให้ความหวานได้จริงๆคือเราเริ่มต้นจากการที่เราค่ะปลูกทานกันเองในครอบครัวก่อนแล้วพบว่าเอ้ยมันอร่อยนะก็เลยอยากจะเปลี่ยนจากจุดเริ่มต้นของความรักตรงเนี้ยค่ะมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่อยากทานหวานแล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมกัน
0: เรียกว่าเรียกว่าในการในจุดเริ่มต้นมาจนถึงขนาดนี้นะครับในตอนแรกที่บอกว่าลองผิดลองถูกกันอยู
8: ่
0: นะอันนั้นเนี่ยใช้เวลานานกี่ปีครับ
8: ก็จริงๆก็นานค่ะแต่ว่าโดยความที่ว่าเหมือนเราเป็นไร่เอง
0: ครับ
8: เราก็ปลูกเหมือนแบบผักสวนครัวรั้วกินได้ค
0: ่ะอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนอ
8: ยู่ที่เชียงราย
0: อยู่ที่เชียงรายอำเภออะไรครับ
8: ก็คือจะอยู่อำเภอเมืองเลยค่ะ
0: อำเภอเมืองเลย
8: ใช่
0: แต่ว่าอากาศดีนะ
8: มีอากาศมีพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปลูกขึ้นมากลายเป็นการทำเริ่มต้นตรงนั้นแล้วทีนี้แนวคิดของเราก็เลยเรารู้สึกว่าจริงๆน่ะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ว่าอยากจะตัดขาดหวาน
0: ครับ
8: แต่เขาแค่อยากสบายใจที่จะกินหวานได้แล้วปลอดภัยเราก็เลยมากลายเป็นจุดเริ่มต้นของสโลแกนว่าหวานได้ด้วยแล้วก็สุขภาพดีได้ด้วยค่ะ
0: ครับแล้วคำว่ามักหวานนี่ใครเป็นคนคิดอันนี้
8: ก็คือจริงๆเหมือนคนในครอบครัวนี่ค่ะเกิดจากการที่เราเห็นคุณแม่เขาอยากเป็นคนที่ชอบกินหวานแล้วคนสูงอายุหรือแม้แต่เราเองก็เป็นคนชอบหวาน
0: ครับ
8: ก็เลยรู้สึกว่ามักหวานเวลาภาษาเหนือเขาชอบคุยกันเจ้านี่มันนักมักหวานฮักหวานนะอะไรเงี้ยเราก็เลยกลายมาเป็นชื่อแบรนด์ค่ะ
0: โอ้ครับสแตมมีประเด็นอยากถามอะไรพี่เขาไหม
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ชอบทานของหวานเหมือนกันนะแต่ก็สายรักสุขภาพเหมือนกันอย่างเช่นเวลากินน้ำเครื่องดื่มน้ำมันลมอะไรเงี้ยผมก็จะกินแบบที่มันซีโร่เป
0: ็
1: นซีโร่เนาะซึ่งมันก็ดีนะครับแล้วก็ชาก็เป็นอีกน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยสำหรับสายสุขภาพ
0: ครับ
1: ที่อยากลองเหมือนกันนะครับแล้ว ถ้านอกเหนือกว่านั้นเนี่ยให้ดูแพ็กเกจจิ้งนะครับ
0: ครับ
1: ออกแบบได้สวยงามมากเขาเรียกว่าใช้ทุกด้านได้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ดูไฮเทคทันสมัย
0: ครับ
1: ดูทันสมัยเข้ากับยุคสมัยด้วยนะครับสีเสืออะไรก็โอ้โหกลืนสวยงามนะครับผม
0: สีสบายตา
1: สีสบายตา
0: ใช่ครับเหมาะกับยุคสมัยกับเทรนสีในปัจจุบันนะ2026เทรนสีก็มา
8: คร
0: ั้งนี้นะครับคุณรัศมีดาวนะฮะแล้วมีงานวิจัยอะไรรองรับไหมครับ
8: มีค่ะคือจริงๆแล้วด้วยความที่แบรนด์มากหวานนะคะอย่างที่บอกสิ่งสำคัญที่เราแตกต่างกับทั่วไปเนี่ย
0: ครับ
8: คือแบรนด์มากหวานเราใช้หญ้าหวานออร์แกนิกที่เราปลูกเองแล้วก็ที่สำคัญค่ะคือเขาไม่ใช่สารสังเคราะห์ที่เหมือนที่เราเคยรู้จักกันว่าอ๋ออยากจะกินหวานงั้นก็ใช้ตัวช่วยที่เป็นสารเติมแต่งความหวานแต่ว่าสำหรับตัวหญ้าหวานเราค่ะมันคือใบชาธรรมชาติจริงๆที่เราคัดออกมาแล้วก็ปลูกเองด้วยออร์แกนิกผสมผสานกับสมุนไพรตัวอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นรสชาติที่ได้เนี่ยมันจะมีความระมุนไม่หวานแบบขมติดลิ้นหรือว่าที่หลายๆคนกลัวกันว่าแบบเฮ้ยเราเคยเห็นพวกชาหญ้าหวานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีผลกับการทานหรือเปล่าต
0: ั
8: วนี้จะ
0: มีข้อจำกัดไหมอะไรทำนองนั้นใช่ไหม
8: ใช่ซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ตัวของหญ้าหวานเนี่ยมันสามารถกลมกลืนไปกับการทานได้แล้วก็รสอร่อยแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่ได้มีส่วนผสมของความเป็นสารสังเคราะห
0: ์ครับ
8: มันไม่ผ่านกระบวนการโพสเซตฟู้ดอื่นๆคือเราแค่เอาใบหญ้าหวานที่ได้มาค่ะเป็นใบสดๆแบบนี
0: ้ครับแน่โชว์
8: แล้วก็เอามาตากแห้งค่ะพอเราตากแห้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเอาไปอบเพื่อไล่ความชื้นแล้วก็เอามาบรรจุค่ะใส่ลงไปในตัวของซองชา
0: ครับซองชา
8: เป็นแบบนี้
0: คร
8: ับ ค่ะแล้วเราค่อยมาใส่เป็นแพ็คเกจแบบนี้เท่ากับว่าใน1ซองชาแบบนี้ค่ะคุณสามารถชงทานกับน้ำร้อน
0: อ
8: ่านอย่างที่เราเห็นตัวการ์ดที่เราโชว์เนี่ยวันนี้คือจริงๆมีอยู่ทั้งหมด3รสชาติด้วยกันจะเป็นหญ้าหวานออร์แกนิกหรือว่าออริจินอลค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นรสชาติของหญ้าหวานเพียวๆเลยต่อมาเนี่ยเราก็จะมาผสมกับสมุนไพรอื่นก็จะเป็นตัวดอกเก๊กฮวยผสมกับหญ้าหวานตัวนี้เนี่ยก็สำหรับคนที่อยากจะทานเพื่อช่วยเรื่องของการดับร้อนแก้กระหายหรือว่าร้อนในอะค่ะเราสามารถทานตัวนี้เพื่อช่วยเรื่องนั้นได
0: ้
8: หรืออย่างบางทีเนี่ยเราเอาตัวของดอกหอมมืนลีค่ะมาผสมกับมะตูมแล้วก็ตัวใบหญ้าหวานเข้าไปคนที่รู้สึกว่านอนหลับไม่ค่อยสนิทมีความเครียดสะสมจากการทำงานสามารถทานตัวนี้ได้เพราะว่าตัวของสมุนไพรอย่างหอมมืนลีดอกเก๊กฮวยเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องของความชุ่มคอแล้วเขายังช่วยเรื่องของการรีแลกซ์หรือว่าผ่อนคลายเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคนที่ทานก็คือไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะมันจะมีคาเฟอีนไหมทานแล้วจะนอนไม่หลับหรือเปล่า
0: ครับ
8: มีน้ำตาลมีพลังงานไหมตัวนี้คือหญ้าหวานนะคะเขาไม่มีการให้พลังงานใดๆเลยเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันคุณสามารถทานได้เพราะว่าเขาจะไม่มีส่งผลกับการสะสมในร่างกายไม่ส่งผลกับระดับอินซูลินหรืออย่างที่บางคนกลัวว่าให้กินพวกแบบสารใหทดแทนความหวานแล้วจะมีอะไรหรือเปล่าตัวนี้คือเขาไม่ใช่สารให้ความหวานไม่ใช่สารสังเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการมันผ่านน้อยมากนอกจากจะช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยมันยังเป็นการช่วยให้คนที่ทานนะคะเขาได้รับความเป็นธรรมชาติจริง
0: ๆ
8: ปกติร่างกายเราจะมีความพิเศษแบบที่เราเคยรู้กันแบบป่วยมันก็จะบอกไม่สบายเนี่ยอันนี้เริ่มมีอาการเจ็บคอแสดงว่าเริ่มจะเป็นไข้แต่การที่เขาทานความหวานนะคะเขารู้นะคะว่าไอเนี้ยสารสังเคราะห์พอมันรู้ว่ามันเป็นสารสังเคราะห์เขาจะมีการแบบเกิดการแอนตี้ตัวเองก็บางทีก็จะมีการแบบกระตุ้นอินซูลินให้ตับมันบอกมาว่าไอ้เนี่ยฉันกินเข้าไปฉันรู้สึกหวานตับอ่อนต้องออกมาทำงานทั้งที่เขาอาจจะไม่ให้พลังงานแต่ว่าสำหรับใบหญ้าหวานแตกต่างกันค่ะเขาคือธรรมชาติพอเวลาเราทานเข้าไปเขาก็จะรู้แล้วเหมือนเราทานกล้วยได้ผลไม้ได้วิตามินตัวหญ้าหวานเขาก็รู้ว่ามันคือใบจากธรรมชาตินะเพราะเราไม่ได้มีการดึงเอาเฉพาะสารสกัดเราใช้ใบเพียวๆที่เป็นใบสดเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับการที่เขาดึงมาแบบท้องตลาดเขาดึงสารสกัดค่ะพอดึงสารสกัดปุ๊บความเข้มข้นมันเยอะบางทีเรากินไปเอ๊ะทำไมขมเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ารสมันเฟื่อนๆติดลิ้นนะแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่อร่อยแต่พอเราเอามาทำค่ะในหนึ่งซองที่เราใส่เนี่ยก็คืออย่างตัวที่ผสมกับพวกเก๊กฮวยหรือว่าที่เป็นดอกหอมมะลิเนี่ยเราใส่ซองนึงเนี่ย 2.5 กรัม 1 ซองเนี่ยคุณสามารถชงกับน้ำแบบนี้ค่ะขวดลิตรได้เลย1ลิตร หรือถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากกินแบบหวานๆหน่อยเราอาจจะใส่น้ำอยู่ที่200ถึง400หรือใน1แก้วเนี่ยค่ะเราเติมความน้ำลงไปได้เรื่อยๆจนกว่ารสชาติมันจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆใน1ซองเนี่ยคือคุณทานแบบทั้งวันได้เลยจิบแทนน้ำได้เลยโดยที่ไม่มีผลเสียกับร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่ชอบหวานก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ตัวที่เรากินอร่อยด้วยดีกับสุขภาพด้วยหรืออย่างบางคนแบบเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนชอบกินชาขนาดนั้นคุณยังสามารถใช้ตัวย่าหวานแบบนี้ค่ะผสมเป็นน้ำแล้วก็เอาไปใส่กับชากาแฟหรือน้ำอื่นๆที่เราแบบแทนการใส่น้ำตาลทั่วไปได้โดยที่เท่ากับคุณยังได้รสชาติของความหวานที่อร่อยขึ้นแต่ไม่ทำให้อาหารที่เราทานมันหายไปหรือบางคนปรุงกับอาหารแทนที่จะคุณจะใส่น้ำตาล คุณก็เอามาชงเป็นน้ำให้มันข้นอย่างเช่นอาจจะไม่ได้ใส่ถึง300 500แล้วแต่อาจจะใส่อยู่ที่ประมาณสัก50 ml ความหวานมันจะยิ่งข้นขึ้นเราก็เติมเป็นแทนการใส่น้ำเชื่อมแต่ตัวนี้เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: โดย
0: เคยเห็นหน้าตาต้นย่าหวานมันเป็นยังไง
1: เคยเห็นอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยจำไม่ได้แล้วเหมือนกับเห็นแบบอ่ะ
8: ใช่
0: คือ
8: ม
0: ันไม่มีข้ออธิบายดีกว่า
1: คือเขาจะนี่ไงมันจะมีแบบว่าในหน้าผลิตภัณฑ์ของน้ำตาลที่ทำมาจากย่าหวานเขาจะมีรูปของต้นย่าหวานอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ว่าผมว่าจำไม่ได้ไงว่าเป็น
0: โตขนาดไหนถึงจะนำมาใช้ได
8: ้จริงๆสักประมาณต้นข้อเนี้ยค่ะประมาณ
0: จากพื้นใช่ไหม
8: ใช่ใช่แล้วก็ใบเขาก็จะออกมา

0: จะไม่ได้มีคาเฟอีนเหมือนสารที่ออกมาจากการโดนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะจะไม่ได้เหมือนกับพวกกาแฟหรือว่าชาเขียว
1: ครับแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวหญ้าหวานแล้วเนี่ยกรรมวิธีต่อไปในการอบหรือว่าการตากอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะออกมาเป็นอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ครับทำยังไงบ้
0: างจริงๆเราก็คือเรามีในเรื่องของมาตรฐานการผลิตทั้งหมดนะคะเป็นออร์แกนิกก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่านระดับมาตรฐานการส่งออกอย่าง GMP HACCP ได้ฮาลาลรวมไปถึงเรื่องของอย.
1: ไปต่างประเทศแล้วเหรอ
0: ใช่ค่ะเรามีไปขายก็จะเป็นส่วนของประเทศโอมานใช่ก็คือตะวันออกกลางเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบหวานมากแต่เขาก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพคือเป็นเบาหวานกันเยอะเหมือนกันเลยกลายเป็นตัวนึงที่ไปตอบโจทย์ให้กับเขาค่ะทีนี้พอเรามองว่าตัวนี้มันได้แล้วก็เรายังได้รางวัลด้วยในส่วนของตัวพรีเมียมเฮอร์เบิร์ตโปรดักต์ค่ะจากกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนทางเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงได้ในเรื่องของรางวัล SME ฮาลาลอวอร์ด
1: ค่
0: ะจากศูนย์ฮาลาลของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
1: ค
0: ่ะเ
1: พ
0: รา
1: ะฉะนั้นเนี่ยกี่ปีแล้วฮะเนี่ยกี่ป
0: ีจริงๆตอนนี้รวมๆเกือบๆ3ปีค่ะที่เราทำมาเพราะจากมันเริ่มต้นจากเหมือนวิสาหกิจชุมชนเราทำกินกันเองแล้วก็เฮ้ยคนมีปัญหาสุขภาพแบบแม่ๆเพื่อนกันก็มาเริ่มกินแล้วก็มีคนบอกว่าทำไมไม่ทำขายล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกมากลายเป็นผลิตภัณฑ์ แล้วก็ทีนี้เราก็มองว่าเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยและทุกอย่างสำคัญเราก็เลยเอาเข้ากระบวนการให้มันถูกต้อง ค่ะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน โรงงาน อย.หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เป็นเรื่องของแพ็กเกจแบบนี้ออกมา
1: โจทย์ยากที่สุดคืออะไรครับของการทำตลาดอันเนี้ย
0: ถ้าโจทย์ยากคือคนอาจจะยังเคยติดความชินกับคำว่าหญ้าหวานที่เคยชิมของคนอื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันหวานแกล้
1: ม
0: มันหวานแปลกๆ
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ติดปลายลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวเนี่ยอยากจะให้ดีเจทั้งสองคนนะค
1: ุ
0: ณบอยกับคุณ
1: ต้องลองชิม
0: ได้ลองคุณสแตมป์ได้ลองชิมก็คือเดี๋ยวขออนุญาตให้ลองชิมส่วนของตัวที่เป็นเก๊กฮวยผสมกับหญ้าหวานก่อนนะคะ
1: ครับได้ครับ
2: วัตถุดิบทั้งหมดนี่ก็คือปลูกเองทั้งหมดเลยใช่ไหม
0: ปลูกเองทั้งหมดเลยค่ะ
2: ทั้งหญ้าหวานทั้งเก๊กฮวยอะไรอย่างนี้ทั้งปลูกเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเก๊กฮวยผสมกับหญ้าหวานนะคะ
1: ครับ
0: เขาจะมีความหอมอ่อนๆอยู่แล้วค่ะหรือถ้าเกิดใครบางคนบอกว่าไม่อยากจิบแบบร้อนๆเนี่ยคุณยังสามารถจิบแบบเย็นได้โดยการที่เอาเข้าตู้เย็นค่ะแล้วก็พอมันเย็นแล้วก็ทานชื่นใจเลยซึ่งอย่างเก๊กฮวยเนี่ยเราจะรู้จักคุ้นเคยกันดีกับความฉันเคยกินน้ำเก๊กฮวยสมัยเด็กแต่มันจะหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นความหวานจากใบหญ้าหวานล้วนเราจิบดูเราจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นความหวานจากหญ้าหวานรสมันจะแบบนุ่มๆละมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ชุ่มคออันนี้ที่ดื่มอยู่นี้เป็น
0: หญ้าหวานผสมเก๊กฮวยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อถึงว่าทำไมได้ชุ่มคอมาก
2: กลิ่นแบบหอมมากหอมเก๊กฮวยมาก
1: ไม่ร้อนเหรอนั่น
2: แ
1: หละ
2: ไม่เปล่าขึ้นเปล่า
0: อันนี้จะอุ่นพอดีว่าอย่างเราบางคนเนี่ยค่ะเขาชอบทานร้อนๆเขาก็สามารถใช้ที่เป็นแก้วอุ่นร้อนนะคะเติมน้ำไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็จะจิบได้ทั้งวันสำหรับใครที่รู้สึกแบบไม่รู้สึกว่าเจ็บคอร้อนในคุณทานตัวนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องระบบย่อยค่ะตัวนี้จะเป็นรสชาติใหม่จะเป็นอัญชันผสมกับตะไคร
1: ้
0: ก็สำหรับใครที่แบบย่อยอาหารไม่ค่อยย่อยท้องอืดท้องเฟ้ออันนี้ก็จะแนะนำเป็นตัวนี้เดี๋ยวให้ลองชิมเหมือนกันเพราะว่าเคยไปออกงานไทเฟกด้วยลูกค้าต่างชาติหรืออะไรเงี้ยเขาจะชอบตัวนี้มากเพราะว่าเขารู้สึกว่ารสมันไม่ได้มีความแบบเผ็ดร้อนจนรู้สึกทนไม่ไหวเขาจะรู้สึกมันละมุนนี่คือตะไคร้จริงหรอแล้วมีอัญชันอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมุนไพรเขาก็จะช่วยได้อีกแบบนึง
1: ครับหญ้าหวานในรูปแบบชา1ห่อเนี่ยสามารถชงได้กี่ครั้งครับ
0: คือถ้าเป็นน้ำใหญ่เลยแบบทั้งวันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1ลิตรขึ้นไป
1: 1ลิตรขึ้นไป
0: ใช่หรือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าบางคนคือเขาอยากหวานจริงๆเขาก็จะเติมน้ำน้
1: อ
0: ยๆแต่ถ้าเกิดอย่างที่เราทานกันจริงๆเนี่ยเขาเติมแบบทั้งไปเรื่อยๆจนกว่ารสชาติมันจะหมดเนี่ยโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ลิตรกว่าๆเลย
1: 1ลิตรกว่าๆ
0: ใช่ก็คือเหยียดอย่างเงี้ยค่ะคุณแช่ไปได้เลยซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเวลาเราเจอชาทั่วไปเขาจะพบว่าแบบชง1น้ำก็จบแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆของเราเนี่ยสามารถเติมน้ำเข้าไปได้เรื่อยๆจิบไปได้ระหว่างวันแล้วก็ได้รสชาติที่กลมกล่อมด้วย
1: ครับ
0: เราจะรู้สึกว่ามันนุ่มๆนะมันไม่ได้แบบติดลิ้นอะไร
1: ใช่มันชุ่มคอนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ท่านนี้ธนาก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแหละว่าชอบหวานมากขนาดไหนหรือว่าอะไรเงี้ย
1: คือผลิตภัณฑ์ของเขาก็ไม่ได้ไปจำกัดว่า
2: ถูก
1: ว่าเป็นใครอายุเท่าไหร่ทานได้ทุกคน
2: คนด้วย
1: ดื่มได้ทุกคนเพียงแต่ว่าอาจจะเลือกรสชาติให้เหมาะตามโอกาสใช่ไหมถ้ารู้สึกร้อนมากๆก็เก๊กฮวย
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ใช้จริงๆก็คือแบบสามารถทานไปได้จน รสมันเริ่มจางลงเลย
0: ใช่ที่คุณรู้สึกว่ารสชาติมันแบบเริ่ม ไม่ค่อยอร่อยสำหรับเราแล้ว คุณจะเปลี่ยนก็ได้ แต่โดยปกติที่

0: านกันก็1ลิตรเนี่ยลูกค้าหรือว่าที่บอกกันมาก็บอกว่าจริงๆ1ลิตรนี่ก็ยังเติมน้ำยังหวานอยู่เลยนะเนี่ยค่ะเพราะจริงๆเนี่ยโดยพื้นฐานเขาอะค่ะตัวชาเนี่ยยิ่งแช่ความร้อนเนี่ยมันจะค่อยๆดึงความหวานของใบหญ้าหวานออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งแช่นานความหวานจะยิ่งเยอะ
1: ได้ความรู้บ้างนะ
2: ครับ
1: ได้ความรู้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วโปรเซสการทำอะครับพี่ตั้งแต่ปลูกรอเก็บใบจนถึงออกมาเป็นแบบนี้มันใช้เวลานานไหมคร
0: ับ ก็ประมาณถ้าไม่พูดถึงเรื่องของการรอเขาเติบโตนะคะมันจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็อากาศ ในช่วงนั้นแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยหลังจากที่ต้นเขาพออย่างที่บอกว่าได้ค่ะก็คือเราเด็ดออกมาปุ๊บมาตากแห้งเข้ากระบวนการอบแลกความชื้นก็บรรจุลงถุงคือจบเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่มีกระบวนการโปรเซสอื่นๆที่ทำให้ตัวของธรรมชาติเขาหายไปพลังงานมันก็เลยใช้น้อย
1: ค
0: ุณสมบัติของความเป็นธรรมชาติเขายังคงอยู
1: ่ครับ
0: คนที่ทานก็เลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกับการทานที่เป็นหญ้าหวานทั่วไปเลย
2: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหญ้าหวานที่ปลูกทางเหนือด้วยหรือเปล่าครับอยู่ในสภาพอากาศที่ดี
0: ดินน้ำ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าคือพอเราเป็นฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยเราจะมีการควบคุมเพื่อไม่ให้มีการใช้สารเคมีใด
1: ๆครับ
0: แล้วก็ทั้งเรื่องของน้ำเรื่องของการให้มันอยู่ในความเหมาะสมแล้วเขาเติบโตออกมาเป็นต้นหญ้าที่พร้อมให้เราทานเหมือนชาอ่อนๆสดชื่นในยามเช้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วปัจจุบันเนี่ยที่ไร่เนี่ยมีเปิดโอกาสให้คนเข้าไปดูงาน
0: ยังไม่ได้ไปเปิดถึงให้กับเข้าไปดูขนาดนั้นค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คือมันเหมือนแบบมันยังเป็นครอบครัวแต่เราแค่มีเรื่องของโรงงานมีเรื่องของมาตรฐานที่เราทำให้มันเหมาะส
1: ม
0: เรายังไม่ได้ถึงกับแบบเอ้ยใครเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นคนแถวนั้นเขาจะรู
1: ้
0: เพราะว่าเหมือนแบบว่าก็มาซื้อกันที่นี่แหละอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่เรามาเนี่ยเราก็จะมีขายออนไลน์ทาง Facebook ในไลน
1: ์แอด
0: ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าร้านตอนนี้ที่เราขายอยู่เนี่ยก็จะเป็นที่ห้างกูเม
1: ่ค่ะที่
0: ใช่ค่ะของสยามพารากอนเพราะว่าจะมีต่างชาติเนี่ยเขาไม่เห็นแบบนี้ด้วยการแบบจัดเรียงด้วยแพ็คเกจจิ้งด้วยก็เขามาชิมแล้วเขาชอบก็มีแบบซื้อกลับกันไปเยอะอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับครับกำลังจะถามอยู่พอดีว่าวางจำหน่ายที่ไหนบ้างนะฮะอันนี้ราคาบอกได้เลยเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: 1กล่องจะอยู่ที่545บาทค่ะถ้าเป็นตัวที่ผสมเก๊กฮวยหรืออย่างตัวอัญชันตะไคร้หรือว่าจะเป็นตัวของมะตูมกับดอกหอมบุรีค่ะจะมีทั้งหมด12ซองต่อกล่องแต่ถ้าเป็นตัวหญ้าหวานออริจินอลนะคะจะมี14ซองเพราะว่าอันนั้นน่ะมันไม่ได้ใส่อย่างอื่นค่ะเราก็จะเป็นแบบหญ้าหวานเพื่อใครที่อยากจะเอาหญ้าหวานไปผสมกับชากาแฟหรือว่าเอามาเติมอาหารก๋วยเตี๋ยวแทนการใช้น้ำตาลแบบปกติเนี่ยเขาก็สามารถซื้อเป็นตัวหญ้าหวานออริจินอลได้แต่ถ้าใครแบบอยากจะได้แบบรสชาติที่เอาไปทานได้เลยเราก็จะแนะนำ3รสนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเราขายแล้วก็คือจะมีหญ้าหวานออริจินอลค่ะมีดอกเก๊กฮวยผสมหญ้าหวานค่ะแล้วก็จะเป็นมะตูมหอมหมื่นลี้กับหญ้าหวานส่วนอัญชันมะพร้าวอัญชันตะไคร้เนี่ยค่ะยังอยู่ในระหว่างการทำแพ็กเกจจิ้งจริงๆวันนี้ก็เลยเอามาให้คุณบอยกับคุณสแตนเนี่ยได้ลองชิมว่ารสชาติที่บอกว่ามันเป็นตะไคร้แล้วมีอัญชันแล้วมีหญ้าหวานเนี่ยมันมีความแบบแตกต่างจากทั่วไปยังไงจริงๆทั้ง3รสชาติถ้าได้ชิมลูกค้าจะมีความแบบเลือกไม่ถูกแล้วอันไหนดีเพราะว่าจริงๆทุกอันสามารถทานได้ตลอดนะคะไม่ได้จำกัดเพียงแต่แค่เรามีสรรพคุณของตัวสมุนไพรแต่ละตัวว่ามันช่วยแต่ละเรื่องบางคนก็บอกช่วงเนี้ยอากาศร้อนร้อนในบ่อยอากินเก๊กควยละกันอุ้ยช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับเลยอะไรเงี้ยอากินหอมหมื่นลี้แล้วกันแล้วหอมหมื่นลี้คือหอมจริงๆมันจะแบบรู้สึกอุดอวนอยู่ในลำคอเราเลยค่ะถ้าใครที่แบบชอบความหอมอ่อนๆเหมือนดื่มชาดอกไม้ก็อยากจะแนะนำเป็นชาหอมบุรีแต่ถ้าใครแบบช่วงนี้ท้องอืดบ่อยนะแล้วก็แบบบางทีรู้สึกว่ามันแน่นๆท้องง่ายๆจะแนะนำเป็นตัวใหม่ที่เรากำลังทำก็คือจะเป็นอัญชันตะไคร
2: ้
0: คร
2: ับ
0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: ผสมผสานกับภูมิปัญญาคือสมุนไพรของไทย
0: ใช่ค่ะ
1: นะใกล้วันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยหญ้าหวานมะตูมเนี่ยเหมาะมากซื้อไปถวาย
2: ครับ
1: ซื้อไปถวายเป็นอะไรนะเป็นเพนน้ำมือเพน
2: ช่วงนี้เลยก็ได้เพราะว่า
1: พระหลังจากที่ท่านฉันปุ๊บก็
0: ก็จะกลายเป็นเหมือนพวกน้ำปานะ
1: ที่
0: บางทีคือท่านไม่สามารถกินหลังเวลาที่ได้แล้วก็กินตัวนี้ได้หรืออย่างช่วงนี้ค่ะใกล้จะเดือนสิงห
2: า
0: บางคนอาจจะแบบอยากหาของขวัญดีๆให้กับแม่ก็สามารถซื้อตัวนี้ค่ะไปฝากคุณแม่ได้เพราะว่าทานอร่อยจริงๆจริงทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยใครที่แบบมีความต้องการอยากทานแล้วแบบเลี่ยงน้ำตาลอยู
1: ่
0: เราก็แนะนำว่าคุณสามารถทานได้เพราะว่ามันเป็นการทานหวานที่ไม่ทำร้ายสุขภาพในขณะเดียวกันก็คือคนที่รักสุขภาพเนี่ยแล้วก็อยากหาความผ่อนคลายบางคนชอบจิบชาไปกินคุกกี้ไปอ่
1: านหนังสือไป
0: อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยได้รวมไปถึงค่ะคนที่มีปัญหาสุขภาพเบาหวานไขมันในเลือด

0: ูงนะคะหรือว่าคนที่มีความแบบอยากได้ความเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่มีการใส่สารสังเคราะห์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะทานชาสมุนไพรแบบนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเอาไปใส่กับน้ำแข็งทานก็อร่อย
1: ก
2: ัน
1: ก็ได้ก็ได
2: ้ก็น่าจะ
1: ก็ได
2: ้ดีเหมือนกัน
1: มันอยู่ที่เราว่าเราจะดื่มในโอกาสไหนนะครับนะฮะมีเวลาสักประมาณ 2-3 นาทีนะอยากถามถึงเรื่องการส่งออกสักนิดหนึ่งน
0: ะ
1: เราเห็นแพคเกจจิ้งเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณรัศมีดาวเขาบอกว่ามีส่งออกไปตะวันออกกลางด้วยไปโอมานอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: โอมาน
1: แพคเกจจิ้งเนี่ยต้องปรับไหม
0: ไม่เลยค่ะอันนี้เราไป
1: แบบ
0: น
1: ี้
0: เลยแต่แค่ว่าเราจะมีทำภาษาเป็นภาษาอาหรับเขาเพื่อให้เขาอ่านซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือจะมีเป็นโบชัวมอบแนบไปด้วยค่ะในนั้นก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็มีทั้งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภาษาอาหรับเพื่อให้เขารู้ว่าเรามี3รสชาตินะแล้วมีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วมันคืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มาถึงอยากขายชาเลยแต่มันเกิดจากความรักที่เราอยากทำให้คนในครอบครัวเรามีสุขภาพดีแล้วกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันสิ่งที่อยากให้คนมีสุขภาพดีไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เราก็อยากชวนแฟนๆนะคะของ FM 96.5 ว่าลองมาเปิดประสบการณ์เรื่องของการดื่มชาสมุนไพรว่าตัวนี้ค่ะเขาเป็นความหวานที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องรอจากน้ำตาลเสมอไปและที่สำคัญเนี่ยคุณสามารถเลือกความหวานที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ดูแลสุขภาพไปพร้อมกันกับความอร่อยได
1: ้
0: ซึ่งมักหวานเราเองนะคะวันนี้ก็อยากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้ทุกคนนะคะมีช่วงเวลาดีๆในแต่ละวันกับชาสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็เอามามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะสำหรับ
1: กำลังจะบอกให้ฝากร้านเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเรามีโปรโมชั่นมาให้ด้วยค
1: ือ2นาทีครับ
0: ค่ะเพียงแค่แจ้งว่าเป็นแฟนนะคะของคลื่น FM 96.5 นะคะบริการส่งฟรีทั่วประเทศในราคากล่องละ545บาทแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อ2กล่องขึ้นไปนะคะเราจะแถมตัวรสชาติใหม่ก็คือตัวอัญชันตะไคร้ย่าหวานนะคะให้อีก6ซอง
1: อ
0: ันนี้ก็คือมอบให้เลยสำหรับแฟนๆขึ้น FM 96.5 นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครเพิ่มเติมนะคะอยากดูรายละเอียดเผื่อแบบว่าฟังวิทยุอยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้เห็นหน้าตาไม่ได้เห็นแพคเกจจิ้ง คุณยังสามารถเข้าไปดูในช่องทาง Facebook นะคะมักหวานก็จะเป็น MAK นะคะ
1: ค
0: แล้วก็เว้นวรรคนิดนึงเป็น WAAN อ่านว่ามักหวาน หรือจะเป็น LINE @นะคะ @มักหวาน @MAKWAAN หรือแบบอยากโทรเลยละกันเพราะว่าแบบเรื่องแม่บางคนไม่ถนัดเลยทางโซเชียลมีเดียนะคะใช้โทรเอาละกันก็จะเป็นเบอร์โทร082นะคะ4556444นะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง082ค่ะ4556444ค่ะ
1: ครับนะฮะนี่ก็เป็นช่วง SME ต้องรอดนะฮะก
2: ับ
1: คุณรัศมีดาวแซ่ลีนะฮะเจ้าหน้าที่การตลาดจากแบรนด์มักหวานนะฮะย่าหวานนะครับที่มาช่วยแก้เพนพอยต์ให้กับคนที่มีปัญหาสุขภาพนะฮะแล้วก็คนทั่วไปก็ทานได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดีๆที่เรานำเสนอให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะคร
2: ับ
1: เวลาหมดแล้วนะครับผม3คนนะคุณรัศมีดาวคุณสแตมกับผมนะฮะก็ขออนุญาตลาไปพร้อมกันเลยพบกันใหม่ใน Modern Market วันพรุ่งนี้กับคุณศรีวิไลสมทรงวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
4: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: mcot.net ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินเข้มตรวจลูกเรือสกัดลอบขนยาข้ามชาติมสว.เบี้ยวแจงกรรมธิการกระจายอำนาจปมโกงสอบอ้างอยู่ในกระบวนการชี้แจงเล็งใช้อำนาจร่วมกับกรรมธิการปปช.เชิญให้ข้อมูลอีกครั้งตำรวจไซเบอร์จับอินฟลูสาวสองสายเซ็กซี่โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันส่งสารฟันจำคุก8เดือนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารการทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสิงห์ทุวราวันเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันวันนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้นะคะเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันก่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนะคะหลังจากถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ทันทียังไม่ได้ระบุวาระงานที่ชัดเจนแต่ว่ามีหลายปัญหาที่จะต้องการเร่งแก้ไขมีรายงานว่าในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานความคืบหน้าเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นส่วนในช่วงเย็นของวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดหลังจากเกิดกรณีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียจับกุมหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าและก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดนะคะรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็จะประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ
1: มาที่นายสพลนะคะสันไตรภพสสพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ได้เชิญพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะรวมถึงพิจารณากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งตอนนี้เป็นข้อกังวลของสังคมนะคะหลังจากที่ได้มีการบุกค้นอาคารหลังหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีวันนี้ประชาชนเป็นห่วงว่าคดีมีความคืบหน้าถึงไหนค่ะก็เลยมีการเชิญตำรวจสอบสวนกลางมาซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือข้าราชการ10คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับไปนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างสามารถจับตัวกันใหญ่ได้แล้วหรือไม่นะคะกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากตนต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2566ตนซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยก็ได้นำไปร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นต่อมาเมื่อเดือนมกราคมปี67กระทรวงมหาดไทยได้เซ็น MOU กับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตท้องถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อปี67จนกระทั่งวันนี้ปี69ก็สามารถจับกระบวนการทุจริตได้ซึ่งในอดีตไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบโดยท้องถิ่นอย่างที่มหาสารคามและกาฬสินธุ์ซึ่งดำเนินคดีไปแล้วเมื่อมาจัดสอบโดยส่วนกลางก็ได้ยินข้อครหามาตลอดว่ามีการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อบรรจุข้าราชการแต่ไม่เคยมีการจับได้นี่จึงเป็นครั้งแรกค่ะนายอัศพลยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยต่อต้านเรื่องนี้นะคะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ค่ะจะคุมไม่ได้จนกระทั่งมีความร่วมมือจาก5หน่วยงานที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทลายขบวนการนี้ซึ่งในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยครั้งที่ผ่านมาก็มีมติชัดนะคะว่าหากสมาชิกพรรคหรือใครก็ตามในพรรคเป็นผู้ต้องสงสัยในกรณีนี้จะไม่มีการช่วยเหลือจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะส่วนกรณีที่นายพงศกรเสาทนหรือว่ากฤต อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปรากฏในคลิปเสียงพาดพิงถึงกรรมาธิการปปช.เมื่อเดือนตุลาคมปี68ซึ่งตอนนั้นตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกรรมาธิการนี้สิ่งที่พาดพิงมาตนมีความกังวลเพราะมีชื่อนามสกุลของบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปปช.สมัยที่แล้วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีอยู่จริงแต่มีคนที่มีนามสกุลเดียวกันปรากฏเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการปปช.สมัยที่แล้วจริงและอีกข้อกังวลหนึ่งก็คือการที่นายพงศกรอ้างว่ากรรมาธิการปปช.มีพฤติกรรมเสาะหาเชิงลึกจนยืนยันว่าตามข้อบังคับกรรมาธิการไม่สามารถทำแบบนั้นได้ค่ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรรมาธิการและสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้ตนจะทำหนังสือไปยังประธานสภานะคะเพื่อให้สำนักกฎหมายดำเนินคดีกับบุคคลที่พาดพิงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ารัฐสภากลายเป็นแหล่งเรียกรับผลประโยชน์แบ็กเมลประชาชนนอกจากนี้อยากให้ประธานสภาวางมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลทั้งที่มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งในกรรมาธิการสามารถเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกได้ค่ะอย่างไรก็ตามข้อมูลที่จะได้จากการประชุมกรรมาธิการวันนี้ก็จะมีการนัดประชุมต่อในสัปดาห์หน้าโดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยที่จัดสอบหรือว่าหน่วยงานต่างๆซึ่งทราบเบื้องต้นว่าพรุ่งนี้กระทรวงมหาดไทยจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเสร็จและในสัปดาห์หน้าก็จะนำผลสอบของกระทรวงมหาดไทยเข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรรมาธิการปปช.และพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญมากนะคะจะติดตามเรื่องนี้ไม่ใช่จับแต่ปลาซิวปลาส้อยคนระดับกลางหรือแม้แต่ระดับสูงในกรรมาธิการปปช.ก็จะสาวให้ถึงค่ะ
2: มากันที่ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษกระจายอำนาจค่ะวันนี้นายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าวันนี้ได้เชิญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรมการสอบข้าราชการท้องถิ่นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรแต่ว่าวันนี้ทางมสบไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็เลยทำให้แค่สอบถามหน่วยงานราชการว่าทางกรรมธิการนั้นจะมีการเชิญมสวมาอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้มาชี้แจงกับทางกรรมธิการซึ่งตนเองนั้นจะไปหารือกับทางกรรมธิการปปช.เพื่ออาศัยอำนาจร่วมกันในการเรียกผู้บริหารของมสวมาชี้แจงสำหรับการหารือในวันนี้เป็นการสอบถามหน่วยงานรัฐถึงขั้นตอนการออกข้อสอบและการดำเนินการสอบจากข้อมูลที่ตนเองทราบพบว่ามีพฤติการผิดปกติตั้งแต่ปี2567ถึง69ซึ่งทางกรรมาธิการปปช.ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการหารือกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตั้งแต่รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นซึ่งก็ได้ให้ความสนใจและเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับการเรียกมสว.มาชี้แจงต่อกรรมาธิการนั้นนะคะทางมสว.ก็มีการชี้แจงโดยลายลักษณ์อักษรว่ายังไม่สามารถมาชี้แจงได้เพราะว่าอยู่ในกระบวนการให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆวันนี้จึงทำใหได้แค่เพียงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำการชี้แจงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างไรแล้วก็จะมาดูระเบียบทั้งหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป้าหมายวันนี้จะต้องรู้ถึงช่องโหว่ของการทุจริตให้ได้นะคะแล้วก็ส่วนตอนนี้ค่ะมีหลายกรรมาธิการทำการประชุมแล้วก็ติดตามในเรื่องนี้ในอนาคตจะมีการพิจารณาร่วมกันหรือไม่ซึ่งนายคงกฤษบอกว่ามีโอกาสที่จะประชุมร่วมกันตนเองนั้นไม่ปฏิเสธกรรมาธิการที่มีประธานมาจากพรรคฝ่ายค้านซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทำงานร่วมกันแล้วก็แนะนำข้อสรุปของแต่ละกรรมาธิการมาหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งซึ่งก็ถือเป็นอำนาจอย่างถูกต้องค่ะ
1: ส่วนเรื่องของผลสอบทุจริตราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นค่ะบอกเพียงสั้นๆนะคะว่ายังไม่ได้รายงานผลการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วันค่ะส่วนในวันนี้จะต้องไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นะคะนายสันติธรก็บอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส

0: PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
1: ร่วมสนุก

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูคดีแอร์สาวที่ถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศค่ะและจากการตรวจค้นก็พบว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะส่วนจะเกี่ยวข้องกับคดีแอร์สาวหรือไม่นั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องจึงขอเวลาช่วงเช้าวันนี้รวบรวมผลการตรวจค้นทั้งหมดมาตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะแถลงข่าวในช่วงบ่ายค่ะเมื่อถามถึงกระแสข่าวการจับกุมคนขับรถเก๋งหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวภายในซอยรางน้ำช่วงกลางดึกที่ผ่านมาข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะคะนางสาวอาริภาก็บอกว่าคดีนี้เป็นเพียงคดีทั่วไปตามพฤติการที่ปรากฏเป็นข่าวยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดีของคุณมินาโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามค่ะปปส.กำลังเร่งขยายผลขบวนการนี้ในอีกหลายส่วนขอให้รออีกหน่อยนะคะคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนค่ะส่วนกรณีรถเก๋งต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งกระเป๋าใบดังกล่าวนางสาวอริพรก็บอกว่ามั่นใจว่าพื้นที่กรุงเทพนี่มีกล้องวงจรปิดจำนวนมากนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่เข้ามารายงานตัวเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะติดตามตัวมาสอบสวนได้ค่ะสำหรับเป้าหมายสำคัญของการขยายผลภายในวัน2วันนี้ก็คือการตัดวงจรและหาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากไทยไปยังประเทศปลายทางคือออสเตรเลียโดยพฤติการของเครือข่ายนี้จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินหรือว่าคนวิ่งของคอยลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้ก่อนจะส่งออกนอกประเทศขณะที่ปปส.ทราบข้อมูลและเส้นทางบางส่วนแล้วรวมทั้งทราบตัวผู้ร่วมขบวนการและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำไปต่อจิ๊กซอว์ร่วมกับทางการออสเตรเลียต่อไปค่ะพอถามถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเหตุใดแอร์สาวจึงหลงเชื่อแล้วก็ไว้วางใจเพจ Facebook Rose Rose ค่ะจนยอมหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศทั้งที่มีกฎเหล็กห้ามลูกเรือนรับหิ้วของโดยเด็ดขาดนางสาวอาริภักดิ์ก็บอกว่าเราเองก็ต้องตั้งข้อสังเกตมาตลอดนะคะเนื่องจากสินค้าที่ส่งมาไม่มีการระบุที่มาของเจ้าของอย่างชัดเจนซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวแอร์สาวค่ะซึ่งตอนนี้ทางการออสเตรเลียก็อยู่ระหว่างสรุปแล้วก็รวบรวมคำให้การส่งให้ปปส.เช่นกันค่ะ
2: ส่วนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษามาตรการความปลอดภัยด้านการบินและภาพลักษณ์ของประเทศโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะคะหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระและสั่งการให้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกค่ะจากข้อมูลเบื้องต้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อ25 มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นแล้วก็พบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันก็อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันลูกเรือทุกคนนั้นยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังต้องผ่านการตรวจสอบนะคะทั้งบุคคลแล้วก็สัมภาระตามมาตร

0: มาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานในขณะเดียวกันการตรวจสารเสพติดหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานปราบปรามด้านยาเสพติดนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กพฐ.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานของศุลกากรนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานการเสริมการประสานงานของการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่กระทบต่อการบริการแล้วก็การเดินทางของประชาชนค่ะ
1: มาดูเรื่องของการจับกุมเว็บพนันนะคะสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอผู้บังคับการสอท.1ค่ะก็สั่งการให้ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดก็เฝ้าติดตามจนพบการร้องเรียนว่ามีผู้ใช้บัญชี Instagram รายหนึ่งค่ะมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คนได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบหวิวแล้วก็ใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์มีการแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ด้วยนะคะพอคนกดลิงก์เข้าไปก็จะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถจะฝากเงินแล้วก็เล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงค่ะจากนั้นทางตำรวจก็เลยนำทีมชุดสืบสวนไปรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งระบุตัวเจ้าของบัญชี Instagram ที่กระทำผิดได้นะคะทราบชื่อก็คือนายอรัญญาหรือว่าไอริสอายุ21ปีค่ะก็เลยร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งล่าสุดนายอรัญญาก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะสารภาพว่าตนเองถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงค่ะทำมานานกว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและเชิญชวนให้ผู้อื่นเล่นพนันออนไลน์ค่ะคืบหน้าล่าสุดนะคะนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือกักขัง4เดือนไม่รอลงอาญาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
1: วันนี้จะมีการนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญสองนะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษค่ะซึ่งคดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องนายหรือว่าพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สุตินารีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวคดีนี้ตำรวจปคม.มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายของนายเจ้าร้านนักนายทุนชาวจีนรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติแล้วก็ถูกตำรวจจับเมื่อช่วงปี63ค่ะซึ่งเครือข่ายนี้มีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มท้องโดยเลี่ยงกฎหมายนะคะพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาพักในไทยจนท้องแก่จะไปคลอดที่ประเทศจีนค่ะโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายแพทย์รายนี้ทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์มแล้วก็ฉีดเชื้อใส่รังไข่แม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์ก็นับเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการนะคะนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งค่ะซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินโดยจับกุมได้ที่สมุทรปราการพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งสำหรับบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาครบทั้ง10คนนะคะมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งญาติๆตอนนี้ศาลก็อยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาค่ะ ทางนี้คดีนี้มีการแยกฟ้องจำเลยเป็นหลายกลุ่มนะคะโดยนายเจ้าหลานนายทุนใหญ่พร้อมพวกอีก3คนให้การรับสารภาพในคดีหลักที่ว่าจ้างหญิงไทยให้มารับจ้างตั้งครรภ์หรือว่าอุ้มบุญโดยผิดกฎหมายเหตุเกิดที่กรุงเทพและที่อื่นที่เกี่ยวพันกันศาลตัดสินจำคุกคนละ150ปีและลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือคนละ75ปีอย่างไรก็ตามค่ะตามกฎหมายกำหนดให้จำคุกได้ไม่เกิน50ปีคงจำคุกจำเลยทั้ง4ไว้ที่คนละ50ปีซึ่งตอนนี้ยังถูกคุมขังอยู่ค่ะพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วันนี้มีการเปิดงานฝึกซ้อมเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะภายใต้การฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยปี69กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะมีนายเจเศรษฐ์ไทยศิริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะนายเจเศรษฐ์กล่าวเปิดงานนะคะบอกว่าทุกคนคงจะทราบกันดีว่าอุทกภัยสร้างความสูญเสียและเสียหายต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมากในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่สงขลาที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ปี68ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนอันล้ำค่าและก็ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและศักยภาพการรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตนพร้อมจะรับฟังจากผู้ปฏิบัติงานจริงและปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อสั่งการของทุกคนวันนี้ตนเดินทางมาฝึกซ้อมด้วยแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะนายเจเศรษฐ์ย้ำว่าการฝึกซ้อมในวันนี้และวันที่17กรกฎาคมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรื่องการแก้ไขในพื้นที่หาดใหญ่ในส่วนของงบประมาณที่จะแก้ไขในระยะยาวยังไม่ได้ลงไปถึงพื้นที่นะคะเพราะว่ามีงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรเนื่องจากเป็นงบที่มีมูลค่าสูงและหลากหลายหน่วยงานต้องใช้เวลาในการบูรณาการและการทำคำของงบประมาณประจำปีคงไม่เพียงพอจึงต้องทำคำขอในส่วนของงบกลางค่ะและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวานแล้วนะคะก็คาดว่างบประมาณจะไม่ทันปีนี้จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการทุกคนที่จะช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ให้ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นมาอีกค่ะ
1: ยังอยู่ที่สงขลานะคะจากกรณีที่ประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยจำนวน5ชนิดส่งผลให้ปริมาณกุ้งภายในประเทศมีมากเกินความต้องการของตลาดแล้วก็เกิดการล้นตลาดนะคะจนทำให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ทางประมงจังหวัดสงขลานายเจริญโอมณีค่ะบอกว่าจังหวัดสงขลานั้นมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยปีละประมาณ 14,000 ตันหรือว่าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,400 ตันนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านระงับการนำเข้าแบบนี้ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือพร้อมเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งโดยตรงจากเจ้าของบ่อสู่ผู้บริโภคนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการระบายผลผลิตและลดผลกระทบด้านราคาสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ยวันละประมาณ700กิโลกรัมถึง1ตันเชิญชวนชาวจังหวัดสงขลาร่วมอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูงเพราะว่าการบริโภคกุ้งภายในจังหวัดนั้นจะช่วยดูดซับผลผลิตที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็ช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเดินหน้าประกอบอาชีพต่อไปได้และนอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็จะนำกุ้งไปจำหน่ายภายในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาตลอดจนการกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งของจังหวัดสงขลาอีกด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรผู้สนใจนำกุ้งมาจำหน่ายสินค้าสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาค่ะถนนวิเชียรชมตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์074311302ค่ะ
0: รัฐบาลเปิดทางโซล่าภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้ด้วยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนแล้วก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงซึ่งล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี70ค่ะทางนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยยังได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ค่ะ
1: ไปกันที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์โฆษกประจำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับ ระบบสุขภาพไทยให้ครอบคลุมทันสมัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับระบบบริการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลเพื่อเป็นทางเลือกในการรับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็ทันเวลาด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเฉพาะคลินิกพิเศษเฉพาะนอกเวลาราชการแล้วก็คลินิกรูปแบบพิเศษก็จะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเน้นยกระดับการให้บริการและสร้างมาตรฐานระบบบริการแบบใหม่ทางนี้การพัฒนาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษมุ่งเน้นกลุ่มที่มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มที่มีสิทธิประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพและชาวต่างชาตินะคะเนื่องจากการให้บริการคลินิกพิเศษนั้นอาจจะมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติได้นะคะนอกจากนี้ปัจจุบันกรมการแพทย์นั้นมีพรีเมียมคลินิกของหน่วยงานในสังกัดรวม16แห่งด้วยกันนะคะนอกจากนี้ในอนาคตแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีการขยายบริการพรีเมียมคลินิกในสังกัดของกรมการแพทย์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะประชาชนสามารถใช้บริการคลินิกพรีเมียมได้ณโรงพยาบาลทั้ง16แห่งของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการแผ่ปกคลุมสหรัฐอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติได้แผ่ขยายจากแถบมิดเวสต์เข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐในวันพุธที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนหลายสิบล้านคนหลังจากทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนซึ่งคาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติของสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสภาพอากาศที่ร้อนจัดดังกล่าวคาดว่าจะดันให้อุณหภูมิความรู้สึกจริงพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1องศาเซลเซียสในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความร้อนในกลุ่มเปราะบางและอาจส่งผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่กำลังเผชิญภาระหนักอยู่แล้วจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากศูนย์ข้อมูลและยานยนต์ไฟฟ้าค่ะซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงเมื่อวันพุธนะคะว่าทางการนิวยอร์กได้ประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนล่วงหน้าก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอากาศจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553โดยมีการเปิดศูนย์บรรเทาความร้อนหลายแห่งทั่วทั้ง5เขตการปกครองรวมถึงจะส่งรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสายเกลือแร่ครีมกันแดดและอาหารนอกจากนี้ยังได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคสนามเป็น600คนเพื่อตรวจตราดูแลคนไร้บ้านและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคหลังของเมืองโดยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กขอร้องให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมฉลองวันชาติพักผ่อนเป็นระยะอยู่ภายในอาคารเมื่อทำได้ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลาค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดารการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
9: จูสังกมาสารวัตร
8: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
9: เรื่อง
8: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
10: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
11: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยครับสวัสดีครับอาจารย์เชียง
12: ดีครับพี่โอครับ
11: แหมไม่ได้พบกันมา2สัปดาห์นี่คิดถึงเสมอฮะอาจารย์เชียงโอ้โหช่วงนี้เห็นอาจารย์เชียงนี่ขยันอัปเดตเรื่องลูกมากเลยนะฮะ
12: ก็มีคือช่องผมมันจะเป็นช่องเรื่องลูกเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องธุรกิจมันก็จะมีอยู่แค่บนอยู่แค่นี้แหละพี่โอเรื่องลูกเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องอัปเดตข่าวสารอะไรเงี้ย
11: เป็นไงฮะครับเดี๋ยวข่าวสารล่าสุดของวงการค้าขายออนไลน์นะต้องอาจารย์เชียงมาเนี่ยผมนึกภาพอาจารย์เชียงเลยว่าวันนี้ต้องมาบอกข่าวร้ายอะไรเกี่ยวกับการขึ้นค่าธรรมเนียมล่าสุดของแพลตฟอร์ม
12: ครับอัปเดตอีกค่าธรรมเนียมขึ้นอีก 2.2 เท่าไหร่นะ 2.14 เบสเซ็ตก็เท่าไหร่อ่ะไปใช้โปรแกรมผมได้เนี่ยผมโปรแกรมผมใช้ AI คอสโค้ดเนี่ยคอสโค้ดนี่ที่คือดีมากเลยนะนี่เกียจเองเนี่ย
11: ท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้โปรแกรมของอาจารย์เชียงนะครับโปรแกรมคำนวณ
12: ผมก็ได้เว็บผมอ่ะ gudmaipoi อ
11: ่
12: ะ
11: กัดไม่ปล่อย
12: โปรแกรมซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นโปรแกรมคำนวณราคาสำหรับTikTok ซึ่งล่าสุดอ่ะมันเดี๋ยววันที่5มันจะปรับค่าธรรมเนียมขึ้นอีก 2.14% แล้วผมก็อัปเดตไว้เรียบร้อยแล้วอัปเดตค่าธรรมเนียมใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะข้างในโปรแกรมเนี่ยถ้าเราจะใช้คำนวณ

0: แวดใส่แวดใส่ค่าแอดใส่ค่าแอฟฟิลิเอตใส่ได้เลยแบบในยุคไปเมื่อประมาณ20รายงานน่ะใครใช้ Google ไปใครใช้ Google เป็นนี่คือว้าวแล้วนะโหมึงทำรายงานได้ไงวะเล่มนึงอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะอ๋อไม่คันลอก
1: ว่าง
0: ของคนอ
1: ื่
0: น
1: นก็
0: มา
1: ว่างครับ
0: ก๊อปวางไปก๊อปวางของคนอื่นมาอ๋อไม่เทพเลยอาจารย์ยังใช้ Google ไม่เป็นเลยแต่ก่อนหรือว่าในยุคนี้คือ Google ก็เหมือน AI อ่ะนึกออกว่า AI มันก็ใช้เสร็จแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันแอดวานซ์ไงมันมีนั่นมีคอสโคเวอร์คือมันสามารถสั่ง AI ให้ทำงานได้ซึ่งผมมองอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรไม่ต่างอะไรจากคนใช้แต่ก่อนเราต้องรีเควสใช่ไหมเวลาพีโอรับพนักงานรับพนักงานต้องรีเควสอะไร
1: PowerPoint Microsoft
0: Office ถือว่าถ้าได้ Excel ถ้าได้ PowerPoint ถ้าได้ Word จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1: โอ้โหแต่เดี๋ยวนะผมมานึกถึงเรซูเม่ตัวเองเลยเรซูเม่ตัวเองนี่ยังต้องมีอะไรความสามารถที่คุณทำได้ Microsoft PowerPoint
0: พิมพ์ดีดได้กี่คำพี่โอพิมพ์ดีด
1: ตอน
0: ทำเรียนทำไมวะแต่ก่อนเนี่ย
1: เดี๋ยวตอนสมัครงานผมก็ไม่ได้เขียนว่าผมพิมพ์ดีดได้กี่คำนะฮะผมก็ผ่านยุคนั้นมาพอสมควรแล้วนะฮะ
0: พิมพ์ดีดได้กี่คำแต่ก่อนต้องเรียนพิมพ์ดีดอ่ะดังแตกแตกแตกอ่ะโอ้โหเริ่มพิมพ์ดีดแตกๆกันแต่ผมทำได้เครื่องพิมพ์ดีแต่ละ
1: ยกแค่
0: ยกโอ้โหกดค้างชิปโอ้โหอย่างเงี้ยนะเครื่องพิมพ์ดีนะถือว่าโอ้โหแก่เหมือนกันแล้วเนี่ยเด็กสมัยนี้ไม่รู
1: ้ท่านผู้ฟังคงไม่รู้จักฮะผู้ฟังรายการเราส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวอาจจะ
0: ไม่รู้นะ
1: คือ
0: จะบอกว่าผมได้ยินมาว่าเดี๋ยว AI จะตกงาน AI จะตกงานกลายเป็นว่าใครจะตกงานไม่มี
1: ทำงานได้ง่ายขึ้น
0: ทำงาน
1: ยังหาคนไม่ได้เลยครับทุกคนหาคนทำงานยังหายากเลยครับ
0: คือมันไม่มีใคร AI มันจะตกงานได้ไงเพราะว่าทุกคนก็ใช้เป็นหมดไงแล้วกลายเป็นว่าทุกคนใช้เป็นหมดก็เหมือนทุกคนที่สามารถใช้คือให้ทุกคนผู้ฟังนึกภาพนะก็เหมือนใช้ Word Excel PowerPoint อ่ะเด็กแม่งใช้ Word ไม่เป็นเว้ยเราก็รับไหม
1: ก็ไม่รับฮะไม่รับ
0: ถือว่ามันทำรายงานไม่ได้ทำ Excel แค่เปิด Excel มาผูกสูตรบวกแค่นี้ยังผูกไม่เป็นเลยรับไหมก็ไม่รับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการทำงานในยุคก่อนหน้านี้ถูกป่ะ
1: ใช่
0: มันคือพื้นฐานว่าคุณต้องทำ Word เป็นคุณต้องทำ Excel เป็นคุณต้องทำ PowerPoint เป็นยุคนี้คืออะไรคุณต้องทำอะไรคอร์สเป็น ChatGPT เป็นGen รูปเป็นถูกป่ะ Gen รูปเป็นต้องใช้Canva เป็นเหมือนกันนะครับแพลตฟอร์มถ้าคุณอยากพรีเซนต์คุณต้องไป Canva อยากผูกสูตรคุณไปคอร์สโค้ด
1: ใช่
0: คุณเอา Excel นะคือถ้าใครไม่เคยใช้คอร์สนะคอร์สโคเวิร์คอะ
1: ครับ
0: เราไปสมัครต้องสมัครเสียตังค์นะ20เหรียญต่อเดือน
1: คิดง่ายๆทุกแพลตฟอร์มแล้วประมาณเนี้ย20เหรียญบวกลบไม่ดีกัน
0: 600 700ถ้าไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายนะคอร์สโคเวิร์คนะครับ
1: ชาบู2มื้อ
0: คุณไม่ต้องไปผูกสูตรใน Excel อ่ะเราไปปลั๊กอินไปเชื่อมคอร์สโคเวิร์คเข้าใน Excel
1: ครับ
0: แล้วดีดนิ้วสั่ง10นาทีให้ออกมาผลเลย
1: ฮะ
0: อ้าวก็เด็กไม่ต้องผมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องมานั่งผูกหน้าผูกชีทใช่ไหมต้องเอานู่นมานั่งผูกผมบอกว่า Excel ทำให้หน่อยสรุปมาให้หน่อยอยากทำโอ้โหรายงานใช่ไหมเราไปเอา Excel export มาเป็นไฟล์ Excel มาปุ๊บคอร์สโคเวิร์คใส่เข้าไปพิมพ์ข้างๆพิมพ์เลยบอกว่าช่วยสรุปไฟล์นี้ให้หน่อยเป็นกราฟเป็นอะไรมันเอาเป็นกราฟให้เลย
1: ตอนนี้คือมันสามารถทำอะไรให้เราได้เยอะมากๆแล้วก็บอกว่าอย่างอาจารย์เจนเนี่ยคือตัวอย่างที่ทุกเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์เชียงจับมันก่อนจับแล้วต้องรู้แล้วใช้มันให้มันทำงานให้มันทำงาน
0: คือประเด็นน่ะประเด็นคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือเราไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้คือพอเรามันรู้อ่ะคือมันต้องเรียนรู้ว่าแต่มันไม่ได้แบบต้องโฟมอลต้องไปแบบโอ้ตกเทรนนะแต่เรารู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยมันน่าจะใช้ตัวนี้เราก็ฟังใช่ไหมเวลาเราไปฟังพวกคอร์สสอนหรือในตอนนี้ใน YouTube แบบมีเยอะมากเลยคุณไม่ต้องไปโรงเรียนเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้โรงเรียนผมเรียนโรงเรียนคอร์สโค้ดอย่างเ

0: คอร์สโค้ดมันยากคอร์สโค้ดมันต้องแบบผูกโปรแกรมเหมือนผูกสูตร Excel อ่ะผมเดานะคือ Excel
1: เดี๋ยวอีก2สัปดาห์ข้างหน้าต้องชวนมาแล้วอาจารย์โตเนี่ยอาจารย์โต
0: ผม Excel ผมไม่ได้เก่งไง Excel ผมก็แบบง่อยๆไม่ได้เก่งอะไรมากแต่พี่สาวโอ้โหผูกไพวอทนู่นผูกสูตรอะไรขยับเก่งมากเลยผมก็มองเสร็จเอ๊ะมันก็เหมือนแบบไอ้คนเก่ง Excel อ่ะมันเหมือนเก่งคอร์สโค้ดอ่ะเก็ทป่ะคือเราสามารถเอาโค้ดมาแล้วประเด็นคือถ้าเรารู้ว่ามันสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: แล้วแค่ direction ตรงนั้นพอจบ ประเด็นคือคุณผู้ฟังหลายคนหรือผมอ่ะแม้กระทั่งผมหรือพี่โอก็แล้วแต่มันไม่รู้ไง
1: ม
0: ันไม่รู้ก็ใช้งานรูทีนปกติเนื้อป่ะแล้วก็ทำแกปากกาเขียนปกติไปแต่พอเรารู้แล้วเอ้าอ๋ออันนี้มันง่ายมันทำได้นี่ว่าอ๋อเราก็ไปโยงว่าเฮ้ยงานประจำของเราที่เราต้องทำอ่ะมันเอามาทำอะไรได้อย่างผมนะคือผมก็คือมีลูกศิษย์มาถามผมใช่ไหมว่าโปรแกรมคำนวณราคาเอ้ยจานเนี่ยคำนวณราคาให้หน่อยตั้งราคายังไงดีถามผมทุกคนร้อยคนอ่ะลูกศิษย์ร้อยคนมา80-90คนอ่ะถามเรื่องนี้นะค่าธรรมเนียมเท่าไหร
1: ่ครับ
0: คำนวณราคายังไงผมทำไงอ่ะเอ้าก็เอ้ยคอร์สโค้ดมันเขียนโปรแกรมได้นี่หว่าเดี๋ยวลองเขียนดูดิสั่งมันลองเขียนดูอ๋อมันเขียนออกมาได้อย่างนี้เลยอ๋อเขียนเป็นเว็บไซต์ทำเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาได้เลยอ๋อโอเคแล้วมาลองเทสดูดิเอ้าใช้ได้แล้วทำไม่ถึงอาทิตย์โอ้โหเป็นความภูมิใจของตัวเองมากคือตัวเองเนี่ยโง่เรื่องเทคโนโลยีมากคือแบบไม่ได้เก่งเรื่องเว็บไซต์ไม่ได้เก่งเขียนโค้ดไม่ได้เฮ้ย เป็นความภูมิใจของตัวเองว่าสามารถเขียนเว็บไซต์ได
1: ้ครับ
0: แล้วคนมันความภูมิใจมากกว่านี้คือมีคนใช้แล้วได้ประโยชน
1: ์คืออะไรที่มันมีปัญหาที่มันซ้ำๆเยอะๆมันคือโอกาสในการแก้ไขถ้าใครแก้ได้คุณก็มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
0: ใช่
1: แล้วก็การหาโอกาสให้กับตัวเองก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนชอบถามอะไรเราเรื่องนั้นแหละคือความสามารถพิเศษที่เราอะแก้ไขปัญหาเพื่อนได้นั่นคือมีโอกาสทางธุรกิจได้ทันที
0: ใช่แต่ประเด็นเราไม่รู้ว่ามันมีเครื่องมือที่มันช่วยได้ประเด็นคือโอ้โหอยากแก้มากเลยอะพี่โออยากแก้พนักงานเนี่ยทำไงดีว่าให้มันเอาเครื่องมือตัวไหนมาใช้ต้องมีคำถามก่อนว่าเราจะเอาเครื่องมือ AI ตัวไหนมาใช้แล้ว AI มันช่วยแก้ได้ไหมเครื่องมือเนี่ยมันช่วยแก้ได้ไหมมันจะแก้เป็นยังไงจะวางระบบมันยังไงให้มันสามารถแก้ได้เนื่องว่าฉะนั้นน่ะ AI มันก็เลยทำให้พวกมันเลยจุดเรื่องแชทไปแล้วนะตอนนี้ทุกคนคุณผู้ฟังเมื่อประมาณ2

0: คนที่จะทำแพลตฟอร์มได้ดีไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เป็นใครรู้ป่ะเป็นพวกงานวิชาชีพอะเป็นหมอเป็นคุณพยาบาลเป็นหมอนวดเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะเขารู้เพนพอยต์
1: อืมอาจารย์เชียงพูดถึงหมอนวดนี่หมายถึงช่วยยังไงได้บ้างครับอาจารย์
0: คือหมอนวดกายภาพหมอนวดกายภาพ
1: ครับ
0: คือกลายเป็นว่าวิชาชีพอ่ะจะกลายเป็นคนที่เขียนโปรแกรมได้ดีที่สุด
1: อืมเพราะเขารู้ปัญหาจริงที
0: เ
1: ่
0: ขารู้ปัญหาจริง
1: AI ไม่เข้าใจเออ
0: ที
1: ค
0: ่
1: น
0: โปรแกรมเมอร
1: ก
0: ์
1: า
0: ไ
1: ร
0: ม่เข้
1: เ
0: า
1: ขีย
0: ในจ
1: กันเมื่อไม่เข้าใจครับ
0: ไม่ใช่ AI ไม่เข้าใจนะ
1: โอเค
0: เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ไม่เข้าใจเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเราคุยภาษาโปรแกรมเมอร์ไม่ได้ไง
1: โอ้ใช่เลยใช่เลย
0: แล้วโปรแกรมเมอร์คุยภาษาเราไม่ได้แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเถียงกันไปเถียงกันมาจะทําแบบนั้นทําแบบนี้ไม่ได้
1: คือมันก็จะมีข้อต่อคนหนึ่งก็คือโปรติเจ้าของบริษัทพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยก็ต้องมี AE นะมาคอยรับงา
0: โ
1: น
0: อ้คุยกันไปคุยกันมาคุยกันไม่รู้เรื่อง
1: เออนอกจากจีบ AE แล้วก็จันเชียงไม่ทำอย่างอื่นเลย
0: ไม่จีบอย่างเดียว
1: ครับหมายถึงแบบเวลาให้ข้อมูลข่าวสารแล้ว AE ก็ไปแปลงสารให้เราเพื่อให้โปรแกรมเมอร์เข้าใจเขาถือว่า AE คือคนที่เข้าใจในภาษาลูกค้าและเข้าใจในฝั่งโปรแกรมเมอร์สรุปแล้วคนนี้เนี่ยคุยไม่รู้เรื่อง
0: แล้วถ้าคุยกันไม่พอใจทะเลาะกันอีกถูกป่ะด่าไปงองแงงอนเลิกทำ AI ด่าไปไม่งอน
1: ขอโทษครับทำต่อให้
0: ขอโทษทำต่อให้โอเคทำยังไงแก้ยังไงล่าสุดเว็บผมอ่ะเว็บเอเว็บคำนวณราคาผมอ่ะโดนอะไรหรือว่าโดนแฮกเกอร์โดนแฮกเกอร์ไปผมก็เอ๊ะทำไงดีวะถ้าเป็นแต่ก่อนใช่ไหมต้องโอ้ยเรื่องใหญ่ละโดนแฮกเกอร์มาโดนมาแบบมาบุกใช่ไหมผมทำไงดีแคปครับแคปหน้าจอไปถาม AI ครับว่าแก้ยังไงมันก็เลยสั่งมาบอกว่าต้องไปเปลี่ยนโดเมนนะต้องไปทำนู่นนี่นั่นนะโอเคทำให้หน่อยได้ไหมมันทำเรียบร้อยจบอ้าว
1: อันนี้คือใช้คอร์สที่เป็นโคเวิร์กเนาะมันสามารถที่
0: อันนี้คอร์สโค้ดเลย
1: ตอบปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาเราได้จิ้มหน้าจอแทนเราได้
0: เดี๋ยวทุกคุณผู้ฟังบางคนไม่เคยใช้เนาะมันก็จะงงว่าตอนเนี้ยคอร์สมันจะมี3เลเวล
1: ครับ
0: ถ้าเราคุยกันปกติอะคอร์สก็คือ CLAUDE
1: ครับ
0: นะมันจะเป็นเลเวลปกติก็คือเลเวลถามตอบนะ
1: เหมือนChatGPT เหมือน Gemini
0: ระหว่าง ChatGPT Gemini ซึ่งแต่ก่อนอะมันมีคอร์สธรรมดากับคอร์สโค้ด
1: ครับ
0: เพราะว่าพวกโปรแกรมเมอร์เขาจะใช้คอร์สโค้ดกันนะครับซึ่งมันต้องไปเขียนเว็บไซต์ต้องไปทำอะไรไอ้เจ้าของคอร์สเนี่ยเขาก็เลยเอ๊ะจะทำไงให้คนปกติอะทำงานง่ายขึ้นอ๋อก็ทำอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาก็เลยเรียกว่าคอร์สโคเวิร์กเป็นตัวกลางซึ่งคอร์สโคเวิร์กเนี่ยมันต้องดาวน์โหลดนะต้องดาวน์โหลดนะต้องดาวน์โหลดในเดสก์ท็อปนะแล้วถึงจะโคเวิร์กขึ้นแล้วจะ
1: เป็นโปรแกรม
0: เป็นแอปเป็นแอปถ้าเราจะใช้ในคอมในโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นแอปแล้วมันจะเรียกว่าโคเวิร์กมันจะอยู่ตรงกลางซึ่งต้องจ่ายตังค์20 เหรียญถึงจะใช้ได้โคเวิร์กทำอะไรได้บ้างอ่ะจัดไฟล์ทำอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในคอมอ่ะทำได้หมดเลยแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาต่อไปเขียนเว็บไซต์ไปทำโปรแกรมหรือถ้าไปคุยอะไรมากขึ้นน่ะไปคอร์สโค้ดจบคอร์สโค้ดเขียนโปรแกรมได้เขียนเว็บไซต์ได้ทำExcel ทำตารางทำอะไรได้หมดทุกอย่างขอแค่เราต้องจ่ายตังค์
1: ขอให้เรามีตังค์จ่ายเขา
0: 20 เหรียญแต่ตอนนี้ก็คือความโหดของ AI อ่ะความโหดเดี๋ยวรัฐจะให้ฟรีตรงได้ฟรีหรือเปล่าไม่รู
1: ้ให้ฟรีก็ดีนะแต่ถ้าไม่ฟรีก็ถ้ามันทำแก้ปัญหาธุรกิจคุณได้นะฮะ20 เหรียญก็จ่ายเถอะ
0: ซึ่งเวลาคอร์สหรือพวก AI อ่ะมันขึ้นราคาเวลามันขึ้นราคานะมันไม่ได้ขึ้นราคาเข้าใจพี่โ
1: อครับ
0: มันลดการใช้งาน
1: ลดสปีดลง
0: ลดโทเค็นลง
1: โทเค็น
0: ใช้งานให้มันเปลืองขึ้นอะไรเงี้ย
1: จะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งตอน24 ชั่วโมงต่อไปอะไรเง
0: ี้ย4-5 ชั่วโมงอันเนี้ยคือการเพิ่มราคาของมันนึกออกไหมครับคือเหมือนเราคุย ChatGPT อ่ะคุย4 ประโยคแล้วแต่ก่อนคุยได้เป็น10 ประโยคใช่ไหม

0: เดี๋ยวนี้ฟรี4 ประโยคต่อวันสี่คำต่อวันพอเป็นสี่คำเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเต็มเต็มเสร็จคุณก็ต้องมาจ่ายเงินเพราะคุณอยากคุยมากขึ้นอยากทำรูปเยอะขึ้นซึ่งตอนนี้ใช้วิธีก็รูปดีที่สุดแล้วรูปครบเลยเอามาทำผมเวลาถ้าใช้ก็คือใช้วิธีทำรูปละตอนนี้คุยใช้วิธีทำรูปส่วนทำงานก็คือใช้คอร์สโคเวิร์กเอาไว้ทำงานนะแล้วก็เจมินายเอาไว้ทำคลิปเจมินายจะใช้ Google Flow นะครับเอามาทำคลิปวิดีโอเนี่ยตอนนี้ผมตามตอนนี้
1: โอ้ใช้เยอะมากแม่ตอนช่วงท้ายแล้วอยากช่วยอาจารย์เชียงอัปเดตหน่อยแบบเห็นเดี๋ยวนี้มีเพื่อนฝูงอาจารย์เชียงพี่น้องพี่น็อตอะไรอย่างนี้ไปเปิดแพลตฟอร์มเป็นยังไงครับมีอะไรมาอัปเดตบ้างไหมฮะ
0: เด็ดของพี่น็อตคือไทยมาร์ทนะแต่ผมไปใช้ไทยแลนด์โพสต์มาร์ทขายได้ด้วยไปลงทะเบียนคนละครึ่งไว้ไม่ได้คนละครึ่งไทยช่วยไทยแต่ตอนแรกก็คิดว่าไทยแลนด์โพสต์มาร์ทเนี่ยก็ค่าธรรมเนียมไม่เท่าไหร่ที่ไหนได้25%เหมือนกันช็อกเลยแอบช็อกตอนแรกแบบจะเชียร์เต็มที่เลยว่า Thailand Post Mart มันดีคือ Thailand Post Mart เนี่ยมันของไปรษณีย์ไทย
1: ครับ
0: คือแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาส่งฟรีให้นะอะไรเงี้ยลงไปขายได้3ออเดอร์นะลงแล้วก็ทำคลิปวิดีโออ่ะเขาบอกให้ไปซื้อ Thailand Post Mart จะได้ส่วนลดนะขายได้3ออเดอร์ผมก็พอขายได้ผมตอนแรกยังไม่สงสัยใช่ป่ะเราจะได้เงินเท่าไหร่วะก็เลยไลน์ไปถามโอ้โดน 25% เหมือนกันเท่ากับ TikTok เลยเพิ่งแพงกว่าอีก
1: อย่าเขาบอกว่าอย่าคิดว่าแพลตฟอร์มเขาสร้างมาให้เราใช้ฟรีถ้าเขาสร้างมาให้เราใช้ฟรีจงคิดไว้เสมอว่าอีกไม่นานเขาจะกลับมาเก็บตังค์เราถ้ามันทำได้ดีมันคือต้นทุนในการบริหารธุรกิจครับจ้าเจียง
0: คือแต่เขาก็บอกว่าคือของส่วนใหญ่ใน Thailand Post Mart ก็จะเป็นของ OTOP เนี่ยเขาบอกว่าแบบ 25% เนี่ยก็เหมือนแบบค่าส่ง
1: ใช่
0: 25%เป็นค่าส่งแต่ว่าก็พอกับ Shopee TikTok เลยนะ
1: ครับ
0: ตอนแรกก็คือผมไปลงขายแล้วจะมี Next Gen ก็ของตอนนี้ Next Gen แค่เปอร์เซ็นต์เดียวส
1: ่
0: วน Thai Mart ของมันมี Thailand Post Mart นะก็จะมีของพี่น็อตเนี่ยคือไทยมาร์ทเนี่ยจะเปิดตัวจริงก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าของพี่น็อตเขาจะเอาสำหรับร้านพี่น็อตกองสลากอ่ะพี่น็อตสลากกองสลากพัดเนี่ยเขาจะเอาแต่ร้านที่ผ่านการลงทะเบียนพาณิชย์เหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่การันตีว่าของได้แท้ของแท้เพราะตอนเนี้ยคือปัญหาคือของปลอมมันเยอะมากของปลอมของตีกับของมิจฉาชีพมาคาบของคือมันมีมิจฉาชีพมาในคาบของการซื้อของออนไลน์แล้วก็ตีกับของเป็นอย่างอื่นแล้วก็ของไปขายต
1: ่อขยายความนิดได้ไหมครับจันเชียง5 ทีสุดท้าย
0: คือมิจฉาชีพโหเป็นแก๊งเลยอันนี้เป็นแก๊งเลยคือซื้อของอ่ะซื้อของตามร้านขายดีมูลค่าใหญ่ๆซื้อเสร็จตีคืนแต่ตีสมมติสั่งตู้มาแต่ตีคืนเป็นกระดาษทิชชู่ตีคืนไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเอาตู้ไปขายให้แก๊งขายของตีกับ มีกลุ่มขายของคนตีกับด้วยนะพี่โอ
1: โอ้โหเดี๋ยวนะเขาทำกันอย่างนี้เหรอฮะคือกลุ่มขายของตีกับแปลว่านะเราสั่งของมาแล้วเราบอกว่าเราเปิดแล้วไม่พอใจขอคืน
0: แต่ไม่คืนของไง
1: แต่ไม่คืนของคืนที่จู้ไปให้กล่องใช้เดิมให้มันมีเลขแท็กกิ้งว่าคืนของแล้ว
0: คืนของแล้วแล้วก็ของเนี่ยไปขายกลุ่มขายของตีกับ
1: โอ้โหเดี๋ยวมันเป็นมีกลุ่มอย่างนี้ด้วยเหรอฮะอาจารย์เทียง
0: มีมีกลุ่มขายของตีกับคือของตีกับเนี่ยมันจะมาได้สองแง่คือผู้ซื้อใช่ไหมผู้ซื้อที่เป็นมืออาชีพไงก็คือใครอีกคนหนึ่งรู้ป่ะขนส่งขนส่งขโมยของขนส่งขโมยของแล้วไปขายของตีกับเนี่ยอันนี้คือโหดเลยแล้วเดี๋ยวเนี่ยจัดการทุกอย่างแทนที่ ติ๊กตอกจะจัดการใช่ไหมไม่ขึ้นค่าธรรมเนียมก่อน
1: โอ้โหถูกต้องเพราะว่าเงินถูกทรานซัคชันผ่านแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วเขามีการทำธุรกรรมไปแล้วของส่งไปแล้วชาร์จค่าเงินก่อน
0: วันที่
1: ตี
0: ห้าก
1: ลับมาแล้วก็รับสต็อกไป
0: วันที่ห้าขึ้นค่าธรรมเนียมด้วยนะครับทุกคนที่ขายของในติ๊กตอกนะตอนนี้ก็เบ็ดเสร็จก็อยู่ที่22%นะครับทุกคุณผู้ฟังทุกท่านนะขายของแพลตฟอร์มเขาก็จะเหนื่อยหน่อยแต่จริงผมก็ไม่ค่อยบ่นเรื่องค่าธรรมเนียมที่มันขึ้นนะผมว่ามันก็ไปอยู่บ้านเขาอะทำไงได้อะเราไปอยู่บ้านซึ่งตอนเนี้ย TikTok มันลดฟีดนะแต่ Facebook กับ IG อ่ะโอ้โหฟีดดีมากเลยนะลองสังเกตสิสังเกตตอนเนี้ยคือทุกคนหลายคนที่เป็นแฟนผมใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟีดใน Facebook กับ IG อ่ะดีมากคือของตัวเองก็รู้สึกได้เลยเห็นได้ชัดเลยแต่ TikTok อ่ะมันจะมีท่าประจำคือท่ามันต้องคือท่าของ TikTok อ่ะในการทำคลิปวิดีโออ่ะฟีดที่มันจะดีอ่ะคือการเปิดคลิปวิดีโอมันต้องเฉียบกว่าใน Facebook คือผมไปทำคลิปหนึ่งคลิปเลี้ยงลูกเนี่ยผมเลือกให้ลูกเลิกจอใช่ไหมผมลงคลิปเดียวกันใน Facebook อะอารัมภบทเยอะไปนิดนึงนะลงคลิปเดียวกันใน Facebook หูฟีดมาแบบหลายแสนวิวอะหลายแสนวิวเกือบล้านวิวอะใน TikTok ฟีดไม่ถึง1,000ผมเอ๊ะแล้วแบบไม่ใช่แหละน่าจะเปิดคลิปวิดีโอไม่ดีผมทำไงรู้ไหมตัดใหม่ตอนนี้300,000วิวแล้ว
1: อ
0: ืม
1: ถ้าเราเข้าใจจริตเขาเราก็จะไม่พลาดอืม
0: คือเราคิดว่ามันแมสเพราะว่าใน Facebook มันแมสใน Facebook แมสใน IG แมสใน TikTok ไม่แมสไม่ใช่ไม่แมสจริตมันไม่เหมือนกันเราจะไปเอาคือบางอันมันก็เหมือนกันบางอันก็ไม่เหมือนนะบางอันไม่เหมือนแต่ว่าแพลตฟอร์มอื่นมันแมสผมทำไงตัดฮุกใหม่เลยเรื่องเล่าเหมือนเดิมฮุกต้องคมขึ้นคุณลองไปฟังลองไปทำกันดูได้ครับถ้าเราทำใน Facebook ดี IG ดีแต่ TikTok ไม่แมสปรับฮุกใหม่เลยตัดเอาคลิปเก่ามาละหรือใหม่ฮุกมันต้อง
1: แล้วเวลาทำอย่างนี้เราต้องลบคลิปเก่าไหมครับอาจารย์เชียง
0: ผมให้ผมซ่อนไว
1: ้ก็ซ่อนไว้
0: ซ่อนไว้
1: ก็คือถ้าเราอยากจะทดสอบแล้วก็ซ่อนคลิปเก่าไว
0: ้ใช่ผมซ่อน
1: เป็น private
0: เป็น private เลยครับ
1: แล้วก็ลงคลิปใหม่ไปถ้ามันดี
0: ก็แปลว่ามันรันคลิปเดียวกันน่ะคลิปแรกอ่ะคนดูประมาณไม่ถึง1,000พอคลิป2เนี่ยคนดูหลักแสนน่ะแสน200,000น่ะแต่200,000ละคลิปเดียวกันเลยแค่ฮุกไม่เหมือนกันอันนี้คือจริตของ TikTok นะครับ
1: โอเควันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เชียงเป็นอย่างสูงนะครับมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆนะครับก็ติดตามอาจารย์เชียงได้ที่กัดไม่ปล่อยอย่าลืมไปรับคู่มือการอะไรนะคำนวณราคานะที่เว็บไซต์กัดไม่ปล่อยขออีกทีได้ไหมครับอาจารย์เชียง
0: gudmaipoi.com ครับ
1: ตัว G นะครับไม่ใช่ตัว K นะครับ gudmaipoi นะครับกัดไม่ปล่อย .com นะครับลองไปดูว่าลองใช้แล้วเป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังได้ที่ Thinking Connect ครับทุกๆวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์เชียงเป็นอย่างสูงนะครับพบกับข่าวสารดีๆที่ขึ้น Thinking Radio ได้ในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีรัตน์เจริญพฤทธิ์กับอาจารย์เชียงวสินขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทอง อนุทินเตรียมลงพื้นที่อยุธยาเปิดสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง 30,000 ล้านลดต้นทุนเกษตรกรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสภามีมติเอกฉันท์449เสียงใช้เวลา15นาทีเห็นชอบร่างพรบ.อ่อนงบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้กับงบกลางสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อให้การบริหารจัดการงบมีประสิทธิภาพและสอดรับกับภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกอาทิความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภัยพิบัติที่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนทั้งนี้การพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวไม่มีการแก้ไขทำให้ที่ประชุมผ่านการพิจารณาวาระ2โดยรวดเร็วซึ่งใช้เวลาอ่านรายละเอียดโดยนายชูพงษ์นิสกุลที่ปรึกษาด้านงบงานนิติบัญญัติเลขานุการที่ประชุมเพียง30 นาทีจากนั้นเข้าสู่การลงมติวาระ3ว่าจะเห็นชอบหรือไม่โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ449เสียงไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง2เสียงจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณศาลอาญาตัดสินจำคุก15ปีสีหมอสูตินารีแพทย์ทำอุ้มบุญข้ามชาติชี้เห็นมนุษย์เป็นเพียงสินค้าผิดจรรยาบรรณแพทย์ร้ายแรงศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สูตินารีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งคันแทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกลุ่มแพทย์และนายหน้าวางแผนกันเป็นระบบเป็นการร่วมกันกระทำผิดกฎหมายมีวัตถุประสงค์ผลประโยชน์เพื่อการค้าขายไข่ที่มีการเสนอขายรูปร่างหน้าตาซื้อขายกันตามอำเภอใจมีพฤติการแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมการกระทำกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยจำเลยที่1ถึง4ทำหน้าที่เป็นสูตินริแพทย์ปฏิบัติตามวิชาชีพแต่อ้างเป็นการกระทำที่ต่างประเทศไม่มีกฎหมายห้ามแต่ประเทศไทยถือเป็นความผิดกฎหมายส่วนจำเลยที่7ถึง10กลุ่มในหน้าทำให้เด็กต้องเติบโตโดยมีแผลในใจไปตลอดชีวิตและรัฐต้องดูแลจึงเห็นควรลงโทษสถานหนักในจำเลยที่1จำคุก15ปีจำเลยที่2จำคุก13ปี51เดือนจำเลยที่3คุก10ปี6เดือนจำเลยที่4คุก13ปี6เดือนจำเลยที่7คุก7ปี6เดือนจำเลยที่8คุก13ปี6เดือนจำเลยที่9คุก4ปี6เดือนจำเลยที่10คุก10ปี6เดือนทั้งนี้ยกฟ้องจำเลยที่5และ6เหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงยกประโยชน์ความสงสัยให้จำเลย
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
9: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับ Mega โคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
13: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection วันนี้จัดคนเดียวนะฮะก็แขกรับเชิญเขาเจ็บคอมาไม่ได้นะฮะแล้วก็บางครั้งในวันพฤหัสเนี่ยผมไม่ได้จัดคนเดียวเพราะว่าแขกรับเชิญบางคนก็ขอคิวไปแล้วก็ไม่ตอบมานะฮะผมไปฟังนิ้วกลมนะฮะเขาจัดคนเดียวรายการ Have a Nice Day เนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากนะฮะเพื่อการลืมนะฮะขอเชิญชวนผู้ประกอบการนักลงทุนวิศวกรที่สนใจด้านพลังงานเข้าชมงานเอเชียSustainable Energy Week นะฮะงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคครอบคลุมทั้งพลังงานสะอาดการจัดการพลังงานและระบบจัดเก็บพลังงานปีนี้จัดภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานยั่งยืนผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับพบกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกบนพื้นที่จัดแสดงกว่า 27,000 ตารางเมตรนะครับพร้อมสัมมนาและการประชุมระดับนานาชาติกว่า200หัวข้อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วโลกพร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่จัดงานร่วมกับ Mobility Tech Asia Bangkok งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตและระบบการขนส่งอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมพลังงานและการขนส่งไว้ในที่เดียวนะฮะงานจัดเนี่ยนะครับวันนี้จัดเริ่มแต่เมื่อวานนะฮะ 1-3 กรกฎาคมคือเริ่มตั้งแต่เมื่อวาน จนถึงพรุ่งนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจลงทะเบียนพร้อมเข้าชมงานล่วงหน้าฟรีนะครับวันนี้ที่ www.asew แล้วก็ขีดนะฮะ expo.com จัดโดย Informa Market 02-036-0500 หรือว่าก็ไปที่งานแล้วไปสแกนก่อนเข้างานก็ได้นะครับวิ่งเพื่อแม่นะครับ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026น้อมรำลึกโดยพระมหากรุณาธิคุณพระพันตรีหลวงก้าวสู่วิ่งรักโลกครั้งแรกนะครับพร้อมยกระดับสนามสู่มาตรฐานโลกโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดซึ่งเป็นผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจร่วมกับกรุงเทพมหานครนะฮะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเตรียมจัดงาน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือที่เรียกกันว่า Run for Mom 2026นะครับในวันพุธที่12สิงหาคม2569นี้งานวิ่งเพื่อแม่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับนอกจากนี้ก็ยังนับเป็นก้าวสำคัญของ Run for Mom ในการยกระดับมาตรฐานวิ่งสู่ระดับสากลด้วยงานนี้ได้รับการรับรองเส้นทางมาตรฐานการแข่งขันจากสมาคมผู้จัดการแข่งขันมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติสหพันธ์กรีฑาโลกนะครับสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า3ทศวรรษพร้อมก้าวสู่การเป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับหรือการจัดงานที่มุ่งลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆภายในงานสะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการแข่งขันควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนสำหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับยังคงเปิดโอกาสให้นักวิ่งทุกระยะจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งเพื่อแม่ผ่าน4ประเภทการแข่งขันนะคือ1นะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรนะครับ2มินิมาราธอน10กิโลเมตร3ฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติและอีก1สัญลักษณ์ที่สำคัญอยู่ที่คู่รันฟอร์มอมคือต้นมะลิที่ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเป็นที่ระลึกซึ่งในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนกระถางต้นมะลิจากพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสะสมเหรียญวิ่งต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบนะครับก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตและได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีผู้สมัครสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะครับถึง15กรกฎาคมผ่านนะฮะเข้าไปทำเว็บไซต์ www.race แปลว่าวิ่งนะ race แปลว่าแข่งขันอะไรเนี่ยนะ thai.run/12aug นะละ12สิงหาเนี่ยนะฮาล์ฟมาราธอน2026นะครับโดยในวันที่40ถึง11สิงหาคมมีจัดกิจกรรม12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนเอ็กซ์โปนะครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมารับเสื้อและบิบที่ติดเสื้อนะฮะได้ที่ศูนย์สิริกิติ์หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เข้าไปที่ Facebook ดีกว่านะ12 Ox Half Marathon นะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เราควรทำการตลาดยังไงนะครับเราก็ไปถามนะครับดร.เอกดีกว่านะดร.เอกนี่ก็เป็นนายกสมาคมการตลาดด้วยนะครับดร.เอกเนี่ยได้พูดไว้เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็จะหาเนี่ยหาไม่เจออีกแล้วนะครับขอนิดนึงนะฮะผมเซฟไว้นะครับคือการตลาดในช่วงนี้มันก็คือตอนนี้ถึงจะมีไอ้ตัวที่เรียกกันว่า60 40เนี่ยนะครับแต่ว่าการทำการตลาดในตอนนี้มันก็ยากนะเพราะว่าคนมันไม่มีเงินนะแต่ที่เพราะมีเงินเนี่ย นะการทำการตลาดเนี่ยมันก็จะต้องนะครับระมัดระวังนะครับอ่ะเนี่ยเป็นเพจแบรนด์บุฟเฟ่เขาบอกงี้นะฮะจอคาถา 5P 5P ใหม่นะไม่ใช่ 5P 4P แบบเดิมนะฮะกลยุทธ์การตลาดรับมือเศรษฐกิจครึ่งปีหลังในโลกที่คาดการไม่ได้นะครับเศรษฐกิจปี69ไม่สู้ดีนะก็พูดตรงๆกันทุกปีมันมีทางดีล็อก70นี่ก็อาจจะแย่กว่า69ก็ได้นะฮะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยบางทีมันก็มีแบบว่าคือตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยคือในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันได้รับผลกระทบจากภาวะภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมาจากสหรัฐอเมริกานะคือพูดตรงๆก็คือโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละเขาก็ก่อให้เกิดเรื่องพวกนี้ใช่ไหมฮะก็คือไปทำสงครามกับทางอิหร่านซึ่งตอนนี้เขาก็พักลบแล้วก็เจรจากันทำให้ราคาน้ำมันเพียง 0.9 ดีกว่านะติดลบไปเลยแล้วกันนะเหมือนเยอรมันนะมันจะต้องช็อกหนักๆไปเลยนะตกรอบแรก3ครั้งไปเลยอะไรทำนองเนี้ยคือครั้งนี้คือตกรอบ32ทีมก็เหมือนกับครั้งที่แล้วอะครั้งที่แล้วก็ตกรอบแรกเพราะมันเพิ่มทีมใช่ไหมมันจะได้ช็อกนะคือ 0.9% เนี่ยต่ำที่สุดเลยนะฮะในประวัติศาสตร์ที่สมาคมเคยคาดการไว้นะครับถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยคือไม่ต้องคาดการเช่นในช่วงโควิดอย่างเงี้ยไม่ต้องคาดการเลยว่ามันจะโตไหมคือมันติดลบแน่นอนนะฮะนักการตลาดไทยที่ไปทำเซอร์เวย์มานะครับ 56% มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้โตยากคือยากที่จะโตนะฮะคือรักษาของเดิมไว้ให้พอก็แล้วกันนะครับทีนี้เขามองว่าสัญญาณอันตรายที่เป็นตัวเลขที่น่ากลัวของการตลาดไทยเนี่ยมีอะไรบ้างคือ1นักการตลาด 70% ปีนี้เนี่ยนักการตลาดมันก็รวมนักการตลาดก็รวมเจ้าของอะไรพวกนี้นะพวก SME อะไรพวกนี้ลดงบการตลาดเนี่ย 70% ลดงบการตลาดแล้วคาดว่างบโฆษณาเนี่ยโดยรวมเนี่ยจะติดลบ 1% ถึงว่าน้อยนะต่ำสุดในรอบ14ปีโดยเม็ดเงินโฆษณาสื่อหนังสือพิมพ์เหลือ994ล้านบาทมีคนบอกว่าโอ้โหเหลือขนาดนี้ยังเยอะนะเพราะว่าขนาดผมไปดูหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่หาโฆษณาเนี่ยแทบไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยหาเนื้อหาแทบไม่ได้เต็มไปด้วยโฆษณาตอนนี้หาโฆษณาเนี่ยแทบไม่ได้นะส่วนใหญ่จะโฆษณาของตัวเองนะครับต่ำกว่า1,000 ล้านเป็นครั้งแรกและอีก5ปีเนี่ยอาจจะต่ำกว่า500 ล้านนะครับอันนี้พูดเองนะครับส่วนงบโฆษณาทีวีเนี่ยจากยุคสูงสุดเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ย50,000 ล้านนะปีนี้เหลือ 29,000 ล้านซึ่งก็ยังถือว่าเยอะนะแล้วก็ผมคิดว่าอีกประมาณไม่ถึง10ปีเนี่ยอาจจะเหลือต่ำกว่า 10,000 ล้านนะครับผู้ซื้อออนไลน์ 75% ทิ้งรถเข็นนะก็คือหมายถึงว่าหยิบสินค้าเข้ารถเข็นแล้วเนี่ยไม่กดจ่ายคือหมายถึงว่าตั้งใจจะซื้อเนี่ยแต่ไม่ซื้ออย่างผมเนี่ยมีเต็มเลยประมาณใน Shopee นี่200เลยนะผมยังไม่ซื้อเลยซื้อได้ที่จำเป็นนะครับการค้นหาแบรนด์ผ่านเซิร์ชนะลดลงจากสัดส่วน 51% เหลือ 46% ในรอบ18เดือนซึ่งถือว่าลดน้อยนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาคนเข้าไปเนี่ยแม้กระทั่งเข้าไปใน Google เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเซิร์ชแล้วถามอะไรเนี่ยมันจะมี AI ตอบให้และแต่คนที่ใช้ AI ในส่วนใหญ่ก็เข้าไปค้นใน AI อย่างตอนนี้จะซื้ออะไรอะไรเงี้ยนะใน Shopee เนี่ยไม่ต้องเข้าไปหาใน Shopee ก็เข้าไปถามในไอ้ ChatGPT ก็ได้เช่นครีมกันแดดตัวไหนดีสุดเลือกมาแล้วก็ลิงก์ไปที่ Shopee เลยนะครับนักการตลาดสหรัฐ 22% วางแผนลดงบโฆษณาสูงถึง 20% นะครับสรุปกลยุทธ์การตลาด 5P รับมือเครื่องคือไอ้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วเราจะทำยังไงนะครับเขาก็บอกว่าจากสัญญาณตัวเลขอันตรายดังกล่าวเนี่ยนะครับเปรียบเทียบได้กับการตลาดในช่วงสงครามคือคุณต้องทำ marketing war นะครับนักการตลาดและแบรนด์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์ในโลกที่ธุรกิจโลกธุรกิจที่สั่นสะเทือนนะเนี่ยนายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพัฒนาธนกุลนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเดี๋ยววันหลังก็เชิญมานะครับ ให้มุมมอง serve the shockwave marketing คืออาจารย์เอกเนี่ยซึ่งอาจารย์เอกได้เขียนหนังสือเพิ่งวางตลาดนั้นการตลาด 0.1 เนี่ยเดี๋ยววันหลังเอามานั่งคุยกันนะครับอาจารย์เอกก็บอกว่าเนี่ยต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า serve the shockwave marketing กลยุทธ์การตลาดครึ่งปีหลังในโลกที่คุมไม่ได้และคาดการไม่ได้นะครับเพื่อสะท้อนทิศทาง

างการตลาดไทยและแนวทางรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังฟังดีๆนะคือข้อหนึ่งเนี่ยซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับว่าคือการทำการตลาดตอนนี้เนี่ยท่านจะต้องนึกถึง P ตัวนี้เลยนะคือ P ที่เรียกว่า precision precision precision คือแม่นหรือแปลเป็นไทยว่าการตลาดแม่นยำนะครับการตลาดแม่นยำเนี่ยนะคืออะไรการตลาดแม่นยำเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับหรือที่เรียกว่า precision marketing เนี่ยนะครับ precision marketing นะครับดูซิ precision marketing คือการตลาดที่เลือกยิงเฉพาะคนที่มีโอกาสซื้อจริงด้วยข้อเสนอที่ตรงบริบทและวัดได้ว่าเงินที่ใช้ไปกลับมาเท่าไหร่คือการตลาดเป็นอย่างนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับคอตเลอร์บอกว่าท่านจะต้องตั้งเป้าก่อนนะว่าเป้าของท่านน่ะคืออะไรเพิ่มยอดขายเพิ่ม market share หรือจะคงระดับ margin นะฮะจากนั้นก็เล็งแล้วก็ยิงไอการเล็งแล้วก็ยิงเนี่ยนะก็คือแบบสไนเปอร์คือเล็งแล้วก็ยิงแบบเจาะกะโหลกเลยให้หัวมันระเบิดเลยทีละตูมคือยิงแล้วไม่เสียนะครับคือไม่ใช่แค่ยิงแอดให้แคบไม่ใช่แค่ใช้ Data การใช้ Data จะเรียกว่า Data Marketing เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องทั่วๆไปแล้วคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านไม่สามารถจะนะครับหรือว่าซื้อผลงานข่าวเห็นไหมข่าวต้นชั่วโมงอ่ะหมอดังด้วยนะคือไปรับจ้างอุ้มบุญไงอ่ะไม่รู้ว่าไอ้ลูกค้ามาเอาเลือกใครมาแล้วก็ผสมกับอสุจิของคนที่จะให้ตั้งกันแล้วก็มีคนผู้หญิงที่รับตั้งครรภ์อะไรเงี้ยในต่างประเทศบางประเทศมันทำได้นะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันผิดนะครับถ้าจับได้นะแล้วก็ผมอ่านข่าวนะท่านผู้ฟังคือตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้นะพอดีเรื่องนี้ก็น่าสนใจคือตอนนี้ท่านผู้ฟังจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมากเนี่ยมันคือเรื่องเดโมกราฟิกซึ่งผมเคยคุยกับคุณอาทิตย์ไปแล้วนะฉะนั้นในโลกที่มันคาดการยากในโลกที่มันมีแต่เรียกว่า uncertainty เนี่ยนะครับสิ่งที่คาดการได้ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับเวลาท่านทำธุรกิจเนี่ยก็คือเรื่องของเดโมกราฟิกพูดง่ายๆคือประชากรศาสตร์เป็นเรื่องของประชากรนะแล้วก็ดูว่าในโลกเนี้ยเราก็จะเห็นว่าท่านผู้ฟัง2ประเทศที่มันมีประชากรสูงที่สุดในโลกเนี่ยก็คือจีนกับอินเดียนะท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าแม้กระทั่ง2ประเทศนี้เนี่ยอินเดียเนี่ยชนะจีนไปนิดนึงคืออินเดียเนี่ยมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านไปนิดนึงแหละไอ้จีนเนี่ยพูดตรงๆนะไอ้จีนเนี่ย1979เนี่ย เขาตั้งแต่1979เนี่ยเขามีนโยบายลูกคนเดียวนะครับถ้าจีนไม่มีนโยบายลูกคนเดียวเนี่ยตอนนี้อาจจะประมาณ 1,700-1,800 ล้านแล้วก็ได้ใช่ไหมครับเขามองว่า 1,700 ล้าน 1,800 ล้านเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะหาอะไรมากินได้หรือเปล่าแต่จริงๆถ้าเป็นสมัยนี้เขาอาจจะปล่อยไปก็ได้นะปัจจุบันนี้เขาปล่อยแล้ว2016เป็นต้นมาเนี่ยเขาปล่อยให้มีลูกได้ประมาณสักมากกว่า1คนนะประมาณ3คนแต่ตอนนี้คืออยากจะมีเท่าไหร่ก็มีแต่ตอนนี้คนจีนมันก็ไม่มีแล้วไงมันเรียกว่าก็มีส่วนใหญ่ก็มีคนเดียวอ่ะแล้วนิสสันอีโคโนมิสต์รายงานล่าสุดเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับอินเดียเนี่ยยอดผู้เด็กเกิดใหม่ก็ลดลงนะคือจากนี้ไปเนี่ยไอ้ตัวประเทศที่จะมีจำนวนผู้เกิดใหม่เยอะเนี่ยเด็กเกิดใหม่เยอะเนี่ยนะมันจะอยู่ในทวีปเดียวกับทวีปแอฟริกาทวีปแอฟริกาก็คนตายเยอะไงโรคระบาดมั่งเกิดมาแล้วก็ตายมั่งพวกสุขภาพอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยดีไงพวกเฮลไม่ค่อยดีใช่ไหมก็เกิดกันเยอะ

0: แต่ถ้าเป็นในประเทศต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ประชากรจะลดหมดเลยนะครับก็คือประเทศพัฒนาแล้วไม่ต้องพูดถึงนะประชากรมันลดลงอยู่แล้วในยุโรปนะครับในอเมริกาในอเมริกาที่มันไม่ลดเยอะเพราะว่ามันมีผู้อพยพแต่ว่าตอนหลังจะลดแล้วเพราะว่าทรัมป์เนี่ยจะรับผู้อพยพน้อยนะครับแล้วก็ในไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เด็กมันก็จะเกิดน้อยกว่า 500,000 คนแล้วนะนะครับก็หมายถึงว่าประเทศไทยเนี่ยประชากรที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคือในไทยเนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนไทยไงในไทยเนี่ยมันมีชาวต่างชาติอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะเอาจริงคนไทยประมาณ65 ล้านรวมต่างชาติเมียนมาอะไรพวกนี้เข้ามาเนี่ยก็ประมาณรวมเป็น70 ล้านเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้จากนี้ไปมันจะลดลงแล้วการเกิดของคนไทยเนี่ยมันลดลงน้อยกว่าญี่ปุ่นอีกท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูนะแล้วก็การที่คนไทยเกิดน้อยลงเนี่ยก็เพราะว่าเราก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแต่ตอนนี้ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าตอนนี้เทรนด์มันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ฟังทราบไหมคือมหาเศรษฐีเนี่ยนะมันมีลูกเยอะขึ้นไปนะคือคนที่เป็นเศรษฐีมากๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกใช่ไหมตอนนี้คือถึงอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นตัวอย่างทำให้เทรนด์นี้เกิดขึ้นนะพี่อีลอนมัสก์นี่มีลูกกี่คนท่านทราบไหมคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยมีสินทรัพย์เนี่ยเป็นทริลเลียนเลยนะเป็นครั้งแรกนะฮะที่มหาเศรษฐีโลกที่เราเรียกกันว่าทริลเลียนดอลลาร์นะคือบิลเลียนเนี่ยรวยระดับพันล้านถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็เป็น3-4 หมื่นล้านเนี่ยนะมันมีเยอะแล้วแต่ทริลเลียนดอลลาร์เนี่ยคนแรกเนี่ยนะครับก็คืออีลอนมัสก์แต่ถ้าเป็นบิลเลียนดอลลาร์คนแรกเนี่ยใครรู้ไหมในอเมริกาเนี่ยล็อกกี้เฟลเลอร์ไงที่อีลอนมัสก์เนี่ยมีลูกบานเลยเมียก็เยอะนะมีลูก14 คนนะแต่ว่าลูกเขาก็ไม่ค่อยรักพ่อนะบางคนก็ไม่รับอีลอนมัสก์เป็นพ่อด้วยในซ้ำแต่อีลอนมัสก์ก็ชวนให้คนมีลูกเยอะๆนะครับแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคนก่อตั้งไอ้เทเลแกรมเนี่ยซึ่งเป็นชาวรัสเซียเนี่ยนะหน้าตาดีรูปร่างดีเขาบริจาคสเปิร์มด้วยนะทำไมเขาบริจาคสเปิร์มด้วยใครที่เขาบอกเลยว่าใครที่ผู้หญิงคนไหนที่เอาสเปิร์มไปผสมรังไข่เนี่ยแล้วก็มีลูกแล้วโตขึ้นมาเขาจะมีคล้ายๆมรดกให้ด้วยนะเขาว่ามาแล้วก็มีอย่างนี้ท่านผู้ฟังน่าสนใจมากเลยมันมีเศรษฐีจีนด้วยเศรษฐีจีนเนี่ยโอ้บางคนเนี่ยมีลูกเยอะนะอยู่ในจีนเนี่ยแล้วบางคนทำไงรู้ไหมออกมาจากจีนไม่ได้นะก็เอาสเปิร์มตัวเองเนี่ยส่งไปที่อเมริกาแล้วก็ผสมแล้วก็หาคนเนี่ยมาอุ้มบุญนะแล้วมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งนะท่านผู้ฟังสุขภูมิธุรกิจมันเยอะมากเลยทำไงรู้ไหมเขากะจะมีลูก100 คนตอนนี้มีไปผมจำไม่ได้ว่าตัวเลขถึง20หรือยังเนี่ยตอนนี้เทรนด์ตอนนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นเป็นเมกะเทรนด์ในหมู่ของเศรษฐีนะอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับในเรื่องการตลาดที่ว่านะแต่เรื่องนี้เป็นพูดในการตลาดก็ได้แต่ว่าพอดีมันมีแพทย์ที่ทำเรื่องพวกนี้ติดคุกนะครับแต่ว่าเขาก็ได้รับประกันตัวไปนะก็เลยขออนุญาตเล่าแทรกมาหน่อยก็แล้วกันนะครับทีนี้ต่อนะฮะจะพูดเรื่อง precision marketing ต่อคือหมายถึงว่ายุคนี้เวลาท่านทำการตลาดเนี่ยท่านจำ P ตัวนี้ไว้เลยคือ precision marketing นะครับคือแก่นจริงๆของการตลาดแบบ precision marketing หรือการตลาดแม่นยำเนี่ยนะครับก็คือลดการสูญเสียของงบการตลาดเดี๋ยวเราฟังดีๆนะฮะต้องเวลาท่านทำการตลาดแม่นยำเนี่ยท่านจะต้องตอบให้ได้ใน4 ข้อนี้นะครับ 1. ใครมีโอกาสซื้อสูงสุดนะครับ 2. เขาอยู่ในจังหวะใดของช่วงชีวิตนะครับ 3. เราควรเสนอขายอะไรกับเขาในตอนนี้นะครับและ 4. เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเงินที่เราใช้ไปเนี่ยมันคุ้มนะครับทีนี้คำถามเรามานั่งดูนะฮะท่านผู้ฟังครับใครมีโอกาสซื้อสูงสุดวันนั้นเพิ่งไปทำฟันที่ LDC Dental จำกัดมหาชนนะฮะสาขาลาดพร้าวก็เ ็คือไปอุดคืออยู่วัสดุอุดเนี่ยมันหลุดก็เลยไปอุดนะฮะแล้วก็ได้คุยกับนวลนะครับซึ่งนวลเนี่ยก็เป็นผู้จัดการใช่ไหมทีนี้ตัว LDC สาขาลาดพร้าวซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ด้วยนะคือหมายถึงว่าเขาก็เริ่มที่ลาดพร้าวมาก่อนที่ L เนี่ยคือลาดพร้าวเมื่อก่อนก็คือทันตกรรมลาดพร้าวนะครับแล้วเวลาสร้างแบรนด์เนี่ยก็เป็น LDC ลาดพร้าว Dental Clinic อันนี้เป็นวิธีสร้างแบรนด์นะครับผมบอกนวลว่านวลคือตอนนี้เขาที่ LDC เนี่ยเขาแบ่งครึ่งหนึ่งให้กับไอ้คลินิกปลูกผมอะเช่าใช่ไหมครับก็แปลว่าไอ้คลินิกปลูกผมเนี่ยมันเติบโตมากเจ้าของคลินิกรวยขนาดไหนท่านผู้ฟังครับขับเบนลี่อะนะขับรถระดับเบนลี่ผมไม่แน่ใจว่ามีโรลส์รอยซ์หรือเปล่าอะคือตอนนี้นะการปลูกผมเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าการปลูกผมเป็นเรื่องบุคลิกใช่ไหมเดี๋ยวนี้หมอปลูกผมเนี่ยมันก็มีเยอะมากแล้วก็คนที่ปลูกผมเนี่ยมีทั้งอันเนี้ยมันคล้ายๆกับอะไรท่านรู้ไหมไอธุรกิจปลูกผมเนี่ยมันคล้ายธุรกิจฟิตเนสถ้าทุกฟังทราบไหมธุรกิจฟิตเนสเนี่ยมีลูกค้าอยู่2ประเภทนะลูกค้าที่เป็นคนหนุ่มคนสาวอันนี้เน้นก็เรียกว่าทำให้รูปร่างสวยงามนะครับมีแรงดึงดูดมีคาแรคเตอร์มี personality ที่ดีนะรูปร่างที่ดีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่สูงวัยนะครับไอ้คนที่สูงวัยเนี่ยต้องมาฟิตเนสแล้ว60 50 60 50ก็ยังไม่สูงว่า60 70อะไรเงี้ยถามว่าโอ้ยคน60 70เนี่ยจะต้องเข้ายิมเหรอเราไม่ได้ต้องการซิกแพคเราไม่ได้ต้องการรูปร่างดีเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะผมจะบอกให้นะครับว่าคนที่อายุมากๆเนี่ยนะครับก็จะเสียกล้ามเนื้อเยอะนะกล้ามเนื้อมันจะคือกล้ามเนื้อมันจะหายไปเยอะใช่ไหมแล้วตอนนี้อาการที่เล่นบางคนก็ไปวิ่งใช่ไหมที่ไปวิ่งนี่ก็ต้องเรียนนะครับว่าการวิ่งเนี่ยมันทำให้เสียกล้ามเนื้อนะเพราะนั้นเวลาท่านวิ่งเนี่ยท่านก็จะต้องกินโปรตีนด้วยนะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นตัวสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมมันก็ไม่ใช่กินโปรตีนอย่างเดียวท่านจะต้องเวทด้วยคือจริงๆก็ไม่ต้องไปไอ้นี่ก็ได้ไอ้ฟิตเนสก็ได้นะแต่ถ้าท่านมีวินัยอย่างผมเนี่ยสมัยก่อนโควิดเนี่ยผมไปเวทเนี่ยจ้างโค้ชด้วยเนี่ยนะฮะเพราะว่าให้เขามาตามเราไงนะแต่ตอนนี้ถ้าท่านมีวินัยเองเนี่ยมันไปตื่นไปวิ่งอะไรพวกนี้ท่านก็มีดัมเบลก็ได้มีดัมเบลคู่หนึ่งก็เล่นได้แล้วเล่นหลังเล่นไหลเล่นอกเล่นใบเสร็จไปเสร็จก็ได้นะวิธีเล่นนั้นก็ไปดูใน YouTube ก็ได้อะไรพวกนี้แล้วก็มีเสือไม่มีพื้นที่ก็ใช้เสือโยคะถ้ามีพื้นที่หน่อยก็ซื้อเก้าอี้สำหรับเล่นอันนี้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคืนนี้เราต้องสร้างกล้ามเนื้อไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยของฟิตเนสเนี่ยก็จะมี2กลุ่มไอ้ผมก็เหมือนกันไอ้ผมนี่สำหรับคนอายุน้อยเนี่ยก็ทำให้ผมนี่เป็นเรื่องเดียวคนอายุน้อยเนี่ยก็มาปลูกผมเยอะนะท่านผู้ฟังคือเยอะมากนะเยอะมากแล้วคนที่อยู่ในวัยที่ผมร่วงเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยก็มาปลูกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวธุรกิจปลูกผมเนี่ยไอ้ตัวสแปนของลูกค้าเนี่ยมีตั้งแต่20กว่าไปจนกระทั่ง70เลยอ่ะโอ้โหลูกค้าแบบเยอะมากผมบอกนวลดูสิทำไมฝั่งปลูกผมเนี่ยเขามีลูกค้าเยอะกว่าฝั่งทันตกรรมใช่ไหมก็ต้องยอมรับว่าคลินิกปลูกผมเนี่ยมันน้อยกว่าคลินิกทันตกรรมใช่ไหมแต่จริงๆผมก็บอกว่าคนเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางมาเองนะเขายิงแอดเขาทำแอดผ่าน Facebook ผ่าน TikTok อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ต้องถามว่าแล้วตัว LDC เนี่ยเราทำมากขนาดไหนนะอันนี้ก็บอกใช่ไหมอันนี้นะมองในแง่ของแอดนะคือหมายถึงว่าเวลาการตลาดเป็นแบบนี้เนี่ยคำถามคือท่านผู้ฟังเราจะอยู่เฉยๆหรือเราจะมาลุกเรื่องการทำการตลาดนะ แต่ว่าเดี๋ยวผมมาต่อเรื่องนี้นะเพราะตอนนี้13:37 นแล้วผมขออนุญาตพักตรงนี้สักครู่นะครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: วานไปเมื่อวันอังคารสิผมเอาหนังสือไปหอบผมไม่ได้ว่าผมไปรับหนังสือที่สั่งซื้อจากคิโนคุริยะนะก็ประมาณ3 เล่ม2เล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่เรียกว่าขายดีนะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคิโนเนี่ยเขาไม่สั่งมาขายผมก็เลยสั่งที่ไอ้ตอนนั้นพอดี Amazon เนี่ยมันคิดค่าส่งแพงไงผมก็เลยสั่งคิโนโอ้โหรอต้องเดือนนึงกว่าจะมานะผมก็ไปรับมาแล้วเอาไปหอบปกทีนี้ผมก็เดินไปดูหนังสือที่มาใหม่นะหนังสือที่มาใหม่เนี่ยของคิโนคุริยะเนี่ยนะฮะที่วางไว้ข้างหน้านะที่เรียกว่า Shelf New Arrival เนี่ยท่านผู้ฟังทราบมั้ยมีคิโนเนี่ยมันจะวางอยู่2แคตตากอรีนะคือฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฝั่งธุรกิจนะฝั่งธุรกิจเนี่ยก็จะมีเรื่องการตลาดบ้างนะครับ Marketing 7.0 เรื่องธุรกิจบ้างนะอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ในฝั่งธุรกิจที่มาแรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเงินนะฝั่งนี้ก็จะมีเนี่ยหนังสือก็จะมาวางอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะอีกฝั่งหนึ่งนี่มาแรงมากคือฝั่งที่เรียกว่าเป็น non business นะฮะฝั่ง non business เนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของ health เรื่องเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องของการกินเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพจิตอะไรพวกนี้นะก็ผมก็ไปเห็นหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวจะคุยกับท่านฟังสักเล็กน้อยก็แล้วกันคือไอการตลาด position marketing ถ้าวันนี้ผมเกิดพูดไม่จบเนี่ยผมจะพูดพรุ่งนี้กับซิวนะไอเรื่องอันเนี้ยเพราะมันมีหลายอันเวลาคุยกันมาเนี่ยเวลาผมเห็นบทความอะไรเดี๋ยวบางทีผมก็ไม่ได้มาอ่านทั้งหมดหรอกผมก็หยิบมาเป็นกระสายยาแล้วก็ผมก็จะมาขยี้แต่ละอันอย่างเงี้ยเช่นเราจะรู้ได้ไงว่าคนเหล่านี้จะมาอะไรเงี้ยเราควรจะทำ customer journey ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเล่นการตลาดกับเรานี่แหละอย่าง วันศุกร์เนี่ยก็เหมือนกับเรียนการตลาดหรือเรียนการทำธุรกิจกับเรานี่แหละนะเราคุยกันส่งสมาธิแต่เรื่องของการทำธุรกิจโดยการใช้ห้าเสาหลักนะครับทำธุรกิจที่มันมีคุณค่าในราคาราคาจับต้องได้สิ่งที่คนต้องการอะไรเงี้ยจะพลาดวันศุกร์นะฮะทีนึงทีนี้หนังสือเล่มหนึ่งที่ผมไปซื้อมาเนี่ยนะฮะใหม่เอี่ยมเลยเดี๋ยวคงแปลแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ก็แปลเร็วด้วยนะคือหนังสือชื่อ The Courage to Be Ordinary นะไอ้คนเขียนเนี่ยเป็นคนเขียนเป็นคนญี่ปุ่นนะเป็นคนเขียนหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งแปลเป็นไทยแล้วคือกล้าที่จะถูกเกลียดท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะกล้าที่จะถูกเกลียด The Courage to Be Dislikedจริงๆก็คือจริงๆถ้าแปลตรงตัวกล้าที่จะถูกไม่ชอบไม่ชอบก็มาเขียนไปเลยแล้วกันนะคนเขียนชื่ออิชิโร่คิชิมินะไอ้กล้าที่จะถูกเปลี่ยนเนี่ยขายดีทั่วโลกใน15 ล้านเล่มทีเนี้ยท่านผู้ฟังเห็นใช่ไหมฮะว่าตอนนี้ผมไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเนี่ยดูบอลโลกป่ะผมเนี่ยดูจนแบบกูจะดูไงวันเนี้ยเที่ยงคืนกูก็ต้องดูเอาอีกคู่นึงมาตีสามไปวิ่งเสร็จมันก็นอนไม่ได้ผมต้องตื่นประมาณที่สามกว่าไงมันก็ไปวิ่งไงไหมบางทีตายละคู่นั้นมาที่สี่ระหว่างวิ่งก็ต้องเอามือถือไปดูด้วยอะไรเงี้ยถ้าคู่ไหนที่มันประเภทที่ว่าห่างกันเช่นฝรั่งเศสกับสวีเดนนี่โอ้โหมันคนละชั้นเลยนะก็ดูไปครึ่งเดียวเช้ามาต้องมานั่งดูไอ้แต่ตอนมาดูตอนเช้าไม่ได้นอนมาดูเนเธอร์แลนด์เม็กซิโกโมร็อกโกอีกอะไรพวกเนี้ยนะถ้าดูฟังสังเกตไหมไอ้ว่าไอ้ประเทศไอ้ทีมเหล่านี้ที่โอกาสที่จะเป็นแชมป์หรือว่าทีมที่เข้ารอบลึกๆเนี่ยมันจะต้องมีนักเตะระดับเวิลด์คลาสอะที่เก่งๆนะอย่างฝรั่งเศสเนี่ยมันก็จะมีเอ็มบัปเป้นะเดี๋ยวตอนนี้มันก็จะมีไอ้ถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งเนี่ยนะท่านผู้ฟังโอ้โหสบายเลยมันมีฝรั่งเศสเมื่อก่อนมีเอ็มบัปเป้มีอะไรก็ให้เอ็มบัปเป้ยิงนี่มีเดมเบเล่ด้วยซึ่งได้รางวัลบัลลงดอร์ปีล่าสุดนะฮะแล้วก็โอลิเซ่เงี้ยมีสามข้างหน้าเงี้ยสามประสานอย่างเงี้ยใช่ไหมเวิร์คลาสบานเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าใครดูไอ้คู่นี้ก็มาเร็วหน่อยมาเที่ยงคืนนะผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างดูบางทีก็ตอนดูหาอะไรกินนะก็ฟังอะไรเงี้ยนะคืออังกฤษกับคองโกคนก็นึกว่าโอ้โหอังกฤษกับคองโกเนี่ยดียาคองโกเนี่ยดียาคองโกถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะมีติดโรคระบาดอยู่อันนึงแล้วเนี่ยนะส่งออกโรคระบาดหมายถึงว่าโรคระบาดมาจากประเทศเขาด้วยนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อก่อนดังอยู่พักหนึ่งโรคนี้ตอนนี้ก็หายไปแล้วไอ้คองโกเนี่ยมันไม่ค่อยได้เข้านะหรืออาจจะเข้าเป็นครั้งแรกซะด้วยซ้ำนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคิดว่าสบายแล้วอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้เคยแพ้ทีมจากทวีปแอฟริกาเลยในบอลโลกนะ

ลูกให้โยนให้เคนมุ่งเข้าไป1-0แล้วจากนั้นเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยกอร์ดอนก็ตอกลูกส้นให้เคนก็เลี้ยงเข้าไปยิงอีกอ่ะเพราะมีแฮร์รี่เคนเนี่ยกองหน้าที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเก่งที่สุดนะคือเป็นยิงในบาเยิร์นนี่ระเบิดเถิดเทิงเลยยิงระดับ40ลูกอ่ะหมายถึงทุกรายการนะแล้วถ้าเราฟังดูเดียเยนิน่าเนี่ยทุกคนเล่นเพื่อเมสซี่39ถ้าเราฟังเล่นยิงเยอะกว่าไอตอน34ไง35อ่ะเมื่อประมาณที่ได้แชมป์โลก2022อ่ะเมสซี่เล่นเนี่ยแบบโอ้โหเก่งกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วในบอลโลกอีกนะครับเพราะบอลโลก4ปีที่แล้วเนี่ยเยเนน่าได้แพ้ซาอุดิอาระเบียนะรอบแรกอ่ะเกือบแย่นะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีฮาลันอย่างเงี้ยเข้ารอบลึกโอ้ร้องผมร้องไห้เลยนะพ่อก็ร้องไห้ก็เนี่ยนอร์เวย์ก็มีฮาลันไงก็คือมันมีคนพิเศษมีระดับเวิลด์คลาสนะแต่คำถามก็คือคุณต้องมีความเป็นคนพิเศษไหมไอเนี้ยมันออกมาเพื่อปลอบประโลมหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะทุกคนอยากเป็นคนพิเศษอ่ะอยากเป็นอินฟลูอยากอะไรเนี่ยเพราะความเป็นคนพิเศษเนี่ยมันเป็นที่มาของชื่อเสียงชื่อเสียงเป็นที่มาของรายได้อะไรแบบเนี้ยทีนี้ในเล่มนี้เขาเขียนอะไรบ้างผมยังไม่ได้อ่านเท่าไหร่นะแต่ผมก็จะลองหยิบคอนเทนต์มาให้ท่านผู้ฟังเป็นกระสายยาก็แล้วกันชัปเตอร์แรกเนี่ยจริงๆอินโทรดักชั่นเขาบอกเลยว่า letting go of the need to be special ก็บอกว่าเฮ้ยปล่อยความคิดไอ้ที่บอกว่าคุณจะต้องเป็นคนสำคัญเป็นคนพิเศษออกไปเถอะวะมันเครียดคือเราเกิดมาเราต้องเป็นคนพิเศษเหมือนท่านผู้ฟังเนี่ยว่ามันมีเรื่องของเมื่อก่อนคนฉลาดอ่ะนะมันก็จะมีเหมือนว่าสมัยเราเรียนเนี่ยผมเรียนเนี่ยเออถ้ามึงไม่วิทย์มึงก็ต้องศิลป์นะเวลาเราเรียนเนี่ยมัธยมเนี่ยเลือกไปเลยสายวิทย์หรือสายศิลป์นะสายศิลป์เนี่ยไม่ต้องกลัวผีด้วยนะครับเอาสายวิทย์มึงเก่งชอบคณิตศาสตร์มึงชอบคำนวณเนี่ยมึงเรียนสายวิทย์ไปเลยสายวิทย์เนี่ยมึงก็ดีถ้ามึงเรียนสายวิทย์แล้วมึงจำได้ด้วยเนี่ยมึงก็มีไปเลือกหมอไปถ้าเกิดเรียนวิทย์แล้วก็จำไม่เก่งก็เรื่องวิศวะแต่ชอบวาดเนี่ยก็ไปสถาปัตย์แต่พุทธามอันเนี้ยมันมีงานทำอยู่แล้วเอาถ้าไม่เก่งไอ้พวกนี้เนี่ยก็เลือกสายศิลป์ไปเรียนมันมีศิลป์ฝรั่งเศสศิลป์เยอรมันด้วยนะตอนนี้ไม่รู้มีอย่างนี้หรือเปล่าตอนนี้ถ้าจะมีก็ต้องเป็นศิลป์จีนน่ะนะครับแล้วก็เนี่ยก็เรียนนิเทศเรียนอักษรอะไรไปแต่มันก็จะมี2อันนะเศรษฐศาสตร์อะไรพวกนี้บางทีมันต้องสอบไม่ต้องสอบเลขยากๆก็ได้อะไรเงี้ยใช่มั้ยก็จะแบ่งคนเป็น2อย่างถ้าไม่เก่งเลขก็ต้องจำไปอะไรพวกนี้นะทีนี้ตอนหลังมันมีไอ้ความคิดเรื่องความฉลาดอะว่าเฮ้ยคนเรามันไม่ได้มีแต่ว่าเนี่ยเก่งพวกนี้แล้วมันจะฉลาดนะเก่งเลขเก่งจำอะไรพวกเนี้ยนะครับมันมีความฉลาดที่ภาษาไทยแปลว่าพหูปัญญา the multiple intelligence นะเดี๋ยววันหลังคุยกันกันละกันอันนี้ก็เหมือนกันว่าถามว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องสเปเชียลเปล่าอันเนี้ยอินโทรดักชั่นเขาบอกเลย letting go of the need to be special พูดถึงไอ้ let go นะทุกฝั่งมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะโอ้ดังมากนี่เพิ่งฟังนิ้วกลมพูดใน have a nice day คือ have a nice day เนี่ยนิ้วกลมหรือว่าคุณสลาบุตรเฮงสวัสดิ์เนี่ยแกจะหยิบหนังสือมาพูดแต่ก็ไม่ได้พูดทุกตัวอักษรนะทีแกพูดบทบ้างแต่พูดรวมๆให้ฟังอ่ะทีละชั่วโมงอ่ะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งผมแปลเป็นเขาแปลเป็นไทยแล้วนะแล้วก็ผมก็ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้อ่านเลยแต่ว่าฟังนิ้วกลมแล้ว let them ปล่อยมันไปพูดภาษาอะไรก็ช่างมันช่างเหมือนอะไรอ่ะลูกอาจารย์สุวรรณไม่ได้เถียนนะคุณอะไรอ่ะคุณดิวใช่ไหมเขาออกหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อว่าช่างแม่งเนี่ยนะอันเนี้ย let them หนึ่งกับแปดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย let go let them เหมือน let go อ่ะเออทำไมวะเราจะต้องเป็นคนพิเศษนะชัปเตอร์แรกเนี่ยก็พูดถึงเรื่อง why do I believe I have to be special คือเป็นหัวหลักเลยว่าทำไมเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะต้องเป็นคนพิเศษคือมันมีแนวความคิดหนึ่งอะสอนเหมือนกับ

0: แบบสะกดจิตว่าเฮ้ยคุณเป็นคนพิเศษคุณทำได้คนอื่นทำได้คุณก็ต้องทำได้อะไรทำนองเนี้ยนะจริงๆมันมีหนังสือประเภท manifest ด้วยมาหลังเนี่ยคุยให้ฟังนะครับกำลังดังด้วยในบทที่หนึ่งเนี่ยเขาก็แบ่งไปดูข้อนะครับ why comparison are trap ทำไมอ่ะการไปเปรียบเทียบกับคนโน้นคนนี้เนี่ยนะคนโน้นเก่งอันโน้นอันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นกับดักทำไมคนโน้นเขาเก่งเรื่องนี้ทำไมฉันไม่ได้เรื่องบางคนไม่ใช่ว่าเปรียบเทียบไปตัวเองเอาลูกตัวเองไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นโอ้โหเครียดกันหมดเลยเครียดทั้งพ่อทั้งแม่นี่แหละครับนะหัวข้อต่อไปนะครับ the day I stop trying to be special วันที่ฉันเนี่ยเลิกที่จะเป็นคนพิเศษนะ how birth order shape our lifestyle choice การที่เนี่ยเออนี่น่าสนใจนะ how birth order shape our lifestyle choice ผมคิดว่าเขาน่าจะพูดถึงเด็กบรรพุทธป่าวะเออเขาบอกว่าการลำดับการเกิดเนี่ยทำไมไอ้ลำดับการเกิดเนี่ยมันไปกำหนดไอ้ตัวเลือกของไลฟ์สไตล์เราได้ยังไงผมเข้าใจว่าเขาน่าจะพูดถึงเด็กบรรพุทธลองมาดูสิเขาบอกว่าโอ้ I was short as a child เกิดมาตัวค่อนข้างเตี้ยนะตัวไม่สูงแล้วกันนะ and not very good at sport แล้วก็ไม่ได้เก่งกีฬาด้วยคือคนที่ตัวเล็กๆอาจจะไม่สูงส่วนใหญ่ก็จะไม่เก่งกีฬาใช่ไหมครับแต่ถ้าดูฟังลองดูสิคนตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าโคตรเก่งกีฬาเลยนะและกีฬาที่มันไม่ได้มีแต่คนตัวเล็กด้วยนะก็คือเมสซี่ไงเมสซี่เนี่ยถึงกลายเป็นคนที่แบบว่าจะบอกว่าอ้าวมึงคนตัวเล็กมึงเล่นบอลไม่เก่งไม่ได้แล้วเมสซี่ทำไมเก่งอ่ะใช่ไหมเมสซี่เป็นอินโทรเวิร์ตด้วยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนที่ตัวเล็กๆเนี่ยก็จะไม่เก่งกีฬานะครับผู้เขียนก็เป็นคนแบบนี้ก็คือเขาเป็นคนตัวเล็กก็ไม่เก่งกีฬานะครับ I never stood out in class เพราะฉะนั้นเนี่ยในชั้นเนี่ยก็จะไม่เด่นแล้วเวลาไปยืนเรียงกันอย่างเงี้ยเหมือนผมเนี่ยก็ตัวเล็กๆเตี้ยๆเล็กๆเหมือนกันเนี่ยไปยืนเรียงเนี่ยนะก็ไปยืนเรียงท้ายแถวอะแต่ผมจะบอกท่านผู้ฟังนะว่าคนตัวเตี้ยหรือว่าคนตัวเล็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เป็นผู้นำไม่ได้นะตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยผู้นำจีนหลังท่านประธานเหมาเนี่ยก็ตัวไม่ได้สูงนะประมาณ100ไม่ถึง160ด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งนักการทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยนโปเลียนเนี่ยก็ไม่ได้ตัวสูงนะครับ convinced that my height kept me from being recognized ก็เชื่อเลยว่าสงสัยว่าเพราะว่าตัวเราไม่สูงเนี่ยนะคือเราตัวเตี้ยเนี่ยแหละครับทำให้เราคงไม่ได้รับการแบบรับการยอมรับอ่ะ I decided that at least academically I would never lose to anyone เขาก็เลยตัดสินใจว่าในเชิงวิชาการเนี่ยฉันจะต้องไม่แพ้คือหมายถึงว่าไปยืนกันเนี่ยเราอ่ะอยู่ท้ายแถวนะครับหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยก็สู้ใครเขาไม่ได้เราเตี้ยเล็กนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรียนต้องเรียนไม่แพ้ใครก็จะเห็นว่าบางคนตัวเล็กๆเนี่ยตัวไม่สูงเนี่ยเรียนเก่งนะ Kids who were good academically weren't necessarily popular but studying was all I had เขาก็บอกว่าเออเด็กๆ เนี่ยตอนเด็กๆ เนี่ยคนที่แบบว่าเออเรียนเก่งเนี่ยก็ไม่จะเป็นนักป๊อปปูล่านะไอ้พวกป๊อปปูล่าเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นในพวกอาจจะเรียนไม่เก่งอะแต่ว่าโอ้โหเล่นกีฬาเก่งนักบาสนักบอลนักว่ายน้ำตัวสูงหน้าตาดีโอ้โหผู้หญิงชอบมีรุ่นน้องมาเชียร์อะไรเงี้ยเรียนเก่งเด็กเนิร์ดแล้วไงอ่ะนะแต่เขาก็คิดว่าเฮ้ยเรียนไม่เก่งเนี่ยมันอาจจะเรียนเก่งไม่ป๊อปปูล่าก็จริงแต่ว่าก็ทำได้แค่นี้นะครับมัน there is no doubt that studying to avoid losing to otherคือไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับว่าการเรียนเนี่ยนะครับนะก็คือการเรียนพยายามเรียนให้เก่งเนี่ยก็เป็นการหลีกเลี่ยงนะไม่ให้แพ้คนอื่นคือเป็นวิธีทางเดียวอะที่เราจะชนะคนอื่นได้ or gain approval หรือว่าได้รับการยอมรับจะพูดถึงเรื่องนี้นะท่านผู้ฟังเมื่อสัก2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ย ผมไปอ่านเพจหนึ่งเขาบอกเออคนมีคนหนึ่งเขามาเขียนนะว่าเขาแบบว่ามาจากคนต่างจังหวัดนะแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนแบบโรงเรียนขยายโอกาสด้วยแต่ตอนเนี้ยเขาสามารถชิงทุนได้นะไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอ่ะนะคือหมายถึงว่ามาจากต่างจังหวัดเรียนโรงเรียนขยายโอกาสแต่ถ้าตั้งใจดีเนี่ยนะตั้งใจเรียนจริงๆเนี่ยขยันขันแข็งเนี่ยนะอันนี้ก็มาถึงวันนี้ได้คือแล้วเขาได้ทุนการศึกษาจากรัฐบาลแล้วก็เขาได้เข้ามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเก่งมันอาจจะไม่ตูมตามนะอาจจะไม่ป๊อปปูล่านะแต่ว่ามันมีอนาคตอ่ะใช่ไหมครับ is an impure motive เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรียนไม่เรียนเก่งเนี่ยมันจะทำให้ได้รับการยอมรับในสังคมได้ทำงานดีๆเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นแรงขับเป็นแรงผลักดันนะครับเป็นที่เรียกว่า drive นะมีหนังสือหนึ่งชื่อ drive ด้วยเป็นหนึ่งในร้อยเล่มที่ต้องอ่านด้วยนะในทางการมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับ back so that back then I really did believe that I have to be special แต่ว่าเขาย้อนกลับไปนะเขาก็ยังเชื่อว่าฉันจะต้องเป็นคนพิเศษเห็นไหมพี่ชอดยังมีเลยคืนพิเศษกับคนพิเศษผมนี่เคยไปออกรายการพี่ชอดเลยนะคืนพิเศษกับคนพิเศษนะครับตอนดังๆนะ Not everyone start out with this belief ไม่ใช่ทุกคนจะเริ่มต้นด้วยความคิดแบบนี้ But one early moment that make you feel different can send you chasing that feeling for the rest of your life อันนี้ขีดเส้นใต้ไปเลยนะคือไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะเริ่มต้นคิดว่าเราจะต้องเป็นคนพิเศษแต่ว่ามันมีหนังสือหลายๆเล่มที่พูดว่าเราต้องเป็นคนพิเศษเหลืออีก1นาทีนะต้องรีบสรุปหน่อยนะครับสรุปก็คือเดี๋ยววันหลังมานั่งคุยกันเรื่องนี้ต่อนะ the courage to be ordinary กล้าที่จะเป็นคนธรรมดาผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาแปลเป็นไทยแล้วอ่ะเขาจะใช้ชื่อว่าอะไรหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะพรุ่งนี้คุยกับฟิวจะคุยเรื่อง precision marketing ต่อวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: business connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเด็กอายุ11ปีขโมยรถกระบะขับรถชนเดพระธุดงค์ขณะเดินธุดงค์อยู่ข้างทาง34รูปมรณภาพ8รูปเหตุเกิดรถกระบะสีบรอนซ์ทองหมายเลขทะเบียนมุกดาหารขับชนพระที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ริมทาง34รูปบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารขณะกำลังเดินออกจากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้พระมรณภาพทันที5รูปและได้รับบาดเจ็บสาหัส7รูปบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณ20รูปต่อมาได้รับรายงานว่ามีพระมรณภาพที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมอีก3รูปรวมมรณภาพ8รูปส่วนรถคันก่อเหตุพบว่าคนขับเป็นเด็กอายุเพียง11ขวบขโมยรถพ่อออกมาขับโดยขับออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารจนเกิดเหตุสลดขึ้นร้อยตำรวจตรีธีระแก้วเนตรตำรวจทางหลวงผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าขณะขับรถผ่านมาเห็นพระบาดเจ็บและมีคนอยู่บริเวณที่เกิดเหตุจำนวนมากตอนนี้คิดว่าเป็นการซ้อมแผนแต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่จึงประสานตำรวจในพื้นที่และโรงพยาบาลพร้อมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโดยด่วนแล้วอนุทินสยบข่าวลือ2นอแตกบอกไม่ต้องห่วงพูดติดตลกเคยเจอเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินอนุวินลั่นลูกพักภูมิใจไทยใครกล้าทะเลาะกันโดนไก่ย่างถูกเผาแน่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2นอในพรรคภูมิใจไทยว่านายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องนกกับเนพ่อกับลูกเมื่อถามถึงในส่วนของเนคือนายเนวินชิดชอบกับหนูนายอนุทินนายอนุทินร้องโอ๊ยก่อนจะกล่าวว่าไม่ต้องห่วงทำไมไปสงสัยตรงนั้นไม่เห็นต้องอธิบายพร้อมกล่าวติดตลกสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าไปใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่องและไม่ต้องแปลส่วนปัญหาระหว่างระดับรองลงมาหรือระดับลูกน้องทะเลาะกันนายอนุทินหัวเราะก่อนจะบอกว่าพอบอกว่าข้างบนไม่ทะเลาะกันก็มาบอกว่าลูกน้องทะเลาะกันลูกน้องในพรรคภูมิใจไทยต้องกล้าทะเลาะกันดูโดนมาไม่รู้กี่คนแล้วโดนไก่ย่างถูกเผามาไม่รู้กี่คนแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่จุดตรวจร่วมชายแดนไทยมาเลเซียพบปะเจ้าหน้าที่ทหารไทยและมาเลเซียติดตามภารกิจด้านความมั่นคงนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่บริเวณหลักเขตแดนที่36ทับ100ตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนโดยมีนายนันอินสิริรัตน์ในอำเภอสะบ้าย้อยในชวนมุนีแนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พบปะและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ทหารไทยและเจ้าหน้าที่ทหารของประเทศมาเลเซียซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการประสานการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหารือถึงแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการ

0: จากการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนา Water Forum โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polytech Asia ครบครัน Solution เพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
5: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ันธ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา8นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้นะเอาข่าวที่เป็นข่าวด่วนนะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะที่เดี๋ยวผมดูหน่อยนะที่มุกดาหารนะคือเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะฮะก็มีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะนะพุ่งชนพระธุดงค์นะซึ่งระหว่างจุดเกิดเหตุเนี่ยนะมีพระธุดงค์นะครับที่กำลังเดินธุดงค์อยู่เนี่ยมรณภาพทันทีนะในที่เกิดเหตุเนี่ย5รูปนะแล้วก็มีรายงานว่าบาดเจ็บสาหัสอีกหลายรูปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะก็มีการรายงานตามลำดับนะว่าเกิดขึ้นนะระหว่างที่พระธุดงค์เนี่ยกำลังเดินอยู่บนถนนนะจริงๆเขาเดินเท่าที่ผมดูภาพข่าวเนี่ยพระท่านเดินอยู่ไหลทางนะฮะก็เป็นถนนอะนะแล้วเราก็นึกภาพแล้วก็ทางที่เดินเนี่ยก็เป็นทางที่สวนกับทิศทางที่รถสัญจรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นสังเกตเห็นได้ถูกไหมอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าพระสงฆ์ขบวนดังกล่าวเนี่ยนะเดินทางมาจากอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี34รูปก่อนจะมาประสบเหตุที่บริเวณตลาดนาสีนวล นะจังหวัดมุกดาหารนะผมค่อยๆไล่เรียงลำดับให้ดูแล้วกันนะคณะพระธุดงค์เนี่ยนะที่ตามรายงานเนี่ยบอกว่าเดินออกมาจากวัดภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีพระภิกษุร่วมในการเดินธุดงค์ทั้งสิ้นนะ34รูปแล้วก็มีคฤหัสถ์เนี่ยติดตามอีก5คนรวมทั้งหมด39ชีวิตนะระหว่างที่เดินอยู่บนไหลทางเนี่ยก็มีรถเนี่ยลักษณะก็คือเป็นอุบัติเหตุคือคล้ายกับรถเนี่ยเสียหลักแล้วก็พุ่งเข้าชนนะบริเวณถนนสายมุกดาหารดอนตาลบริเวณหลักกิโลเมตรที่6พระภิกษุสงฆ์นะมรณภาพในจุดเกิดเหตุทันที5รูปนะต่อมาพระมรณภาพเพิ่มขึ้นนะก็คือนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยอีก3รูปรวมมรณภาพเบื้องต้นนะฮะตอนนี้8รูปขณะที่ผู้บาดเจ็บนะแล้วก็รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ที่บาดเจ็บเนี่ยก็ถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะมีอาการสาหัสหลายรูปนะฮะเข้ารักษาการผ่าตัดแพทย์ก็ระบุนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะลักษณะของอาการเนี่ยก็คือม้ามแตกแล้วก็กระดูกหักหลายรายทางตำรวจนะก็สอบสวนนะบอกว่าไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยคนที่ขับขี่รถปิกอัพนะเป็นรถปิกอัพ Isuzu Cab เนี่ยเป็นชายอายุประมาณ11ปีนะน้องเนี่ยอายุไม่ถึง15ปีนะฮะขณะนี้เนี่ยอยู่ภายใต้กระบวนการการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะตำรวจก็เตรียมที่จะมีการสอบปากคำหลังสภาพจิตใจพร้อมนะรวมถึงนะตรวจสอบบทบาทของผู้ปกครองนะตามกฎหมายด้วยนะเพราะว่าเห็นมีรายงานว่าน้องอาจจะมีปัญหานะส่วนทางจังหวัดถามว่าทำอะไรบ้างนะจังหวัดก็ตั้งศูนย์อำนวยการนะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทันทีพร้อมกับมีการประสานรักษาแล้วก็ดูแลญาติรวมไปถึงผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับรถคันเกิดเหตุเนี่ยมีประกันภัยอันนี้โชคดีหน่อยแล้วก็มีพรบซึ่งยังมีผลที่คุ้มครองอยู่นะวงเงินคุ้มครองรวมประมาณ20ล้านบาทนะผู้เสียชีวิตแต่ละรายก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางจังหวัดทางแพทย์เนี่ยเขาก็มีการแถลงข่าวนะที่มุกดาหารนะส่วนเจ้าคณะจังหวัดก็ลงพื้นที่นะในการตรวจสอบเหตุการณ์ด้วยตนเองนะครับระบุว่าคณะพระสงฆ์เนี่ยเดินสวนทางจราจรตามหลักธุดงค์เลย เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่สวนทางมาได้อย่างชัดเจนพระรูปหน้าเนี่ยเห็นรถเสียหลักแล้วก็ร้องเตือนพระร่วมทางที่เดินคณะด้วยเนี่ยนะฮะแต่ว่ารถเนี่ยมันพุ่งเข้ามาชนพระที่เดินตามหลังอย่างรวดเร็วจนเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารฮะก็ลงพื้นที่หลังจากเกิดเหตุไม่นานนะร่วมกับทางตำรวจแพทย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะดูแลรักษาแล้วก็เยียวยาอย่างเต็มที่นะครับขณะที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็เปิดแผนรับเหตุหมู่ทันทีนะระดมทีมสัญญาแพทย์แล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินทุกสาขานะรองรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับส่วนคดีนะตอนนี้ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะต้องรอที่จะมีการตรวจสอบสภาพรถนะตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องนะหากมีผู้ใดมีส่วนกระทำความผิดเนี่ยนะท่านก็บอกว่าจะดำเนินคดีนะครับนอกเหนือจากนี้นะทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะก็บอกนะบอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุหรือว่าโศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นนะแต่ก็หวังให้เป็นอุทาหรณ์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนนะขอให้ทุกครอบครัวเนี่ยช่วยกันดูแลบุตรหลานคือน้องที่เอารถมาขับนี่อายุแค่11ปีเท่านั้น11ปี12ปีนะยังไม่ถึง15เลยนะฮะส่วนสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ล่าสุดนะเดี๋ยวผมอัปเดตสักนิดนึงนะเพราะว่าเหตุเพิ่งเกิดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะยอดล่าสุดพระมรณภาพจากอุบัติเหตุ8รูปบาดเจ็บหนักระดับสีแดงอันนี้ทางคุณหมอนะเขาแถลงข่าวเขาบอกว่าระดับสีแดง4รูปต้องผ่าตัดทั้งม้ามแตกแล้วก็กระดูกหักบาดเจ็บที่สมองด้วยส่วนอีก10รูปเนี่ยบาดเจ็บระดับสีเหลืองนะตอนนี้คณะแพทย์ก็ยืนยันนะที่จะดูแลจนสุดความสามารถนะส่วนเด็กที่ขับรถยนต์คันดังกล่าวนะบอกว่ายังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าเมื่อมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นล่าสุดเลยนะครับส่วนที่เราต้องตามข่าวนะเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่หลายเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นนะอย่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเอาของวันนี้ก่อนเพราะว่าเพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆเช่นเดียวกันแต่ใช้เวลาเพียงไม่นานนะสำหรับร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณปี2569 1380ล้านบาทนะโดยประมาณนะหรือว่า10,000ล้านนี่แหละพูดง่ายๆนะฮะก็ในวาระที่1นะผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เขาเข้าคิวเนี่ยต่อในการพิจารณาวาระที่2และวาระที่3เนี่ยในวันนี้นะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะหลังจากนั้นทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลงมตินะครับสำหรับร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยนะมติก็ท่วมท้นนะเป็นเอกฉันท์449เสียงนะไม่เห็นชอบนี่ไม่มีงดออกเสียง2เสียงนะจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวนะเพราะว่าไปใช้เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าครองชีพประชาชนเรื่องของราคาพลังงานที่สูงขึ้นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านไปแล้วนะหลังจากนี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมของวุฒิสภาเข้าใจว่าก็คงจะเร่งรัดเหมือนกันนะใช้เวลาไม่นานนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะประกาศใช้เพราะว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี่มันเป็นงบประมาณปี2569ซึ่งมันเหลือระยะเวลาอีกแค่อันนี้เดือนอะไรล่ะเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาเหลือ3เดือนนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเร่งพิจารณาซึ่งขั้นตอนต่อไปคือสภาผ่านแล้ววุฒิสภาพิจารณาตั้งกรรมธิการผ่านวาระ2วาระ3นะฮะก็จะส่งไปที่ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะเพื่อจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนตามลำดับนะซึ่งผมเข้าใจว่ากฎหมายฉบับนี้คงไม่มีปัญหาหรอกคงใช้เวลาในการพิจารณาที่รวดเร็วรัดกุมนะวงเงิน 1,328 ล้านบาทนะเอาโอนมาใส่ในงบกลางนะนำไปใช้ในภารกิจเร่งด่วนแล้วก็แก้วิกฤตประเทศนะครับส่วนเมื่อวานนี้ตอน2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มเศษก็เป็นการพิจารณาลงมติ รับหลักการในวาระที่1สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570 3.788 ล้านล้านบาทนะฮะที่ประชุมของสสนะจำนวนผู้ลงมติเนี่ย493ท่านนะฮะเห็นด้วย288เสียงอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลหมดนะไม่เห็นด้วย119เสียงก็นำโดยทางสสของพรรคประชาชนเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ประชุมพรรคเขามีมติว่าไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับส่วนงดออกเสียงนะ86เสียงนะ86เสียงก็เป็นสสปีกฝ่ายค้านนะที่เขามีมติงดออกเสียงไม่ลงคะแนนไม่มีเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการนะสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570หลังจากนั้นเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณางบดังกล่าวมีการตั้งทั้งหมด72คนจะมีมาจากสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเข้าใจว่า18คนนะแล้วก็มีจากทางพรรคการเมืองพรรคการเมืองนี่ก็คือดูจำนวนส.ส.แล้วก็หารสัดส่วนที่ได้มานะอย่างภูมิใจไทยมีส.ส.เยอะสุดก็จะมีสัดส่วนของกรรมาธิการวิสามัญมากสุดนะรองลงมาก็จะเป็นพรรคประชาชนรองลงมาถัดมาก็จะเป็นใครล่ะเพื่อไทยประชาธิปัตย์อะไรพวกเนี้ยนะก็ตามลำดับนะประชาธิปัตย์นี่ได้2คนนะพรรคกาธรรมพรรคอะไรพรรคเศรษฐกิจอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไล่ลำดับมานะก็ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับรายชื่อต่างๆนะผมว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงพอทราบนะพอรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นกรรมาธิการวิสามัญสำหรับชุดนี้บ้างนะอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยนะดร.โจเนี่ยที่ลาออกจากส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะของพรรคประชาชนแล้วก็ไปลงสมัครผู้ว่ากทม.ใช่ไหมแล้วก็กลับมาอันนี้มาทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการนะเพราะตัวเองไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนี่เพราะลาออกแล้วถูกไหมแต่ว่าทางพรรคเขาก็เสนอชื่อนะคุณวัฒนยาบุญนาคอย่างเงี้ยมาดำเดียจากตัวแทนของทางพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นผมยกเป็นตัวอย่างนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เขาคงมีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะเห็นว่าจะไปรีดไขมันกันเต็มที่นะเพราะมันคงจะมีบางส่วนละที่จะต้องมีการปรับลดนะแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่จะต้องปรับเพิ่มนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกเลยตั้งแต่ติดตามมานะฮะคือวงเงินงบประมาณเนี่ย 3.788 ล้านล้านบาทเนี่ยหรือว่าจะเป็นปีไหนก็ตามทีส่วนใหญ่คือถ้าเป็นงบประมาณเท่าไหร่อ่ะมันก็จะเป็นจำนวนเท่านั้นแหละถ้าหากไปลดจากกระทรวงทบวงกรมไหนมันก็จะไปโผล่ออกอีกที่นึงให้มันอยู่ในกรอบงบประมาณเดิมอ่ะจริงๆนะฮะไม่ใช่แบบพอตัดลบไปปุ๊บไม่มีไปเพิ่มมันจะต้องมีที่เพิ่มแล้วจะทำให้เงินงบประมาณเนี่ยลดลงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นนะเท่าที่ประสบการณ์ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณมานะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะถามว่ามีไหมก็คงอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะก็แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญอะไรเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเรื่องที่สำคัญจริงๆก็คือว่ากรรมาธิการเนี่ยเขาจะไปดูว่าสำหรับโครงการหรือว่าเงินที่หน่วยราชการเนี่ยนะหรือว่าหน่วยของงบประมาณที่เขาขอมามันเหมาะสมมันตอบโจทย์กับเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือภาวะสังคมภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการผลักดันในการเดินหน้าอยู่หรือไม่ผมว่าอันนั้นสำคัญกว่านะว่าจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์1 2 3 4ยังไงนะหรือว่าตามโกเป้าหมายของทางรัฐบาลยังไงนะเป้าหมายโครงการอะไรต่างๆเนี่ยได้หรือไม่อย่างไรอันเนี้ยสำคัญถ้าอันไหนเห็นว่าไม่สำคัญก็คงจะไปปรับลดอันไหนเห็นว่าควรจะปรับเพิ่มขึ้นเขาก็คงจะไปดูรายละเอียดนะครับแต่มันต้องอยู่ในกรอบ 3.788 ล้านล้านบาทนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่การตั้งข้อสังเกตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ว่ากันไปในชั้นของกรรมาธิการในวาระ2ในการลงมติวาระ3นะครับก็คิดว่าน่าจะทันสำหรับการใช้ในช่วงปีงบประมาณ2570ก็คือเริ่ม1ตุลาคมนะเพราะว่าดูระยะเวลามันเหลือ3เดือนก็ถ้าเร่งรัดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าในชั้นของวุฒิสภาเนี่ยนะ ถ้าเป็นเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับอ่ะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ผมมีตัวเลขแล้วนะสำหรับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะ60 40นะก็เม็ดเงินนะครับรวมเบ็ดเสร็จที่ใช้จ่ายหมุนเวียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย 43,218 ล้านบาทรัฐบาลเนี่ยออกไปทั้งสิ้น 24,811 ล้านส่วนประชาชนร่วมจ่ายนะ 18,406 ล้านบาทนะครับถามว่าไปใช้จ่ายที่ไหนบ้างนะเขาบอกว่าผ่านร้านค้าทั่วไปประมาณ 42,000 แล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่อ่ะนะอันนี้ประมาณ 1,000 ล้านนะมีเงินเหลือไหมจากโครงการดังกล่าวในช่วงเดือนมิถุนายนนะคำตอบก็คือมีนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 1,000 บาทเนี่ยแต่ไม่ยอมใช้เลย 354,442 คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเงินคืนเข้าไปอย่างน้อยๆตรงนี้ต้องเท่าไหร่ละตั้ง300กว่าล้านอ่ะถูกไหมเอาศูนย์ใส่เข้าไป3ตัวนะ354ล้านอันนี้คืนเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่ใช้สิทธิ์ไม่ครบ 1,000 บาทถามว่ามีไหมมีฮะ 13,600,000 คนเพราะรวมเบ็ดเสร็จสำหรับคนที่ใช้สิทธิ์ไม่ครบ 1,000 บาทนะเงินที่เหลือออกมามาบวกกับคนที่ไม่ใช้สิทธิ์เลยนะเงินที่เหลือออกมาเนี่ยก็ส่งเงินคืนนะเงินเหลือจากโครงการเนี่ย 1,229 ล้านบาทนะอันนี้สำหรับเดือนอะไรล่ะเดือนมิถุนายนนี่รอบใหม่แล้วเดือนกรกฎาคมนะเห็นว่าเมื่อวานเนี้ยวันแรกสำหรับรอบใหม่นะเขาบอกคึกคักคือไอ้ไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยที่ได้ 1,000 บาทเนี่ยนะแล้วก็ต้องยอมรับแหละนะมันจะคึกคักช่วงสัปดาห์แรกโดยเฉพาะใครที่เขารอใช้ตังค์นะไปซื้อทุเรียนหรอกหรือว่าไปซื้อของอย่างอื่นอ่ะใช้สิทธิ์เต็มพิกัดอ่ะของทางรัฐบาลน่ะ200บาทอ่ะต่อวันน่ะถูกมั้ยฮะถ้าใช้แบบเต็มพิกัด200บาทต่อวันที่รัฐบาลให้ตัวเองออกอีก134 37บาทเลยว่ากันไปเนี่ยนะ5วันมันก็หมดแล้วถูกมั้ยเพราะฉะนั้นความคึกคักส่วนใหญ่มันจะอยู่ช่วงนี่แหละช่วงต้นนี่แหละต้นเดือนนะจะ1สัปดาห์หรือว่าจะทอดไป2สัปดาห์ก็ได้นะเมื่อวานนี้หลายที่คึกคักนะครับโอ้ผมก็มีคนที่รู้จักเขาก็บอกโอ้โหแถวตลาดในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยร้านค้านี่คึกคักเลยคนเข้าแถวคนซื้อของเต็มไปหมดเลยนะเขาบอกว่ารอใช้จ่ายนี่แหละไอ้เรื่องของไทยช่วยไทยพาสนี่แหละนะมันก็สามารถช่วยได้บ้างอันนี้มันก็ทำให้เกิดมูดการจับจ่ายใช้สอยถูกไหมฮะแต่ว่านี่ก็เป็นก็ต้องรอดูนะว่าสำหรับเดือนนี้กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นยังไงนะใครที่คิดไม่ออกจะไปใช้ที่ไหน คือผมก็แนะนำอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยก็ต้องยอมรับนะการจะหาที่ใช้เนี่ยนะมันก็มีหลากหลายเนาะบางคนบอกโอ้ร้านค้าทั่วไปเยอะแยะเลยสะดวกเพราะมีต้องเป็น1ร้านร้านค้า1ล้านร้านค้าขออภัยนะร้านแรกต้องรอลิงร้านที่2มันรอเรือ1ล้านร้านค้าโหอันนี้กระจายอยู่ทั่วประเทศอันนี้ก็บอกโอ้ยสบายนะหาง่ายบางคนบอกโอ้หายากนะเพราะฉะนั้นกว่าจะไปหาแต่ละที่เนี่ยหรือว่ากว่าจะได้ของชอบอย่างเงี้ยนะก็ต้องหาเหมือนกันอย่างผมเงี้ยผมคือถ้าเหลืออ่ะพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เขามีไอ้เทศกาลไอ้ผลไม้ฤดูกาลไอ้ที่อะไรล่ะที่ดีเอทรามอินทรา67อ่ะนะแล้วก็มีทุเรียนด้วยแต่รอบที่แล้วเนี่ยผมได้ลองกองมาลองกองซื้อมา2กิโลนะแล้วก็ซื้ออะไรทุเรียนมา2กิโลนะก็ใช้หมดที่นั่นนั่นแหละนะก็ลองกองอร่อยลองกองอร่อยเขาเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะฮะเราจะมีผลไม้ต่างประเทศด้วยนิดหน่อยนะที่เห็นแล้วก็มีของอะไรล่ะพวกไอ้ผลไม้แปรรูปอะทุเรียนทอดอย่างเงี้ยมีนะมะขามคุกมะขามหวานอะไรอย่างเงี้ยมีนะหรือมีสตรอเบอรี่อบแห้งผลไม้อบแห้งเนี่ยเออเขาก็มีหลากหลายดีนะอันนี้ตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเงินเหลือก็เลยเอาไปใช้เห็นว่าสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้นะบอกมีมาอีกแล้ว นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลถ้าใครยังพอจะสนใจทุเรียนนะรอบนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะไปเอามาจากไหนนะก็ยังพอมีแล้วลองกองโอ้โหคุณเอ้ยกินแล้วน้ำตาลขึ้นอันนี้เป็นห่วงตัวเองนะไม่ใช่อะไรเป็นห่วงตัวเองกินแล้วน้ำตาลขึ้นคือบางทีมันอร่อยอ่ะนะมันกินแล้วมันชื่นใจมันก็กินต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรากินต่อไปเยอะๆเกินมันก็ทำให้ปริมาณการทานมันเยอะเกินน้ำตาลที่เราได้ก็เยอะเกินอันนี้ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่กินทุกวันนะมันก็นานๆทานทีนะผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะบางคนอาจจะชอบเงาะชอบมังคุดนะหรือว่าจะชอบอย่างอื่นเนี่ย ก็ลองไปดูแล้วกันนะเห็นว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะใครที่ยังพอมีเงินไทยช่วยไทยพาสเหลือแล้วเดินทางสะดวกหน่อยที่จอดรถมีนะครับก็อาจจะแวะไปนะเสาร์อาทิตย์นี้ผมอาจจะแวะไปอีกสักทีหนึ่งนะใช้รอบหนึ่งนะอ่ะแต่เรื่องที่เป็นประเด็นหลังจากที่เป็นข่าวใหญ่นะมา 2-3 วันก็หนีไม่พ้นนะเรื่องของแอร์ที่รับหิ้วแล้วก็ไปถูกตรวจเจอผลเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าโอ้ทนไม่ได้นะต้องเรียกประชุมด่วนวันศุกร์ที่3ก็คือวันพรุ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะแล้วก็ขณะเดียวกันเรียกการท่าอากาศยานไทย AOT มาด้วยนะเพื่อจะมาดูว่ามาตรการมันรับกลุ่มเข้มข้นยังไงนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันมีปัญหานะเพราะว่ามันไม่ใช่ออกเป็นครั้งแรกนะครับเขาบอกว่าปีนี้ที่ออสเตรเลียเจอนี่หลายครั้งนะครับ6เดือนที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยที่ถูกอะไรล่ะตรวจสอบแล้วก็เจอมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเนี่ยนะช่วง 2-3 เดือนก่อนเนี่ยปปส.เขายังไปจับได้ก่อนที่จะออกเลยมีแบบลักลอบเหมือนกันนะรับหิ้วเหมือนกันราคาเท่ากันเลย 8,800 บาทนะต่อเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะนะแต่ว่า 8,800 เหมือนกันนะแต่ว่าแอร์คนที่รับมาบอกไม่ไปนะให้เพื่อนไปแทนเพื่อนก็เอะใจนะแต่ว่ายังไงไม่รู้ล่ะนะเขาไปซุกอยู่ในผมรอบนั้นเอาไปใช้ผมแล้วผมเช็ดเท้าธรรมดาคุณผู้ฟังนึกออกไหมที่เอาผ้ามาต่อกันอ่ะนะนะผมอย่างนั้นอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยรับจ้างหิ้วแต่ว่าโชคดีปปส.เขาไปตรวจเจอก่อนนะก็สามารถที่จะสกัดตั้งแต่ต้นทางได้แต่รอบนี้มันไม่ได้มันไปถึงที่นู่นแล้วไปเจอที่นู่นแล้วมันก็เลยส่งผลภาพลักษณ์ประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างมากนะนายกก็เรียกประชุมพรุ่งนี้แต่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาแล้วกลับมาถึงกรุงเทพนี่เข้าทำเนียบเลยนะลุยงานทันทีเลยนะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะฮะหลังจากที่ตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานที่ฝรั่งเศสนะกลับมาปุ๊บเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุไอ้วาระงานที่ชัดเจนแล้วก็ช่วงเที่ยงเนี่ยมีรายงานนะว่าท่านเรียกทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านปลัดอันจิตสัมพันธรัตน์นะเข้ามารายงานความคืบหน้าทั้งเรื่องของการตรวจสอบข้าราชการท้องถิ่นน่ะถูกไหมเรื่องของทุจริตโกงข้อสอบอ่ะนี่ผมรออยู่ว่าสรุปแล้วข้อเท็จจริงอ่ะที่คณะกรรมการรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่บอกให้เวลา7วันวันนี้เห็นมีข่าวมาบอกยังไม่ถึง7วันอ้าวเมื่อวานนี้ปลัดบอก7วันเมื่อวานแล้ววันนี้จะต้องได้เอกสารก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะสรุปสุดท้ายแล้วเขานับกันวันยังไงนะว่ามันทำไม7วันไม่ตรงกันปลัดกับรองปลัดอาจจะดูคำสั่งมันต้องดูคำสั่งนะซึ่งก็เข้าใจว่าราชการอาจจะดูอะไรให้มันเป๊ะๆนะแต่ว่าก็บอกว่าเนี่ยเรียกมาถามเรื่องสอบข้าราชการท้องถิ่นแหละแล้วก็ช่วงเย็นนะเห็นว่าจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยโดยเฉพาะกรณีแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยที่ถูกออสเตรเลียจับนะแล้วก็มีก่อนหน้านี้ด้วยนะแล้วรวมไปถึง หลังจากที่โดนจับมันมีอีกข่าวนึงที่นักท่องเที่ยวนะที่เขาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยที่จะไปออสเตรเลียเข้าไปเจอยาเสียสาวอีกอ่ะนี่หลายเรื่องนะยาเสพติดนี่หลายเรื่องวันนี้ทางปปส.ฮะก็มีความคืบหน้าด้วยเหมือนกันบอกว่าตอนเนี้ยรู้ชื่อคนที่เป็นผู้รับไอ้ถุงผ้าของแก๊งรับหิ้วไอ้ของแก๊งที่ฝากหิ้วไปอ่ะที่ออสเตรเลียแล้วชื่อเดียแต่รู้เท่านี้ชื่อเดียแต่เข้าใจว่าเขาคงมีการตรวจสอบแล้วแหละเพราะว่าคนรับพัสดุปลายทางเนี่ยก็ได้ชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังไม่ฟันธงนะบอกว่ายังไม่ฟันธงว่าเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาตินะอยู่ระหว่างการขยายผลนะนี่เขาบอกว่าเนื่องจากการทำงานของออสเตรเลียมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องไปถามการตรวจสอบอะไรต่างๆนานานะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอสักหน่อยนะรอสักหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับเรื่องนี้นะก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในข่าวใหญ่นะอยู่ในกระแสข่าวที่เราติดตามนะเราสนใจนะเพราะมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของประเทศนะเป็นความเสียหายนะที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะมีเรื่องอะไรอีกไหมเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวดูหน่อยนะไม่น่าจะนะครับอันนี้ผมแจ้งเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งคือเมื่อเช้าเนี้ยโชคดีนะผมไม่แน่ใจว่าทีมงานที่เขาจัดเป็นโปรดิวเซอร์น้องเจี๊ยบเนี่ยนะที่รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอ่ะตอนเช้าที่ผมจัดอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 ตอน 10:00 น.ถึง 11:00 น.อ่ะอาจจะได้ฟังรายการนี้คือเขาชอบฟังรายการนี้เจี๊ยบเขาก็คงฟังรายการนี้แหละแล้วเขาเห็นคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถาม2ประเด็นเลยวันนี้โชคดีมากนะเรื่องนึงก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยว่าถ้าเขาผ่านกระบวนการในการคือตอนเนี้ยกระทรวงการคลังเนี่ยที่จะต้องไปตรวจสอบเนี่ยมีทั้งสิ้นประมาณ19ล้าน2แสนคนนะครับจากรายเดิมอ่ะ12 ล้านเศษ 12 ล้าน 7 แสนนะครับรายใหม่เนี่ยแบ่งเป็น2ก้อนก้อนนึงก็คือฐานของกระทรวงมหาดไทยที่เรียกว่าผู้ตกหล่นนะแล้วก็ฐานของพม.พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์1ล้านคนเนี่ยบอกโอ้ลงทะเบียน 100% ก็คืออันนี้รวมไปเสร็จ13ล้านแล้วถูกไหม13 14ล้านแล้วและอีกก้อนนึงที่เหลือก็คือกระทรวงมหาดไทยที่เขาลงพื้นที่อ่ะนะแล้วก็มีประชาชนบางส่วนที่บอกโอ้เนี่ยถ้าดูเกณฑ์แล้วมีรายได้ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีเป็นคนไทยอายุเกิน18ปีไม่ได้เป็นนะนักศึกษาวิชาไอ้นักศึกษาอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะที่ดูว่าตัวเองเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยแล้วก็มหาดไทยเขาไปดูลงพื้นที่สำรวจไปเจออีกประมาณ5ล้าน5แสนคนรวมเบ็ดเสร็จเนี่ย19ล้านคนเศษ19ล้าน2แสนคนเขาตอนนี้เขากำลังตรวจนะครับส่งไปที่หน่วยงานไปถามหน่วยงานต่างๆไปถามสรรพากรไปถามธนาคารต้องถามธนาคารหลายแห่งเลยนะนะแล้วก็ไปถามก็อะไรกรมที่ดินอะไรพวกอย่างเงี้ยนะก็เป็นคำถามที่คุณผู้ฟังเคยถามผมในรายการเขาก็เลยเชิญทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคนที่เขาดูแลเรื่องเนี้ยคนที่เขาทำเรื่องเนี้ยชวนมาคุยนะเมื่อเช้าเนี่ยตอน10โมงนะคุยประมาณสัก20นาทีและอีกประเด็นนึงก็คือที่คุณผู้ฟังถามผมว่าทิซ่าหรือว่าทิสาเนี่ยตอนนี้ถึงที่ไหนแล้วถึงไหนแล้วขั้นตอนไหนแล้วคือบัญชีการลงทุนการออมส่วนบุคคลซึ่งกลต.กับทางกระทรวงการคลังเขากำลังพิจารณาอยู่วันก่อนผมยังตอบไปเลยบอกก็ไม่ถึงไหนนะเพราะว่าเขายังพิจารณาอยู่เห็นข่าวออกมาตอนต้นปีหลังจากนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็มีข่าวออกมาว่ายังคุยกันอยู่ยังไม่ได้เสร็จมาว่าจะเป็นรูปแบบเป็นแบบไหนอย่างไรลดหย่อนภาษียังไงนะก็เดาว่าเขาน่าจะฟังรายการเขาก็เลยเชิญทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.เนี่ยในฐานะโฆษกของกลต.มาคุยกับผมช่วงที่2ช่วงประมาณสัก10โมง45ถึง ึง11โมงอ่ะประมาณ10นาทีก็พอได้ไอเดียนะผมก็แจ้งในเพจในโมล่าออนไลน์ว่าอ่ะผมคุยเรื่องนี้เดี๋ยวผมรอให้ทางทีมงานเขาตัดเป็นคลิปอ่ะเป็นช่วงสัมภาษณ์อ่ะนะซึ่งแบ่งเป็น2ตอนเนี่ยถ้าเรียบร้อยประการใดเนี่ยนะผมจะเอามาแชร์ไว้เผื่อคุณผู้ฟังจะฟังนะหรืออาจจะดูอีกทีว่าวันไหนวันนี้อาจจะเวลาว่างคุณผู้ฟังไม่โทรศัพท์มาแต่ผมทำทันผมอาจจะไปตั้งเสียงให้ได้นะถ้าทำได้นะอาจจะได้ฟังกันตอนที่สัมภาษณ์นะก็ได้ประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังด้วยหรือว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ดีไหมอาจจะเป็นบางเรื่องอ่ะหยิบมาก่อนอะไรเงี้ยมาเปิดให้ฟังเราจะได้ฟังจากแหล่งข่าวไปเลยใช่ไหมนี่เขาเป็นคนทำจริงตอนนี้มันถึงไหนยังไงนะครับก็แจ้งเพื่อทราบนะถ้าวันนี้ทันตอนช่วงเย็นช่วงดึกผมอาจจะโพสต์เพิ่มเติมไปให้นะครับอ่ะแต่ว่าของเราไม่ได้แล้วอุ้ยก่อนลืมก่อนเอ้ยไม่ก่อนไปก่อนไปเดี๋ยวต้องรายงานสักนิดหนึ่งนะไม่ได้ตอนนี้เราสนใจนี่ใช่ไหมเมื่อคืนนี้เกือบไปอ่ะนะหวั่นใจชาวไทยอังกฤษนะยังดีนะมาได้ตีมาได้เนี่ยนะตอนแรก DR คองโกนำอยู่ 1-0 น่ะหลังจากนั้นนี่ปอแป้นะถึงจะบุกหนักก็ตามทีเนาะจนมาได้เฮลิเคนเนี่ยนะยิงไปนะแล้วก็ทำให้อังกฤษชนะไป2ประตูต่อ1เข้ารอบ16ทีมนะโอ้โหเบลเยียมกับเซเนกัลนี่ก็หัวใจจะวายนะสำหรับเซเนกัลนำอยู่ 2-0 นะใครจะไปคิดเบลเยียมตามกลับมาได้ 2-2 ในเวลาหลังจากนั้นต่อเวลานาทีที่119ได้ลูกโทษลูกนั้นลูกเดียวเลยเบลเยียมยิงเข้า 3-2 จบไม่ต้องด่วนจุดโทษเบลเยียมเข้ารอบถูกไหมพี่มดถูกนะคู่ที่3คู่เมื่อเช้าสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพปีนี้เจ้าภาพเข้าหมด3ทีมเลยแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกานะชนะบอสเนียไป2ประตูต่อ0นะทั้งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครึ่งหลังนี่เหลือ10คนนะบอสเนียทำอะไรไม่ได้นะแล้วก็มายิงได้เพิ่มนะในครึ่งหลังด้วยก็เลยทำให้ชนะไป2ประตูต่อ0นะครับก็เป็น3ทีมนะที่เข้ารอบไปนะครับส่วนวันนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันว่าจะใครเตะกับใครยังไงนะมีทีมไหนนะที่คุณชอบคุณสนใจแล้วอกหักบ้างนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ 14:41 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

9:44 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับนี่อะไรเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะนำปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงผลสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่กลับมานี่แถลงเลยนะนี่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะแต่ว่ายังเป็นแถลงสดอยู่นะเดี๋ยวค่อยรอติดตามแล้วกันนะครับส่วนคุณผู้ฟังครับที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะใช้หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราเปิดสายคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะมีเวลานะช่วงที่2ของวันนี้นะครับโอ้โหเนี่ยผมยังดูคลิปที่เกิดเหตุสลดที่มุกดาหารอยู่เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นอีกมุมโอ้โหอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งอันนี้มุมที่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาคงเร่งในการช่วยเหลือนะสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะเดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะ

0: เสร็จ9โมงอ่ะกว่าจะจบอ่ะเอาถึงเอาไปแบบดวลจุดโทษเลยนะแล้วก็10โมงนี่โอ้เวลาดีนะ10โมงนี่มีใครล่ะสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียนะสำหรับ3คู่นะคืนนี้ต่อวันพรุ่งนี้เช้านะเพราะฉะนั้นอาร์เจนตินาน่าจะอีกวันนึงเนาะเดี๋ยวผมรอดูอาเจนอยู่นะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับฟุตบอลโลกนะมีทีมไหนที่โอ้เมื่อคืนนี้อย่างที่ใครที่เป็นแฟนอังกฤษเนี่ยผมว่าใจหายใจคว่ำนะใช่ไหมแฟนอังกฤษนี่ใจหายใจคว่ำนะเออนะกว่าจะเรียบร้อยนะโอ้นาทีที่เท่าไหร่ตั้ง80กว่านะเกือบ90นะนึกว่าเป็นนาทีบาปแล้วนะนึกว่าจะมายิงกันช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะเดี๋ยววันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคุณวีระจะเข้ามาช่วงไหนอย่างไรนะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะเขามีการประชุมอะไรอ่ะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์ไม่เสียใช่ไหมฮะฮะพี่มุดไม่เสียเนาะเป็นยังไงล่ะวันนี้ทำไมเอ่ยนะเดี๋ยวรอหน่อยมีไหมถ้าไม่มีนี่ผมจะได้หาเรื่องคุยต่อไม่ใช่อะไรนะอ่ะมาแล้วโทรศัพท์น่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะคือจริงๆมันมีอีกประเด็นหนึ่งผมกำลังรอจนเขาจะมีการคุยกันให้เป็นที่เรียบร้อยอ่ะนะเพราะว่าไอ้เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเมื่อวานเนี้ยเขาก็มีไปถามทางอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการซึ่งคนที่อยู่ในอนุชุดเนี้ยก็คือทางเลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยนันท์นะก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการนัดประชุมวันพรุ่งนี้3กรกฎาคมคือชุดนี้เป็นชุดเล็กหรือว่าชุดย่อยหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามอบหมายให้ไปศึกษาโดยให้ประธานหรือว่าชุดใหญ่เนี่ยก็คือคุณเอกนิติธันประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะเรื่องก็เลยชะลอไปก่อนว่าก่อนหน้านั้นมันมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเราจะเดินหน้าแลนด์บริดจ์มีโครงการคนนู้นคนนี้สนใจจะมาลงทุนเนี่ยนะแต่ก็มีเสียงคัดค้านจากหลายภาคส่วนนะแล้วก็อ้างอิงถึงงานวิจัยงานที่เคยให้ไปศึกษาก่อนหน้านี้ก็เลยตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาศึกษาข้อมูลก่อน90วันเมื่อวานเนี้ยทางคุณดนุชาพิชยนันท์มีประเด็นนึงที่น่าสนใจนะคือผู้สื่อข่าวเขาก็ถามแบบตรงๆเนาะเฮ้ถ้าโครงการนี้มันจะเกิดขึ้นได้เป็นยังไงนะบอกว่าโอ้เท่าที่ดูเนี่ยยากมากที่จะเห็นในเร็วๆนี้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไปตัดโชะนะเพราะว่ามันต้องไปดูด้วยว่าเนื้อหาสาระที่เขาจะคุยกันให้น้ำหนักในการชั่งถึงความคุ้มค่าเนี่ยมันเป็นเรื่องไหนอย่างไรนะคุณมอสครับสายสามสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
1: เมื่อคืนได้ดูบอลไหมครับ
0: เมื่อคืนไม่ได้ดู
1: อ๋อเหรอครับโอ้
0: เฮ้ยผมไม่ได้เจออังกฤษ
1: ครับผมอ่ะตอนนี้ดูอย่างสบายใจแล้ว
0: ทำไมล่ะ
1: ผมเชียร์แค่ฮอลแลนด์กับเยอรมันตกรอบคร
0: ับ เชียร์เขาตกรอบหรือว่าเชียร์ให้เขาเข้ารอบแต่เขาดันตกรอบ
1: เชียร์ให้ตกคุณณัฐพงษ
0: ์อ้าวทำไมอ่ะ
1: อ้าวนักเตะลิเวอร์พูลได้กลับบ้านเร็วๆ
0: อ๋อโถคุณไม่เอาบราซิลไปด้วยล่ะเอาอาริซองไปด้วย
1: โอ้อันนั้นโกเขาไม่ค่อยเจ็บผมแต่ช่วงนี้ก็เจ็บบ่อยนะผมก็แปลกๆแล้วโกมันเจ็บได้ยังไงอยู
0: ่โอ้โหมันเข้าถึงลูกถึงคนนะเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันแบบเข้าเร็วนะตัวต่อตัวด้วยนะ
1: เห็นเวลาเสียบทีบางทีที่แบบโอ้เหมือนไอ้รอบแรกก็ขาหักไปคนนึงอ่ะก็เสียบกันน่ากลัว
0: โอ้เมื่อเช้าเนี้ยตอนที่อเมริกาที่ไปเข้าไปเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้มีเจตนานะแต่ว่าพอดีปลายเท้ามันเปิดแล้วก็ไปย่ำเข้าข้อเท้าพอดีแล้วมันจังหวะที่ทีวีมันเห็นนะถ่ายทอดอ่ะข้อเท้ามันถูกย่ำเข้าไปตรงข้อเท้าแล้วมันพลิกเห็นชัดอ่ะกรรมการเนี่ยต้องไปดู VAR แล้วก็มาชักใบแดงให้อ่ะบอกว่าโอ้มันเป็นซีเรียสลี่ไอการทำฟาวเลยอ่ะนะ

0: มันดูเหมือนเหยียบอ่ะคุณณัฐพงษ์
1: ใช่ใช่ใช่
0: จังหวะเหยียบมันไม่ค่อยดีอ่ะมันเหยียบแล้วไปลงเหยียบข้อเท้าบิดอ่ะ
1: เออนั่นแหละเราก็แบบโอ้โหมันหนักนะน่ะเห็นจากภาพนี่หนักเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นก็อีกแป๊บนึงก็นวดนิดนึงแล้วก็เดินขึ้นมาวิ่งได้ตามปกตินะของบอสเนี่ย
0: คือมันเสี้ยววินาทีแต่เราดูภาพมันก็เลยดูเหมือนนานแต่ตอนจังหวะนั้นก็เสี้ยววินาที
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วคุณณัฐพงษ์คนนอนเร็วตื่นเช้าใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ก็เลยไม่ได้ดูคู่อยู่แต่ดูตื่นมาดูคู่เช้าแทน
1: สามเอ้คู่ตีสามเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยผมไม่ได้ดูแต่ว่าถ้าเป็นแบบเที่ยงคืนห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะนอนไปแป๊บนึงอ่ะสักชั่วโมงนึงแล้วตื่นขึ้นมาดูอย่างเงี้ยผมดูแต่พอดี
0: ดวงจีนแล้วแบบห่างไกลกับฝรั่งเศสมากเลยห่างไกลแบบห่างไกล
1: โอ้แต่ถ้าดูปีนี้นี่ฟอร์มฝรั่งเศสดีสุดนะผมว่าฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินา
0: ใช่ครับอาร์เจนตินาฟอร์มดีกันเยอะกว่าที่คิดทั้งที่แก่แล้ว
1: เออผมว่าฝรั่งเศสก็เล่นเป็นทีมแล้วหน้าคม3ตัวหน้าแบบโอ้โหเพชรฆาตทั้งนั้นถึงแม้ว่าใครอ่ะมันมีอยู่ตัวนึงที่มัดผมอ่ะที่ยังแบบยิงไม่ได้แต่แอสซิสต์ให้ต้อง5ลูกแล้วอ่ะโอ้โหมันไม่ธรรมดาไอ้กองหน้าตัวเป้าของฝรั่งเศสอ่ะผมจำชื่อไม่ได้อ่ะ
0: อือฮึครับบาโคล่ากับเอ็มบัปเป้2คนเนี่ยครับแค่นั้นก็อยู่ไม่อยู่แล้ว
1: เออจริงๆๆๆๆ
0: แล้วก็เดมเบเล่คน
1: เดมเบเล่คนนึงเออ
0: ไม่ไหวแล้ว3คนนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
1: นั่นแหละ
0: ลากไปเองได้ขอย้อนนิดนึงสิคุณณัฐพง
1: ษ์
0: ได้ดูตอนฮอลแลนด์ตกรอบไหมครับ
1: ดูครับ
0: ฟานไดมันพลาดไหมครับลูกนั้นน่ะผมข้องใจเหมือนกันไม่พูดกัน
1: ฟานไดเนี่ยผมบอกตั้งแต่ลิเวอร์พูลแล้วปีที่แล้วเนี่ยมันช้าม
0: ันดูพลาดเยอะอ่ะเหมือนลูกที่ฮอลแลนด์เสียมันก็ไม่โดดอ่ะ
1: ฟานไดอ่ะปีตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เล่นลิเวอร์พูลมาปีที่แล้วอ่ะเป็นแบบตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยนะที่เราแบบชนะแบบนาทีที่แบบโอ้โหนาทีบาปตลอดอ่ะผมเห็นแล้วฟอร์มฟานไดเนี่ยหลังนี่แบบโอ้โหเขาช้าจริงๆนะอาจจะโดดอาจจะไม่มีแรงโดดแล้วมั้ง
0: เออมันคือจังหวะที่เขาเสียผมมันคือมันพลาดแบบพลาดเยอะพลาดแบบเหมือนกองหลังธรรมดาคนนึงแบบไม่ใช่ระดับประเทศแล้ว
1: มัน
0: เหมือนระด
1: ับฟอร์มมันตกอ่ะมันก็ลงมาเป็นตามปกติเนาะมันมีช่วงฟอร์มที่มันฟอร์มมันขึ้นอ่ะฟอร์มมันลงมันก็อย่างนี้แหละ
0: ก็เลยดูแบบโอ้จะปีนี้จะรอดไหมเนี่ยถ้าเกิดยังดันทุลังให้ลงอีก
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรครับโทรมาทักทายครับแต่ว่าผมเสียงกินเล่นแย่งจริงครับ
1: เมื่อคืน
0: ดูในตาตัวเอง
1: เอ้ยแล้วไอ้นาทีไอ้เฮเลคเคนนี่มันยิงยังไงอ่ะ
0: โอ้สวยฝีมือสุดๆเอาลูกไหนอะครับ
1: เอาลูก2สิลูกที่นาทีที่80กว่าสิ
0: ลูกฮัลโหลลูก
1: 2สวยไหมล่ะลูกที่ยิง 2-1 อ่ะ
0: ครับก็ลูกนั้นคือโดนจ่ายยัดให้ครับข้างหลังล้อมอยู่3คนเลยครับ
1: เหรอ
0: แล้วก็ครับแล้วก็ลากฉีดไปตรงหัวมุมแล้วก็ยิงยัดสามเหลี่ยมเข้า
1: โอ้โห
0: ฝีมือใช่ฝีมือคนเดียวเลย
1: ใช่ฝีมือคนเดียวเลยนะเออ
0: โ
1: อ
0: เคเพื่อนจ่าย
1: ก่อน
0: คอดอนเขาจ่ายยัดให้ครับ
1: คู่เมื่อคืนนี้นะคู่อังกฤษนะผมเนี่ยรอลุ้นอะไรไหมคุณจำไอ้หมอผีที่กาหน้าได้ไหม
0: ใช่เขาบอกให
1: ้ที่เขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยพลิกล็อกหน้าดูอะไรเนี่ยมีอยู่นัดนึงที่เขาทายถูกอ่ะที่เขาบอกว่ากาหน้ามันจะชนะใครหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เยอรมันตกรอบอะไรที่เขาพูดมาเขาบอกว่าเขาอย่างนี้เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวคุณรอดูนะเดี๋ยวมันจะพลิกล็อกอีกคู่นึงระดับโลกเลยคือไปแช่งไปใส่มนต์ดำใส่กับแฮร์รี่เคนไว้ผมเนี่ยอ่านอันนี
0: ้อย่างสวยเลย
1: ใจจดใจจ่อใส่มนต์ดำกับแฮร์รี่เคนไว้นะแล้วเดี๋ยวอังกฤษจะตกรอบนี่พูดงั้นเลยนะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงอ้าวสุดท้ายนะดีอาร์คองโกถึงแม้ว่าจะยิงนำไปก่อนนะตอนแรกผมคือมึงแม่นด้วยคิดอยู่ในใจโอ้มึงแม่นด้วยใส่มนต์ดำจริงหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ว่าพอสุดท้ายปุ๊บ 2-1 สงสัยมนต์ดำมันคลายพอตัวพอดี
0: ครึ่งแรกมนต์ดำลงออกช็อคมีเฉพาะครึ่งแรก
1: มีเฉพาะครึ่งแรก
0: ได้อยู่ครับ
1: เออจริงจริงจริง
0: ครึ่งแรกพลาดเยอะแล้วมาครึ่งหลังก็สวยๆ2ลูกแค่นั้นเอง
1: เออตอนแรกอาจจะดูแล้วครึ่งแรกเนี่ยก็คือเพิ่งผมนอนไปตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งตื่นมามันจะงวงเงียไงคุณตื่นมาอีกทีเออ5 ทุ่มประมาณ5ทุ่ม20แล้วจะดูดี
0: ไ
1: หม
0: ก็เลยไม่ดูแล้ว
1: ไม่ดูดี
0: ก
1: ว่าเ
0: ออได้ครับได้ครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวลุ้นกันต่อครับ
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะนี่คอบอลเหมือนกันนะคือ ก็แล้วแต่นะสำหรับคุณผู้ฟังนะจะคุยเรื่องไหนก็ได้นะไม่มีปัญหานะถ้าช่วงเนี้ยมันก็นะเขาก็รู้นี่ว่าผมชอบฟุตบอลนะก็อาจจะอยากคุยเรื่องฟุตบอลกับผมใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะกีฬาที่ผมชอบเนี่ยผมไม่ได้ชอบแค่ฟุตบอลนะผมชอบแบบอเมริกันฟุตบอลนี่ผมชอบมากนะF1 นี่ผมชอบมากนะนะไอ้กีฬาอะไรที่มันท้าทายเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ก็จะชอบแต่ยังไม่มีโอกาสเลยนะทั้ง2อันนะทั้ง2อันนี้ยังไม่มีโอกาสไปดูแบบเห็นกับตาตัวเองสักทีนะอ่ะนะเดี๋ยวเอายังไงนะมีต่อมั้ย02-248-1657นะอ่ะ02-248-1657ฮะคุณติเหรอฮะสายสองคุณติครับ
2: ติดนะครับผม
1: เชิญเชิญ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับ
2: คุณนัทพงศ์คุยเรื่องบอลครับ
1: ได
2: ้ไอ้ฟุตบอลโลกชุดจัดครั้งเนี้ยทำไมประตูอเมริกาเขาแม่นยิงแม่นจนเสากันมีคนทำสถิติไว้ไหมครับเนี่ย
1: เฮ้ยมีคนเก็บมีคนเก็บ
2: จริงเหรอพี่
1: จริงเดี๋ยวผมต้องเดินไปถามเนี่ยห้องข้างๆเนี่ย FM 99เนี่ย Active Radio เนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่งเขาเก็บสถิติอยู
2: ่ครับ
1: มี
2: ผมว่าทุกทีมนะโดน
1: สาวโดนคานเยอะใช่ไหม
2: อย่าง
1: ที่โอเวอร์เฮดไอวอลเล่ลูกนั้นที่สวยๆจะเข้าไปชนเสาอะเนาะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: มีคนเก็บเดี๋ยวไปถามให้เดี๋ยวไปถามให
2: ้ครับแต่ทีมในดวงใจผมไปแล้วอ่ะ
1: ทีมอะไรล่ะ
2: เยอรมัน
1: นะปีน
2: ี้แต่ยังเหลือบราซิลครับยังเหลือ
1: บราซิลนะอ่ะเอาใจช่วยเจอนอร์เวย์เนาะ
2: โอเคครับแล้วอาจารย์ไม่มาเหรอครับวันนี
1: ้ยังไม่รู้เลยครับยัง
2: ผมฝากพอดีอาจารย์ด้วยครับผม
1: ได้ขอบพระคุณ
2: มีแต่ฟังพอดีครับเต็มที่ก็ว่างตอนนี้กำลังจะไปรับแฟน
1: ครับ
2: เลยหยุดแล้วครับ
1: ครับขอบพระคุณ
2: ครับรู้แล้วรักษาสุขภาพครับ
1: สวัสดีครับไม่ใช่อะไรฮะ14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: นี้เวลา 15 นาฬิกา
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกลั่นเอาผิดกระบวนการโกงสอบขายชาติตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการเอี่ยวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบความไม่โปร่งใสพยายามให้เกิดการโกงเพื่อผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการดำเนินการข้อหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและเชิญผู้เกี่ยวข้องเกือบ15รายมาให้ข้อมูลและเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเชิญผู้เชี่ยวชาญไอทีมาให้ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากระดาษคำตอบทั้ง10ศูนย์ไม่ได้ส่งให้กรมทันทีจึงสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์ประกาศผลคะแนนพบไม่ตรงกับกระดาษคำตอบหรือมีการแก้ไขข้อมูลถึง48รายซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกอและภาคขอทำให้ผลคะแนนภาคกอเกินกว่า160ส่วนภาคขอคะแนนสูงถึง190พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องผู้รับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและผู้ที่ยังไม่ทราบตัวตนอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้พบมีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่น5รายเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนสอบสวนเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีการแก้ไขคำตอบและฝ่ายข้อมูลกระทรวงมหาดไทยจะตั้งการสอบพิจารณาร้ายแรงแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องหากใครคิดจะโกงคงไม่รอดเพราะรัฐบาลร่วมกับ7หน่วยงานได้เซ็น MOU ร่วมกันเพื่อปราบโกงใครทำอะไรไว้รู้อยู่แก่ใจจากนี้จะไปทำงานเข้มข้นมากขึ้นเอาผิดกับขบวนการนี้ให้ได้เชื่อว่าน่าจะมีบุคคลที่มีตำแหน่งสูงแต่จะกล่าวหาลอยๆไม่ได้ต้องตรวจสอบให้รัดกุมเพื่อให้หลักฐานแน่นหนาพวกชั่วขายชาติรัฐบาลต้องมีหลักฐานมัดตัวให้แน่นไม่สามารถดิ้นหลุดได้ด้านในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ามหาดไทยดำเนินการร่วมกับปปช.ขณะนี้ได้อายัดกระดาษคำตอบที่ทุจริตกว่า 800,000 แผ่นแล้วและจะสอบย้อนหลังก่อนหน้านี้ยืนยันคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดจะนำมาลงโทษให้ได้ผู้สอบท้องถิ่นร้องนายกวันรอบ4ไม่เรียกบรรจุรัฐบาลพร้อมประสานมหาดไทยคลายกังวลยันให้ความเป็นธรรมคนสุจริตนางยุพาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตจัดสอบที่เกิดขึ้นนายุภากล่าวช่วงต้นก่อนการหารือว่านายกรัฐมนตรีสั่งการและเน้นย้ำทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111มารับฟังและรับเรื่องจากทุกท่านเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาพร้อมฝากเป็นกำลังใจทุกอย่างทำด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งได้นำเรียนเบื้องต้นกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำกลับมาว่าขอให้ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการสอบสวนส่วนจะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ได้รับความเสียหายด้านนางสาวรัชดากล่าวว่าตนและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมารับเรื่องร้องทุกข์โดยหลักการนายกรัฐมนตรีสั่งไว้ว่าผู้ที่กระทำความผิดจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดส่วนผู้ที่ตั้งใจสอบและทุกอย่างทำโดยสุจริตและได้รับผลกระทบก็ต้องดูแลให้ได้รับความเป็นธรรมปปส.ขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจออีกเกือบ10กิโลแพ็คซ่อนในเสื้อกันหนาวผ้าไทยและห่อกาแฟเตรียมส่งออกออสเตรเลียไต้หวันพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกบลเลขาธิการปปส.เปิดเผยถึงปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศจากการขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหอพักในซอยรางน้ำเขตราชเทวีพบเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในห่อกาแฟและเสื้อกันหนาวลักษณะเย็บติดไว้กับเสื้อผ้าและบรรจุภัณฑ์โดยรถนี้เตรียมส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนอีกจุดไปค้นหอพักย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าสีชมพูล็อตนี้เตรียมส่งไปไต้หวันพบพฤติการเป็นการว่าจ้างกลุ่มแอร์โฮสเตสรับหิ้วสิ่งของส่งไปประเทศปลายทางโดยแผนประทุษกรรมของเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนเริ่มจากผู้ผลิตจะส่งยาจากประเทศลาวผ่านสามเหลี่ยมทองคำมีหัวหน้าขบวนการเป็นคนลาวจากนั้นจะส่งเข้ามาที่เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพักยาไว้ก่อนและขั้นตอนที่3มีแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มอาชีพที่ขายน้ำ หนักกระเป๋าหรือพวกรับหิ้วเพื่อนัดหมายวันเวลาและส่งพัสดุมาให้ก่อนวันเดินทางส่วนผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียตอนนี้ทราบตัวบุคคลแล้วว่าเป็นคนไทยชื่อว่าเดียแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนจากการตรวจสอบกลุ่มรับหิ้วและกลุ่มที่ขายน้ำหนักกระเป๋าพบว่ามีทั้งแอร์โฮสเตสนักเรียนนักศึกษากลุ่มนักเที่ยวกรุ๊ปทัวร์จึงอยากฝากเตือนให้ระวังอาจจะถูกหลอกและตกเข้าสู่กระบวนการ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่

0: Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค 4,000 รั้นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั้นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค 4,000 รั้นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาวว
5: ันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathonอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15นาฬิกา11นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะรัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะก็เปิดสายคุยกันต่อเปิดสายคุยกันต่อนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02 248 1657 02248 1657นะครับมามีประเด็นนะมีเรื่องมีอะไรที่อยากจะคุยกันนะก็เชิญนะเชิญนะไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฟุตบอลอย่างเดียวนะจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะให้เวลาประมาณสัก1นาทีดีไหมคุณอะไรครับคุณนินครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณัฐพล
0: นะครับเชิญครับ
1: ได้ข่าวว่าอาจารย์วีระจะได้เป็นกรรมาธิการเนี่ย
0: ไม่ได้ข่าวแล้วครับคุณป้าเป็นแล้วครับ
1: พร้อมจริง
0: เป็นครับ
1: เป็น
0: กรรมาธิการวิสามันฮะใน
1: อาจารย์วีระเรื่องงบAI
0: งบ AI คือง
1: บ AI ที่รัฐบาลจะแจกให้นักเรียนนะคะ
0: โอ้
1: ช่วยตัดหน่อยนักเรียนยังไม่รู้ AI คืออะไรม
0: ัน
1: ก็จะทำให้นักเรียนหนึ่งขี้เกียจสองก็จะถูกหลอกอีก
0: โอ้
1: คืออะไรอ่ะประชาชนทั่วไปรวมทั้งเด็กๆก็ยังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราข้ามเร็วเกินเสียดายงบประมาณเอางบตัวนี้ไปทำการศึกษาวิจัยว่าควรจะแจกยังไงหรือจะทำอย่างไรให้ความรู้อย่างไร
0: ครับ
1: ฝากอาจารย์มีระหน่อยนะคะ
0: ครับครับครับได้ครับ
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็เป็นห่วงนะก็คืออันนี้เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการล่ะนะเขาจะต้องไปดูรายละเอียดของหน่วยราชการน่ะหน่วยรับงบประมาณที่ขอรับงบประมาณนะว่ามีโครงการหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ของงบประมาณมาบ้างนะอันไหนที่จำเป็นนะก็คงจะต้องให้เขาเดินหน้าต่ออันไหนที่เห็นว่ามันไม่เหมาะสมไม่สมควรอันนั้นเขาก็จะต้องดำเนินการนะจะมีการปรับลดนะมีการตัดนะมีการโยกอะไรยังไงเดี๋ยวเขาก็คงดำเนินการอันนี้เป็นชั้นของกรรมาธิการนี่แหละนะแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องไปว่ากันในการลงมติของทางสภาผู้แทนราษฎรนะในวาระ2วาระ3นะครับอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาผมให้เวลา1นาทีนะ1นาทีคือไม่ใช่อะไรนะไม่ต้องโทรมาดีกว่านะไม่เป็นไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าประเด็นนะที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องที่คุณผู้ฟังหลายท่านสนใจนะโดยเฉพาะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะที่เขาจะมีการประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่2ก็อีก15วันขั้นตอนกระบวนการเนี่ยตอนเนี้ยที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้รายชื่อมาแล้วประมาณสัก19ล้านกว่าคนเนี่ยเขาจะต้องไปทำยังไงและหลังจากนั้นในการประกาศผลเขาจะประกาศแบบไหนอย่างไรใครที่ไม่ผ่านจะอุทธรณ์ได้ไหมนะจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ได้หรือเปล่านะหรือสำหรับคนที่ผ่านแล้วนะอันนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก2เดือนก็คือเดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยายนแบบอัตโนมัติเลยหรือไม่นะอันนี้เป็นคำถามที่คุณผู้ฟังถามผมในรายการแล้วก็มีบางท่านอาจจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมว่าคุณฝากเงินไว้แม่เราเป็นเราจริงๆไม่มีเงินดาวเงินเดือนอ่ะนะแต่ว่าลูกฝากเงินไว้เงินในบัญชีเกิน 100,000 บาทแล้วพวกอย่างเงี้ยนะวันนี้ผมยังแอบถามให้เลยนะผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งคุยกับทางผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ช่วย โฆษกกระทรวงการคลังด้วยนะท่านผอ.พงษ์นครโพชาคอนนะเห็นว่ามันน่าสนใจและน่าจะมีประโยชน์นะก็ขออนุญาตทางสวท.นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่ะนะรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยตอนเช้าสั้นๆนะไม่นานประมาณสัก15นาที17นาทีนะเดี๋ยวไปติดตามฟังกันครับรายการครับเดี๋ยวเราคุยกับทางด้านของผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและในฐานะที่ท่านเป็นผู้ช่วยโฆษกของกระทรวงการคลังด้วยนะท่านผอ.พงษ์นครโพชากรนะสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับผมผอ.ครับผมรบกวนถามนิดนึงนะจนถึงนาทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่กระทรวงการคลังเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์นะหรือว่าจะไปลงทะเบียนใหม่หรือแม้แต่เป็นกลุ่มตกหล่นอะไรพวกนี้นะแล้วเรารอที่จะประกาศคนที่จะได้รับสิทธิ์ล็อตใหม่เนี่ยผมเข้าใจว่าเร็วๆนี้นะ17กรกฎาคมเนี่ยขั้นตอนณปัจจุบันตอนนี้มันถึงไหนยังไงเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับคืออย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับว่าเรามีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับจนกระทั่งถึงวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจากจำนวนผู้ที่มีบัตรเดิมเนี่ยนะครับ 13.2 จริงๆมันคือ 13.17 ล้านคนนะผมตีกลมๆเป็น 13.2 จะได้จำง่ายๆนะครับ
0: คร
2: ับ 13.2 ล้านคนเนี่ยนะครับมีมายืนยันว่าตัวเองจะลงทะเบียนขอไปต่อเนี่ยนะครับจำนวน 12.7 ล้านคนนะครับซึ่งใน 12.7 ล้านคนเนี่ยครับเราก็เปิดให้พี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยผ่านหลายช่องทางนะครับ อันที่หนึ่งเช่นนะครับผ่านเว็บไซต์เนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์ผ่านช่องทางนี้ครับประมาณ8ล้านคนนะครับอันที่สองก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับประมาณ 1.4 ล้านคนแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านคนแล้วก็ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเนี่ยประมาณ 600,000 คนแล้วก็ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันเนี่ย5ธนาคารนะครับ
0: ครับ
2: มีธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอิสลามธนาคารอาคารสงเคราะห์5ธนาคารเนี้ยรวมกันเนี่ยประมาณ 1.1 ล้านคนนะครับงั้นรวมทั้ง5ช่องทางเนี่ยเรามียอดผู้ที่ลงทะเบียนเพื่ ยืนยันสิทธิ์นะครับของกลุ่มเดิมเนี่ย 12.7 ล้านคน
0: ครับ
2: ทีนี้กลุ่มที่2นะครับ
0: ผมถามนิดนึงทำไมเขาไปลงทะเบียนผ่านไอ้เว็บไซต์เยอะจัง
2: ใช่ครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีอาจจะมีความไม่สะดวกในการเข้าแอปพลิเคชันนะครับเช่นเป๋าตังค์ทางรัฐอะไรเงี้ยครับหรือบางท่านนะครับอย่างเช่นไม่ถนัดกับการใช้สมาร์ทโฟนในการยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมครับหรือบางท่านก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารอาจจะให้ลูกหลานช่วยเข้าเว็บไซต์ให้หน่อยต่างใช่การจ
0: ับ
2: ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่สะดวกหน่อยคร
0: ับ
2: ทีนี้กลุ่มที่สอง
0: ครับ
2: กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เราขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยนะครับในการส่งบัญชีรายชื่อนะครับมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะไปเอารายชื่อจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะครับฐานข้อมูลสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยกลุ่มนี้ประมาณ1ล้านคนเศษนะครับซึ่งกลุ่มนี้มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยครบถ้วน 100% เลยนะครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปเพื่อไปดูว่ามีกลุ่มเปราะบางตกหล่นอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ไปรวมรายชื่อมานะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นกลุ่มใหม่เลยที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่2ด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5.4 ล้านคนนะครับเพราะเรารวม3กลุ่มด้วยกันเนี่ยนะครับ 12.7 บวก1ล้านคนเศษบวก 5.4 ล้านคนเนี่ยรวมแล้วประมาณ19ล้านคนเศษซึ่งขณะเนี้ย19ล้านคนเศษอยู่ที่กระทรวงการคลังนะครับสเต็ปต่อไปก็คือว่าเราจะเอา19ล้านคนเนี่ยครับไปตรวจสอบตามคุณสมบัตินะครับที่เคยชี้แจงสื่อมวลชนไปตลอดเวลา1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ19ล้านคนเนี่ยจะประกาศผลเนี่ยวันที่17กรกฎาคมนะครับว่าใน19ล้านคนเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมีคนที่ผ่านสิทธิ์ผ่านคุณสมบัติเนี่ยกี่ล้านคนนะครับซึ่งขณะนี้เรายังไม่มีตัวเลขว่าผ่านเท่าไหร่ตอนนี้เรามีตัวเลขว่า ยอดทั้งหมดคือ19นะแต่ว่ากระบวนการตอนนี้เราให้แต่ละหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งจะทยอยส่งผลกลับมาที่กระทรวงการคลังเนี่ยแล้วก็จะสรุปวันที่17กรกฎาคมนะครับว่าใครผ่านใครตกนะครับ
0: ครับเอ๊ะอันนี้เห็นมีล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวทางไหนล่ะทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนี่เขาจะประชุมกันใช่ไหมวันที่เท่าไหร่วันที่3กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้อันนี้คือเป็นกรณีนี้ใช่ไหมครับว่าส่งไปให้ที่ไหนอย่างไรแล้วบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคร
2: ับใช่ครับใช่ครับก็เป็นการประเมินทิศทางครับว่าจากยอด19ล้านคนเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มไหนที่ตรวจสอบแล้วเสร็จบ้างยังไม่เสร็จบ้างนะครับก็จะมาดูว่ายอดที่เราประมาณการเอาไว้เนี่ยน่าจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะมีการทบทวนอย่างที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีการทบทวนคุณสมบัติบางข้อด้วยหรือไม
0: ่
2: นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทางคณะอนุกรรมการประชารัฐเนี่ยนะครับชื่อเล่นเรียกชื่อเล่นๆเนี่ยคณะกรรมการอนุประชารัฐเนี่ยจะมีการประชุมกันนะครับ
0: ครับไอ้ผอ.ถ้าดูอย่างนี้แล้ววันพรุ่งนี้เราจะพอรู้ตัวเลขไหมหรือว่ายังไม่รู้เพราะต้องรอเข้าครม.14กรกฎาคมอีกทีนึงก่อนที่จะประกาศ17มันยังไงฮะ
2: ใช่ครับคือตัวเลขก็ผมคิดว่าน่าจะไปได้ใกล้ๆ17เลยนะคร
0: ับ โอเค
2: เพราะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยคือผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเราตรวจเรื่องของรายได้ใช่ไหมครับเราส่งไปที่กรมสรรพากรเราตรวจเรื่องของเงินฝากเนี่ยเราจะต้องส่งไปที่ธนาคารทุกแห่งถูกไหมครับแล้วระยะเวลาเนี่ยก็จะส่งกลับมาที่กระทรวงการคลังก็จะมีระยะเวลาไม่เท่ากันนะครับเช่นธนาคารเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับเขาอาจจะส่งมาพร้อมกันบ้างไม่พร้อมกันบ้างใช่ไหมครับสำนักงานที่ดินที่ต้องไปตรวจเรื่องของขนาดที่ดินที่เป็นคุณสมบัติตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับต้องตรวจกลับมาเขาก็จะต้องไปตรวจจากสำนักงานที่ดินทั่วประเทศนะครับซึ่งระยะเวลาแต่ละหน่วยงานเนี่ยช้าเร็วไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอข้อมูลมาที่กระทรวงการคลังสมมตินะครับว่าวันนี้เราได้ข้อมูลจากกรมสรรพากรแล้วแต่เรายังไม่ได้ข้อมูลจากที่อื่นเราก็สรุปไม่ได้อยู่ดีว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนไหนผ่านหรือไม่ผ่านมันต้องรอครบคุณสมบัติทั้งหมดแล้วมาประมวลผลทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรู้ใกล้ๆกับที่จะต้องชี้ต้องรายงานคณะรัฐมนตรีแล้วค่อยประกาศผลวันที่17ครับ
0: ครับผมเท่าที่ผอ.ดูเนี่ยมันมีตรงไหนไหมที่จะขาดคุณสมบัติมากหน่อยเช่นเงินฝากกับสลากออมสินอะไรรวมกันเกิน 100,000 บาทหรือเป็นเรื่องของการถือครองที่ดินนะหรือว่าเป็นเรื่องของมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ซึ่งคนเขาบ่นมากนะชาวบ้านเขาก็บ่นมากโอ้โหเป็นเจ้าของรถยนต์รถมันต้อง 20-30 ปีแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยนะอันไหนพอเราพอจะแผ่มๆได้ไหมครับผ
2: อ.จริงๆถ้าเป็นเกมเดิมเนี่ยถ้าเป็นเกมเดิมเลยเมื่อตอนปี60มา61รอบไทยนิยมยั่งยืนแล้วมารอบ65ถ้าเป็นเกมเดิมเลยเนี่ยเราก็น่าจะพอประมาณได้เนาะว่าเราจะเห็นนะแพทเทิร์นมันเป็นยังไงใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แต่พอรอบนี้เรามีเกณฑ์ที่ต้องการให้มีความรัดกุมมากขึ้นนะครับต้องการให้มีการช่วยเหลือคนตัวเล็กคัดกรองได้แม่นยำมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยประเมินยากนิดนึงว่าคุณสมบัติข้อไหนที่คนจะไม่ผ่านเยอะที่สุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นคุณสมบัติที่คุณณัฐพงศ์พูดถึงด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีคุณสมบัติอื่นที่เคยเป็นTalk of the Townมาก่อนหน้านี้แล้วเช่นการนำชื่อของบิดามารดามาหักลดหย่อน
0: แต่นี้เราตัดไปแล้วจบไปแล้ว
2: ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่เราเพิ่มเข้ามาซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นแพทเทิร์นว่ามันคือมีคนผ่านคุณสมบัติเนี้ยเท่าไหร่ตกเท่าไหร
0: ่ครับ
2: นะครับ
0: ครับผม
2: แต่พอเราได้คุณสมบัติแต่พอเราได้ตัวเลขทั้งหมดมาปุ๊บเนี่ยเราจะประเมินได้แล้วว่าอ๋อในอนาคตข้างหน้าถ้าเรายังยืนคุณสมบัติเหล่านี้นะเราก็จะพอทราบแล้วว่าใครบ้างที่ไม่ผ่านใครบ้างที่ผ่าน
0: ครับผมครับพอเราประมวลเสร็จปุ๊บเราจะประกาศผลเนี่ยประกาศยังไงฮะวันที่17กรกฎาคมเนี่ยคงไม่ใช่อะไรชื่อเรียงมาเหมือนตอนสอบเอ็นนะ
2: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่นะ
2: ก็ใช้วิธีตอนที่เราก็สามารถที่จะคีย์เลขบัตรประชาชนของเราเข้าไปในระบบก็ดูว่าผลของท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่าน
0: ครับ
2: แล้วในระบบก็จะบอกได้ว่าถ้าท่านไม่ผ่านเนี่ยท่านตกคุณสมบัติข้อไหนเพื่อที่ท่านจะได้เตรียมตัวว่าท่านจะต้องไปคุยกับหน่วยงานที่เป็นที่มาของการไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับ
0: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยพอท่านตรวจวันที่17เสร็จปั๊บ
0: ไปตรวจที่ไหนบ้างเอาอย่างนี้ก่อนช่องทางก่อนมีเว็บไซต์
2: ช่องทางก็คือช่องทางที่ผมพูดมาตอนแรกในช่องทางที่ท่านลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งหมดเลย ได้หมดเลย
0: ได้หมดเลยนะ
2: ใช่ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็ธนาคารทั้ง5แห่งนะครับก็ไปลงทะเบียนอุทธรณ์ในช่องทางเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะครับ
0: ก็อุทธรณ์ถ้าไม่ผ่านก็อุทธรณ์ผ่านช่องทางนี้ได้เหมือนกันถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ช่องทางที่ประกาศผลนี่แหละถูกไหม
2: ใช่ครับทีนี้เนี่ยผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าระยะเวลาในการอุทธรณ์เนี้ยนะครับ
0: ครับ
2: ก็คือตั้งแต่ท่านทราบผลเลยวันที่17จนกระทั่งถึงวันที่31นะครับ31กรกฎาคมอันนี้คือท่านไปยื่นอุทธรณ์เอาไว
0: ้
2: นะครับทีนี้เนี่ยพอท่านยื่นอุทธรณ์เสร็จปั๊บเนี่ยท่านยื่นเสร็จแล้วท่านอาจจะคิดว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงๆเนี่ยท่านจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารที่มั่นใจว่าเป็นข้อมูลล่าสุดจริงๆผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นสมมติว่าระบบบอกว่าท่านไม่ผ่านเนื่องจากมีที่ดินเกินเกณฑ์ที่กำหนดแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านมีโฉนดท่านมีเอกสารสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยท่านสามารถรวบรวมเอาไว้ได้เพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีที่ดินรวมกันแล้วเนี่ยไม่เกินที่คุณสมบัติกำหนดเอาไว
0: ้
2: ก็จะต้องไปคุยกับหน่วยงานที่มีข้อมูลของท่านเช่นสำนักงานที่ดินที่ท่านอยู
0: ่
2: นะครับบางทีระบบอาจจะยังไม่ได้อัปเดตโฉนดของท่านว่ามีการจำหน่ายไปแล้วหรืออะไรต่างๆเป็นต้นหรือท่านอาจจะมีที่ดินเพิ่มมาจากมรดกอะไรต่างๆที่ท่านไม่ทราบอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในช่วงระยะเวลาที่อุทธรณ์เนี่ยท่านเตรียมให้พร้
0: อม
2: นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปคุยกับหน่วยที่ท่านจะต้องไปคุยเรื่องคุณสมบัติว่าทำไมผ่านทำไมไม่ผ่านเนี่ยจนถึงกลางเดือนสิงหาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังจะใช้เวลา1เดือนเนี่ยในการรีเช็คข้อมูลใหม่ของท่านเนี่ยแล้วก็จะประกาศผลสำหรับรอบอุทธรณ์เนี่ยนะครับประมาณวันที่ประมาณกลางเดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นกลางเดือนกันยายนจะรู้แล้วว่าคนที่อุทธรณ์ไว้เนี่ยผ่านหรือไม่ผ่าน
0: ครับครับผมเอ๊ะมันมีอยู่บางกรณีอันนี้ผมถามเพิ่มแล้วกันพอดีมีคุณผู้ฟังเขาเคยถามผมจากที่อื่นนะเขาถามอย่างนี้บอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแหละนะแต่ว่าระหว่างปีอย่างเงี้ยอย่างปีเนี้ยลูกอะเอาเงินมาฝากลูกเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีเขาแต่เขาไม่ได้ใช้นะไม่ใช่เงินเขาแล้วโอนผ่านไปมันเกิน100,000 บาทถ้าอย่างนี้ไปตรวจเจอไหม
2: เราไม่ได้ตรวจเราไม่ได้ตรวจทุกเดือนนะครับเราจะตักบุตรตรวจว่าณเวลานี้ท่านมีเงินฝากเกิน
0: 100,000 บาทหรือเปล่า
2: ใช่
0: ไม่ได้ดูว่าระหว่างทางมีทรานเซ็คชั่นอะไรธุรกรรมที่มันเกิน100,000อะไรอย่างนี้ไม่ได้ดูอย่างนั้นถูกไหมคร
2: ับจริงๆถ้าจะให้มีความแม่นยำสูงสุดเนี่ยเราจะดูอย่างนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ระบบต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนนะครับเพราะว่าแต่ละแบงค์เนี่ยเวลาบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีรูปแบบไม่เหมือนกัน
0: ครับ
2: แล้วก็จะต้องใช้ทรัพยากรหรือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถสูงนะครับในการที่จะเรคคอร์ดในแต่ละเดือนแล้วส่งกลับมาให้กระทรวงการคลังบวกแต่ละเดือนนะครับสมมตินะครับผมมีเงินฝากอยู่3ธนาคารแล้วทรานแซคชั่นผมเนี่ยมีทุกฝากทั้ง3ธนาคารทุกวันทุกเดือนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมันจะต้องมีการระบบประมวลผลที่มีความสามารถสูงในการรวมเงินต่างๆเข้ามาด้วยกันซึ่งจะมีความยากนิดนึงนะครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นเกณฑ์คือพูดง่ายๆก็คือยังไงของเราก็มีเกณฑ์อยู่แล้วอันนี้เราก็ไปว่าไปนะคนที่ผ่านล่ะฮะอันนี้หลายท่านถามอย่างนี้คนที่ผ่านถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เดิมนะที่ยืนยันตัวตนไปเมื่อ21มิถุนายนเนี่ย12,700,000 คนถ้าผ่านเกณฑ์คำถามที่เขาตามมาก็คือว่าเอ้ยถ้าผ่านแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปแอคทีเวตอะไรอีกไหมหรือว่าต้องไปยืนยันสิทธิ์อีกไหมเพื่อจะไปใช้เพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์เดือนสิงหากันยาถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับคือต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกล
0: ุ
2: ่มที่ผ่านเลยวันที่17เนี่ยนะครับท่านก็คือเป็นแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วท่านผ่านวันที่17ท่านไม่ต้องไปยืนยันตัวตนแล
0: ้
2: ว
0: ไม่ต้องทำอะไร
2: มีข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วแต
0: ่
2: ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกใหม่เลยท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยจะยังไม่มีข้อมูลของท่านนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปยืนยันตัวตนเช่นทำEKYC อะไรต่างๆนะครับผ่าน4ช่องทางนะครับ ก็คือผ่านธนาคารที่ผมพูดไปพูดตอนต้นนะครับเช่นออมสินธกส.อะไรต่างๆธนาคารการส่งเคราะห์อิสลามแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยกรุงไทยเนี่ยนะครับให้เรียบร้อยท่านจึงจะเป็นผู้ที่สามารถได้รับสิทธิ์ ณวันที่1สิงหาคมได้เลยเพราะว่าคนที่ผ่านเลยตั้งแต่วันที่17เนี่ยท่านจะได้ใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาเลยแต่ถ้าคนที่ไปผ่านรอบอุทธรณ์เนี่ยกลางเดือนกันยาเนี่ยท่านจะได้ใช้สิทธิ์วันที่1ตุลา
0: 1ตุลาก็คืองบประมาณปีใหม่ไปเลยไอ้โครงการไอ้จาก300เพิ่มเป็น 1,000 บาทไม่มีนะถ้าเป็นกลุ่มนั้นถูกไหมผ่านอุทธรณ
2: ์ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นหมายความว่า17กรกฎาคมถึงเท่าไหร่ฮะถึงช่วงประมาณสัก31กรกฎาคมนี่ต้องกลุ่มใหม่เนี่ยประมาณ6ล้านคนเนี่ยอันนี้ต้องไป activate ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับต้องไป EKYC
0: ต้องไป EKYC นะโอเคยืนยันตัวตนนะฮะเพื่อจะได้รับสิทธิ์300เป็น 1,000 บาทเนี่ยสำหรับ2เดือนที่เหลือ
2: ครับ
0: ครับอ่ะโอเคได้ครับท่านผอ.มีอะไรจะฝากถึงคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้หรือว่ากำลังที่อยู่ระหว่างการลุ้นการรอพิจารณาอยู่ตอนนี้ไหมครับ
3: อันนี้ก็เนี่ยเป็นเนื้อหาสาระที่คุยกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะผอ.พงษ์นครโภชากรนะก็ผมว่าอันเนี้ยคุณผู้ฟังหลายท่านน่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่โทรศัพท์มาถามเยอะๆเนี่ยก็จะน่าจะได้ความชัดเจนนะว่า17กรกฎาคมเนี้ยถ้าผ่านเป็นยังไงนะถ้าสมมุติว่าไม่ผ่านจะไปอุทธรณ์ช่องทางไหนยังไงบ้างนะวันนี้ผมว่าน่าจะครบถ้วนนะจะได้ไม่ต้องมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะแต่ว่าใกล้ๆถึงวันถ้ามันมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ดีไหมน่าจะถูกใจคุณผู้ฟังนะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณวีระธีรพัฒน์เข้ามาคุยกับเราด้วยนะครับตอนนี้15 นาฬิกา 32 นาทีพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจ

0: ้านด้วยสมอง02-459-4646 Line @royalhouse
1: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัย
2: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
4: อ้าวสายต่อไป
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 15:38 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้คุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้ต้องขออภัยหลายคนอาจจะพอทราบแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่ทราบก็ขออนุญาตแจ้งว่าปกติผมก็จะมาเข้ารายการเนี่ยบ่ายสองครึ่งบ้างบ่ายสามบ้างแล้วแต่ว่าจะสะดวกตอนไหนเนี่ยนะแต่วันนี้มาแบบคนละเรื่องเลยคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: มาช่วงเบรกสุดท้ายของรายการเลยแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เพราะว่า เมื่อคืนหลายท่านก็คงทราบกันนะว่าผมไปรับงานเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
0: ครับ
1: อันนี้ก็เท่ากับตติยัมปีนะคุณณัฐพงษ์ครั้งนี้คงจะเป็นน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ผมจะไปทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณนะแต่ว่าครั้งนี้จะต่างจากสองครั้งที่แล้วคือตอนพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี68กับงบประมาณรายจ่ายปี69
0: ครับ
1: สองครั้งที่แล้วเนี่ยผมไปเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนไม่แน่ใจนะเพราะมันสองพรรคต่อกันนะตอนนั้นนะเอาเป็นว่าน่าจะเป็นพรรคประชาชนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะมันตอนนั้นเป็นช่วงรอยต่อด้วยนะมียุบพรรคยุบแพรรคด้วยเนี่ยรอบเนี้ยผมไม่ได้เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคการเมืองเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีส่วนเขาจะทั้งหมดในสัดส่วนที่มาจากคณะรัฐมนตรีเป็นคนเสนอมาเป็นกรรมาธิการวิสามัญเนี่ย18คน
0: ครับ
1: จาก18คนนี่เท่ากับ1ใน4คุณณัฐพงษ
0: ์
1: ส่วนที่เหลืออีก54คนเนี่ยมาจากพรรคการเมืองปีกฝ่ายค้านกับปีกรัฐบาล
0: ครับ
1: อันนี้ก็โบราต้าไปว่าพรรคไหนได้เท่าไหร่เท่าที่ทราบเนี่ยพรรคที่ได้มากที่สุดสำหรับสัดส่วนของของรัฐบาลนะก็เป็นพรรคอะไรล่ะพรรค
0: ภูมิใจไทย
1: พรรคภูมิใจไทยใน21คนนะจาก32คน
0: ครับ
1: ของรัฐบาลเนี่ย32คนฝ่ายค้านเนี่ย22คนใน54นะก็ผมไม่ได้มาสัดส่วนของพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรครัฐบาลหรือว่าพรรคฝ่ายค้านแต่ว่ามาในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็อีกนั่นแหละถ้าท่านดูก็จะเห็นว่าบางครั้งมันก็มาจากสสคุณณัฐพงษ์แต่เขาไม่ได้มาในนามไม่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคแต่เสนอชื่อในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะมีคนที่จำเป็นต้องมาโดยตำแหน่งอย่างเช่นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณต้องมาเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณก็จะมาในส่วนคณะรัฐมนตรี
0: ครับ
1: อันนี้เขาก็จัดระบบกันนะสมัยก่อนมันไม่เยอะอย่างนี้นะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: สมัยก่อนนี่มันไม่ใช่70กว่าคนเมื่อก่อนสมัยก่อนน่าจะประมาณสัก40 50
0: คน
1: 40 50คนแต่ว่าก็เห็นใจอยู่นะเพราะว่าสมัยก่อนงบประมาณไม่ได้มากขนาดนี้คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: มันไม่ได้ 3.788 ล้านล้านบาทเมื่อก่อนมันประมาณผมว่าสมัยผมทำข่าวแรกๆโอ้ประมาณ3-4แสนล้านนึงคุณณัฐพงษ
0: ์โอ้เหรอ
1: สมัยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ย5แสนล้านเนี่ยโอ้โหเยอะมากแล้วแล้วมันก็ขยับขึ้นมาตอนที่มันทะลุ1ล้านล้านเราก็ตกใจนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วมันทะลุ2ล้านล้านเราก็ตกใจนะตอนนี้มันทะลุ3ล้านล้านแล้วมันจะทะลุ4ล้านล้านแล้วคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: คนนะอาจจะมีให้ได้เห็นประมาณ4ล้านล้านบาทนะคุณณัฐพงษ์แต่ว่าก็โอเคนะว่าได้ยินไหมครับคุณณัฐพงษ์
0: ได้ยินเชิญนะ
1: โอเคเพราะผมไม่แน่ใจมีเสียงตึ๊บมาไม่รู้ใครไลน์มาหาผมก็เอาเป็นว่าไปทำหน้าที่นี้เป็นเวลา2เดือนคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เห็นเขากำหนดวันที่จะเข้าสภาของตามตารางนะประมาณต้นเดือนกันยานะ วันที่7 8 9กันยายนพิจารณาในวาระ2วาระ3ของรัฐสภาแต่ว่านั้นอีกไกลวันนี้วันนี้ประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการนะก็เล่าให้ฟังเป็นบรรยากาศว่าเขาเอาคนที่มีอายุมากที่สุดไปเป็นประธานชั่วคราวก่อนนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็จะเป็นคุณวันนออดีตประธานรัฐสภานะ
0: ครับ
1: เขาเป็นกรรมการด้วยไม่ได้เป็นสสนะเป็นกรรมการ
0: อันนี้นะมาจากส่วนประชาชาติ
1: ส่วนคณะมาจากภาคประชาชาติใช่เสร็จแล้วก็ทําหน้าที่เลือกประธานเลือกรองประธานเลือกอะไรเนี่ยแต่ผมสังเกตดูนะปีนี้ผมยังรู้สึกว่าปีที่แล้วอ่ะรองประธานกรรมการน่ะมีตั้ง19คนนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ปีนี้ตัดมาเหลือไม่มากอ่ะ6คน7คนเท่านั้นน่ะแล้วก็ตั้งน้อยพยายามไม่มีที่เหลือก็เป็นกรรมการธรรมดาไปอันนี้ก็ดีนะแสดงว่ามันมีการคล้ายๆกับว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยมันตั้งเหมือนกับเป็นยศนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: รองประธาน19คนเนี่ยคุณรัฐพงศ์ครั้งที่แล้วนะรองประธานอ่ะ19คนโอ้โหอะไรมันเยอะงั้นวะจริงๆก็ไม่ได้ทำหน้าที่หรอกนะแต่ที่เหลือก็จะเป็นตามตำแหน่งไปวันนี้ก็มีการประชุมกันแล้วก็กำหนดวาระการประชุมแต่ที่อยากจะแจ้งข่าวดีนะอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของการประชุมวันนี้นะคือตกลงจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมของรัฐพงศ
0: ์ของกรรมาธิการเหรอทุกครั้ง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ในห้องประชุมกรรมาธิการห้อง CB406 เนี่ยปกติเนี่ยมันมีวงจรปิดอยู่แล้วคุณนัทพงศ์ไม่ใช่โทรทัศน์รัฐสภานะ
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ไม่ใช่ที่ YouTube โทรทัศน์รัฐสภานะคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: ของปกติเนี่ยเขามี CCTV อยู่แต่ CCTV เนี่ยอาจจะมีบางคนเขาไปตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายทอดเองนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: แต่ว่าก็มันไม่เป็นทางการน่ะใช่มั้ยคุณณัฐพง
0: ศ์
1: แล้วบางทีก็มีเรื่องเอ๊ะทําได้ไม่ได้มีคนจะไปบอกให้ไม่ให้ทําอะไรวุ่นวายนะคุณณัฐพงศ์ผมจําได้ปีที่แล้วอ่ะมีคนไปทําต่ออย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าปีเนี้ยแนวของรัฐบาลก็คือจริงๆอ่ะตอนประชุมรับหลักการวาระแรกเมื่อคืนเนี่ยทางประธานวิปรัฐบาลน่ะแชมป์กลวีอ่ะนะกลวีเขาก็พูดออกมาในทำนองว่ายินดีจะให้มีการถ่ายทอดสดแล้วรัฐมนตรีพลดอน
0: ครับ
1: ปิศนานันทกุลพี่ชายเขาอ่ะนะซึ่งดูแลสำนักงบประมาณเนี่ยแล้วเป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่หนึ่งนะอันนี้จะสำคัญเพราะต่อไปก็เท่ากับว่าถ้าปกติรัฐมนตรีว่าการคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ที่เป็นประธานกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยนะไม่ค่อยอยู่หรอกคุณรัฐพงศ
0: ์ก็จะเป็นพลดอน
1: แต่ไม่จะเป็นร้องหนึ่งร้องสองอ่ะร้องหนึ่งร้องสองนี่แหละเป็นธรรมเนียมเพราะว่ารัฐมนตรีเขามานั่งตลอดเวลาไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: ก็แบ่งๆกันไปแต่ว่าผมดูแล้วผมดูรูปการแล้วก็ปีนี้มันมีลักษณะที่เรียกว่าประนีประนอมกันคือไม่ให้มีความรู้สึกว่างัดข้อกันมาก

0: สดแบบไหนถ่ายทอดสดคณะกรรมการงบประมาณเนี่ยเขามีเว็บไซต์ของเขาอยู่ในเว็บไซต์ของรัฐสภาของรัฐบงมีเว็บเฉพาะจะเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันจะเป็นสับเซตของเว็บใหญ่อะไรเงี้ยนะอันนี้เขาจะเอา CCTV ที่กรรมาธิการเห็นในที่ประชุมเนี่ยออกสดพร้อมกันเลยคุณนัทพงศ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นใครที่พูดอะไรมันที่มันมีเป็นกล้องเครื่องดูเนี่ยมันก็ออกมาลักษณะแบบนี้เลย
1: อ
0: ันนี้ที่ผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะเฉพาะทางเว็บไซต์นี่มันจะยุ่งยากนะใช่ไหมถ้าเว็บไซต์มันต้องดูทางคอมพิวเตอร์เนาะคุณนัทพงศ์เนาะมือถือได้ไหม
1: ได้ครับได้
0: เอาเป็นว่าแต่ว่าถ้าถามผมอะมันจะง่ายกว่าไอ้ที่เขาทำก็คือให้มันไปออกทาง YouTube ด้วยตอนนี้เขากำลังประสานงานกันว่านอกจากเว็บไซต์ที่จะเปิดเข้าไปดูแบบสดนะกับที่เป็น YouTube เฉพาะของอันเนี้ย
1: ครับ
0: ของการถ่ายทอดการประชุมคณะกรรมาการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยจะทำได้ไห
1: ม
0: ถ้าทำได้ก็ง่ายเพราะเราก็กด YouTube เนี่ยเราก็เลือกช่องอ่ะประชุมถ่ายทอดสดงบประมาณอะไรประมาณนี้สมมุตินะมันก็จะเหมือนเราอยู่ในห้องประชุมไปด้วยเลยซึ่งกราบสองคมนัทพงศ
1: ์
0: คือผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะประสบการณ์ของผมก่อนหน้านี้คือพี่ที่เขาเป็นส.ส.แล้วมาเป็นกรรมาธิการอ่ะพี่เขาก็จะพูดแต่เรื่องของบ้านเขาคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: เหมือนกับเวลาเราฟังสสเขาขอหาหรือท่านประธานประมาณนั้นแล้วก็พูดถึงบ้านเขาโครงการนั้นโครงการนี
1: ้
0: อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนู่นไม่มีนี่อะไรเงี้ยนะคุณนัทพงศ์ใช่ไห
1: ม
0: อันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันควรจะทำถ้ามันเขาจะกล้าทำตอนถ่ายทอดสดไหมคุณนัทพงศ
1: ์คืออะไรฮะ
0: อ้าวเขาจะกล้าถามกล้าพูดได้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นไหมผมไม่รู้นะ
1: คือ
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลยคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: คือไม่ได้เกี่ยวกับที่หน่วยงานนั้นมาชี้แจงอะไรเลยอ่ะแต่ไปพูดเหมือนกับว่าทำไมไม่มาทำตรงนี้ให้ตรงนั้นให้อย่างเงี้ยมันมีจริงตอนที่เราประชุมแบบไม่มีถ่ายทอดสดคุณนัทพงศ์ซึ่งอันนี้ก็อาจจะยิ่งทำมากขึ้นเพราะคนดูเยอะหรือไม่กล้าทำเพราะเสี่ยงรัฐธรรมนูญมาตรา144รัฐพงศ
1: ์
0: คุณมาพูดเพื่อที่จะเอาตัดงบเข้าของคุณอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมอันนี้มันผิดอันนี้ก็อันหนึ่งนะก็ต้องดูนิดนึงว่าเขาจะบริหารจัดการตรงนี้กันยังไงนะอันนี้ฝากไว้เผื่อใครที่สนใจนะก็จะได้เห็นเขาประชุมกรรมาธิการงบประมาณนะหน่วยงานมาชี้แจงนะทางกรรมาธิการซักถามอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปตัดเป็นช็อตๆไงรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ก่อนหน้านี้มันตัดเป็นช็อตไงคุณรัฐพงศ
1: ์
0: มันถ่ายทอดหน้าห้องประชุมอ่ะแล้วก็ตัดไปเป็นช็อตๆนะผมซวยมาหลายทีแล้วนี่ผมต้องระวังมาก ใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เล่าความคืบหน้าให้ฟังวันนี้พูดง่ายๆว่าวางกรอบว่าจะพิจารณากันยังไงประชุมกี่วันวันจันทร์วันศุกร์กี่ชั่วโมงอะไรเนี่ยว่ากันไปตามระบบแบบนี้พรุ่งนี้จะประชุมเริ่มงานละของจริงพรุ่งนี้จะพิจารณาลำดับแรกเลยก็คือสอบถามหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ4หน่วยงานที่จะมารายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: สภาพัฒน์แบงก์ชาติสำนักงบประมาณแล้วก็กระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: 4หน่วยงานนะน่าจะใช้เวลา roughly ประมาณสักผมว่าสัก 2-3 ชั่วโมงครับคุณนัทพงศ
1: ์
0: และหลังจากนั้นก็จะเริ่มพิจารณามาตรา6ก็เรียกมาตรา6ของงบประมาณรายจ่ายคืองบกลางคุณนัทพงศ
1: ์
0: พรุ่งนี้ก็ตอนบ่ายน่าจะสนุกตอนพิจารณางบกลาง
1: มัน
0: ก
1: ็มีล้านนะ
0: นั่น693,000 ล้านเลยนั่น
1: คร
0: ับ เพราะจะต้องมาชี้แจงว่าที่เขาของบตรงนี้มันอะไรเพราะมันไม่มีรายละเอียดไงตอนนี้เราเห็นแต่กระดาษคุณนัทพงศ์
1: ครับ
0: ต้องขอดูว่า มันกี่หน้าว่ามาขอเงินแสนหนึ่งเนี่ยมาขอเงินแสนล้านนี่แม่งกี่หน้า

0: สีกระดาษไปทำอะไรเนี่ยคงจะมีคนซักถามอันนี้น่าสนุกน่าสนุกนะตะปุกนะแต่ว่าอย่างที่บอกอะถ้าผมอยู่ผมก็อาจจะแวบมาเข้าโทรในรายการนะคุณธพงศ
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมันติดพันผมบอกมาไม่ได้ก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นหน้าที่คุณธพงศ์กับคุณผู้ฟังจะต้องช่วยกันจัดการกันแล้วกันนะ
1: ครับ
0: โอเคอะประมาณเนี้ยผมมาอัปเดตเผื่อว่า ใครที่สนใจเรื่องนี้ก็จะได้ follow ได้ไม่ยากแล้วตอนนี
1: ้
0: นะโอเคนะครับคุณณัฐพงศ์มีอะไรไหมครับ
1: วันนี้นี่บรรยากาศปฏิบัติธรรมใช่ไหมฮะ
0: เออถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: ถ้อยทีถ้อยอาศัย
0: ไม่แล้วแบบว่าคือเอาอย่างนี้ก่อนทั้งปีผมไม่ได้ดูชื่อทั้งหมดนะผมไม่ได้ดูชื่อทั้ง72คนที่มาที่ไปผมไม่ได้ดูนะ
1: ครับ
0: จำนวนหนึ่งเนี่ยผมไม่คุ้นเลยคุณณัฐพงศ
1: ์เด็กใหม่เนาะของประชาชนนี่เห็นมีแต่สสหน้าใหม่ทั้งนั้นเลย
0: ใช่ใช่คือผมไม่คุ้นเลย
1: ครับ
0: ที่ผมคุ้นในห้องงบประมาณเนี่ยมี3คน
1: ครับ
0: มีคุณไหมสิริกัญญาคุณสุรเชษแล้วก็มีฟลินต์อ่ะแต่ฟลินต์เนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นกรรมาธิการงบประมาณเพิ่งมาเป็นปีนี้สสถ้าจะสมุทรสาครมั้งฟลินชื่อณัฐพงศ์อ่ะชื่อเดียวกับคุณน่ะณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เป็นรุ่นน้องที่สวนกุหลาบด้วยก็มาแนะนำตัววันนี
1: ้
0: แต่ที่เหลือผมไม่รู้จักเลยที่เหลือผมไม่รู้จักเลยอันนี้เอานี่ของพรรค
1: ฟินนี่ของพรรคอะไรอ่ะ
0: พรรคประชาชนไง
1: เ
0: ขาชื่อณัฐพงศ์
1: อ่
0: ะฟินณัฐเนี่ยนะเนี่ยที่เหลือนี่นะผมไม่รู้จักเลยนะอันนี้ก่อน
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนพรรคอื่นไม่ต้องพูดอ่ะนะพรรคยิ่งพรรคภูมิใจไทยพรรคอะไรเนี่ยผมแทบไม่รู้เรื่องเลยไม่คุ้นหน้าเลยคุณณัฐพงศ
1: ์คุณชาดา
0: แล้วก็มีไม่เอ้ยมีไอ้อย่างนี้ชาดาเขาอยู่แล้วมีชาดา
1: เออ
0: นะมีชาดามีคุณอะไรล่ะคุณมนาพร
1: มนาพร
0: อย่างเงี้ยคุณแต่ว่าหน้าที่ผมเคยเห็นก่อนหน้านี
1: ้
0: มันหายไปเยอะว่ะโอเคนั่นที่หนึ่งนะอันที่สองนี่เล่าให้ฟังก็ดีเหมือนกันคือเขาการจัดเก้าอี้ในที่ห้องประชุมนะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: มันก็จัดแปลกดีนะผมสมมติว่าคุณณัฐพงศ์นั่งอยู่เนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะเป็นประธานนะคุณณัฐพงศ์ซ้ายมือนี่จะเป็นฝ่ายค้าน22คนขวามือจะเป็นฝ่ายรัฐบาล
1: 50เลย
0: ไม่ใช่เห็นมั้ย32คน
1: 32คนนะคอรมออยู่ตรงไหนฮะ
0: อยู่ตรงกลางเว้ย
1: อ๋อเหรอ
0: เอออยู่ตรงกลาง18คน
1: เออ
0: ไอ้นี่มันเป็นโปรโตคอลมันไม่คือถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้นะพอผมไปเนี่ยวันนี้ผมไปแล้วผมเฮ้ยผมนั่งตรงไหนวะผมต้องถามเจ้าหน้าที่รัฐสภาเขาบอกผมบอกผมนั่งตรงไอ้ที่ผมเคยนั่งได้มั้ยทางซ้ายมือคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: มาก่อนที่ผมนั่งแล้วมันมีถ่ายทอดก็จะมีนั่งติดกับคุณสิริกัญญาบ้างคุณรักชนกบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาบอกไม่ได้ค่ะอาจารย์ต้องไปนั่งตรงสัดส่วนคณะรัฐมนตรีผมบอกไอ้แล้วผมมานั่งตรงนี้ไม่ได้ค่ะต้องนั่งอย่างนั้น
1: อย่างนี้ก็มี2คนขนาบเลยดิคนนึงอะไรพลาดอนอีกคนนึงกอลวี
0: ไม่เขาเกิดอยู่แถวๆนั้นอ่ะเขาก็นั่งอยู่ตรงในกลุ่ม18คนนี่แหละ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยนั่งติดกับคุณบรรณออ
1: ๋อท่านประธานบรรณ
0: อแล้วก็นั่งติดกับอีกคนชื่อคุณบุญลือหรือบรรลือเนี่ยที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาหรือไงผมจำไม่ได้แล้วนะมันจะมีนามสกุลเลิศโสภาบุญลือเน
1: า
0: ะบุญลือเน
1: า
0: ะ
1: บุญลือนะถ้าจำไม่ผิด
0: เออบุญลือเป็นสองเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีนี่ก็หายไปนานนะไม่เคยเจอกันรอบนี้หน้าใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอเยอะมากแต่ว่าบรรยากาศอ่ะบรรยากาศเนี่ยมันถ้อยทีถ้อยอาศัยว่ะมันไม่ได้แบบเคร่งเครียดอ่ะไม่ห้ามหันกันคุณณัฐพงศ
1: ์
0: มันคล้ายๆกับว่าคือน่าจะคุยอะไรกันมาก่อนพอสมควรผมดูนะคือเนี่ยแต่ที่มันชัดเจนก็คือตกลงยอมให้ถ่ายทอดสดเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนเลยคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ก่อนหน้านี้ทางฝ่ายรัฐบาลทุกครั้งนะตั้งแต่รัฐบาลไหนมาไม่เคยยอมเลยคุณณัฐพงศ
1: ์แต่จริงๆมันก็มีสัญญาณมาตั้งแต่ตอนอภิปรายนะ ราะว่าเขาก็พูดว่าจะให้ถ่ายทอด
0: ใช่ใช่แต่ว่ามันก็มีคนที่เป็นกรรมธิการที่เขาไม่
1: ที่ไม่เห็นด้วยใช่ไหม
0: มีแต่ว่าเหมือนกับว่าทางมันมาอย่างเนี้ยเขาก็ไม่ขัดไงอย่างมีกรรมธิการสองท่านบอกว่าไม่อยากให้ทำอะไรเงี้ยแต่อันนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นรัฐบาลเพื่อไทยนี่โอ้โหครั้งที่แล้วนี่ด่าหน้าขึ้นมาเลยคุณรัฐพงศ
1: ์
0: ด่าหน้าขึ้นมาว่าไม่เอาไม่ให้อะไรเงี้ยเลยนะแต่รอบนี้ก็มีคนของพรรคเพื่อไทยอยู่อ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ขัดไง
1: ครับ
0: เพราะเขาถือว่าพรรคภูมิใจไทยจะเอาอย่างนี้เขาก็เอาอย่างนี
1: ้ครับ
0: สถานการณ์จะเป็นอย่างนั้นคุณรัฐพงศ
1: ์ครับผมได้เห็นภาพวันนี้หมดเวลาด้วยคุณวีระ
0: อ้าวเฮ้ยแล้วยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะพรุ่งนี้ค่อยว่า
1: พรุ่งนี้ว่ากันได้ครับได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับคุณวีระและผมรัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกา
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินลั่นลักลอบขนยาไปออสเตรเลียไม่มีทางรอดเตรียมเรียกประชุมใหญ่พรุ่งนี้ขันน็อตซิลปิดทุกจุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเลขาปปส.เข้ามารายงานแล้วเรื่องแอร์โฮสเตสการบินไทยลอบนำเข้ายาเสพติดถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมก่อนจะประชุมใหญ่พรุ่งนี้ซึ่งการขนยาเสพติดออกไปไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วต้องมีการกำชับให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามจำนวนมากและที่ผ่านมาที่มีการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจจับยาเสพติดแต่ถ้าคนยังทำอยู่ถือว่าพวกเขาเลือกทางที่ผิดเองซึ่งแอร์โฮสเตสรายนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะเคยบอกแล้วว่ายาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตโอกาสที่จะได้รับนิรโทษกรรมไม่มีเรื่องการประชุมเรื่องยาเสพติดวงใหญ่วันพรุ่งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนมาพูดคุยเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องสายการบินซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเองไม่ได้มีวงรอบการประชุมเพื่อขันน็อตและซีลปิดทุกจุดไม่ให้มีการรั่วไหลนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบนี้ไม่ฉลาดประเทศออสเตรเลียมีความเข้มงวดมากเพราะมีการตรวจโดยใช้สุนัขดมกลิ่นไม่มีทางรอดได้ตนไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดทำเช่นนั้นคิดสั้นมากรองอธิบดีสทรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นย้ำดำเนินการตรวจสอบให้เร็วระบุจะขยายเวลาขึ้นบัญชีให้หลังขั้นตอนสอบสวนแล้วเสร็จนายธนนท์พันธ์พีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้ข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตการจัดสอบที่เกิดขึ้นนายธนนท์กล่าวว่าขณะนี้แต่ละหน่วยได้รับความเดือดร้อนของผู้ที่สอบได้โดยสุจริตซึ่งจะมีการหารือกันทางนี้ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะตอนนี้กระบวนการสอบกำลังดำเนินอยู่เพราะถ้าดำเนินการตรวจสอบได้เร็วการเรียกแรงงานตัวก็จะเร็วขึ้นเจริญก็ตามขอให้รอประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และการประชุมคณะกรรมการกลางเมื่อถามว่าความกังวลของผู้สอบได้ว่าอยากให้แยกกลุ่มที่ไม่โกงออกจากกลุ่มคนที่โกงและบรรจุไปก่อนจะมีความเปรียบได้มากน้อยแค่ไหนนายธนนท์กล่าวว่าใช้หลักการเดียวกันตามที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุไว้คือการคุ้มครองผู้สุจริตและนำผู้สอบได้โดยทุจริตมาดำเนินการภายหลังทั้งไล่ออกดำเนินคดีทางแพ่งและอาญารวมถึงสิทธิการเป็นผู้เข้าสมัครสอบข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตแฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินารอต้อนรับทีมฟ้าขาวและเมสซี่แฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินาและแฟนคลับของลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ออกมารวมตัวกันช่วงกลางดึกคืนวันพุธเพื่อรอต้อนรับทีมฟ้าขาวที่หน้าโรงแรมในเมืองฟอร์ตลอเดอเดลทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของแชมป์โลกปี2022เดินทางมาจากแคมป์ฝึกซ้อมที่เมืองคันซัสซิตี้ก่อนบินถึงสนามบินฟอร์ตลอเดอเดลและมุ่งหน้าเข้าสู่โรงแรมพักใจกลางเมืองท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงแตรและบรรยากาศคึกคักจากแฟนบอลที่มารอต้อนรับโดยลีโอเนลเมสซี่วัย39ปีจะได้กลับมาลงเล่นในเมืองไมอามี่ถิ่นของอินเตอร์ไมอามี่สโมสรต้นสังกัดที่มีเดวิดเบ็คแฮมเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมโดยจะลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดในรอบ32ทีมสุดท้ายวันศุกร์นี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
13: 16นาฬิกากับอีก8นาทีนะครับพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะเพิ่งเหลือไปเห็นนะหน้ากากนะเอ๊ะก็เรียกอะไรของรายการนะทีมงานทำกันขึ้นมาใหม่นะดูเก๋ไก๋เลยทีเดียวนะฮะก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังทางวิทยุอาจจะไม่ได้เห็นแต่ถ้าติดตามรับฟังรับชมในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะก็จะได้เห็นนะหน้ากากของรายการที่ทีมงานทำขึ้นมานะก็อ่ะเดี๋ยวลองนะเข้าไปดูทาง YouTube Facebook นะครับนะจริงๆก็เป็นภาพที่ถ่ายไว้เมื่อ หลายปีก่อนแล้วล่ะนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ๊ะดูหน้าปกแล้วมาดูตัวจริงนะครับทำไมไม่ตรงปกก็ต้องเรียนกันไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแบบนี้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางนะกลับมาจากต่างประเทศแล้วครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องตามสะสางนะข้างค้างและเป็นเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่นะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะล่าสุดที่ยังเป็นข่าวคลึกโครมอยู่ณเวลานี้ก็คือกรณีแอร์โฮสเตสนะสาวไทยที่ไปถูกจับยาเสพติดที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับเรื่องนี้ทางปปส. ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการสืบสอบในเวลาอันรวดเร็วในช่วง2วันที่ผ่านมาเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันแต่ละคืนก็มีความคืบหน้าชนิดที่ผมเองก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีเองท่านก็คงจะได้รับรายงานข้อมูลในเชิงลึกไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีคำอยู่2คำเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดนะฮะผมไตเติ้ลเอาไว้ก่อนก็แล้วกันโดยเฉพาะคำพูดที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่านะครับแบบนี้ไม่ฉลาดนะครับและมีอีกคำหนึ่งนะครับที่บอกว่านะฮะคิดสั้นมากนะแล้วโปรยข่าวเขาก็บอกว่านายกบอกคิดสั้นมากนะที่ลักลอบขนยาเข้าออสเตรเลียเชื่อไม่มีทางรอดเดี๋ยวค่อยไปดูเนื้อหาในรายละเอียดกันทั้งในส่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แจกแจงในเรื่องนี้แล้วก็รวมทั้งในส่วนของปปส.ที่ได้ไปสืบสอบไปค้นหลายที่หลายแห่งด้วยกันแล้วก็เอามาต่อภาพเห็นภาพใหญ่ตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วนั่นก็คือกรณีของการทุจริตสอบเข้ารับราชการในส่วนของกรมส่งเสริมการท้องถิ่นนะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ไปกำชับนะในส่วนของกรมปกครองท้องถิ่นว่าให้นะดูแลให้ดีอย่าให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะฟืนไฟนะวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาสื่อสารแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการเมืองนะฮะเดี๋ยวจะชวนคุณวิสุทธ์คุยอีกเหมือนกันทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คงเตรียมการมาไม่น้อยเหมือนกันโดยเฉพาะปมปัญหาระหว่างสองนอบ้างอะไรบ้างก็พูดเพื่อเห็นภาพว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอะไรกันนะขนาดไหนครับท่านผู้ฟังครับขนาดถึงขั้นเคยจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินหรืออนุวินคุณวิสุทธ์เข้ามาเลยผมทักทายคุณวิสุทธ์ก่อนสว
14: ั
13: สดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
14: เนทิน
13: เนทินอนุวินเพราะเราไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ายังไงเราเองก็อยู่คนละบ้านนะแล้วก็น่าจะไม่ได้มีเหตุอะไรที่ทำให้ต้องเป็นปัญหาถึงขั้นจะต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้เอาชื่อคนสองคนมาสนธิเข้าด้วยกันอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาร์ทหรือเปล่านะก็เอามาเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณวิสุทธ์เชื่อไหม
14: ครับ
13: จะต้องมีมุมนะก็สองคนเนี่ยเอามารวมกันเป็นเนวินกับอนุวิน
14: กับอนุวินเออนะแต่แล้วคุณอนุทินยังติดใจคำพูดนี่นะพยิมก็เริ่มลืมไปบ้างแล้วนะแต่ว่าประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างสองนอเนี่ย
13: ครับ
14: มันเป็นกระแสที่มาแรงมากสักเดือนแล้วผมว่านะแล้วก็มีรูปธรรมหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสองคนน่าจะมีอะไรที่แบบไม่เหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าดูเหมือนคุณอนุทินแน่นอนอ่ะเขาต้องมาปฏิเสธวันก่อนยังคุยกับคุณอภิรักษ์เลยว่าคุณชัยชนกคุณนกเนี่ยแกก็มีลูกเล่นนะจะบอกเอ้ยสองนอก็อาจจะมีความเห็นต่างกันจริงนะนอในวินกับนอนกชัยชนก
13: คุณวิสุทธ์ขออภัยนะผมตรงนี้ฟังมาหลายวันแล้วก็เอาละในแง่ของการเตรียมการถือว่ามีการเตรียมการมาปล่อยมุกปล่อยแก๊ก
14: มันเตรียมมาแล้วเป็นสคริปต์ที่เขียนไปอยู่แล้วใช่ไหม
13: แต่มันฝืดนะฮะเหมือนตลกที่เตรียมการแสดงนี่ผมไม่ได้ว่าท่านเป็นตลกนะแต่ผมพูดถึงตลกนะแต่พอมาปล่อยมุกบนเวทีแล้วมันเป็นมุกแป๊กนะฮะมันฝืดเพราะว่าคนที่มาพูดนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดยังไม่ได้ครับด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ
14: ตั้งใจเปลี่ยนประเด็นป่ะคือทำเรื่องอย่างนี้คุณตีผมคิดว่าเอาเฉพาะคือผมเนี่ยคุณตีนะว่าฝืนแล้วก็ไม่ค่อยมีสาระแต่ว่าเอาเฉพาะลีลาทางการเมืองผมว่าลูกนกเชนแล้วก็ใช้วิธีการเมืองแบบเดิมๆอ่ะพยายามเบี่ยงประเด็นให้ดูเป็นเรื่องตลกแต่ไม่ค่อยมีสาระนะ
13: ก็ได้แต่ผมก็อยากรู้ว่าใครเป็น
14: แต่เราต้องการสาระนะ
13: ขายมุกนี่มา
14: ใครอ่ะ
13: เอานะก็เป็นเรื่องของการเมืองคุยสุดเราไปเรื่องนี้ก่อนไหมครับเรื่องที่ค่อนข้างจะนะมันเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบก่อต่อทั้งในแง่ของ ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของบ้านเมือง
14: คร
13: ับเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่คุณวิสุทธิ์จะเข้ามาผมก็ไตเติ้ลแล้วก็ขมวดไปสั้นๆนิดหนึ่งว่าท่านนายกใช้คำนี้แสดงว่าท่านนายกเองคงจะมีข้อมูลเชิงลึก
14: ครับ
13: นั่นก็คือท่านนายกให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่แอร์โฮสเตสพันธุ์ไทยเนี่ยนะครับที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนายกก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วโดยในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งตอนนี้คงจะเสร็จสับแล้วนะฮะเลขาธิการปปส.จะมารายงานสถานการณ์ก่อนที่พรุ่งนี้จะประชุมใหญ่และควรจะมีข้อสั่งการหลังการประชุมนะฮะถัดมาครับนะนักข่าวก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบความเชื่อมั่นของประเทศมากน้อยเพียงใดท่านนายกก็บอกว่าการขนยาเสพติดออกไปไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วต้องมีการกำชับให้เข้มงวดมากขึ้นแต่การขนส่งแบบนี้เครื่องที่ใช้ตรวจเน้นตรวจโลหะและหากจะไปตรวจกระเป๋าสัมภาระอย่างละเอียดก็เดี๋ยวจะมีปัญหาขึ้นมาอีกโดยเฉพาะกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องมีการกำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้น
14: ครับ
13: เมื่อถามว่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าตนก็ถามเลขาปปส.นะก็คงถามประเด็นนี้นะ
14: ครับ
13: แล้วนายกก็ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดเพราะประเทศไทยปราบเยอะมากเวลาปราบได้ทำไมสื่อมวลชนไม่ถามนะซึ่งปราบครั้งนี้ได้จำนวนเยอะมากและนี่ก็รอให้ตนเองไปเป็นประธานเผายาเสพติดอยู่และที่ผ่านมาก็ได้มีการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจจับยาเสพติดรัฐบาลไม่รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทีนี้มาถึงพารากราฟใหญ่ตรงนี้ครับ
14: ครับ
13: นายกบอกว่าแต่ถ้าคนยังทำอยู่ก็ถือว่าพวกเขาเลือกทางที่ผิดเองซึ่งแอร์โฮสเตสคนนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงนะผมย้ำนะเหมือนกับที่เรียนไปตอนต้นเมื่อสักครู่เหมือนกับนายกจะมีข้อมูลเชิงลึกนะครับเพราะตนเคยบอกแล้วยาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตแล้วโอกาสที่จะได้รับนิรโทษก็ไม่มีหากเลือกเดินทางนี้เราก็จับของเราไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงเรื่องชื่อเสียงเพราะมาตรฐานการติดตามและการปราบปรามและการดำเนินคดีเราก็ยังทำอย่างเต็มที่เราไปห้ามคนไม่ให้ทำผิดไม่ได้ถ้าเขาคิดว่าเขาจะรอดจากการดำเนินการตามกฎหมายอันหนักหน่วงของเรานะท่านนายกยังบอกได้ว่าการประชุมเรื่องยาเสพติดวงใหญ่วันพรุ่งนี้ได้เชิญนะครับทั้งผู้อำนวยการใหญ่ AOT ผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนจะต้องมากำหนดกฎเกณฑ์เรื่องของสายการบินนะทีนี้มาถึงตอนท้ายๆนักข่าวก็ถามว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมตามวงรอบหรือไม่ท่านนายกบอกไม่มีวงรอบเรื่องนี้นายกเรียกประชุมนะฮะและทีนี้ถามถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อออกมาตรการจะมีอะไรบ้างท่านนายกก็บอกว่าต้องเรียกประชุมขันน็อตและซีลปิดทุกจุดในบางจุดที่รั่วได้การขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบนี้ไม่ฉลาดเวลาไปประเทศออสเตรเลียมีความเข้มงวดมากเพราะมีการตรวจโดยใช้สุนัขมาดมไม่มีทางรอดได้ตนก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดที่จะทำเช่นนี้คิดสั้นมากนี่คือนายกรัฐมนตรีที่น่าจะเป็นบทสรุปของปมปัญหาเรื่องของกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแอร์โฮสเตสสาวและก็อยู่ในระหว่างการสืบสอบตรวจสอบที่มาที่ไปซึ่งปปส.นะเดี๋ยวคุณวิสุทธิ์ลองพาไปดูผมเห็นท่านโฆษกปปส.ก็ดีผู้อำนวยการในระดับหน่วยงานก็ดีแล้วก็เขาไปตรวจสอบในที่ต่างๆทำให้ได้มีข้อสรุปอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือประเทศไทยไม่ใช่เป็นแหล่งผลิตแต่สิ่งที
14: ่
13: ขนออกจากประเทศไทยนั้นนำเข้ามาจากตามแนวรอยตะเข็บชายแดนและต้องใส่ดอกจันไว้หัวท้ายนั่นก็คือพุ่งเป้าไปที่สามเหลี่ยมทองคำครับคุณวิสุทธิ์ครับ
14: ครับคือต้องยอมรับว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ไทยถูกมองแล้วว่าเป็นฮับของยาเสพติดเนาะขนส่งยาเสพติดนะซึ่งแน่นอนฮะนายกรัฐมนตรีก็ต้องเดือดร้อนคนไทยก็ต้องเดือดร้อนแล้วอย่างที่คุณรัฐมนตรีบอกนะครับทางปปส.ก็ ยืนยันนะครับว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นศูนย์กลางหรือฐานผลิตยาเสพติดครับ
13: ครับ
14: ว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยเป็นทางผ่านเพราะว่าสะดวกด้านคมนาคมกระบวนการจะลำเลียงยาเสพติดจากสามเหลี่ยมทองคำมาพักในไทย มาพักก่อนนะมาพักแล้วก็เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ซ่อนในกระเป๋าเสื้อผ้าในเสื้อกันหนาวในซองกาแฟในบะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ส่งไปยังประเทศที่3งั้นไทยก็เป็นแหล่งผ่านซึ่งอันเนี้ยคือก็ต้องทำความเข้าใจแต่ว่าคนก็อาจจะมีข้อสงสัยต่อแล้วตัวลงประเทศไทยมีมาตรการเอาจริงเอาจังแค่ไหนกับเรื่องที่เอาไทยเป็นที่พักเป็นฮับในการพักก่อนส่งผ่าน
13: ครับ
14: มันไม่ต่างอันนี้นะคุณมนตรี
13: ครับ
14: คนก็จะมองว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสแกมเมอร์หรือบางคนมองภาพว่าไทยเป็นคุณยายฮะแหล่งผลิตแก๊งสแกมเมอร์นะฮะค้ามนุษย์แต่ความจริงก็คือว่าไทยมันเป็นทางผ่านสแกมเมอร์ผ่านเข้าผ่านออกประเด็นก็คือว่าไทยมีความจริงจังจริงใจเสียว่าแค่ไหนในการที่จะสกัดเรื่องการผ่านเข้าออกของแก๊งสแกมเมอร์อันนี้ก็ไม่ต่างกันเราเข้าใจแล้วก็ต้องเคลียร์ภาพว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ศูนย์นะเราเป็นข้องทางผ่านนะคำถามคือเราจัดการได้ดีแค่ไหนด้วยนะครับ
13: ครับมีอันหนึ่งที่ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดนะ
14: ครับ
13: คุณคันนิสรพาพีรนนท์นะเป็นผอ.นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมร่วมนะครับของปปส.กับตำรวจจากออสเตรเลียหรือ AFPเมื่อวานนะครับคุณคณิศรบอกว่านะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็บอกว่าเบาะแสที่เราได้นะมาจากการพูดคุยนะฮะก็จะเป็นรายชื่อของผู้รับพัสดุปลายทางมีปลายทางได้เห็นแล้วนะ
14: ฮะได้แล้วนะ
13: โดยนะเป็นคำให้การของนางสาวมีนาก็คือแอร์โฮสเตสสาวไทยนะฮะที่ให้ไว้กับตำรวจออสเตรเลียระบุว่าเธอได้รับการติดต่อว่าจ้างจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อโรสนะโรสสองคำนะฮะเพื่อให้ฝากสินค้าไปให้น้องที่ประเทศออสเตรเลียและเมื่อนางสาวมีนาหิ้วสินค้าไปถึงประเทศออสเตรเลียแล้วก็จะมีบุคคลของโรสมารอรับสินค้าโดยนัดหมายไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งยังไม่มีข้อมูลว่าโรงแรมดังกล่าวนี้อยู่ห่างจากตัวท่าอากาศยานกี่กิโลเมตรส่วนนางสาวมินาจะต้องไปส่งพัสดุถึงมือที่รับเลยหรือไม่นั้นตรงนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันมาเช่นเดียวกันเพราะเจ้าตัวได้ถูกจับกุมเสียก่อนอย่างไรก็ตามชื่อเล่นของคนที่มารอรับสินค้าจากน้องมีนาคือนะเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงนะครับชื่อเล่นว่าเดีย
14: นะ
13: ส่วนเดียคนนี้จะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินั้นทางการออสเตรเลียยังไม่ได้แจ้งข้อมูลมาทางเรานะก็แล้วก็บอกว่าสำหรับช่องทางติดต่อกับคนที่ชื่อเดียที่จะมารอรับสินค้าจากมีนานางสาวมีนาเมื่อไปถึงที่หมายทางการออสเตรเลียก็ยังไม่ได้ส่งให้เราเช่นเดียวกันเพราะอยู่ระหว่างกระบวนการนำโทรศัพท์ของนางสาวมีนาไปตรวจสอบขยายผลตอนนี้ปลายทางรู้แล้วนะบางคนก็ให้น้ำหนักนะคือการแถลงของท่านผอ.บอกว่าชื่อเดียคนนี้ฝรั่งชื่อเดียมีไหมคุณวิสุทธ์ก็ได้
14: ม
13: ี
14: ฮะมีใครก็มี
13: ใครก็เดียฝรั่งก็เดียดูเหมือนคนจะค่อนข้างให้น้ำหนักไปว่าเดียคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงสัญชาติไทยประมาณนี้ครับวิสุทธ์ครับ
14: ครับก็มีข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้จากทางโฆษกของปปส.นะครับคุณอาริภักดิ์เงินบำรุงนะก็ยืนยันนะครับว่าเฮโรอีนที่อยู่ในกระเป๋าผ้าปักลายช้ำไทยเนี่ยนะครับก็มีต้นทางจากต่างประเทศแล้วก็พูดเหมือนเมื่อสักครู่ที่ทางปปส.พูดนะก็คือมันบรรจุแล้วก็เปลี่ยนเป็นพัสดุก่อนส่งถึงมือก่อนจะส่งถึงมือผู้รับนะครับแล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิดของคอนโดเนี่ย ะครับก็ปรากฏว่าส่งที่คอนโดมิเนียม22มิถุนาคนเนี่ยของน้องแอลเซคนนี้นะครับแล้วก็มีการคุยผ่านแชททางออนไลน์กับผู้ว่าจ้างแล้วก็ตกลงรับพัสดุในวันดังกล่าวนะครับตอนนี้เส้นทางลำเลียงและผู้ร่วมกระบวนการเนี่ยรู้แล้วรวมถึงผู้รับปลายสายปลายทางออสเตรเลียด้วยนะครับแล้วก็พบว่าเครือข่ายอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำบางส่วนเชื่อมโยงกับคดีนี้ใช้เส้นทางลำเลียง3เส้นทางหลักครับมีทั้งภาคเหนือมีทั้งอีสานมีกาญจนบุรีแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมมาว่าเป็นเส้นทางไหนบ้างนะครับ
13: ครับแล้วก็ที่มาของชื่อที่ปรากฏบนหน้าสื่อนะ
14: ครับ
13: ชื่ออู๊ดนะชื่ออู๊ดนั้นเนี่ยนะก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจมาหรือยังนะตำรวจเขาบอกว่าถ้าไม่มาเนี่ยคือยังให้โอกาสมานะคือทางผอ.คณิศรเนี่ยก็นะก็บอกกับนักข่าวว่าเราได้มีการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกมุมตลอดเส้นทางแถวคอนโดมิเนียมของน้องมีนาเนี่ยนะฮะเพื่อดูว่าบุคคลที่นำกล่องพัสดุยาเสพติดมาส่งให้น้องมีนาที่คอนโดมิเนียมนั้นคือใครนะขับรถใดและทะเบียนใดมีเส้นทางเดินรถเข้าออกจากต้นทางปลายทางจากไหนบ้างซึ่งเบื้องต้นเราพบว่าคนที่ขับรถนำพัสดุล่าสุดนะที่มาส่งล่าสุดยังคอนโดมิเนียมดังกล่าวเนี่ยเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อนะอู๊ดสีดำนะอู๊ดสีดำนะโดยได้มีการยกกล่องลังออกจากท้ายกระโปรงรถและนำส่งกล่องให้นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจดใส่สมุดรายงานว่าพัสดุดังกล่าวถูกนำส่งโดยพนักงานแกร็บเราจึงยังไม่แน่ใจชัดเจนว่าชายรายนี้เป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทดังกล่าวจริงๆหรือเป็นเพียงการแอบอ้างเท่านั้นต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณวิศวกรรมนะฮะทางผอ.คณิศรก็ยังบอกว่าในทางการข่าวเรายังได้สืบสวนพบว่ามันมีลักษณะการซุกซ่อนยาเสพติดคล้ายกับกรณีของนางสาวมีนาที่มีการถือหิ้วไปและถูกจับกุมโดยเฉพาะเฮโรอีนที่มีการซุกซ่อนดัดแปลงทำเป็นแผ่นแบบแผ่นบางๆนะแนบไปกับพวกเสื้อผ้านะฮะเราก็พบว่ามีกลุ่มที่ลักลอบค้าลักษณะนี้มาจากทางภาคอีสานของประเทศไทยหรือฝั่งลาวก่อนจะเข้ามายังกรุงเทพชั้นในเพื่อเตรียมส่งไปยังประเทศปลายทางที่3อย่างออสเตรเลียซึ่งเราก็พบเครือข่ายบ้างแล้วอีกทั้งทางการข่าวยังพบร่องรอยสิ่งห่อหุ้มหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของยาเสพติดมีการนำเฮโรอีนมาปรับเปลี่ยนแปลงสภาพให้บางที่สุดเพื่อซุกซ่อนในเสื้อผ้าหรือพรมเช็ดเท้านะเพราะนะปักซ่อนในตะเข็บด้วยได้แล้วก็บอกว่าปัจจุบันข้อมูลเรื่องเครือข่ายที่เราอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบมี2เครือข่ายหลักๆที่มีลักษณะคล้ายกันคือเส้นทางจากภาคเหนือและก็ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยคือตอนนี้นอกเหนือจากสืบสอบในเรื่องข้อมูลของแอร์โฮสเตสสาวแล้วนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยยังจะลงลึกไปถึงขบวนการนะที่นะเมื่อสักครู่เนี่ยในส่วนของโฆษกปปส.นะครับคุณอารีรักษ์เงินบำรุงซึ่งจริงๆตำแหน่งท่านเป็นรองเลขาธิการปปส.แล้วก็รับหน้าที่เป็นโฆษกของปปส.ด้วยเนี่ยนะท่านจะใช้คำว่านักบินคุณวิสุทธิ์ครับ
14: นักบิน
13: นั่นก็คือมันจะมีขบวนการในการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทางอย่างออสเตรเลียนะและก็นะมีขบวนการในการที่จะนำเพราะท่านบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยบ้านเราไม่มีนะมันก็จะต้องนำมาจากประเทศ
14: เพื่อนบ้าน
13: นะเพราะฉะนั้นพฤติการของเครือข่ายเนี่ยจะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินหรือคนวิ่งของคอยลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้ก่อนส่งออกนอกประเทศขณะนี้ปปส.ทราบข้อมูลและเส้นทางบางส่วนแล้วรวมทั้งทราบตัวกลุ่มผู้ร่วมขบวนการและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำไปต่อจิ๊กซอร่วมกับทางการออสเตรเลียต่อไปนี่รู้ทั้งขบวนการนะมีกลุ่มนักบิน
14: ครับแต่ว่า คนที่ขับรถมาส่งพัสดุกล่องให้กับทางแฮลเซนเนี่ยตกลงยังไม่รู้ตัวตนว่ายังไงนะแต่เห็นภาพอยู่ใช่ไหมครับ
13: ครับ
14: เพราะว่าเมื่อที่มีข่าวว่ามีมอเตอร์ไซค์ที่มาส่งของเนี่ยตกลงไม่ใช่คนนั้นนะคือ
13: คนนั้นเขามาแสดงตัว
14: ใช่
13: เพราะเหตุกังวล
14: เพราะมีภาพคนนั้นมีภาพเขาบนหน้าสื่ออ
13: ๋อ
14: เขาามาก่อนล่วงหน้าวันนึงไงเร
13: ียกมาก่อนด้วย
14: ตกลงมาก่อน
13: ไปกลางดึกเลยที่สภ.พระสมุทรเจดีย์หรือที่ไหนสักที่หนึ่งไปแสดงตัวก่อนเพราะนอนไม่หลับคุณที่สุด
14: ไม่นอนหลับได้ไงมีภาพตัวเองโผล่หน้าสื่อมวลชนนะปรากฏว่าเป็นรายที่ไม่เกี่ยวกันคือประสงค์ของจริงแต่ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าล่าสุดปปส.เขามีวิดีโอนะครับคนที่มาส่งเนี่ยมาด้วยรถเก๋งเนี่ยมาส่งพัสดุเป็นพัสดุกล่องใหญ่ทีเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะรู้นะแต่ว่าเขาทางปวส.ก็ภาพมาให้ดูว่าเนี่ยนะขับรถเก๋งมาม อเตอร์ไซค์คนนั้นก็เลยรอดไป
13: รอดไป
14: ครับ
13: นะแล้วดูเหมือนจะเป็นคนละค่ายส่วนจะเป็นค่ายอู๊ดดำในรูปภาพก็ไม่รู
14: ้ครับ
13: วิสุทธ์ผมเห็นการแถลงของโฆษกปปส.เนี่ยเขาไปต่อภาพกับที่นายกรัฐมนตรีพูดอยู่คำสองคำเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าไม่ฉลาดแล้วก็คิดสั้นมากแล้วก็บอกว่าต่อให้กลับมาประเทศไทยก็ไม่รอดเนี่ยเหมือนกับท่านนายกรัฐมนตรีจะปักใจทีนี้พอไปเทียบกับการแถลงของโฆษกปปส.คุณอาริพักเนี่ยมันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านบอกว่ายืนยันว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของนิติบุคคลพบว่าพัสดุต้องสงสัยถูกนำมาส่งเมื่อวันที่22มิถุนายนขณะที่แอร์สาวมีการแชทพูดคุยกับผู้ว่าจ้างตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นการพูดคุยต่อเนื่องก่อนจะตกลงทำธุรกิจร่วมกันคำนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าคำว่าธุรกิจตรงนี้จะเป็นเพียงแค่การหิ้วของส่งของหรือจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ท่านใช้คำว่าก่อนจะตกลงทำธุรกิจร่วมกันและนัดให้นำพัสดุมาส่งในวันที่22มิถุนายนนอกจากนี้คาดว่าทางแอร์สาวน่าจะมีความสับสนเรื่องวันและแอร์สาวให้การกับทางการออสเตรเลียว่าเป็นการรับงานลักษณะนี้เป็นครั้งแรกแต่จากข้อมูลพบว่าการเดินทางเข้าออกออสเตรเลียครั้งล่าสุดนับเป็นครั้งที่14จึงต้องตรวจสอบว่าคำให้การดังกล่าวสอดคล้องกับพยานหลักฐานหรือไม่ก็ไม่ได้ปรักปรำแต่ต่อภาพจากถ้อยแถลงของผู้ที่รับผิดชอบและก็รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเพราะว่าข้อมูลก่อนหน้านี้ท่านโฆษกท่านนี้แหละที่ท่านบอกว่าท่านเอ๊ะคือมีหลายเอ๊ะ
14: มีหลายเอ๊ะ
13: พอมีหลายเอ๊ะเนี่ยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เอ๊ะพอไปเจอตรงนี้ก็เอ๊ะอีกมันก็เลยดูเหมือนจะหักล้างเอ๊ะแรกนะก็สรุปออกมาว่าก้ำกึ่งพอคำว่าก้ำกึ่งตรงนั้นวันนี้ดูเหมือนจะมีอาการต่อภาพไปเห็นภาพที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นว่าน้ำหนักท่านจะวางไว้ที่ตรงไหนครับคุณที่สุดครับ
14: ครับก็คิดว่าไม่นานนะถ้าต่อภาพติดคิดว่าไม่นานแล้วคดีนี้เป็นยังไง
13: กลับแต่เราคงไปต้องพักกันก่อนนะคร
14: ับคุ
13: ณที
14: ่
13: สุดนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังมีประเด็นนี้นะตามมาก็เดี๋ยวคงจะมาว่ากันต่อเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่จะต้องนำมาพูดคุย
14: มีหลายเรื่องพักกันสักครู่ครับ
13: ครับ
12: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะ
1: อร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันพฤหัสบดีคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธ์นะฮะจะเติมต่ออีกสักหน่อยมั้งเกี่ยวกับเรื่องของปมปัญหาเรื่องของ
4: โฮสเตสครับ
3: แอร์โฮสเตสนะครับ
4: ครับ
3: คือมันมีในส่วนของปปส.ที่เขาบอกว่าเขาเข้าค้นหลายที่หลายแห่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะมีที่หนึ่งที่เขาเข้าค้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นั่นก็คือในซอยรางน้ำนะครับท่านโฆษกปปส.เนี่ยก็บอกว่าได้ยึดเฮโรอีนนะจากขบวนการหิ้วของไปต่างประเทศเบื้องต้นพบว่าจุดนี้เป็นเพียงฐานปฏิบัติการขนาดเล็กเท่านั้นคืออย่างที่บอกว่าจะมีกลุ่มนักบินเอาของมาแล้วก็พักแล้วก็มาแพ็คๆแล้วก็นะกระจายต่อไปยังต่างประเทศแล้วก็นอกจากที่ซอยรางน้ำตรงนี้แล้วก็ยังขยายผลเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้อีกหลายจุดนะแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอยู่ระหว่างปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายขบวนการพวกนักบินทั้งหลายแหล่ก็คงจะต้องนะไม่หยุดก็คงจะต้องนะเคลื่อนไหวยากแล้วครับต่อจากนี้เพราะว่าได้รู้เส้นทางรู้แหล่งแล้วก็ทางการกำลังนะลงลึกไปจนถึงขบวนการต่างๆเหล่านี้ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงวันพรุ่งนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้เรียกฝ่ายต่างๆนะครับมาลงแส้มาขันน็อตเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็คุยกับคุณอภิรักษ์ไปนะก็ด้วยความเคารพนะครับเราก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองที่ยังอยู่ต่างประเทศนะก็สื่อบางค่ายก็บอกยั่วบางค่ายก็บอกเดือดนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านไป2วันท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะดูว่าใครต่อใครที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยมีการขยับขยื่นอะไรยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทั้งการบินไทยแล้วก็ในส่วนของการท่าเนี่ยจะขยับอย่างไรก็พอยังไม่ได้เห็นอะไรที่มากไปกว่าคำว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาตรวจจับสแกนการออกนอกประเทศเนี่ยมันกลายเป็นข้อจำกัดเพราะสามารถตรวจได้เฉพาะเรื่องของที่เป็นของเหลวแล้วก็เรื่องของอาวุธแต่ยาเสพติดนั้นเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่เท่านั้นแหละนะฮะซึ่งวันนี้ผมเห็นรองโฆษกรัฐบาลคุณละลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับก็ออกมาสื่อสารเลยครับโอ้นะถ้าดูจากข่าวแล้วเนี่ยเอาละก็ถือว่าเป็นรูปแบบข่าวหรือยังไงนะ รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินอย่างนี้นะแล้วก็โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกได้มอบหมายนี่หมดไปพารากราฟใหญ่นะฮะมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ชื่อพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะไปติดตามนะกรณีตรงนี้เอาเป็นว่าสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพฐ.เนี่ยประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพูดง่ายๆก็คือไปขันน็อตนะฮะหน่วยงานว่ากำกับดูแลอย่าให้ละหลวมนะฮะก็ถือว่าในส่วนของระดับหน่วยงานก็ได้มีการนะออกมาตรการดูแลกันเรียบร้อยแต่ทีเนี้ยประเด็นที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่คุณวิสุทธ์ครับปรากฏว่าอันนี้ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าในอดีตกับปัจจุบันนั้นเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมันยังเป็นชุดเดียวกันอยู่อีกหรือเปล่าเพราะวันก่อนในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบการท่าก็จะบอกว่านะเครื่องไม้เครื่องมือที่จะตรวจนั้นก็มีข้อจำกัดอย่างที่ว่าแต่ปรากฏว่าผมเห็นอดีตเลขาธิการปปส.คุณนิยมเติมศรีสุขท่านออกมาโต้แย้งนะครับว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่นั้นเนี่ยนะท่านก็บอกว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วคุณลักษณะพื้นฐานทางเทคโนโลยีของเครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระที่ใช้งานในท่าอากาศยานนั้นเนี่ย มีขีดความสามารถในการตรวจยาเสพติดได้อย่างแน่นอนแต่ประเด็นสำคัญนะในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตั้งโหมดระบบสั่งการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่าจะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประเภทใดเป็นพิเศษนี่ไงครับคุณที่สุดครับว่าตอนแรกคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่นั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดแต่ปรากฏว่านะถ้ายังเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแบบในอดีตไม่ได้เปลี่ยนนะอดีตเลขาธิการปปส.ท่านบอกว่ามันอยู่ที่คุณวิสุทธ์ว่าจะตั้งโหมดระบบสั่งการให้ครอบคลุม1 2 3อย่างไรอ่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข้อมูลประกอบซึ่งวันพรุ่งนี้น่าจะมีประเด็นตรงนี้ให้นายกรัฐมนตรีได้ถามไถในที่ประชุมวงใหญ่ในวันพรุ่งนี้ด้วยครับคุณที่สุดครับ
4: กับอันนี้เรื่องของยาเสพติดนะแต่เรื่องที่ก็ยังสนใจต่อเนื่องว่าตกลงจะจับใครได้ไหมเนี่ยเรื่องโกงข้อสอบท้องถิ่นนายกคนนี้ก็กลับมาก็มาขันตอนแล้วพูดหลายเรื่องนะนี่ใครบอกว่าเกิดขึ้นในยุคของคุณพ่อคุณอนุทินเนี่ยคุณสมบูรณ์ไม่เกี่ยวกันเลยนะแต่ว่าโยงนะแต่ว่าเอาระดับปฏิบัติการก่อนเนี่ยตอนนี้ก็คือทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณสันติธรยิ้มละไมเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องทุจริตท้องถิ่นนะครับก็บอกว่าตอนนี้นี่ได้เหมือนที่คุณบุญตีพูดเลยนะคือก่อนจะแถลงก็บอกว่าหลังจากที่คณะกรรมการได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี จึงดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงทั้งจากพยานหลักฐานแล้วก็เชิญผู้เกี่ยวข้องเกือบ15รายมาให้ข้อมูลเกินยาว
3: ครับ
4: แต่ว่าถ้าคุณบุญตีไม่อยู่ระบบคุณยังมีจะไม่รู
3: ้
4: เขาก็ต้องโยงถึงผู้ข้าบัญชาเพื่อจะให้รู้ว่าได้รับคำสั่งหรือคำบัญชามาทำไมอ้างถึงเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะฮะนี่
3: จริงๆบอกคนก็ต้องทำอยู่แล้ว
4: บอกคนอยู่นอกระบบคุณบุญตีที่ผมต้องเรื่องหน่อยคุณบุญตีผมพยายามนั่งเลยคุณบุญตีเห็นเวลาก็แถลงข่าวไง
3: คร
4: ับแถลงข่าวจะมีคนยืนหลังเยอะแต่ถ้าชัดในเวลาแถลงข่าวอาชญากรรมจับกลุ่มยาเสพติดจับกลุ่มโจรผู้ร้ายจับกลุ่มเลยนะข้างหลังนี่เป็นแผงเลยนะ
3: คร
4: ับ ให้เห็นตัวตนว่าให้เจ้านายเห็นว่านี่มีจริงมีตัวตนเป็นผู้ส่วนเกี่ยวข้องแล้วผมเล่าเติมนะเสียเวลาหน่อยนะบางทีแถลงข่าวเนี่ยผมเคยเป็นนักข่าวอาชญากรรมมาก่อนอันที่ยืนเป็นแผงเนี่ยบางคนก็เป็นผู้มีส่วนจับกลุ่มจริงนะบางส่วนนี้ขอแจมหน่อยเว้ย แจมเพราะขอยืนอยู่ในแผงนี้หน่อย แล้วก็ขอลงชื่ออยู่ในสำนวนการจับกลุ่มด้วย นะเอาเป็นว่าตอนสอบแล้วนะฮะเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็จะดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการสอถอนะครับประมาณ5รายยังไม่ได้บอกว่าเป็นใคร
3: คร
4: ับรอลุ้นนะฮะใครเพราะว่า5รายจะเป็นใครบ้างวันนี้ดูเหมือนนายกรัฐมนตรีก็พูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมคุณตรี
3: ครับคือนายกเนี่ยท่านย้ำในเรื่องนี้นะครับว่าคือไม่ต้องกังวลเนี่ยสอบถึงใครต้องรับผิดชอบหมด
4: ครับ
3: ก็คือใช้คำนี้แล้วก็บอกว่านักข่าวเขาถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นที่ว่านี่แหละว่าเอ๊ะครบ7วันแล้วนี่ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานท่านรัฐมนตรีช่วยท่านอาจจะนับตามระบบราชการนะ
4: ครับ
3: นักข่าวเขานับบอกครบแล้วท่านบอกว่ายังเสาร์อาทิตย์ไม่นับ
4: มีอย่างนี้เลยครับลืมไปว่าราชการเขาไม่นับเสาร์อาทิตย์นะ
3: เอาเป็นว่าครบ7วันแล้วนะนายกบอกว่าบ่ายวันนี้ได้เชิญหลายหน่วยงานมาหารือโดยมีเรื่องที่ปลัดกระทรวงจะมารายงานผลการสอบสวนนะจะมารายงานนะซึ่งเดี๋ยวคงจะมีอีกรอบนะท่านนายกนะเมื่อถามว่านายกจะแถลงเรื่องนี้เองหรือไม่นายกบอกไม่จำเป็นนะเรื่องโกงข้อสอบเราดำเนินการไปถึงใครคนนั้นก็ต้องถูกลงโทษไม่มียกเว้นใครแน่นอนนะพอถามว่าได้รับรายงานว่ามีคนในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนายกก็บอกว่าตอนนี้ไม่ต้องถามเกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะมีการสอบเส้นเงินกันแล้วถ้าไม่เกี่ยวปลัดกระทรวงมหาดไทยจะกล้าย้ายหรือโอ้นี่โยงไปถึงนายมาไทยฉะนั้นทุกอย่างมีขั้นตอนเดินไปมีฝ่ายที่ตรงข้ามตนเนี่ยใส่ความกันใหญ่เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้ดีหมดทุกอย่างรู้กระทั่งต้องไปดำเนินการป้องกันสถานที่ พราะเดี๋ยวที่เก็บข้อสอบก็มีไฟฟ้าลัดวงจรอีกไม่ต้องห่วงนะฮะคัดลอกไว้หมดแล้วทั้งฮาร์ดดิสก์ซอฟต์ดิสก์เอกสารต่างๆโอ้นะนายกการันตีว่าหลักฐานพยานทั้งวัตถุเอกสารทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยคัดลอกไว้หมดแล้วครับคุณที่สุดครับ
4: ครับแต่เพราะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพียงการสอบสวนเบื้องต้นนะครับก็ต้องว่านไปนี่คนที่พูดคือคุณอนุทินยืนยันนะครับว่าเป็นการสอบสวนเบื้องต้นของกระทรวงมหาดไทยต้องการจะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวแต่ว่ามีความร่วมมือกับ7หน่วยงานนะฮะซึ่งก็แน่นอนจะบอกว่าไม่ใช่เดี่ยวๆรอบครอบที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่า7หน่วยงานจะทำไปจนถึงจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องให้ได้นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าการทุจริตเนี่ยเตรียมการอย่างเป็นระบบนะฮะนี่เป็นระบบไม่ต้องสงสัยว่ามีการทุจริตอย่างแน่นอนอันนี้ชัดเจนนะครับเราคอยมั่นใจว่ารัฐบาลจะเริ่มใช่ว่าเริ่มนะกระบวนการตรวจสอบแล้วก็ให้7หน่วยงานดำเนินการนะฮะนายกชอบพูดคำนี้นะเราจะย้ำหลักการปิดชื่
3: อ
4: ถือพฤติ
3: ชื่อถือพฤติกรรม
4: นะฮะแล้วก็ข้าราชการ5คนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่เราอยากรู้ชื่อนะ
3: ครับ
4: ตอนนี้รู้แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นะฮะแล้วหากก็ไม่ใช่บุคคลสูงก็คงไม่สามารถถ้าไม่ใช่บุคคลระดับสูงนะคงไม่สามารถเข้าถึงเอกสารและกระบวนการต่างๆได
3: ้ครับ
4: นะฮะส่วนมีคนไปร้องนะว่าเฮ้ยอย่ายกเลิกเรื่องผลการสอบวันนี้ก็มีกลุ่มคนไปยื่นร้องต่อทางสภาด้วยกรรมธิการด้วยหลายฝ่ายด้วยนะ
3: ครับ
4: นายกก็บอกว่าคนที่รับการบรรจุเนี่ยขอแสดงความเสียใจหากตรวจพบว่าการสอบบรรจุได้โดยมิชอบทุกอย่างเป็นโมฆะใครทำอะไรไว้ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจฮะประเด็นคือล็อตต่อไปที่มีคนที่สอบโดยบริสุทธิ์ไม่ยัดเงินใครใช้ความสามารถเข้า

0: เชิญบิ๊กเต่านะฮะบิ๊กเต่าก็คือพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะรองผู้การตำรวจสอบสวนกลางนะเข้าชี้แจงก็คณะนี้นะครับก็คือกรรมาธิการปปช.มีคุณอัศพลสันไตรภพนะเป็นประธานนะก่อนที่จะประชุมเนี่ยคุณอัศพลเนี่ยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวยอมรับว่านะสังคมมีข้อกังขาว่ามีข้อกังวลนะฮะว่าท้ายที่สุดแล้วการตรวจสอบทุจริตเนี่ยอาจจะสาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่ซึ่งวันนี้ทางคณะกรรมการก็จะมีการสอบถามถึงข้อมูลเชิงลึกและการตรวจสอบว่าขณะนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเพราะตั้งแต่วันที่บุกจับกลุ่มที่จังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมากว่า10วันแล้วเนี่ยประเด็นที่สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจก็คือข้าราชการ10คนที่ถูกจับกลุ่มมีการดำเนินคดีอย่างไรและจะสาวถึงตัวการใหญ่หรือไม่ก็ดูเหมือนไม่แน่ใจว่าแจ้งข้อกล่าวหาให้ประกันตัวหรือว่าก็ด้วยความเคารพจริงๆนะเรื่องกรณีการทุจริตสอบเนี่ยเห็นจะมีอยู่ท่านเดียวนะคนเดียวที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณสุดฮะ
1: อ๋อแต่เขาบอกนั่นก็ไฟปลายแถวไปใช่ไหมมันต้องตัวใหญ่กว่านั้น
0: นั่นไงคือถ้าเกิดว่าประเด็นนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วรังใหญ่ที่มีการแก้ไขข้อสอบกันที่นนทบุรีและมีข้าราชการเดินเข้าออกกันจนกระทั่งวันที่ไปก็เจอเนี่ยไอ้ตรงนี้ดูเหมือนจะกันตัวไว้ไหมหรือว่าเพื่อที่จะหรือกำลังอยู่ในระหว่างกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าตรงนั้นเนี่ยอย่างที่ประธานกรรมการปปช.บอกว่าสื่อก็สงสัยประชาชนก็สนใจว่าทั้ง10คนนั่นน่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรมันก็เลยเป็นประเด็นที่อย่างที่เขาสนใจทีนี้มีอีกอันหนึ่งนะที่ออกมาเมื่อวาน
1: ครับ
0: ซึ่งเปิดชื่อเปิดแท้เปิดหน้าเปิดอะไรก็หมดแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมือง
1: นายกิจเนี่ย
0: ในชื่อกิจนะแต่สื่อก็บอกกิจกับส้มนะกิจกับส้ม
1: ตอนนี้กิจก็โยนในส้ม
0: ก็คือพงศกรเสาทนหรือกิจ
1: ครับ
0: นะเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดขอนแก่นล่าสุดนะสังกัดพรรคเพื่อไทยนะก่อนที่จะมาสังกัดพรรคเพื่อไทยก็เคยอยู่กับพรรคอื่นๆมาก่อนหลายพรรคด้วยเหมือนกันและไม่แน่ใจตอนนี้นะจากเพื่อไทยนะจะไปอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรก็เป็นวิถีของนักการเมืองนะครับทีนี้วันนี้นะครับนักข่าวเขาก็ถามประเด็นของพงศกรเสาทนหรือกฤษนี่แหละที่ได้พาดพิงถึงคณะกรรมการปปช.
1: ครับ
0: โดยระบุว่าห่วงเวลาเมื่อปี2568นะอันนี้คือประธานปปช.บอกประธานคุณอัศพลบอกตอนนั้นตนยังไม่ได้เป็นคณะกรรมการนี้นะดังนั้นสิ่งที่พาดพิงมาตนก็มีความกังวล2เรื่องคือมีการระบุชื่อและนามสกุลตนจึงได้ให้เจ้าหน้าที่นะคณะกรรมการไปตรวจคนซึ่งชื่อที่ถูกอ้างว่านะเป็นที่ปรึกษากรรมธิการนั้นไม่มีอยู่จริงแต่มีบุคคลที่มีนามสกุลนั้นเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการปปช.สมัยนั้นก็ยังนี้ก็ยังอยู่ทีนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างเพราะว่าเมื่อวานคุณกฤษที่ให้สัมภาษณ์เสมือนหนึ่งว่านะฮะกำลังได้รับมอบหมายนะให้ไปดำเนินการล่อซื้ออะไรประมาณนั้นนะคุณวิสุทธ์ผมเอากระชับสั้นๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประธานกรรมการปปช.บอกว่าที่นายกฤษระบุว่ามีการล่อซื้อยืนยันว่าคณะกรรมการไม่เคยทำเช่นนั้นถือว่าสร้างความเสียหายต่อคณะกรรมการรวมถึงสร้างความเสียหายให้กับสภาด้วยซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สำนักกฎหมายพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลที่พาดพิงและคนที่ทำให้คณะกรรมการและสภาเสียหายเพราะจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าคณะกรรมการและสภากลายเป็นแหล่งเรียกรับผลประโยชน์และแบล็กเมย์ประชาชนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็น่าจะไม่จบไง

0: ง่ายๆก็ยกมือไหว้ขอโทษคุณทรงศักดิ์ทองศรีไป2รอบเมื่อวานแต่บังเอิญมาพาดพิงกรรมธิการปปช.เกี่ยวกับเรื่องล่อซื้อที่ว่านี้ทางนี้เขาก็จะดำเนินการทางกฎหมายด้วยครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับก็ต้องดูว่าในกิจคือตอนนี้ผมว่าก็ต้องเปิดหน้านะไม่เปิดนี้ไม่ได้อะไม่มีที่ยืนนะฮะต้องเปิดหน้าตอนนี้พยายามโยนเผือกร้อนให้คุณส้มนะผมว่าจะบอกอะไรเป็นการล่อซื้อเหรอล่อเอาข้อมูลจากคุณส้มนะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวลองดูว่าคุณส้มเป็นใครแต่ฟังดูก็เป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาแม้จะไม่มีตำแหน่งเหตุผลในทางกระทรวงหรือราชการนะแต่ว่าก็เป็นที่ปรึกษาระดับใหญ่ตัวอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ก็รู้จักสนิทสนมกันกับใครอ่ะกับคุณกฤตนี่แหละแต่ผมไปย้อนดูข่าวเก่าการให้สัมภาษณ์ของคุณกฤตพงศกรตรงนี้นะฮะฟังมันก็แปลงๆดีอยู่นะฮะไปเอาไปจะได้เห็นภาพใหญ่นิดหนึ่งนะครับก็คุณกฤตที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานบางช่วงบางตอนนะ
1: ครับ
0: ส่วนที่ในคลิปดูเหมือนสนิทกันและมีการพูดถึงตัวเลขนะฮะเพราะตนเป็นคนพูดจาเข้ากับคนง่ายน้ำเสียงดูอบอุ่นนะแต่จริงๆเพิ่งรู้จักกันตอนที่มีประเด็นนี้ไม่ได้สนิทกันและไม่ทราบสถานะที่แน่ชัดของคุณส้มแต่ยืนยันว่าคุณส้มมีตัวตนจริงส่วนสาเหตุลึกๆที่ต้องพูดจาลักษณะนั้นในคลิปนะฮะคุณกฤตเนี่ยพงศกรอ้างว่ามีจุดประสงค์บางอย่างเพื่อประโยชน์สาธารณะ
1: ทำตัวเป็นคนดีล่อก็คือว่าคือหวังที่จะพูดง่ายว่าหลอกล่อข้อมูล
0: อ
1: ่ะนะฮะแล้วก็จะได้ข้อมูลไป
0: นะฮะก็แต่กรรมธิการเขาไม่ได้มองเหมือนกับที่คุณกฤตพูดนะว
1: ่
0: าเป็นนั่นคือประโยชน์สาธารณะหรือว่าเป็นประเด็นที่จะทำให้กรรมธิการเสียหายเขาก็เลยจะไปดำเนินการทางกฎหมายทีนี้คุณวิสุทธิ์เหลือเวลาอีกสัก 2-3 นาทีไปต่อที่กรรมธิการแต่ละคณะต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าก็มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบนะฮะและการตรวจสอบดังกล่าวนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีผลใดๆในทางกฎหมาย
1: ครับ
0: นะฮะก็จะสรุปเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีตอนท้ายที่คุณอสุพลนะพูดถึงปมปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็พูดเขาก็บอกถึงข้อเสนอสอสอเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับว่าเอ๊ะนะจะให้ส่วนกลางเข้ามารับผิดชอบแทนไหมคุณอสุพลบอกว่าวันนี้ส่วนกลางก็มีการทุจริตแต่ท้องถิ่นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเท็จจริงเคยปรากฏแล้วที่จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ซึ่งมีการตัดสินจำคุกนายกอบต.ดังนั้นไม่ว่าจะจัดสอบที่ไหนหากมาตรการหรือกระบวนการไม่ดีก็มีการทุจริตเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีว่าจะป้องกันอย่างไรขอให้ไปดูเทียบกับการสอบเนติบัณฑิตอัยการหรือผู้พิพากษาทำไมเขาถึงไม่มีการทุจริตเราจึงต้องถือโอกาสนี้ในการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดสอบคงน่าจะถึงเวลาไม่ว่าจะต้องมาสังคายนาว่าตรงนั้นก็ทุจริตตรงนี้ก็ทุจริตเพราะฉะนั้นจะทำยังไงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็หลักประกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกก็คงจะต้องไปหาทางออกนะครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็รู้ๆอยู่แล้วว่ามันกระบวนการโกงข้อสอบมีเยอะ
0: ครับ
1: สังคายนาไหมมันควรต้องทำอยู่แล้วแต่ประเด็นคือถ้าจะสังเกตนาอย่างที่คุณมนตรีว่าเนี่ยนะคนที่ยกเครื่องเรื่องนี้เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเราไม่อาจที่จะไปคิดจะนั้นได้ถูกไหมนะเราจะมีเรื่องอื่นในเรื่องเอ๊ะเคยมีเรื่องของคุณชัยชนกที่บอกว่ามีคนมาติดสินบนอ่ะ
0: โอ้ตั้งหลายเป็นพันล้านนะตอนนั้น
1: 40ล้านบาทอ่ะ
0: โอ้40ล้าน
1: ทีแรกเราฟังดูให้มันจริงหรือเปล่าตอนนั้นปรากฏว่าก็คนที่คนมาช่วยยืนยันนั่นคือว่าคุณรังสิมันโรมบอกว่าจริงนะมีคนเสนอสินบน40ล้านบาทให้กับคุณชัยชนกนะฮะคำถามคือทำไมไม่ดำเนินการสักทีนึงทั้งที่คนเนี่ยเสนอสินบนให้กับ รัฐมนตรีดีอีรัฐมนตรีก็รู้ว่าเป็นใครคนที่เสนอก็รู้ว่าเป็นใครทำไมเงียบเป็นรัฐมนตรีแล้วยังเงียบได้ไงมันมีข้อสงสัยว่า
0: แจ้งความไปแล้วมั้งแล้วก็ให้ไฟให้กระบวนการเขาจัดการหรือเปล่า
1: คำถามของคุณรังสิมันก็คือไอ้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสองหน่วยงานไม่ยอมดำเนินการเลยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรา
0: คุณที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อนะครับพักกันครู่เดียวครับ
1: สักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพพระทุดงไว้ในพระอนุเคราะห์จากกรณีเกิดเหตุเด็กชายวัย11ปีแอบขโมยรถกระบะของทางบ้านออกไปขับจนเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนขบวนพระทุดงบริเวณริมถนนบ้านนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์ถูกรถชนมรณภาพ8รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปสำนักงานเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติความว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุถึงพูดถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ที่ถึงมรณภาพทุกรูปนายกรัฐมนตรีมองตั้งวีระนั่งกรรมธิการงบประมาณ70มองเป็นเรื่องดีได้คนมีประสบการณ์กล้าวิจารณ์ช่วยรักษาประโยชน์ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีชื่อของนายวีระธีรภัทรานนท์เป็นกรรมการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ตนไม่ต้องเห็นชอบอะไรเพราะเป็นเรื่องของสภาหากสภาเสนออะไรแล้วมีมติรับรองก็ต้องเป็นไปตามนั้นส่วนจะช่วยชี้แจงเรื่องงบประมาณของรัฐบาลได้ดีขึ้นหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาจารย์วีระเป็นคนที่มีประสบการณ์และเข้ามาด้วยกระบวนการทางสภาส่วนตนเป็นฝ่ายบริหารมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหากได้คนมีประสบการณ์กล้าพูดมีความรู้และกล้าวิพากษ์วิจารณ์จะได้ช่วยรักษาประโยชน์ของชาติพบตร.บินด่วนลงใต้ติดตามความคืบหน้าป่วนใต้ระเบิดปั๊มน้ำมันเน้นการข่าวพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าคดีความมั่นคงโดยเฉพาะกรณีเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหัวหน้าหน่วยกำลังในพื้นที่เพื่อปรับแผนยุทธการและมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่พลตำรวจเอกกิตรพันธ์เพชรได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าในส่วนของงานสืบสวนสอบสวนได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะนี้การสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากโดยเจ้าหน้าที่เริ่มทราบข้อมูลสำคัญทั้งจำนวนผู้ก่อเหตุอาวุธที่ใช้ในการลงมือรวมถึงพฤติการและวิธีการที่คนร้ายใช้แล้วอย่างไรก็ตามคดีในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-5000

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาว่ากันต่อนะครับคุณวิสุทธ์ครับในชั่วโมงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธ์เมื่อสักครู่ดูเหมือนจะยังค้างคาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของ
5: สินบน
4: กรณีสินบน
5: 40ล้านบาท
4: นะคือ
5: ตอนนี
4: ้เป็นไงครับเปิดชื่อออกมาแล้วเหรอครับตอนนี้ครับ
5: เปิดชื่อมาแล้วก็จะรู้ว่ามีคนตอนนั้นคุณชัยชลกเป็นคนเปิดเองไงว่า
4: ครับ
5: มีคนมาเสนอสินบน40ล้านบาทพูดตรงตอนเป็นข่าวผมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเอ๊ะสร้างเรตติ้งเรียกเรตติ้งตัวเองหรือเปล่าประมาณนี้นะแต่ว่าก็วันนี้ที่ทางคุณรังสิมันต์โรมเขาประชุมกรรมาธิการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนนะครับ
4: ครับ
5: ก็บอกว่าตอนนี้ชัดเจนนะครับว่ามีจริงนะเสนอเงิน40ล้านบาทแลกครับไม่ดำเนินคดีเรื่องเว็บไซต์พนันออนไลน์ 4,000 แห่ง
4: โอ้โห
5: เอาคิดง่ายๆครับคนเสนอชื่อนายคิวเสนอผ่านให้คุณชัยนรงค์บอกว่าเอาไปเลยนะ 100,000 บาทต่อ1 URL ก็คือ4ประแห่งเอาไปเลย40ล้าน
4: ครับ
5: นัดเจอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ยังโชคดีคุณนกชัยชนกปฏิเสธครับ
4: ครับ
5: นอกจากปฏิเสธนะเก็บไปแจ้งความตำรวจด้วยแต่ปรากฏว่าเอาว่าหลังนั้นพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำที่เกี่ยวข้อง 3-4 รายแต่ว่าไม่มีการออกหมายเรียกในคิวเข้าให้ปากคำนะฮะแล้วก็เรื่องนี้คุณชัยคุณรังสิมันต์เปิดเผยเองนะครับว่ารู้ตัวละคนที่นำเรื่องสินบนไปบอกคุณชัยชนกเนี่ยคือชอชิงชอชิงเป็นผู้ช่วยสสจังหวัดอยุธยาและอีกคนหนึ่งไม่ใช่อื่นไกลฮะวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์
4: อ้าวรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยปัจจุบัน
5: ตอนนั้นเป็นสสสตูลเป็นคนนำข้อความไปบอกคุณนกชัยชนกนะแล้วก็ประเด็นนี้ก็คือถามว่าทำไมเรื่องมันยังเงียบหายหรือว่าจะมีการสมคบกันใช้องค์กรที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะปิดเรื่องเงียบหรือเปล่านะเพราะว่าคุณรังสิมันต์บอกว่าอย่างนี้ครับคดีนี้ตำรวจสอบสวนกลางควรต้องส่งเรื่องให้กับปปง.
4: ครับ
5: แต่ไม่ส่งนะแล้วตอนนี้เนี่ยตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าหน่วยงานของสอบสวนกลางเนี่ยไม่มีอำนาจในการสอบสวนคดีพนันออนไลน์ครับแต่เป็นอำนาจของตำรวจไซเบอร์โยนไปละแล้วจากการสอบตอนนี้เพิ่งรู้ว่ามีการส่งมอบข้อมูลให้กับตำรวจไซเบอร์เนี่ยวันที่1กรกฎาคมครับเพิ่งส่งนะก็เลยกังวลนะเดี๋ยวจะมีการใช้กลไกองค์กรที่มีอำนาจในการทำให้คดียุติลงหรือเปล่านะที่สำคัญก็คือว่าคุณชัยชนกเองเป็นเจ้าของเรื่องเป็นคนเปิดเผยเป็นคนไปแจ้งตำรวจเป็นรัฐมนตรีดีอีเงียบตัวเองถูกให้สินบนเนี่ยไม่ขยับเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะก็วันที่ต้องทางกรรมธิการมากระทุ้งว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่นะคนที่ถูกเสนอเงินไม่ทำอะไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่เดินหน้าแต่ว่าตัวตนมีแล้วว่าให้จริงแล้วก็เสนอผ่านใครด้วยนะฮะนี่ก็น่าสนใจนะเป็นถึงรัฐมนตรีแล้วเป็นถึงเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีลูกเทพคนหนึ่งอ่ะอยู่ในสายตานะฮะก็
4: อย่างน้อยผมขออภัยคุณวิสุทธ์นะเชื่อว่าคุณรังสิมันต์โรมนะครับในฐานะประธานกรรมธิการคณะนี้ที่ออกมาส่งสัญญาณวันนี
5: ้ครับ
4: เสมือนหนึ่งต้องการที่จะบอกว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะฮะและถ้ายังไม่ดำเนินการเนี่ยแสดงว่าตลอดเวลา30 ว่าวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะทางคณะกรรมการเนี่ยถ้าดูจากข่าวเนี่ยมีโอกาสสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม3ถึง4ราย
5: ครับ
4: นะแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีการคือตอนนี้สอบไปแล้ว 3-4 รายแสดงว่ามีข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณรังสิมันบอกว่านะตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงต่อคณะกรรมการว่าสาเหตุที่ไม่ออกหมายเรียกนายคิวนะเนื่องจากเกรงว่านายคิวจะไม่เดินทางมาพบเจ้าหน้าที
5: ่ oh.
4: นะบุคคลที่นำเรื่องสินบนไปบอกนายชนกก็อย่างที่คุณวิสุทธ
5: ์
4: ก็ออกถ้าไม่มาก็ออกหมายจับ
5: ตอนเองไม่ต้องกลัวก็ไม่มา
4: ก็แปลกดีนะฮะและอีกช่วงหนึ่งนะคุณรังสิมันเองก็บอกว่าตำรวจสอบสวนกลางให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคณะกรรมการว่านายคิวเคยมีพฤติการจ่ายเงินสินบนให้กับกระทรวงดีอีมาตั้งแต่ก่อนที่นายชัยชนกจะเข้ารับตำแหน่งแต่กลับไม่มีการดำเนินคดีหรือออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานรัฐใดๆคดีลักษณะนี้ตำรวจสอบสวนกลางส่งเรื่องให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางเงินควบคู่ไปด้วยแต่ปัจจุบันตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าหน่วยงานไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนคดีเว็บไซต์เว็บพนันออนไลน์ซึ่งเป็นขอบเขตอำนาจของตำรวจไซเบอร์และเพิ่งมีการส่งมอบข้อมูลคดีให้ตำรวจไซเบอร์เมื่อวานนี้คือ1กรกฎาคม
5: ครับ
4: อาจมีขบวนการใช้กลไกองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายเพื่อทำให้คดีนี้ยุติลงนะโดยตั้งข้อสังเกตถึงความบกพร่องใน2ส่วนหลักได้แก่กระบวนการสอบสวนภายในของกระทรวงดีอีไม่เคยเรียกตัวนายดิวมาให้ข้อมูลนายคิวนะฮะซึ่งเป็นความรับผิดชอบของนายชัยชนกและความบกพร่องในชั้นพนักงานสอบสวนของตำรวจวันนี้มีตัวตนนะนะแต่ก็ดูเหมือนจะยังโยนกลองกันว่าต้องตรงนั้นต้องตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะพอๆกับที่ในช่วงแรกที่นะที่ร้านค้าเข้าไปร้องเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนร้านค้าที่จะใช้โครงการ60-40นะปรากฏว่าไปร้องจำได้ไหมคุณที่สุดผมคุยคุณที่สุดหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยเขาไปร้องที่กระทรวงพาณิชย
5: ์ครับ
4: กระทรวงพาณิชย์ก็รับไว้แต่แจ้งกลับเขาไปว่านะร้องผิดที่ต้องไปร้องที่กระทรวงการคลังเพราะกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องนี้
5: อันนี้มันอาจจะไม่เหมือนคล้ายๆนะเวลาเกิดไปที่โรงพักกับโรงพักผมไม่ใช่ต้องไปโรงพักโน้นผมต้องบอกว่าไม่ใช่ยิ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุนะมันแย่งกันที่ไม่เป็นเจ้าของคดี
4: ครับก็แปลกเรื่องนี้คงจะต้องตามดูกันต่อนะครับว่ากรรมาธิการคงจะไม่จบและดูเหมือนมีการเปิดชื่อนายย่อฉอฉิงที่ว่าและชื่อเต็มๆก็คือคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเดี๋ยวท่านก็คงจะต้องออกมา
5: แจ้งหน่อยครับ
4: เพราะว่าคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยดูเหมือนบางช่วงบางตอนเนี่ยตั้งเป็นประเด็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของคุณวรสิทธิ์นี่แหละนะครับว่าเป็นการกระทำในฐานะผู้สื่อสาร
5: ครับ
4: เพื่อเสนอสินบนหรือเพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ทราบเนื่องจากนายวรสิทธิ์ไม่ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีใดๆแม้เวลาจะผ่านไปก็คือเป็นคนไปแจ้งเรื่องนะไม่รู้ว่าไปแจ้งในฐานะอะไรนี่คือข้อสงสัยของคุณรังสิมันต์โรมครับคุณดิสุทธิ์ครับ
5: กับแม้เวลาจะผ่านไปนะแต่ไม่คืบหน้าจากฝ่ายจากคุณมนตรีมากกว่าว่าแม้เวลาจะมาถึงขนาดนี้เนี่ยคนจะบอกว่าสองนอร้าวรึกแตกกันเรียบร้อยวันนี้คุณทีมก็รอคุณมนตรีเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นายกถึงมาการันตีว่าไม่มีนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเกินหน่อยนะฮะคุณอนุทินบอกว่าที่วันนี้เจอคำถามเนี่ยนะครับเรื่องนี้นายกบอกว่างี้ครับเรื่องกระแสรอยร้าวสองนอนหนูของภูมิใจไทยเนี่ยเอ้าเลขาธิการพรรคตอบไปแล้วไง เป็นเรื่องนกกับเนเรื่องพ่อกับลูกซึ่งคุณมนตรีบอกมุกแป๊กอ่ะวันนี้เกิดบอกตอบไปแล้วนะครับตอบไปแล้วนะฮะแล้วถามต่อเรื่องหนูกับเนคุณมนตรีเล่าให้ฟังดีตกลงคุณท่านนายก
4: คือนายกเนี่ยผมนะดูจากประโยคใหญ่ทั้งหมดแล้วนะก็ตอบคำถามสื่อด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายพอสมควร
5: ครับ
4: นะก็เอาละครับก็ถือว่าเป็นนักการเมืองอยู่ในสนามมานานนะฮะ20กว่าปีนะ
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าชั่วโมงบินสูงมากถ้าไปเทียบกับคุณชัยชนกแล้วก็ต้องบอกว่านะก็แตกต่างกันคุณชัยชนกก็ด้วยความเคารพที่จะพูดถึงท่านอีกท่านหนึ่งก็ไม่ต่างจากคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเม
5: ื่
4: อ20ปีที่แล้วอีกเหมือนกัน
5: ใช่
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์
5: เจ้าของวลีพุทโธเนี่ย
4: ฉันใดก็ฉันนั้นแต่กล่าวสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยมีทั้งลูกล่อลูกชนแล้วก็ครบเครื่องนะครับก็หลังจากที่ตอบคำพูดที่คุณวิสุทธ์เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะนักข่าวก็ยังถามกลับว่าแล้วหนูกับเนเป็นอย่างไรนะท่านนายกก็ตอบว่าไม่ต้องห่วงแล้วก็ถามกลับว่าทำไมต้องสงสัยนะผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าต้องการให้ท่านนายกอธิบายให้ชัดก่อนที่นายกจะบอกว่าไม่เห็นต้องอธิบายอะไรเลยและสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินกับอนุวินอยู่แล้วขออย่าใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่องผ่อนคลายไหมฮะเนวินเนทิน
5: อนุวิน
4: คือจริงๆต้องบอกว่าโอ้ท่านนายกคิดได้นะสื่อก็ยัง
5: ลืมไปแล้ว
4: ซึ่งผมคิดเร็วๆนะคุณที่สุดเดี๋ยวจะต้องมีมุมเนี้ยที่การ์ตูนน่ะการ์ตูนนิสในหนังสือพิมพ์อ่ะเขาก็จะต้องเอาไปถ่ายทอดเป็นลายเส้น
5: ครับ
4: นะฮะเพื่อให้เห็นว่าสองคนน่ะรวมร่างอยู่ในร่างเดียวกันเนี่ยนะคนนี้คือเนวินคนนี้ขออภัยคนนี้คือเนทินอีกคนคืออนุวิน
5: อนุวินนะ
4: เดี๋ยวอาจจะได้เห็นนะ
5: แต่นายกบอกว่าอย่าใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่องต้องเรียนท่านนายกว่าเรื่องนี้คนสนใจมาก
4: คือ
5: แล้วคนเชื่อว่า
4: ท่านจะไม่เป็นเรื่องได้ยังไงอ่ะคุณวิสุทธิ์นะก็อย่างกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคนเนาะก็มองว่ามันเป็นเหมือนสมรภูมิเป็นสงครามตัวแทนนะถ้าพูดแบบแรงๆก็อย่างนี้มันเริ่มต้นมาจากกรณีรองซีฟู้ดเรื่องของประเด็นการจัดระเบียบภูเก็ตจนกระทั่งนำไปสู่การโต้ตอบกันในทางไลน์และนายกเองก็เรียกประชุมนะฮะแล้วเอาไลน์นั้นมาบอกผมอ่านหมดแล้วเป็นไปได้ยังไงรองผู้ว่าที่ไหนจะมาย้ายผู้ว่าได
5: ้อ
4: ่านหมดทำได้ไหมวันนั้นนะครับ
5: จับได้
4: แล้วคืนนั้นก็มีการ
5: ย้ายรองผู้ว่า
4: ย้ายนะรองซีฟู้ดนะ
5: ครับ
4: สองคนไปหมดเลย
5: ครับไปได้ดีด้วยไปได้ดีด้วยไปอยู่ไปอยู่ใกล้ๆนครศรีธรรมราชนครใหญ่กว่าน
4: ะแล้วรุ่งเช้าปรากฏว่ามีการประชุมครม.นะหลังการประชุมครม.ไม่มีใครเอ๊ะอะไรเนี่ยนะปรากฏว่ามีวาระจรนะย้ายผู้ว่าด้วย
5: ย้ายผู้ว่าเลย
4: นะและย้ายผู้ว่านั้นเนี่ยนักข่าวเขาก็ไปสืบสอบตอนแรกเนี่ยจะไปเข้ากลุ่มเลยนะ
5: ครับ
4: แต่ระดับท่านเนี่ยซึ่งตอนหลังท่านไปรอส่งนายกขึ้นเครื่องนะไปกอดกันที่สนามบินเรียกพี่เรียกน้องเห็นภาพไหมฮะนะน้องมาอยู่กับพี่นะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าขึ้นเป็นรองปลัดนะซึ่งก็ไปอยู่ในจุดที่ไม่ใช่จุดที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะไปอีกที่หนึ่งแต่ไม่ใช่นะฮะอันนั้นคือเริ่มต้นจากจุดนั้นจนกระทั่งมาถึงกรณีที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราได้เห็นนะการโต้ตอบกันระหว่างปลัดจังหวัดกับอธิบดีกรมการปกครองนะฮะแล้วก็ไม่รู้นะโต้ตอบกันผ่านสื่อจนกระทั่งพอครบ30วันแล้วส่งกลับไปง่าย
5: ๆแล้วทำไมง่ายเหลือเกิน
4: พอส่งกลับไปยังไม่ได้นอนข้ามคืนเลยป
5: ี
4: 2อ่ะเข้าร่วมเลย
5: คร
4: ับ นี่ไงคุณวิสุทธิ์มันก็เลยได้เห็นถึงร่องรอยนะครับว่ามันมี ปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าลำพังรองผู้ว่าอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่ถึงขั้นจะมีฤทธิ์มีเดชอะไรมากมายอย่างที่เป็นข่าวนั่นก็แสดงว่ามันก็จะต้องมีแขวนหลวงพ่อนะฮะต่างคนต่างก็ขังด้วยกันทั้งคู่แล้วนะถ้ามองต่อภาพไปเห็นภาพอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคุณพิพัฒน์เนี่ยท่านก็ย้ำมาตลอดว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ดูเหมือนเนี่ยตั้งแต่กรณีสบก.เรื่องของน้ำมันเนี่ยน้ำมันหายน้ำมันไม่หายน้ำมันไปไหนนะก็จากน้ำมันจนกระทั่งมาถึงแลนด์บริดจ์นะฮะซึ่งเมื่อวานท่านก็ถือว่าปิดจบได้สวยก็คือไปเคลียร์ม็อบแลนด์บริดจ์นะฮะแล้วก็ส่งกลับบ้านไป
5: ถึงน่าสนใจนะคุณพิพัฒน์เนี่ยเป็นคนจุดประเด็นเรื่องแลนด์บริดจ์ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วพอมาเป็นเนี่ยก็ยืนยันจะเดินหน้าทั้งที่ไม่ได้บรรจุในนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นคนที่สั่งดันนะอยู่ๆคุณพิพัฒน์เนี่ยบอกชะลอโครงการไปก่อนก็มีคำถามว่าคุณพิพัฒน์ทำไมมาแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการชะลอหรือว่ามีสัญญาณจากใครหรือเปล่า
4: คือก่อนที่ท่านจะมาหย่าศึกนั้นเนี่ยก็นายกให้รองนายกเอกนิติเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะศึกษาเรื่องนี
5: ้ครับ
4: โครงการแลนด์บริดจ์ก็คือชะลอเอาไว้พักเอาไว้นะกล่าวสำหรับเฉพาะท่านพิพัฒน์เนี่ยนะไปถึงเรื่องคำสั่งเปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้รองนายกและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทำหน้าที่นะแทนนายกรัฐมนตรีกรณี EEC อีกนะจนกระทั่งโยงมาถึงรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะเรียบก็ถูกสายตาคอการเมืองมองว่ามันน่าจะไม่ปกตินะนี่คือจะใช่หรือไม่ใช่แต่สื่อเขาก็ต่อภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายกบอกว่าไม่ใส่ใจเรื่อง
5: ไม่เป็นเรื่อง
4: ก็ไม่รู้ว่าในสายตาท่านนายกอาจจะมองแบบนั้นแต่เหยี่ยวข่าวคอการเมืองเขามองเห็นว่ามันไม่ธรรมดา
5: เรื่องจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเอาตรงๆผมว่าไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือคนทั่วไปนี่แล้วคนก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วว่าไม่มีการแตกกันเพราะว่าลูกทำหลายอย่างมันฟ้องจากคุณมนตรีพูดแล้วนะคือผมว่ามันมีหลายเรื่องอ่ะคดีอย่างตรงใหญ่ๆหลายเรื่องกันนะที่เขาบอกว่ามันเหมือนกับไม่อะไรนะสมูทแอสเซลเหมือนการบินไทยอ่ะใช่ป่ะมันมีร่องรอยเลื่อนอะไรอยู่เหมือนกันอันเรื่องนี้ผมว่าแน่นอนอ่ะผมเข้าใจนะต้องพูดอย่างเงี้ยคุณพิพัฒน์ก็ต้องพูดอย่างเงี้ยคุณชัยนก็ต้องพูดอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมันต้องพิสูจน
4: ์เขาจะบอกว่าคือปล่อยมุกเหมือนคุณชัยชนกก็ได้ยอมรับว่ามีปัญหากันจริงนะฮะโดยเฉพาะ2นอนอชัยชนกกับ นอเนวินนะพอเห็นอย่างเนี้ยนะและนอกับพอก็มีปัญหากัน
5: นอก็พอที่คุณพิพากษาภรรยาเนี่ยนาที
4: คือผมเนี่ยไม่รู้ใครคิดมุกนี้ขึ้นมานะนะก็เอาก็เป็นเรื่องที่ท่านออกมาสื่อสารเพื่อให้ผ่อนคลายแต่นายกวันนี้ก็ด้วยความที่เพดานบินสูงอีกระดับหนึ่งนะก็ออกมาสื่อสารแบบนี้แต่ส่วนข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยมันก็จะได้เห็นจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ว่ามันจะทำความเข้าใจกันได้แล้วจบหรือว่าจะมีแรงกระเพื่อมอันใดต่ออีกเพราะมันดูเหมือนจะอยู่ในภาวะที่ถ้าใช้ภาษาหรูหราสักหน่อยเนี่ยก็เป็นภาวะที่กำลังเผชิญมรสุมโลหิตนะครับคุณพิสุทธ
5: ิ์ครับก็ไม่ได้ผ่อนคลายหรอกคือหมายว่าแม้นายกจะมีการชี้แจงตอบนักข่าวแบบผ่อนคลายแต่เรื่องนี้ผมว่ามันซีเรียสแล้วมันก็เป็นเรื่องที่นำมาถึงความปัญหาใหญ่เหมือนกันนะ
4: ครับ
5: นะฮะแล้วถ้าโยกันเนี่ยคนก็แผดคนที่คนมองพฤติคนมองนี้นะท่านปลัดอันสิทธ์อ่ะเวลาแถลงข่าวหรือไปไหนก็เดินตามนายกรัฐมนตรีใช่ไห
4: ม
5: ซึ่งคนก็บอกว่าทำไมตัวติดกันเลยทำไมไม่ไปนั่งกระทรวงมหาดไทยเอ๊ะเป็นปลัดมหาไทยทำไมอยู่แถวทำเนียบทำไมนายกอยู่ที่ไหนท่านปลัดอยู่ที่นั่นเนี่ย ก็มีคนเข้าวิจารณ
4: ์
5: วันนี้ท่านปลัดมาสายสารสิทธิ์บอกว่าได้ยินนะเดี๋ยวขอแถลงซะเลยก็ชี้แจงอย่างนี้ครับที่บอกว่าใกล้ชิดเนี่ยเพราะว่างี้เพราะเข้าไปพบเพื่อรับคำสั่งเป็นหน้าที่ตามระบบราชการต้องเข้าใจตามนี้นะครับว่าปลัดมหาไทยมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อนโยบายจากนายกไปสู่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วถ้าเกิดปลัดไม่มารับคำสั่งเพื่อถ่ายทอดโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายแก่ราชการครับนะ
4: ครับ
5: โอเคไหมอธิบายโอเคไหมคุณมนตรี
4: ก็เข้าใจได้อยู่ครับท่านต้องมาที่ทำเนียบเพราะรัฐมนตรีมหาไทยอยู่ที่ทำเนียบ
5: อ๋อต้องมาตามอ๋อต้องมาติดตามท่านรัฐมนตรีท่านอธิบายพอได้อยู
4: ่
5: จะมานั่งช่วยล่ะ
4: จะมานั่งอยู่ที่มหาไทยแล้วบอกว่าที่ทำงานผมอยู่ที่ตรงนี
5: ้ค่ะ
4: ท่านเป็นรัฐมนตรีมหาไทยถ้าจะมาสั่งผมก็ต้องมาที่กระทรวงได้ไหมครับคุณที่สุดครับ
5: ก็พอได้นะแต่ดูสีข้างหน่อย
4: พอได้
5: แต่จะ
4: ทำให้คนที่พูดอย่างนี้อยู่ยากอ่ะคุณที่สุด
5: นี่ก็แต่ว่าท่านก็รับรู้ถึงกระแสการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันนะท่านอันสิทธิ์นะท่านนี้ตอนที่มาแถลงเมื่อวันตอนที่ก่อนเมื่อที่เรื่องภรรยาใช่ไหมเขาก็ไปโยงเยอะอยู่นะครับก็นั่นแหละการทำงานต่างแต่ละก็เรื่องไงการแถลงการทำงานข้าราชการระดับสูงก็แล้วแต่ผู้ว่าบัญชาด้วยนะว่าชอบแบบไหน
4: ก็แหมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีท่านก็พูดจาชัดเจนอยู่แล้ว
5: ก็แล้วแต่นะคือรัฐมนตรีบางคนก็ประกาศเลยนะว่าไปถึงไหนต้องพบปลัดหรืออธิบดีถ้าไม่อยู่นั่นไม่ได้กับมีรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการก็สั่งเลยนะว่าไม่ต้องมาตามผมไปทำงานตัวให้ดีที่สุดนะฮะแต่ก็มีบางประเภทนะก็บอกว่าไม่ต้องมาติดตามแต่ว่าม
4: ีอะไรให้ไปทำ
5: แต่ถ้าเกิดไม่เห็นหน้าเดี๋ยวมีเรื่อง
4: คุณที่สุด
5: ครับ
4: ถ้าแบบนี้ต้องคิดหลายชั้นนะ
5: คิดหลายชั้น
4: ถ้ามาตรงๆเอ้าก็พูดอย่างนี้เนี่ยเข้าทางเลยไม่ไปเลยทีนี้ได้ไปสมใจเลยทีนี้
5: ได้ไปเห็นไหมล่ะได้เด้งไปนะฮะเราต้องพักก่อนใช่ไหมครับ
4: พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากัน
5: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัย
7: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
9: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: ในช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นวันนี้ครับคุณวิสุทธิ์กลับ
5: ครับ
4: คุณสุทธิชัยจะพาโอ้โหนะเรื่องความมั่งคั่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันโดนัลด์ทรัมป
5: ์ก็รวยอยู่แล้ว
4: ถ้าจะคือไม่ได้สงสัยว่ารวยอยู่แล้ว
5: แต่รวยยังไง
4: ทีนี้คุณสุทธิชัยเนี่ยบอกว่าโอ้เอกสารรายงานทรัพย์สินส่วนตัวของท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ย
5: เยอะ
4: ความยาว927หน้าซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับทรัพย์สินของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนนะมี11หน้า
5: ต่างกันเยอะนะ
4: แตกต่างกันอย่างไรและมีเนื้อหารายละเอียดโดยเฉพาะบางเรื่องที่ทำเองเนี่ยท่านไม่ได้ค่อยศรัทธาไม่ได้ค่อยอะไรมากมายนักแต่ในทรัพย์สินบัญชีที่แสดงกลับกลายเป็นมีเรื่องบิตคอยน์นะอยู่มากมายทั้งที่ว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
5: ทำก็ไม่เอาดิ
4: ไม่เอาแต่ปรากฏว่าในเอกสารนั้นน่ะ
5: มี
4: เรื่องของคริปโตเคอเรนซีอะไรนี
5: ้
4: นะศรัทธาแอบศรัทธาอยู่ลึกๆด้วย
5: นะ
4: ไปดูในติดตามในช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นครับ
5: ครับ
2: สายตรงสุดที่ชัยหยุ่น
15: เอกสารทางการรายงานทรัพย์สินส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาแล้วครับ927หน้าเป็นทรัพย์สินประจำปี2025ของทรัมป์และรวยจากคริปโตเคอเรนซีครับนี่คือประธานาธิบดีดิจิทัลและนี่คือการเปลี่ยนจากจุดยืนที่ทรัมป์เคยบอกว่าบิตคอยน์นั้นเป็นเรื่องหลอกลวงวันนี้กลายเป็นใช้คริปโตเคอเรนซีเป็นนโยบายหลักรายงาน927หน้านี้น่าตกใจนะครับยุคของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนต้องรายงานทรัพย์สินประจำปีรายงานของไบเดนมี11หน้าแต่ของทรัมป์มี927หน้าครับเห็นชัดเจนเลยนะครับว่านี่คือความแตกต่างของความมั่งคั่งของสองประธานาธิบดีปรากฏว่ารายงานนี้บอกว่าทรัมป์สามารถทำกำไรจากคริปโตเคอเรนซีปีที่แล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์ครับเป็นเงินไทยก็ 33,000 ล้านบาทแค่ปีแรกที่กลับมาในตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2024ปีนั้นทำกำไรจากคริปโตเคอเรนซี600ล้านผ่านมาปีหนึ่ง 1,000 ล้านการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเป็นการวางหมากทางการเมืองที่ค่อนข้างแยบยลตั้งแต่ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีไปจนถึงการแต่งตั้งนายพอลเอ็ดกินส์พอลเอ็ดกินส์ที่ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรวงการคริปโตเคอเรนซีโดยที่พอลเอ็ดกินส์ได้เป็น ประธาน SEC SEC ก็คือกลต.ไปเป็นประธานกลต.เมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วเพื่อให้ดำเนินนโยบายเปลี่ยนทิศทางการกำกับดูแลจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีมาสนับสนุนอย่างเต็มตัวครับ เพราะว่ารองโฆษกทำเนียบขาวแอนนาเคลลี่บอกท่านประธานาธิบดีภูมิใจที่ได้ทำให้สหรัฐเป็นเมืองหลวงแห่งคริปโตของโลกทั้งท่านประธานาธิบดีและครอบครัวไม่เคยและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆแต่นี่มีคนตั้งคำถามครับว่าคำว่า conflict of interest หรือความขัดแย้งผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์นี่มันชัดยิ่งกว่าชัดไม่ใช่หรือรายได้อ่านจากรายงานนี้บอกว่าสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดไม่ใช่ตัวเลขรวมครับแต่มันคือลักษณะของรายได้ทรัมป์กำลังขยับจากการบริหารสินทรัพย์ที่จับต้องได้และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานสูงเช่นมีสนามกอล์ฟมีรีสอร์ทมาราลาโกทั้งหมดนี้มีกำไรมีรายได้แต่ค่าใช้จ่ายมันสูงรายงานนี้บอกว่าสนามกอล์ฟและสโมสรมาราลาโกนั้นปีที่แล้วรายได้77ล้านเหรียญและ รีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งโดโรที่ฟลอริดารายได้122ล้านเหรียญแต่ทรัพย์สินเหล่านี้ต้องแลกมาด้วยค่าบำรุงรักษามหาศาลครับต่างจากแหล่งรายได้ใหม่แหล่งรายได้ใหม่นี่ไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องมีค่าบำรุงรักษาอะไรเลยเช่นค่าลิขสิทธิ์มีมครับทรัมป์มีมคอยน์ทรัมป์ออกเป็นเหรียญมีมรูปตัวเองสร้างรายได้635ล้านเหรียญครับมันน่าตกใจไหมเพราะว่าหลังจากที่ออกเหรียญมาพักหนึ่งปรากฏว่ามูลค่าเหรียญก็ดิ่งเหวทันทีที่ทรัมป์รับตำแหน่งรอบนี้แต่ทรัมป์คงมีวิธีว่าช่วงขาขึ้นให้รีบตักดังนั้นมีตัวเลขว่าได้รายได้จากเหรียญที่เป็นมีมของทรัมป์นั้น635เหรียญบริษัทคริปโตชื่อ World Liberty Financial บริหารโดยลูกชายครับลูกชายของทรัมป์ร่วมกันกับลูกชายของสตีฟวิตคอฟสตีฟวิตคอฟเป็นใครสตีฟวิตคอฟใครติดตามข่าวสงครามอิหร่านคงรู้ว่าเขาคือทูตพิเศษส่วนตัวของทรัมป์ในการเจรจาสันติภาพแต่ปรากฏว่าลูกชายของทรัมป์ลูกชายของสตีฟวิตคอฟบริหารบริษัท World Liberty Financial ธุรกิจคริปโตทำรายได้กว่า500ล้านเหรียญครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าแบรนด์ของทรัมป์ในรูปแบบดิจิทัลเนี่ยกำลังกลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินที่ทรงพลังกว่าอาคารสำนักงานหรือสนามกอล์ฟที่เป็นภาพจำเดิมของทรัมป์ด้วยซ้ำไปฉะนั้นความร่ำรวยจึงทำให้ผู้คนต้องหันมามองว่าเอ๊ะเป็นประธานาธิบดีนี่แยกไม่ถูกหรือระหว่างอาณาจักรส่วนตัวทางธุรกิจกับบทบาทหน้าที่ประธานาธิบดีมันไปด้วยกันได้อย่างไรคำถามนี้แน่นอนฝ่ายเดโมแครตคงจะต้องรุกไล่และมีผู้วิจารณ์ทรัมป์มากมายแต่ว่าทรัมป์ตอบคำถามนักข่าวนักข่าวบอกโอ้โหมีคนนินทานะว่าท่านร่ำรวยมากเลยในตำแหน่งนี้ทรัมป์บอกผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้บริหารเองที่ผมรวยเพราะว่าตลาดหุ้นมันดีไงตลาดหุ้นดีทุกคนก็ดีด้วยนี่คือคำอธิบายและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับทรัมป์ยังได้ลิขสิทธิ์จากการค้าเบตเตอร์เลตที่ดูไม่น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวพันกับผู้นำประเทศเช่นนาฬิกาแบรนด์ทรัมป์นาฬิกาแบรนด์ทรัมป์ก็มีนะครับได้รายได้ปีนั้นคือปีที่แล้วเนี่ยตามรายงาน 4.7 ล้านเหรียญแล้วมีคัมภีร์ไบเบิลของทรัมป์ด้วยนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินข่าวแต่มีคัมภีร์ไบเบิลยี่ห้อทรัมป์รุ่นประทับตราพิเศษมีรองเท้าผ้าใบมีน้ำหอมมีกีตาร์ทรัมป์นี่คือโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนทำเนียบขาวกลายเป็นช่องทางการตลาดระดับโลกซึ่งเป็นสิ่งที่นักจริยธรรมกังวลว่าอาจจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อแบรนด์ส่วนตัวด้วยสถานะทางราชการนี่คือประเด็น มิใช่แต่เพียงทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมาเลเนียก็มีแบรนด์ตัวเองครับคือได้รายได้จากข้อตกลงลิขสิทธิ์สารคดี 10.7 ล้านเหรียญขาย NFT คือขายภาพดิจิทัลออนไลน์ได้มาอีก6ล้านเหรียญฉะนั้นบทบาทครอบครัวหมายเลขหนึ่งยุคนี้จึงขยับจากการทำงานแบบการกุศลแบบดั้งเดิมที่อดีตประธานาธิบดีทุกคนของอเมริกาทำกลายมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบนี่ครับนี่คือทรัมป์วันนี้แยกไม่ถูกว่าอะไรคือหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีอะไรคือการสร้างอาณาจักรธุรกิจของตัวเองและของครอบครัวด้วยครับแต่ว่าจากนี้ไปจะมีคนตรวจสอบอะไรมากขึ้นกว่านี้หรือไม่อย่างไรคอยดูกันต่อไป
2: สายตรงสุทธิชัยยุ่น
4: กลับมาว่ากันต่อครับคุณวิสุทธ์ครับนะยังต้องติดตามกันต่อนะส่วนเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะฮะลอกเลียนแบบก็คงจะไม่ได้โดยเฉพาะทรัมป์นั้นเขาเป็นนักธุรกิจมาก่อนนะคุณที่สุดนะเพราะฉะนั้นยิ่งในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับคนก็ยิ่งไปต่อภาพตรงนั้นตรงนี้หุ้นก็ขึ้นตรงนั้นก็นะสารพัดอย่างนะเลยถูกมองว่ามันเชื่อมโยงกับธุรกิจนะไม่ว่าจะใกล้ตัวไกลตัวรอบข้างอย่างไรก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความเห็นนะแต่เรื่องรวยนั้นเนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าร
5: วยจริง
4: รวยจริง
5: รวยจริง
4: ส่วนจะให้ผลว่าผมรวยมาก่อนที่จะเข้าสู่การเมืองนั้นเนี่ยก็อาจจะพูดได้แต่เสร็จแล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่านะมันเพิ่มมาอีกกี่มากน้อยนะครับ
5: ไอ้คุ้นๆนะผมรวยมาก่อนเข้าสู่การเมืองรู้สึก
4: จะมีใครพูดไหมว่าก่อนผมจนมาก่อนเนี่ยอันนี้พูดไม่ได้นะคุณ
5: มีผมรวยก่อนเข้าการเมืองแต่หรือแม้กระทั่งแม่ยายผมรวยเนี่ยมันจะมีประเภทนี้น
4: ะขายที่ดินบ้างอะไรบ้างนะ
5: พระมีพระสมพระขายพระได้นะ
4: วิสุทธ์พูดถึงวกกลับมาที่สภานิดหนึ่ง
5: ค
4: ือไม่ใช่สภาชุดนี้ชุดแรกนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัตินะประเด็นเรื่องของการไปไม่ไปนะมอบหมายแล้วไม่มาม
5: อบแล้วมอบอีก
4: เรื่องของการตอบกระทู้วันนี้เกิดขึ้นอีก
5: มีแล้วใช่ไหม
4: ฮะมีอีกจนกระทั่งประธานโสพลท่านบอกว่าไปบังคับไม่ได้นะเพราะต้องดูว่าพร้อมไม่พร้อมแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอเลื่อนนะถามวันนี้ไม่ได้ก็ต้องเลื่อนไปถามในโอกาสถัดไปท่านถึงขั้นบอกว่าท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกต่อไปอาจจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับการประชุม
5: ครับ
4: ส่วนสาเหตุที่รัฐมนตรีไม่สามารถเข้าตอบกระทู้ก็ไม่ไปก้าวล่วงไม่ได้ว่ามันมีเหตุจำเป็นอย่างไรเพราะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละฝ่ายก็ทุกครั้งอ่ะคนที่เคยอยู่ข้างบนก็เคยอยู่ข้างล่าง
5: ครับ
4: คนที่เคยอยู่ข้างล่างก็ขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารนั่งอยู่ข้างบนแต่เวลาอาจจะมองปัญหาจากในแต่ละจุดนั้นแตกต่างกันแต่บังเอิญว่าพรรคประชาชนทั้งคุณผลิตวัชรศิลป์และคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลก็สมัยนี้เป็นสมัยที่3ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปทำหน้าที่อยู่ข้างบนอาจจะมองจากมุมที่ท่านเห็นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจะทำยังไงกับเรื่องของรัฐมนตรีที่ท่านใช้คำแรงนะฮะใช้คำว่าเลื่อนตอบกระทู้ถามว่ารัฐบาลกำลังหนีสภาในการตรวจสอบเรื่องการหัวสวนะก็นี่แหละคือก็จะเป็นมุมมองจากฝ่ายค้านแต่เสร็จแล้วท่านประธานโสพลเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือไปบังคับไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนนะตอบถามครั้งนี้ไม่ได้ก็ไปถามครั้งถัดไปแต่ถ้าจะเอากันถึงขนาดนั้นต่อไปก็คงจะต้องไปแก้ไขข้อบังคับการประชุมกระมังก็อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นเมื่อสักครู่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกอย่างที่ท่านโสพลบอกแต่มันมีปัญหามาตลอดนะครับคุณสุดครับ
5: คือ ผมมองในแง่ดีคือตอนหลังเนี่ยสภาก็ทำหน้าที่เป็น

0: ถามมาชี้แจงมาตอบกระทู้ไม่ว่าจะสดหรือกระทู้ที่เป็นทางการแจ้งล่วงหน้าเนี่ยมันบรรยากาศเหมือนกับว่ามันโดนซักฟอกอ่ะมันโดนจับผิดอ่ะก็เลยมอบให้รองคือรองเนี่ยก็จะเลี่ยงได้คือรองบอกว่าผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีนั้นคือตอบยังไงก็ได้ก็จะโดนน้อยหน่อย
1: ครับ
0: รองบางคนก็มอบให้รัฐมนตรีคนต่อไปมันก็ลอยตัวได้ไงนั้นเข้าใจได้ในความเป็นรัฐมนตรีถ้าเลี่ยงได้เขาเลี่ยงยกเว้นกระทู้ถามชง
1: อ๋อไอ้นั่น
0: อะไร
1: เขา
0: ก็
1: ต
0: ค
1: ั้ง
0: ือ
1: ตั้งใจมาม
0: าชงชงหวาน
1: ชงหวานนะชงนั่นคือตั้งใจมากันเลยโปรดสังเกตว่านะจะเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยกันถ้าฝ่ายค้านถามเนี่ยอันนี้เป็นการถามเพื่อที่จะหาความชัดเจนแล้วก็จะต้องจี้ถามคำที่สองต่อแล้วก็ถามคำถามสุดท้ายเพื่อที่จะหาความจริงจากประเด็นที่เป็นปัญหาแต่ถ้าอยู่พักเดียวกันนะโอ้โหบางทีชงใส่น้ำตาลสะขมเลย
0: แต่ว่าจริงๆผมคิดว่าคือเข้าใจเรื่องการเลี่ยงการถูกตรวจสอบการเหมือนถูกซักฟอกนะแต่ว่ามาตอบนะก็ดีนะคือผมว่าเป็นโอกาสด้วยที่รัฐมนตรีจะได้ชี้แจงผ่านสภาเพราะทีนี้เวลาพูดสภาเนี่ยถึงแม้ถ่ายทอดสดคนไม่ดูแต่ว่ามีคลิปออกมาถือว่าเป็นโอกาสรัฐมนตรีนะจะได้ชี้แจงทำความกระจ่างทำข้อสงสัยให้มันเคลียร์มากขึ้นมาเถอะ
1: อันนี้เป็นการมองจากมุมคุณวิสุทธิ์ไง
0: ใช่ครับ
1: มาเถอะเพื่อที่จะให้ประชาชนที่เขาติดตามเรื่องนี
0: ้
1: ได้สิ้นสงสัยหรือว่าได้หาความชัดเจนจากเรื่องดังกล่าว
0: ที่พิธีได้โชว์ผลงานตัวเองด้วยซ้ำไปนะต้องขอบคุณคนตั้งกระทู้ด้วยซ้ำไป
1: แต่มันมีอยู่สองประเด็นยังไม่พร้อมที่จะตอบนะฮะซึ่งความไม่พร้อมตรงนี้อาจจะเกิดจากเหตุผลได้หลายประการก็คือมันไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะคุณที่สุดนะเพราะว่ามัน
0: เขียนสคริปต์สิเขียนสคริปต์สิเดี๋ยวนี้มีเวลาก็มีเวลาไม่ใช่กระทู้สดมีเวลาใช่ไหม
1: ก็หนึ่งมีเวลาเตรียมตัว
0: ครับ
1: นะสองก็คือก็ต้องมั่นใจเพราะว่าเขามีสามคำถามนะที่ดิฉันที่ถามท่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยยังไม่ได้รับคำตอบตกลงเนี่ยนายคิวคนนี้ไปเจอกันที่ร้านอาหารตรงนั้นจริงหรือเปล่าเอาตรงนี้ท่านรัฐมนตรีอย่าไปตอบเรื่องอื่นผมสวมวิญญาณแทนเลย
0: ครับครับ
1: แล้วจะยังไงอ่ะนะฮะ
0: ก็นี่ก็ได้ก็ผมรับทราบเลยผมไปติดตามความคืบหน้ามาให้หรือว่าคืบหน้าบ้างแล้วก็ว่าไปนะรัฐมนตรีก่อนในไว้สภาผมพาไปดูกรรมธิการหน่อยไหม
1: ครับ
0: กรรมธิการงบประมาณปี70น่ะที่มีอาจารย์วิลาธีรภาพเป็นหนึ่งในกรรมธิการเลยนะรอบนี้รอบที่แล้วอาจารย์วิลาเป็นกรรมธิการในนามของตัวแทนฝ่ายค้านเนาะรอบนี้เป็นนามของครม.โควต้าครม.นะเมื่อวานนี้หลังจากถกโหวตงบประมาณปี70ผ่านเนี่ยวันนี้ก็มีการประชุมทันทีนะครับที่รัฐสภา
1: คร
0: ับ กรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี70นะครับนัดแรกเนี่ยอาจารย์วันนอครับทําหน้าที่เป็นประธานประชุมชั่วคราวไม่รู้เป็นเพราะอายุบ้าสุดฝ่าไม่รู้นะเป็นประธานชั่วคราวก็เป็นไปตามคาดอ่ะเพราะว่าถ้าครม.ส่งคุณเอกนิติมาเป็นในสัดส่วนครม.คุณเอกนิติธรประภาสก็เป็นตําแหน่งประธานกรรมธิการนะอันนี้ตามคาดอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีรอง9คนจากทุกฝ่ายนะมีเลขานุการ4คนมีที่ปรึกษามีใครบ้างนะอาจารย์บรรณมาถาม ีคุณชาดาชัยเศษแล้วก็มีคุณวีระธีรพัฒน
1: ์ครับ
0: มีคุณบุญชูประสบกิจคนนี้ท่านนี้ใครนะของขออภัยนะอังกุลตีซะมาคุณเอาไปไหนนะคุณบุญชูประสบกิจถาวรว่าที่ร้อยตีสลันสมานพันธ์สมานพันธ์แล้วก็ปรเมศจิดานี่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เริ่มทำงานแล้วนะครับจะมีการประชุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับโดย ไม่หยุดประชุมในเสาร์

0: อาทิตย์นะ
1: โอ้โห
0: เจ็ดวันแล้ว
1: ต้องเร่งเลยคุณวิสุทธิ์เพราะ
0: ต้องเร่ง
1: เกรงว่าจะไม่ทันปฏิทินงบประมาณก็โดยเฉพาะในช่วงปิดสมัยประชุมนี้คงจะต้องใช้เวลาเต็มแม็กซ์เลย
0: เขาปิดเมื่อไหร่ล่ะปิด
1: วันที่11กรกฎาคมแล้วเปิดอีกทีหนึ่ง25สิงหา
0: 11
1: ครับ
0: แล้วก็25สิงหาที่เปิด
1: ครับ
0: โอ้นี่ก็ตรง
1: เดือนกันยายนเนี่ยยังช้าสุดนะฮะต้นเดือนกันยายนหรือไม่เกินกลางเดือนเนี่ยต้องส่งไปให้สว.
0: ครับ
1: นะเพราะว่าสว.จะมีเวลาในการที่จะพลิกซ้ายพลิกขวาอาจจะไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากมายนักอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้สว.นั้นเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
0: แค่นั้น
1: ไม
0: ่
1: มีสิทธิ์ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง
0: ใ
1: ดๆ
0: ไม่มีสิทธิ์แก้ใด
1: แต่โดยธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมานั้นเนี่ยในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรสว.เขาก็จะขอเอกสารไปศึกษาไว้ล่วงหน้าก่อนนะจะได้พอส่งไปปุ๊บก็จะได้ไม่ต้องไปอะไรกันนับหนึ่งใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลา
0: ครับ
1: คุณสุดผม
0: เดี๋ยวที่นายกรัฐมนตรีฮะจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: คือจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมธิการทุกนัดนี่เป็นสิ่งใหม่ได้ที่คุณอนุทินแกโอเคเพราะว่าคราวก่อนมีการเรียกร้องมีการประชุมใช่ไหม
1: ในพรรคประชาชนเขาเรียกร้องให้มีการถ่ายทอดสด
0: แล้วเขาบอกว่าต้องไปถ่ายทอดที่หน้าห้องกรรมธิการใช่ไหมแล้วก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายให้ถ่ายจากหน้าห้ามเผยแพร่ที่อื่นแล้วก็จะมีเว็บไซต์หรือบางข่าวที่ไปถ่ายทอดเดี๋ยวแล้วก็โดนห้ามอ่ะแต่รอบนี้คุณเดชนิติบอกว่า
1: อนุญาต
0: เอาไปเลยทุกแมตช์เลยผมถือว่านี่เป็นประสบการณ์ใหม
1: ่ก็จะได้เห็นบรรยากาศไง
0: ครับ
1: โดยเฉพาะการไปซักของกรรมาธิการต่อผู้ที่มาชี้แจงนะบางทีเนี่ยโอ้โหทั้งซักทั้งต้อนนะผมเนี่ยผมใส่ดอกแอบใส่ดอกจันบางชื่อเอาไว
0: ้ครับ
1: ทำไมเนี่ยต้องเป็นทุกครั้งนะหมายถึงเป็นกรรมาธิการทุกครั้งและนะฮะเคยมีชื่อปรากฏอยู่ในปมปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตกรณีบ่อน้ำบาดาลและนะมีอนุกรรมธิการอดีตอนุกรรมธิการบางคนในยุคนั้นดูเหมือนจะติดคุกติดตารางด้วย
0: เสร็จแล้วไปตบซับเขารีดเขาน
1: ี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกว่าทำไมบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเป็นผู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญก็เลยได้เป็นทุกครั้งในอย่างกรณีคุณวีระธีรพัฒนานนท์อาจารย์วีระเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องของสภาและก็นะนายกบอกว่าท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์และเข้ามาด้วยกระบวนการทางสภาตนเป็นฝ่ายบริหารมองว่าเป็นเรื่องดีถ้าได้คนมีประสบการณ์กล้าพูดมีความรู้และกล้าวิพากษ์วิจารณ์จะได้มาช่วยกันรักษาประโยชน์ของชาติเที่ยวนี้มาในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีแต่ประมาณสัก2ครั้งหรือไม่2 3ครั้งก่อนหน้านู้นมาในสัดส่วนของ
0: พรรคประชาชนเข้าใจหรือประชาชนจะไม่ได้
1: เข้าใจหรือประชาชนนะครับแต่เที่ยวนี้นะผมต่ออีกสักนิดนึงผมเห็นรายชื่อนะก็ดูเหมือนจะเป็นความเชื่อมโยงในเรื่องของการเมืองอย่างสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์2คนเนี่ยนะ1ในนั้นก็คือนางสาววทัญญาบุญนาค
0: ของคุณเดียอดีตส.ส.
1: เคยเป็นไหม
0: เคยเป็น
1: ในสสพลังประชารัฐ
0: เคยเป็น
1: ที่อะไรชื่อ
0: เคยเป็นแล้วตอนหลัง
1: ประชาธิปัตย์ไม่แน่ใจว่าได้เคยมาเป็นไหมเคยมาเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
0: ์นี่มาในโควต้าประชาธิปัตย์ป่ะ
1: โควต้าประชาธิปัตย
0: ์ได้ปัด
1: นะแต่เนี่ยผมด้วยความเคารพจริงๆส่งท้าย
0: ครับ
1: อาจารย์วันนอเนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องของภาคใต้ด้วยรู้สึกว่าจะใช้งานท่านหนักมาเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคประชาชาติด้วยครับคุณสุดครับ
0: ครับ
1: เราได้เวลาตามนี้เข้าใจว่าบางพื้นที่ฝนคงจะเทกระหน่ำลงมาขับรถกลับบ้านด้วยความระมัดระวังวันนี้เวลาเราสองคนหมดแล้วแต่รายการนะพรุ่งนี้ยังพบกันเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับคุณสุครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18:00 น.กับอีก4 นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลนะครับวันนี้วันที่2 กรกฎาคม 2569ตลาดติดบวกขึ้นมา 5.33 จุดนะครับระหว่างที่กำลังจับตาตัวเลขจ้างงานในสหรัฐนะครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดไปที่ 1,593.56 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 5.33 จุดคิดเป็น 0.34% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นนะครับเกือบแสนล้านบาทครับวันนี้ 92,510.29 ล้านบาทระหว่างวันเนี่ยดัชนีมีความผันผวนสลับแดนบวกและแดนลบนะครับโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,596.33 จุดและจุดต่ำสุดที่ 1,583.28 จุดความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ในวันนี้นะครับมีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา270หลักทรัพย์ลดลง185หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง205หลักทรัพย์ครับโดย Top 5วันนี้เนี่ย SCB KBank KTB BBL นะครับ Top 4เนี่ยเป็นกลุ่มแบงค์หมดเลยนะครับอันดับ1คือ SCB ครับมูลค่าการซื้อขาย 1,419.60 ล้านบาทปิดไปที่153.50 บาทเพิ่มขึ้นมา6บาทอันดับที่2 KBank ครับ 9,427.45 ล้านบาทติดไปที่233บาทเพิ่มขึ้นมา15บาทอันดับที่3 KTB ครับ 4,803.49 ล้านบาทปิดไปที่39.75 บาทเพิ่มขึ้นมา1.75 บาทและอันดับที่4 BBL นะครับมูลค่าการซื้อขาย 4,369.13 ล้านบาทปิดไปที่191บาทเพิ่มขึ้นมา11บาทและอันดับที่5 Delta ครับ4,273.21 ล้านบาทปิดไปที่312บาทลดลงไป13บาทวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมนะครับคุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ช็อปโฟนี่กระจุกอยู่ที่กลุ่มแบงก์หมดเลยนะครับคุณสุโชติครับ
1: ครับครับต้องบอกว่าสำหรับวันนี้เองเนี่ยต้องแยกภาพดูนิดนึงนะครับถ้าดูภาพของดัชนีเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นไม่ค่อยเยอะเนื่องจากว่ามีหุ้นเดลต้าซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยถ่วงในเรื่องของดัชนีอยู่นะครับวันนี้หุ้นเดลต้าลบลงมาถึง13บาทนะครับถ้าตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับด้วยขนาด market cap ของเขานะฮะ1บาทของเดลต้าก็คือ1จุดของเซ็ตอินเด็กซ์นะด้วยกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าภาพของดัชนีเนี่ยที่วันนี้ยังเห็นว่าไม่พ้น 1,600 จุดเนี่ยก็คือถูกถ่วงด้วยหุ้นเดลต้านะครับขณะที่นะครับถ้ามาดูภาพของไส้ในจริงๆต้องบอกว่าไส้ในของตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยดูดีขึ้นนะฮะดูดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเม็ดเงินที่กระจายจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยกระจายไปที่หุ้นกลุ่มลักษณะของ value stock นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นปันผลสูงอย่างหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะรักษาเพลงต่างนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเป็นต้นนะหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับซึ่งภาพที่เกิดลักษณะของการ rotation ในลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะส่วนหนึ่งนะครับก็คือความกังวลในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่ชัดเจนนะครับเฟดนะครับประธานเฟดคุณเควินวอชเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับก็ประชุมที่ธนาคารกลางยุโรปนะครับก็มีงานสัมมนากันนะครับสิ่งที่คุณเควินวอชเปลยออกมาเนี่ยก็ไปไฮไลท์ในเรื่องของราคาสินค้านะครับหรือในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนั่นเองนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้ออาจจะดูเหมือนยังไม่มีทิศทางที่ปรับตัวลงนะครับที่เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับก็เลยอาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยยังคงกังวลอยู่กับความไม่แน่นอนของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับก็พอภาพออกมาไม่ชัดเจนไม่แน่นอนเนี่ยก็เลยทำให้เกิดภาพของการโลเทชันนะหุ้นที่เป็นโกลด์สต็อกก็คือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ขึ้นมาเยอะๆนะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยมักจะเซนซิทีฟกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็หมุนไปหาหุ้นในกลุ่มที่เป็นvalue stock นะอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับผมก็ประเมินว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีในอนาคตนะครับก็คือตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะผ่านจุดพีคแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกมาเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบนะครับโดยเฉพาะตัว WTI เนี่ยนะตอนนี้นะครับลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเรียกว่าเป็นระดับก่อนเกิดเหตุสงครามตรงตะวันออกกลางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบวันนี้คือในเดือนกรกฎาคมนะครับผมเชื่อว่าจะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆเดือนมิถุนายนน่าจะเริ่มทยอยลดลงแล้วนะครับแต่เห็นตัวเลขที่แบบลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยจะเป็นในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะราคาน้ำมันดิบกลับมาสู่ระดับก่อนสงครามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแบงค์ชาตินะประเทศต่างๆโดยรวมไปถึงเฟดด้วยนะครับซึ่งเฟดเนี่ยจะมีนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งก็คือกลางเดือนกันยายนนะซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะสอดคล้องกันพอดีก็คือตัวเลขเงินเฟ้อน่าจะลงละ นะครับน่าจะลงละนะครับเพราะกลางเดือนกันยาเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนกรกฎาแล้วก็เดือนสิงหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะทำให้เฟดเนี่ยมีการให้มุมมองในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่น่าจะปรับขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนเฟดฟันฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยยึดข้อมูลณวันนี้กันอยู่นะครับก็เลยมองว่ามีโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสักหนึ่งครั้งในเดือนกันยายนนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวข้อมูลทยอยกันออกมาเนี่ยว่าเงินเฟ้อจะทยอยลดลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับความกังวลความคาดหวังต่างๆก็จะเริ่มลดลงนะครับก็ทิศทางอัตราดอกเบี้ยน่าจะเป็นลักษณะการทรงตัวนะครับถ้าข้อมูลออกมาครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเกิดโรเทชันนะครับหมุนกลุ่มเล่นระหว่างหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีมาหุ้นในกลุ่มValue Stockเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มลดน้อยถอยลงผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีภาพของเม็ดเงินที่อาจจะโรเทชกลับไปที่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกันอีกครั้งนึงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยากให้มองข้ามภาพของดัชนีไปก่อนนะครับมาดูกันที่หุ้นรายตัวดีกว่านะหรือรายกลุ่มนะครับก็โฟกัสไปที่หุ้นปันผลสูงนะครับหุ้นที่ลักการนะยังไม่กลับไปสู่ระดับก่อนเกิดเหตุสงครามนะครับเช่นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับพวกนี้ก็เป็นหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักการเพลย์ต่างๆนะครับ
0: กับวันพรุ่งนี้นะครับลุ้นตัวเลขจ้างงานสหรัฐและฟันโฟยังไงบ้างครับ
1: ครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับภาพของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะฮะช่วงนี้ก็บังเอิญเป็นช่วงของบอลโลกนะครับก็เชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยน่าจะยังออกมาดีอยู่แน่น่าจะยังออกมาดีอยู่ซึ่งตรงนี้มันก็จะไปยิ่งทำให้นักลงทุนกังวลที่ทางอัตราดอกเบี้ยไปกันใหญ่นะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยดอกเบี้ยก็อาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ลงหรืออาจจะมีการปรับขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของตัวเลขจ้างงานสหรัฐเนี่ยถ้าออกมาดีผมว่าอาจจะไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหร่นักสำหรับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแต่ในภาพรวมก็อย่างที่บอกไปวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าเป็นภาพโรเทชที่ดีขึ้นนะโรเทชันที่ดีขึ้นนะครับภาพของเม็ดเงินฟันโฟลนะครับวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับแม้ว่าจะผ่านรอบของการรีบาลานซ์ดัชนีหลักๆไปครบทั่วแล้วล่ะนะครับวันนี้ซื้อเข้ามาถึง 8,000 ล้านบาทนะซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นภาพที่ดีในเรื่องของเม็ดเงินฟันโฟลที่หมุนเข้ามาที่ประเทศไทยซึ่งก็เป็นไปตามที่เราเคยประเมินไว้ว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับน่าจะเห็นภาพของเม็ดเงินที่ไหลออกนะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเฉพาะตัวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็อาจจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายนะของเม็ดเงินที่โฟลว์ไหลเข้ามาได้นะครับรวมไปถึงนโยบายภาครัฐก็คือปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีในเรื่องของเม็ดเงิน FDI นะครับหรือ Foreign Direct Investment หรือเม็ดเงินจากต่างชาตินะฮะก็จะทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยมองเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องการลงทุนนะครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับทิศทางตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้นะครับก็คาดว่าภาพรวมน่าจะยังคงดูดีต่อเนื่องนะครับโดยมีปัจจัยหนุนจากเงินทุนต่างชาติหรือฟันโฟลว์ที่จะไหลเข้าหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยออกมาน่าพอใจประกอบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ที่ก็ย่อตัวลงซึ่งก็ส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อของสหรัฐนั้นเริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับปัจจัยที่ยังต้องจับตาคืนนี้ก็จะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรครับ non farm payrolls และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐซึ่งหากตัวเลขไม่ออกมาแข็งแกร่งเกินไปเนี่ยก็ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserve นะครับจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงและช่วยหนุนให้ฟันโฟลว์นั้นโยกเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่หรือว่า emerging markets เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแนวรับที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ 1,580 จุดและแนวต้านที่สำคัญคือ 1,600 จุดนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับจากข้อมูลของทาง InfoQuest Shanghai Composite ตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงในวันนี้ครับเนื่องจากนักลงทุนนั้นเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นวงกว้างก็ไม่ต่างจากเดลต้าในบ้านเรานะครับท่ามกลางความกังวลว่ามูลค่าหุ้นในกลุ่มนี้นั้นมันปรับตัวสูงขึ้นรวดเร็วเกินไปนะครับเฉลี่ยคอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 4,028.90 จุดลดลงไป 83.54 จุดคิดเป็น 2.08%ทางเซียงฮ่องกงก็ปิดบวกครับวันนี้ปิดบวกนะครับจากแรงช้อนซื้อของนักลงทุนหลังจากที่ดัชนีปิดในแดนลบเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันนะครับตลาดยังได้แรงหนุนหลังจากที่เควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดบอกว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อนั้นได้ปรับตัวลดลงไปแล้วนะครับทางเซียงปิดไปที่ 27,000 3,055.03 จุดเพิ่มขึ้นมา 174.01 จุดคิดเป็น 0.76% ครับนิเคโตเกียวปิดร่วงมากกว่า 2% ในวันนี้นะครับหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ถูกเทขายตามทิศทางหุ้นกลุ่มเดียวกันในสหรัฐที่ร่วงลงเมื่อคืนนี้เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าราคาหุ้นนั้นสูงเกินไปนะครับนิเคปิดไปที่ 68,733.15 จุดลดลงไป 1,741.81 จุดคิดเป็น 2.47% สิ้นสุดการติดบวกติดต่อกัน3วันทำการนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดร่วงลงเกือบ 8% ในวันที่2กรกฎาคมครับจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หลังจากนักลงทุนเนี่ยกลับมากังวลเกี่ยวกับภาวะกำลังการผลิตส่วนเกินครับคอสปีปิดไปที่ 7,648.09 จุดลดลงไป 655.32 จุดคิดเป็น 7.89% ครับส่วนออสเตรเลียวันนี้ปิดบวกเล็กน้อยนะครับ S&P ASX 200ดัชนีฟื้นตัวหลังจากที่ปรับตัวลงในช่วงเช้าเนื่องจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มบริการผู้บริโภคกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มการเงินช่วยสกัดปัจจัยลบจากการร่วงลงของกลุ่มค้าปลีกกลุ่มโลจิสติกส์และกลุ่มแร่พลังงานนะครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 8,724.50 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 1.60 จุดคิดเป็น 0.02% และดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,930.90 จุดลดลงไป 0.5 จุดคิดเป็น 0.01% insignificant มากๆเลยนะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวในภูมิภาคกันหน่อยนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ยังอยู่ในกระแสข่าวอยู่นะครับ Google แพ้อุทธรณ์คดีประวัติศาสตร์ศาลยุโรปยืนปรับ 4,100 ล้านยูโรครับคดีผูกขาดระบบ Android นะครับก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสข่าวในวันนี้นะครับศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปครับECJ European Court of Justice ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของยุโรปเนี่ยนะครับได้มีคำพิพากษาให้ยกคำร้องอุทธรณ์ของบริษัท Google และบริษัทแม่ Alphabet ที่ยืนตามคำตัดสินเดิมที่ให้ปรับเงิน Google เป็นจำนวนสูงถึง 4,100 ล้านยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1.55 แสนล้านบาทนะครับจากพฤติกรรมผูกขาดและต่อต้านการแข่งขันทางการค้าผ่านระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นยังคงเป็นค่าปรับด้านการผูกขาดที่สูงที่สุดเท่าที่คณะกรรมาการยุโรปเนี่ยเคยสั่งปรับมานะครับคดีนี้เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2018นะครับเมื่อคณะกรรมาการยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการผูกขาดของกลุ่มประเทศสมาชิก27ชาติได้สั่งปรับ Google 4.34 พันล้านยูโรโดยกล่าวหาว่า Google นั้นใช้อำนาจมิชอบจากความนิยมของระบบ Android บีบบังคับให้ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือต้องติดตั้งเครื่องมือค้นหาหรือว่า Google Search Browser Google Chrome และร้านค้าแอปพลิเคชัน Google Play ลงในอุปกรณ์ล่วงหน้าซึ่งเป็นการปิดกั้นโอกาสของคู่แข่งรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรมนะครับต่อมาเนี่ยในปี2022ศาลชั้นต้นของยุโรปได้พิจารณายืนตามข้อกล่าวหาแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ปรับลดค่าปรับลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.1 พันล้านยูโรก่อนที่ Google นั้นจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดในเวลาต่อมาเพราะว่าศาลสูงสุดพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าศาลชั้นต้นไม่ได้ตัดสินผิดพลาดในข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบของการต่อต้านการแข่งขันจึงสั่งยกคำร้องและสั่งให้ Google เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของคณะกรรมาการยุโรปทั้งหมดนะครับหลังมีคำพิพากษาเนี่ยนะครับโฆษกของ Google ก็ได้ออกแถลงการแสดงความผิดหวังโดยบอกว่าคำตัดสินของศาลนั้นไม่ได้คำนึงถึงความจริงที่ว่าบริษัทนั้นได้ลงทุนมหาศาลเพื่อให้ระบบ Android ยังคงเป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดทำงานร่วมกันได้กับทุกฝ่ายและเปิดให้ใช้งานได้ฟรีไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับทางโฆษกก็บอกว่าเราเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนข้อตกลงและสัญญากับคู่ค้าเพื่อให้สอดคล้องกับคำตัดสินเบื้องต้นมาตั้งแต่ปี2018แล้วและเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมและความเป็นระบบเปิดเพื่อผู้ใช้งานพันธมิตรและเหล่านักพัฒนาต่อไปนะครับนี่คือล่าสุดจากทาง Google ที่ออกมาแสดงปฏิกิริยาจากคำตัดสินของคดีประวัติศาสตร์นี้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีผลการศึกษาจากญี่ปุ่นที่ชี้ว่าคาดว่ามีประชาชนกว่า 3.5 แสนคนเคยใช้โคเคนครับสนใจทีเดียวนะครับข้อมูลนี้ ผลการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีการประมาณการกันว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นอายุระหว่าง15ถึง64ปีในจำนวนประมาณ 350,000 คนเคยมีประวัติการใช้สารเสพติดประเภทโคเคนซึ่งถือเป็นตัวเลขประมาณการที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการนำระเบียบวิธีวิจัยปัจจุบันมาใช้ในปี2007นะครับสสหญิงญี่ปุ่นยื่นร้องเรียนสำเร็จนะครับได้ห้องน้ำเพิ่มแค่2ห้องสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางเพศในสภาก็เป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับจากข่าวในญี่ปุ่นที่ทำให้เราได้เข้าใจ culture ชายเป็นใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ครับประเดิมบิน Air Force One 1.3 หมื่นล้านซึ่งเป็นของขวัญสุดที่ฉาวจากกาตาร์นะครับของขวัญนี้ก็ได้มาจากกาตาร์ Air Force One ตอนนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประเดิมนั่งเครื่องบิน Air Force One ลำใหม่ Boeing 747-800 ครับมูลค่ากว่า400ล้านดอลลาร์เงินไทยก็ประมาณ 13,300 ล้านบาทนะครับที่รัฐบาลกาตาร์เนี่ยมอบให้เป็นของขวัญประเดิมเที่ยวบินแรกมุ่งสู่รัฐ North Dakota ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งสองพรรคเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับมาพร้อมกับข่าวที่ว่าเขาเนี่ยรวยขึ้นจากคริปโตนะครับก็เป็นในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับในขณะที่4ตุลาคมกำลังจะมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากยุโรปแล้วเนี่ยสหรัฐเองก็เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงต้อนรับ4ตุลาคมและฟุตบอลโลกคาดว่าอุณหภูมิเนี่ยจะทะลุถึง46องศาเลยนะครับ18นาฬิกา21นาทีนะครับกว่าตาดูข่าวในประเทศของเรากันเร็วๆนะครับร้านค้าร้องถูกรีด GP หรือว่า Gross Profit เนี่ยสูงลิ่วกกพ.ตั้ง2คณะอนุกำกับการแข่งขันแพลตฟอร์มสกัด Modern Trade กินรวบรายย่อยนะครับทลายธุรกิจนอมินีกลางห้างดังย่านหลัก4รวบ2รายเส้นเงินผิดปกติ Gulf ปิดดีลเงินกู้ร่วมต่างประเทศ600ล้านดอลลาร์ตอกย้ำความเชื่อมั่นในสถาบันการเงินสากลนะครับกระทรวงพาณิชย์2โครงสร้างราคาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาน้ำมันค่าขนส่งลดไล่วี่ผู้ผลิตที่หันราคาตามต้นทุนจริงนะครับและกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดโครงการ Boost Up SMEs สู่ตลาด FTA Free Trade Agreement Free Trade Area นะครับเร่งเครื่องผู้ประกอบการไทยบุกตลาดอินเดียสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันต่อครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จ
5: และอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
8: มาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกันต่อครับผมวารินทร์สัจเดลเดือนกรกฎาคมนี้นะครับสำหรับแฟนๆรายการของรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นั้นก็ขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่าท่านติดภารกิจนะครับท่านจะกลับมาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆวันพฤหัสบดีและวันศุกร์จากนี้ไปในเดือนกรกฎาคมนะครับวันพฤหัสบดีจะเป็นช่วงเวลาที่เราพูดคุยกับนักเศรษฐศาสตร์คุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศและวันศุกร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามก็กรุณาสละเวลามาร่วมรายการกับเราเพิ่มอีกวันหนึ่งนะครับก็จะได้พบกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามในวันจันทร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาประจำของรายการนะครับกับวันศุกร์นะครับมาทำหน้าที่แทนอาจารย์สมชายตลอดเดือนกรกฎาคมนะครับก่อนที่จะไปทักทายคุณบุรินทร์นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับห้ามพลาดโอกาสในการเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3จะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคม69นี้รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะครับนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อก็ยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดครับที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายคุณบุรินทร์กันเลยครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
9: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
10: สวัสดีครับคุณบุรินทร์ครับ
11: ครับสวัสดีครับพี่วีครับ
8: ครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับวันนี้ประเดิมกันเป็นตอนแรกวันแรกเลยนะครับก็ยินดีครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราในช่วงนี้นะครับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับเห็นว่าวันเสาร์นี้จะไปขึ้นเวทีกับรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินะครับจะไปพูดถึงอนาคตของประเทศไทยท่ามกลางเศรษฐกิจที่มัน
12: ดูจะมีแต่ความไม่แน่นอนเหรอฮะหัวข้อที่แท้จริงคืออะไรนะครับสำหรับท็อปิกวันเสาร์นี้ครับคุณบุริน
13: จริงจริงท่านเอกนิติเนี่ยจะมาบรรยายนะครับจะมาบรรยายคล้ายๆเป็น keynote speaker นะครับแต่ว่าผมขึ้นแพเนลกับอาจารย์ธรรมศาสตร์กับอาจารย์จุฬาท่านหนึ่งแล้วก็ดร.พจน์นะครับแต่จริงๆก็คือโจทย์จะประมาณกว้างๆว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกมันมีความผันผวนครับพี่วีแล้วประเทศไทยจะ position ตัวเองยังไงทางออกของประเทศไทยที่เราได้ยินมาว่าประเทศไทยติดลมประเทศไทยเป็นคนป่วยแห่งเอเชียนะครับประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างเราจะหลุดจากตรงนี้ได้ยังไงนะครับผมว่ามันจะมองหลายมุมเพราะตอนนี้เมื่อวานครับพี่วีผมไปอ่านเปเปอร์หนึ่งบทความหนึ่งดีมากเลยฮะเขาบอกว่าสมัยก่อนเราเรียนเศรษฐศาสตร์ครับพี่วีแล้วเราก็จะบอกกันว่าปกติเราจะเป็น comparative advantage ประเทศไหนไม่ต้องเก่งทุกอย่างแล้วก็เราอาจจะทำเทรดคนหนึ่งสมมติที่เราเรียนกันอังกฤษเก่งกว่าโปรตุเกสทั้งสองด้านทั้งผลิตเสื้อผ้าผลิตไวน์แล้วก็แต่อังกฤษก็ควรจะโฟกัสอะไรที่เรียนทำดีกว่า specialize ไปแต่ตอนนี้เขาบอกว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วพี่เขาบอกว่าตอนนี้ประเทศจีนเนี่ย มี absolute advantage กับทุกอย่างคือปกติถ้าปกติประเทศที่เริ่มค่อยๆพัฒนาไปเนี่ยเขาก็ทำเศรษฐกิจที่แบบlow cost นะค่อยๆใช้แรงงานถูกแล้วก็ค่อยเขาเรียกขึ้นบันไดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเสร็จธุรกิจที่มัน advance ขึ้นอุตสาหกรรมที่มัน advance ขึ้นปรากฏว่าจีนไม่เขาบอกจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ทำตั้งแต่ low cost ตั้งแต่เสื้อผ้าตั้งแต่ของเล่นตั้งแต่รองเท้าไปจนถึง advanceเศรษฐกิจที่แอดวานซ์สุดเครื่องบินลบเครื่องบินอะไรทุกอย่างนะซัตเทอร์ไลท์เขาบอกว่าประเทศจีนนี่มันผิดโมเดลเศรษฐศาสตร์หมดเลยพี่เพราะนั้นตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องหาเพราะนั้นสมัยก่อนเราก็จะไม่ได้แข่งกับประเทศตะวันตกอเมริกายุโรปในด้านอะไรที่มันเป็นโลว์คอสเราก็จะมีที่ยืนของเราแต่ตอนนี้ประกาศว่าจีนไม่ให้ที่ยืนกับใครเลยประเทศจีนแกสเปเชียลไลซ์ทุกอย่างนะตั้งแต่ของที่ถูกที่สุดถึงของที่แพงที่สุดของที่แอดวานซ์ที่สุดตอนนี้ทุกประเทศเลยปวดหัวมากเพราะนั้นการค้าโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะนั้นก็เราก็ต้องกลับมามองว่าประเทศไทยเราจะไปยังไงนะบางทีก็มีลูกค้าถามนะว่าเอ๊ะถ้าจะเอาเงินไปลงในเก็บไว้ที่ไหนดีเพราะตอนนี้ถ้าเราดูว่าถ้าเราถือเงินบาทใช่ไหมพี่บีแต่มองเศรษฐกิจไปข้างหน้าเศรษฐกิจเราก็จะที่เราบอกเรารั้งท้ายสุดในอาเซียนนะครับประเทศเราหนี้สูงหนี้ครัวเรือนสูงหนี้รัฐบาลสาธารณะก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเงินจะเก็บที่ไหนที่จะเซฟดีนะเพราะนั้นหลายคนก็บอกคุยกันแล้วหลายคนนั้นสนับว่าถ้าในโลกตอนนี้ที่ดูเซฟสุดก็คือสวิสฟรังนะครับกับสิงคโปร์ดอลลาร์นะเพราะยิ่งสิงคโปร์ดอลลาร์รัฐบาลเขาหนี้น้อยมากแล้วรัฐบาลเขาค่อนข้างอัดแอปไปกับหรือปรับตัวไปกับธุรกิจนะสมัยก่อนสิงคโปร์ก็โมเดลธุรกิจแบบหนึ่งตอนนี้โมเดลเศรษฐกิจก็อีกแบบหนึ่งแต่ของไทยเนี่ยว่าพอมันกลับมาที่ประเทศไทยแล้วทางออกมันจะเป็นยังไงนะเราไม่ได้ดึงศักยภาพของในประเทศเองก็ยังดึงขึ้นมาไม่ได้แล้วเราก็ยังไม่ค่อยต้อนรับคนที่เก่งๆจะเข้ามาในประเทศแล้วอุตสาหกรรมใหม่ๆก็อาจจะเริ่มยากด้วยข้อกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆพอคุยกับพี่บีปุ๊บมันก็เนี่ยอย่างถ้าพี่บีมองเห็นมันโอ้โหมันเหมือนหนูติดจั่นนะมันปัญหาอุปสรรคเต็มไปหมดเลยนะครับ
12: ครับเรามาถูกทางได้อย่างคล้ายกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่แถลงแล้วก็ประมาณไปในการที่จะมีการอัพสกิลรีสกิลก็ดีหรือว่าจะมีการลงงบไปในส่วนที่จะทำให้เราหลุดจากลมนี้ได้ครับ
13: ถ้ามองในวงเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าอัพสกิลรีสกิลเนี่ยต้องถามว่าคือพูดอะตอนมันเป็นบัสเวิร์ดที่เราได้ยินกันมานานแล้วอัพสกิลรีสกิลแต่รัฐบาลจะทำยังไงเนี่ยตัวชี้วัดคืออะไรอันนี้ผมอยากเห็นว่าตอนนี้เหมือนทุกรัฐบาลก็จะพูดว่าเราอยากจะปรับนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าทุกรัฐบาลก็ไม่ได้มีตัวชี้วัดบอกว่าสิ่งที่เราจะทำลงเงินจะต้องเห็นแบบนี้แล้วมันจะทำให้หน่วยงานราชการเนี่ยไปตามผมว่าความตั้งใจอาจจะชัดว่าอยากทำให้ประเทศดีขึ้นแต่มันไม่มีการเขาเรียก follow up เหมือนหมอสั่งคุณไปออกกำลังกายแล้วก็ไม่ฟังไปไม่มีใครไปออกเหมือนกันในประเทศไทยเราอยากจะ up skill re skill แต่หน่วยงานรัฐติดตามไหมแล้วมีบทลงโทษไหมถ้าทำไม่ได้เกิดอะไรมันก็ไม่มีพอไม่มีก็เป็นการพูดอาจจะเป็นการตั้งโกที่สวยหรูนะตั้ง objective ที่สวยหรูแต่ว่า พอต่อไปมันอาจจะไม่ได้มีว่าแล้วยังไงต่อแล้วถ้าทำไม่ได้แล้วยังไงแล้วถ้าทำได้แล้วยังไงต่อมันอาจจะบางทีอาจจะไม่ต่อเนื่องด้วยอาจจะคนหนึ่งหน่วยหนึ่งอาจจะทำแล้วมีอีกหน่วยที่ต้องทำต่อมันไม่บูรณาการอย่างที่รัฐบาลชอบพูดกันนะครับแต่อีกอันนึงที่ผมกังวลว่าเราใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะก็คือการแจกเงินนะครับการที่เรากู้มาแล้วแจกเงินเนี่ยแบบเท่าไหร่เกือบ 200,000 ล้านเนี่ยผมว่าอันนี้ผมกลัวว่าเราจะติดเราจะเป็นเศรษฐกิจที่ติดการแจกเงินแล้วพื้นที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกเงินเนี่ยมันไม่เยอะแล้วเพราะตอนนี้เราตอนนี้นี่สาธารณะเราก็ใกล้ๆ 70% ต่อ GDP นะฮะเพราะนั้นการกู้เงินมาครั้งหนึ่งมันก็เทคอัพรูมพื้นที่ที่เหลือของการคลังเราก็จะน้อยลงเรื่อย
12: จะ manage ปัจจัยภายนอกยังไงครับผมเข้าใจนะครับที่เขามีไทยช่วยไทยพลัสมาเนี่ยก็คือมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบรรเทาภาระใช่ไหมครับเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้นี่ว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นไปสูงมากเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะตอนนี้มันก็อยู่ในโหมดที่เป็นขาลงแล้วแต่ก็ยังไม่แน่นอนอยู่ดีอีกเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าทรัมป์กับอิหร่านเนี่ยจะผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับเอาปัจจัยภายนอกก่อนครับก่อนที่จะมาดูปัจจัยภายในนะครับว่าคุณบุรินเนี่ยมีอะไรเป็น recommendation ให้กับทางรัฐบาลในการที่จะ manage uncertainties เหล่านี้บ้างครับจัดการกับความไม่แน่นอนเหล่านี้ยังไงได้บ้างครับ
13: โอ้ผมว่าความไม่แน่นอนนี่มันยากเราก็ต้องพยายามคือปัจจัยภายนอกเรา control ไม่ได้นะสิ่งที่เรา control ได้คือความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจเพราะที่ผ่านมานโยบายต่างๆที่เราให้การอุดหนุนอย่างพลังงานให้การอุดหนุนภาคเกษตรนะคือการที่เราให้อุดหนุนตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยแสดงว่าตามหลักถ้าไปตามหลัก demand supply เนี่ยมันไม่เวิร์คถูกไหมเพราะนั้นแปลว่าถ้าราคาน้ำมันขึ้นไปเป็นระดับที่มันควรจะเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจของเราก็จะปรับตัวไปตามนั้นว่าถ้าน้ำมันแพงเราก็ใช้น้ำมันน้อยลงเราก็ไปใช้ renewable energy มากขึ้นแต่พอที่ผ่านมารัฐบาลให้การอุดหนุนราคาน้ำมันมันเลยทำให้ราคาน้ำมันถูกกว่าที่ควรจะเป็นเพราะนั้นเศรษฐกิจเราก็เลยพึ่งพาน้ำมันมากเพราะนั้นตรงนี้ทำให้เวลาเรามาดูปุ๊บเนี่ยในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยประเทศไทยเนี่ย import พลังงานเข้ามาเกือบ 7% ของ GDP ครับพี่บีแบบเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเปราะบางต่อ disruption ในตลาดพลังงานจากตะวันออกกลางเยอะมากเพราะนั้นอันนี้เองก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ผมก็เห็นว่ารัฐบาลพูดนะว่าเราจะไป renewable จะให้เงินทำนู่นนี่แต่ผมว่า มันอาจจะยังช้าอยู่ละกันผมว่าอันนี้เหมือนเราเห็นวิกฤตแล้วเราค่อยมาทำถ้าเป็นภาษาไทยนะเราก็เหมือนวัวหายแล้วมาล้อมข้อนะเพราะจริงเราก็ต้องเตรียมไปว่าในระหว่างเนี้ยเราจะทำไงจริงไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอราคาน้ำมันลงเรื่องนี้ก็ลืมถูกปัดตกไปอีกแล้วเดี๋ยวพอวิกฤตขึ้นมาอีกเราก็มาแจกเงินอีกมันคงเราคงทำอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมองไปว่าทำยังไงให้เราลดการพึ่งพาพลังงานเพราะพี่วีคิดดูเรา import เข้ามา 7% ของ GDP ถ้าเราลดตรงนี้ไปเหมือนเราอยู่ก็ได้ GDP ขึ้นมาดีขึ้นเยอะเลยถูกไหมฮะเพราะอันนี้เราเหมือนเราขาดดุลการค้าตรงนี้มันก็ไป add to ให้ทำให้ GDP เราเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คงต้องเป็นโจทย์ว่าโครงสร้างพลังงานเราซึ่งมันเป็นลิงก์กับโครงสร้างเศรษฐกิจรัฐบาลจะแก้นะครับเขาต้องทำเขาเรียกว่าต้องทำ incentive นะ incentivizing mechanism ที่ถูกต้องก็คือให้ราคา reflect ตลาดแล้วเดี๋ยวพออย่างที่เราเห็นตอนนี้พอราคาน้ำมันแพงขึ้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมาคนก็ไปซื้อรถไฟฟ้าพอซื้อรถไฟฟ้าคนก็ไปทำสถานีที่ชาร์จเดี๋ยวพอ infrastructure มันพร้อมคนก็สวิตช์ไปรถไฟฟ้าเราก็ลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแต่แน่นอนเราก็ยังไม่ได้เปิดให้ใช้พูดให้เปิดให้ใช้ไม่ดีแต่โครงสร้างการซื้อขายพลังงานเรายังไม่เสรีนะตอนนี้จริงเราสามารถพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากกว่านี้นะถ้าเราพึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ได้ซึ่งจริงๆมันคือฟรีเพียงแต่เราจะเอามันมาใช้ไปเรายังใช้ไม่ถึง 5% ของการผลิตพลังงานผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศไทยนะถ้าไปเทียบกับประเทศอย่างเยอรมันนะฮะเขาใช้พลังงานสะอาดเนี่ยเกือบ 50% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดขนาดเขาก็ไม่ค่อยมีแดดแต่เขาอาจจะใช้ลมมันช่วยด้วยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เห็นว่าถ้าเราปรับจัดการเรื่องโครงสร้างพลังงานทำให้ราคาพลังงานเราถูกลงนะต้นวัตถุดิบของพลังงานเราเป็นพลังงานสะอาดอย่างน้ำอย่างแดดนะลมเราไม่ค่อยมีเพราะนั้นตัวนี้เองก็อาจจะทำให้เราน่าสนใจมากขึ้นเป็นอะไรที่ทำให้เราแตกต่างนะเพราะหลายประเทศอย่างสิงคโปร์เขาไม่มี พลังงานแล้วเพราะเต็มแล้วนะพื้นที่ก็เต็มเพราะนั้นเราคงเอามาทำ data center ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็พูดถึง data center เพราะฉะนั้นโจทย์ต่อไปของรัฐบาลคือแล้วทำไงให้ data center มันได้ประโยชน์กับประเทศไทยเพราะตอนนี้ data center มาเขามาใช้ทรัพยากรเรานะใช้ที่ดินใช้น้ำนะใช้ไฟฟ้าซึ่งต่อไปไฟฟ้าไทยถ้าไปด้วยเรทนี้สักพักก็จะเต็มนะพอไฟฟ้าเต็มมันก็แย่งกับกลุ่ม data center ซึ่งคอนซูมพลังงานเยอะมากก็จะมาแย่งกับภาคอุตสาหกรรมอื่นมาแย่งกับกลุ่มภาคประชาชนนะภาคธุรกิจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะดันค่าไฟให้มันเกิดการขาดแคลนเพราะฉะนั้น data center เองเขาต้องพยายามหาโจทย์ว่าเอ๊ะทำยังไงเขาอาจจะต้องนะซื้อไฟโดยตรงจากคนผลิตไหมเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้กฎหมายมันก็ต้องมานะแต่เราก็ยังช้าอยู่เพราะยิ่งปัญหาเนี้ยเราได้ยิงกันมา 4-5 ปีแล้วนะเรื่องการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงที่เรียก direct PPA นะเพราะนั้นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วมันต้องแก้ถ้าเป็นสิงคโปร์นะผมว่าแก้จบไปนานแล้วนะ
12: ครับของเราติดอะไรครับเราก็รู้คำตอบกันอยู่แหละแต่ว่าอยากฟังจากปากของคุณบุรินทร์นะครับเราติดอะไรฮะที่ถึงแบบเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเหล่านี้ช้าละเกินมันดูไม่ทันนะฮะแล้วยิ่งจีนที่อาจารย์บอกว่าเป็น absolute advantage เนี่ยยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เนี่ยฮะครับ
13: ผมว่าประเทศไทยเราเหมือนเราเห็นปัญหาแต่ถ้ามันไม่เออเช่นจริงๆเนี่ยเราจะแบบปัญหาการเมืองมันแก้ไม่ได้สักทีนะเหมือนแบบผมไปคุยกันแล้วแบบต่างคนต่างมองเห็นคนละอย่างมันไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนมีแบบอันนี้เป็น emergency เป็น national agenda ให้เราต้องแก้ด้วยกันแต่เหมือนทุกคนก็ปัดไปเหมือนเนี่ยเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องหนึ่งละนะอันหนึ่งที่เขาพูดกันนะว่าเราจะเลื่อน net zero เข้ามาเป็นปี2050แต่เราก็ยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับClimate Change Act นะการพรบ Clean Air พรบ Clean Air Act พรบ Climate Change เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ออกมาหลายอย่างเราในระบบการเมืองกว่าจะออกกฎหมายมันช้ามากนะมันจะไม่ทันเพราะนั้นผมว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าแน่นอน
12: มันไปขัดกับผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจดั้งเดิมหรอครับหรือยังไงฮะ
13: ผมว่ามันก็ต้องมีแน่นอนมีคนเสียประโยชน์แน่นอนนะแล้วกฎหมายไทยบางทีเราก็ไปดูแลคนที่จะเสียประโยชน์เพราะว่าบางทีคนได้ประโยชน์เป็นจำนวนมากมันไม่ชัดเจนว่าใครได้เพราะคนได้มันเยอะไปหมดเลยนะเพราะนั้นแต่ว่าแล้วคนที่ออกมาเรียกร้องก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องออกมาเรียกร้องขนาดนั้นมันก็รู้สึกว่าปัญหาเนี่ยก็เลยโดนถูกเตะไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวรัฐบาลต่อไปคงมาทำนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องนึงที่พอปัญหาการเมืองมันมีทับซ้อนกับผลประโยชน์ทางธุรกิจเพราะไม่กฎหมายหลายอย่างมันอาจจะไม่สามารถแก้ได้โดยชัดเจนยกตัวอย่างอย่างเราเห็นต่างประเทศนะพี่บีเวลาเขาหาเสียงกันเนี่ยถ้าพี่บีสังเกตหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะเอานโยบายอะไรมาเป็นหลักในการอยากได้กลับมาอยู่ใน power อยากได้รับการเลือกตั้งเขาจะใช้นโยบายภาษีเป็นหลักถูกไหมบอกโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาเลยลดภาษีนี้เพราะอะไรประเทศเขาจ่ายภาษีเยอะมากนะของเราเนี่ยไม่ค่อยเล่นภาษีกันเพราะคนส่วนใหญ่ไม่จ่ายภาษีนั่นหลายๆอย่างบางเรื่องเนี่ยมันซับซ้อนเกินไปบางเรื่องแบบประชาชนรู้สึกไกลตัวนะพอประชาชนคนที่ลงคะแนนเสียงเนี่ยรู้สึกมันไกลตัวมันก็ไม่ได้เป็นอเจนดาเพราะนั้นหลายๆอย่างที่เราเห็นคนมาพูดอ่ะอย่างกทม.ก็อาจจะน้ำท่วมไฟสว่างอะไรคือเป็นอะไรที่มันจับต้องได้เพราะดีเรื่องราคาพลังงานมันอาจจะไกลตัวไปหน่อยคนก็รู้มันแพงแต่อาจจะรู้สึกมันซับซ้อนผมเองยังรู้สึกเลยว่าโอ้ประเทศไทยมันมีความซับซ้อนในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าแก้มันต้องไม่ใช่แก้จุดเดียวมันต้องแก้ทั้งซัพพลายเชนนะครับเพราะนั้นหลายเรื่องเนี่ยมันคงต้องยากครับพี่
12: แสดงว่าระบบการเมืองในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศไทยถูกไหมครับ

0: ไม่ตอบโจทย์เลยฮะจริงๆผมว่าทุกคนทราบกันระบบการเมืองระบบราชการนะครับอย่างที่เราเห็นนะคอร์รัปชันต่างๆผลประโยชน์มันทับซ้อนไปหมดนะผมว่าถ้าจะแก้จริงที่ต้องแก้คือคอร์รัปชันนะครับแล้วแต่จะแก้ยังไงเหมือนตอนนี้เหมือนมันไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนนะฮะเพราะนั้นมันก็ต้องมีผู้ที่มีอำนาจขึ้นมาแล้วคือทุกรัฐบาลก็บอกว่าเราแอนตี้คอร์รัปชันแล้วยังไงต่อพี่วีสังเกตไหมทุกคนพูดหมดเราไม่เห็นด้วยการคอร์รัปชันแล้วยังไงต่อเราเห็นหน่วยงานไหนออกมาเราเห็นหน่วยงานไหนออกมาจับคนทำผิดไหมแล้วก็ไม่เห็นนะหลายคนพูดบางคนที่มีอยู่ในอำนาจก็บอกไหนหลักฐานคือเข้าใจมันบางทีเราเห็นเราแต่เราไม่รู้จะไปจับยังไงนะมันเหมือนแบบทุกคนเชื่อว่ามันมีแล้วทุกคนก็รู้ว่ามันมีแต่มันไม่ได้มีหลักฐานตรงๆนะแล้วถ้าข้าพูดไปแล้วไปทำอย่างนี้อาจจะโดนฟ้องอีก
1: เพราะฉะนั้นอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพูดอย่างนี้กันใช่ไหมครับว่าจริงๆพอเป็นทุนนิยมแล้วเนี่ยต้องให้ private sector เนี่ยเป็นตัวนำไม่ใช่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาตรงไหนดีเนี่ยนะครับแล้วในสถานการณ์ของเราปีนี้เนี่ยมันตอนนี้ private sector แสดงบทบาทยังไงบ้างครับในมุมของคุณบุรินเนี่ยฮะสามารถที่จะ leadได้ไหมหรือสุดท้ายแล้วก็ไปโยงกับเรื่องของคอร์รัปชันอีกนะครับพูดยากเหลือเกิน
0: จริงๆผมว่ารัฐบาลถ้าเรื่องคอร์รัปชันยังแก้ยากผมว่าตอนนี้ต้องแก้เรื่องกฎหมายก่อนคือคอร์รัปชันมันมาเพราะกฎหมายมันทำให้กฎหมายบางตัวมันไม่เป็นไปตามกลไกตลาดหรือมันเอื้อกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มธุรกิจหนึ่งคืออย่างเวลาผมคุยกับพวกนักลงทุนเนี่ยบางทีเขามีไอเดียดีๆเขาอยากทำมากเขามีเงินทุนเงินทุนพร้อมจะลงมาจากทั่วโลกเขาดึงเงินมาได้แต่ติดที่กฎหมายไทยขอใบอนุญาตไม่ได้ติดนู่นติดนี่ห้ามทำนู่นห้ามทำนี่จนมันกลายเป็นว่า innovation มันไม่เกิดเพราะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือลดทำให้กฎหมายมันจริงๆก็บอกว่าจริงๆเราอยากได้แค่กฎหมายตามมาตรฐานของทั่วโลกกฎหมายเราเนี่ยไม่ค่อยตามมาตรฐานของทั่วโลกแล้วบางทีเคสเหมือนกันตัดสินไม่เหมือนกันได้ด้วยนะพี่วีฝรั่งมันเคยบอกเฮ้ยเคสเดียวกันคอร์ดครั้งหนึ่งตัดสินใจตัดสินว่าถูกเอียนบอกตัดสินว่าผิดแล้วเขาบอกอ้าวเฮ้ยมึงนอกมันไม่ได้มึงนอกแล้วถ้าตัดสินแบบใดเคสเหมือนกันทุกอย่างมันต้องตัดสินแบบเดียวกันเพื่อทุกคนจะได้รู้ว่ามันไปยังไงนะครับเพราะนั้นจริงๆเราขอให้ระบบกฎหมายระบบความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่เราเชื่อถือได้อีกอันนึงก็คือเรื่องความโปร่งใสของภาคและเซตตลาดการเงินอย่างของคอร์ตอะไรเงี้ยเวลาจับต้องจับแบบจริงจังเมืองนอกนี่เข้าคุกเลยนะครับเข้าคุกแบบinsider trading director คนนี้รู้ข่าวโทรมาบอกเพื่อนๆหรือเจ้าของมาบอกให้ซื้อหุ้นไม่ได้เข้าคุกเลยนะพี่บีเข้าคุกหนักเลยพี่บีเห็นใช่ไหมมีแอร์ประเทศไทยที่อะไรเอายาไปที่ออสเตรเลียเมื่อกี้ไม่ใช่ผมเพิ่งอ่าน50ปีพี่บีถ้าเป็นสิงคโปร์โดนประหารคือมันต้องทำให
1: ้ออสเตรเลียคุก50ปีใช่ไหม
0: ใช่เห็นก็บอก50ปีนะแต่ผมไม่รู้ว่าอุทธรณ์ได้หรือเปล่า
1: แล้วจะขึ้นศาล14กันยานี้นี่
0: ใช่โอ้แต่ถ้าอุทธรณ์50ปีก็มันก็ทำให้คนกลัวไงพี่ของเราเนี่ยมันทุกคนก็รู้ว่าเดี๋ยวก็รอดออกมาได้กฎหมายเดี๋ยวมีทางออกทุกคนเดี๋ยวผมรู้จักคนนี
1: ้สิ่งที่เราพูดกันมาเนี่ยมันเปลี่ยนยากมากเลยนะครับในสังคมไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นในแฟกเตอร์แบบนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมครับที่มันจะดีต่อเศรษฐกิจหรือมันต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ไปฮะมันมีข้อดีบ้างไหมไอ้ culture เราที่เป็นแบบนี้เนี่ยครับ
0: คือผมว่าประเทศไทยถ้าจะแก้จริงๆเนี่ยคนไทยเรียกว่าใจดีและสบายนะก็เลยคิดว่าถ้ามันไม่มีอะไรก็อย่าไปหักหานน้ำใจกันเพราะนั้นของเราเนี่ยเราต้องมีวิกฤตอีกสักครั้งหนึ่งถึงตรงนั้นจะมีการปรับมาเฮ้ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วประเทศจะล่มจมเหมือนประเทศอื่นในต่างประเทศที่นอกที
1: ่ไม่มีไซน์หรือยังครับมีไซน์ของวิกฤตหรือยังครับตอนนี้จากมุมของคุณบุรินทร์เราเห็นไซน์อะไรบ้างเนี่ยครับที่วิกฤตมาแน่นอน
0: ปัญหาเยอะมากคืออันนึงที่เราเห็นก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้อย่างหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้ถ้าบอกว่าส่งออกเราส่งออกดีมากดีไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่เรานำเข้ามาเพราะนั้นแปลว่าอะไรเราส่งออกเยอะเราก็นำเข้าเยอะการผลิตในประเทศไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นแปลว่าการส่งออกมันไม่ได้เกิดจากการผลิตในประเทศไปตามมันไม่ได้ไปตามที่เราคุ้นเคยกันว่าเราส่งออกเพราะเราผลิตพอผลิตปุ๊บมันมีผลประโยชน์ trickle down

0: นั้นมันเป็นนิคมอุตสาหกรรมละมันก็ยังไม่ได้ปรับเพราะนั้นหลายๆอย่างพอมันไม่ได้ปรับไปตามบริบทของสังคมกับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยกฎหมายมันก็เลยเป็นตัวอุปสรรคเพราะนั้นเรื่องคอร์รัปชันผมว่าเดี๋ยวสักพักพอกฎหมายดีกฎหมายมันโปร่งใสเดี๋ยวคอร์รัปชันมันก็หายไปเองแล้วผมว่ายิ่งเรามีโซเชียลมีเดียเรามีเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันจับง่ายขึ้นเยอะพี่วีเห็นทางอินเดียเขายกเลิกเลยห้ามใช้เงินสดอะไรเงี้ยมันก็ช่วยนะคือก็ขวานผ่าซาก
1: ยกเลิกธนบัตรรู้สึกยกเลิกธนบัตร500หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจที่แบบยกเลิกใช้ธนบัตรประเภทหนึ่งไปเลยอ่ะเพราะว่ามันใช้เยอะในการซื้อเสียงในการคอร์รัปต์อะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็เห็นท่านผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันก็บอกว่าถ้าโอนถอนเงินเกินเท่าไหร่ต้องรีพอร์ตหรือนั่นมันก็เป็นการช่วยอย่างหนึ่งเพราะว่าบางทีการทำทรานแซคชันที่มันไม่โปร่งใสทำผ่านเงินสดมันก็จับไม่ได้เพราะนั้นถ้ารัฐบาลจับตรงเนี้ยแล้วก็เอาข้อมูลถ้าสมมติเห็นเส้นทางการเงินของการโอนเงินอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ช่วยลดได้ลดพวกกิจกรรมสีเทากิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้เพราะนั้นทางการเงินก็ต้องช่วยด้วยนะครับเพราะนั้นแต่ถามว่าถ้าพี่บีถามว่าประเทศไทยดีไหมก็ผมว่าประเทศไทยก็น่าอยู่นะถูกไหมน่าอยู่กว่าหลายประเทศนะทุกอย่างอุดมสมบูรณ์เพียงแต่ว่ากฎหมายเรามันคือคนไทยเราทนเป็นประเทศที่ทนนะผมว่าในหลายอย่างผมบอกว่าถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเรามีประท้วงออกมาปฏิวัติโดยประชาชนแล้วหลายเรื่องมันไม่แฟร์กับประชาชนเยอะมากนะครับแต่ว่าผมว่าไม่อยากจะพูดทุกอย่างที่มันไม่ดีแต่ว่าหลายอย่างเราประชาชนถูกเอาเปรียบแล้วกันนะผมว่าเรื่องพลังงานเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับแล้วผมว่าอีกอันนึงคือผมเคยคุยนะครับพี่บีว่าทุกคนก็บอกทำไมประเทศไทยอยู่มีทุกอย่างดีกว่าทำไมอยู่ไปแพ้อย่างประเทศสิงคโปร์อย่างมาเลเซียคือประเทศพวกนั้นเขาใช้กฎหมายของอังกฤษครับพี่วีพอกฎหมายแปลงกฤษเนี่ยมันมีมาตรฐานเพราะนั้นบริษัทเวลาเขามาลงทุนเฉพาะกลุ่มการเงินเนี่ยพอเขามาจดทะเบียนที่เนี่ยเขาไว้ใจไงว่าระบบศาลเนี่ยเขาเข้าใจเขาใช้ทนายได้แล้วมันมีมาตรฐานทั้งนั้นเราเห็นว่าประเทศที่เป็น financial center นะฮะเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกหรือเป็น financial hub ที่เราเรียกกันเนี่ยจะใช้กฎหมายอังกฤษ common lawสิงคโปร์มาเลย์ก็ใช้ระดับหนึ่งอ่ะฮ่องกงนะดูไบนะเพราะนั้นทุกประเทศเนี่ยใช้อังกฤษเขาบอกเลกาซีอันหนึ่งที่คนอเมริกาแฮปปี้อังกฤษก็คือระบบกฎหมายคอมมอนลอเพราะนั้นมันเลยเป็นกฎหมายที่ตั้งมาตรฐานที่แบบทุกคนเข้าใจแล้วก็ไว้ใจเพราะนั้นถามว่าประเทศไทยต่อให้ทุกอย่างดีหมดแต่ถ้ากฎหมายยังเป็นแบบนี้อยู่กฎหมายแบบเขาเรียกว่า arbitrary นะเดี๋ยวก็ตัดสินแล้วแต่อารมณ์ของผู้พิพากษา
1: ไม่มีเบนช์มาร์ก
0: ไม่มี precedent เขาเรียกว่า precedent ที่แบบเป็นเคสที่เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วว่าเคยตัดสินตอนนี้ก็ต้องตัดสินแบบนี้แล้วต้องท่านตัดสินแตกต่างกันต้องมีคำอธิบายนะหรือความรู้เร่งรัดความรู้เร็วอีกอันนึงคือกฎหมายการฟ้องร้องนะสมมติมีใครโกงเราแล้วจะฟ้องร้องแบบยึดทรัพย์สินโอ้โหใช้เวลานานมากพี่บีเพราะว่าพี่บีแล้วถ้าเราเคยขึ้นศาลแล้วโอ้โหเรารู้สึกระบบมันกินเวลาเกินไป
1: แล้ว
0: ธุรกิจเวลามันคือเงินบางทีหลายปี
1: นัดข้ามปีอ่ะ
0: ข้ามปีมีคดีหนึ่งที่ผมเคยไปโอ้โหแล้วเราถูกด้วยนะพี่โอ้โหจะเหนื่อยมากเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดแต่ทำไมเราเหนื่อยขนาดนี้นะไ
1: ม่จบวิญญาณมากครับ
0: ใช่ครับอันนี้ผมว่ามันทำให้นักธุรกิจต่างชาติก็บอกถ้าเลือกได้เขาก็ไปทำประเทศไปที่อื่นดีกว่านะหรือหลายอย่างกฎหมายเราอาจจะเอื้อไม่ให้ฝรั่งเข้ามาแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นการเงินประกันภัยรีเทลผมว่าผมไม่มีการแข่งขันพี่บีถ้าเหมือนเราไม่ต้องแข่งขันนะสมมติว่าเขาบอกเราต้องขึ้นไปขึ้นต่อยมวย3เดือนข้างหน้าตอนนี้เราทำไงเราก็ต้องซ้อมเราต้องฝึกฝนเองไม่งั้นเราก็นอนดูทีวีถูกไหมเหมือนกันถ้าธุรกิจเหมือนเป็นเสือนอนกินแล้วก็อยู่ก็กำไรก็มามันก็ไม่มีการปรับตัวแล้วก็
1: เดี๋ยวนะ
0: ไม่มีคนแข่งขันประชาชนก็ไม่ครับพี่
1: แล้วพวกต่างชาติที่อยู่แล้วในประเทศไทยที่ลงทุนอยู่นี่คืออะไรฮะโอเคกับแบบนี้หรือว่าปรับตัวเป็นไทยไปแล้วหรือว่ายังไงครับทำไมต่างเราก็มีนักลงทุนจากต่างชาติเยอะนะครับแต่ละปีผมก็รายงาน CBOI approve ไปกี่โครงการเนี่ยก็ยังมีเข้ามาอยู่นี่ครับเขาโอเคเหรอฮะกับประเทศไทย
0: คือบางอย่างเราก็มีข้อดีอย่างพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมเพราะนั้นเราเห็นได้ว่าสิ่งที่เข้ามา ผลิตในประเทศไทยเนี่ยจะเน้นการผลิตลงทุน

0: จะเน้นการผลิตเป็นหลักแต่ทางด้านบริการเนี่ยพี่วีจะไม่ค่อยเห็นถูกไหมครับบริษัทต่างชาติเข้ามาเพราะว่าการได้รับใบอนุญาตมันยากมากเพราะนั้นลงทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิต AI factory โรงงาน AI ก็คือ data center เนี่ยเขาต้องการเขาต้องการ resources แต่ถามว่าเขาไม่ต้องยุ่งอะไรกับกฎหมายไทยมากนะผลิตเสร็จก็ส่งออกไปข้างนอกนะเหมือนกันเรียกมาซัพพลายเชนผลิตส่งรถยนต์ส่งออกไปข้างนอกหรือผลิตอะไรที่มันเป็นชัดเจนว่ามันคุยได้นะแต่ถ้าอะไรที่มันโอ้โหหลายอย่างถ้ามันไม่มี FTA พี่วีมันทำให้ลำบากนะไอ้กฎหมายรางวัลนำจับอะไรผมว่าจริงๆอันนึงที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้เราเปิดเสรีมากคือจริงๆถ้ามองกลับไปมันก็อาจจะดีกับประเทศไทยเหมือนสมัยก่อนเราเรียนประวัติศาสตร์นะพี่วีเขาบอกเซอร์จอห์นบาวริงมาบังคับให้เราเซ็นสัญญาเปิดประเทศทำให้เกิดร้อยชักสาม
1: อ
0: ันนั้นมันดีกับเศรษฐกิจไทยนะฮะมันทำให้เราเลเวลเดียวกับโลกแล้วมันชัดเจนร้อยชักสามทุกคนรู้หมดผมว่าประเทศไทยถ้าบอกเลยร้อยชักสามหรือร้อยชักห้าทุกคนรู้หมดกฎหมายชัดเจนไม่ใช่ว่าเข้าไปต้องสัมภาระจะมีการตรวจศุลกากรจะมีการตรวจจะให้ผ่านหรือเปล่ามันทำให้เกิดความไม่แน่นอนนะผมว่าชัดเจนจะเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไปอย่างสิงคโปร์เขาบอกเก็บชัดเจนเลยอันนี้ไม่เก็บแล้วทุกอย่างมันชัดแต่ของเราเนี่ยพี่วีกฎหมายจะเขียนต้องตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โอ้โหอันนี้นี
1: ่เปิดช่องเลยอย่างเงี้ย
0: เปิดช่องเลยใช่ผมว่าแค่ตรง
1: เปิดช่องสำหรับใต้โต๊ะเลยเนี่ย
0: บอกไปเลย
1: it's who you know
0: ใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจตามอำเภอใจได้เราไม่อยากจะพูดอย่างนั้นนะแต่จริงๆมันก็คืออย่างนั้นน่ะก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ท่านนั้นเรารู้จักท่านคนนี้เราหาคนไปช่วยคุยได้เราก็ผ่าน
1: นี่แหละ
0: นี่แหละเนี่ยไอ้คำนี้เป็นคำที่แพงที่สุดสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยเลยฮะตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยผมว่าบางประเทศผมที่เราจะเห็นนะว่าเขาปล่อยให้ทำเลยนะสมมติว่าไม่ต้องมารอขออนุญาตเขาบอกอ่ะคุณสมมติเราเปิดให้ทำปุ๊บทำไปเลยแต่ถ้าคุณทำผิดเนี่ยคุณโดนโทษหนักเลยคือเราบอกแล้วว่าเราห้ามอะไรคุณทำไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจเองแต่ของเราเนี่ยก่อนจะทำก็ต้องไปขอใบอนุญาตเพราะนั้นของเราเนี่ยมันจะช้าอย่างสิงคโปร์เขาให้ทำไปเลยเพราะนั้นธุรกิจมันจะเริ่มได้เร็วทำไปปุ๊บคุณทำผิดอะคุณโดนโทษหนักของเราเนี่ยธุรกิจอยากเริ่มมีเงินพร้อมขอใบอนุญาตไม่ได้สักทีตามดุลยพินิจตามราชการของเราเพราะนั้นของเราเนี่ย AI ที่รัฐบาลอยากให้มาผมว่าเริ่มก่อนเลยรัฐบาลใช้ AI ก่อนเลยคุณอย่าไปให้คนอื่นใช้คุณจะใช้ก่อนนะเพราะถ้าภาครัฐใช้ภาคการเมืองใช้เนี่ยให้มันโปร่งใสให้มันเร็วเนี่ยผมว่ามันจะเป็นคุณสร้างคุณประโยชน์กับประเทศได้มากเลยนะครับ
1: ของเราก็ร้อยร้อยชักช้า
0: ไม่ใช่ร้อยชักสามใช่ไหม
1: ไม่ใช่ชักสามชักช้านะครับหอมปากหอมคอนะครับวันนี้เปิดตัวคุณบุรินทร์ดุลวัฒนานะครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศที่จะมาอยู่กับเราตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับในทุกๆวันพฤหัสบดีก็คุณผู้ชมคุณฟังของเราก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับกับเนื้อหาที่เราพูดคุยกันในรายการหรืออยากจะให้คุณบุรินคุยเรื่องไหนเป็นพิเศษสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวผมกับคุณบุรินBehind the Scene เราก็จะกำหนดหัวข้อกันอยู่แล้วนะครับเรื่องที่จะคุยกันในแต่ละสัปดาห์แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันในสิ่งที่คุณบุรินจะไปขยายความต่อในเวทีวันเสาร์นี้นะครับ private หรือ public ครับวันเสาร์นี้โปรโมทได้นะครับวันเสาร์นี้คืองานอะไรนะครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าเขาเชิญใครบ้างมันเป็นของสมาคมการสื่อสารของประเทศไทยเหมือนเป็นสมาคมเขาเรียกคล้ายๆสภามีเดียครับสภาผมจำชื่อไม่ได้แค่เป็นมีเดียแบบของพวกนักหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็เชิญไปอยู่ที่โรงแรม Royal River ตรงฝั่งทนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มัน Open to Public หรือว่า Invitation Only นะครับหรือต้องซื้อ
1: ครับครับ
0: อันนี้ผมยังไม่เห็นรายละเอียด
1: มันผมเห็นโปสเตอร์ที่คุณบรินส่งให้ผมก่อนหน้านี้ขออนุญาตเปิดอ่านนะครับ29ปีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
0: สื่อมวลชน
1: เขาจัดเป็น Special Talk and Forum โจทย์ใหญ่เศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตโลกนะครับก็นี่คืองานที่จะมีขึ้นก็ลองติดต่อกันดูก็แล้วกันนะครับลองเสิร์ชหากันดูแต่วันนี้ขอบพระคุณคุณบุรินทร์มากครับที่มาทีเซอร์ให้ในรายการของเรานะครับแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้านะครับกับคุณบุรินทร์วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะผมวารินทร์สัจเดชเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดของอสมทครับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันเต็มๆทุ่มเศษถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับไม่ว่าจะฟังทางหน้าปัดวิทยุในรถหรือว่าจะเป็นที่บ้านก็ตามนะครับแม้แต่ระบบแอปพลิเคชันของ Mcord ก็ดีแล้วก็ไปถึง Facebook ของ 96.5 MHz เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับมาพร้อมกับฟ้าฝนชุ่มฉ่ำกันทั้งกรุงเทพปริมณฑลกันเลยนะครับวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมนะฮะนี่มาถึงวันที่2ของเดือน7กันแล้วนะครับมาพร้อมฟ้าฝนจริงๆแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าโดยเฉพาะคนลงทุนทองคำนะครับวันนี้ปรากฏว่าราคาทองคำนั้นสุทธิเนี่ยนะครับปรับเพิ่มขึ้น 1,050 บาทนะครับมีการปรับทั้งหมด23รอบด้วยกันนะครับถือว่าวันนี้ใจชื้นขึ้นเยอะเลยนะฮะทองคำแท่งครับซื้อเข้าเนี่ยก็ปิดที่ 63,901 นิดเดียวก็จะแตะ 64,000 แล้วนะครับในขณะที่ขายออกทองคำแท่งเนี่ยเหนือ 64,000 ครับเกินมา100บาทคือ 64,100 ส่วนทองรูปพรรณนะครับราคารับซื้อนั้นอีกนิดเดียวจะแตะ 16,500 นะครับไปปิดที่ 64,900 บาทครับวันนี้ปรากฏว่าราคาทองคำโกลด์สปอตที่เอเชียสิงคโปร์เนี่ยเปิดขึ้นมาก็เหนือ 4,000 เลยนะครับตอนเช้า 4,066 ดอลลาร์ตอนเย็น 4,046 ดอลลาร์ก็ถือว่าหย่อนไปนิดนึงส่วนเงินบาทเนี่ยนะครับอาการแกว่งอ่อนไปเยอะ33บาท31เปิดตอนเช้าครับแล้วปิดไปที่33บาทนะครับแข็งขั้นหน่อยฮะขออภัยครับ33 34แล้วปิดตอนเย็นไป33บาท31สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับและเป็นประจำนะครับสำหรับใครที่ติดตามฟังอีคอนบิสในวันพฤหัสบดีนี่นะฮะเราก็จะมีอาจารย์มาพูดคุยกับเราเป็นประจำนะครับซึ่งวันนี้เองนี่นะฮะเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือเราได้ยินกันมาเยอะใช่ไหมฮะศูนย์ข้อมูล data center big data อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันกำลังจะเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจเศรษฐกิจใหม่แห่งทั่วโลกเมืองไทยเองก็ไม่ตกขบวนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณชิริยาไอเนี่ยจะมาชวนคุยนะครับแล้วก็คุยกันอย่างสบายๆเกี่ยวกับเรื่องสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้ได้ข่าวนะกำลังจะเสนอเป็นร่างระเบียบสำนักนายกเลยเนี่ยนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
13: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังพอดีวันนี้ผมไปประชุมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมบังเอิญเป็นกรรมการอยู่ด้วยแล้วก็มูลนิธิเนี่ยไปขอทุนวิจัยเพื่อที่จะทำ Big Data เรื่องข้าวแล้วเราก็ไปร่วมมือกับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Institute โอ้วันนี้พอท่านผู้อำนวยการนะของสถาบันนะฮะท่านศาสตราจารย์ดร.ธีรณีอาจารย์ลากุลนะฮะท่านผู้เรียกว่าผู้ตำแหน่งผู้อำนวยการขอประทานโทษนะ
12: ครับ
13: ท่านพูดโอ้ผมถูกใจมากที่ถูกใจมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก
12: ็
13: คือปัญหา Big Data เนี่ยรัฐบาลหลายชุดละพยายามทำกันมานะตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์
12: อ
13: าจจะมีก่อนแต่เริ่มจริงๆเนี่ยตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์นานมาแล้วนะฮะจำเราจำไม่ได้แล้วกี่ปีแล้วไม่สำเร็จทำหลายทีเลย Big Data เนี่ยไม่สำเร็จคุณบัญชาเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมไม่สำเร็จ Big Data คือข้อมูลหน่วยงานรัฐเอาข้อมูลหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานมารวมกันถูกไหม
12: ฮ
13: ะให้มันบิ๊กทำไมไม่สำเร็จนะคุณบัญชา
12: คือผมว่าข้อมูลมันกระจัดกระจายแล้วคิดอาจารย
13: ์มันกระจัดกระจายเราต้องรวม
12: ใช่
13: แล้ว Big Data คือรวมแต่ทำไมรวมไม่สำเร็จ
12: สงสัยเจ้าภาพเยอะไซโลเพียบไหม
13: ไซโลเพียบใช่ไอ้ตัวแรกตัวสำคัญที่สุดเลยคือกฎหมาย PDPA
12: โอ้
13: ข้าราชการเนี่ยคือนิสัยราชการเนี่ย
12: ครับ
13: พื้นฐานเนี่ยไม่อยากให้ข้อมูลคนอื่น
12: นั่นสิ
13: ทำไมไม่อยากให้ข้อมูลคนอื่นฮะ
12: เขาจะเก็บห่วงไว้ทำไมนักหนาผมก็ไม่เข้าใจ
13: ข้อมูลคืออำนาจฮะ
12: โอ้ข้อมูลคืออำนาจ
13: อำนาจนำมาซึ่งงบประมาณฮะ
12: โอ้มีหน้าล่ะ
13: เขาก็ไม่ให้สิฮะ
12: ใช่ใช่
13: จะไงฮะมันเรียกไม่สำเร็จเขาก็จะอ้างว่าที่ไม่ให้เนี่ยเพราะมันติดเรื่อง PDPA
12: แห
13: อันนี้แหละคือเบื้องหลังมันก็คือข้อมูลคืออำนาจล่ะนะฮะแล้วก็เราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นนักวิจัยเราทำวิจัยเนี่ยสำนักงานสถิติเนี่ยก็ให้ข้อมูลข้อมูลเนี่ยเป็นรายบุคคลด้วยนะเพียงแต่ว่าทำไมฮะเขาไม่ให้ไอดีคือไม่ให้เบอร์บัตรประชาชนไม่ให้ชื่อเราเขาอ้างเป็นหมายเลขใหม
12: ่
13: เราก็จะไม่รู้ว่าหมายเลขคือสมมุติว่าบัตรประชาชนเราหมายเลขนี้เราก็เปลี่ยนไอ้เลขอันเลขบัตรใหม่ซะมันก็ไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมฮะ
12: โอ้นี่ก็ยุ่งนะอาจารย
13: ์อย่างไอ้เนี่ยเขาให้ฮะสมัยก่อน
12: เขาให
13: ้เขาให้ฮะสำนักงานสถิติเนี่ยเวลานี้ก็ยังให้อยู่เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นใคร
12: ครับ
13: นะฮะแล้วเราก็จะต้องไม่ทำข้อมูลเปิดเผยเป็นรายบุคคลอย่างนี้ได้ถูกไหมฮะ
12: อ
13: ันเนี้ยทีนี้ไอ้สำนักงานเนี้ย Big Data Institute เนี่ยทำยังไงเขาถึงทำเขาพยายามมานานแล้วล่ะแต่เขาต่อก่อตั้งมา2ปีครึ่งแล้วนะ
12: ครับ
13: แต่อะไรคุณบัญชาเดาได้ไหมว่าอะไรทำให้สำนักงานเนี่ยสามารถเสนอระเบียบสำนักนายกเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงที่จะทำให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐต่างๆได้มันมีเหตุการณ
14: ์เหรอฮะ
13: มันต้องมีเหตุการณ์เมืองไทยถ้ามันไม่มีเหตุการณ
14: ์
13: มันไม่

0: เกิดเหตุการณ์สำคัญคือน้ำท่วมใหญ่ปีท
1: ว
0: ี
1: ่
0: ่
1: า
0: แล
1: ต
0: ้
1: อ
0: ว
1: นปีที่แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วปีที่แล้วโอ้โหมาหลายครั้งครับหลายที่ครับ
1: ใช่ครับ
0: เชียงรายเชียงใหม่
1: หาดให
0: แ
1: ญ
0: ล
1: ่
0: ้วหลังสุดหลังสุดก็คือห
1: ห
0: า
1: า
0: ด
1: ด
0: ใ
1: ใ
0: ห
1: ห
0: ญ
1: ญ
0: ่
1: ่
0: อันนั้นเสียหายหนักสุดถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: หนักที่สุดนี่แหละครับร้อนก้นสิครับนั
1: โ
0: ก
1: อ้
0: การเมือง
1: เลยฮะโอ้
0: ร้อนไหมฮะร้อนฮะ
1: อ
0: เพ
1: ่
0: ระ าะว่าคุณสังเกตได้ไหมไอ้คราวที่แล้วที่น้ำท่วมเนี่ยโอ้โหท่านนายกโดนหนักมาก
1: ใช่
0: จำได้นะ
1: จ
0: เรา
1: ำได
0: ไม
1: ้
0: ่ลืมนะแล้วแต่งตั้งใครต้องใครอะไรต่างๆมันเละไปหมดเลย
1: ถูกครับ
0: นะมันไม่มีข้อมูล
1: โอ้ฮะ
0: นี่แหละปัญหาข้อมูลสำนักงานเนี่ยไอ้สถาบันนี้เขาฉลาดถือโอกาสนี้เนี่ยเขาก็เลยเสนอระเบียบสำนักนายกได้สำเร็จเวลานี้รัฐบาลเอาเข้าใจว่าอีก2-3 อาทิตย์น่าจะประกาศแล้วคือมันทำกันมาพักหนึ่งแล้ว
1: เลยฮะ
0: แต่นี่ว่าถือเร็วถือว่าเร็วนะ
1: ครับ
0: เร็วมากนะไม่กี่เดือนนะกฎหมายไทยนี่แต่ละฉบับนี่2-3 ปี
1: ใช่
0: นะอันเนี้ยก็เลยจะมีไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าระเบียบสำนักนายกระเบียบเอาสั้นๆย่อๆเรื่องระเบียบสำนักนายกเพราะต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนก่อนที่จะไปดูว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไร
1: ครับ
0: นะฮะไอ้ระเบียบสำนักนายกเนี่ยมันชื่อเต็มว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลดิจิตอลแบ่งปันนะฮะคุณมินชาให้ฟังดูให้ดีนะมันไม่ได้ขอมาที่สำนักงานนะฮะมันแบ่งปันนะฮะ
1: เ
0: แล้
1: ล
0: ว
1: ย
0: ก็
1: ฮะ
0: มันเป็นการแบ่งปันกันไอ้ตรงนี้สำคัญมากเพื่ออะไรฮะยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐคือขณะนี้มันไม่เชื่อมใช่ไหม
1: ค
0: เข
1: รั
0: า
1: บ
0: ใช้คำว่ายกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐซึ่งโอ้โหมันเยอะไปหมดจะไว้หน่วยงาน
1: ใช่ครับ
0: นะยกเชื่อมโยงเพื่ออะไรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์อย่างมีธรรมาภิบาลนะเพราะฉลาด
1: โอ้
0: เราบอกว่าใช้เชิงวิเคราะห์ก่อนแต่เชิงวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
1: โอ้
0: ที่แชร์มา
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันต้องให้ประโยชน์เขาที่เขาทําเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยแล้วเขาทําสําเร็จเนี่ยเขาทํากับการท่องเที่ยว
1: โอ้ครับ
0: แล้วเขาก็ทํากับตม.
1: ฮะ
0: เขาไปให้บริการฟรีกับตม.เลยเวลาตม.มีเนี่ยเขาไปช่วยทําให้ฟรีเลยนะ
1: โอ้
0: จนกระทั่งตม.เห็นประโยชน์ของการนําข้อมูลมาเชื่อมโยงแล้วใช้วิเคราะห์เขาก็แสดงให้เห็นว่ามันมีประโยชน์อย่างไรท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหน่วยงานแรกๆที่ไปขอให้เขาช่วยทําแล้วนึกดูท่องเที่ยวกับตม.เชื่อมกันเนี่ยมีประโยชน์ไหมฮะจับพวกอะไรครับวีซ่ามาลักลอบทำงานเอาวีซ่าท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันจับได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เห็นไหมอันนี้คือประโยชน์ที่เขาทําให้หน่วยงานเห็นก่อนเลยเขามีฝีมือเรื่องนี้เขาไม่เขาทําเพื่อรับใช้อะไรฮะหน่วยงาน
1: โอ้
0: เขามีระบบทําข้อมูลให้ดีเพราะหน่วยราชการเนี่ยถ้าการทําไม่เป็นหรอกครับ
1: อ๋อ
0: ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ธีรณีเนี่ยแกเป็นอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์มาตั้ง10-20 ปี
1: ครับ
0: นะฮะเป็นเก่งอ่ะแล้วคนที่มาทำเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นนักคอมพิวเตอร์เก่งๆทั้งนั้นมือเสียนทั้งนั้นทีนี้ไอ้ระเบียบสำนักนายกเนี่ยทำไมต้องมีระเบียบเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของรัฐแต่อยู่บนหลักธรรมาภิบาลเป้าหมายใช่ไหมฮะอันนี้เมื่อกี้ผมเล่าแล้วแก้ปัญหาเรื่องอะไรฮะน้ำท่วม
1: น้ำท่วม
0: ท่านเป้าหมายของเขาอีกอันหนึ่งคือสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารของราชการเห็นไหม
1: อ๋อ
0: และใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์เอาไว้ข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์นะฮะโอเคเขาก็มีระบบกลางมีอะไรต่างๆรายละเอียดของเขาเนี่ยผมไม่พูดนะฮะเขาเนี่ยพยายามทำนะพอออกระเบียบสำนักนายกมาเนี่ยเขาพยายามว่าพอมีข้อมูลหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะจัดให้มีข้อมูลกลางขึ้นมาและหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่อยากจะมาขอให้เขาทำข้อมูลเนี่ยนะฮะเขาจะสามารถพยายามดำเนินการให้ได้ภายใน60 วันโอ้เร็วมากเร็วมากถ้าหน่วยงานไหนยังไม่มีความพร้อมก็จะเสียเวลานิดหน่อยนะจะเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาจะดำเนินการระยะต้นเนี่ยภายใน60 วันให้เสร็จนะเพ โอเคผมจะไม่ลง

0: รายละเอียดว่าเขาจะแบ่งปันกันอย่างไรเขามีไอ้ภายในของเขามีระบบกลางมีระบบการประมวลผลมีการตรวจสอบสิทธิ์อะไรต่างๆดูแลความปลอดภัยเขาต้องทำนี่คือระบบธรรมาภิบาลมีการให้บริการเชิงวิเคราะห์มีศูนย์ข้อมูลในภาวะฉุกเฉินนะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการก็อีกละเมืองไทยพอเวลาตั้งคณะกรรมการแห่งชาตินายกก็เป็นประธานเรื่องธรรมดาถูก
1: ใช
0: ไหม
1: ่
0: ฮะโอเคอันนั้นไม่เป็นไรทีนี้ที่เมื่อกี้เล่าละไอ้ชุดข้อมูลเนี่ยที่สำคัญคือนำร่องเขาเรียกว่าชุดข้อมูลนำร่องด้านภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินคุณบัญชารู้ไหมชุดข้อมูลกี่ชุดให้เดา
1: ให้เดาเลยฮะ
0: เออ
1: โอ้น้ำท่วมเนี่ยนะภัยพิบัติทางธรรม
0: ภัย
1: ช
0: พ
1: า
0: ิ
1: ติ
0: บัติเนี่ยภัยพิบัติเนี่ยและเขากว้างหน่อยภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: โอ้โหอาจารย์มันเยอะมากเล
0: เ
1: ย
0: ย
1: น
0: อะ
1: ะครั
0: ม
1: บ
0: ากเยอะมาก
1: เออ
0: เอ่ยแล้วคุณตกใจ
1: เป็นล้านเนี่ย
0: 118ชุดข้อมูลใหญ่ชุดฮะไม่ใช่จำนวนไม่ใช่จำนวนเดต้าจำชุดข้อมูลจาก
1: ชุ
0: หน
1: ด
0: ่วย
1: ข
0: ง
1: ้อ
0: าน
1: มูล
0: ชุดข้อมูลชุดข้อมูลเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆทรั
1: ฮ
0: พ
1: ะ
0: ยากรน้
1: อือ
0: ำทรัพยากรน้ำข้างในมีเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อุตุนิยมวิทยา
1: โอ้
0: พยากรใช่ไหมฮะ
1: ฟ้า
0: ภ
1: ฝ
0: ัย
1: น
0: พิบัติรวมทั้งแผ่นดินไหวอะไรต่างๆใช่ไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: ถูกไหมฮะน้ำท่วมน้ำแรงถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: สภาพพื้นที่โอเกี่ยวเห็นไหมมันมีชุดข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์เป็นยังไงตรงไหนที่ต่ำที่สูงโครงสร้างพื้นฐาน
1: โอ้เพียบเลย
0: เพียบเลยเพราะว่าอะไรฮะมันโครงสร้างพื้นฐานนี่มันมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือบางทีมันไปบล็อกใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: น้ำมันไปไม่ได้อ
1: ถ
0: ี
1: ู
0: ก
1: กค
0: อ
1: รั
0: ับนหนึ่งก็คือว่ามันถูกทำลายเวลาน้ำท่วม
1: อือฮึค
0: ก
1: รั
0: า
1: บ
0: รวางแผนเยียวยา
1: ครับ
0: การวางแผนก่อนเตือนภัย
1: ครับ
0: แล้วก็เยียวยาและสำคัญสาธารณสุข
1: อื
0: ออ ๋
1: ฮ
0: อ
1: ึ
0: โอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลย
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะนี่ชุดมันรวมกันเนี่ยที่ผมเอ่ยเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่7 กลุ่มใช่ไหมฮะ
1: ค
0: เจ
1: ร
0: ็
1: ั
0: ด
1: บ
0: กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมัน118 ชุดนะ
1: อือฮึ
0: 118 ชุดเนี่ยคือตัวเลขที่ลำดับสำคัญลำดับแรกเลย
1: ครับ
0: มันก็จะมีอะไรฮะน้ำท่วม
1: ฮะ
0: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
1: ครับ
0: การอพยพเคลื่อนย้ายคน
1: อือฮึ
0: ถูกไหมฮะการตอบสนองเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินตอบสนองช้าไหมนะฮะเตือนภัยเร็วไหมประชากรที่กลุ่มเสี่ยงที่ถูกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทรัพย์สินโอ้โหหาดใหญ่นี่เสียหายทรัพย์สินมากมโหฬารเลยผู้ค้า
1: ใช่
0: ถู
1: ค
0: ก
1: รั
0: ไห
1: บ
0: มฮะแล้วก็ฟื้นตัวได้ไหมโอ้โหนี่ข้อมูลแล้วต่อไปเขาก็จะขยายข้อมูลพวกนี้ไปรวมสาธารณสุขท่องเที่ยว
1: ครับ
0: สิ่งแวดล้อม
1: อือหือ
0: เกษตร
1: อืม
0: เขาไม่ใช่เอาเกษตรอย่างเดียวเขาเอาเกษตรกับการค้า
1: อ๋อ
0: ไปรวมกันการศึกษาพลังงาน
1: ครับ
0: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วก็การคุ้มครองทางสังคมเห็นไหมฮะเข
1: อ
0: า
1: ืม
0: งานใหญ่
1: ครับ
0: ถ้าเขาสามารถเชื่อมโยงงานพวกนี้ได้นะ
1: อือหือ
0: โอ้โหเรื่องใหญ่โต
1: อืม
0: เป็นเรื่องที่จะมีประโยชน์มากทีนี้เรามาดูข้อมูลที่เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเรื่องน้ำท่วมมีข้อมูลตั้งเยอะแยะไปหมดถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ข้อมูลไอ้น้ำท่วมต่างๆเราเนี่ยมันจะมีข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์มากอ่ะผมขยายความนิดหน่อยก่อนนะฮะตรงนี้ก่อนที่จะไปเรื่องข่าวตอนที่เกิดน้ำท่วมหาดใหญ่
1: อืม
0: เราจำได้ใช่ไหมเตือนภัยไม่ได้ไม่ได้เตือนภัย
1: ไม่ได้เตือนอ่ะ
0: ที่ไม่ได้เตือนภัยเพราะว่าข้อมูลน้ําตอนนั้นเนี่ยเรื่องข้อมูลพยากรณ์มีแบบพยากรณ์ที่มหาลัยสงขลา
1: ครับ
0: แต่การพยากรณ์ที่มหาลัยสงขลาเป็นการพยากรณ์น้ําที่มาจากคลองอู่ตะเภา
1: อืม
0: ในอดีตเนี่ยน้ํามันมาจากทางใต้
1: อืม
0: ไหลมาทางคลองอู่ตะเภา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งสถานีตั้งไอ้เซ็นเซอร์วัดตามคลองอู่ตะเภาแล้วก็มีระบบเตือนธงเหลืองธงแดงธงเขียว
1: อืม
0: นะฮะแต่คราวนี้มันคราวที่ผ่านมาเนี่ย
1: คร
0: ม
1: ั
0: ับ นไม่ได้มาจากทางใต้
1: อ๋อ
0: ไม่ได้มาจากทางคลองมันมาจากทางตะวันออกคืออ่าวไทยพัดเข้ามาตรงบริเวณเขาคอหง
1: เออครับ
0: เขาคอหงนี่ติดกับมหาลัยสงขลานครินทร์พอถัดจากมหาลัยสงขลาก็เป็นเมือง
1: ครับ
0: เมืองหาดใหญ่
1: อืม
0: ทีนี้มันพัดมาเพราะอะไรเพราะว่ามันมีไอ้พายุที่มันข้ามมาจากมหาสมุทรอินเดีย
1: อืม
0: ในประวัติศาสตร์เนี่ยที่นักอุตุเขาศึกษากันเนี่ยมันมีพายุที่ข้ามมาจากมหาสมุทรอินเดียเพียงลูกสองลูกนั่นเอง
1: อ๋อ
0: ที่นี่เป็นลูกหนึ่งที่ข้ามมาปกติจะไม่ข้ามมามันจะจบลงตรงเส้นศูนย์ศูนย์ทีนี้พอข้ามมาเนี่ยถ้าถึงข้ามมามันก็ไม่น่าจะมีอันตรายเพราะมันอยู่เส้นศูนย์ศูนย์มันไม่มีพลังที่จะทําให้มันมีแรงขึ้นเผอิญมันมีพายุอีกลูกหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกมาเสริมกําลังให้มันตอนนั้นเนี่ยท่านนายกไปเยี่ยมนะแล้วตอนแรกฝนมันตกเยอะใช่ไหมฮะแล้วไปเยี่ยมปรากฏว่าไอ้วันที่กลับเนี่ยไอ้พายุลูกนี้มันแผงลิ้น
1: โอ้โห
0: ท่านกลับมาแล้ว
1: ครับโอ้
0: จำได้ไหมฮะ
1: เออฮะ
0: มันเราไม่มีข้อมูล
1: เออ
0: ใช่ไหมนี่ข้อมูลเป็นใหญ่แล้วแถมว่าไอ้ตรงเขาคอหงเนี่ย
1: มันมี
0: ไอ้ทางน้ำไหลหลากลงมาแต่เราไม่มีมาตรวัดแถวนั้นเรามีมาตรวัดที่อยู่ไกลใช่ไหมตกลงเราไม่มีข้อมูล
1: ครับ
0: ก็โทษใครไม่ได้เราก็จะไปโทษคนโน้นโทษคนนี้ซึ่งผมคิดว่ามันโทษไม่ได้ทั้งที่โทษไม่ได้นี่ก็ต้องบอกว่าหาดใหญ่มีระบบหาดใหญ่โมเดลที่เตือนภัยดีมาตั้งแต่ปี2553-54แล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเนื่องจากพายุมันมาคนละทาง
1: ก
0: ็มันก็เลยเตือนภัยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยการเตือนภัยมันจะมีประโยชน์มากทีนี้ข้อมูลที่จะใช้เนี่ยนะฮะมันจะต้องเป็นข้อมูลที่เมื่อกี้พูดส่วนใหญ่ส่วนกลางใช่ไหมอุตุนิยมวิทยาอะไรต่างๆแต่ต้องมีข้อมูลส่วนชุมชนด้วยทำไมต้องมีชุมชนฮะเราต้องรู้ว่าชุมชนไหนเสี่ยงชุมชนไหนไม่เสี่ยง
1: ใช
0: ่ถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: อยู่ในเขตน้ำท่วมหรือเปล่าชาวบ้านเขารู
1: ้
0: นะฮะเราต้องทำข้อมูลพวกนี้เพราะฉะนั้นแบ่งปันข้อมูลเนี่ยไม่ใช่แบ่งปันข้อมูลเฉพาะส่วนกลาง
1: ครับ
0: ไม่ใช่อุตุนิยมอย่างเดียวแต่ต้องมีข้อมูลจากอปท.ในส่วนพื้นที่ด้วยแล้วตรงไหนมันมีผู้ป่วยติดเตียงมีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญทั้งนั้นเลยเพราะนั้นอปท.เนี่ยต้องมีข้อมูลพวกนี
1: ้
0: นะฮะแล้วต้องมีข้อมูลอีกระดับหนึ่งระดับโลกเรามีข้อมูลระดับในประเทศไม่ได้เพราะอากาศมันมาจากมันถูกกำหนดโดยระดับภูมิไอ้ระบบภูมิอากาศของโลก
1: ใช่ครับ
0: นะก็ต้องมีข้อมูลพยากรณ์อากาศที่โนอาทำอุตุนิยมวิทยาโลกทำยุโรปองค์กรไออุตุในยุโรปในญี่ปุ่นพวกนี้เขาเก่งมากเขาทำข้อมูลพยากรณ์เวลาพายุต่างๆมาแล้วเราก็ต้องใช้สอยข้อมูลพวกนี้มาใช้ประโยชน์เห็นไหมฮะว่าต้องดำข้อมูลทุกระดับมานะฮะข้อมูลชุมชนข้อมูลพลเมืองข้อมูลอะไรต่างๆทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะกลางเนี่ยสำคัญนะฮะข้อมูลที่ยังไม่
1: ม
0: ีการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินสำคัญที่สุดต่อน้ำท่วมน้ำแล้งทำไมสำคัญที่สุดวันหนึ่งเนี่ยเดิมเนี่ยนะพื้นที่หนึ่งน้ำไม่ท่วม
1: ครับ
0: วันดีคืนดีน้ำท่วมเพราะเราไปสร้างหมู่บ้านเราไปสร้างถนนเราไปสร้างทางรถไฟขวางทางน้ำน้ำระบายไม่ได้
1: เ
0: ห็นไหมฮะข้อมูลพื้นที่เนี่ยความสูงความต่ำของแต่ละพื้นที่ตรงไหนน้ำขังตรงไหนเป็นที่ดอนเดิมข้อมูลพวกนี้ต้องลงทุน
1: ใช่
0: โอ้โหอันนี้คือจุดผมถึงว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นยังจะต้องลงทุนทำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่นี้ทำไปแล้วเพื่ออะไรเขามีนักวิเคราะห์
1: ครับ
0: เขาจะต้องวิเคราะห์เพื่อให้สามารถหนึ่งเตือนภัยได้ล่วงหน้าทันได้กี่ชั่วโมงล่วงหน้าถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นข้อมูลต้องถูกพอเตือนภัยได้เสร็จจะอพยพคนไปที่ไหนเดิมเนี่ยหาดใหญ่เขามีจุดอพยพนะแต่คราวนี้พายุมันมาหนักมากไอ้จุดศูนย์อพยพที่มีอยู่วางแผนอยู่เนี่ยเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้เห็นไหมฮะว่าข้อมูลไม่เพียงพ
1: อ่าใช่เลยครับ
0: ต้องมีศูนย์อพยพใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้ามีข้อมูลเพียงพอแล้วก็จะมีศูนย์อพยพ A ศูนย์อพยพ B ศูนย์อพยพ C มันต้องมีทางหนีทีไล
1: ่ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: ไอ้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญสถานที่พักพิงจะไปอยู่ที่ไหนที่นี้ข้อมูลระยะกลางอีกอันนึงคือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งเขา IPCC องค์กรระดับโลกเนี่ยเขามีการพยากรณ์เรื่องนี้เป็นระยะแล้วค่อนข้างแม่นแต่ข้อมูลอันนี้ในระดับโลกมันเป็นข้อมูลหยาบ
1: ๆ
0: ประเทศไทยเนี่ยเวลาเนี้ยที่ TDI เราก็เอาข้อมูลชุดเนี้ยมาแปลงเขาเรียกว่า Down Scale มาแปลงลงในพื้นที่ประเทศไทยไม่ใช่25คูณ25 5คูณ5กิโล
1: ครับ
0: ถ้าคุณ5กิโลมันก็ใหญ่กับตำบลนิดหน่อยใช่ไหมอาจจะเล็กกว่าตำบลด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะหลายๆหมู่บ้านมันก็จะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาข้อมูลที่เขาพยากรณ์ไอ้การเปลี่ยนว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรแล้วเราดาวสเกลลงมาเหลือ5คูณ5กิโลหรือว่าหลังทำได้1คูณ1กิโลเนี่ยมันจะละเอียดมากเราก็จะรู้ตัวล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรพื้นที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำนะทีนี้พยากรณ์ไปแล้วเนี่ยไปเพื่ออะไร
1: ครับ
0: คือไม่ใช่เพื่อให้เตือนภัยอย่างเดียวหรืออพยพเพียงอย่างเดียวธุรกิจมีประโยชน์ไหมฮะ
1: โอ้มีนะอาจารย์
0: เขาก็รู้ว่าเขาจะไปทำธุรกิจเขาจะไม่ควรจะไปตั้งศูนย์การค้าตรงนี้นะ
1: เออ
0: ถูกไหมเขาไม่ควรจะไปค้าขายตรงนี้นะโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: แม้กระทั่งที่ทิ้งขยะเราก็รู้ว่าจะต้องเอาขยะไปทิ้งที่ไหนโอ้โหที่ผ่านมานี่ที่หาดใหญ่นี่ตอนหลังนี่มีปัญหาเรื่องหาที่ทิ้งขยะนะปัญหาใหญ่มากเลยครับนี่เห็นไหมฮะการใช้ประโยชน์นะฮะเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะมีประโยชน์มูลนิธิต่างๆก็วางแผนช่วยเหลือได้ดีเทศบาลต่างๆก็วางแผนช่วยเหลือจะช่วยเหลือใครตรงไหนมันอยู่ใกล้อยู่ไกลเรามีข้อมูลล่วงหน้าถูกไหมฮะโอเคแล้วหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยพื้นที่บุกรุกมันก็จะรู้ว่าตรงนี้ต้องไม่ให้บุกรุกนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเราปล่อยบุกรุกตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายเรื่องนี้ครับ
1: ฮะ
0: ยังไม่มีฮะ land use change เนี่ยกำกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเนี่ยเราไม่
1: ม
0: ีนะฮะหน่วยงานอย่างกรมที่ดินกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเนี่ยรู้เปล่าว่าคุณไปสร้างถนนเนี่ยขวางทางน้ำ
1: เขาไม่รู้หรอกครับ
0: ใช่ตอนนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันถึงต้องทำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแผนก่อสร้างมันก็จะไม่เกิดปัญหานี่เอาแค่เบาๆนะฮะทีนี้เกษตรผมหมดเวลาเกษตรสั้นๆกันแล้วกันโอ้โหเราพยายามรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้ฐานข้อมูลอย่างเกษตรเนี่ยมันก็มีข้อมูลการผลิตใช่ไหมกับข้อมูลด้านการตลาดเอาข้อมูลเริ่มต้นก่อนถ้าเราจะคาดคะเนผลผลิตของเราอย่างข้าวเราก็ต้องมีดาวเทียมข้อมูลดาวเทียมจีสดาข้อมูลประวัติศาสตร์ผลผลิตต่อไร่ของเราสสก.ข้อมูลการลงทะเบียนของเกษตรกรข้อมูลภูมิอากาศ
1: อุ
0: ตุนิยมวิทยาข้อมูลกรมชลประทานปล่อยน้ำหรือไม่ปล่อยน้ำนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีนโยบายต่างๆว่านโยบายส่งออกของประเทศไทยต่างๆของต่างประเทศเป็นอย่างไรนะฮะอะไรพวกนี้อันนี้คือในด้านพยากรณ์ในด้านซัพพลายแล้วก็จะต้องด้านซัพพลายมันก็จะมีหน่วยงานของกรมต่างๆเต็มไปหมดเลยในกระทรวงเกษตรส่วนใหญ่ก็เป็นกระทรวงเกษตรใช่ไหมฮะกระทรวงเกษตรก็ต้องทั้งสสก.กรมการข้าวกรมวิชาการกรมส่งเสริ
1: ม
0: ถูกไหมฮะเสร็จแล้วมันไม่มีข้อมูลพื้นที่ข้อมูลคาดคะเนผลผลิตเสร็จแล้วนอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องเกี่ยวข้อมูลการตลาดข้อมูลโรงสี
1: ครับ
0: โรงสีสีข้าวได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะว่าในที่สุดเราไม่ได้กินข้าวเปลือก
1: ใช่ครับ
0: ข้าวสารจากข้าวเปลือกสีมาเป็นข้าวสารเนี่ยเท่าไหร่นะฮะถ้าอากาศไม่ดีเนี่ยโอ้โห
1: ยุ่งเลย
0: โดยเฉพาะอากาศร้อนตอนที่มันจะออกรวงนี่นะออกดอกนี่นะเสร็จเลยครับข้าวมันไม่เป็นรวงไม่เป็นเม็ดครับ
1: โอ
0: ้นี่เรื่องใหญ่มากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะข้อมูลความต้องการเดี๋ยวนี้ตลาดเปลี่ยนแปลงแล้วสมัยก่อนคุณกับผมเนี่ยเรากินข้าวแข็ง
1: ใช่
0: กินข้าวแกงเดี๋ยวนี้คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเขากินข้าวพื้นนุ่มแล้วก็กินข้าวหอม
1: ครับ
0: เห็นไหมมันเปลี่ยนไปแล้ว
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เนี่ยทั้งดีแมนทั้งซัพพลายทั้งตลาดเนี่ยจากหน่วยงานต่างๆเต็มไปหมดเลยปัจจัยการผลิตด้วยนะปุ๋ยคุณภาพดินนะฮะยาเมล็ดพันธุ
1: ์
0: หมดเลย
1: โอ้เลยโอ้โห
0: นี่รวบรวมข้อมูลแค่นี้ถ้ารวบรวมได้แล้ววิเคราะห์แล้วแบ่งปันทีนี้จุดอ่อนของเราเรายังเป็นการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยราชการในต่างประเทศทุกประเทศที่เราเอาเรื่องเกษตรไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือญี่ปุ่นรัฐทำข้อมูลส่วนกลางแชร์แล้วแชร์ให้ใครทราบไหมครับผู้ใช้ประโยชน์ที่สำคัญที่จะไปถึงเกษตรกรมันไม่ได้โดยตรงไปถึงเกษตรกรนะเพราะอย่าลืมเกษตรกรเป็นหลายเลย
1: ใช่
0: ใครเป็นคนเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์กับเกษตรกรAgri Tech Startup
1: ครับ
0: โอ้โหพรุ่งนี้ตัวสำคัญที่จะเอาข้อมูลไปให้บริการกับเกษตรกรเกษตรกรต้องทำนาแบบไหนต้องทำเปียกสลับแห้งต้องทำนาแบบนาหยอดต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทำแล้วจะไปขายที่ไหนเนี่ยพวกสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการต่างๆเหล่านี้กับเกษตรกรวิธีเพาะปลูกจะเพาะปลูกยังไงลดการใช้ปุ๋ยและเพิ่มผลิตภาพอย่างไรหน่วยราชการเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีฝีมีปัญญาทำเรื่องพวกนี้ต้องให้เอกชน
1: โอ้ครับ
0: อันนี้แหละและในต่างประเทศเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นที่ประสบความสำเร็จในการใช้ข้อมูลเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์เวลาเนี้ยเราเริ่มต้นถูกทางแล้วแต่เดี๋ยวสเต็ปขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องส่งเสริมให้สตาร์ทอัพของไทยเนี่ยมาทำงานเรื่องพวกนี้แล้วต่อไปเนี่ยผลผลิตการเกษตรก็ดีขึ้นแต่ว่าทางการเมืองเวลาเนี่ยมาทำข้อมูลยังไปเน้นเรื่องการรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งผมคิดว่าไม่สำเร็จอ่ะผมอยากจะคุณไม่มีปัญญารักษาไอ้เสถียรภาพราคาข้าวหรอกเพราะราคาข้าวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทวดาดินฟ้าอากาศแล้วมันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งรัฐบาลไทยไปคุมเขาไม่ได
1: ้
0: สองตัวนี้เป็นตัวกำหนดราคาข้าวและเป็นผู้ส่งออกราคาเราขึ้นกับตลาดโลก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราการทำข้อมูลพวกนี้คือเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรของโรงสีของเพิ่มมูลค่าให้ผู้ส่งออกให้ผู้ค้าเพิ่มรายได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอันนี้ต่างหากที่จะเป็นเป้าหมายของการนำข้อมูลเรื่องนี้มาใช้ประโยชน
1: ์โอ้ครับ
0: โอเคอ
1: าจารย์ครับ
0: วันนี
1: ้ไว้ฮะแล้วทีนี้ไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยคือเขาแบ่งปันนะฮะแต่เขาจะวิเคราะห์ให้ด้วยไหมฮะ
0: เขาวิเคราะห์สิฮะบทบาทของ Big Data เนี่ยเขาทำวิเคราะห์ให้เนี่ยประโยชน์อยู่ตรงนี
1: ้
0: เพราะว่าหน่วยราชการทำวิเคราะห์ไม่เป็นเขาไม่มีนักวิเคราะห์ช่วยเขาไม่ได้
1: โอ้เขาไม่มีนักวิเคราะห
0: ์เออคือนักวิเคราะห์เนี่ยถึงมาอยู่หน่วยราชการไม่โตครับ คุณต้องไปเป็นนักบริหารนะ
1: โอ้
0: คุณเป็นนักวิชาการในหน่วยราชการคุณไม่ไปไหนหรอกครับ
1: โอ้มีหน้าล่ะมีหน้าล่ะครับอาจารย์ข้อมูลนะข้อมูลประเภทเดียวกันแต่คนละกรมคนละหน่วยงานงงฮะ
0: ใช่นี่แหละคือปัญหาแล้วหน่วยงานต่างๆตั้งขึ้นมานะไม่มีปัญญาวิเคราะห์ข้อมูล
1: เก็บอย่างเดียว
0: ใช่เก็บอย่างเดียวลงทุนเก็บเนี่ยมันซื้อเครื่องมือมาเก็บเนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อดาวเทียมซื้ออะไรต่างๆได้
1: อ
0: ่ะโอ้แค่นั้นก็จบละ
1: งานใหญ่ละ
0: ครับงานใหญ่ละวิเคราะห์ไม่เป็นไม่เหมือนในต่างประเทศหรอกประธานโทษในกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาทำเรื่องนี้เก่งมากเขาพยากรณ์เขาทำอะไรต่างๆเก่งมาก
1: ใช่เขาเป็นข้อมูลอัจฉริยะเลยแหละอาจารย
0: ์แล้วเขาพยากรณ์พืชผลเกษตรทั่วโลกไม่ใช่พยากรณ์เฉพาะประเทศครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือเรื่องใหญ
1: ่อย่างไรก
0: ็
1: ถือว่าเกิดความหวังได้นะอาจารย์นะ
0: ครับดีมากเลยครับวันนี้เป็นคือนานๆเราจะได้ข่าวดีแบบนี้สักทีอันนี้เป็นข่าวดีมากครับ
1: ครับเอาละครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับนะฮะแหมนี่แหละครับอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนะฮะนักวิชาการเกียรติคุณทีเดียไอวันนี้เอาเรื่องอย่างเงี้ย เอาเรื่องเงี้ยมาคุยเงี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าจะเป็นโครงการที่พัฒนาได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการข้าราชการไทยอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยนะฮะว่าไอการที่จะทำเรื่องข้อมูลซึ่งข้อมูลเนี่ยมันมหาศาลมากเลยเนี่ยแต่กำลังจะกลายเป็นร่างระเบียบของสำนักขึ้นมาเนี่ยนะฮะโอ้เรื่องนี้ดีแต่ว่าขาดอย่างที่บอกไปครับใครที่เคยสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของการนำข้อมูลขอข้อมูลนะครับจากทางของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะเหมือนอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับคือมันเยอะมากนะข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่คนละหน่วยงานเนี่ยตัวเลขจะไม่ตรงกันเลยนี่นะครับดังนั้นเรื่องนี้เราก็หวังว่ามันจะเป็นการจุดประกายนิดๆหน่อยๆ นะฮะแต่อย่างที่อาจารย์นิพนธ์พูดไงว่าไอ้การวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้โลกเชื่อมกันทั่วโลกมานานเป็น10กว่าปีแล้วกับเรื่องของ globalization ถ้าสามารถใช้ข้อมูลตัวเนี้ยทำการวิเคราะห์นอกเหนือจากประเทศไทยโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยและก็เพื่อนบ้านและระดับภูมิภาคทั่วโลกอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับนี่จะเรียกได้ว่าขึ้นถึงขั้นเทพของการพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานราชการในประเทศไทยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับแล้วกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้ง
4: ราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: 1ทุ่ม38นาทีนะครับอยู่กับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวชในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมนะครับชุ่มฉ่ำกันเลยนะฮะตอนนี้ก็มีรายงานเข้ามากันเยอะว่าการจราจรรถราแถวย่านใจกลางเมืองย่านธุรกิจชื่อดังของกรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นอัมพาตน้ำท่วมนะฮะนี่แหละครับเรียกว่าฝนมาตามนัดเนี่ยนะฮะดังนั้นขับรถขับราช่วงนี้เราระมัดระวังใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับก็ทำใจแล้วครับสำหรับประเทศไทยกรุงเทพอยู่คู่กับฝนกันต่อไปนี่นะครับอ่ะในขณะที่นะครับเนี่ยตัวเลขมหัศจรรย์สำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกรอคอยกันนะครับว่าถ้าประกาศคืนนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะได้รู้เลยครับดอกเบี้ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นหมู่หรือจ่านะครับตัวเลขออกมาครับสำหรับการจ้างงานชาวอเมริกันนอกภาคการเกษตรประจำเดือนพฤษภาประจำเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับเขาคาดว่าควรจะเพิ่มขึ้น 114,000 คนแต่ตัวเลขจริงออกมาเท่าไหร่รู้ไหมฮะเนี่ยเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลย 57,000 คนคือมันขึ้นไม่ได้ถึงแบบเท่านึงเลยเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอัตราการว่างงานเอ้า ก็ว่างงานน้อยลงอีกต่างหากคือคาดว่าจะว่างงานถึง 4.3% กลายเป็นว่างงานแค่ 4.2% โอ้โหเข้าทางสายทองคำนะฮะอย่างนี้ทองมีพุ่งฮะหุ้นมีติดจรวดนะครับราคาน้ำมันเนี่ยมีลงนะฮะนี่แหละครับเป็นตัวเลขที่เขารอคอยกันในสัปดาห์นี้นี่นะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าของ3ดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐนี่นะครับดีดกันทั่วหน้าเลยนะฮะอีกประมาณเกือบ50นาทีจะเปิดทำการซื้อขายเนี่ยดาวโจนส์ถ้าเปิดในตอนนี้นะครับบวก70จุดเลยนะฮะ 1.15% ครับอยู่ที่ 52,735 จุดนะฮะดัชนีหุ้น S&P 500นี่ถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก21จุดแล้วครับวิ่งอยู่ที่ 7,555 จุด Nasdaq นะครับเป็นอีกหนึ่งดัชนีในกลุ่มเทคโนโลยีถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็จะบวก93จุดนะครับดัชนีจะวิ่งที่ 31,000ต้นครับ31,182จุดนะฮะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐแล้วก็เบรนท์ขีดเทรดเหนือตอนนี้ก็ซื้อขายกันแล้วเบรนท์ขีดเทรดเหนือตอนนี้ซื้อขายที่กรุงลอนดอนเนี่ยนะฮะหายไปเหรียญ16เซนต์เห็นไหมฮะมันจะลงเลยนะครับลบ 1.66% ครับตอนนี้ราคาเบรนท์ขีดเทรดเหนือนั้นอยู่ที่70เหรียญ38เซนต์ต่อบาร์เรลนี่คือราคาน้ำมันที่กลับไปต่ำหรือว่าถูกกว่าก่อนเกิดสงครามอิหร่านนะครับในขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกสหรัฐนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับรอเปิดทำการอีกสักประมาณ45นาทีหายไปเหรียญ27เซนต์ประมาณ 1.85% ครับอยู่ที่67เหรียญ31เซนต์ยังไม่ถูกเหมือนก่อนสงครามแต่ว่าใกล้แล้วนะเราใกล้เข้าไปทุกขนาดจิตแล้วนะฮะส่วนสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า Gold Future เนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้บวก50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับก็เพราะไอ้ตัวเลขเนี่ยตัวเลขการจ้างงานที่มันขึ้นไปเยอะเนี่ยนะครับหรือ 1.21% ตอนนี้ดัชนีนี่นะครับผ่าน 4,100 มาสบายๆแล้วราคาทองคำล่วงหน้าหรือว่า Gold Future ตอนนี้อยู่ที่ 4,136 เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์ครับในขณะเดียวกันครับสายคริปโต Bitcoin นะฮะพุ่ง 1,190 ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin เหนือ 61,000 แล้วนะฮะตอนนี้ 61,288 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1 Bitcoin นะครับเนี่ยเป็นสัญญาณที่ออกมาดีกันทั่วหน้านะฮะนั้นน่าสนใจครับว่าเส้นทางของค่ำคืนวันนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับแต่เรามาเก็บตกนะข่าวสารความเคลื่อนไหวกันนะฮะ เรื่องนี้เคยคุยนะครับกับแหล่งข่าวแล้วก็ผู้ที่ให้สัมภาษณ์อยู่ในวงการพวกสินค้าอุปโภคบริโภคไปแล้วนี่นะครับในอีคอนบิสของเราเนี่ยก็เรื่องนี้ไงฮะคือตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วนะถึงแม้ว่าราคาน้ำมันเสด็จรูปในประเทศไทยมันอาจจะยังไม่กลับไปถูกเหมือนก่อนโควิด19นะฮะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะสูงอยู่สักประมาณ 15-25% เนี่ยนะครับแต่ทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็จี้นะเขาก็ไม่ได้เอาปืนข่มไปขู่อะไรหรอกครับแต่ว่าเขาก็จี้นะว่าให้ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยลดราคาสินค้าได้แล้วเพราะเขารู้เขาว่าต้นทุนมันลงมาแล้วนะครับเรื่องนี้ครับคุณกรณิตนะฮะนนจุ้ยนะโฆษกกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับเอาบอกว่าหลังจากปัญหาสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนี่ก็ได้คลี่คลายไปเยอะเนี่ยนะครับและราคาน้ำมันเราก็รู้กันดีครับว่ามันก็ลงมาเยอะเหมือนกันทั้งน้ำมันดิบในตลาดโลกทั้งน้ำมันดิบที่ดูไบที่ประเทศไทยใช้อ้างอิงตั้งราคานะครับทั้งราคาน้ำมันเสด็จรูปที่สิงคโปร์เองตอนนี้ก็ขาลงกันชัดๆเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เลยติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าต่างๆในประเทศไทยนะครับพบอย่างนี้ฮะว่าสินค้าต่างๆหลายประเภทที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีต้นทุนปรับลงชัดเจนนะครับเห็นชัดตัวเลขมันฟ้องชัดเลยนะครับโดยเฉพาะราคาปุ๋ยก็ลดลงละราคาเม็ดพลาสติกจากปิโตรเคมีอันนี้ก็ลดลงแล้วนี่นะครับดังนั้นเนี่ยจากการพูดคุยกับเจ้าของสินค้าหรือว่าผู้ประกอบการนี่นะครับเนี่ยราคาปุ๋ยยูเรียเนี่ยล่าสุดเนี่ยกระสอบละ1,200-1,300จากในช่วงตอนที่ยิงกันใหม่ๆสงครามกันใหม่ๆเนี่ยอันนั้นคือเป็น 1,400-1,500 นะครับเมื่อวานที่เราก็คุยเรื่องปุ๋ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยราคาหลังจากนี้ปุ๋ยเนี่ยก็จะเข้าสู่ขาลงต่างหากนะครับเม็ดพลาสติกเป็นไงนะฮะกระทรวงพาณิชย์ก็คุยกับผู้ผลิตผู้ประกอบการเช่นกันเขาก็บอกว่าสถานการณ์ก็ใกล้เคียงกันนะกับภาวะกับปกติแล้วนะไม่ว่าจะเป็นราคาถุงร้อนก็คือถุงที่เวลาเราตักใส่พวกแกงที่มันร้อนๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะราคาถุงร้อนราคาถุงแกงเนี่ยเคยขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ47-51ตอนนี้ก็ลงมาเหลือแค่42-45นะครับเอาบรรจุภัณฑ์พลาสติกอันนี้ก็มาจากปิโตรเคมีนี่นะครับเขาก็เริ่มปรับลดลงละนะครับในขณะที่สินค้าประเภทสบู่แชมพูผงซักฟอกเนี่ยนะฮะหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าแสดงว่าราคายังไม่ลงนะครับเนี่ยถึงได้บอกไงครับว่าของในเวลาขึ้นราคาแล้วลงยากนะมันเป็นคำพูดที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับไม่ลงแต่ก็อาจจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งอะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะก็เหมือนอย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
9: สมาพันธ์ขนส่งใช่ไหมฮะก็ผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วเราก็เคยรายงานในรายการของเราไปแล้วเนี่ยเขายังจี้เลยนะว่าตอนนี้ก็ในเมื่อดีเซลมันลงมาจะต่ำ40แล้วตอนนี้ก็30กว่าเนี่ยของเขาอัตโนมัตินะมีระบบการปรับลดค่าขนส่งแบบอัตโนมัติถ้ามันลงมา3บาทต่อลิตรอะไรก็ว่าไปเนี่ยฝ่ายขนส่งเองเขาจะบอกเลยนะว่าผู้ประกอบการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ควรจะลงได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่ายังค้างเติมราคาขายกันอยู่มาตั้งร่วมเข้าเดือนที่4กันแล้วนะฮะก็ต้องจับตาดูต่อไปครับเจ้าไหนนะจะแบบแม่สปอร์ตมากลดราคาเป็นเจ้าแรกเนี่ยนะฮะรอดูกันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เมื่อสักครู่เนี่ยวันนี้เขาก็เปิดพฤติกรรมในเรื่องการที่ขอข้อมูลออกมานี่นะครับเปิดพฤติกรรมว่าคนไทยเนี่ยชอบกินผลไม้อะไรบ้างนะครับปรากฏว่าไม่ใช่ทุเรียนที่มาอันดับหนึ่งนะส้มก็แปลกนะฮะเรื่องนี้คุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์เขาไปทำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะประจำเดือนพฤษภาคมที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับถามคนตั้ง 5,400 คนทั่วประเทศเกี่ยวกับว่าเวลาคุณซื้อเนี่ยนะหรือว่าคุณทานผลไม้เนี่ยนะครับผลไม้แบบไหนชอบมากๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าผลไม้ไทยเนี่ยยังไงก็อยู่หนึ่งในดวงใจของผู้บริโภคคนไทยนะครับส่วนพฤติกรรมการเลือกซื้อราคาที่จ่ายอันนี้ต่างกันเลยนะฮะมาดูกันแบบเล่นๆกันหน่อยนะฮะพฤติกรรมการซื้อแล้วก็การทานผลไม้ของประชาชนเนี่ยนะครับ 73% เนี่ยซื้อผลไม้รับประทานประจำโอ้ดีนะดีต่อสุขภาพมี 24% บอกไม่ได้ทานผลไม้เลยโอ้นี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่นี่นะฮะซื้อผลไม้ทุกเดือนแต่ก็ไม่ได้ทุกสัปดาห์นะครับมีถึง 29% ลงมาคือซื้อทุกสัปดาห์นี่นะครับ 26% ช่องทางการซื้อก็แน่นอนแล้วครับตลาดสดตลาดนัดก็จะเป็นแหล่งที่ซื้อหาได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับที่ถามว่าตลาดสดเนี่ยครองใจผู้บริโภคมาอันดับหนึ่งเพราะอะไรทราบไหมฮะมันเลือกได้หลากหลายนะแล้วก็มีแม่ค้าประจำแต่ละแผงนะฮะแต่ถ้าเราไปซื้อผลไม้ในห้างเนี่ยนะครับไม่มีแม่ค้าประจำแผงนะเขาจะกองไว้เป็นมุมใหญ่ๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการต่อรองกับคนเนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งธรรมชาติเสน่ห์ของการซื้อผลไม้ตามตลาดสดนะครับทีนี้ผู้บริโภคเองเนี่ยนะครับก็ยังนิยมที่จะบริโภคผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องนะฮะเอาผลไม้ที่ประชาชนนิยมบริโภคเป็นประจำนะครับเป็นผลไม้ที่สามารถซื้อหาได้ตลอดทั้งปีคือส้มส้มเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยฮะ 31% อันดับสองรู้ไหมอะไรแตงโม 28% อันดับ3กล้วย 21% นะฮะอันดับ4นะฮะอันดับ4เนี่ยนะฮะ 21% มะม่วงนะครับต่อมาครับเกือบ 20% เนี่ยฝรั่งนะครับ 15% นี่สับปะรดนะฮะต่อมาแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับองุ่นไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมะละกอสุกเนี่ย 11.15% นี่คือผลไม้เรียงตามอันดับนะในการที่คนชอบซื้อชอบทานนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าอันไหนนะมีออกทุกปีหาซื้อได้ง่ายนะครับราคาก็เหมาะสมไม่ได้แพงเกินเหตุนะครับรับรองคนไทยเทใจให้ส้มนะครับทีนี้ผลไม้ตามฤดูกาลคือทุเรียนนะมันคือชื่อมันก็บอกว่าตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะหากินได้ตลอดทั้งปีนะครับถ้าเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยทุเรียนเนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดเลยฮะ 45% เงาะมาอันดับ2มังคุดอันดับ3ลำไยอันดับ4ลองกองอันดับ5โอ้โหแต่ละชื่อแต่ละตัวนี่ทานมากๆนี่ร้อนในไข้ขึ้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตามด้วยโซดาหน่อยนะฮะต่อมาครับก็มาถึงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายนะเม็ดเงินในการซื้อผลไม้เอาเข้าจริงๆเนี่ยผู้บริโภคคนไทยเนี่ยก็รายได้มันก็ต่างกันเยอะหลายกลุ่มหลายก้อนถูกไหมครับเขาว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทนะครับแล้วก็ตั้งแต่ 5,001 บาทจนถึง 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ซื้อผลไม้ไม่เกิน300บาทต่อเดือนคิดเป็นเงินสูงนะฮะ 51% เสียไปกับค่าใช้จ่ายผลไม้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเป็นรายได้ปานกลางตีซะว่าระดับหมื่นขึ้นแต่ไม่เกิน 20,000 นี่นะครับก็จะมีการใช้จ่ายผลไม้ต่อเดือนไม่เกิน300บาทต่อเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะก็แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้ากำลังซื้อสูงเม็ดเงินเยอะก็ซื้อผลไม้แบบแพงทานได้ถี่มากยิ่งขึ้นบ่อยๆนะครับเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับส่วนการบริโภคผลไม้ในฤดูกาลปีนี้นะครับเมื่อเทียบกับผลสำรวจปี68เนี่ยแหล่งสำคัญในการซื้อผลไม้คนไทยนะฮะตลาดสดตลาดนัดยังอยู่ในใจยังเป็นแหล่งซื้อผลไม้หลักอันดับหนึ่งของประชาชนคนไทยนะครับส่วนจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เป็นระดับรองมันก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะซื้อผลไม้ยังไงต้องตลาดสดนะฮะซื้อผลไม้ยังไงต้องตลาดนัดไอ้ท่านจะไปซื้อผลไม้ในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้ออันนี้มาลองรองมันก็เรื่องจริงนะเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยไม่ค่อยมีผลไม้ขายเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจกันนะครับถัดจากเรื่องของการทานผลบุ้งผลไม้กันแล้วนี่นะฮะเราก็มาดูครับโอกาสสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะทำส่งออกไปประเทศจีนนะครับ ไม่ใช่ว่าเราขายอะไรสินค้าจีนไม่ได้นะขายได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับเรื่องนี้คุณสุนันทากังวานกุลกิจเนี่ยนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเอาบอกว่ารายงานจากทางด้านของผู้อำนวยการสำนักการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศคอนเซียงไฮของจีนเนี่ยนะครับบอกโอ้ตอนนี้นะคนจีนเนี่ยหลงไหลในกระแสเพทเฟรนด์ลี่นะเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่านะครับผลักดันที่เกิดเซนติสัตว์

เฟรนลี่นะครับเพราะฉะนั้นไอแนวโน้มพวกนี้มันก็จะเจอในเมืองใหญ่ๆของจีนนะครับเมืองเศรษฐกิจใหญ่ๆด้วยเช่นหังโจวเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นหนานจิงเนี่ยนะแล้วก็มีการพัฒนานะพื้นที่สาธารณะศูนย์การค้าโรงแรมระบบขนส่งเนี่ยให้รองรับกับการนำสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาด้วยเหมือนกันนะครับข้อมูลจากบริษัทวิจัยแห่งหนึ่งเนี่ยนะก็คือไอมีเดียรีเสิร์ชเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงในจีนเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว2000อีก2ปีผ่านมานะฮะเมื่อปี2566เนี่ยมันมีมูลค่าประมาณ 500,000 กว่าล้านหยวนเพิ่มขึ้นถึง 20% จากปี2564โทษนะ2566นะครับแล้วแนวโน้มเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆจนแตะระดับถึงปีละ 1.15 ล้านล้านหยวนภายในปี2571กองชนชั้นกลางนี่นะครับก็มีนะอย่างว่าลังเหนานู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็อยากจะซื้อบรรดาเพทเฟรนลี่อะไรต่างๆเนี่ยมาอยู่มาใช้ชีวิตคู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ถึงได้บอกว่ามันเป็นโอกาสของธุรกิจคนไทยถ้าจะส่งพวกอาหารเพื่อสัตว์เลี้ยงที่น่ารักไปขายในจีนเนี่ยนะครับเชิญนะฮะเป็นช่องทางที่เกิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับออกจากทางด้านพวกการค้าการขายระหว่างประเทศก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของรถ EV ในบ้านเรากันหน่อยนี่นะครับแม่สัญญาณยังไม่แผ่วนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับแบงก์ออมสินเขาเปิดตัวเลขเนี่ยว่าเงินกู้หรือสินเชื่อสำหรับซื้อรถ EV เนี่ยสุดฮอตนะฮะสุดฮอตมากเลยนี่นะครับคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะผู้อำนวยการธนาคารออมสินครับเอาบอกว่าตามที่ครม.เนี่ยก็เห็นชอบนะเรื่องของการให้ธนาคารออมสินเนี่ยอันนำร่องหรือเป็นผู้นำในการปล่อยเงินกู้สินเชื่อสำหรับการปรับตัวของประชาชนด้านความยั่งยืนด้านพลังงานชื่อมันดูจะทางการไกลตัวนิดนึงเข้าถึงยากแต่ถ้าพูดกันตรงนะก็คือให้ธนาคารออมสินนี่แหละนะปล่อยกู้ให้คนที่อยากจะซื้อพวกยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับทุกประเภทเลยนะวงเงินก็จัดมา 5,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟต์โลนเนี่ยนะฮะเพื่อจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยและสภาพความเป็นอยู่ของไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าปล่อยกู้กันแบบขายดิบขายดีนะครับดูอย่างนี้เลยเห็นชัดๆเลยนะฮะเขาบอกว่าจากการไปสำรวจทั้งแบงก์และก็สถาบันการเงินที่ไม่ใช่แบงก์ที่มาร่วมโครงการตรงเนี้ยมีความต้องการสินเชื่อซื้อรถ EV เกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเองนี่นะครับในฐานะที่เป็นเรียกว่าเซ็นเตอร์ในการปล่อยสินเชื่อตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะทำให้การปล่อยสินเชื่อสำหรับรถพวกไฟฟ้าเนี่ยมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพราะอะไรทราบไหมฮะคือราคาน้ำมันมันก็ไม่ถูกสักทีถูกไหมฮะแม้ว่าตอนนี้มันจะถูกกว่าตอนที่กำลังลบราคาฟันโจมตีกันที่อิหร่านกันเนี่ยนะครับแต่ก็ลงมาระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถูกพอนะครับปัจจัยเนี้ยก็จะส่งผลให้คนต้องการอยากจะได้เงินนะครับเงินกู้เนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อพวกรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับทางด้านของธนาคารออมสินก็เลยบอกเต็มที่เลยนะฮะในการจะผลักดันให้มีการปล่อยสินเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของรถ EV เนี่ยต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องรถแต่ถ้ามาเป็นเรื่องบ้านเนี่ยเราคุยมาหลายรอบแล้วเนี่ยเราจะพบว่าตอนนี้อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับบ้านมือสองแซงบ้านมือหนึ่งนะด้วยภาวะเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับมีการประเมินนะอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยที่ว่าซอมบี้ที่ว่าซบเซามาตั้งแต่นู่นนะตอนที่เกิดแผ่นดินไหวกันนี่นะฮะยังไม่พ้นจุดต่ำสุดนะครับอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยนะครับเรื่องนี้มาจากคุณรักวรกิจโพคาธรนะฮะประธานเจ้าที่บริหารว่า CEO ของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดรู้จักกันดีว่าแบม BAM เนี่ยนะครับแกบอกงี้ครับว่าภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้เนี่ยนะฮะกำลังซื้อติดลบทุกเซกเตอร์อุ้ยฟังแล้วเหนื่อยแต่มันก็จริงๆนะฮะติดลบทุกเซกเตอร์โดยเฉพาะเซกเตอร์หรือกลุ่มภาคอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าประเมินกันแล้วนี่นะฮะจะติดลบอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันที่เขาประเมินติดลบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาประเมินว่ามันยังไม่ถึงจุดต่ำสุดยังไม่ถึงก้นเหวลึกสุดนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับความยากลำบากของสองกลุ่มกำลังซื้อเป็นแซนด์วิชของคนรุ่นใหม่เรียกว่า first jobber หรือ the bag นะครับคือกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถจะขอสินเชื่อได้ด้วยส่วนคนรุ่นเก่าเองเนี่ยก็ยังผ่อนของเดิมยังไม่หมดแต่ว่าชีวิตมันเริ่มใกล้เกษียณแล้วไงนะดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้ปริมาณของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดตอนนี้ 700,000 หน่วยนะฮะในขณะที่นี่นะครับไอ้ตรงที่อยู่ตรงกลางคือคนที่มีกำลังซื้อแค่ 100,000 คนเนี่ยเท่ากับว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้มีปริมาณล้นความต้องการอยากจะซื้อถึง7เท่าแล้วตอนนี้คนรุ่นใหม่ไฟแดงนี่นะครับก็ขอสินเชื่อไม่ได้อีกคนรุ่นเก่าเองก็ผ่อนบ้านยังไม่หมดนะอย่างที่บอกไปว่าประชากรเกษียณกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นตรงนี้เองก็เลยเชื่อนะครับว่า
อสังหายังไม่ถึงจุดต่ำสุด

0: ทีนี้ก็ยังบอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าตัวชี้วัดอสังหาเนี่ยคือดูยอดขายเติบโตมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องไปดูตรงตลาดบ้านมือ2เพราะตอนนี้โอ้โหโตดีกว่าบ้านมือ1บ้านมือ1ตอนนี้นะครับสต็อกบ้านเบิกกว่าจะขายได้นู่นน่ะรอ 3-4 ปีกว่าจะเคลียร์สต็อกหมดทั้งตลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องนึกถึงว่าจะมีโครงการใหม่เปิดมาเป็นดอกเห็ดเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาเรื่องนี้เชือดขนมได้นะครับมีแต่จะเปิดน้อยลงแล้วก็เงียบแล้วก็ขายของเก่าเป็นหลักนะฮะไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากนะครับในเรื่องของการที่จะระบายเรื่องตรงนี้ต่อไปโอ้ก็เอาใจช่วยนะครับถ้าหากว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยยังไม่ต่ำสุดเนี่ยคือมันก็เป็นโอกาสหลายอย่างนะคือราคาก็อยู่ที่ผู้ซื้อเลือกได้ถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ผู้ซื้อเองก็ไม่ค่อยมีกำลังเงินกำลังแรงกำลังวังชาจะซื้อกันเท่าไหร่ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับไปดูทางด้านของเศรษฐกิจต่างประเทศกันโอ้นี่เป็นข่าวที่น่าใจหายคนญี่ปุ่นเลยนะครับธุรกิจญี่ปุ่นล้มละลายสูงสุดในรอบ3ปีนี่เวลาผ่านไปแค่ครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยนะครับอาการธุรกิจในญี่ปุ่นตอนนี้มีปัญหาเยอะนะครับเรื่องนี้เป็นรายงานมาจากสำนักวิจัยที่ชื่อว่าโตเกียวนะครับขอโทษนะโตเกียวโชกุนะครับเปิดเผยเมื่อวานนี้เองนี่นะครับบอกว่า6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีบริษัทญี่ปุ่น45แห่งยื่นล้มละลายคือถ้าเทียบตัวเลขอย่างนี้ท่านผู้ชมโอ้โห45แห่ง6เดือนเฉลี่ยเดือนนึงอาจจะยังไม่กี่แห่งเองแต่สถิติตัวนี้นี่นะครับมันเป็นจำนวนของการล้มละลายของธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมานะครับหรือว่ามากที่สุดในรอบ3ปีนั่นเองครับถามว่าสาเหตุมาจากอะไรตอนนี้เงินเยนกำลังอ่อนอ่วมอรไทยนะฮะเมื่อวานเนี่ยแตะ162เดี๋ยววันนี้มีคนเขาคำนวณแล้วนะว่าเงินเยนเอาเข้าจริงๆเนี่ยกรณีเลวร้ายที่สุดเนี่ยจะร่วงลงไปเรื่อยๆจนแตะ200ต่อดอลลาร์สหรัฐทีนี้หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจญี่ปุ่นมันล้มละลายเยอะก็มาจากเรื่องของเงินเยนอ่อนค่าเพราะมันจะมันอ่อนค่ามากๆนี่นะครับดูเอาเข้าตรงนี้กลับกลายเป็นภาระหนักของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมซึ่งเป็นผู้จ้างส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็แบกรับต้นทุนนำเข้าที่พุ่งสูงขึ้นคือเงินอ่อนเนี่ยมันดีกับการนำเข้าต้นทุนที่ถูกก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าการขายของมันยากในขณะที่มีต้นทุนถูกแต่ว่าการระบายขายของกับมีข้อจำกัดเยอะนะฮะดังนั้นตรงนี้เองก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลของเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นนะครับรายงานดังกล่าวนี่ก็ยังบอกเลยนะครับว่าธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นที่ล้มละลายเยอะๆเนี่ยได้แก่ภาคค้าส่งนะครับเช่นเนี่ยบริทามฟู้ดเนี่ยบริษัทนำเข้าปูกุ้งปลาทูน่าจากในประเทศในเอเชียล้มละลายไปเมื่อพฤษภาคมนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นเงินเยนเนี่ยนับจากนี้ไปก็เปราะบางมากเลยครับนะครับเพราะว่า6เดือนแรกเนี่ยปิดกิจการล้มละลายกันถึง45แห่งก็ถือว่าสูงสุดในรอบเนี่ย3ปีที่ผ่านมานะครับอ่ะเวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้นะอีคอนบีสพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดี4วันเต็มๆตั้งแต่ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: Mcord Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทโฮริเทสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกะเสถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดสนามเหนือกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัท BEC World จำกัดมหาชนหรือสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าบริการในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมมงคลเถาบุญดลทวิหารสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 17:00 นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบสิมเทียนฮอสจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือวสบรุ่นที่14และบริษัทซานเคนเซตสุบิโคเกียวจำกัดเป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลงทิราชสังสฤทธิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดปรงธรรมโชติการามวัดตะพังคีจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทวินเอ็ดดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทธมนต์เซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงและบริษัท ENG Entertrade จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันมีตัวแทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนทั่วไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากชะและองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลฉีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ดด็อกเตอร์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และด็อกเตอร์รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเวทีความคิดนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นะคะพฤหัสแรกของเดือนกรกฎาคมนะคะและเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะพบกับดิฉันดร.รสรินทร์ประกอบทันนะคะวันนี้วันพฤหัสฝนตกนะคะท่านที่เดินทางขับรถขับราก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังและความปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้เวทีความคิดค่ะต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะว่าดิฉันการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าสิ่งที่จะคุยกันในวันนี้เกี่ยวข้องกับทุกท่านที่เป็นผู้บริโภคทั้งสิ้นนะคะเอาเป็นว่าช่วงแรกเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้ก่อนเรื่องของของเล่นสำหรับลูกๆและหลานของท่านตอนนี้เป็นที่ฮิตกันมากเลยตอนแรกดิฉันก็ไม่รู้จักนะคะแต่ว่าโชคดีค่ะว่ามีลูกชายเนี่ยเอามาเล่นก็เลยทำให้รู้จักไอ้เจ้าสกุชชี่เนี่ยแหละค่ะแต่มันมีประเด็นว่าเอ๊ะมันมีของปลอมมาด้วยแล้วของจริงกับของปลอมแยกกันยังไงแตกต่างกันยังไงและว่ากันว่ามันมีสารก่อมะเร็งด้วยนะคะใช่หรือไม่จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงแรกเราคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ส่วนช่วงที่2อันนี้ห้ามพลาดค่ะเพราะกฎหมายนี้ฟังแล้วเปรี้ยวจี๊ดนะคะเลมอนหล่อแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไปเปิดเนื้อในเนี่ยหวานเลยค่ะหวานเลยค่ะสำหรับผู้บริโภคซึ่งเราทุกคนทั้งประเทศเป็นผู้บริโภคทั้งสิ้นนะคะอยากให้ติดตามเรื่องนี้กฎหมายเลมอนลอคือเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพที่ว่าผู้บริโภคซื้อรถป้ายแดงแล้วทุบรถทิ้งเพราะว่าขับไม่ได้มันเสียมันชำรุดมันพังภาพเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เห็นอีกแล้วเพราะเรามีกฎหมายเลมอนลอแล้วนะคะกฎหมายนี้ว่ากันด้วยเรื่องอะไรและมีประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันช่วง2นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอมภกาเตชะอภัยคุณ ท่านเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าฟังชื่อแล้วดูยากนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไปดูเนื้อในเนี่ยท่านจะรู้เลยว่ามีประโยชน์มากๆกับผู้บริโภคเราเรียกชื่อเล่นมันว่ากฎหมายเลมอนลอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอช่วงสองนะคะช่วงแรกเรามารู้จักกับเจ้าสกุชชี่กันก่อนนะคะฟังชื่อน่ารักแต่ว่าเอ๊ะมันน่ารักจริงหรือเปล่านะคะเจ้าสกุชชี่เนี่ยช่วงแรกเราคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์กับเวทีความคิดนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้ฮิตกันมากเลยเด็กๆสำหรับเจ้าสกุชชี่เนี่ยเจ้าสกุชชี่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะอาจารย์คะ
9: จริงๆแล้วอย่างแรกที่น่าขำก็คือว่าเราชอบเรียกสกุชชี่ใช่ไหมครับนะแต่ว่าภาษาอังกฤษมันเขียนสควิชชี่ครับ
8: สควิชชี่ก็คือ SQUISHY
9: ก็คือสควิชมันก็คือการบีบนะครับแต่ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่เราไปเรียกสกุชชี่นะแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยลูกสาวก็เล่นแล้วก็เล่นกันมานานหลายปีมากครับแล้วจนมันตกกระแสไปรอบนึงเลยนะแต่ผมพบว่าประมาณช่วงเดือน2เดือนเนี่ยครับกระแสมันกลับมาใหม่ครับแล้วก็จากเมื่อก่อนที่ค่อนข้างฮิตเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายขนมปังนะตอนนี้โอ้โหมีหลายรูปทรงมากเลยแล้วก็ทรงที่ฮิตที่สุดนะครับเป็นทรงรูปเหมือนก้อนเนยฮะเป็นเขียนว่าบัตเตอร์เลยครับอย่างนั้นเลย
8: ค่ะ
9: แล้วมันก็
8: สักครู่ที่ผ่านมาก่อนที่จะคุยกับอาจารย์เนี่ยค่ะก็ได้มีการลองบีบดูค่ะอาจารย์
9: ครับคือหลายๆคนอาจจะบอกว่านึกภาพไม่ออกนะคือมันลูกสาวบีบมาให้ดูหนึ่งอันโอเคไม่ต้องใช่ครับก็คือว่าหน้าตามันเนี่ยมันก็จะเหมือนของที่เราต้องการทำขึ้นมาเช่นจะทำให้เหมือนรูปสัตว์แปลกก็ได้รูปขนมเค้กผลไม้แล้วก็รูปเนยแล้วก็บางทีก็จะมีกลิ่นหอมๆคือว่าถ้าเป็นรูปเนยเป็นแท่งเนี่ยก็กลิ่นก็ทำกลิ่นเหมือนเนยเลยครับนี่จุดเด่นของมันคือมันจะมีความยืดหยุ่นสูงเวลาเราบีบลงไปเนี่ยครับมันจะค่อยๆยุบตัวมันจะไม่ได้แบบบีบปั๊บลงไปแต่มันยุบได้แล้วที่สำคัญคือพอปล่อยมือเนี่ยมันก็จะค่อยๆคืนรูปทรงแบบรูปเดิมอย่างช้าๆด้วยนะครับนะมันก็เลยได้ความรู้สึกมันเป็นของที่เล่นหน้าเล่นจังเลยหน้าบีบเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเนี่ยมันเล่นแล้วนะมันช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะครับ
8: จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของเจ้าสควิชชี่หรือว่าเจ้าสกูชี่เนี่ยค่ะวัตถุประสงค์ของคนผลิตเนี่ยเขาผลิตมาเพื่ออะไรคะเพื่อบีบและผ่อนคลายความเครียดจริงหรอคะ
9: เป็นไปได้ครับก็คือมันก็เป็นของที่บางคนภาษาอังกฤษเรียกเป็น stress relief toy ก็คือเป็นของเล่นบีบคลายเครียดก็ได้บางคนก็แบบเป็นเมื่อก่อนเลยอาจจะเป็นรูปทรงแค่เป็นเหมือนกลมๆเหมือนลูกบอลเอาไว้บีบเฉยๆครับแต่พอพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปทรงสีสันต่างๆรูปทรงเป็นอย่างที่เราต้องการได้ทำเป็นขนมทำอะไรต่างเนี่ยมันก็เลยขายดีเพราะว่ามันก็หลายคนก็เก็บสะสมในความชอบว่ารูปทรงนี้หรือว่าลักษณะของการที่เล่นเป็นซีรีส์ก็มีครับ
8: แต่ทีนี้เนี่ยที่มันผลิตหรือว่าขายในไทยเนี่ยค่ะอาจารย์มันถูกต้องตามกฎหมายมีเรื่องของมอกไหมมีหน่วยงานที่มากำกับดูแลสำหรับเจ้าสควิชชี่ตัวนี้ไหมคะ
9: ครับปกติแล้วทางมอกเนี่ยจะมีมาตรฐานของเล่นโดยทั่วไปอยู่แล้วครับซึ่งก็ถ้าง่ายๆคือว่าของเล่นก็จะเป็นของที่มันไม่ได้มีสีหรือมีสารเคมีที่เป็นพิษต่อเด็กที่มาเล่นนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของสคบก็คือสำนักงานครับประกันคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็ออกมาช่วยดูแลอีกเพราะว่าคนก็ค่อนข้างเล่นเยอะนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยคุณสุภาพเนี่ยออกมาพูดเลยเพราะว่าเขาเป็นคุณแม่เหมือนกันก็บอกว่ามีจุดที่น่าเล่นน่าระวังนะเพราะว่าสกุชชี่เนี่ยที่แพงอันนึงเป็นหลายร้อยบางอันเป็นพันเนี่ยก็โอเคก็น่าจะได้มาตรฐานการผลิตแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มมีของลอกเลียนแบบออกมาขายนี่ที่ซองก็ไม่มีถุงไม่มียี่ห้อชัดเจนราคาก็ถูกบางทีอันนึงไม่กี่สิบบาทแล้วก็ของพวกนี้วัสดุเกรดต่ำเนี่ยมันอาจจะมีสารเคมีตกค้างซึ่งในต่างประเทศเคยเตือนมาแล้วครับก็เริ่มเป็นประเด็นให้ต้องมาระวังในการซื้อกันครับ
8: พระอาจารย์พูดแบบนี้แสดงว่ามันก็จะมีทั้งสควิชชี่ของจริงแล้วก็ของปลอมทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องราคาแล้วเราจะแยกกันได้ยังไงคะว่าอันไหนคือของจริงและของปลอมอะค่ะ
9: ผมว่าเบสิกที่สุดก็คือดูของการผลิตนะครับนะถ้าบอกว่าเป็นของจริงเนี่ยครับมันก็ต้องมีฉลากมาตรฐานนะครับมีกำหนดว่าผลิตที่ไหนนะครับจากโรงงานไหนยังไงบ้างมีการระบุว่าแม็กได้มาฐานหรือเปล่าแล้วก็ราคาก็เป็นตัวกำหนดได้ครับแต่ว่าหลังๆก็ค่อนข้างยากเพราะหลายๆคนก็สั่งซื้อออนไลน์มาอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็ถ้าเรามาเล่นเองมันก็จะค่อนข้างรู้สึกได้ครับคือลักษณะของสกุชชี่ที่ค่อนข้างเป็นของจริงเนี่ยนะครับเนื้อมันก็จะค่อนข้างดีนะเนื้อค่อนข้างดีกลิ่นก็จะไม่ได้แรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เสียง่าย บางทีพอซื้อราคาถูกๆมาเนี่ยหรือไม่กี่ทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างเปื่อยยื่นแล้วครับก็อาจจะเป็นตัวนึงที่ใช้ช่วยบอกได้ครับ
8: แต่ทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นเนี่ยก็คือเด็กๆเด็กเนี่ยอาจจะแยกได้ลำบากนะคะอาจารย์คะว่าอันไหนคือของจริงของปลอมถ้าเกิดว่าเอาให้ชัดเลยเนี่ยอันไหนที่เป็นจุดตัดเลยคะระหว่างของจริงกับของปลอมเช่นถ้ากลิ่นแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยคือของปลอมหรือถ้าเราจับแล้วมันฉีกขาดเลยอันนี้คือของปลอม
9: ครับน่าจะเป็นเช่นนั้นครับแต่ผมคิดว่ามันคงบอกยากแล้วครับเพราะว่าของพวกนี้มันก็ใช้กระบวนการผลิตไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องการเลือกใช้สารเคมีเนี่ยอาจจะเป็นตัวสำคัญดังนั้นสุดท้ายก็เหมือนกับที่เราเมื่อซื้อสินค้าอื่นนะครับหรือซื้ออาหารเนี่ยต้องเลือกซื้อที่มันมีการระบุมาตรฐานชัดเจนนะครับว่ามันมีฉลากนะชัดเจนโดยเฉพาะต้องเป็นฉลากภาษาไทยแล้วล่ะว่ามีการนำเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงบ้างแล้วก็ราคาก็เป็นตัวบอกได้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวราคาถูกเนี่ยมันถูกจริงๆครับขณะที่ราคาแพงมันก็คนละราคาเลยบางทีถ้าเราไปจับดูเนี่ยอาจจะได้ความรู้สึกที่ต่างกันได้มันพวกถูกๆบางทีอาจจะเดี๋ยวเหนียวนะครับรู้สึกมันเยิ้มๆมันกลิ่นสารเคมีก็แรงๆอะไรครับเนี่ยก็เป็นตัวที่อยากจะต้องระวังครับ
8: กลิ่นสารเคมีแรงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าสูดดมแล้วมันจะลักษณะคล้ายๆกับอะไรคะอาจารย์คะ
9: ครับก็ปกติแล้วเนี่ยการทำสีกลิ่นต่างๆเนี่ยครับมันก็สามารถจะทำได้หลายแบบอาจจะมีกลิ่นที่ทำให้เหมือนกับที่อย่างขนมหรือว่าผลไม้หรือว่าตามลูกทรงที่เขาให้มามันจะบอกลูกเนยก็ทำเป็นเนยได้ครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นอื่นที่ต่างออกไปนะครับแล้วก็ถ้าพูดยากเหมือนกันบางทีเราเอ๊ะกลิ่นมันไม่น่าใช่ใช่กลิ่นของที่เขาทำมาเพื่ออย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยครับสารเคมีพวกนี้มันก็ต้องดูว่าถึงมันเป็นสารที่อาจจะไม่ได้อันตรายมากนักนะครับแต่ว่าถ้ามันมากเกินมาตรฐานคือเวลาเขาทำเนี่ยก็จะในบรรดาของที่ทำได้ตามมาตรฐานจะมีการกำหนดครับว่าใช้ตัวพลาสติกใช้ตัวโฟมแบบไหนแล้วก็โฟมเนี่ยซึ่งมันเป็นโพลียูรีเทนโฟมเนี่ยมันต้องไม่มีสารเราเรียกว่าสารระเหยอินทรีย์นะครับภาษาอังกฤษก็เรียก VOC เนี่ยไม่มากเกินมาตรฐานที่กำหนดไปฉะนั้นกว่าจะมาเป็นของอย่างนี้ให้เราใช้ได้แล้วก็ให้มันมาตรฐานดีกลิ่นไม่ได้แรงแต่ว่าก็เป็นกลิ่นที่ถูกต้องได้เนี่ยพวกนี้เขาก็ต้องไปทำการผลิตมาซึ่งมันก็จะต้องมีราคาที่สูงขึ้นนะครับกว่าจะได้มาตรฐานแต่ละประเทศรวมทั้งบางทีเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยรูปแบบรูปทรงนี้มันถูกลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศหรือเปล่านะครับถ้าเราพูดง่ายคือถ้าเป็นของที่มาจากฝั่งยุโรปฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยสองฝั่งนี้ก็น่าจะค่อนข้างเชื่อถือได้แล้วครับนะแต่พอฝั่งมาจากเมืองจีนเนี่ยที่ไรนะเราก็ต้องมันทำมาถูกต้องได้มาตรฐานดีหรือเปล่านะครับ
8: ฟังแบบนี้จีนอาจจะลองใช้นะคะอาจารย์แต่ทีนี้ค่ะอาจารย์ถ้าฟังอาจารย์พูดแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเรียนจะสรุปแบบนี้ถูกไหมว่าถ้าสมมติว่าเป็นของแท้เนี่ยคือเราสามารถเล่นได้อย่างสบายใจว่าจะปลอดภัยกับสุขภาพถูกสุขลักษณะกับลูกหลานของผู้ปกครองแน่ๆมันอาจจะไม่ได้มีพิษมีภัยหรือว่าสารเคมีที่จะเป็นพิษต่อลูกหลานนะคะ
9: นั่นคือจุดแรกที่เราคิดว่าพอจะไว้ใจได้ครับแต่ว่าจริงๆเรื่องที่น่าคุยเลยอย่างคือการเลือกซื้อมาแล้วเนี่ยครับแล้วการเก็บรักษาการเล่นของเด็กๆเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่น่าห่วงว่าจะนำไปสู่อันตรายกับเด็กหรือกับคนที่เล่นได้เหมือนกันนะครับนะฉะนั้นไม่ใช่แค่บอกว่าฉันซื้อของดีของแพงมาแล้วให้ลูกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลลูกเลยเนี่ยครับมันมีประเด็นให้ต้องระวังอีกหลายอย่างนะครับตัวอย่างเช่นก็คือว่าของพวกนี้นะครับมันมักจะทำมาหน้าตาค่อนข้างเหมือนกับของกินนะครับทำเป็นโดนัททำเป็นขนมปังไอศกรีมรูปทรงสวยงามนะครับแล้วกลิ่นก็หอมด้วยถ้าเราให้เด็กเล็กเล่นเนี่ยครับมีแนวโน้มว่าเขาจะเข้าใจผิดนะเขาจะเล่นหนึบดับหนึบหนับมือก็จริงแต่ว่าเขาก็จะเผลอเอามากัดได้นะครับนั้นถ้ามากัดเนี่ยสารเคมีพวกนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการบริโภคอยู่แล้วนะฉะนั้นถึงเป็นของจริงเนี่ยก็ไม่สมควรจะให้มาตัดหรือมาเคี้ยวนะครับหรือที่ยิ่งกว่านั้นคือถ้าตัดเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยเกิดกลืนเข้าไปครับแล้วก็ติดคอนะอุดตันทางเดินหายใจเนี่ยครับก็อันตรายครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าแค่ว่าของนี้มีราคาดีถูกต้องตามมาตรฐานแล้วยังต้องมีการมองด้วยว่าพฤติกรรมที่เด็กเขาเล่นเนี่ยไว้ใจได้ไหมปลอดภัยหรือเปล่านะครับ
8: นอกจากจะต้องกังวลเรื่องของสารเคมีที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าที่เป็นส่วนประกอบหลักของไอ้เจ้าสควิชชี่ก็ต้องดูเรื่องของลักษณะทางกายภาพหรือว่าพฤติกรรมที่ลูกของเราที่จะไปเล่นกับเจ้าสควิชชี่ตัวนี้ด้วย
9: ใช่ใช่ครับผมมีนิดนึงก็ผมไปเจอเขามีทำเป็นเหมือนกับแชร์เลนไวรัลกันนะครับในเมืองนอกนะแล้วเขาก็มาเตือนเลยว่าอย่าทำตามคือบางคนเนี่ยครับเขามีความเชื่อกันว่าสกุชชี่ได้มาเนี่ยนะถ้าเอาไปเข้าไมโครเวฟเนี่ยเนื้อมันจะนุ่มขึ้นอีกนะครับก็มีไวรัลกันว่าเอาเนี่ยทำตามกันพอทำการกันมันระเบิดครับคราวนี้เลยกลายเป็นแผลไหม้ตามร่างกายเลยฉะนั้นเนี่ยบางทีมันมีความเรื่องทางแผลเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องดูอย่างใกล้ชิดนะว่าไม่ใช่แค่มาเล่นธรรมดานะแต่ว่าอย่าเล่นอะไรที่มันผิดสุดานที่มันผิดเกินไปครับ
10: อาจารย์คะของจริงกับของปลอมแล้วเนี่ยตัววัสดุเนี่ยใช้สารตั้งต้นเหมือนกันหรือต่างกันยังไงอะคะแล้วก็จะมีผลเสียต่างกันยังไงคะ
9: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสารที่เอามาทำเป็นเจ้าสกุชชี่เนี่ยจริงๆมีหลายอย่างนะครับตัวที่เราเห็นคุ้นเคยที่สุดคือจะเป็นสารสกุชชี่ที่เราคุ้นเคยว่าเป็นรูปทรงขนมปังอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโฟมเรียกว่าโพลียูริเทนโฟมนะครับซึ่งลักษณะของมันก็จะเห็นว่าคล้ายๆเหมือนฟองน้ำอาจจะคล้ายๆฟองน้ำล้างจานแต่ว่ารูมันจะละเอียดแต่นั่นคือสาเหตุว่าทำไมพอบีบไปแล้วเนี่ยมันถึงได้ค่อยๆคืนตัวคืออากาศมันโดนดันออกแล้วพออากาศดันเข้ามันก็ค่อยๆคืนตัวมาได้แต่ถ้าพิมพ์เยอะกว่านั้นอีกมันอาจจะเป็นสารโฟมตัวอื่นอาจจะเป็นพวกเมมโมรี่โฟมพวกนี้ก็จะค่อนข้างจะเหนียนมือขึ้นแต่ว่าที่เป็นโฟม PE เนี่ยถ้ามันค่อนข้างจะคุณภาพไม่ค่อยดีมากหรือว่าทำน้ำไม่ค่อยดีมากเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาเนี่ยครับเวลาเล่นไปเนี่ยครับมันก็จะค่อนข้างฉีกขาดเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมันส่วนใหญ่โฟมพวกนี้จะค่อนข้างแพ้ความชื้นแพ้น้ำแล้วบางคนเอาไปล้างน้ำเนี่ยแป๊บจะเห็นว่าเนื้อมันยุ่ยเลยนะหรือบางทีก็มีเชื้อราได้ครับฉะนั้นพวกที่มันเกรดสูงขึ้นมาเนี่ยบางทีบางรุ่นเป็นอย่างเงี้ยเป็นเมมโมรี่โฟมบางรุ่นเป็นซิลิโคนอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความทนทานมากกว่านะครับแล้วก็จะมีราคาที่สูงขึ้นไปนะครับแล้วทำความสะอาดดีขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของอย่างที่ว่าเป็นแค่โพลิยูเรเทนโฟมธรรมดาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ทนทานมากนักแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการที่มันเสื่อมสภาพง่ายครับ
10: เพราะฉะนั้นแล้วข้อควรระวังสำหรับผู้ปกครองต่อไอ้เจ้าสควิชชี่ที่จะให้ลูกๆหลานเล่นเนี่ยคืออะไรบ้างคะอาจารย์คะ
9: ครับก็จริงๆแล้วก็คืออย่างที่เกิดอย่างที่หนึ่งก็คือว่าเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับว่าถึงจะเป็นของที่ดีได้มาตรฐานเนี่ยแต่ถ้าเกิดพลาดนะเล่นไม่ดีเอาไปอย่างที่ว่าเด็กเล็กไปอมเล่นกินเล่นหรือบางทีไปทำชาเลนจ์เนี่ยอะไรก็เกิดเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นอันตรายได้นะครับอย่างที่สองคือการเก็บรักษาเองก็สำคัญนะบางทีเล่นก็อย่าไปเล่นมันแรงเกินไปไปปิดไปฉีกต่างๆมันก็อาจจะพังง่ายนะครับแล้วก็การที่เก็บไว้ก็ไม่เก็บไว้ในที่แห้งเพียงพอเนี่ยพอเราเล่นไปแล้วมันมีความชื้นมีความเปียกชื้นเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพง่ายนะครับแล้วก็ที่จริงๆแล้วเป็นประเด็นแล้วก็มีนักข่าวหลายท่านก็ถามผมเหมือนกันว่าแล้วคนเล่นสกูตชี่กันเยอะๆเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะพลาสติกไหมเพราะว่าโพลิยูเทนโฟมเนี่ยผมรู้ว่ามันรีไซเคิลไม่ได้ครับ
10: ค่ะ
9: อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดครับเพราะว่าบางคนบอกอ่ะมันก็ของเล่นเหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่ว่าถ้าเราเทียบนะของเล่นหลายๆอย่างเนี่ยครับมันทำจากพลาสติกชนิดอื่นนะครับมันค่อนข้างทนทานกว่าแล้วก็หลายตัวเนี่ยถ้าเป็น PET เพชรนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นโพลีโพไทลีนโพลีเอทิลีนมันจะมีวิธีการในการไปรีไซเคิลนะครับแต่ว่ากลุ่มของที่มาทำสกูตชี่เนี่ยเจ้าโพลิยูเทนโฟมเนี่ยมันเป็นพลาสติกชนิดที่มันขึ้นรูปด้วยความร้อนเรียบร้อยแล้วเราไปหลอมเหลวเนี่ยเพื่อเอากลับไปรีไซเคิลเนี่ยไม่ได้นะครับแถมมันเป็นของเล่นที่ค่อนข้างจะเป็นกระแสคือพอตอนนี้กำลังคิดทุกคนก็ซื้อกันใหญ่เลยแล้วก็เล่นไม่นานก็เลิกมันก็จะกลายเป็นขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากครับ
10: อาจารย์คะสามารถที่จะพูดแบบนี้ได้ไหมคะว่าสควิชชี่ที่มันเป็นของแท้เนี่ยมันปลอดภัยกับร่างกายเรา 100%
9: ก็ครับ
10: หมายถึงว่าถ้าเล่นถูกวิธีนะคะ
9: ครับคือตามหลักของเล่นนะครับคือถ้าเราเล่นถูกวิธีนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าผ่านการได้รับมาตรฐานแล้วเล่นตามมกขึ้นมานะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับมันก็ถูกวิธีก็ไม่น่ามีปัญหาในการเล่นแล้วก็สำคัญก็คือต้องเล่นให้ถูกด้วยเก็บรักษาให้ถูกด้วยนะครับนะการเก็บไม่ดีก็จะกลายเป็นชื้นกระเสื่อมง่ายหรือว่ามีเชื้อราขึ้นอะไรเงี้ยครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายที่มาภายหลังนะครับแต่ว่าถ้าตัวมันตั้งแต่แรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำทางค่อนข้างดีครับ
10: ตอนนี้ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยค่ะอาจารย์ข้อกังวลเนี่ยก็คือเรื่องของไอ้เจ้าสควิชชี่ปลอมใช่ไหมคะ
9: ครับใช่ครับก็ทางด้านของสคบทางด้านหน่วยงานนี้ก็เตือนกันครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาสั่งซื้อต่างๆนี้ก็ควรจะเลือกซื้อที่มันค่อนข้างจะได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นก็คือบางทีเนี่ยอย่างที่เกิดก็คือว่ามันมีสีมันมีสารเคมีนะครับที่ถ้ามันไม่ได้ถ่ายเนี่ยสูดดมนานๆก็อันตรายได้สารที่เราเคยได้ยินชื่ออย่างพวกสารระเหยอย่างทูรุอีนพาเลตเนี่ยที่บางทีเราก็มาถ่ายกังวลกับของใช้เครื่องใช้พลาสติกหลายอย่างที่กลัวมันจะผสมมาเอาแต่มันกับอยู่ในของเล่นพวกนี้ให้เด็กเล็กซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อเรื่องของระบบประสาทการเติบโตของเด็กเล็กได้ครับ
10: อาจารย์คะรูปรสกลิ่นเสียงถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์เองเบื้องต้นว่าอันไหนเป็นของจริงของปลอมเนี่ยเอาอย่างเฉพาะเรื่องกลิ่นเนี่ยดิฉันไปดูใน TikTok มาซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ว่าคงต้องถามอาจารย์คือเขาบอกว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมันจะกลิ่นคล้ายๆกับพวกน้ำมันเบนซินเหรอคะ
9: ก็เป็นไปได้ครับก็คือว่ากลิ่นของสารเคมีที่ใส่มาเนี่ยครับมันก็เป็นพวกบรรดาตัวทำละลายนะครับตัวที่เป็นสารที่ระเหยง่ายฉะนั้นมันก็เป็นกลิ่นที่เรารู้สึกได้ว่ามันต่างออกไปคือกลิ่นเขาแต่งรสมาเพื่อแต่งกลิ่นมาเพื่อให้เป็นตรงกับอาหารตรงกับขนมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเป็นสารเคมีเฉพาะในกลุ่มนั้นแต่ว่าสารเคมีกลุ่มที่มันไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องเป็นตัวทำละลายพวกนี้ครับมันก็อาจจะมาอยู่ในของที่ราคาถูกได้นะครับฉะนั้นอย่างที่ว่าถูกแล้วครับก็คือถ้าเฮ้ยมาเล่นแล้วจับแล้วมันดูแปลกนะมันดูไม่เห็นจะรูปเหมือนที่มันจะก็จะเป็นแต่กลับกลายเป็นเหนียวๆกลับกลายเป็นเหมือนกับมีน้ำมันนะครับหรือว่าอย่างที่ว่ากลิ่นเนี่ยแทนที่มันจะเป็นกลิ่นหอมธรรมดาเลยแต่ว่ามันหอมแสบจมูกอะไรเงี้ยครับนะพวกนี้ก็แสดงว่ามันเป็นของที่เกรดต่ำนะมันจะใช้ตัวโฟมที่ค่อนข้างเกรดต่ำนะจะใช้เรื่องของสารเคมีที่แต่งกลิ่นที่ค่อนข้างเกรดต่ำและก็อันตรายได้
10: ถ้าอย่างนี้นี่คือต้องฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองคือไม่เป็นคือเด็กไม่ควรที่จะแบบไปซื้อของที่มันเป็นลักษณะของปลอมเนี่ยมาเล่นเลยถูกไหมคะ
9: ใช่ครับก็คือจริงๆเดี๋ยวนี้ชอบไปเดินตามตลาดหรือตามที่ต่างๆครับโอ้สารพัดขายเลยครับแล้วก็ไม่มีมันก็ใส่ถุงมาบางทีก็ดูไม่ออกเลยครับนะว่าผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่ามีตั้งแต่ว่ามันไม่มีเขียนอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพิจารณาไงว่ามันของที่ไหนกันแน่หรือบางทีก็อาจจะทำคล้ายๆกับของคือรูปทรงอาจจะคล้ายเสียจะคล้ายแต่ว่ามันไม่เห็นมีฉลากระบุชัดเจนนะครับก็ของพวกนี้อย่างที่เกิดก็คือในต่างประเทศเนี่ยเคยมีการไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าปริมาณสารเนี่ยมันมากกว่าที่กำหนดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่อันนี้ที่เดนมาร์กนะครับก็ตรวจพบว่าพวกสกุลที่เกตต่ำเนี่ยนะครับก็มีการปล่อยสารพวกกลุ่มอินทรีย์ระเหยง่ายพวกนี้ในปริมาณเกินมาตรฐานนะครับนะทั้งอย่างตอนนี้เขาก็บอกว่ามีอะไรก็ทางสคบก็บอกสามารถจะช่วยได้นะครับมีความไม่มั่นใจก็สามารถติดต่อเช็คกับทางสคบได้ว่าถ้าเจอสินค้าไม่ปลอดภัยนะร้องเรียนแล้วก็ใช้สายด่วนสคบเขาใช้1166นะครับก็ติดต่อได้และสำคัญบนกลับมาคือว่าก็จะเลือกซื้อที่มันมีฉลากแล้วมันต้องเป็นฉลากภาษาไทยนะถึงจะเป็นสินค้าที่นำเข้าหรือผลิตอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มันต้องมีเครื่องหมายมอกอยที่เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมรูปว่าวเนี่ยครับนะแต่ถ้าเกิดมีแล้วหรือตามแล้วเกิดเอ๊ะรู้สึกว่ากลิ่นมันฉุนเกินไปแม้แต่กลิ่นน้ำหอมเนี่ยนะครับที่ใส่มาแล้วเกิดมันใส่มาแรงมากเนี่ยมันอาจจะใส่มาเพื่อกลบตัวกลิ่นของสารเคมีที่อันตรายก็ได้ก็คิดไว้ก่อนว่าไม่น่าใช่นะไม่น่าเป็นของปลอดภัยก็อย่าไปซื้อของอะไรมันถูกมากๆแต่ว่าสุดท้ายต้องแลกกับสุขภาพของลูกหลานเรานะครับ
10: อย่างของลูกสาวอาจารย์ที่เอามาให้อาจารย์ดูเนี่ยอาจารย์ได้สังเกตไหมคะว่าเป็นของจริงของปลอม
9: ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะที่บ้านก็สั่งออนไลน์มาผมก็เฮ้ยมันก็เหมือนอยู่นะแต่ว่าจับมันก็ดูแบบแปลกๆอะไรเงี้ยครับนะก็จะบอกว่าเล่นแค่พอประมาณแล้วกันอย่าเล่นมากเกินไปครับแล้วก็ที่จะห่วงมากกว่าคือเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นขยะพลาสติกแหละเพราะว่าเราก็เห็นอยู่เดี๋ยวเล่นแป๊บๆเด็กๆก็จะทิ้งนะครับแล้วก็แทนที่มันจะโดนทิ้งให้มันกลายเป็นดำๆหรือเสื่อมๆเนี่ยก็อีกทางนึงทำได้คือก็สามารถจะเอาส่งต่อได้นะถ้าเกิดเด็กเขาไม่เล่นแล้วนะครับก็เอาถนอมดีๆหน่อยอย่าให้มันถึงขนาดขาดแล้วก็อาจจะไปบริจาคต่อเพื่อให้ผู้ที่เขายากไร้กว่าได้เล่นในกระตุ้นกันดีครับแต่ว่าตั้งแต่แรกคือควรจะต้องเลือกที่มันค่อนข้างได้มาตรฐานอย่างที่ว่าครับ
10: แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์กังวลที่เป็นผลพวงต่อเนื่องนอกจากเรื่องของสุขภาพเด็กๆที่จะไปสัมผัสอาจจะเป็นเรื่องของสกุลชีพปลอมแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของอาจจะเป็นขยะที่มันย่อยสลายยากหรือว่าย่อยสลายไม่ได้มากกว่าด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับเพราะอย่างที่เกิดเมื่อกี้คือว่ามันเป็นของเล่นที่ค่อนข้างเป็นตามกระแสมันมีแนวโน้มที่คนก็จะซื้อมาเยอะแล้วก็เ เล่นไม่นานเนี่ยพอมันดำดำเนี่ยมันจะค่อนข้างเลอะง่ายเนี่ยพอความสายมันก็ยากอยู่แล้วเนี่ยคนก็จะทิ้งแล้วก็ไปซื้อชิ้นใหม่มันก็จะมีขยะจากการเกิดตัวนี้ค่อนข้างเยอะสองก็คือว่าพอเอาไปจะรีไซเคิลส่งไปทิ้งไปก็ไม่ได้ก็ต้องฝังกบอย่างเดียวพอฝังกบมันก็สุดท้ายมันก็ต้องอยู่ในกองขยะเป็นอาจจะเป็นร้อยปีอะไรเงี้ยครับก่อนมันจะสลายตัวได้ถึงมันสลายมันกลายเป็นไมโครพลาสติกอีกทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเอาไปเผาบอกว่าทำไรกันเผาทิ้งเลยกันพวกนี้มันเป็นโฟมโพลียูรีเทนเนี่ยแล้วเวลาเผามันจะเกิดก๊าซพิษด้วยนะครับมันจะมีก๊าซกลุ่มไฮโดรเจนไซยาไนด์อย่างเงี้ยต้นก็ค่อนข้างเป็นที่กังวลเหมือนกันครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากนักนะคือรวมๆเราคิดว่าแค่เตือนไว้ก่อนแล้วกันครับ
10: ถ้าสมมติว่าเราเจอว่าหนึ่งมันคือของปลอมแล้วกังวลเรื่องของการกำจัดที่จะเป็นขยะในอนาคตอย่างนี้เนี่ยทั้งเรื่องของการตรวจว่าเป็นของจริงของปลอมเราจะสามารถที่จะเช็คกับหน่วยงานไหนได้หรือว่าเรื่องของการทำลายเป็นขยะในอนาคตหน่วยงานไหนได้ที่กำกับดูแลคะอาจารย์คะ
9: ถ้าในเรื่องของการซื้อสินค้าเนี่ยครับก็ปรึกษาอย่างสคบได้เพราะว่าเขาก็เป็นทางด้านของผู้บริโภคใช่ไหมครับคุณของผู้บริโภคฉะนั้นถ้าเราซื้อมาแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะนี่มันน่าจะไม่ปลอดภัยนะจะต้องทำการร้องเรียนเนี่ยก็จะต้องมองทางสคบครับแล้วก็ถ้าสินค้ามันเป็นสินค้าที่นำเข้าถูกต้องผลิตถูกต้องมันก็ต้องได้ตามมอกก็ขึ้นกับทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมอีกทีนึงนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ขึ้นกับอย.เลยมันไม่ใช่เรื่องอาหารและยานะก็จะได้ในตรงนั้นฉะนั้นมันเป็นเรื่องของที่ตัวเราเองครับเนี่ยผู้บริโภคเองก็ต้องเคลียร์นาให้ดีตั้งแต่แรกก่อนจะซื้อเหมือนกันนะว่าจะซื้อนี่มันของนี่มันถูกต้องจริงหรือเปล่ามันเหมาะกับลูกหลานเราหรือเปล่านะครับอย่าหวังแค่ซื้อถูกๆมานะครับแล้วก็ในการจะซื้อมาเล่นก็ต้องคิดเหมือนกันสุดท้ายมันเป็นขยะนี่แหละขยะมันจะไปอยู่ไหนมันก็กำจัดไม่ได้ง่ายๆก็ต้องพยายามซื้อแค่พอที่จำเป็นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นแฟชั่นแล้วก็ต้องซื้อมาทุกรุ่นทุกแบบที่ชอบครับ
10: อย่างนี้ก็ต้องมีหน่วยงานกำกับดูแลในการที่จะแบบซื้อมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือขยะที่เราจะเป็นปัญหาในอนาคตด้วย
9: ใช่ครับก็จริงๆก็อย่างที่ว่าก็คือมีทั้งสคบแล้วก็สมอครับเพราะถ้าตัวที่กำกับมาตรฐานในหลักคือสมอทีนี้ก็ถ้าตอนนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่เปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับขยะพลาสติกนะทั้งนี้ถ้าในอนาคตเป็นคิดว่ามันเป็นเพราะเรื่องสำคัญเนี่ยก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกรมควบคุมมลพิษอะไรเงี้ยครับก็จะเข้ามาช่วยดูว่ามันเป็นขยะที่มีปัญหาจากการจัดการในอนาคตหรือเปล่าครับ
10: ค่ะเอาเป็นว่าสรุปแบบนี้ว่าถ้าสมมติว่าลูกหลานของคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะเล่นเจ้าสกูชี่เพื่ออาจจะผ่อนคลายหรือว่าคลายเครียดก็ตามเนี่ยควรจะตรวจสอบเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้รู้ที่มาที่ไปแหล่งที่ผลิตเพื่อที่จะให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของบุตรหลานของท่านน้อยที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของขยะมลพิษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับในประเทศให้น้อยที่สุดด้วย
9: ใช่เลยครับถูกต้องเลยครับอย่างนั้นแหละ
10: ค่ะสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆที่อยากจะเล่นเจ้าสควิชชี่ที่บอกว่าอยากจะผ่อนคลายคลายเครียดซึ่งอาจจะเครียดในอนาคตเพราะว่าจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพและปัญหาเรื่องของมลพิษค่ะอาจารย์คะ
9: แล้วก็ถ้าสควิชชี่ก็คงเป็นหนึ่งในของเล่นที่เข้ามาเป็นกระแสนะครับมันก็บางทีแล้วก็อาจจะบอกว่าลูกหลานอยากมีก็ให้มีได้นะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องซื้อมากมายนะครับเพราะยิ่งซื้อเยอะมันก็เป็นขยะมากมายในอนาคตก็เลือกซื้อแค่พอที่อยากเล่นจริงๆแล้วก็เอาเฉพาะที่แบบรูปร่างหน้าตาที่มันเหมาะสมนะครับการนำมาเล่นเองก็ต้องนอกจากจะเลือกซื้อที่ได้มาตรฐานแล้วก็ต้องคอยดูลูกหลานด้วยว่าเขาเล่นเหมาะสมจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเด็กเล็กเกินไปเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องคอยดูตลอดนะว่าเขาเล่นถูกต้องไหมถ้าเป็นเด็กโตก็ต้องดูว่าเราไปใช้อะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่านะครับสุดท้ายถ้าเกิดเราเล่นแล้วมันอาจจะไม่ค่อยอยากเล่นแล้วนะครับก็สามารถจะส่งต่อให้คนอื่นได้ครับอาจจะโดยจากจะได้มีการนำมาใช้เรื่อยๆแทนที่จะเป็นขยะครับ
10: จริงๆแล้ววิธีการทำลายเนี่ยคือมันค่อนข้างยากใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราเล่นแล้วหรือว่าบุตรหลานเราเล่นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของจริงของปลอมเนี่ยมันวิธีการทำลายคือทิ้งถังขยะเลยหรือว่าเราควรจะทำลายแบบไหนคะ
9: เราโดยส่วนตัวพวกเราเองก็คงทำได้แค่ไปทิ้งเป็นขยะทั่วไปครับนะมันไม่สามารถจะไปลงในถังขยะรีไซเคิลได้เราก็เลยต้องทำใจว่าเนี่ยจะกลายเป็นขยะทั่วไปแล้วนะแต่การก็อย่าไปเผานะครับบางคนบอกโอ้ยมากำจัดทิ้งก็เผาเลยกันซึ่งไม่ถูกนะครับถ้าเผาแล้วจะเกิดการพิษตามมาด้วยนะครับนะมันก็เนื่องจากเรารู้แล้วว่ามันจะเป็นขยะเยอะขึ้นก็ฉะนั้นก็ซื้อมาใช้มาให้แค่พอเท่าที่จำเป็นเท่าที่พอจะมีความสุขกับมันแค่นั้นพอครับไม่จำเป็นต้องมีมากมายเกินไปครับ
10: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คะก็ประมาณนี้ซึ่งวันนี้ได้รู้จักกับเจ้าสควิชชี่บางคนก็เรียกสควิชชี่เนี่ยนะคะซึ่งเป็นของเล่นที่ตอนนี้เป็นเด็กๆเนี่ยฮิตแล้วก็เป็นที่นิยมกันนะคะก็วันนี้ได้ข้อมูลแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์นะคะอยากฝากให้ผู้ปกครองที่ฟังรายการนี้ก็ท่านลองตรวจสอบแล้วก็ลองดูนะคะตามคำแนะนำของอาจารย์นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
9: ขอบคุณครับยินดีครับ
10: ค่ะขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับเราในช่วงแรกสำหรับเวทีความคิดนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงที่2เลมอนลอมาแล้วค่ะนะฮะซึ่งเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์มากๆสำหรับผู้บริโภคคือถ้าท่านไม่ปฏิเสธว่าท่านเป็นผู้บริโภคนะท่านต้องฟังเรื่องนี้ช่วงหน้ากับเวทีความคิดค่ะ
7: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
12: ้1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Goทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราบินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
10: กลับมาช่วง2ของรายการเวทีความคิดนะคะช่วงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องของทุกคนทุกท่านที่เป็นผู้บริโภคนะคะเราคุยกันด้วยเรื่องของสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าฟังแบบนี้อาจจะรู้สึกยากและงงคือเอาชื่อเล่นก่อนชื่อเล่นคือเราเรียกกันว่ากฎหมายเลมอนลอนะคะทำไมถึงเรียกว่าเลมอนลออันนี้เดี๋ยวติดไว้ก่อนและสาระสำคัญของกฎหมายนี้เอาเป็นว่ามีประโยชน์กับท่านมากเพราะหลังจากนี้ไปนะคะถ้ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้แล้วท่านซื้อสินค้ามาอย่างเช่นรถยนต์หรือสินค้าที่มีมูลค่าแล้วท่านรู้สึกว่าเช่นซื้อมาไม่ได้คุณภาพชำรุดท่านสามารถคืนได้นะคะท่านสามารถที่จะเรียกร้องได้ภาระการพิสูจน์ทราบเรื่องของการชำรุดต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อยู่ที่ผู้บริโภคแล้วจะไปเป็นภาระกับผู้ที่ขายสินค้าเห็นไหมคะมีประโยชน์ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้นะคะสำหรับกฎหมายเลมอนลอนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอมภกาเตชะอภัยคุณท่านเป็นโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าท่านไม่ต้องจำชื่อพรบนี้ฉบับนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเรียกกันว่าเลมอนลอละกันนะคะสวัสดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอมภกาค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
10: ฟังชื่อกฎหมายแล้วอาจจะดูยากนิดหนึ่งสำหรับผู้บริโภคนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสาระสำคัญของกฎหมายนี้ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อะไรคะถ้าสมมติว่าประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะคะ
13: กฎหมายนี้นะคะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคนะคะในกรณีซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะคะอย่างรถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆค่ะก็คือเป็นกฎหมายที่หากว่าผู้บริโภคเนี่ยค่ะซื้อสินค้ามาแล้วก็พบว่าใช้ไปยังไม่นานใช้ไปแค่ไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนนะคะแล้วสินค้ามันชำรุดบกพร่องเสียหายพังนะคะก่อนเวลาเนี่ยที่มันควรจะเป็นนะคะก็สามารถเรียกให้ผู้ขายเนี่ยรับผิดค่ะชดใช้ความชดใช้ได้นะคะซึ่งกฎหมายก็จะเขียนมาอย่างละเอียดเลยค่ะว่าสิทธิผู้บริโภคจะมีเนี่ยคืออะไรบ้างไม่ว่าจะขอเปลี่ยนสินค้าขอซ่อมขอคืนเงินอย่างเงี้ยนะคะเป็นกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในกรณีสินค้ามันชำรุดบกพร่องเสียหายค่ะนะคะ
10: ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกฎหมายฉบับนี้กับกฎหมายอื่นที่ออกมาเนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันมีความชัดเจนอะไรสำหรับผู้บริโภคที่จะมาพิทักษ์สิทธิ์ตัวเองสำหรับที่จะซื้อสินค้าแล้วอย่างที่ท่านได้กล่าวมาสักครู่อะค่ะ
13: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าประเทศไทยเรามีกฎหมายหลายฉบับมากนะคะแล้วก็กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเราก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าความแตกต่างของกฎหมายฉบับนี้กับกฎหมายอื่นๆที่มีก็คือว่าเดิมเนี่ยค่ะกฎหมายที่พูดถึงกรณีสินค้าชำรุดบกพร่องเนี่ยมันยังไม่มีการลงรายละเอียดนะคะผู้บริโภคเนี่ยเวลาของมันชำรุดบกพร่องเสียหายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาทะเลาะกันกับผู้ขายค่ะว่าตกลงมันเสียก่อนซื้อหรือมันเสียเพราะคนซื้อคนผู้บริโภคเนี่ยซื้อไปแล้วใช้ไม่ดีเองนะคะอันนี้คือกฎหมายมันไม่ได้เขียนตรงนี้ไว้ค่ะเรื่องถัดมาก็คือว่ากฎหมายเนี่ยที่มีอยู่อ่ะมันจะไม่บอกว่าแล้วผู้บริโภคได้สิทธิ์อะไรบ้างจะซ่อมหรือจะลดราคาหรือจะขอเลิกสัญญาหรือขอไม่ผ่อนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะมันก็เลยทำให้เกิดข้อพิพาทจำนวนมากเลยค่ะนะคะที่ของมันพังเสียหายแต่มันไม่รู้จะพิสูจน์ให้คนขายรับผิดชอบยังไงค่ะกฎหมายฉบับนี้มันออกมาโดยการกำหนดข้อสันนิษฐานนะคะกำหนดว่าสินค้าชำรุดบกพร่องในเวลา2ปีนะคะผู้ขายต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นสินค้าทั่วไปแต่ถ้าเป็นรถยนต์ก็จะมีเวลาเฉพาะของรถยนต์ซึ่งพอมันกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเนี่ยถ้าของมันเสียหายมันพังภายในระยะเวลาแบบนี้เนี่ยการพิสูจน์มันจะง่ายกับผู้บริโภคมากขึ้นค่ะแล้วก็การเยียวยาไม่ว่าจะเป็นการขอเปลี่ยนขอซ่อมขอเลิกสัญญาเนี่ยมันก็จะทำได้อย่างง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีระบบในการจัดการที่ชัดเจนขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นข้อดีของกฎหมายฉบับนี้ที่ไปแตกต่างจากกฎหมายฉบับอื่นๆค่ะนะคะ
10: กฎหมายฉบับนี้ตอนนี้
13: ทำให้ชัดเจนขึ้นค่ะค่ะ
10: ค่ะกฎหมายฉบับนี้ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนคะ
13: ค่ะกฎหมายฉบับนี้นะคะปัจจุบันอยู่ในชั้นของกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งเป็นการที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะนะคะมีการเสนอร่างกฎหมายนะคะความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือที่เราเรียกว่าเลมอนลอว์เนี่ยค่ะในสภาผู้แทนราษฎรค่ะแล้วก็มีการรับหลักการค่ะพอรับหลักการในอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายนะคะก็คือมันมีกฎหมายอยู่หลายร่างนะคะมีร่างของรัฐบาลแล้วก็พรรคการเมืองแล้วก็ภาคประชาชนนะคะเราก็ต้องมานำร่างกฎหมายทั้ง6ร่างเนี้ยนะคะมาร่างเป็นร่างฉบับสภาผู้แทนราษฎรค่ะนะคะให้เสร็จสิ้นนะคะตอนนี้ก็อยู่ในชั้นว่าเราจะเอากฎหมายเนี่ยมาพิจารณาร่วมกันทุกร่างนะคะเพื่อเป็นฉบับของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เอากลับเข้าสู่สภาต่อไปค่ะนะคะ
10: ก็ต้องมีการพิจารณาวาระ1 2 3ถ้าสมมติว่าจะออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายจริงๆเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมคะ
13: จริงๆต้องบอกว่าเราเพิ่งประชุมคณะกรรมการวิสามันไปนะคะแล้วก็ท่านประธานเองนะคะแล้วก็ตัวคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยก็เล็งเห็นถึงความจำเป็นนะคะโดยทั้งรัฐบาลแล้วก็ภาคประชาชนว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายเร่งด่วนค่ะซึ่งคาดว่านะคะในความเห็นส่วนตัวเนี่ยพอเป็นกฎหมายที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยค่ะกระบวนการเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วขึ้นนะคะคิดว่าไม่นานค่ะกฎหมายฉบับนี้ก็น่าจะเกิดได้นะคะไม่ปีนี้นะคะอาจจะเป็นสมัยการประชุมรอบหน้าที่จะเข้าวาระของสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็น่าจะเกิดได้ค่ะนะคะ
10: อืม
13: ค่ะ
10: ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากๆเลยทีนี้หลายคนฟังก็อาจจะงงนิดหนึ่งนะคะท่านเอ็มพากาคะว่าเอ๊ะทำไมมันชื่อเลมอนลอ
13: ค่ะใช่ค่ะหลายคนสงสัยมากว่าของชำรุดบกพร่องไปเกี่ยวอะไรกับมะนาวใช่ไหมคะ
10: ใช่ใช
13: ่ค่ะค่ะจริงๆมันเป็นชื่อย่อที่เราเอามาจากต่างประเทศนะคะค่ะเลมอนเนี่ยนะคะก็คือมะนาวแบบมะนาวฝรั่งอะค่ะมะนาวสีเหลืองใช่ไหมคะซึ่งเป็นการเปรียบเลยค่ะว่ามะนาวฝรั่งหรือเลมอนเนี่ยข้างนอกมันสีสวยสดใสนะคะแต่ข้างในเนี่ยนะมันเปรี้ยวมันเหมือนของที่เราดูจากข้างนอกเนี่ยมันอาจจะดูดีนะคะรถดูดีรถเครื่องใช้ไฟฟ้าดูดีอะไรเงี้ยค่ะดูไม่มีการชำรุดจากข้างนอกเลยแต่เมื่อเราซื้อกลับไปแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้เนี่ยมันก็อาจจะชำรุดเสียหายใช้งานได้อย่างไม่เต็มที่มันเปรียบเหมือนมะนาวค่ะเป็นเหมือนคำศัพท์แสลงของฝรั่งนะคะแล้วกฎหมายนี้ก็มีอยู่ในต่างประเทศมานานแล้วนะคะเขาเรียกเลมอนลอนะคะค่ะพอเรามีการจัดทำกฎหมายฉบับนี้ในประเทศไทยเนี่ยเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ง่ายขึ้นเนี่ยเราก็เรียกเหมือนฝรั่งล่ะค่ะก็เรียกมันว่าเลมอนลอหรือกฎหมายมะนาวค่ะนะคะค่ะเป็นที่มาของมันนี่เองค่ะค่ะ
10: ค่ะเอ๊ท่านเอ็มพกาคะถ้าพูดถึงว่ากฎหมายเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยสาระสำคัญเนี่ยคนที่ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี้ยก็จะมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนเหมือนกันนะคะทีเนี้ยก็เลยอยากจะถามว่าไอ้อุปสรรคเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่าสำหรับผู้ประกอบการที่อาจจะไม่ได้อยากให้กฎหมายนี้เกิดขึ้นเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือเหมือนภาระอย่างที่ท่านพูดมาสักครู่นะคะภาระการพิสูจน์ทราบว่าสิ่งของมันเสียหายเนี่ยอาจจะต้องตกขึ้นอยู่กับผู้ซื้อมากกว่าผู้ขายมากกว่าสมัยก่อนและ
13: ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะคือประเด็นเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหลายคนฟังชื่อแล้วเนี่ยก็มองว่ามันเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองฝ่ายผู้บริโภค
10: ฝ่ายผู
13: ้และค่าคุ้มครอง
10: ผู้ซื้อ
13: ใช่ค่ะค่ะผู้ซื้อเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุ้มครองฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงก็อาจจะต้องแบบกลายเป็นผู้ที่แบกรับภาระนะคะแล้วก็อาจจะเกิดแรงเสียดทานแรงต่อต้านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากฎหมายเลมอนลอเนี่ยนะคะเป็นกฎหมายที่มีการร่างเนี่ยมานานพอสมควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นกฎหมายที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ใหม่เพิ่งเกิดขึ้นในต่างประเทศเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเราต้องบอกว่ามันเป็นกฎหมายระดับแบบ30ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมายาวนานพอสมควรแล้วค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยถามว่าต้องสร้างความเข้าใจค่ะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีการจัดแบ่งประเภทของสินค้าแล้วก็หลักเกณฑ์ความรับผิดเนี่ยในแต่ละกรณีที่แตกต่างกันนะคะรถยนต์ก็มีหลักเกณฑ์เฉพาะรถยนต์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีหลักเกณฑ์เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อาจจะมีการพูดถึงสินค้าประเภทอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือตามข้อเสนอของร่างกฎหมายนะคะซึ่งหลักเกณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยมันก็ปรับให้สอดคล้องกับประเภทสินค้าแต่ละประเภทนะคะดังนั้นเองอะค่ะต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าค่ะกฎหมายฉบับนี้นะคะแล้วก็กลไกในการคุ้มครองผู้บริโภคเองเนี่ยก็คงไม่ถึงขั้นที่จะไปริดรอนสิทธิ์ของผู้ประกอบธุรกิจหรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขารู้ตัวกันอยู่แล้วค่ะนะคะรถยนต์ค่ะเขาก็ผลิตกันทั่วโลกอะค่ะแล้วก็หลักเกณฑ์ของกฎหมายฉบับนี้ก็เหมือนกับที่อยู่ในทั่วโลกเลยค่ะนะคะดังนั้นโดยส่วนตัวมองว่ามันเป็นเรื่องปัญหาเรื่องความเข้าใจมากกว่านะคะว่าการสร้างความเข้าใจให้แต่ละภาคส่วนเนี่ยเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยมันให้สิทธิผู้บริโภคเนี่ยแต่มันก็สอดคล้องกับหลักสากลหลักทั่วไปหลักความเป็นจริงซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหลายภาคส่วนเนี่ยก็เตรียมรับมือแล้วก็รู้เรื่องหรือรู้ประเด็นนี้ดีอยู่แล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เลยตัวดิฉันเองนะคะตัวอาจารย์เองก็เลยมองว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่กฎหมายที่สร้างภาระขนาดนั้นนะคะมันเป็นประเด็นที่ว่าต้องสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในหลายๆประเภทธุรกิจนะคะในขณะเดียวกันค่ะกฎหมายฉบับนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มองว่ามันเป็นกฎหมายรักโลกด้วยนะคะกฎหมายเรื่องเลมอนลอเนี่ยมันจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยระมัดระวังตัวเองนะคะผลิตสินค้าเนี่ยที่มันไม่ได้พังง่ายค่ะไม่ได้พังง่ายมันก็จะไม่เป็นขนาดขยะง่ายนะคะมันก็จะทนพอมันจะทนเนี่ยมันก็จะไม่เป็นขยะมันก็ไม่สร้างขยะให้กับโลกใบนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดสมัยใหม่ ESG SDG แนวคิดการรักโลกและปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจก็ จำนวนมากก็หันมาให้ความสนใจกับเทรนด์นี้อยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะตัวกฎหมายเลมอนลอเองอ่ะมันเป็นกฎหมายที่จริงๆสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับความต้องการปัจจุบันของผู้บริโภคด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเองอ่ะโดยส่วนตัวก็มองว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้สร้างภาระขนาดนั้นเพียงแต่ว่าต้องสร้างความเข้าใจนะคะให้กับผู้ประกอบการที่มันอาจจะตอนแรกมันอาจจะมีความงงนิดนึงค่ะนะคะว
10: ่
13: าฉันต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ
10: ค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ถ่ายฟีดตามเพจต่างๆนะคะตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็เห็นมีการพูดถึงแล้วก็ตื่นเต้นกับกฎหมายฉบับนี้นะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะอาจารย์
13: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะกฎหมายไทยเนี่ยร่างมานานมากค่ะแล้วร่างมาจากหลายภาคส่วนภาคการเมืองก็ร่างภาคประชาชนก็ร่างรัฐบาลก็ร่างมีคนที่รู้จักกฎหมายฉบับนี้จำนวนมากเลยนะคะ

0: นะคะด้วยค่ะนะคะค่ะ
1: ทีนี้กฎหมายตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับกฎหมายอื่นๆที่จะมาคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าน้ำหนักภาระเรื่องของการพิสูจน์ตัวสินค้าเนี่ยอาจจะไปที่ผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์คืออยากจะถามว่ามันจะชั่งน้ำหนักกันยังไงอะคะว่าการพิสูจน์ทราบเนี่ยคือโอเคผู้ขายต้องพิสูจน์นะว่าสินค้าคุณดีไม่ได้มีปัญหาแล้วมาถึงมาใช้ผู้บริโภคมาใช้แล้วมันจะไม่มีปัญหา
0: ค่ะกฎหมายฉบับนี้นะคะมันจะเป็นกฎหมายที่เข้ามาตอนที่ผู้บริโภคไปซื้อสินค้าแล้วของมันชำรุดใช้การไม่ได้ใช่ไหมคะสถานการณ์ที่ผู้บริโภคจะมาเรียกร้องใช่ไหมคะภาพก็คือว่าเราจะกำหนดระยะเวลาในกฎหมายค่ะสมมุติว่าเป็นสินค้าประเภทรถยนต์นะคะในกฎหมายแต่ละร่างเนี่ยก็อาจจะมีกำหนดว่าถ้าเสียหายภายใน1 ปีที่เราซื้อรถยนต์มาแล้วปกติรถยนต์เนี่ยมันต้องเป็นสินค้าที่เราคาดหวังคาดหมายว่ามันต้องใช้ได้มากกว่า
1: ระยะยาว
0: หนึ่งปีแล้วมันเสีย
1: ค่ะ
0: จังเลยเนี่ยภายใน1 ปีเนี่ยมันเสียแล้วเสียอีกเสียตรงเนี้ยมันมีลักษณะของการชำรุดบกพร่องที่ไม่น่าจะมาเกิดจากที่ผู้บริโภคใช้งานแล้วถ้าภายใน1 ปีแบบเนี้ยมันน่าจะผลิตมาเนี่ยมีปัญหาแน่ๆดังนั้นเนี่ยค่ะผู้ถ้าเป็นกรณีระยะภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแบบเนี้ยภาระมันจะไปอยู่ที่ผู้ขายและผู้บริโภคแค่พิสูจน์ว่าเนี่ยฉันซื้อมาเนี่ยเราฉันใช้การไม่ได้เลยมีปัญหาตลอดนะคะซึ่งพอผู้บริโภคกล่าวอ้างถึงความชำรุดบกพร่องเนี่ยแบบนี้ผู้บริโภคไม่ต้องมาพิสูจน์ว่ามันชำรุดเพราะฉันใช้ขับรถไม่ดีหรืออย่างไรเพราะว่ามันอยู่ภายในระยะเวลาสันนิษฐานคือ1 ปีใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องมาต่อสู้ไม่ต้องใช้วิศวกรมากมายเพื่อมากล่าวอ้างอันนี้ที่เราเร
1: ไ
0: ี
1: ม
0: ยก
1: ่ต้อง
0: ภ
1: มา
0: า
1: เหน
0: ร
1: ื
0: ะ
1: ่อย
0: ให้กับผู้เพราะมันเหนื่อยต่อสู้กับ
1: ใช่
0: ผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่มันเหนื่อยแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะนี่คือข้อดีของกฎหมายฉบับนี้ตัวอย่างแรกก็คือเรื่องของรถยนต์เช่นรถยนต์ก็จะมีการกําหนดไปเลยว่าภายใน1 ปีหรือระยะเวลากี่กิโลที่ภายในระยะ100,000 กิโลถ้ามันมีความชำรุดบกพร่องในระยะเวลาตรงนี้นะคะก็3ก็ผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์อะไรแค่ชี้แจงว่ามันมีความบกพร่องของรถยนต์เนี่ยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแบบหักล้างเองนะคะแต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทอื่นค่ะเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ากฎหมายก็กำหนดระยะเวลาที่แตกต่างออกไปนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าต่างๆค่ะซึ่งแต่ละร่างกฎหมายปัจจุบันเนี่ยอาจจะให้ระยะเวลาที่ไม่เท่ากันบางร่างอาจจะอยู่ที่1 ปีบางร่างอาจจะอยู่ที่2 ปีค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในบางฉบับก็อาจจะมีว่าถ้ามันแบบซื้อมาปุ๊บแล้วเสียเลยแบบซื้อมาใช้ไม่ถึง3 วันเลยอ่ะซื้อมาปุ๊บเสียเลยสำหรับสินค้าที่มันน่าจะต้องใช้ได้ยาวนานหลายปีอย่างเงี้ยภายใน7 วัน 14 วันถ้ามันซื้อมาปุ๊บเสียเลยเนี่ยไอเนี้ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเสียตั้งแต่ที่คนขายคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากผู้บริโภคแค่โชว์ว่ามันพังผู้ขายก็ต้องรับผิดเลยค่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีข้อยกเว้นมีอะไรหลักเกณฑ์ที่มีรายละเอียดบางส่วนนะคะที่ต้องพูดคุยกันแต่ไอคำว่าสันนิษฐานให้ผู้ขายต้องรับผิดเนี่ยก็คือช่วงเวลาค่ะช่วงเวลาที่ถ้าเกิดในช่วงเวลาเหล่านี้นะคะผู้บริโภคพิสูจน์ง่ายนะคะผู้ขายต้องพิสูจน์หักล้างค่ะนะคะค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากๆฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะอาจารย์เพราะว่าเมื่อสักประมาณต้นปีซื้อรถคันหนึ่งมาแล้วก็ขับไปกล้องมองข้างคือแบบมืดจอดำตลอดเวลาแล้วก็ไปบอกกับผู้ประกอบการหรือว่าโชว์รูมที่เราซื้อมาเขาก็เหมือนบอกว่าเอ้เราใช้ผิดวิธีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แบบเนี้ยคือเราสามารถที่จะแบบใช้กฎหมายนี้ในการที่จะแบบให้มาดูแลเราได้เลยใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เชื่อว่าผู้บริโภคทุกคนในชีวิตนึงต้องประสบปัญหาเรื่องของชำรุดบกพร่องแล้วเกิดการตั้งแล้วคนขายจะถามกลับมาว่าเราใช้ไม่ดีอะไรทั้งที่มันใหม่มากหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเขาก็บอกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องรับผิดชอบบางส่วนเดี๋ยวเขาซ่อมให้แต่จ่ายเงินให้เขานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือรออะไรนานให้รอไปก่อนอีกสัก3 เดือนนะกฎหมายฉบับนี้มันจะมาแก้ปัญหาพวกเนี้ยกับสินค้าใหม่ๆอ่ะที่เราซื้อมาแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทำหรอกมันจะเสียง่ายอะไรขนาดนั้นใช้อยู่แค่ไม่กี่เดือนไม่กี่วันใช่ไหมคะผู้ขายจะปฏิเสธให้

0: เอามาชดต้องเสียค่าซ่อมเองต้องรออะไรเองอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันก็ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคเลยนะคะมันเหมือนตัดความรับผิดชอบนั่นเองก็มันจะแก้เรื่องนี้แหละค่ะจริงๆหลายคนอาจจะมองข้ามไปว่าตัวเองเคยเจอประสบการณ์อะไรมาบ้างแต่เชื่อว่าทุกคนคือ
1: ค่ะ
0: ต้องเคยเจอบ้างแหละนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เพราะว่าเราทุกคนคือผู้บริโภค
0: ใ
1: จ
0: ช
1: ะต้อ
0: ่
1: งเจอแหละ
0: ค
1: ค่ะ
0: ่ะ
1: ปัญหาอะไรปัญหาหนึ่งซึ่ง
0: ใช
1: จ
0: ่
1: ริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามันกฎหมายนี้เกิดขึ้นจริงบังคับใช้จริงเนี่ยฉันว่าน่าจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยลดอาการเครียดได้เยอะเลยนะคะอย่างตัวพิธีกรเองเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะอาจารย์
0: ค่ะจริงค่ะจริงอันนี้เรื่องจริงค่ะตัวอาจารย์เองก็เจอค่ะหลายๆท่านคิดว่าคงเจอเหมือนกันค่ะจริงๆถามว่าแล้วผู้ประกอบธุรกิจเขาเตรียมการมาว่ามั่งมาก่อนไหมเตรียมการอยู่แล้วค่ะเพิ่มต้นเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันผู้ผลิตเนี่ยเขามีกฎหมายนี้อยู่ทั่วโลกอยู่แหละเขาไปขายส
1: ค
0: ิน
1: ่ะ
0: ค้าที่ไหนเนี่ยถ้าสินค้าเขาผลิตมาไม่ดีมีปัญหาเนี่ยเขาควรจะต้องเรียกคืนเขาควรจะต้องเปลี่ยนเขาแต่ประเทศไทยอ่ะพอเราไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนตรงเนี้ยมันทําให้เป็นช่องว่างที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจจะยังไม่แบบแสดงบทบาทความรับผิดชอบถ้าผู้ประกอบธุรกิจที่ดีเนี่ยเขาจะแสดงเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนฟรีซ่อมตลอดอะไ
1: ใ
0: ร
1: ช
0: อย
1: ่
0: ่างเงี้ยแต่ว่า
1: ค่ะ
0: พอเราไม่มีกฎหมายมันก็แล้วแต่อําเภอใจของผู้ประกอบธุรกิจแหละว่าใครอยากจะแสดงความรับผิดชอบใครจะไม่แสดงตอนนี้พอเรามีกฎหมายเกณฑ์ตรงกลางมาแบบเนี้ยมันจะทําให้ผู้ประกอบธุรกิจเราต้องขยับมาตรฐานตัวเองค่ะนะคะแล้วมันจะเป็นประโยชน์ในการผลิตสินค้าไปส่งออกขายต่อต่างประเทศด้วยเพราะว่าปกติมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วในสากลนะคะค่ะก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นกฎหมายที่เป็นเรื่องบวกค่ะเป็นพลังบวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจในการปรับตัวให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้คุณภาพประหยัดเงินในกระเป๋าไม่ต้องซื้อบ่อยๆค่ะนะคะเก็บเงินไปซื้ออย่างอื่นได้ต่อค่ะนะคะจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเราจะเก็บเงินไปทำอย่างอื่นได้ต่อไม่ต้องมาซื้อของเดิมซ้ำๆค่ะนะคะน่าจะเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายค่ะค่ะ
1: จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของประโยชน์ต่อผู้บริโภคโอเคว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรงที่กฎหมายฉบับนี้จะมาดูแลผู้บริโภคที่ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบในบางประเด็นจากผู้ประกอบการเนี่ยนะคะมันเป็นผลกระทบทางบวกอื่นๆอีกอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเรื่องของอ่ะจะได้ลดปริมาณขยะน้อยลงใช่ไหม
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ะลดเรื่อง
0: ค
1: ข
0: ่ะ
1: องภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะพอเสียแล้วอาจจะต้องแบบมาซ่อมหรืออาจจะต้องซื้อของใหม่อ่ะโอเคว่าเราอาจจะไม่ต้องซ่อมเป็นภาระของผู้บริโภคแล้วโอเคอาจจะต้องมีการเปลี่ยนของใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กําหนดเหมือนที่อาจารย์บอกซึ่งจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะในกฎหมายฉบับนี้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือถ้ามองแล้วเนี่ยเป็นพลังบวกในทุกด้านเลยนะคะ
0: ค่ะใช่จริงๆอยากให้คิดเป็นเรื่องเป็นประโยชน์นะคะคือเอาเนี่ยการเอารัดเอาเปรียบกันเองอ่ะมันหรือการทํากระทําการที่มันเหมือนบางครั้งมันอาจจะไม่ได้รับผิดชอบต่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจริงๆมันมีผลกระทบมากนะคะค่ะแล้วเราก็อยากเห็นประเทศไทยเนี่ยมีสินค้าที่มีคุณภาพค่ะถ้าผู้ประกอบธุรกิจท่านใดเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบเนี่ยเขาก็จะถูกผู้บริโภคเลือกซื้อเองในอนาคตถูกต้องไหมคะค่ะ
1: ผู้บริโภคโซเชียลแซงชั่นไป
0: ผู้บริโภคเขาก็ต้องไปเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตมาได้มาตรฐานแล้วก็มีความรับผิดชอบมันก็เป็นกลไกทางตลาดแล้วก็มันเป็นการกระเพื่อสร้างมาตรฐานของสินค้าในประเทศไทยด้วยกฎหมายนี้มันเป็นกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายจริงๆค่ะนะคะ
1: ค่ะอาจารย์คะเบื้องต้นตอนนี้หมดเวลาแล้วแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดคุยกับเราในเวทีความคิดจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ฟังมากๆเลยนะคะเบื้องต้นต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอมภกาเตชะอภัยคุณนะคะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือว่าเลมอนลอนะคะแล้วก็หวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะเกิดขึ้นในเร็ววันนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือเวทีความคิดดิฉันรสรินทร์ประกอบทันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันอันสิทธิ์เปิดใจตัวติดอนุทินเหตุต้องรับคำสั่งมาถ่ายทอดบอกไม่ได้ตามติดเพื่อเดินเล่น ในการแถลงข่าวเรื่องการปราบปรามทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดใจถึงการทำงานร่วมกับนายอนุทินที่ถูกหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบริหารจัดการและดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติคนที่จะเชื่อมต่อนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดคือตนในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยหากปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มาหานายกรัฐมนตรีไม่มารับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อไปถ่ายทอดต่อไม่ได้ทำหนังสือสั่งการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีก็อาจทำให้เกิดความเสียหายในทางราชการได้ต้องไปดูว่าทุกครั้งที่ตนรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเสร็จก็เข้ากระทรวงมหาดไทยทุกวันแต่มีบางสื่อพยายามบิดเบือนและบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นร่างทรงนายกรัฐมนตรีมันตลกมากคิดแบบนี้ได้อย่างไรรู้ระบบราชการแผ่นดินหรือไม่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนายอันศิษย์ยืนยันว่าไม่รู้จักนายกรัฐมนตรีมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมารู้จักและทำงานใกล้ชิดตอนที่เป็นอธิบดีกรมการปกครองเพราะนายอนุทินไม่เคยอยู่กระทรวงมหาดไทยมาก่อนตอนที่มามีเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนซึ่งได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อหามาตรการแก้ปัญหาโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดเมื่อมีการจับสถานบันเทิงนายอนุทินก็จะลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อดูหน้างานและยังไปลงพื้นที่สถานที่พัทยาและลงพื้นที่บริเวณชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจุดที่มีการนำยาเสพติดเข้ามานายอนุทินก็ได้เห็นคนที่กำลังขนยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังประทุษร้ายทำให้ได้เห็นทั้งกระบวนการนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานหนักมาโดยตลอดในการเป็นรัฐมนตรีซึ่งตนได้ติดตามมาตลอดไม่ได้ติดตามเพื่อมาเดินเล่นแต่ติดตามเพราะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยเดินไปอย่างราบรื่นคนที่พูดจาออกไปแล้วผู้สื่อข่าวก็เชื่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักว่าพูดออกมาได้อย่างไรกฟน.พร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองจัดทีมดูแล24ชั่วโมงนายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรเปิดเผยว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้บูรณาการความพร้อมอย่างเต็มกำลังและการเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำจุดสำคัญเพื่อให้สามารถแก้เหตุฉุกเฉินและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีการไฟฟ้านครหลวงแนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากพบว่าปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจจะท่วมถึงควรย้ายขึ้นไปอยู่บนที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนอกจากนี้ในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: การ 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
3: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
10: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะฮะช่วงคุยดิบๆกับอดัมครับผมทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เพิ่งกลับมาบ้านได้ไม่นานนะฮะแล้วก็เพิ่งทานข้าวเย็นไปนะฮะแล้วคือการทานข้าวเย็นวันนี้เป็นพิเศษ คือแฟนผมทำกับข้าวให้อันนี้เล่าให้ฟังกันฮาๆนะแต่ปัญหาคืออย่างนี้ก่อนหน้าที่ผมจะทานข้าวเนี่ยคือผมไปดูหนังมานะครับผมก็เลยอยากจะขอพูดถึงหนังซะหน่อยก็คือมอร์เต้ครูซีน่านะฮะถ้าเป็นภาษาถ้าจำไม่ผิดเป็นภาษาอิตาเลียนมั้งมอร์เต้แปลว่าม่องเท่งนะครับเดสมอเล่นะฮะก็คือความตายเนาะครูซีน่าก็อาหารนะครับเป็นถ้าพูดตามภาษาแปลกันตรงๆคืออาหารแห่งความตายแต่ถ้าแบบว่าเป็นชื่อไทยเลยชื่อหนังว่าครัวสาวนะฮะครัวสาวนะครับผลงานชิ้นใหม่ในหลายสิบชิ้นแล้วนะครับของพี่ต้อมนะฮะเป็นเอกรัตนเรืองนะครับผมอ้าวเดี๋ยวแต่ก่อนจะพูดถึงครัวสาวหรือมอร์เต้คูซีน่านะฮะทักทายเข้ามาได้ในหลายๆช่องทางนะทักกันไว้ก่อนนะครับช่องทางแรกทาง SMS นะฮะที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางหนึ่งทาง x.com หรือว่า Twitter เดิมนะก็ทักทายได้เช่นกันนะครับที่@adamy นะฮะย้ำอีกทีนะครับผม @ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะนะ @adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะฮะก็ผมก็จะเปิด Facebook Live ทิ้งไว้เพื่ออ่านข้อความสดๆซึ่งหลายๆท่านจะชอบใช้ช่องทางนี้มันรวดเร็วดีนะครับก็ทักได้เช่นกันนะฮะที่ www.facebook.com นะฮะ facebook.com/หรือตัวทับนะครับผมcyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/หรือตัวทับนะครับ cyukol นะครับหรือจะโหลดแอปมาฟังได้เลยนะครับทั้งทาง iOS App Store ของเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะฮะโหลดได้เลยแอปเดียวนะครับ MCOT Connect MCOT นะ MCOT Connect นะครับผมก็ฟังย้อนหลังฟังสดฟังขึ้นอื่นๆอสมทพูดจากทุกๆท่านฟังได้หมดเลยนะครับลองโหลดมาดูนะครับอ่ะมอร์เต้คูซีน่ามอร์เต้นะครับตัว R ต้องด้วยนะมอร์เต้นะครับมอร์เต้คูซีน่าครัวสาวนะครับคือหลายๆคนนะก็อันนี้จะต้องเล่าให้ฟังคือทุกๆครั้งที่เราพูดคำว่าหนังเป็นเอกนะฮะเป็นเอกรัตนเรืองหรือพี่ต้อมเลยนะฮะทุกคนก็จะพูดถึงหนังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะมีเล่าพูดยากนะว่าหนังคำว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวหมายความว่าอย่างไรแต่ก็ถือว่าเป็นหนังที่มีความเป็นพี่ต้อมเป็นเอกมากๆหนึ่งคือแน่นอนคือมีความกวนประสาทมีความกวนแต่มันไม่ได้กวนแบบหนังกวนตรงไปตรงมาแต่มันเป็นการจิกกัดบางสิ่งเสมอผมรู้สึกว่าหนังพี่ต้อมทุกเรื่องแล้วผมได้ดูคือด้วยความที่เป็นเขาเรียกprivilegeชนเนาะเป็นคนที่แบบได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับภาพยนตร์มาตลอดแล้วก็ได้เห็นต้องใช้คำว่าได้เห็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่ต้อมคือหนังเรื่องแรกเลยเนี่ยฝันบ้าคาราโอเกะเนี่ยตัดที่บ้านผมตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ประถมนะฮะพี่สาวผมเนี่ยเป็นช่างตัดต่อนะครับพี่หญิงนุ้ยนะครับหม่อมราชวงศ์ปฐมรัตดายุคคนเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่ตัดหนังให้กับพี่ต้อมเป็นเอกทุกเรื่องทุกเรื่องเลยไม่เคยมีเรื่องไหนไม่ได้ตัดแล้วก็หนังเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือหนังเรื่องแรกเนี่ยก็คือฝันบ้าคาราโอเกะเนี่ยตอนนั้นพี่นุ้ยก็มาขอใช้ห้องตัดต่อที่บ้านพ่อก็ทำงานอยู่ด้านนึงของห้องทำงานก็เป็นห้องทำงานนะตอนนั้นบ้านเล็กมากเป็นบ้านเช่าเล็กๆอยู่หมู่บ้านเสรีตรงรามคำแหงหลังห้างเดอะไนน์นะครับก็เป็นบ้านเล็กๆแล้วก็ชั้นบนก็จะมีห้องทำงานนะฮะห้องทำงานแล้วก็มีคอมตั้งอยู่1 2 3ประมาณ3 เครื่องเครื่องนึงเป็นเครื่องตัดต่อเครื่องนึงเป็นเครื่องสำรองไว้สำหรับให้คนทำงานแล้วก็มีเครื่องของท่านพ่อผมเป็นเครื่องส่วนตัวที่ใช้เล่นเกมใช้ทำงานเขียนบทและอื่นๆนะครับ ก็จำได้เลยสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นแบบตอนนั้นต้องขออภัยนะตอนนั้นทั้งท่านพ่อทั้งพี่สาวเนี่ยสูบบุหรี่ทั้งคู่และรับสูบจัดมากพ่อผมเป็นคนสูบบุหรี่จัดมากแบบหลายซองต่อวันนะครับพอสูบปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ไฟอ่ะพอผมตื่นเช้านะตีห้าตื่นเช้าจะไปเรียนใช่ไหมฮะเดินออกมาจากห้องนอนห้องนอนผมอยู่ติดกับห้องทำงานพ่อนะของท่านพ่อผมแล้วก็ห้องนอนท่านพ่อก็อยู่ติดกับห้องผมอีกทีคือแล้วก็มีห้องน้ำมีแค่นี้เลยนะครับห้องน้ำก็คือเป็นห้องเดียวนะครับทั้งชั้นนะครับตอนนั้นอยู่กันแบบนั้นนะจริงๆจังๆเลยนะครับแล้วก็ผมก็อยู่กับห้องกับพี่สาวนะคุณหญิงบัวหรือคุณหญิงมุมที่เคยรู้จักกันก็อยู่ด้วยกันตอนนั้นเด็กๆนะครับก็นอนผมนอนเป็นเตียง2ชั้นผมนอนชั้นบนพี่สาวผมนอนชั้นล่างก็พอตื่นมาตีห้าเตรียมรอรถโรงเรียนจะไปกินข้าวนะเดินมาก็จะเห็นไฟแบบแสงไฟจากใต้ไปช่องประตูอะข้างใต้แต่แล้วก็มีควันลอยออกมาเหมือนไดไอซ์เลยเป็นควันลอยออกมาแต่จริงๆเป็นควันบุหรี่นะก็นะเขาตอนสมัยนั้นดูดบุหรี่จนคอมพิวเตอร์เป็นมะเร็งอะก็คือไอ้คาบบุหรี่อะคาบทามันไปเกาะเมนบอร์ดนะฮะไปเกาะไอ้บอร์ดของคอมพิวเตอร์จนกระทั่งบอร์ดมันเจ๊งอะนะฮะบอร์ดเจ๊งเลยต้องเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับผมก็จำได้ตอนนั้นก็คือว่าพ่อท่านพ่อทำงานอยู่มุมหนึ่งก็ทำงานไปเรื่อยๆนะเขียนบทนำนู่นทำนี่พี่สาวผมก็จะอยู่อีกมุมหนึ่งนะฮะของห้องมันไม่ได้ใหญ่มากครับอีกมุมหนึ่งแล้วก็นั่งตัดหนังเรื่องแรกของพี่ต้อมเป็นเอกก็คือฝันบ้าคาราโอเกะพอผมเรียนเลิกเรียนมาผมก็จะมานั่งที่ห้องตัดเนี่ยนะฮะนั่งอยู่ท่ามกลางควันบุหรี่เนี่ยแหละนั่งแล้วก็ดูพี่หญิงนุ้ยตัดฝันบ้าคาราโอเกะนะครับแล้วจำได้เลยว่าพี่นุ้ยถามผมจำได้นะจำได้สนิทใจเลยมันมีฉากหนึ่งนะครับพี่ปั่นไพบูลย์นะครับก็เป็นแบบฉากที่จำได้ว่าเขาจะต้องล้มบนเป็นพื้นขาวๆเลยล้มปึ้งเสร็จปุ๊บก็จะมีเลือดไหลออกจากหลังนะฮะแล้วถ่ายไว้ประมาณ 3-4 ครั้ง 3-4 เทคเรียกว่าเทค3-4 เทคเขาก็ถ่ายแล้วเราก็เปิดไปเปิดมาสลับกันไปสลับกันมาอยู่เปิดในคอมเปิดแล้วพี่นุ้ยก็หันมาถามอดัมชอบอันไหนอดัมชอบอันไหนคือมันก็คล้ายๆกันหมดแต่ว่าแค่ระยะวิธีการของเลือดที่ไหลออกกันก็จะแบบมีเลือดกระเด็นนิดนึงบางอันก็ไหลเป็นทางใหญ่ๆทางยาวๆแบบลามเลยบางอันก็ไหลเป็นทางออกมาเป็นเส้นๆเราก็ชอบอันนี้พี่นุ้ยก็เอาอดัมมาใส่เลยจำได้เลยว่ามีโอกาสได้เลือกคัดหนึ่งในหนังเรื่องฝันบ้าคาราโอเกะเป็นเกียรติเป็นสีบ้าเพราะตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เลยยังแบบประถมต้นอยู่เลยนะฮะคือแบบประถมต้นจริงๆอ่ะป.1 ป.2 ป.3 แถวๆนั้นน่ะนะฮะแล้วก็เลยได้ดูงานของพี่ต้องเป็นเอกมาตั้งแต่เรื่องแรกนะครับตั้งแต่ยังบ้าๆเลยฝันบ้าคาราโอเกะมาจนถึงตลก69มนต์รักทรานซิสเตอร์มาถึงอะไรกันInvisible Wave รักเรื่องรักน้อยนิดมหาศาลพลอยนางไม้ฝนตกขึ้นฟ้าประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยด้วยนะใช้คำนี้ด้วยนะแล้วก็มีอะไรอีกนะสมุยซ่องนะไม่มีสมุยสำหรับเธอแล้วก็ไม่มีสมุยสำหรับคุณพลอยเรื่องที่พี่ปีเตอร์นพชัยเล่นกับพี่คริสสวังจำชื่อไม่ได้จริงๆขออภัยเรื่องนั้นนี่ก็สนุกไม่แพ้กันก็ได้ดูหมดทุกเรื่องนะครับได้ดูหมดทุกเรื่องจริงๆนะครับที่เป็นภาพยนตร์นะตลก69ที่เป็นซีรีส์ขออภัยยังไม่ได้ดูเอ้ยดูไปได้ตอนหนึ่งยังไม่ได้ดูตอนต่อมานะครับแล้วก็หนังสั้นอีก 2-3 เรื่องก็ไม่ได้ดูโฆษณาก็ได้ดูสมัยก่อนโฆษณาพี่ต้อมเป็นเอกสนุกมากนะครับแล้วก็ พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็ครัวสาวก็เลยต้องไปดูวันนี้ก็ไปดูแล้วก็รู้สึกว่าความเป็นพี่ต้อมเป็นเอกไม่เคยหายไปความที่พี่ต้อมชอบมองอะไรด้วยมุมมองที่แบบจดจ่อคือไอ้บางอย่างที่เรานั่งรถเมย์ผ่านแล้วผ่านไปหรือทำงานหรือทำอะไรก็ตามแต่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้เราไม่เคยสังเกตไม่เคยแคร์พี่ต้อมแคร์พี่ต้อมเป็นคนแคร์อะไรแบบยุบจุดเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเจ๋งดีไม่ได้พยายามเป็นสิ่งนี้ด้วยนะแค่คิดว่ามันเจ๋งดีมันน่าสนใจเขาก็หยิบไอ้สิ่งน่าสนใจเนี้ยมาขยายความให้มันสนุกให้มันเพลิดเพลินนะฮะนั่นคือความเป็นแบบ เป็นเอกรัตนเรืองขนานแท้คือพี่ต้อมขนานแท้คือเป็นคนที่แบบแล้วเดินด้วยสัญชาตญาณที่ดีคือแบบโอ้โหพอเรานั่งดูหนังแล้วเรารู้สึกว่าสัญชาตญาณเป็นสิ่งสำคัญนะฮะคือความรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะความรู้การในไวยากรณ์ภาพยนตร์การจะวางภาพยังไงการถ่ายยังไงตัวละครควรเป็นยังไงก็ดีแต่สัญชาตญาณเขาเรียกกัดฟีลลิ่งอะความรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบเนี้ยฉันก็จะทำแบบเนี้ยนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่ต้อมมีอะเทสอะรสนิยมแล้วก็ความแบบความที่ฉันอยากทำแบบเนี้ยใครจะทำไมฉันไม่แคร์นะฮะฉันไม่แคร์ฉันจะทำแบบนี้แล้วก็เขาก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดแล้วก็ผมก็สนุกกับการได้ดูความไม่แคร์สื่อของพี่ต้อมเป็นเอกไม่แคร์ว่าหนังจะแบบเป็นอย่างไรนะฮะไม่แคร์ว่าหนังจะเดินทางไปที่ไหนคนจะได้ดูอะไรดูแล้วจะรู้เรื่องหรือไม่ดูแล้วเป็นยังไงคือพี่ต้อมไม่แคร์แต่มันพอมันไม่แคร์ครับหนังมันได้โชว์ศักยภาพจริงๆเพราะว่าหนังเป็นเขาเรียกเป็นกลายเป็นหนังที่เขาเรียกเพียวฟอร์มเพียวฟอร์มคือหนังที่แบบแกะออกมาแล้วนี่คือภาพยนตร์นะภาพยนตร์เล่าเรื่องด้วยภาพคนไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้ถ้าคุณดูภาพคุณจะเห็นมันถ้าคุณฟังเสียงคุณจะได้ยินมันซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ของการดูหนังที่แท้จริงผมมีความรู้สึกเลยนะไม่อยากโทษนะฮะแต่คนดูจำนวนมากปัจจุบันถูกสปอยฮะถูกสปอยถูกแบบถูกกระทำให้เราต้องรู้ว่าเรื่องเป็นอย่างไรตัวละครจะบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวฉันเลี้ยวซ้ายแล้วนะฉันโกรธจังเลยฉันต้องเลี้ยวซ้ายแล้วกล้องไปทางซ้ายเร็วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ภาพยนตร์ในปัจจุบันนี้เป็นคือเราจะต้องบอกทิศทางบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเกิดทำไมที่มาเป็นอย่างไรมันกำลังจะไปไหนไปแล้วฉันจะรู้สึกอย่างไรได้บ้างออปชันของความรู้สึกถ้าฉันจะไปทางซ้ายฉันจะต้องรักเขาถ้าฉันจะเลี้ยวขวาฉันจะไม่รักเขาเนี่ยเสร็จแล้วเอ๊ะฉันรู้สึกแย่จังเลยแต่ฉันต้องเลือกนะเลือกแล้วคงเศร้าทีเดียวแหละเนี่ยแต่ต้องพูดทั้งหมดนี้ออกมาก่อนต้องเล่าทั้งหมดนี้ให้ได้ถ้าไม่เข้าใจจะไม่เดินเรื่องต่อแต่ปัญหาคือว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราเดินมาเจอทาง2ทางทาง2แพ่งซ้ายหรือขวาเราก็แค่มองมันแล้วก็เดินไปก็แปลว่าเราตัดสินใจไปแล้วมันจบสมบูรณ์ในตัวแล้วไวยากรณ์ภาพยนตร์คือกล้องถ่ายให้เห็นคน1คนเดินมาแล้วเห็นทางสองแพ่งแล้วเขาก็เดินไปมันครบแล้วครับมันครบแล้วจริงๆมันไม่ได้มีมากไปกว่านี้ในชีวิตจริงมันไม่มีว่าเดินมาแล้วบอกไปซ้ายหรือไปขวาดีฉันรู้สึกแย่ไม่มีซึ่งหนังพี่ต้อมเป็นเอกอ่ะเป็นแบบนั้นเขาไม่ต้องเล่าเขาไม่ต้องบอกเล่าแหละใช่เล่าพลังของภาพยนตร์คือภาพแสงเสียงองค์ประกอบต่างๆการแสดงการทำสิ่งต่างๆแต่ปัญหาคือคนดูไม่อยากดูอยากรู้อยากอ่านสปอยไม่ต้องดูก็ได้ถ้าเราสามารถป่อวันนี้นั่งดูไอ้วิดีโออ่ะอีลอนมัสอ่ะไอ้โนล่าลิงก์อ่ะที่มันติดเข้าไปในหัวนะฮะถ้าเราสามารถติดเข้าไปในหัวแล้วเรารู้เรื่องหนังทั้งหมดได้แล้วอ่ะเราจะไม่ไปดูหนังอีกต่อไปเราจะแบบว่าขอ1เสี้ยววิที่เราเข้าใจหนังทั้งหมดได้ไหมอัปโหลดเลยโป๊ะอ๋อโอเคจบอย่างเงี้ยเราต้องการแบบนี้กันหมดมันเรียกว่าสปูนเฟสนะฮะคือจับข้อมูลยัดปากเราให้เรากลืนเข้าไปเลยทันทีนะครับย่อยง่ายกลืนเข้าไปแล้วย่อยแล้วก็ถ่ายออกมาเลยนะฮะถ่ายออกมาเป็นของกากของเสียเลยทันทีไม่จำเป็นต้องเข้าใจรสชาติของมันนะครับแล้วภาพยนตร์ของพี่ต้อมเป็นเอกก็พยายามที่จะเป็นภาพยนตร์จริงๆก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นระดับไปตามภาษานะฮะแล้วไม่ต้องแคร์หรอกครับว่ามันจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะครับแต่จริงๆมันรู้เรื่องนะหนังเรื่องนี้รู้เรื่องง่ายมากๆเป็นหนังที่ดูง่ายมากๆด้วยความสัตย์จริงมันดูง่ายมากๆถ้าคุณดูอธิบายยากเหลือเกินปัญหาคือคนอย่างที่บอกครับคนไม่ยอมดูหนังกันคนไม่ยอมหลับสมมุติคุณฟังดูหนังแล้วหลับตาแล้วฟังเสียงคุณได้ยินเสียงอะไรปัจจุบันเราไม่ต้องการฟังเสียงเราไม่ต้องการรู้สึกถึงบรรยากาศเราไม่ต้องการเราต้องการความรวดเร็วของภาพเราต้องการชุดๆๆๆแล้วก็อะไรก็ตามที่มันกระตุ้นอารมณ์รักโลภโกรธหลงเราได้ทันทีนะครับเป็นแบบเป็นโดปามีนสังเคราะห์ที่รวดเร็ว ที่รุนแรงที่อมหิตต่อเรานะเพราะเราจะต้องรีบทำงานต่อเราขอพีคโดปามีนปุ๊บแบบฮอร์โมนพุ่งพ่านนะครับแล้วไปต่อเราไม่สามารถหยุดแล้วก็ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจอภาพตรงหน้าได้ทีนี้ก็เลยหนังพี่ต้อมเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องนึงที่ต้องดูมันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พอดูแล้วก็จะสนุกแล้วก็คุณเบลล่าเล่นสนุกมากการคัดเลือกตัวละครของพี่ต้อมเป็นอะไรที่บันเทิงใจมากคือเขาจะชอบเอาคนมาทำอะไรที่มันเราคิดไม่ถึงว่าเขาจะทำแบบนี้เราคิดไม่ถึงว่าจะเป็นผู้หญิงแบบนี้จะทำตัวแบบนี้อยู่ดีจะกระโดดตบก็กระโดดตบหรือจะทำอะไรก็ตามแต่ตัวละครมันทำหน้าที่ที่น่าทำน่าพิศวงนะฮะและในความน่าพิศวงตรงนี้ไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรเลยฮะก็เป็นมนุษย์ปกตินั่นแหละแต่ทางเลือกของเขามันน่าสนใจเพราะว่าบทมันน่าสนใจพอบทมันน่าสนใจมันเลยสร้างทางเลือกที่น่าสนใจอันนั้นแหละฮะคือสิ่งที่แบบดีเหลือเกินนะฮะว่าหนังมีตัวละครเจอทางเลือกเจอสิ่งที่ต้องทำแล้วเขาทำมันแล้วเราได้เห็นผลของสิ่งที่ทำนั้นผมว่าแค่นี้ก็มันก็เรียกว่าอะไรดี complete เสร็จสิ้นเสร็จสมบูรณ์นะฮะหนังก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ชีวิตเลวร้ายต้องการแก้แค้นอะไรบางอย่างหรือต้องการกระทำอะไรบางอย่างต่ออีกคนหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็เลยทำกับข้าว ก็เลยทำกับข้าวให้เขากินนะครับทำกับข้าวให้เขากินผมก็อธิบายได้แค่นี้อธิบายมากกว่านี้มันดูสปอยไปผมอยากให้หลายๆท่านไปดูในโรงภาพยนตร์แล้วก็อิ่มเอมกับศาสตร์ของภาพยนตร์นะฮะด้วยไวยากรณ์ของภาพยนตร์ด้วยภาษาของภาพยนตร์อยากให้เห็นแบบนี้เนาะนะครับดังนั้นไปดูกันนะครับมอเต้คูซีน่าครัวสาวนะฮะภาพยนตร์ลำดับที่ล้านกว่าเดี๋ยวนะลำดับที่ขอนับนะถ้าเป็นหนังนะ1 2 3 4 5รวมหนังสั้นด้วยนี่6 7 8 9 10 11 12 13 14อันลำดับที่14นะฮะแล้วหนังที่ผมเมื่อกี้ลืมชื่อไปชื่อว่าแรงดึงดูดนะฮะ Gravity แรงดึงดูดนะเป็นที่พี่ปีเตอร์ลพชัยเหมือนกับไปติดเกาะกับพี่คริสหอวังนะครับแล้วก็สนุกครับสนุกดีอาจจะไม่ใช่หนังของคนที่ต้องการหนังย่อยง่ายนะครับแต่ถ้าหนังย่อยง่ายเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็มีอีกเรื่องเข้ามา God Skin นะ God Skin หนังกึ่งไซไฟกึ่งแอคชั่นนะฮะตีรันฟันแทงตีอกชกหัวเป็นหนังต่อสู้นะครับผมคิดว่ามันมีความแบบรู้สึกได้ถึงแบบความแบบ Mortal Kombat บวกกับ Street Fighter บวกกับแบบหนังสู้อะฮะหนังแบบสู้แต่มี CG มีแบบเหมือนเอาจอมขมังเวทของพี่ต้อมปิยพันธ์ชูเพชรนะจอมขมังเวทที่แบบมาร์คปรินเล่นเวอร์ชันล่าสุดถ้าเวอร์ชันก่อนจะเป็นพี่นกชัดชัยเป็นพระเอกถูกไหมจอมขมังเวทโอปปาติกะคือเป็นฟิลแบบเนี้ยแต่เป็นไซไฟและในไซไฟนั้นก็มีแอคชั่นซึ่งเป็นแอคชั่นที่แบบแอคชั่นที่มีความเป็นองค์บากหน่อยๆนะองค์บากหน่อยๆอาจจะไม่ได้แบบองค์บากสุดจะเป็นแบบชัยยาท้าชนที่พี่แบงค์วงแคสเล่นนะใช่ไหมท้าชนใช่ไหมผมจำไม่ผิดชื่อหนังนะฮะมีแบบนี้เอามารวมๆกันเขย่ามาแล้วก็มีคุณจีเป็นพระเอกนะฮะคุณจีสุดที่รักนะครับเป็นพระเอกก็เป็นหนังที่น่าสนใจคิดว่าเดี๋ยวจะคงจะไปดูอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าหนังยังไม่ได้เข้านะครับตอนนี้หนังไทยเดือนนี้มีหนังไทยพล็อตแหกแหวกคอกแหวกขนบแหวกแนวออกมาเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเทรนด์หนังแอคชั่นกลับมาแต่กลับมา 2-3 เรื่องก่อนหน้านี้ผมว่ายังไม่ได้ปังขนาดนั้นยังไม่ได้มีกระแสแบบตุ้มต้ามแบบเดียวกับทนายปีศาจเนาะนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ Netflix ก็มีแบบเลือดรักนักฆ่านะครับซึ่งเป็นงานที่ไม่แย่เลยยิงกันสนั่นหวั่นไหวหูดับตับไหม้คิดถึงแบบ Extraction นะถ้าใน Netflix ก็จะมีหนังเรื่อง Extraction ใช่มั้ยที่คริสเฮมสเวิร์ธเล่นนะครับก็สนุกมากถ่ายเมืองไทยด้วยนะฮะแล้วก็เลือดรักนักฆ่ามาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อไปอีกเรื่องนึงของคุณณเดชนะครับคุกิมิยะนะครับผม เลยนะเรื่องหาก่อนนะคนเดือดทวงแค้นคนเดือดทวงแค้นนะครับก็เป็นอีกเรื่องที่เป็นแอคชั่นมามีก็อดสกินอีกเรื่องที่เป็นแอคชั่นมาช่วงนี้แอคชั่นกลับมาเต็มเลยนะครับซึ่งไม่รู้ทำไมนะก่อนหน้านี้ผมเสนอหนังแอคชั่นไม่มีใครให้ทำแต่ว่าพอสักพักหนึ่งนี่หนังแอคชั่นก็โผล่เข้ามาเยอะแยะนะครับแล้วก็มีหนังที่เรียกว่าอย่างไรดีมีหนังอีกเรื่องที่เป็นหนังใช้คำว่าอะไรดีเนาะดราม่าทริลเลอร์ดีไหมดราม่าทริลเลอร์แล้วก็อีกภาษาหนึ่งผมใช้คำว่าไฮคอนเซ็ปต์นะไฮคอนเซ็ปต์นะฮะไฮคอนเซ็ปต์ซึ่งผมว่าน่าสนใจนะครับมีนักแสดงมากมายนะครับนักแสดงรุ่นใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวนะผมอ่ะอยากได้ชื่อนักแสดงแต่ว่าผมโอเคหาชื่อนักแสดงก่อนนะครับเดี๋ยวพูดชื่อไม่หมดแล้วเดี๋ยวจะเป็นนักแสดงนะครับพี่ป้องณวัฒน์นะครับผมก้อยรัชวินเลมแมคโดนัลด์เต้ปิติศักดิ์บอยพิษณุเมโกชนนิการแล้วก็กุดส้มณัฐวราหงสุวรรณนะครับก็มีทั้งหมดกี่คนนะ2 4 6 7 7คน7คนนะครับหนังเรื่องเพื่อนรักเพื่อนลับ Behind the Screen นะครับเป็นหนังเหมือนกับว่าพอดูในตัวอย่างนะเหมือนกับว่าคน7คนอ่ะเป็นเพื่อนๆกันมานั่งกินเหล้ากันครับมาบ้านหลังนึงนะเป็นพล็อตที่แบบฮอลลีวูดมากเลยนะมานั่งแล้วก็เหมือนกับเขาเล่นเกมกันเล่นเกมแล้วมันจะมีความลับออกมาในมือถืออ่ะเหมือนกับว่าแต่ละคนก็ส่งความลับแล้วก็ไอ้ความลับนั้นค่อยๆแตกออกมาแล้วมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของทั้ง7คนเนี่ยสั่นคลอนคือบางคนก็เป็นแฟนกันมาเป็นคู่กันมาเป็นอะไรกันแต่มีความลับซึ่งกันและกันหมดนะครับแล้วความลับนั้นค่อยๆแตกออกมาซึ่งน่าดูมากนะครับสำหรับคนอย่างผมที่ก่อนหน้านี้เพิ่งทำซีรีส์ไปนะผมเพิ่งทำซีรีส์ชื่อ The Outing Trip ซ่อนชู้ก็คือ22คนไปเอาติ้งกันแล้วทุกคนค้นพบว่าทุกคนไปชู้กันหมดเลยแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวของเพื่อนของพี่น้องคนทำงานร่วมงานกันทุกอย่างพังพินาศวินาศสันตโรหมดพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็เคยทำมาแล้วพอเจอหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าทางอย่างนี้แหละเป็นทางที่น่าสนุกน่าให้นักแสดงได้สื่ออารมณ์ได้ส่งอารมณ์ได้มีความสนุกกับการได้ส่งพลังทางการแสดงต่อกันและกันผ่านห้องหนึ่งห้องบ้านหนึ่งหลังผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับดังนั้นเดือนนี้มีของแปลกเยอะมีของที่ไม่ได้ซ้ำซากไม่ได้มีหนังผีอย่างเดียวนะแต่หนังผีก็ยังมีสนุกสนุกมาอยู่ก็มีของแขกภาค2ซึ่งประสบความสำเร็จภาคแรกประสบความสำเร็จไปแล้วก็น่าดูตอนนี้หนังเพียบเลยนะครับมอเต้คุซีน่าเพื่อนรักเพื่อนลับเลือดรักนักฆ่าไม่ใช่เลือดรักนักฆ่าตอนนี้จะมีอะไรที่เข้ามาอีกนะก็อดสกินนะครับ มีอื่นเป็นเดือนแห่งหนังไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วแปลกมากเดือนนี้จริงๆแล้วหนังไทยต้องหลบเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาเนี่ยปกติวันที่4กรกฎาเขาเรียกว่า 4th of July จะเป็นหนังฟอร์มยักษ์ของอเมริกาเข้าชนกันนะครับเข้าชนกันเยอะซึ่งของเราไปเดือนนี้น่าจะเป็นอะไร Spider-Man มั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะหมู่หรือจะจ่าจะเจ๊งหรือจะรอดนะครับแต่รอดไม่รอดอยู่ที่คนดูทุกๆคนนะครับผู้ชมทุกท่านคนที่มีโอกาสซื้อตั๋วหนังเข้าไปดูในโรงหนังก็เชียร์ให้ไปดูกันนะครับอ่ะพูดไปพูดมานะฮะหมดเบรกแรกแล้วเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
3: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
4: 96.5 FM The Ring Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
9: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเมื่อสักครู่ฟังสปอตใช่ไหมคุณจอห์นวินเทจนะพูดถึงเพลงเก่าๆนะของวันนี้ของผมพูดถึงหนังซะมากกว่าคนทำหนังก็พูดถึงหนังนะครับมีท่านผู้ฟังหลายท่านทักกันเข้ามาก่อนหน้านี้นะคุณดักนะสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะคุณปริยานะครับคุณแนทนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อากาศชวนง่วงนอนมากนะครับผมเนี่ยอากาศไม่ชวนผมก็ชวนตัวเองครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องความง่วงนี่เป็นปัจจัยอันดับหนึ่งของผมอยู่แล้วนะครับหมดเวลาผมก็ถ้าไม่ต้องทำงานก็การอยู่บนเตียงเป็นความสุขที่สุดนะครับเขามีกิจกรรมนะไม่กี่วันนี้ก็บอกว่านั่งนิ่งๆไม่ทำปี๊บอะไรเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่เขาชวนไปสวนสาธารณะแล้วก็ไปนั่งเฉยๆประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนั่งคุยเล่นกันกับใครก็ไม่รู้อีกชั่วโมงหนึ่งน่าสนใจมากเลยครับผมชอบมากเลยนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าเป็นผมชอบอยู่บ้านครับนอนดู YouTube อยู่บ้านไม่ต้องคุยกับใครเลยนะครับขออยู่อย่างสงบสุขดีกว่านะครับนะบอกว่าวันนี้ได้เจอทั้ง3ฤดูเที่ยงๆร้อนมากบ่ายๆฝนตกตอนนี้ก็หนาวของผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้เดินออกไปจากบ้านว่าหนาวไม่หนาวนะครับแต่วันนี้ค้นพบว่าร้อนนิดนึงนะครับวันนี้ได้ไปที่ช่องวันมาแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งซึ่งกำลังจะออนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเป็นทอล์คโชว์ใหม่นะครับแต่เป็นทอล์คโชว์เล็กๆไม่ได้อะไรมากเหมือนพอดแคสต์มากกว่าช่วงหลังนี้ผมจะไปพูดพอดแคสต์แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีงานจะไปนั่งฟังงานนะครับสมาคมพุ่มกับภาพยนตร์ก็จะพูดถึงเรื่องของการเรื่องของการเงินนะครับทำยังไงถึงจะไม่โดนหลอกนะครับและอื่นๆผมนี่ตัวดีเลยครับผมเป็นนักโดนหลอกให้ทำงานแล้วก็ต้องไปหาเงินมาจนกระทั่งแบบว่าหมดเนื้อหมดตัวตลอดเวลาเจอดอกเบี้ยอ้วกแตกเลยแล้วทุกคนก็จะชอบพูดคำเดิมกับผมนะว่าชอบพูดอย่างนี้ว่านี่มันเป็นระบบปัญหาคือระบบเฮงซวยนะครับขออนุญาตนะใช้คำหยาบนิดนึงระบบเฮงซวยไม่ควรจะมีอยู่บนโลกนะครับถ้าระบบนั้นทำให้ทุกๆอย่างแย่ลงจะทำระบบแบบนั้นไปทำไมผมก็ไม่เข้าใจนะเช่นอย่างนึงที่พวกเราชาวโปรดักชันหรือคนทำโฆษณาคนรับจ้างเจอคือระบบเครดิตเข้าใจได้ครับการมีเครดิตแปลว่ามีเขาเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือเราเลยมีเครดิตแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราต้องเครดิต30วัน60วัน90วันเดี๋ยวนี้เครดิต120วันยังมีเลยฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าคุณจ้างคนทำงานคุณไปตัดผมแล้วคุณก็บอกช่างตัดผมว่าขอเครดิต180วันช่วยวางบิลให้ด้วยนะครับเป็นผมก็เลยช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้แล้วก็พยายามอย่างมากตัวผมเองเนี่ยพยายามอย่างมากที่จะไม่เครดิตใครเลยนะครับถ้ามีเครดิตจะมีเนื่องจากสาเหตุเดียวก็คือว่าไอ้เงินที่มาหาผมที่จะมาจ่ายมาให้ผมเพื่อที่จะไปจ่ายต่อมันไม่มาก็เลยต้องเครดิตเพราะเขาเครดิตมานะครับเพราะเขาบอกว่าทำงานก่อนแล้วค่อยส่งอะไรประเภทนี้ความยื่นหมูยื่นแมววงการนี้ความยื่นหมูยื่นแมวคนรวยจะได้เปรียบเราตลอดครับจะเอาเปรียบเราตลอดคนรวยหรือคนมีทุนมากกว่าหรือคนเป็นผู้สั่งการจะมีโอกาสมากกว่าซึ่งมันเป็นเรื่องอย่างที่บอกครับระบบที่เฮงซวยหรือเลวร้ายนะครับรวมไปถึงภาครัฐด้วยนะฮะภาครัฐนี่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะครับระบบการทำงานกับภาครัฐนี่ เราออกก่อนเสมอออกก่อนแล้วรัฐออกทีหลังนะครับรัฐเนี่ยเป็นตัวที่จ่ายเงินแย่ที่สุดนะครับดังนั้นไอ้คนที่ทำงานรัฐส่วนใหญ่คือคนที่มีเงินอยู่แล้วแต่ต้องการโกงให้ได้เงินเพิ่มนะครับแล้วรัฐไม่ได้แคร์ว่างานจะดีไม่ดีรัฐแคร์แค่ว่างานได้ตามกฎเกณฑ์หรือไม่ดังนั้นถ้าทำตามกฎเกณฑ์ข้าราชการไม่มีสิทธิ์ทำโอ้ทศข้าราชการไม่มีสิทธิ์ทำอะไรมากไปกว่านั้นนะครับมากไปกว่านั้นก็ตรวจรับงานซึ่งมันก็ทำให้เกิดการคอร์รัปชันได้อยู่แล้วนะฮะเราเปิดให้คนที่พร้อมมากที่สุดคำว่าพร้อมมากที่สุดไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็เราก็เลยไม่สามารถสนับสนุนการทำงานของใครได้เลยนะครับแล้วอันนั้นคือระบบของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนก็เป็นระบบเครดิตระบบที่ในทุนขอให้คนที่ไม่มีตังค์ทำงานให้ก่อนทำงานให้ก่อนแล้วจ่ายทีหลังก็ได้ให้คุณสำรองเงินระหว่างที่ไอ้คนมีทุนมากกว่าดันไม่สำรองก่อนผมก็แปลกใจแล้วแบงค์นะครับถ้าเราไม่ได้เป็นเรื่องของก่อสร้างหรือพวกนี้มันไม่สามารถทำแฟคโตริงได้ไม่สามารถทำกู้ยืมได้ทำอะไรได้ดังนั้นคนทำหนังเนี่ยครับกู้นอกระบบล้วนๆประเทศไทยบอกว่าไม่อยากให้มีกู้นอกระบบเป็นไปไม่ได้ครับเพราะระบบมันอย่างที่พูดอีกรอบนะฮะเฮงซวยนะครับพอมันเฮงซวยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมันแค่ปลอดภัยแต่ปลอดภัยสำหรับเขานะครับปลอดภัยสำหรับเขาคือคนที่มีกระตังมากกว่าก็คืออย่างแบงค์นะครับระหว่างที่เศรษฐกิจประเทศความห่างมันมากขึ้นคนจนขึ้นนะครับคนจนขึ้นมีจำนวนมากขึ้นคนไม่ต้องการมีลูกแล้วเพราะว่าไม่มีตังค์พอที่จะเลี้ยงลูกหรือใช้จ่ายในการที่จะทำให้ลูกได้เติบโตนะครับแต่แบงค์รวยขึ้นครับแบงค์รวยขึ้นทุกๆปีถ้ารวยไปรวยมารวยจนกระทั่งเท่า GDP ประเทศแต่ 10-90% นะครับนั่นแปลว่าอีก 20% ก็อยู่กับคนรวยคนอื่นๆแล้วที่เหลือก็คือคนที่อดตายดังนั้นไอ้คนอดตายทั้งหมดมันก็ไม่อยากมีชีวิตกันหรอกครับมันก็อยากคือไม่อยากตายแต่ก็ไม่ได้อยากมีชีวิตมันก็ทำงานเขี่ยๆไปวันๆมันก็เกิดความไม่อยากยุ่งอะไรแล้วนะครับเกิดการทิ้งขว้างชีวิตคำว่าทิ้งขว้างชีวิตก็คือทำให้หลังจากนั้นมาเราถึงมีอัตราการเกิดต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเพราะเราไม่ต้องการมีชีวิตในเจนถัดไปครับถ้าเจนถัดไปเกิดมาแล้วบอกว่าเราต้องทำงานหนักกว่าเดิมเรารักษาตัวไม่ได้แล้วเราก็รู้แล้วว่าเรารักษาตัวไม่ได้นะครับรักษาตัวไม่ได้เรามีลูกก็อยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ที่จะเลี้ยงลูกเราก็จะเห็นลูกทรมานแล้วเราก็เห็นตัวเองทรมานลูกเลี้ยงเราไม่ได้ลูกก็ทรมานเราก็ตายอย่างทรมานลูกก็ตายอย่างทรมานถ้าลูกไม่มีลูกอีกเราก็จะเห็นหลานเราตายอย่างทรมานอยู่กับอยู่อย่างทรมานทั้งหมดทรมานหมดเพื่อนฝูงพี่น้องญาติโกโหติกาทุกคนทรมานร่วมกันหมดระหว่างที่มันมีคนที่ลงข่าวทุกๆวันนะฮะตัดลิฟบิ้นในข่าวธุรกิจนะฮะว่าแบบอยู่ในฟอร์บนะอะไรนะแล้วเราก็เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วกลายเป็นว่าคนที่เหลืออยู่ตามอำเภอตำบลหรืออะไรต่างๆทรมานก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยแหละฮะระบบดังนั้นพรุ่งนี้กลับมาที่เหมือนเดิมพรุ่งนี้เราพูดเรื่องเงินกันเราพูดเรื่องว่าทำยังไงที่เราจะเริ่มปฏิเสธคือพูดง่ายๆนะฮะถ้ามันไปสู่จุดหนึ่งก็คือการรณรงค์เพื่อปฏิเสธไม่ต้องทำงานกันให้หมดเลยครับให้ระบบมันล่มครับเพราะระบบมันล่มระบบทุนก็ล่มสิ่งที่มันชนะได้เนี่ยง่ายที่สุดเลยนะคือการทำให้ระบบมันล่มครับสมมติว่าเศรษฐีต้องจ้างคนทำงานสมมติไม่ใช่เศรษฐีหรอกระบบกลุ่มทุนต้องจ้างคนทำงานถ้าคนทำงานทั้งหมดบอกว่าจ่ายด้วยก็บอกไม่จ่ายขอเครดิต100วัน1000วัน10000วันแล้วคนทำงานทั้งหมดอ่ะร่วมมือกันแล้วบอกว่าไม่ทำเขาก็ไม่มีงานเพราะไม่มีงานผ่านไป15 20ปีจะจ้างเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทำงานเพราะเขาไม่ยอมจ่ายท้ายที่สุดเขาก็จะจ่ายตามระบบครับจ่ายตามระบบที่แฟร์ระบบที่แฟร์ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนคือฉันทำงานคุณจ่ายเงินฉันคุณต้องการให้ฉันทำงานต้องการให้ใช้เงินทำงานคุณก็จ่ายเงินมาให้เราทำงานแค่นั้นเองครับยากตรงไหนระบบเหมือนยื่นหมูยื่นแมวครับระบบนี้คิดค้นอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อก่อนบรรพกาลต้องใช้คำว่าก่อนบรรพกาลก่อนมีศาสนาอีกครับการแลกเปลี่ยนซื้อขายเนี่ยเทรดดิ้งเนี่ยมีตั้งแต่สมัยไหนแล้วตั้งแต่สมัยยุคหินก่อนยุคหินด้วยซ้ำก็เป็นการแลกกันเอาเนื้อไปแลกเนื้อเอาของไปแลกกันเทรดดิ้งนี่มีมาตั้งแต่แบบเรารู้เรื่องอะครับมันเทรดกันอยู่แล้วอะครับดังนั้นระบบมันทำงานได้ดีแล้วคุณจะไปทำให้มันไม่แฟร์ทำไมนะฮะไม่เข้าใจแล้วกฎหมายปัจจุบันทำให้สิ่งต่างๆไม่แฟร์ทำไมก็ไม่รู้นะฮะระบบเศรษฐกิจเอ้ยอะไรเอ้ยคิดกันเยอะจนได้โนเบลกันเป็นแถบเลยแล้วโนเบลทุกๆคนก็บอกว่าทำให้มันแฟร์ง่ายนิดเดียวเลยฮะทุกคนก็บอกทำให้มันแฟร์ทำให้มันแฟร์แล้วชีวิตจะดีเศรษฐกิจจะดีนะครับคำตอบมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะทำให้มันแฟร์แต่ความโลภเป็นสิ่งที่ กัดกินมนุษย์จนกระทั่งเราไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นะครับพรุ่งนี้ก็เลยไปทำให้คนไม่รู้เรียนรู้ว่าทำงานให้มันแฟร์ทำอย่างไรนะในนี้ของพวกอุตสาหกรรมผมนะอุตสาหกรรมบันเทิงภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันนะครับก็เขาพยายามจะแก้ไขเรื่องนี้กันนะครับเพราะอุตสาหกรรมผมเป็นอุตสาหกรรมทำงานหนักบางทีบางคนทำงาน16ชั่วโมงบางคนทำงาน12ชั่วโมงบางทีบางคนทำงานหามรุ่งหามค่ำเสียชีวิตกันตลอดนะครับเงินก็ไม่ได้ฟ้องร้องกันแทบจะไม่มีคดีความฟ้องร้องเลยนะครับจนกระทั่งช่วงหลังๆเนี่ยเพิ่งมาแบบกระตุ้นกันว่าฟ้องมันบ้างก็ได้เพราะฟ้องแล้วมันชนะนะฮะคนก็เลยฟ้องกันแล้วก็ชนะกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นคือมันก็ยังเป็นเรื่องที่ผมว่ามันไม่ make sense ผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ make sense เยอะในอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วนั่นคือสาเหตุว่าถ้าคุณไปดูหนังอย่างเมื่อสักครู่ผมพูดถึงในเบรกที่แล้วพูดถึงมอร์เต้ครูซีน่านะครับโอ้โหผมก็เหลือเชื่อมากเลยนะว่าหนังอย่างนั้นเนี่ยมีคนลงทุนแล้วทุกคนก็ไม่ยอมลงทุนเต็มเพราะทุกคนต่อให้เขาเชื่อใจในพี่ต้อมเป็นเอกรัตนเรืองเชื่อว่าจะได้เข้าเทศกาลแน่เชื่อว่าจะมีการขายแน่แต่ก็ไม่กล้าลงทุนเต็มก็ลงทุนคนละแบบกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยโอ้โลโก้ผู้ลงทุนนี่ยาวเป็นหางว่าวเลยฮะบริษัทลงทุนทุกคนอยากให้ไปแปะโลโก้อยากจ่าย10บาทเพื่อแปะโลโก้ครับจ่ายแล้วก็เยอะมากก็มีโปรดิวเซอร์ลิสต์ยาวเป็นหางว่าวเลยโปรดิวเซอร์ที่เป็นอ่ะเขาเรียก executive producer ผู้ลงทุนแล้วก็มีคนที่เป็นผู้ลงทุนร่วมอ่ะ co-producer ก็ยาวเป็นหางว่าวเลยฮะผมก็เลยแบบโอ้โหทำหนังเรื่องนึงเดี๋ยวนี้ไอ้คนลงทุนเนี่ยนะฮะมีจำนวนมากกว่าคนทำหนังอีกนะฮะมันทุกคนแบบกลัวความเสี่ยงไปหมดเลยก็เข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจนะครับแต่ไอ้คนพอคนมันได้เนี่ยทุกคนก็อยากได้มากกว่าเดิมแต่ว่าเวลาเสียทุกคนไม่อยากเสียกันนะแต่ปัญหาคือไอ้คนทำงานไอ้คนที่ใช้แรงเนี่ยมันใช้แรงเยอะจริงๆนะครับมันไม่ได้ใช้แรงน้อยมันใช้แรงเต็มร้อยครับเราไม่สามารถร่วมลงทุนโดยการทำงานเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของสมองสมมติผมเขียนบทผมขอใช้สมองแค่ครึ่งหนึ่งบ้างได้ไหมเป็นการลงทุนไม่ต้องใช้สมองเต็มเพราะอีกครึ่งหนึ่งของสมองจะไว้ใช้คิดเรื่องอื่นมันไม่ได้นะฮะมันไม่ได้มันทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ไอ้คนลงทุนน่ะเพราะมันเป็นเงินน่ะมันทำได้มันสามารถหั่นปึกเงินแบ่งเป็น2ส่วนไม่ใช่หั่นแบบหั่นกลางอย่างนั้นนะไม่ใช่นะแบ่งเงินออกเป็น2ส่วน2ส่วนได้แต่ว่าคนทำงานไม่สามารถแบ่งแบบนั้นได้ครับเวลาไปทำงานทำงานครึ่งวันแล้วกลับบ้านก่อนแล้วปล่อยกองทิ้งไว้มันทำแบบนั้นไม่ได้ขอตัดงานแค่ครึ่งตอนซีรีส์แล้วให้คนอื่นตัดงานต่อมันก็ไม่ได้ครับมันยากกว่านั้นเยอะนะครับมีท่านผู้ฟังมาคุณจุ๊บนะฮะระบบที่ไม่แฟร์คือ 90% ของการจ้างงานในปัจจุบันครับแน่นอนนะครับไม่รับก็ไม่เป็นไรมีคนรับระบบนี้อีกเยอะนั่นแหละครับเราเลยต้องรณรงค์ว่า อย่ารับเลยครับเพราะว่าพวกคุณอยู่กันไม่ได้นะฮะมันตายนะฮะคนทำงานตายกันก่อนนะครับ เอ้าไม่ว่ากันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับที่จะต้องเริ่มทำแบบนี้แล้วก็มันแย่เพราะว่ามันไม่ได้มีระบบที่มีระบบที่ถูกจัดการโดยภาครัฐไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับเช่นแบบซื้อหมูซื้อไก่อ่ะโดนกดราคาไปมากกว่านี้ไม่ได้สูงกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับมันเป็นสินค้าราคาควบคุมภาครัฐบอกว่าควบคุมอย่าเวอร์ไปอย่าทำร้ายคนอื่นนะครับทำหนังนี่มันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยไม่มีการควบคุมไม่มีสภาพแรงงานไม่มีราคาขั้นต่ำขั้นสูงไม่มีการแบบการดูการเบิกจ่ายแบบห้ามเกินระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้นะครับมันทุกอย่างเป็นไปตามสัญญาหมดเป็นก็เรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์เป็นและเป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่ใช่เป็นฟรีแลนซ์ธรรมดาก็เรียกว่าเป็นงานในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์น่ะซึ่งเป็นแรงงานสร้างสรรค์แรงงานสร้างสรรค์แตกต่างจากแรงงานธรรมดานะครับทําแตกต่างกันมากนะครับก็ต้องดูกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าใครว่างก็ลองไปเสิร์ชได้นะครับที่เพจ Facebook เพจสมาคมพุ่มกับภาพยนตร์นะครับงานนี้เข้าฟรีลองเข้าไปฟังดูก็ได้ถ้าใครเกี่ยวข้องหรือสนใจงานในวงการนะครับหมายถึงว่างานด้านเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวงการที่เป็นเบื้องหลังที่เกี่ยวกับเงินกับทองจริงๆนะครับคุณชัยพัฒน์ทักมาแล้วนะฮะวันนี้บอกนักเทนนิสน้องไหมทำให้วงการนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งใช่ฮะน้องไหมตอนนี้เข้ารอบ3แล้วนะครับถ้าเข้ารอบ8คนสุดท้ายก็จะได้เท่าสถิติของคุณแทมมี่แทมมารีนนะครับผมอีกนิดเดียวแต่แค่นี้ก็ถือว่าแบบเหลือเชื่อแล้วนะฮะเหลือเชื่อแล้ว นะครับแบบไปได้ไกลมากๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ไหมมะนันชยานะฮะเพิ่งชนะเนี่ยตัววิมเบิลดัน2ล่าสุดเนี่ยชนะมือ81ของโลกนะครับก็ยังไม่ได้เจอตัวจี๊ดตัวเต็งตัวแข็งนะครับแต่ว่าก็ไปได้ดีอายุ23แล้วด้วยนะแต่เจ๋งมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบน่าจะมาแรงนะครับเพราะว่าเคยเป็นเหรียญเงินใช่ไหมเหรียญเงิน4เกมนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจผมขออภัยขอหาโพยนิดนึงนะฮะมนัชชายาเดี๋ยวนะหาแรงกิ้งก่อนนะครับตอนนี้อันดับมืออันดับ164นะครับ164ของโลกนะครับแล้วก็คือกลางปีที่แล้วเคยติด100นะแต่ว่าตอนนี้อยู่164ผมว่าถ้าวิมเบิลดันนี้ทำได้ดีก็จะไต่กลับขึ้นมาแหละนะครับผมดูซิว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็เป็นเพราะว่าเป็นนักเทนนิสคนที่3นะที่ติดท็อป100ของโลกได้นะครับของไทยนะแต่เทนนิสมันเป็นปัญหาอย่างนึงคือมันไม่ได้มีระบบที่ทำให้คน1คนเป็นนักเทนนิสแบบมันไม่มีระบบแบบอย่างชัดเจนมันเป็นกีฬาเดี่ยวอ่ะมันเป็นกีฬาที่ส่วนบุคคลมากๆอ่ะฮะดังนั้นการจะส่งต่อให้คนนึงเก่งขึ้นได้มันเทรนแบบระบบทีมหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้มันต้องดูว่าแต่ละคนมีความสามารถและไปได้ไกลแค่ไหนเองฟิสิคอลของเขาร่างกายของเขาหรืออะไรก็ตามนะฮะก็เลยเป็นเรื่องยากนิดนึงที่จะส่งต่ออย่างสมมุติคุณบอลพาราดอนจะส่งต่อให้คนต่อไปเขาเทรนนะเขามีโรงเรียนสอนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบจะแบบจะกลายเป็นพาราดอนคนถัดไปอ่ะตีลูกแบบแรงเวอร์แล้วก็มีความแบบบ้าระห่ำขนาดนั้นแล้วเทนนิสเป็นกีฬาที่จริงๆแล้วถ้าคุณไม่แข็งแรงพอเนี่ยระยะการเล่นของคุณมันสั้นมากๆเพราะหลังจากเล่นไปถ้าคุณใช้เกินไปใช้เกินตัวคุณจะเกิดอาการบาดเจ็บเรื้อรังแล้วพอบาดเจ็บเรื้อรังแล้วมันจะบาดเจ็บแล้วมันก็ต้องเลิกนะครับต้องเลิกแต่ถ้าคุณคอนโทรลได้แต่มาตรฐานไม่สูงพอร่างกายไม่สูงพอความหลักแหลมความแหลมคมนะครับความฉลาดไม่มากพอเนี่ยแป๊บเดียวคุณก็จะโดนแซงเพราะมันจะมีคนที่เก่งกว่าแล้วมันเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่ห่วยขึ้นนะมันเก่งขึ้นเรื่อยๆๆความเร็วมันเร็วขึ้นเทคนิคมันดีขึ้นคือมันพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะมันเลยยากที่จะทำให้คน1คนติดอันดับได้นะฮะ

นะฮะเวลาเล่นดีเหมือนปกติดูมวยคนดูเชียร์มวยเอ้วคนต่อยเขาต่อยแต่เทนนิสเนี่ยคนดูเงียบอีนักกีฬาร้องเอ้วนะมันตรงข้ามกันคิดดูดิมันใช้แรงขนาดไหนอะนะฮะคือแล้วก็มันใช้นี่มากครับเนี่ยคุณชัยพัฒน์ก็เลยบอกจริงเลยครับขนาดเซเลน่ากลับมาตีอีกครั้งในรอบ4 ปีดูเหนื่อยมากมันเหนื่อยฮะทั้งเซเลน่าทั้งวีนัสนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเซเลน่าไปฉีดอันนี้ด้วยใช่ไหมจิ้มลดหุ่นด้วยนะครับมันเลยทําให้แบบมันก็มีผลนะได้ไหมครับจิ้มไอมอนจาโรใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดหรือจิ้มแบบ GLP-1 ครับตัวยาลดความอ้วนที่เป็นยาเบาหวานนะครับรู้สึกนางจิ้มก็แล้วก็สามีนางก็เป็นหนึ่งในคนที่ทําด้านนี้ใช่ไหมครับก็ขายพวกนี้อยู่ก็เลยไปสนับสนุนพวกนี้ด้วยก็แต่มันมีผลนะเพราะมวลกล้ามเนื้อมันก็จะหายไปด้วยนะครับมันทำให้เรากินได้น้อยลงการควบคุมอาหารหรือการควบคุมปริมาณอาหารและอื่นๆนะการเป็นนักเทนนิสมันต้องทุ่มชีวิตระดับหนึ่งทุ่มเยอะมากไม่ใช่ระดับหนึ่งระดับสูงมากๆนะฮะก็เป็นกำลังใจแต่ยังน้อยเป็นกำลังใจให้น้องใหม่นะให้ผ่านเข้ารอบเรื่อยๆได้แชมป์วิมเบิลดันสักคนให้ประเทศไทยได้ก็ดีนะฮะจะได้แบบเหมือนกับพี่ๆแบบวงการกอล์ฟหรือวงการยกน้ำหนักวงการเทควันโดวงการอื่นๆเรายังเทนนิสเรายังแบบไม่เคยแตะพีคแตะจุดพีคอย่างสนุกเกอร์ล่าสุดเนี่ยแตะจุดพีคมาแล้วนะฮะได้แชมป์นะฮะล้มรอนนี่โอซาลิแวนเทพเจ้าตลอดการของวงการสนุกเกอร์ไปได้นะครับทำเซนจูรี่เบรกทำแบบทำเบรกได้แบบอย่างต่อเนื่อง คือเรามีแบบท็อปฟอร์มของโลกให้เห็นกันหลายๆครั้งแล้วนะฮะบอลช่างมันนะฮะแต่ว่าบอลช่างก็ไม่ได้เพราะว่าทีมเยาวชนก็เพิ่งชนะนะฮะทีมเยาวชนก็เพิ่งชนะแชมป์เอเชียนะครับโดนนำไปแล้ว2ตีกลับมา3-2นะฮะบ้านระห่ำมากเลยก็ทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเทนนิสนี่ยังไม่เคยมีในคนที่ไปถึงจุดนั้นคนที่หักปากกาเซียนแล้วแบบนะฮะที่1วิมเบิลดัน US Open French Open 1ใน Grand Slam อ่ะฮะยังไม่เห็นนะครับก็บอกว่าส่วนถ้าดาวเด่นแฟนอะไรนะแฟชั่นหรือแฟนฮะเทนนิสต้องยกให้นาโอมิโอซากะเด่นทุก Grand Slam ของเทนนิสมีโอ้โหเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเขามาแรงต้องยอมรับนะแล้วก็เนี่ยญี่ปุ่นอเมริกันนะที่ไอสเก็ตใช่ไหมถ้ารู้สึกเป็นญี่ปุ่นอเมริกันหรือจีนอเมริกันเป็นเอเชียอเมริกันโอ้นางสวยมากเก่งมากนะครับเก่งมากๆเลยแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับก็อยากเห็นแบบนั้นนะครับโอเคผ่านเรื่องกีฬาไปขอเมนชั่นอีกสักนิดเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับมีหนังประกาศรางวัลในเร็วๆนี้นะครับรู้สึกว่าจะประกาศอีกไม่นานนี้นะครับรางวัลประกาศรายชื่อรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมครั้งที่34คือของ34นี่เป็นครั้งที่34ของชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับพูดได้อย่างรวดเร็วก่อนแล้วกันนะครับหมดเวลาแน่นอนแต่ว่าปีนี้หนังสนุกเยอะแล้วก็ชมรมวิจารณ์บันเทิงมักจะเป็นกลุ่มคณะกรรมการคัดเลือกกันดังนั้นจะมีหนังที่แปลกและแตกต่างออกมากว่าเวทีอย่างสมาคมผู้กำกับหรือเวทีอย่างสุพรรณหงส์พอสมควรนะครับอย่างเช่นปีนี้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมีอย่างเจ้าดวงเดือน Lost Princess The Lost Princess ใช่ไหมฮะมี The Stone พระแท้คนเก๋มีผีใช้ได้ค่ะมี Flat Girl แล้วก็มีอีสานอัมพานของพี่ปุ่นทันสกะนะครับซึ่งเป็นหนังที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งแต่หาดูได้ยากมากๆนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ภาพยนตร์สารคดีนะครับก็มีนะปีนี้มีบางกอกจอยไลท์ภาค5ลำวงพญายมสงัด Pain of Silence อีสานอัมพาง The Lost Princess เจ้าดวงเดือนนะครับพ่วงกับยอดเยี่ยมพี่โขมก้องเก็บขมสิริจากเสือแคลจิรัสยาวงสุทินจาก Flat Girl พี่ปุ่นธัญสกะพันสิทธิวรกุลจากอีสานอัมพางนะครับคุณรัชภูมิบุญบัญชาโชคผีใช้ได้ค่ะแล้วก็พี่เป้อารักษ์อมรสุภสิริแล้วก็พี่บีวุฒิพงศ์สุขมินนะฮะจาก The Stone พระแท้คนเก๋นะครับส่วนนักแสดงนำชายปีนี้นะครับจินเจตนะเจ้านายนะครับเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับจินเจตวัฒนศิลป์นะครับวิศรุตหอมหวนชื่อเล่นอะไรผมจำไม่ได้จริงๆนะผีใช้ได้ค่ะนะครับนนสดานนดุลงคเวโรนะครับฮักสับปะลี่กับคดีสีชมพูชื่ออ่านยากเหลือเกินนะครับพี่เวียสุกรวัฒน์คณารถนะครับจากเสือนะครับแล้วก็อบนิธิ
วิวัฒนวรางนะฮะ

0: จากสวัสดีวันจันทร์นะฮะแล้วก็ส่วนนักแสดงนำหญิงก็จะเป็นแฟรี่นะฮะกิตนาพิพิธยากรนะครับจากแฟตเกิลนะครับผมแชคลินมินส์นะฮะจากดีว่าราวีนะครับอะไรนะนัทนิชาตังวัฒนาวณิชเดี๋ยวนะนิชานัทนิชานะครับจากคาราบาร่าป่าจิตหลุดนะครับผมพี่ใหม่ดาวิกาโฮเน่จากผีใช้ได้ขาดแล้วก็เอิญฟาติมาเดชะวรีกุลจากแฟตเกิลชั้นห่างระหว่างเรานะครับผมอันนี้เป็นให้คร่าวๆเอามีเวลาอยู่เนาะเดี๋ยวจะทบสมทบชายสมทบหญิงหน่อยนะฮะคนนี้ผมจำชื่อไม่เขาไม่ได้จริงๆนะสมทบชายเนี่ยชัชวิทย์เตชรักพงศ์นะฮะสวัสดีวันจันทร์นะครับผมพี่บอยประกรณ์ฉัตรบริลักษ์แฟตเกิลชั้นห่างระหว่างเรานะครับโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์นะครับจากเสือนะครับพี่อุ้มวันลบรุ่งจำกัดจากผีใช้ได้ขาดแล้วก็จ่ายนะฮะอิจกรพึ่งเกียรติรัศมีนะครับจากเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับผมส่วนสั่งฟังสมทบหญิงนะครับอายกรณิตลาสุบินประเสริฐนะครับเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับพี่คนหนึ่งชื่ออะไรชื่อเล่นจำไม่ได้นะพี่การดาวิทยานุภาพยืนยงจากพระร่วงมหาศึกสุโขทัยนะครับผมน้ำฝนพักดีนะครับแฟตเกิลชั้นห่างระหว่างเรานะครับพี่จิกาจิตตปุตตะพนอแล้วก็พี่อุ้มอาภาสิรินิติพลจากผีใช้ได้ค่ะนะครับส่วนใหญ่จะวนอยู่ไม่กี่เรื่องนะแต่มีเนี่ยมีพระร่วงมาแล้วมีพนอมาแล้วนะฮะมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเสือสวัสดีวันจันทร์เดอะสโตนแฟตเกิลผีใช้ได้ค่ะนะฮะพวกนี้จะวนอยู่ตรงนี้มากกว่าซึ่งผมมาเป็นคนเชียร์แฟตเกิลนะในเรื่องนี้ทีมนักแสดงยอดเยี่ยมนะครับมีเดอะสโตนพัทแท้คนเก๋เธยไทยบ้านผีใช้ได้ค่ะมือปืนแล้วก็เสือ5ทีมนะครับบทยอดเยี่ยมแฟตเกิลนะครับสวัสดีวันจันทร์ตาโขนผีใช้ได้ค่ะแล้วก็เดอะสโตนเดี๋ยวนะแฟตเกิลสวัสดีวันจันทร์ตาโขนผีใช้ได้ค่ะแล้วก็เดอะสโตนพัทแท้คนเก๋นะครับผมกำกับภาพนะฮะมือปืนพระล่วงแฟตเกิลเสือผีใช้ได้ค่ะนะครับลำดับภาพผีใช้ได้ค่ะสวัสดีวันจันทร์ The Stone Lost Princess แล้วก็เสือนะครับจริงๆแล้วโอ้โห The Lost Princess ตัดดีมากเลยนะครับเชียร์มากๆนะครับออกแบบการสร้างนะครับอาร์ตนะฮะพระล่วงเสือผีใช้ได้ค่ะ The Stone ท่าแร่นะโอ้มีท่าแร่มาแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะครับดนตรีประกอบนะครับแฟตเกิลฮาราบาร่านะครับป่าจิตหลุดผีใช้ได้ค่ะเดอะสโตนพระแท้คนเก๋แล้วก็พระร่วงมหาศึกสุโขทัยนะครับแต่ละคนเก่งหมดเลยนะฮะรู้จักกันหมดนะครับเพลงนะครับ Beauty in You ดีว่าราวี Come Away จากหนังเรื่อง Dream อันนี้ดีมากๆนะครับดีมากๆภาพที่เธอจำพระร่วงมหาศึกสุโขทัยระยะขนตา Space Between Us จาก Fat Girl ชั้นห่างระหว่างเราและสุนัขของนายจากมือปืนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นความเจ๋งคือมีภาพยนตร์เอเชียด้วยนะมีแอนิเมชันเอเชียยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็คือแบบAppeal View of a Hill นะฮะ No Other Choice No Other Land Last Dance The Seed of Sacred Fig เชียร์เรื่องนี้นะ The Seed of Sacred Fig นะครับ Animation จะมี 100 Meter นาจา2 Nobody The Last Blossom แล้วก็ Your Letters ครับผมอันนี้คือทั้งหมดของชมรมพิจารณาบันเทิงครั้งที่34ปีนี้นะครับเดี๋ยวรอมาดูกันว่าใครจะได้รางวัลนะฮะใครจะได้รางวัลนะฮะโอเคหมดเวลาแล้วนะฮะพูดไปพูดมาเนี่ยโอ้โหรวบทุกรางวัลอย่างรวดเร็วจริงๆทันเวลานะฮะอ้าวสำหรับฝั่งรายการวิทยุเราลากันดีกว่านะครับแต่ก่อนจะลานะฮะแป๊บเดียวขอข่าว PR สักหน่อยลืมนะฮะขอข่าว PR สักเล็กน้อยใครกำลังผ่อนบ้านอยู่นะฮะฟังทางนี้นะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะฮะผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะฮะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกที่ล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะฮะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะฮะแล้วก็พิเศษนะฮะของออมสินนะครับสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นแล้วนะฮะ15กรกฎาคมเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับหรือที่ www.gsb.or.th ย้ำอีกรอบนะครับ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตด้วยนะครับเพิ่มมาแล้วนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาฟังนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำครับผมทุกวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านพบกันใหม่พฤหัสหน้าราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาคร
2: ับ วันนี้เราเจอคุณผู้ชมเนี่ยนะคะในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเป็นผู้โชคดีบ้างไหมคะวันนี้หวยออกอาจารย
3: ์อ๋อเหรอ
2: ใช่
3: ผมไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นนะแต่ว่าเท่ากับเราผ่านครึ่งแรกของปี2569ไปแล้ว
2: ค่ะ
3: นะวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของครึ่งหลังของปี2569
2: ค่ะ
3: แล้วก็เป็นไตรมาสสุดท้ายของงบประมาณรายจ่ายปี2569
2: ค่ะ
3: เพราะว่างบประมาณมันก็จะสิ้นสุดวันที่30กันยายน2569แล้วมันก็จะเข้าขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะวันนี้จะเป็นการอภิปรายวันสุดท้ายก็ตามฟอร์มนะก็เสียงข้างมากรัฐบาลก็คงจะรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ300กว่าหน้าเนี่ยนะก็หลังจากนั้นก็จะมีการตั้งกรรมาธิการวิสามันพิจารณาลดทอนแก้ไขเพิ่มเติมลดทอนแก้ไขโอนสับเปลี่ยนโอนย้ายอะไรก็แล้วแต
2: ่กรรมาธิการเนี่ยเพิ่มไม่ได้ลดได้อย่างเดียว
3: ใช่ถูกต้องแต่ว่าตัดได
2: ้ค่ะ
3: ตัดจากส่วนต่างๆมากองรวมกันแล้วในขั้นสุดท้ายก็จะจัดสรรไปที่นั่นที่นี่แต่ส่วนใหญ่ก็เขาก็ต้องเซฟตัวเองนะไม่ให้ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144ก็จะต้องไม่ตัดเข้าอะไรที่ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีไปไอ้กลางเช่นไปอะไรนะกองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษาไปอนุนันเนี้ยอย่างนั้นลักษณะที่มันเป็นดูแล้วฝ่ายการเมืองที่เป็นส.ส.จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องมากเพราะว่าเขาก็กลัวยังมีเรื่องค้างอยู่ตั้งแต่สมัยนู้นอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้แล้วล่ะนะที่เรื่องตอนนั้นอะไรล่ะเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายเงินอะไรสักก้อนนึงเนี่ยนะน่าจะเป็นของธกส.ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเรื่องไปค้างอยู่ที่ไหนก็ไม่รู
2: ้ค่ะ
3: เราบอกว่าเนี่ยทั้งวุฒิทั้งส.ส.ทั้งอะไรเนี่ยที่มันก็เป็นเรื่องคนเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาก็ไปจับจุดอะไรก็ว่ากันไป
2: ในชั้นของกรรมาธิการ เวลาที่เขาใช้เวลาในการพิจารณาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะนานไหมคะ
3: ผมไม่รู้ว่ารอบนี้เขาทำแบบไหนนะมันจะมีกรรมาธิการชุดใหญ่72คนมาจากฝั่งรัฐบาล18คนมาจากฝั่งที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่จะเป็นคนเสนอชื่อเนี่ย32กับ22 40 54คนใน54คนเนี่ยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นคนเสนอชื่อซึ่งก็อาจจะมีทั้งคนที่เป็นส.ส.แล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นส.ส.ทั้งปีกฝ่ายค้านก็เหมือนกันก็เป็นทั้งคนที่เป็นส.ส.แล้วก็ไม่ได้เป็นส.ส.
2: เ
3: ป็นลักษณะที่โปรราต้าหมายความว่าตามสัดส่วนใน32คนของรัฐบาลก็ต้องไปแบ่งกันว่าพรรคร่วมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยได้กี่คนพรรคเพื่อไทยได้กี่คนแล้วพรรคเล็กพรรคน้อยเขาจะจัดสรรยังไงกี่คน
2: ค่ะ
3: ในนั้นจะเป็นคนที่เป็นส.ส.กี่คนไม่เป็นส.ส.กี่คนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็เช่นเดียวกันฝ่ายค้านก็ต้องไปแบ่งกันระหว่างพรรคใหญ่ก็จะมีพรรคประชาชนเท่าที่ผมทราบเนี่ยพรรคประชาชนได้สัดส่วนของกรรมธิการจาก22คนเนี่ย13คนที่เหลือก็จะเป็นพรรคกล้าทำที่ได้มากหน่อยไม่รู้กี่คนนะอาจจะประมาณ 4-5 คนอะไรเงี้ยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์อาจจะ2คนหรืออะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: แล้วก็ที่เหลือรวมๆอะไรกันเนี่ยแต่ว่ารวมแล้วไม่เกิน22คนนะอันนี้ก็คงเป็นระบบที่เขาจัดกันอยู่แหละนะส่วนเขาจะเอาคนที่เป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.อันนี้ไม่มีปัญหา ันนี้ก็จะเป็น
2: ภาพรวมแล้วก็ไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้น
3: ภาพใหญ
2: ่ค่ะ
3: จะเป็นห้องใหญ่เรียกว่าห้องใหญ่ห้องใหญ่นี่ก็จะมีหน่วยราชการเนี่ยหน่วยรับงบประมาณเนี่ย มาชี้แจงไล่กันไปตามลำดับส่วนใหญ่ก็จะคิกออฟด้วยการให้4หน่วยงานที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ
2: 4หน่วยงานที่ว่าคือใครบ้างคะ
3: กระทรวงการคลังธนาคารประเทศไทยสภาพัฒน์แล้วก็สำนักงบประมาณ
2: ค่ะ
3: ขึ้นมาให้เป็นภาพรวมก่อนนะหลังจากนั้นก็จะลงเป็นลายไอเทมลงเป็นลายกระทรวงเขาจะจัดระบบยังไงก็อีกเรื่อง
2: อ
3: ันนี้คือการพิจารณาในห้องใหญ่นะซึ่งก็ประชุมทุกวันนะถ้าที่ผมมีประสบการณ์ประชุมทุกวันแต่ว่าจะวันไหนเร็วช้าอะไรก็ไม่รู้แหละนะเพราะว่าสสบางคนเขาอาจจะต้องไปลงมติตอนที่มีการประชุมสภาวันพุธอะไรเงี้ยมันก็จะต้องสลับคนเลยอันนี้คือ เป็นภาพรวม
2: ในชั้นกรรมาธิการนี่เขามีน้ำหนักแค่ไหนคะอาจารย
3: ์กรรมาธิการก็มีน้ำหนักนะในการทบทวนแล้วเนี่ยแต่ว่าพูดถึงการจัดตัดหรือไม่เอาอะไรจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเขาจะจัดระบบยังไงจะเป็นลายกระทรวงหรือว่าจะจัดเป็นกลุ่มอันนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการเฉพาะขึ้นมาอย่างเช่นเป็นอนุกรรมาธิการพวกครุพันธ์อนุกรรมาธิการแผนบูรณาการอะไรเนี้ยซึ่งเขาก็ต้องไปตั้งประธานอนุกรรมาธิการแล้วก็อนุกรรมาธิการในกรรมาธิการนั้นอีกซ้อนลงไปเพื่อไปลงไปดูในรายละเอียดซึ่งระบบมันเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นที่เขาทำเสร็จแล้วเขาก็จะมารายงานในที่ประชุมใหญ่หน่วยงานที่เขาถูกตัดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเนี่ยก็อาจจะขอมาอุทธรณ์ในคณะกรรมาธิการชุดใหญ่หรือแต่ว่าไอ้การเข้าถึงเนื้อหารายละเอียดของโครงการลงแบบละเอียดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่คณะอนุกรรมาธิการแต่เขาให้สิทธิ์ว่ากรรมาธิการสามารถไปเป็นอนุกรรมาธิการได้ก็มีสัดส่วนนะ
2: ค่ะ
3: แล้วจะตั้งคนนอกคนในนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่ากรรมาธิการเนี่ยที่ไม่ได้เป็นอนุกรรมาธิการก็เหมือนกับโจ๊กเกอร์คือคุณไปได้หมดไปฟังไปดูไปให้ความเห็นไป
2: ในแต่ละเรื่องได้หมด
3: ได้ไปบอกนี่ไม่เอาอะไรคุยกับเขาก็แล้วแต่คนสนใจถ้าใครเขามีเวลาเขาก็ทำตรงนี้นะก็แล้วแต่มองแต่ว่าในระหว่างที่อนุกรรมาธิการเขาดำเนินการไปเนี่ยก็จะมีชุดใหญ่ก็ดำเนินการควบคู่กันไปมันจะรับลูกกันมันใช้เวลาประมาณสักถ้าโดยขณะนี้เนี่ยก็ประมาณสักถ้าลงมติวันนี้ก็เท่ากับ1กรกฎาคมก็คงจะคือกฎหมายให้เวลา105วันแต่ผมว่าไม่น่าจะถึงนะ
2: ค่ะ
3: ถ้าทำกันแบบเต็มที่มันประชุมประมาณสัก40กว่าครั้งอะเท่าที่ผมมีประสบการณ์นะกว่าจะจบ
2: เป็นแบบมาราธอนนะ
3: มาราธอนแต่ว่าก็แล้วแต่ว่ามันก็มีคนเข้าคนออกเวียนเข้าเวียนออกอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: ไม่รู้ว่าปีนี้ถ้าเขาปกติเขาจะมีห้องอาหารเนี่ยติดกับห้องกรรมาธิการ
2: เพื่อที่จะได้สะดวก
3: เนี่ยเดินออกไปกินแล้วก็กลับเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ารอบนี้เขามีถกเถียงกันเรื่องอาหารเหรอเลยเนี่ยอาจจะไม่มีให้กินก็ได้
2: ประสบการณ์ตรงเล่าได้ถึงบรรยากาศเลยอะและดุเดือดไหมในแต่ละครั้งที่เขาประช
3: ุ
2: ม
3: ก็แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วมันยังมีเรื่องเพิ่มเติมอย่างนี้คือในห้องใหญ่เนี่ย
2: คุยเรื่องนี้ยาวเลยนะ
3: ได้คุยให้ฟังจะได้รู้เรื่องในห้องซึ่งท่านอาจจะไม่ได้เห็นภาพนี
2: ้
3: นะในห้องใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่แบ่งฝ่ายในการนั่ง
2: แบ่งยังไง
3: สมมุติผมเป็นประธานกรรมาธิการนะ
2: อยู่ตรงเซ็นเตอร์ตรงกลาง
3: ขวามือผมเนี่ยจะเป็นปีกรัฐบาล
2: ค่ะ
3: ซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นปีกฝ่ายค้าน
2: ก็ปกติธรรมดานะจ๊ะ
3: ไม่แต่ว่ามันไปถึงขั้นที่เรียกว่าเวลาแม่งกินข้าวกันน่ะมันยังแยกวงกินกันเลยนะคุณ
2: อ้าวเหรอไม่ได้เหมือนกับว่าโอ้โหในสังเวียนในเวทีก็ดุเดือดแต่พอนั่นน่ะก็กัลยาณมิตรกัน
3: ทักทายกันแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยพอไปที่ห้องอาหารที่เป็นคอมมอนรูมเนี่ยทางพวกฝ่ายค้านเขาก็นั่งเกาะกลุ่มกันทางพวกฝ่ายรัฐบาลเขาก็นั่งเกาะกลุ่มกันแต่อาจจะมีผมไม่ค่อยเห็นนะที่ฝ่ายค้านเดินไปนั่งกับฝ่ายรัฐบาลน
2: ะ
3: เห็นแต่ว่ามีฝ่ายรัฐบาลเขาเดินมานั่งกับฝ่ายค้าน แล้วก็จะมีคนที่เขาไม่ยุ่งด้วยอะไรก็มีมันก็แล้วแต่นะ
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็ต้องดูคอมโพเนนต์มันองค์ประกอบของมันว่ามันยังไง
2: แล้วเวลาเขาประชุมเนี่ยเขาประชุมทั้งวันเลยไหม
3: ก็ปกติถ้าเป็นกรรมาธิการห้องใหญ่นะก็เริ่มประมาณสัก10 โมง
2: ค่ะ
3: แล้วก็เสร็จประมาณ2 ทุ่มสองทุ่มในแต่ละวัน
2: ในแต่ละวันก็จะมีวาระที่เป็นเรื่อง
3: ใหญ่เขา
2: ด
3: ู
2: เป็นลายกระทรวงเขาดูเป็นลายหน่วย
3: เขาจะบอกเขาบอกมา
2: ค่ะ
3: แล้วมันจะมีเอกอันนี้ต้องเข้าใจสิ่งที่ด้านเห็นในเอกสารของงบประมาณรายจ่ายที่สำนักงบประมาณขึ้นในเว็บไซต์เขาให้ดูเนี่ยอันนั้นมันเป็นโครงมันยังแม้แต่เล่มที่ลงละเอียดก็ยังไม่นั่นในชั้นของกรรมาธิการมันจะมีเอกสารอีกชุดหนึ่งที่ส่งมาจากหน่วยงานที่มาขอรับงบประมาณโดยตรงซึ่งเขาจะก็จะเล่าให้ฟังว่าปีที่แล้วเขาเอาเงินไปทำอะไรยังไงสำลิดผลไม่สำลิดผลอะไรเงี้ยเขาได้ทำตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการชุดที่แล้วอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็ของเขาเองที่จะทำเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นรายจ่ายบุคลากรเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยแต่พอแจกแจงไปเป็นไลน์ไอเทมเนี่ยที่จะซื้อของอ่ะมันจะไปอยู่ในคณะอนุกรรมาธิการจะมีเอกสารอีกชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลงลึกไปเรื่อยๆเช่นบอกว่าโอเคมีงบประมาณที่จะทำรายการเนี้ยลงทุน300 ล้านสมมุตินะก็อาจจะมีชื่อโครงการชื่อโครงการใช้เงินเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนิดเดียวแต่ว่ามันจะซื้อคอมพิวเตอร์กี่เครื่องมันจะสร้างตึกกี่ห้องไซส์ไหนจะซื้ออะไรนะไอเสาไฟสาธารณะกี่อัน
2: ลูกกินนาทีลูกปลาโลมาอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
3: จะปรับจะเปลี่ยนแอร์
2: หม้อไฟฟ้าหม้อแปลง
3: จะเปลี่ยนแอร์จะซื้อครุภัณฑ์นู่นนี่นั่นคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันจะไปอยู่ในรายการที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแม้แต่เรื่องค่าจัดการสัมมนาโครงการอบรมประชามันจะไปอยู่ในมันจะมีแยกเป็นชุดๆไปดูกัน
2: ถึงว่านุ่นอ่านเอกสาร ทั้งหมดในภาพรวมณตอนนี้ที่มีอยู่นะคะแล้วเขาก็บอกว่ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ไปเท่าไหร่หน่วยงาน
3: แต่ละกรม
2: ได
3: ้เท่าไหร่ใช่
2: กรมได้เท่าไหร่แล้วนุ่นก็ไปถามอาจารย์วีแล้วว่าอาจารย์นุ่นสงสัยจังเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณที่ลงไปแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเนาะว่าจังหวัดนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็ถามอาจารย์นี่แหละว่าอาจารย์แล้วเขา
3: เอาไปทำอะไร
2: อาจารย์บอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้
3: มันมีอยู่ในเอกมันมีอยู่ในรายการของสำนักงบประมาณที่มันลงละเอียดแต่ว่าไอตอนพิจารณาเนี่ยมันจะไปอยู่ในชุดเล็กไปอยู่ในชุดเล็กก็อย่างสมัยก่อนก็ยังเล่นที่เขาจะทำสนามฟุตบอลจะเปลี่ยนแอร์จะเช่ารถยนต์อะไรพวกนี้มันจะไปอยู่ในรายการนี้หรือว่าจะมีงานไปต่างประเทศหรือจะก่อสร้างก็จะมีนะมันก็จะมีงบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจะก่อสร้างนั่นก็จะแยกไปเขาจะเป็นชุดๆซึ่งผมไม่รู้ว่ารอบนี้เขาจะทำแบบไหนเขาจะตั้งอนุกรรมาธิการแบบไหนกี่ชุดแล้วใครจะมาดูแลตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็คงจะเกินกำลังของคนที่ติดตามหรอกคือในชุดใหญ่เนี่ยข้าราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณเนี่ยต้องมา2 ครั้งอาจจะมากกว่านั้น
2: ค่ะ
3: ครั้งหนึ่งเนี่ยมาในชุดใหญ่มาชี้แจงก็โดนด่าบ้างอะไรบ้างนะธรรมดาที่คุณเห็นเฮี้ยวๆถามกันนั่นอันนี้มันจะมีวงจรปิดถ่ายทอดแต่เขาไม่ได้ถ่ายทอดออกอากาศทั่วไปอันนี้ก็จะมีอันนี้บางคนที่เขาไปนักข่าวที่เขาไปรอตั้งเขาก็ตั้งกล้องรอพอไอ้ตัวนี้มาปั๊บเขาดูแล้วไอ้นี่มันถามอะไรยังไงแล้วก็ตัดเชาะเอาไปทำเป็นข่าวอะไรเงี้ยนะโอเคอันนี้จะได้รู้
2: เป็นประเด็นไป
3: คราวนี้ในชัดมาชี้แจงอันนี้เสร็จคราวนี้ตัวเองไปของบลงในอนุไหนก็ต้องไปชี้แจงทุกอนุบางทีหัวส่วนราชการช่วงกรกฎาคมสิงหาจนถึงประมาณกลางเดือนกันยาเนี่ยไม่ต้องทำมาหากินเลยหรอกวิ่งไปวิ่งมาระหว่างหน่วยราชวิ่งไปวิ่งมาระหว่างหน่วยราชการกับสภาแค่นั้นน่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: หลักๆเลยก็ต้องจะไม่มาโดนด่าอีกเอ้าทำไมไม่มาอธิบดีไม่มาชี้แจงไอ้พลก็เหี้ยวไปงั้นแหละจริง
2: ๆสุดท้ายก็เดี๋ยวเป็นข่าวเองทางบ้าน
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: อาจารย์ขันแล้วกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการเนี่ยเขามีอำนาจไหมที่อย่างสมมติว่ามีคนเสนอโครงการมาว่าเขาจะทำโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้แล้วเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะอันนี้ไม่ทำอันนี้ไม่เข้าท่า
3: ได้ได้ได
2: ้ได้เหรอ
3: ตัดได้ยกเลิกได้เขาก็ต้องมาดีเฟนต์ เขาก็ต้องมาดีเฟนต์ก็ต้องมานั่งชี้แจงต้องมาเอ้ยต้องอันนี้บางทีก็ขอมา50ล้านอาจจะขอตัดอันนั้นออกขอตัดอันนี้ออกก็คุยกันอะไรเนี้ยแต่ว่ามันก็คือผมว่าไอ้คนตัดกับไอ้คนถูกตัดเนี่ยนะมันก็เหมือนกับหมาหยอกไก่บ้างทอมแอนเจอรี
2: ่
3: ผมดูบรรยากาศแล้วมันทอมแอนเจอรี่ก็คือก็แล้วแต่นะบางชุดเขาก็ดุนะบางชุดก็ถกเถียงกันหนักนะผมก็ดูแต่ว่าก็นั่นนะแต่ว่าข้อมูลเชิงลึกอ่ะมันจะอยู่ในชั้นอนุกรรมาธิการ
2: ค่ะ
3: อันเนี้ยคนที่เขาเป็นส.ส.เนี่ยที่เขาสนใจแต่ละเรื่องเขาก็ไปแล้วแต่หน่วยงานไหนมาชี้แจงด้วยบางทีก็จะเป็นลักษณะที่ต้องเปิดเผยเอกสารลับ
2: ค่ะ
3: บางโครงการเป็นเรื่องลับก็ต้องมานั่งคุยกันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
3: ในอนุกรรมาธิการไม่มีการทำวงจรปิดแล้วก็ไม่ค่อยให้จดรายงานการประชุมอะไรด้วยนะถ้าที่ผมทราบ
2: ค่ะ
3: ส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็มีหน้าที่ทำอ่ะ
2: ค่ะ
3: ส่วนจะทำได้มักได้ผลมากน้อยแค่ไหนนั่นอีกเรื่องนึง
2: อาจารย์คะในการพิจารณาครั้งในชั้นของกรรมาธิการทั้งของอนุสุดท้ายก็ต้องเข้าสภาอีกเพราะมันมีวาระ2กับ3อีกใช่มั้ย
3: เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ส.ส.เขาขอแปรยัตติ
2: ค
3: ่ะคือถ้าส.ส.เนี่ยขอแปรยัตติเปลี่ยนแปลงแก้ไขอ่ะนะกับถ้าเกิดเป็นกรรมาธิการเนี่ยเขาถือว่าสงวนความเห็นมันก็จะเป็นร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการในมาตรานี้มีคนเสนอตัดตรงนั้นตรงนี้กรรมาธิการเสียงข้างมากว่ายังไงเสียงข้างน้อยว่าไงเอาทั้งหมดเนี่ยไปรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าเนี่ยหลังจากกรรมาธิการประชุมแล้วได้มีการตัดงบอย่างนี้แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะอันไหนที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็ไปโหวตกันเป็นรายมาตราไปโหวตเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากอะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็อันนี้ก็ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกกันทั้งวันเดี๋ยวก็กดกิ่งอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะตรวจองค์ประชุม
2: นับ
3: องค์ประชุมครบไม่ครบเมื่อก่อนที่จริงมันไม่ได้เป็นเรื่องนั่นเลยแล้วเสร็จแล้วก็ลงมติเสียงข้างมากตาเอาตามเสียงข้างมากกรรมาธิการหรือเสียงข้างว่ากันไปแล้วพอครบทุกมาตราประมาณ40มาตราถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็เอาตามหรือไม่เอาตามร่างของกรรมาธิการที่เสนอขึ้นมาแล้วพอจบปั๊บก็จะมีลงมติอีกครั้งหนึ่งเป็นวาระที่3มันวาระแรกเนี่ยรับหลักการวาระที่2เป็นวาระที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอย่างนี้แล้วก็มาถามว่าจะเอาตามนี้ไหมไม่เอาตามนี้จะเอายังไงก็ว่ากันไปเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อรวบสำรับเสร็จแล้วก็กรรมาธิการก็จะลงมติครั้งสำคัญคือครั้งที่3อันนั้นคือผ่านไม่ผ่านไม่เหมือนกันนะครั้งแรกเนี่ยรับไม่รับโอเคครั้งสุดท้ายก็เอาไม่เอาด้วยรับไม่รับแต่ขั้นกลางเนี่ยมันจะเป็นเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากก็ว่ากันไปมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสักทีเดียว
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็ดีอ่ะคือถ้าไม่มีประสบการณ์ก็ไม่เข้าใจระบบแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้พอผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3จบแล้วเนี่ยมันต้องไปที่วุฒิแต่วุฒิเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะไปทำอะไรที่เขาพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยคุณมีแค่ว่าคุณรับไม่รับ
2: แค่นั้น
3: ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น
2: ค่ะ
3: เพียงแต่ว่าคุณจะอภิปรายแล้วก็มีรัฐมนตรีมาฟังแต่ว่ามันไม่มีผลเพราะมันมาจากสภาผู้แทนราษฎรที่เขาตัดทอนอะไรกันไปจบแล้วก็จะเป็นงบตรงนั้นเนาะก็ว่ากันไปเนี่ยแล้วก็ลง
2: ค่ะ
3: สุดท้ายก็อย่างนี
2: ้ ยกมือหน่อยเนาะแต่ท้ายที่สุดอ่ะก็จะทันใช้ถ้าจะทันใช้เนี่ยคือ
3: ต้องเสร็จก่อนคือประมาณสักไม่ควรเกินวันที่20กันยาเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมาที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องนำร่างฉบับดังกล่าวเนี่ยขึ้นทูลเกล้าพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยเสร็จแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับงบประมาณรายจ่ายปี70ก็อันนี้ก็จะทำให้การเบิกจ่ายก็เดินหน้าไปเลยก็จะเป็นลักษณะที่ซีมเลสคือไม่มีตะเข็บก็ต่อเชื่อมไปเลยแต่ถ้ามันจะช้ากันวัน2วันนะไม่เป็นปัญหาหรอกนะคืออย่าช้าเป็นเดือนถ้าช้ากันสัก3วัน5วันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าต้องมีเวลาเผื่
2: อ
3: เพราะขั้นตอนนั้นก็เป็นขั้นตอนที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ตามทีเนี่ย แต่ก็ต้องมีเวลาให้เจ้าหน้าที่เขาเตรียมการให้เรียบร้อยเพราะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะต้องชัดจะแทบจะต้องไม่มีความผิดพลาดเลยนะ
2: ค่ะ
3: ตัวสะกดตัวกลันยังต้องดูกันให้ละเอียดเลยจะมาบอกให้
2: เรื่องของงบประมาณก็ไม่อยากให้ติดขัดนะคะเพราะว่าต้องควบคู่กับการบริหารจัดการประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยมีคนถามคำถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะคะว่าครึ่งหลังเศรษฐกิจของปีนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะแรกของปีผ่านไปอาจารย์เศรษฐกิจในครึ่งหลังของปีนี้มันจะเป็นยังไง
3: คะจริงๆไม่มีอะไรตื่นเต้นหวือหวาเลยคือทุกอย่างเนี่ยเป็นลักษณะทรงๆข้อดีก็คือว่าราคาพลังงานเนี่ยปรับลดลงมาแต่ว่าก็ไม่ได้กลับไปถูกเหมือนกับก่อนเกิด
2: สงคราม
3: ในอ่าวเปอร์เซียระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมันยังไม่ได้กลับไปแต่ว่าในแง่ของsupply shock ทั้งน้ำมันดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันรวมทั้งพวกปุ๋ยพวกเม็ดพลาสติกแอลอะไรพวกนี้นะนาฟทาเอเอทิลีนอะไรพวกนี้นะรวมทั้งทางฝั่งของ LNG ด้วยอะไรด้วยเนี่ยในแง่ของ supply ปัญหาลดลงราคาอาจจะแฮงอยู่นิดหน่อยแต่ของน้ำมันดิบเนี่ยลงมาน้อยกว่าก่อนเกิดวิกฤตละ
2: ถ้าตอนนี้ถ้าเป็นราคาน้ำมันดิบดูไบนะคะก
3: ็
2: ประมาณ68เหรียญค่ะ
3: ก่อนวิกฤตเนี่ยมัน70
2: ถ้าเป็นสำเร็จรูปดีเซลค่ะประมาณ117เหรียญค่ะ
3: ใกล้เคียง
2: สำเร็จรูปเบนซินก็อยู่ราวๆ98เหรียญค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้แต่ว่าเราก็ต้องเราก็เมื่อเราไปดูอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะลงมาราคาน้ำมันสำเร็จรูปจะลงมาเนี
2: ่
3: ยแต่ว่าด้วยเหตุที่เราให้กองทุนน้ำมันเขาชดเชยไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็จะต้องเอาเงินใช้คืนกองทุนน้ำมันที่ออกให้ก่อน
2: ค่ะ
3: นะซึ่งก็เลยทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันยังแพงอยู่อย่างเช่นดีเซลรู้สึกจะ37บาท80
2: ตอนนี้ดีเซลนะคะ37บาท50สตางค์ส่วนแก๊สโซฮอล์95ค่ะ38บาทราคาอยู่ประมาณนี้ค่ะ
3: 38บาท
2: 5สตางค์
3: 38บาท5สตางค
2: ์ใช่ค่ะ
3: แล้วเบนซินเท่าไหร่นะ
2: อันนี้คือแก๊สโซฮอล์95ค่ะ38บาท5สตางค
3: ์ดีเซล
2: ดีเซล37บาท50สตางค์อันนี้ที่เราเติมกันหน้าสถานี
3: อันนี้ดีอันนี้ก็ต้องชมทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
2: ค่ะ
3: ผมก็พูดในรายการว่าอย่าให้ส่วนต่างระหว่างน้ำมันดีเซลกับน้ำมันเบนซินเนี่ยมันเยอะเกิน
2: ค่ะ
3: นะรอบนี้เป็นรอบที่มีโอกาสจะทำให้มันไม่ต่างกันมากแต่ถ้ามันต่างกันมากเนี่ยมันก็จะทำให้คนไปใช้น้ำมันดีเซลทั้งที่ไม่ควรใช้
2: ค่ะ
3: อย่างเช่นพวกคุณนี่แหละไม่ควรใช้ไปใช้รถซีดานเนี่ยก็ควรจะใช้น้ำมันเบนซินไม่ใช่ใช้น้ำมันดีเซลถ้าเป็นรถที่เขาใช้งานหนักแล้วมันค่อนข้างจำกัดอย่างพวกรถกระบะ
2: อ
3: ะไรรถบรรทุกอย่างเงี้ยเขาควรจะได้ใช้น้ำมันดีเซลไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความลักลั่นโรงกลั่นผลิตดีเซลได้น้อยแต่คนใช้เยอะคือผลิตเบนซินได้ที่เขาผลิตเนี่ยแต่ว่ามันมากกว่าที่คนใช
2: ้
3: มันก็จะทำให้เรื่องของการจัดสรรเรื่องน้ำมันมันก็จะผิดฝาผิดตัวตอนนี้ก็มีโอกาสก็ทำแต่ว่าที่เขายังแก้ไม่ได้ก็คือเรื่องของเงินชดเชยของกองทุนน้ำมันก่อนหน้านี้ว่าจะลดชดเชยลงมายังไง
2: อ
3: ันนี้เรื่องราคาพลังงานเนี่ยมันไม่ช็อกแล้ว
2: แ
3: ต่ผลพวงก่อนหน้านี้มันทำให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นบ้านเราเงินเฟ้อต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่กระทบกับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแต่ในต่างประเทศเนี่ยไม่ลงละมีแต่จะขึ้นขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าเห็นไหมอันนี้ก็เป็นปัจจัยแบบนึงในญี่ปุ่นก็มีปัญหาเพราะเขาซับซิดีน้ำมันมากนะราคาเชื้อเพลิงเนี่ย
2: เขาไปอุดหนุนรอจัน
3: เอออุดหนุนเยอะอุดหนุนเยอะอุดหนุนเยอะอุดหนุนเยอะอุดหนุนเยอะจนมันก็ต้องปรับสภาพมันแล้วแต่ประเทศน
2: ะ
3: มันขึ้นอยู่ว่าราคาที่เขากำหนดเนี่ยมันสะท้อนต้นทุนไหมถ้ามันไม่สะท้อนต้นทุนมันก็ต้องมีคนจ่ายตรงนั้นนี่เหมือนกันในแง่อื่นๆเรื่องของการผลิตเรื่องของการบริโภคเรื่องการจับจ่ายใช้สอยของภาครัฐรวมทั้งเรื่องการส่งออกรวมทั้งเรื่องนักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่มีอะไรหวือหวาเพียงแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย มันกดทับด้วยอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่มันประมาณ 2% เท่านั้นส่วนเพิ่มจากปีที่แล้วเมื่อ 2% เนี่ยตอนนี้งบประมาณ GDP เราประมาณ20ล้านล้านบาท19ล้านล้านบาท 2% ก็ประมาณสัก 300,000 กว่าล้านที่มันเป็นส่วนที่เพิ่มนะแต่มันก็คือก้อนนั้นทั้งก้อนแต่ว่าเฉพาะที่มันเพิ่มอ่ะนะส่วนที่มันเพิ่มประมาณ 380,000 ล้าน 400,000 ล้านอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะมันไม่พ
2: อ
3: ที่จะขยับรายได้ของคนมันก็เลยเกิดสภาพแบบยักแย่ยักยันอย่างที่เราเห็นนี่แหละ
2: อาจารย์แล้วที่ข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายตัวเรื่องของการส่งออกของเราตัวเลขมันก็ดีนะแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติอะค่ะถึงแม้ขยายตัวอันนี้สงสัยว่าแล้วมันไม่ทำให้เกิดการจ้างงานสำหรับผู้คนหรอ
3: เกิดแต่มันค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้มีเฉพาะภาคส่งออก
2: ค่ะ
3: เรามีภาคที่ไม่เกี่ยวกับส่งออกเยอะแยะ
2: เช่น
3: ภาคเกษตรเนี่ย
2: แล้วมันมีภาคอะไรอีก
3: ภาคบริการ
2: หลักๆมันก็จะเป็น3ส่วนเนี่ย
3: ใช่ใช่ใช
2: ่ส่งออกเกษตรภาคบริการ
3: อุตสาหกรรม
2: ด้วยอาช
3: ีพประมาณนั้นนะแต่ว่าไอ้ส่วนที่คุณพูดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรร
2: ม
3: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เฉพาะส่วนนั้นอาจจะดีพวกนิคมอุตสาหกรรมมีคนมาลงทุนเขาก็ขยายงานไปอะไรก็ว่ากันไปแต่คนที่ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวถูกไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อย่างคนที่ทำนาเนี่ยแทบจะไม่ยึดโยงกับไอ้เรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเขามีต้นทุนเพิ่มขึ้นราคาปุ๋ยแพงขึ้นค่าเม็ดพันธุ์แพงขึ้นอาจจะมีปัญหาความเสี่ยงจากภูมิอากาศฝนไม่ตกตามฤดูกาลขาดทุนมีหนี้เดิมที่ยังไม่ได้ใช้บานตะเกียง
2: รายได้ก็โอ้โหลดลงด้วย
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็นส่วนดีก็ต้องดูว่ามันมาหักลบกบกันกับส่วนที่มันเป็นส่วนด้
2: อ
3: ยเขาเลยพูดถึงว่าเศรษฐกิจอะตอนนี้มันแบ่งออกเป็น2ขานะตัว K shape เนี่ยไอ้ฝั่งที่ได้ประโยชน์นี่ก็ยังขยายตัวขึ้นไปไอ้ฝั่งที่ไม่ได้ประโยชน์เนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ย
2: อ๋อซุดตัวลงมา
3: ถ้าเมื่อก่อนเราพูดถึงว่าอันนี้เป็นภาพรวม
2: เหมือนเครื่องหมายติ๊กถูก
3: ติ๊กถูกก็ได้ยูก็ได
2: ้ค่ะ
3: เนี่ยแต่อันเนี้ยเอาจับตรงเนี้ยที่มันเป็นตรงเนี้ยเรามาเอาที่มันเป็นทั้งหมดเนี่ยเอามาแยกอีกทีนึงการฟื้นตัวหรือการได้ประโยชน์เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์ยังขยายตัวได้ต่
2: อ
3: ก็จะเป็นเคขาบน
2: ค่ะ
3: ไอ้ส่วนที่มันไปต่อไม่ได้มันก็เป็นเคขาล่างเนี่ย
2: กำลังซื้อตามตลาดแรงงาน
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่ใช่ใ
3: ช่ใช่ใช่
2: อาจารย์แต่งเนี้ยค่ะคือหลายคนเนาะเวลาที่เราไปถามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เขาจับจ่ายใช้สอยอย่างเงี้ยเขาก็มองเนี่ยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันก็มาช่วยเขาได้ดีพอสมควรเลยแต่นุ่นก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าพอผ่านเดือนมิถุนายนไปแล้วอ่ะใช้เงินไปสักเท่าไหร่และไอ้โครงการเนี้ยมันช่วยประคับประคองเศรษฐกิจได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะวันนี้เราเริ่มต้นเดือนใหม่1กรกฎาคมแล้วถ้าบอกว่าเราก็ได้ไทยช่วยไทยพลัสก้อนใหม่แล้วส
3: ิวันนี้ก็ในไทยช่วยไทยพลัสก็จะมีสิทธิ์ใช้เงิน 1,000 บาท
2: ค่ะ
3: เมื่อวานนี้ผมก็ใช้จนเม็ดสุดท้ายนะ
2: ของอาจารย
3: ์ซื้ออาหารตามสั่งข้างนอกสั่งเข้ามา
2: ค่ะ
3: ผมเหลือ141เอ้ย148บาท20ตัง
2: ค์
3: เมื่อวานผมก็เลยสั่งไอ้เนี่ยเข้าไอ้อาหารตามสั่งเนี่ย
2: ก็ใช้เต็มโควต้า
3: เดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้เต็มพันเลย
2: ค่ะ
3: อันนี้เดือนนี้มาใหม่พันหนึ่งอันนี้เราไปดูนิดนึงเนี่ยมันก็มีตัวเลขที่น่าสนใจ
2: ของเดือนที่แล้วนะคะ
3: เดือนที่แล้วเนี่ยคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยประมาณ26ล้าน
2: อันนี้ภาพรวมของคนที่ได้สิทธิ์ในโครงการ
3: มีการมาใช้จริงๆเนี่ย25ล้าน680,000 คน
2: เอาก็ไม่ครบ26ล้านคน
3: มีคนที่ไม่ใช้เลยนะ 354,442 คนที่ได้สิทธิ์แต่ไม่ใช้
2: อ
3: ัน
2: นี้ไม่ใช้เลยตลอดทั้งเดือนนะ
3: ใช่ไอเนี่ยผมว่าขึ้นบัญชีดำแล้วต่อไปตัดทิ้ง
2: เขาไปอยู่ตรงไหน
3: ไม่เขาอาจจะไม่มีเขาอาจจะไม่ได้ใช้จะอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้เราไม่รู้นะ อะไรก็ไม่เอาเป็นว่าไม่ได้ใช้ก็แล้วกัน
2: 350,000 กว่ารายที่ไม่ได้ใช้เลยตลอดทั้งเดือนค่ะ
3: กันนี้ถัดมาทั้งหมดที่ใช้เนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่ทั้งหมดที่ใช้เป็นเงินประมาณ 43,000 ล้านใน 43,000 ล้านเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจ่าย 24,811 ล้านบาท
2: และเป็นเงินของประชาชน
3: เป็นเงินของประชาชนเนี่ย18,406ล้านบาทซ
2: ึ่
3: งจริงๆของประชาชนอย่างผมเนี่ยผมใช้เกิน 40% เพราะว่าใช้เงินรวมเนี่ยผมใช้เงินรวมเกินก็ส่วนที่ผมจ่ายก็จ่ายไปด้วยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเพราะถ้าเกิดใช้ตามเด๊ะเลยน
2: ะ
3: รัฐบาลออกให้พันหนึ่งเราออกเงิน667บาทเด
2: ือ
3: นนั้นต้องใช้1,667บาทมันถึงจะพอดีเด๊ะแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นไป1,800เนี่ยร
2: ั
3: ฐบาลให้พันเราก็ต้องจ่าย800แต่ว่ามันก็ต้องมากกว่าแล้วแต่ของที่เราซื้ออ
2: ันนี้ก็สร้างระบบเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนประมาณ 43,000 ล้านบาทอาจารย์คราวนี้คนใช้ไม่ครบเนี้ยรัฐเขาก็ต้องมีตังค์เหลือจากที่เขาจ
3: ่ายใช่ไอ้ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยนะหรือใช้ไม่ครบมีทั้งไม่ได้ใช้เลยกับใช้ไม่ครบเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย1,450 ล้าน
2: ค่ะ
3: ไอ้เงิน 1,450 ล้านเนี่ยมันก็จะเอาไปก็ไม่ได้ใช้คือไม่ได้ใช้
2: เอากลับไหม
3: ไม่ต้องเอากลับหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวเลขเวลาเบิกจริงก็ต้องว่าตามเบิกจริงสิ
2: เ
3: ป็นตัวเลขไงก็คาดว่าจะมีคนใช้25ล้านคนจ่ายคนละ 125,000 ล้านอันเนี้ยแต่ว่าถึงเวลาไม่ได้ใช้อย่างนั้น
2: ม
3: ันก็ใช้ไม่ถึงก็คือไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็จะไปรวมตัวเลขรวมทั้งหมดว่าใช้จริงไปเท่าไหร
2: ่
3: ตั้งงบไว้เท่าไหร่มันก็จะดิฟไงมันจะมี2 อย่างไอ้อย่างนี้มันไม่เกินอยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันอั้นไว้แต่ถ้าเกิดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยคุณตั้งไม่พออันนี้เกินได้ใช้ไม่หมดเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดกรณีนี้มีแต่ใช้ไม่หมดใช้เกินไม่ได้ไอ
2: ้
3: ใช้ไม่หมดก็พอตบตัวเลขแล้วโครงการนี้รัฐบาลตั้งว่าจะใช้เงินเท่านี้แต่ใช้จริงไม่ถึงก็ไม่ถึง
2: อัน
3: นั้นคือเกณฑ์เงินสดอันนี้มันเกณฑ์คงค้างไม่เหมือนกันเวลาเราดูเงินเราต้องไปดูสุดท้ายที่เงินสดว่าใช้จริงเท่าไหร่เหมือนกับรัฐบาลตั้งประมาณการรายได้3ล้านล้านบาทงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยกว่าจะรู้ว่ามันเก็บจริงได้เท่าไหร่ต้องเป็นประมาณตุลาปีหน้านะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ถูกไหมเพราะว่า
2: ตัวเลขเป้าหมายกับตัวเลขจริงมัน
3: เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็ตั้งเป้าไว้เก็บได้เท่าไหร่ก็เขาจะรายงานตลอดเนี่ยตั้งเป้าเท่าไหร่เก็บได้เท่าไหร่แล้วถ้ามันได้มากกว่าที่ตั้งเป้าอันนี้ปัญหาน้อย
2: ค่ะ
3: แต่ถ้ามันได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าอันนี้ปัญหาเยอะแล้ว
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมก็ต้องไปนั่งดูมันเกิดอะไรขึ้น
2: และแนวโน้มของเศรษฐกิจในปีนี้อะคะอาจารย์คะเราเห็นตัวเลขของรายจ่ายมันชัดๆอยู่แล้วแต่ฝั่งของรายได้อาจารย์มันไม่น่าจะเข้าเป้านะ
3: คิดว่าคงไม่ดิฟมากนะเพราะว่ารายการใหญ่อะที่รัฐบาลไม่แตะคือภาษีสรรพสามิตน้ำมัน
2: แล้วคนใช้เยอะไหม
3: ไม่เกี่ยวหมายความว่าคือไอ้เนี่ยมันคนใช้น้ำมันมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเบนซินดีเซลมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากหรอก33ล้านลิตร67-70ล้านไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก
2: เพียงสงครามแล้ว
3: ไม่คือตัวเลขที่เขาทำมาเนี่ยไม่ได้น้อยลงอะไรเท่าไหร่ประเด็นก็คือว่าในเมื่อเขาไม่ได้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันรายการของภาษีสรรพสามิตน้ำมันเยอะนะอันนี้มันไม่กระทบไอ้ตัวนี้ไม่กระทบที่มันจะกระทบนี่น่าจะเป็นพวกไอ้อะไรนะภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจจะกระทบแต่ว่าม
2: ันเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของคน
3: คือกำไรไงกำไรภาษีเงินได้บุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมันเก็บจากกำไรส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ไม่ค่อยผิดเพี้ยนมากหรอกคือถ้าดิฟเนี่ยดิฟไม่เยอะหรอกสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี69เรื่องประมาณการรายได้ที่ทำไว้กับเก็บจริงเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร
2: ่
3: เพราะรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะดูจากเรื่องภาษีบางทีมันไม่ไหวจริงก็ไปรีดนาทาเลนเอากับรัฐวิสาหกิจให้ส่งเงินเข้าคังให้เยอะขึ้น
2: ได้หรอ
3: ได
2: ้รัฐวิสาหกิจเขาก็โอ้โหเหือดขึ้นคอเหมือนกันหรือเปล่า
3: ใครไม่เหือดก็ต้องจ่ายเสร็จแล้วยังมีอีกรายการนึงรัฐบาลเนี่ยเขามีเงินที่ไปลงทุนถือสินทรัพย์ถือหุ้นถือกองทุน
2: เช่นตรงไหนบ้าง
3: กองทุนวายุพักไอ้นี่อาจจะให้ผู้บริหารกองทุนวายุพักจ่ายเงินปันผลให้มากหน่อย
2: ไปขอดื้อๆอย่างเงี้ยได้หรอ
3: เอ้ามันไม่ต้องขอหรอกมันคุยกันกระซิบกันได้ในของพวกเนี้ย
2: แล้วมีช่องทางอื่นอีกไหมคะในฝั่งของรายได้อ่ะนอกเหนือจากการจัดเก็บภาษีแล้วก็
3: อาจจะมีถ้ามันไม่ไหวจริงก็อาจจะขายทรัพย์สินได
2: ้
3: ขายทรัพย์สินได้แต่นี่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือกระทรวงการคลังเขาไม่ค่อยยอมหรอกที่จะให้ขายทรัพย์สินตัดขาดออกไปเนี่ยเขาไม่ยอม พราะว่าเขาก็ยังคล้ายๆคุมทางอ้อมแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเงินปันผลแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการตั้งคนของกระทรวงการคลังไปเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจถ้าอย่างคุณดูสิประธานกรรมการบริษัทการบินไทยใครอ่ะใคร
2: ใครนะ
3: ใครนะ
2: แล้วตอนนี้คือใคร
3: ปลัดกระทรวงการคลัง
2: คนปลัดกระทรวงการคลังคนป
3: ัจจุบันนี่แหละ
2: คุณแล้วก็โดนใส่จานิดโดนสามอย่างเพื่อเพื่อนะโอเคอาจารย์วันนี้คุยเพลินๆค่ะแต่เป็นการคุยเพลินที่ได้ความรู้มากๆนี่คือรายการฟังหูไว้หูของเรานะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
11: เอกสารทางการรายงานทรัพย์สินส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาแล้วครับ927หน้าเป็นทรัพย์สินประจำปี2025ของทรัมป์และรวยจากคริปโตเคอเรนซีครับนี่คือประธานาธิบดีดิจิทัลและนี่คือการเปลี่ยนจากจุดยืนที่ทรัมป์เคยบอกว่าบิตคอยน์นั้นเป็นเรื่องหลอกลวงวันนี้กลายเป็นใช้คริปโตเคอเรนซีเป็นนโยบายหลัก รายงาน927หน้านี้น่าตกใจนะครับยุคของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนต้องรายงานทรัพย์สินประจำปีรายงานของไบเดนมี11หน้าแต่ของทรัมป์มี927หน้าครับเห็นชัดเจนเลยนะครับว่านี่คือความแตกต่างของความมั่งคั่งของสองประธานาธิบดีปรากฏว่ารายงานนี้บอกว่าทรัมป์สามารถทำกำไรจากคริปโตเคอเรนซีปีที่แล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์ครับเป็นเงินไทยก็ 33,000 ล้านบาทแค่ปีแรกที่กลับมาในตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2024ปีนั้นทำกำไรจากคริปโตเคอเรนซี600ล้านผ่านมาปีหนึ่ง 1,000 ล้านการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเป็นการวางหมากทางการเมืองที่ค่อนข้างแยบยลตั้งแต่ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีไปจนถึงการแต่งตั้งนายพอลแอตกินส์พอลแอตกินส์ที่ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรวงการคริปโตเคอเรนซีโดยที่พอลแอตกินส์ได้เป็นประธาน SEC SEC ก็คือกลต.ไปเป็นประธานกลต.เมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วเพื่อให้ดำเนินนโยบายเปลี่ยนทิศทางการกำกับดูแลจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีมาสนับสนุนอย่างเต็มตัวครับ เพราะว่ารองโฆษกทำเนียบขาวแอนนาเคลลี่บอกท่านประธานาธิบดีภูมิใจที่ได้ทำให้สหรัฐเป็นเมืองหลวงแห่งคริปโตของโลกทั้งท่านประธานาธิบดีและครอบครัวไม่เคยและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆแต่นี่มีคนตั้งคำถามครับว่าคำว่า conflict of interest หรือความขัดแย้งผลประโยชน์ ทับซ้อนผลประโยชน์นี่มันชัดยิ่งกว่าชัดไม่ใช่หรือรายได้อ่านจากรายงานนี้บอกว่า สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดไม่ใช่ตัวเลขรวมครับแต่มันคือลักษณะของรายได้ทรัมป์กำลังขยับจากการบริหารสินทรัพย์ที่จับต้องได้และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงเช่นมีสนามกอล์ฟมีรีสอร์ทมาราลาโกทั้งหมดนี้มีกำไรมีรายได้แต่ค่าใช้จ่ายมันสูงรายงานนี้บอกว่าสนามกอล์ฟและสโมสรมาราลาโกนั้นปีที่แล้วรายได้77ล้านเหรียญและรีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งโดโรที่ฟลอริดารายได้122ล้านเหรียญแต่ทรัพย์สินเหล่านี้ต้องแลกมาด้วยค่าบำรุงรักษามหาศาลครับต่างจากแหล่งรายได้ใหม่แหล่งรายได้ใหม่นี่ไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องมีค่าบำรุงรักษาอะไรเลยเช่นค่าลิขสิทธิ์มีมครับทรัมป์มีมคอยน์ทรัมป์ออกเป็นเหรียญมีมรูปตัวเองสร้างรายได้635ล้านเหรียญครับมันน่าตกใจไหมเพราะว่าหลังจากที่ออกเหรียญมาพักหนึ่งปรากฏว่ามูลค่าเหรียญก็ดิ่งเหวทันทีที่ทรัมป์รับตำแหน่งรอบนี้แต่ทรัมป์คงมีวิธีว่าช่วงขาขึ้นให้รีบตักดังนั้นมีตัวเลขว่าได้รายได้จากเหรียญที่เป็นมีมของทรัมป์นั้น635 เหรียญบริษัทคริปโตชื่อ World Liberty Financial บริหารโดยลูกชายครับลูกชายของทรัมป์ร่วมกันกับลูกชายของสตีฟวิทคอฟสตีฟวิทคอฟเป็นใครสตีฟวิทคอฟใครติดตามข่าวสงครามอิหร่านคงรู้ว่าเขาคือทูตพิเศษส่วนตัวของทรัมป์ในการเจรจาสันติภาพแต่ปรากฏว่าลูกชายของทรัมป์ลูกชายของสตีฟวิทคอฟบริหารบริษัท World Liberty Financial ธุรกิจคริปโตทำรายได้กว่า500ล้านเหรียญครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าแบรนด์ของทรัมป์ในรูปแบบดิจิทัลเนี่ยกำลังกลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินที่ทรงพลังกว่าอาคารสำนักงานหรือสนามกอล์ฟที่เป็นภาพจำเดิมของทรัมป์ด้วยซ้ำไปฉะนั้นความร่ำรวยจึงทำให้ผู้คนต้องหันมามองว่าเอ๊ะเป็นประธานาธิบดีนี่แยกไม่ถูกหรือระหว่างอาณาจักรส่วนตัวทางธุรกิจกับบทบาทหน้าที่ประธานาธิบดีมันไปด้วยกันได้อย่างไรคำถามนี้แน่นอนฝ่ายเดโมแครตคงจะต้องรุกไล่และมีผู้วิจารณ์ทรัมป์มากมายแต่ว่าทรัมป์ตอบคำถามนักข่าวนักข่าวบอกโอ้โหมีคนนินทานะว่าท่านร่ำรวยมากเลยในตำแหน่งนี้ทรัมป์บอกผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้บริหารเองที่ผมรวยเพราะว่าตลาดหุ้นมันดีไงตลาดหุ้นดีทุกคนก็ดีด้วยนี่คือคำอธิบายและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับทรัมป์ยังได้ลิขสิทธิ์จากการค้าเบตเตอร์เลตที่ดูไม่น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวพันกับผู้นำประเทศเช่นนาฬิกาแบรนด์ทรัมป์

0: การส่วนตัวด้วยสถานะทางราชการนี่คือประเด็นมิใช่แต่เพียงทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมาเลเนียก็มีแบรนด์ตัวเองครับคือได้รายได้จากข้อตกลงลิขสิทธิ์สารคดี 10.7 ล้านเหรียญขาย NFT คือขายภาพดิจิทัลออนไลน์ได้มาอีก6ล้านเหรียญฉะนั้นบทบาทครอบครัวหมายเลขหนึ่งยุคนี้จึงขยับจากการทำงานแบบการกุศลแบบดั้งเดิมที่อดีตประธานาธิบดีทุกคนของอเมริกาทำกลายมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบนี่ครับนี่คือทรัมป์วันนี้แยกไม่ถูกว่าอะไรคือหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีอะไรคือการสร้างอาณาจักรธุรกิจของตัวเองและของครอบครัวด้วยครับแต่ว่าจากนี้ไปจะมีคนตรวจสอบอะไรมากขึ้นกว่านี้หรือไม่อย่างไรคอยดูกันต่อไปครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: การวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง่าย
4: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
6: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับคุณปีเตอร์ชาแมนฮาเรนวันนี้ท่านติดวันชาติแคนาดานะครับก็เลยขออนุญาตลา1วันแต่ว่าวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องสำคัญทีเดียวครับเพราะว่าล่าสุดนั้นครม.ได้ไฟเขียวนะฮะปฏิญญาอาบูดาบีดาล็อกนะเพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาตินะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งร่างปฏิญญาฉบับนี้นะครับให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศในเรื่องอะไรบ้างและหากเปรียบเทียบตลาดแรงงานประเทศอื่นแล้วมีอะไรที่แตกต่างเราได้เปรียบเสียเปรียบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอีกสักครู่นะครับจะได้คุยกับคุณบรรจงฉุดพิมายประธานที่ปรึกษาสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยและท่านเป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศศูนย์ทดสอบฝีมือนะครับ KTC ลำลูกกาคลอง4ปทุมธานีสักครู่เดียวเพราะว่าผมมีข่าวดีๆมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดนึงนะครับซึ่งใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะครับฟังทางนี้ครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะครับดอกเบี้ยเบาแล้วก็ยังปลดหนี้ไวด้วยนะครับกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นนะครับปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดถึง 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 200,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับแล้วก็ที่ www.gsb.or.thหรือธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับแต่ว่ากว่าจะมีบ้านก็ควรต้องมีงานทำถึงจะเก็บเงินไปซื้อบ้านทำหลายๆอย่างได้หลายๆคนก็พยายามหางานหาการแล้วก็ในประเทศก็คิดว่าบางทีอาจจะไม่พอก็เลยไปต่างประเทศเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เรารับรู้กันมานานแต่ว่าเราเคยรู้อะไรลึกไปกว่านั้นหรือไม่ดังนั้นคุยกับทางคุณบรรจงกันดีกว่าครับสวัสดีครับบรรจงครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิชัยครับ
3: โอ้หลายปี
4: แล้วก็ขอสวัสดีแฟนๆของ FM 96.5 นะทั้งที่ฟังอยู่ปัจจุบันนี้และตอนนี้แล้วก็รวมถึงท่านที่ฟังทางแอปของ Mcord Connect นะฮะ
3: ยอดเลย
4: ซึ่งผมเองก็แนะนำให้คนงานทุกคนเนี่ย

0: โหลดเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราฟังได้ชัดเจนครับในต่างประเทศทั่วโลกครับ
1: ครับก็ที่บอกว่านานเหลือเกินผมไม่ได้คุยกับคุณมาจนมาหลายปีแต่ว่า
0: ครับ
1: เวลาผมได้คุยบ้างนะฮะ
0: คร
1: ด
0: ั
1: ับ งนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้ขอความรู้เพิ่มเติม
0: ยินดีครับ
1: ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับอัปเดตกันสักนิดหนึ่งครับณวันนี้เนี่ยทั้งปริมาณและคุณภาพของพี่น้องคนไทยที่เป็นผู้ใช้แรงงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในฝั่งของตะวันออกกลางซึ่งโดยเฉพาะที่ผ่านมาเลยคุณกังวลและเป็นห่วงมากเลยนะครับคุณประจงว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยชีวิตความอยู่เป็นอย่างไรมีความปลอดภัยหรือเปล่าเราเอาภาพรวมตรงนี้ก่อนได้ไหมครับ
0: จริงๆแล้วในตะวันออกกลางก็เป็นพื้นที่เมื่อก่อนเรามองว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะในการทำงานการสู้รบจะมีเฉพาะในฝั่งตะวันออกกลางติดตะวันตกติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็คืออิสราเอลเนี่ยแต่กลายเป็นว่าล่าสุดที่เราติดตามข่าวกันเนี่ยก็มีการสู้รบกับทางอิหร่านเนี่ยฉะนั้นทุกอย่างก็อยู่ในรัศมีของความไม่ปลอดภัยก็อยากจะฝากเสียงนี้นะไปถึงพี่น้องแรงงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศในทุกๆประเทศนะครับก็ให้ระมัดระวังใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยถามว่าความเสี่ยงอยู่ที่ไหนก็อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละครับแม้แต่เราอยู่เมืองไทยนะพี่น้องที่อยู่ขอบชายแดนทางตะวันออกทางอีสานเนี่ยก็ยังมีปัญหากับทางกัมพูชาอย่างเงี้ยนะฉะนั้นความเสี่ยงมีอยู่ทุกที่ครับ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นการที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทำตามระเบียบนะฮะกติกาต่างๆก็จะทำให้เรานั้นปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วว่าเราไปใช้หมายถึงว่าไปทำงานต่างประเทศนั้นต้องปรับตัวอะไรอย่างไรแต่ทีนี้ถ้าว่ามาเจาะกันที่เรื่องราวที่วันนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ครม.ก็อนุมัติกันมานะครับคุณผู้ชมครับปฏิญญาอาบูดาบีทางด้านแรงงานนะครับก็อันนี้หลักๆของเขาคือคำว่าปฏิญญาไม่ใช่สนธิสัญญานะครับ
0: จริงๆปฏิญญาเป็นข้อตกลงของกรอบความร่วมมือในการทำงานเท่านั้นเองครับไม่ใช่กฎหมายครับไม่ใช่กฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหาว่าตรงนี้เนี่ยนะจะพูดถึงในรายละเอียดก็คือเป็นความร่วมมือการทำงานระหว่างกลุ่มประเทศปลายทางก็คือในตะวันออกกลางกับต้นทางก็คือกลุ่มประเทศไทยอินเดียฟิลิปปินส์เวียดนามนะที่ไปทำงานที่โน่นครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราดูจากรายชื่อประเทศที่คุณบรรจงเล่ามานั้นจะเห็นว่าอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ในเอเชียนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ในเอเชียนี่ก็ยังมีอินเดียอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่พวกเขาเหล่านี้ไปเนี่ยในฝั่งของอาบูดาบีเนี่ยเยอะใช่ไหมครับหลายๆประเทศที่เราเรียกกันว่าอาบูดาบีเนี่ยฮะ
0: อาบูดาบีก็เป็นเมืองหลวงของกลุ่มของประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะคร
1: ับ
0: บางคนก็ไม่เข้าใจนึกว่าไปประเทศดูไบแต่ดูไบเป็นอีกรัฐหนึ่งเท่านั้นเองนะทั้งหมดมีเขามีทั้งหมด7รัฐนะฮะฉะนั้นดูไบถือว่าพัฒนาก้าวกระโดดแต่คนไทยที่ไปทำงานส่วนมากจะอยู่ที่ผมมีโอกาสส่งไปเนี่ยมีดูไบอาบูดาบีนะครับแล้วก็รัสอัลไคมานะที่อยู่ทางในกลุ่มที่มีการเจาะน้ำมันอะไรพวกนี
1: ้ UAE นั่นเองนะครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยเรื่องของข้อตกลงตรงนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาหลักๆอะไรที่เคยเจอบ้างครับ
0: จริงๆถ้าจะพูดถึงปฏิญญามันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียเนา
1: ะ
0: ถ้าพูดถึงเอาข้อดีเรื่องข้อเสียก่อนข้อดี
1: เอาข้อดีก่อนข้อดีก่อน
0: ข้อดีต่อแรงงานไทยนะมันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศนะครับซึ่งประเทศปลายทางและประเทศต้นทางก็มีการร่วมมือและวางแผนความต้องการในแรงงานนะร่วมกันแรงงานไทยเองก็มีโอกาสเข้าถึงตลาดแรงงานต่างประเทศมากขึ้นอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วข้อที่สองก็คือเป็นการส่งเสริมการจัดหางานที่เป็นธรรมที่เรียกว่า fair recruitment ซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะไอ้ความเป็นธรรมนี่นะนะมีการลดการหลอกลวงนะส่งเสริมการใช้บริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสในการจัดหาคนงานนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานมากขึ้นเช่นสภาพการทำงานที่ปลอดภัยนะค่าจ้างที่เป็นธรรมการคุ้มครองสวัสดิการป้องกันและการหาประโยชน์จากแรงงานซึ่งตรงนี้ในข้อดีของคนแรงงานไทยก็คือเรามีทูตแรงงานอยู่ที่อาบูดาบีด้วยครับ
1: โอ้ยอดเลย
0: ซึ่งท่านก็จะช่วยก็ดูแลแก้ไขกรณีเกิดปัญหาข้อที่4นะครับข้อนี้ก็คือเป็นการยกระดับทักษะแรงงานนะฮะสนับสนุนการฝึกอบรมนะมาตรฐานฝีมือแล้วก็รับรองคุณวุฒิและการพัฒนาด้านภาษานะครับซึ่งในกลุ่มที่คือในกลุ่มทุกประเทศเอาแค่ว่าการไปทำงานต่างประเทศทุกประเทศก็แล้วกัน ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องภาษานะครับ

0: ผมเห็นพี่น้องแรงงานไทยของเราที่มาสอบสนใจอยากไปทำงานในอิสราเอลเยอะแยะมากมายเนี่ย
1: ครับ
0: างครั้งมากันเป็นพันคนนะฮะสอบได้ประมาณสัก100 คนแค่นั้นเองเพราะว่าภาษาคุยเขาไม่รู้เรื่องนะครับ
1: ปัญหาใหญ่เลย
0: ตัวนี้สำคัญมากเราเองก็ไม่ทำเป็นวาระแห่งชาติสักทีดังนั้นคนผมเองก็เข้าใจคนหางานนะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่บ้านเราไม่ได้ใช้ภาษาดังนั้นไม่รู้จะเรียนไปเพื่ออะไรแต่พอมีงานปั๊บพอเขาสอบแท้เขาบอกให้แนะนำตัวเราก็พูดไม่เป็นอย่างเงี้ยมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับข้อดีอันต่อมาข้อที่5ก็คือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
1: ครับ
0: การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตลาดแรงงานแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็พัฒนาระบบการส่งแรงงานให้มันเป็นระบบมากขึ้นครับอันนี้คือข้อดีเน
1: า
0: ะ
1: ครับซึ่งถ้าว่าฟังข้อย่อยๆเนี่ยมันก็เยอะนะครับเยอะพอสมควรทีเดียว
0: แต่ว่า
1: พอมาดูจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรจะดีหมดทุกอย่างอ่ะมันอาจจะมีข้อด้อยอาจจะมีข้อเสียหรือว่าจะอาจจะมีปัญหาบ้างใช่ไหมครับ
0: มีข้อเสียมันมีแน่นอนมันมีทั้งข้อเสียและข้อกังวลนะครับคือข้ออันที่หนึ่งนะครับปฏิญญาที่ว่านี้มันไม่ใช่กฎหมายบังคับนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็เป็นการทำงานร่วมกันกับทั้งผู้ส่งและผู้รับนะทั้งนายจ้างและผู้จัดหางานนะประเทศในสมาชิกที่กล่าวถึงเมื่อกี้นะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินเดียนะฮะเวียดนามประเทศไทยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามทุกข้อเห็นไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วก็การดำเนินการนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในประเทศนั้นๆด้วยนะข้อที่สองก็คือประเทศปลายทางยังมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเองอยู่เช่นโควต้าแรงงานนะครับหรืออายุผู้สมัครตัวนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อสังเกตที่ผมอยากจะฝากผู้หางานทั้งหลายช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลายๆประเทศเนี่ยกำหนดอายุครับกำหนดเพดานอายุเอาไว้ออกมาเป็นกฎหมายเลยเกินไม่ได้แต่ถ้าเกินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมยกตัวอย่างเนาะกลุ่มประเทศที่เป็นท็อป5ตอนนี้ก็คืออิสราเอลเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำอิสราเอลมันสูงคนงานก็จะไหลครับในประเทศอื่นๆที่อยู่กันเนี่ยก็จะไหลไปเพราะอะไรเพราะได้ค่าแรงเยอะเนี่ยแต่มันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าอายุต้องไม่เกิน45 ปี
1: จากเดิมที่เมื่อก่อนไม่เกินเท่าไหร่ครับ
0: เมื่อก่อนนี้เปิดนะครับ
1: เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็มา
0: คือจะพูดถึงว่าเปิดนี่ถ้าเราจะยื่นขอ work permit เนี่ยทุกประเทศในโลกนี้นะมันขอได้เต็มแม็กเลยที่60ถ้าเกิน60นี่คุณจะเก่งจะรักกันขนาดไหนอยากจ้างขนาดไหนเนี่ยให้ work permit ไม่ได้อาจจะไปในลักษณะเป็นเยี่ยมเยือนอะไรประมาณนี้ครับนะเพราะนั้นไอ้ตัวเมื่อก่อนนี่กลุ่มตะวันออกกลางนี้ได้ถึงอายุ50นะครับทีนี้ในกลุ่มประเทศที่เขามีกำลังพัฒนาแล้วก็ต้องการแรงงานฝีมือเนี่ยเขาก็ลดจำนวนอายุลงนะครับอย่างกรณีของเกาหลีใต้เองก็ลดลงมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่อง45เดี๋ยวนี้อยากได้ต่ำกว่า40 39อะไรเงี้ยนะ
1: คร
0: ับเป็นช่วงที่ทำงานจริงๆงานที่2นะครับกระแสที่2ก็คือปลายทางเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องระบบวีซ่าเข้ามาแล้วมีการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกันนะครับอย่างกรณีกลุ่มประเทศจริงๆเบสิกในการตรวจร่างกายในการทำงานต่างประเทศเนี่ยทุกคนก็ต้องไปตรวจในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็ผมทำงานร่วมกับปิยเวชแล้วก็โรงพยาบาลเปาโลนะทีนี้ทำไมเราทำงานร่วมกับเขาเนื่องจากว่าเวลาที่ก่อนคนงานจะเดินทางเนี่ยเฉพาะคนงานของผมนะครับเราจะทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลจะส่งบางครั้งก็เป็นหมอบางครั้งก็ส่งแต่พยาบาลมาอบรมให้กับคนงานของเราว่าถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินเป็นลมเสียสติหน้า
1: หมด
0: สติหน้าเป็นลมหมดสติในหน้างานอย่างเงี้ยจะช่วยเหลือกันยังไงมีแขนหักขาหักอะไรเงี้ยเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอันนี้เราทำงานร่วมกับโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะทำให้คนงานของเรานี่มีความพร้อมว่าเวลาไปทำงานแล้วนี่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยเหลือกันยังไงนะครับความกังวลใจในข้อที่3ก็คืออาจจะเพิ่มขั้นตอนด้านเอกสารซึ่งอันนี้ชัดเจนครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนคำว่าเมื่อก่อนคือก่อนเดือนที่แล้วเนี่ยนะอันนี้เพิ่งเริ่มเดือนนี
1: ้
0: เดือนนี้โทษเดือน
1: มิ
0: ถุนาเลยนะนี่กรกฎา
1: คมเดือนนี้แล้วเดือนมิถุนา
0: ถูกต้องครับการรับรองเอกสารที่เราเรียกว่า police clearance เนี่ยนะคือการเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเนี่ยทุกฉบับจะต้องไปยื่นที่ กองการกงสุลที่แจ้งวัฒนากับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้ฝ่ายนิติกรที่อยู่ที่ชั้น2ที่นั่นเนี่ยรับรองว่าลายเซ็นนี้เป็นของจริงไม่มีการปลอมแปลงเห็นไหมครับก็เป็นการเพิ่มงานขึ้นเพราะการที่เราจะเดินดุมๆไปแล้วไปยื่นก็ไม่ได้อีกก็จะต้องมีการบุ๊กออนไลน์แล้วคิวก็ยาวกันเป็นเดือนๆครับกว่าจะได้ก็สร้างความล่าช้าแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนะครับอันที่4ต้นทุนของนายจ้างและผู้จัดหางานก็จะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเนาะเพราะว่าจะต้องทำตามกฎกติกามารยาทแต่อย่างไรก็แต่ทางมองในมุมของบริษัทจัดหางานไทยเนี่ยก็ผมถือว่าเป็นผลดีนะครับในการที่จะช่วยกันสร้างมาตรฐานในการแข่งขันแรงงานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางนายจ้างว่าเราเนี่ยมีการคัดสรรคนถูกต้องตามมาตรฐานแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็เราก็บอกกันตลอดเวลานะครับว่าคนหางานเนี่ยให้หาข้อมูลให้ครบด้านนะครับอย่าได้ไปเชื่อคืออย่าให้เขาเรียกอะไรอย่าให้ความโลภเนี่ยมันครอบงำพอก็บอกว่าได้เงินเดือนเยอะแล้วก็อยากจะไปเขาเลยอย่างเงี้ยนะเชื่อไหมพี่เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วเดี๋ยวผมคุยกับน้องคนหนึ่งยอมลาออกจากงานที่ไต้หวันเพราะอยากจะไปที่อิสราเอล
1: ด้วยตัวเลขการจ้างที่มันสูงกว่าและดึงดูดใจเขาเนี่ยแหละ
0: ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปพบกับเขาเรียกมิจฉาชีพเนาะมีการวางแผนอย่างมืออาชีพก็คือคนที่คุยด้วยเนี่ยนะครับเป็นในหน้า
1: ครับ
0: นะเขาบอกว่าถ้าจะไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคุยกับล่ามให้นะแล้วล่ามก็ต้องโยนไปหาอีกคนนึงบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ออฟฟิศฝั่งโน้น
1: มันเหมือนสแกมเมอร์เลย
0: ใช่ส่งหน้าวีซ่ามาครับบอกว่าวีซ่าคุณออกแล้วซึ่งหน้าวีซ่านั้นเหมือนจริงมากนะครับเพราะมันเป็นลักษณะคล้ายๆ A4 นะ
1: คร
0: ับ เขาก็เพียงเอาชื่อบุคคลที่ถูกหลอกนี่ไปใส่ลงไปกับหมายเลขพาสปอร์ต
1: ครับ
0: แล้วก็เร่งที่จะเดินทางต้องรีบโอนเงินนะครับแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีม้าที่เมืองไทยอะครับ
1: อ๋อครับผม
0: สองคนเท่าไหร่รู้ไหมพี
1: ่เท่าไหร่ฮะ
0: 450,000ครับ เป็นเงินตัวเองด้วยเงินกู้มาด้วยเรียบร้อยครับทุกวันนี้ก็เครียดไม่รู้จะเครียดยังไงเพราะที่ไร่ที่นาไปจำนองครับเนี่ยนี่คือปัญหาเพราะว่าคือเอาคือความโลภมันครอบงำนี่อยากจะได้เงินเดือนเยอะๆที่อยากจะฝากคนหางานทุกๆคนนะครับอย่าเพิ่งตระหนกตกใจว่าทำไมมาได้เงินเดือนเยอะแยะมากมายให้ดูความพร้อมของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ดูเอกสารดีๆว่ามันของแท้หรือของปลอมนะครับทีนี้ถ้าหากว่าทุกคนนะครับปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทเนี่ยโอกาสที่มันจะโดนต้มตุ๋นหลอกลวงมันไม่มีหรอกครับ
1: มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ตัวของผู้หางานเองนะครับจะต้องเข้าถึงองค์กรหรือว่าบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมายถูกต้องมืออาชีพถูกต้องไหมครับคุณประจงดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเข้าถูกทางอย่างอื่นมันก็จะถูกไปหมดนะฮะ
0: ใช่ใช่ก็คืออย่างเงี้ยคือคนงานเนี่ยนะเอาตัวเลขที่เขาเสนอเนี่ยเป็นตัวตั้งว่าถ้าไปเราจะได้เงินเท่านั้นตัวนี้หนึ่งมีเท่าไหร่ก็ถมให้เขากับเงินว่าอยากจะไปและอีกอย่างนึงเนี่ยทางกระทรวงแรงงานเองก็กำหนดนะครับว่าการเก็บค่าบริการเนี่ยควรจะมีลิมิตอยู่ที่เท่านั้นตอนนี้ก็คุยกันแล้วแต่พอเวลาจัดหางานก็จริงๆพอมีตำแหน่งงานน้อยคนอยากจะไปก็เกิดการสมยอมที่เขาเรียกว่าหัวกันนะฮะว่าถ้าจ่ายเยอะได้ไปก่อนอะไรประมาณนี
1: ้
0: เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยสังคมคนหางานตอนนั้นเนี่ยจากแทนที่จะเสียค่าใช้จ่ายในมาตรฐานที่ทางกรมกำหนดก็กลายเป็นขึ้นเหมือนน้ำขึ้นนะฮะ
1: โอ้โห
0: แข่งขันครับ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาร่วมกันใช่ไหมครับระหว่างบริษัทจัดหางานที่เป็นมืออาชีพและถูกต้องตามกฎหมายกับหน่วยงานโดยเฉพาะทางกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ผูกกับหลายๆหน่วยงานเลยทีเดียวนะฮะ
0: ใช่ใช่ใช่ทั้งกระทรวงเนี่ยทั้งกรมการจัดหางานนี่ก็แจ้งตลอดว่าการเดินทางที่ถูกวิธีนั้นก็มีอยู่แค่5ช่องทางแค่นั้นเองคือผ่านกระทรวงอย่างกลุ่มคนงานที่ไปในโครงการ MOU นะไปทำภาคเกษตรที่อิสราเอลหรือไปทำงานกับทางเกาหลีใต้เนี่ยนะผ่านกระทรวงเนี่ยอันนี้แน่นอนชัวร์ๆนะครับอันที่สองก็คือผ่านบริษัทจัดหางานที่มีใบอนุญาต ต้องมีใบอนุญาตด้วยนะครับเพราะบางบริษัทจัดหางานไม่มีใบอนุญาตก็เป็นบริษัทเถื่อนไปแล้วก็จริงๆเว็บไซต์ของกระทรวงก็สามารถเข้าถึงมีข้อมูลชัดเจนได้ว่าบริษัทที่เขาจัดหางานนั้นมีทะเบียนจัดหางานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม
1: ่
0: เข้าไปดูกันนะครับ
1: ครับโอ้
0: อันที่3ก็คือถ้าหากว่าเราไปประชุมไปสัมมนาเงี้ยก็ขออนุญาตกรมการจัดหางานเหมือนกันและอันที่4ก็คือไปแบบลักษณะเป็นนายจ้างประเทศในเครือเดียวกันเนี่ยส่งไปทำงานอย่างโตโยต้าญี่ปุ่นนะครับให้คนงานไทยโตโยต้าไทยไปฝึกงานอย่างเงี้ยนี่คือการเดินทางแบบเขาเรียกว่าอินทราวีซ่าอันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายคือการเดินงานเดินทางด้วยตนเองแต่การเดินทางด้วยตนเองเนี่ยจะต้องนะฮะนายจ้างจะต้องไปรับรองเอกสารสัญญาจ้างที่ทูตในฝั่งโน้นนะครับรับรองตราครุฑมาแล้วก็มีการจ้างงานจริงแล้วคนก็สามารถเดินทางด้วยตนเองไม่ซึ่งในกรณีนี้มีน้อยมากเนื่องจากว่ามันจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนะครับสื่อสารและพูดจาชัดเจนก็สามารถยื่นขอเดินทางด้วยตนเองได้ครับ
1: ครับซึ่งโดยเฉพาะพี่น้องแรงงานจะมาเป็นแบบกลุ่มที่5วิธีที่5นี่ค่อนข้างที่จะยากเลยจริงไหม
0: น้อยมีน้อยครับ
1: น้อยเลยนะครับโอ้โหเราถ้าเกิดจะพึ่งพาในหน้าหรือว่าใครต่อใครนี่ก็เสี่ยงอีกถ้าไม่รู้นะฮะแล้วไม่สามารถหาตัวจริงเจอได้นะครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทางภาครัฐเองก็หาวิธีป้องกันอยู่ว่าทำยังไงที่จะไม่ให้คนงานต้องถูกหลอกลวงก็บังคับให้บริษัทจัดหางานทุกคนเองครับพนักงานจะต้องมีใบสมุดประจำตัวเรียกว่าสมุดบัตรลูกจ้างนะอย่างผมนี่เป็นบัตรลูกจ้างเนี่ยเป็นเล่มสีปกแดงๆเนี่ยนะซึ่งคนที่จะมีบัตรลูกจ้างได้เนี่ยจะต้องไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมว่าคนนี้เคยต้มตุ๋นหลอกลวงไหมนะแล้วคนหางานอาจจะขอดูก็ได้ที่คุณคุยว่างานดีเหลือเกินนะคุณมีบัตรลูกจ้างหรือเปล่าขอดูตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ
1: ผมเรียนถามตรงๆฮะว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยในแง่ของวิธีการนะครับระเบียบปฏิบัติหรือว่าขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นั้นถ้าหากว่าผู้ใช้แรงงานเข้าถึงผมว่ามันก็ช่วยคนได้เยอะแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างกรณีที่จะถามมันที่ติดเกรงใจไหมฮะผู้ใช้แรงงานหลายแต่หลายคนนี่ไม่ค่อยกล้าซักกล้าถามหรือว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสหรือโอกาสจะถูกส่งออกไปน้อยแบบนั้นไหมฮะ
0: อันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าอย่างงานผมเวลาผมประกาศนี่นะคนที่โทรมาถามนี่คือภรรยานะไม่ใช่จ้าง
1: เหรอให้แม่บ้านโทรนะ
0: โทรมาถาม ผมเลยถามว่าจะให้กลับไปบอกสามีไปผมบอกเรียกสามีมาเลยสามีพูดเป็นไหมก็ขำกันผมบอกว่าผมอยากคุยกับคนหางานโดยตรงนะครับให้เขามั่นใจแล้วก็แสดงความกล้าหาญหน่อยส่วนมากให้ภรรยาโทรกับอีกเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าภรรยาก็อยากให้ออกไปหางานที่มันมีรายได้เยอะๆกับครัวเรือนอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นอยากให้คนงานทุกคนเนี่ยติดต่อโดยตรงก็อย่าไปผ่านสายไปผ่านในหน้าเพราะว่าเรามาถึงขั้นนี้แล้วนะ AI ก็กำลังรุ่งเรืองเหลือเกินเนี่ยมาสามารถค้นหาข้อมูลได้ดังนั้นนี่ก็อย่าทำตัวให้มันเป็นเบี้ยล่างเขาแล้วใครก็ต้มตุ๋นหลอกลวงเชื่อไหมเมื่อ5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยขอไลเซ้นในจัดหางานไปประเทศแคนาดาเนาะแล้วผมไปดูไปคุยกับนายจ้างเขาบอกว่าเขาพูดตรงเลยเขาไม่อยากทำงานกับบริษัทจัดหางานนะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของรัฐบาลเลยนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าบริษัทจัดหางานนี่เก็บเงินคนงานเยอะดังนั้นเขาอยากจะคุยกับคนงานโดยตรงผมก็เลยยกเลิกใบอนุญาตนั้นไปปรากฏว่ามีมิจฉาชีพเอาสำเนาใบอนุญาตผมเนี่ยนะไปหลอกลวงคนงานบินกลับมาจากไต้หวันเลยครับ 7-8 คนเสียเงินกันหลายแสนแต่ผมก็ไปแจ้งให้ทาง DSI รับทราบแล้วก็จับเรียบร้อยแล้วครับ
1: พอจับได้แล้วนะครับเพราะไม่งั้นมันจะก่อความเดือดร้อนไปอีกเยอะเลยทีเดียวฮะ
0: นัดเจออย่างเขานัดเจอคนงานที่ร้านกาแฟอย่างเงี้ยคุณต้องเอ๊ะเลยท่านต้องมีเอ๊ะในใจเลยเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ มันต้องมีสำนักงานชัดเจนครับผม
1: คุณวงในนี่ลึกกว่าที่หลายคนคิดนะครับ
0: คนงานที่โดนต้มตุ๋นหลอกลวงแล้วก็เสียเงินอยู่ในระบบนี้มหาศาลมากครับนะครับ
1: ไม่ได้ละอย่างนี้ต้องลึกลงไปกว่าเดิมละเดี๋ยวจะต้องรบกวนคุณชมในเบรกหน้านะครับเพราะว่าเราควรดูกันว่าปฏิญญาบูรบีตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะทำให้หลายๆอย่างนั้นดีขึ้นได้อย่างไรแก้ไขอะไรได้บ้างพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวคุยกัน
0: ได้ครับผมครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
4: ศ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิงและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
6: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี5รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง
7: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
8: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
11: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
1: กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงครับประเด็นที่คุยนอกรอบนะฮะกับคุณบรรจงจุพิมายประธานที่ปรึกษาสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยและท่านเป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศศูนย์ทดสอบฝีมือนะครับ KTC ลำลูกกาคลอง4ปทุมธานีผู้ฟังฮะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยโหฟังแล้วรู้สึกสะท้อนใจแล้วก็เห็นใจพี่น้องที่ใช้แรงงานนะครับคุณบรรจงครับว่าชีวิตเขาจริงๆยิ่งกว่าละครแล้วความเดือดร้อนที่เขาเจอมันก็หนักหนาเกินกว่าที่เราทั่วๆไปจะเข้าใจได้แล้วที่สำคัญเลยก็คือว่าความที่เขาอาจจะมีอะไรน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาโอกาสนะครับหรือว่าเรื่องของความสามารถทักษะต่างๆเหล่านี้นั้นมันก็กลายเป็นจุดที่เขาอาจจะต้องรับการต้องเสียเปรียบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าที่ไหนยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมีคนที่จ้องจะหลอกลวงคนเหล่านี้อยู่เสมอๆใช่ไหมครับคุณบรรจง
0: คนพวกนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับต้มตุ๋นหลอกลวงเนี่ยนะมันคือคนระดับคนงานนะความรู้น้อยนะครับความสามารถน้อยหรือนะรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ไอ้รู้เท่าไม่ถึงการมันใช้ได้ทุกสถานการณ์เน
1: า
0: ะทุกครั้งที่โดนต้ม รู้เท่าไม่ถึงการ คนระดับคนงานก็จะโดนระดับหนึ่งนะคนที่มีความรู้มากรวยมากก็โดนระดับ Forex อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเขาเรียกเป็นลูกโซ่ไปทีนี้เนี่ยผมเคยไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้หน้าโดนต้มโดยมิจฉาชีพนะ
1: ครับ
0: มีคนหนึ่งที่ผมช่วยตอนนี้ผมยื่นวีซ่ากำลังจะออกแล้วนะครับผมก็รู้สึกสงสารว่าเขาโทรมาปรึกษาเขาก็พยายามหาข้อมูลอย่างครบด้านอย่างที่เราต้องการที่เราพูดเนี่ยนะหาจนทั่วเขาบอกไม่เอานะบริษัทนู้นก็ดีนู้นก็ดีกลัวความเสี่ยงไปติดต่อใครรู้ไหมสำนักงานจัดหางานแรงงานจังหวัดขออนุญาตไม่บอกจังหวัดนะ
1: ครับผม
0: สำนักงานแรงงานจังหวัดท่านหนึ่งนะนะอันนี้เรื่องจริงนะเขาก็ใจดีเหลือเกินก็ติดต่อก็โยงไปให้บริษัทจัดหางานนะครับก็เสียเงินเสียทองนาเก็บแล้วเก็บอีกเบ็ดเสร็จหมดไปประมาณ 350,000
1: โอ้โห
0: ไม่ได้บินนะครับผมเลยบอกว่าเขาก็ปรึกษาผมบอกว่าผมดูจากลักษณะการเดินเอกสารผมบอกคุณไปไม่ได้หรอกนะถ้าคุณจะไปมาเดี๋ยวผมจะช่วยผมก็เลยให้เขาไปขอเงินคืนปรากฏว่า 350,000 ได้มาคืนประมาณ 100,000 ก็ถือว่าดีหน่อยแต่ก็ยังเป็นหนี้อยู่นะครับ
1: คร
0: ับ ทีนี้คนงานจากประสบการณ์จริงเนาะผมรีคูทคนงานประมาณ900กว่าคนเกือบ1,000คนน่ะไปที่เกาหลีใต้ไปอู่ต่อเรือของเกาหลีของฮุนไดอ่ะ
1: คร
0: ับ เชื่อไหมพี่มีแค่คนเดียวเท่านั้นนะจำได้ไม่ลืมเลยนายช่างชื่อนายช่างมงคลอินน้อยนะมีเงินสดในการมาจ่ายค่าใช้จ่ายครับเงินตัวเองนะ
1: ครับ
0: เงินตัวเองไม่ได้กู้นี่ยืมสินเลยนอกนั้น 99.99% คือล้วนเป็นเงินกู้ทั้งนั้นครับแล้วเงินกู้นี่นะเกินครึ่งคือกู้นอกระบบ
1: คร
0: ับ นะคนที่มีเงินเต็มกระเป๋าไม่มีใครเขาจะไปนอกหรอกครับ
1: จริงครับใช่ครับ
0: เนี่ยทีนี้ผมเองก็พยายามเหลือเกินอยากจะช่วยเหลือให้ภาครัฐนี่นะหาแหล่งเงินทุนให้เขาหน่อย
1: คร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับก็มีอยู่ครั้งก็โหดีใจมากเลยว่าจะไปคุยกับท่านปลัดท่านก็บอกว่าจะเอาเงินของประกันสังคมเนี่ยมาปล่อยกู
1: ้
0: ปรากฏว่าสุดท้ายท่านก็โดนเด้งไปทุกอย่างก็จบผมก็มีโอกาสได้ไปคุยกับคณะกรรมการการแรงงานที่สภาเนี่ยก็อยากก็แปลงสัญญาให้เป็นทุน
1: ด้
0: วยเขาเนี่ยเอาเงินสมมติว่าผมจ้างพี่วิชัยเดือนละ10,000ปีหนึ่งก็120,000ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แปลงตัวนี้เป็นทุนผมไม่มูลค่าสัญญาผมนี่คือ120,000เนี่ยขอกู้สัก30,000ได้ไหมนะครับกู้เงินในระบบธนาคารใช่ไหมครับเพราะจะให้คนงานเนี่ยเอาที่ดินจะเอกสารที่ดินก็ไม่มีไปกู้ที่ธ.ก.ส.อันนี้ก็หนี้ท่วมหลังคาบ้านแล้วนะคือเกินลิมิตแล้วธ.ก.ส.ก็ไม่กล้าออกให้ฉะนั้นถ้าเรามีสัญญาตัวนี้เป็นทุนของเราว่าเนี่ยมูลค่าสัญญาเนี่ยให้มันเป็นโฉนดแล้วกันโฉนดชีวิตฉันเนี่ย120,000เนี่ยขอกู้30,000ได้ไหมกับดอกเบี้ยถูกๆอย่างเงี้ยคือวิธีที่จะช่วยรายงานได้นะแต่ว่าภาครัฐยังไม่ได้ลงมาตรงนี้นะครับ
1: โอ้อันนี้คือฝากผ่านไปเลยนะครับถ้าว่าหน่วยงานดังกล่าวท่านติดตามรายการเราอยู่นะครับเพราะว่านี่คือการที่ช่วยได้เป็นรูปธรรมมันจะแก้ปัญหาหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตได้เป็นอย่างดีมันจะทำให้คนที่เขาตั้งอกตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่าลืมนะครับการที่พี่น้องแรงงานเราไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยเท่าที่ทราบส่วนใหญ่ก็คือสร้างชื่อเสียงไม่ค่อยทำชื่อเสียอาจจะมีบ้างเป็นบางคนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยฝีไม้ฝีมือความรับผิดชอบก็คุยกันนอกรอบกับคุณบรรจงบอกว่าคนงานไทยเราครับน่ารักทำงานหนักเพราะว่าพูดไม่เป็นสื่อสารภาษาก็ไม่ได้อันนี้
0: ทำงานไม่หยุดทำงานไม่หยุดก็เลยได้ผลิตผลเยอะนะในการชอบ
1: เห็นไหม
0: ครับแม้คือไอ้ความที่เราพูดไม่ได้ก็เลยไม่พูดทำงานดีกว่
1: า
0: ก็ได้โปรดักชันเยอะในขณะที่คนชาติอื่นที่พูดเป็นเนี่ยพูดทั้งวันงานไม่ค่อยทำนะไอ้ที่พูดส่วนมากขอค่าแรงเพิ่ม
1: นะเราจะพูดทันทีเลยว่าไม่ค่อยกล้าหรือว่าไม่แน่ใจอีกที
0: จริงๆหลักใหญ่ใจความในการไปทำงานต่างประเทศแน่นอนแหละทุกคนก็อยากให้ครอบครัวดีขึ้นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่อีกหลักหนึ่งที่อยากจะให้ภาครัฐมองดูก็คือการนำเงินตรากับประเทศนะครับปีที่แล้วปี2568เนี
1: ่
0: ยเราตัวเลขกลมๆเรานำเงินตราเข้าประเทศประมาณ300,000,000,000
1: โอ้
0: 300,000,000,000นี่นึกพี่วิชัยนึกออกว่าเยอะขนาดไหนพี่ก็ไปเทียบกับที่ก็กู้400,000,000,000นะครับ
1: นั่นแหละใช่คร
0: ับ ไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลย และอันนี้ไม่รวมอันนี้เป็นตัวเลขที่สามารถตรวจสอบได้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น
1: ครับ
0: ไม่รวมผีน้อยนะครับหรือกลุ่มคนที่ส่งช่องทางพิเศษผมว่าในแต่ละปีเนี่ยคนไทยนำเงินตราเข้าประเทศประมาณ 500,000 ล้านน่าจะได้
1: ถ้าในระบบก็ประมาณ3นอกระบบก็อีก2
0: ฝ่ายแรงงานนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับการส่งออกนำเข้านะครับน
1: ี
0: ่แรงงานอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วเงินตรงนี้มันตรงเข้าไปที่ครอบครัวเขาเลย
1: คร
0: ับ ก็ทำให้เศรษฐกิจในชนบทเนี่ยในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยหมุนเวียนอีกหลายรอบเลย
1: ครับ
0: เพราะเงินส่วนนี้นะครับ
1: ที่ว่าตัวเลข
0: ก็คนละเรื่องกับเงินที่รัฐบาลแจกเพราะว่าอันนี้มันยั่งยืนกว่านะครับแล้วก็มีรายได้ชัวร์ว่า1ปีสามารถวางแผนได้ว่า1ปีอย่างคนงานของผมตอนนี้เนี่ยที่เห็นเขาส่งกลับบ้านกันเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณแสนนึงครับตัวเลขกลมๆแสนนึงเนี่ยปีหนึ่งคุณได้แน่นอน1.2 ล้านวางแผนการบริหารจัดการทำบัญชีครัวเรือนตามที่ผมได้แนะนำแล้วก็สอนคนงานไปเนี่ยท
1: ุ
0: กคนมีเงินเก็บทั้งสิ้นครับ
1: ยังไงอันนี้สำคัญมาก
0: แล้วก็ที่ผมทำปัจจุบันนี้ก็คือเราก็เน้นเลือกนายจ้างที่มีคุณธรรมนะครับเราจะไม่ได้เลือกว่าอยากได้เงินเยอะๆจากคนงานเราไม่ได้คิดแบบนั้นคนละมุมกันของเราคือว่านายจ้างที่มีคุณธรรมก็คืออย่างน้อยสุดอันที่หนึ่งจัดบ้านพักให้อยู่ฟรี
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยมีอาหารไทยให้กินฟรี3เวลา
1: ฮะ
0: มีรถรับส่งน
1: ี่
0: เป
1: ็
0: นเบสิกในการทำงานต่างประเทศเลยครับเพราะว่าเวลาเราไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะครับข้อดีคือการออมเงินเพราะว่าที่นู่นสังคมน้อยนะครับเงินถ้าเราได้เราออมคือจริงๆผมก็บอกคนงานนะเวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยเราคือเป็นพม่าครับ
1: อ๋อเปรียบเทียบ
0: คือทำงานให้เยอะที่สุดเก็บเงินให้เยอะแล้วก็ส่งกลับบ้านหล
1: ัก
0: การเดียวกันเลยครับ
1: ครับผม
0: เขาไม่ได้สนใจเรื่องเที่ยวเตร่คนงานต่างชาติที่อยู่บ้านเราใช่ไหม
1: คร
0: ับ เขาทำแต่งานเป็นอย่างนั้นครับ
1: ใช่เพราะเราดูคนต่างชาติที่ก็มาทำงานบ้านเราเป็นตัวอย่างก็ได้เวลาเราไปทำที่อื่นเราก็จะได้ระมัดระวังตัวใช่ไหมครับผมชอบตรงนี้ว่าสอนให้เขารู้จักวางแผนทางการเงินนะครับมีบัญชีครัวเรือนใช่ไหมครับ
0: อันนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ผมตั้งขึ้นเลยครับแล้วก็น่าจะผมมั่งทำทีเดียวเพราะว่าที่อื่นก็ไม่ได้สนใจเราอบรมคนงานให้ทำบัญชีครัวเรือนการวางแผนนะแล้วเราก็มีคาถาความสำเร็จให้กับเขานะครับความสำเร็จในการทำงานต่างประเทศคือไปแบบมีศักดิ์ศรีเลยคือต้องไม่มียาเสพติดไม่เล่นการพนันไม่เมาขาดงานไม่ท่องเที่ยวราตรีแล้วก็ทำบัญชีครัวเรือนแล้วก็เลือกคบเพื่อนดีไปแบบนี้มีรวยแน่นอนครับ
1: ครับผมอันนี้ไม่ต้องไปต่างประเทศนะฮะรู้ป่ะเราบอกกับทุกคนที่เป็นคนไทยทำแบบนี้ฮะไม่เกี่ยวกับยาเสพติดการพนันนะครับไม่ยุ่งกับอบายมุขนะฮะแล้วก็รู้จักว่าวางแผนทางการเงินทำบัญชีเลือกคบเพื่อนที่ดีมีรวยแน่นอนแล้วก็หาความรู้อยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าคาถาเนี้ยจะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแต่ขอข้อมูลนิดนึงครับคุณผู้ชมว่าทุกวันนี้ถ้าว่าเราจัดท็อป5ที่แรงงานไทยอยากจะไปหรือว่าเขาไปหาเงินกันอยู่เยอะๆเนี่ยเป็นประเทศไหนอย่างไรบ้างครับไกลไหมเอ่ย
0: ท็อป5ของกลุ่มประเทศที่แรงงานสนใจไปทำงานมากที่สุดตอนนี้นะก็อันดับแรกน่าจะเป็นอิสราเอลเนาะแล้วก็รองลงมาก็เป็นไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็มาเลเซียใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะสาเหตุที่อิสราเอลก็คือค่าแรงสูงไต้หวันนี่ก็คือเป็นประเทศที่ไปง่ายนะครับแล้วก็ภูมิประเทศคล้ายๆบ้านเรานะครับเกาหลีใต้ก็จะเป็นเพราะว่ามันมีแรงบันดาลใจในด้านหลายๆด้านที่ดึงดูดให้คนไทยไปกันนะครับแล้วถามว่ามันมีคนเยอะแยะมากมายขนาดไหนที่อยู่กลุ่มประเทศเหล่านี
1: ้
0: ถ้าดูจากตัวเลขของล่าสุดเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาอันนี้เป็นตัวเลขจากกระทรวงการต่างประเทศนะกลุ่มประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรามีคนไทยอยู่ประมาณ 92,000 ก็ตัวเลขกลมๆประมาณสักแสนคนใช่ไห
1: ม
0: ที่ญี่ปุ่นนะครับ ที่มาเลเซียแสนห้านะเกาหลีใต้แสนเจ็ดเนี่ยแสนเจ็ดหมื่นเนี่ยผมว่าพี่น้องเป็นพี่น้อยก็ประมาณสักแสนหนึ่งแล้วมั้งในนั้น
1: ใช่
0: นะเสร็จแล้วก็จะมีไต้หวันเนี่ยตัวนี้ก็ตัวเลข8,000แล้วนะครับส่วนที่อิสราเอลก็คือตอนนี้65,000ก็จะน่าจะมีตัวเลขที่ผ่านโครงการจัดหางานเนี่ยระดับ 50,000 ไปกลับนะครับแล้วก็ประมาณสัก10,000ที่ผ่านบริษัทเอกชนที่จะส่งไปครับ
1: นะครับงานส่วนใหญ่ที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานไปณวันนี้เป็นลักษณะงานบริการมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าครับ
0: แล้วแต่กลุ่มประเทศครับถ้าพี่วิจัยมองดูว่ากลุ่มประเทศที่มีการยังพัฒนาอยู่อย่างไต้หวันเงี้ยเราไปงานก่อสร้างแล้วเขาไต้หวันมีโรงงานเยอะเราไปงานโรงงานนะครับกลุ่มประเทศที่อิสราเอลเงี้ยเขามีการก่อสร้างเขาก็ไปก่อสร้างไปงานบริการเอ๊ะแล้วถามว่าทำไมคนเขาไปอิสราเอลคนเยอะแน่นอนแหละค่าแรงดีแต่อันที่สองความต้องการด้านแรงงานหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยแรงงานกลุ่มประเทศคู่อริกันเนี่ยนะถูกกวาดออกไปข้างนอกหมดเลยทั้งหมดประมาณเท่าไหร่แสนหกหมื่นตำแหน่ง
1: คนเยอะเลย
0: หาข้ามคืนปั๊บไม่มีเลย
1: คร
0: ับ นะแล้วก็เกิดความไม่ไว้ใจกันฉะนั้นตำแหน่งแสนกว่าตำแหน่งเนี่ยก็คือโอกาสที่เขาจะให้กลุ่มประเทศอินเดียประเทศไทยนะแล้วก็ประเทศไหนที่ก็ทางแอฟริกาก็เริ่มไปกันฟิลิปปินส์นี่รัฐบาลยังไม่อนุมัติครับผมไปคุยแล้วเพราะว่าเขายังมองว่าเป็นวอร์โซนอยู่ครับ
1: พื้นที่สงครามความเสี่ยงสูง
0: ครับ
1: มันมีหลายอย่างทีเดียวนะครับฟังมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าแรงงานของเราถึงแม้ว่าจะมีฝีมือแต่ว่ายังต้องการพัฒนาเรื่องของทักษะภาษาทักษะในเรื่องของการใช้ชีวิตอื่นๆใดๆอีกเยอะมากนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีปัญหาการหลอกลวงแรงงานไปต่างประเทศขณะเดียวกันยังมีปัญหาการเอารัดเอาเปรียบอื่นๆอีกมากมายปฏิญญาของอบูดาบีตรงนี้เนี่ยโดยส่วนตัวคุณบรรจงมองว่าเราก็เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะแต่ว่ามองว่ามันน่าจะช่วยอะไรได้เยอะแบบเห็นชัดๆเลยบ้างไหม
0: ก็เขาช่วยได้ในภาพกว้างๆกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ดึงดูดแรงงานไทยมากนักฉะนั้นที่เราไปเนี่ยเราไปเฉพาะกลุ่มช่างฝีมือแล้วก็แรงงานฝีมือจริงๆตอนนี้เรามีคนที่อยู่ที่ UAE เนี่ยนะก็อยู่ประมาณสักหมื่นถึง 15,000 คนแค่นั้นเองนะซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำงานโรงแรมนะร้านอาหารแล้วก็พวกวิชาชีพเฉพาะทางแล้วก็ทีมงานพวกออยล์แอนด์แก๊สพวกช่างเชื่อมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จำนวนเยอะอีกระดับหนึ่งก็จะพวกเกี่ยวกับการบินพวกแอร์โฮสเตสพวกนี้นะครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเทียบกับไอ้กลุ่มสมาชิกที่เป็นลงนามในส่วนของปฏิญญาที่ว่าเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้หรอกครับเวียดนามก็ประมาณ 30,000 คนนะฮะอันนี้ก็ทำงานด้านบริการเหมือนกันฟิลิปปินส์ 700,000 แปลก็ประมาณ 900,000
1: ฟิลิปปินส์นี่เข้าใจได
0: ้ 800,000 น่ะ 800,000 900,000แต่ที่หนักที่สุดในกลุ่มประเทศนี้คืออินเดียครับ 4.3 ล้านคนครับ
1: อุ้ยไปอยู่ที่นู่นของเขา 1,400 กว่าล้านแล้วนะครับประเทศเขาฮะเยอะที่สุดในโลกแล้ว
0: ที่เขามันที่เขาคนมันเยอะดังนั้นเนี่ยการออกไปนอกประเทศไปทำงานต่างประเทศได้เป็นการสร้างเป็นยันที่เป็นสุดยอดปรารถนาครับนะครับ4ล้านกว่าคนนี่ก็ข้อได้เปรียบก็คือก็อยู่ใกล้เขาก็บินแป๊บเดียวเขาอยู่ใกล้กันนะครับเราบินจากนี้ไปดูไบ6ชั่วโมงเขาบินชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วมั้ง
1: ครับผมและที่สำคัญโดดเด่นมากอย่างอินเดียกับฟิลิปปินส์ก็คือภาษากลางโดยเฉพาะภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยโอ
0: ้
1: โห
0: no
1: เหรอครับ
0: อินเดียไม่ได้พูดอังกฤษได้ทุกคนนะบางคนเรียนจบแค่ชั้นป.2ครับ
1: โอ้ย
0: อันนี้ไปกรรมกรก็ไปกรรมกรไปทำงานกุลีไปหมดครับขอให้ได้ออกไปนอกประเทศครับพวกนี
1: ้
0: ยอมหมดนะฟิลิปปินส์เขาคือผมก็ไม่แปลกใจว่าฟิลิปปินส์เขาพูดอังกฤษได้เพราะอะไรเพราะอักษรก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเนาะของเราจะต้องมาคอนเวิร์ตจากกไก่ฮอนุคู่ไปเป็นเอถึงแซดอย่างเงี้ยมันก็ได้ระบบสมองทำงานยากนิดนึงแต่ฟิลิปปินส์เองก็เข้าใจเขาแหละเพราะว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนหรือการทำมาหากินของเขาเจอพายุปีนประมาณ250ลูกดังนั้นการออกไปอยู่นอกประเทศได้ก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม
1: ่
0: แล้วก็ค่อยๆลากพี่น้องปู่ย่าตายายไปครับ
1: นั่นเลยนะฮะก็จะเห็นนะครับเห็นว่ามีหลากหลายกลุ่มหลายๆประเทศซึ่งอยู่ในโซนเดียวกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในส่วนของปริญญาฉบับนี้นะครับถ้าหากว่าเรามองกันไกลๆมองกันยาวคุณบรรจงอยากจะให้มีปริญญาลักษณะแบบนี้ในประเทศอื่นๆที่เราส่งพี่น้องแรงงานไปมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเจาะจงประเทศไหนคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มงานที่มันต้องกลับมามองดูตัวเองครับพี่เพราะว่าศักยภาพแรงงานของเราเองเนี่ยนะ คำว่า new player คือคนที่ลงมาตลาดใหม่ๆเนี่ยน้อยมากประมาณสักจริงๆคนบ้านเราไปทำงานแค่หลักแสนแค่นั้นเองนอกนั้นก็คือไปอยู่ถาวรนะ
1: คร
0: ับ new player ประมาณสักไม่เกิน 5% ครับคือคนที่ไม่เคยไปเลยนะนอกนั้นคือคนที่เคยไปแล้วก็

0: ว่ากลุ่มที่เรียนตั้งใจที่เรียนเนี่ยถ้าไปสายอาชีพเนี่ยมันช่วยเหลือตัวเองได้แต่สายสามัญก็จะลำบากนิดนึงล่าสุดเห็นไหมครับขนาดเป็นกัปตันยังต้องเสียเงินในการขึ้นบินเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเวลาที่เรามีความต้องการก็จะโถมเรียนกันนะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาแย่งกันทำงานแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คาดคะเนลำบากมากว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ
1: ครับนี่ถ้าว่าเราหันมามองในข้อที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของการรบระหว่างอิสราเอลบวกอเมริกาที่เขาปะกันทางอิหร่านอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็หยุดยิงหยุดหยุดอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าความเสียหายมันเกิดเพิ่มขึ้นไปแล้วค่อนข้างเยอะในโดยเฉพาะทางอ่าวอาหรับพวกนี้นะครับคุณบรรจงมองว่าในอนาคตเนี่ยตรงนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่ต้องการแรงงานจากไทยไปเลยไหม
0: ถ้าคือถ้าสมมตินะสมมติว่ามันโลกนี้มีอยู่จริงเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าสันติภาพเนี่ยถ้าก็มันหยุดเลยเนี่ยนะแน่นอนมันจะมีการพัฒนานะต้องใช้พัฒนาคือซ่อมนะซ่อมแซมซ่อมบำรุงหรือสร้างใหม่เยอะมากนะครับก็เป็นโอกาสเราแหละนะอย่างวันนั้นที่ฟังอาจารย์ไปสารเขาบอกว่าถ้าอิหร่านเขาได้เงิน300,000,000,000 ดอลลาร์มาเนี่ยเราก็ควรจะเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็หาโปรเจกต์ดีๆมาทำก็จะสร้างเงินให้กับสร้างโอกาสให้กับแรงงานไทยแต่ว่าทางเราก็ยังยึกยากอยู่เพราะว่าเราก็มีปัญหาทางด้านการต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่ก็แสดงทีท่าเราชัดเจนมากไม่ได้ก็รอฟังข่าวอยู่เพราะถ้าว่าเกิดเขาบอกว่าเขาได้เงินมาต้องการแรงงานเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ไปทำงานตรงนั้นแต่ถ้าหาว่าตราบใดที่เขายังมีข้อขัดแย้งยังไม่สงบก็อยากจะฝากความเป็นห่วงและความปรารถนาดีไปยังแรงงานที่อยู่ที่โน่นแล้วนะครับดูแลตนเองดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เขากำหนดถ้าเกิดสัญญาณเตือนก็ต้องเข้าไปเชลเตอร์หรือบ้านเราเรียกว่าหลุมหลบภัยนะจริงๆไม่ได้เป็นหลุมนะถ้าหลุมน่าจะเป็นเวียดนามนะต้องเขาจะเป็นห้องเชลเตอร์คือเป็นห้องมั่นคงมีห้องที่แข็งแรงเข้าไปอยู่และปลอดภัยอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะเป็นห่วงน้องๆที่ไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอลเนี่ยพอเวลาเขายิงมาก็ยืนถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอส่งไว้ทางบ้านซึ่งไม่ต้องทำตัวเป็นพระเอกครับเพราะว่าหลายคนที่เสียชีวิตไปก็เกิดเจอลูกหลงเพราะว่าเวลาเขายิงกันแตกกลางอากาศเนี่ยสะเก็ดที่ลงมาเนี่ยแค่ชิ้นเดียวเท่านี้โป้งเนี่ยถ้ามาลงหัวเราเนี่ยก็เรียบร้อยหรือโดนส่วนใดส่วนหนึ่งก็ขาดกระจุยครับเขาฝากเรื่องนี้ครับ
1: ครับดังนั้นวิถีชีวิตในการใช้แรงงาน ในต่างประเทศไม่มีอะไรง่ายนะครับอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะด้วยการที่ทักษะความรู้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เป็นแต้มต่อที่ค่อนข้างที่จะน้อยคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าหากว่าเราจะส่งเสริมให้พี่น้องที่ใช้แรงงานไปต่างประเทศหลักๆเลยก็คือว่า skill base เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันจะไม่พอไหมครับเพราะว่าโลกมันหมุนไว AI มันก็มาหลายอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าเกิดอยากจะไปทำงานต่างประเทศเอาที่ได้เงินแล้วก็มีความรู้สึกก้าวหน้าไปไม่ได้ไหมต้องทำยังไงครับ
0: สำหรับผมและผมมีความเชื่อว่าการฝึกการเรียนการฝึกอบรมเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็เป็นทุกคนสามารถทำได้นะครับเพราะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างพันคนที่ผมส่งไปที่ฮุนไดที่แอฟริกาที่เกาหลีใต้เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมาเรียนที่เราครับที่ศูนย์ทดสอบฝีมือ KTC ลำลูกกาคลอง4แต่ว่าก่อนเรียนเขาก็จะมีเบสิกมาระดับหนึ่งพอเขาแจ้งว่าจะต้องใช้คนเชื่อมฟลักคลองเนี่ยจากที่เคยเชื่อมไฟฟ้าธรรมดาก็เอามาเรียนเสร็จแล้วก็สอบผ่านก็ไปทำงานนะซึ่งคือเราเชื่อว่าการเรียนการฝึกฝนนะทุกคนสามารถทำได้ขอให้มีความตั้งใจจริงในการที่จะเรียนภาษาเช่นกันนะครับภาษาเวลาที่ผมสอนคนงานหรือเราเปิดค่ายอังกฤษเนี่ยเราเน้นว่าให้เขาเรียนแค่5กลุ่มคำก็พอนะครับคือรู้จักการกล่าวคำทักทายรู้จักกล่าวคำขอบคุณกล่าวคำขอโทษกล่าวคำอำลาที่ยากหน่อยคือการตั้งคำถามอันสุดท้ายเนี่ยเรียน5กลุ่มคำนี้ครับรับรองว่าไปได้ทั่วโลกครับแล้วถามให้เป็นนะไม่ต้องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดได้ถูกต้องแล้วฟังแล้วมันน่าชวนฟังนะ อันนั้นดีกว่าไม่จำเป็นต้องพูดเยอะเพราะเราไม่ใช่นักวิชาการนะครับ แล้วอย่างที่บอกนั่นแหละเราเตรียมความพร้อมในการสอบเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนนะครับ ดูตัวเองให้พร้อมก่อนดังนั้นส่วนมากนะเวลาไปสอบไม่ผ่านเนี่ยก็เวลาออก

0: ้องสอบเป็นไงรู้ไหมครับ
1: นะฮะ
0: แล้วบอกสอบเขี้ยว สอบยากคือ อยากฝากทุกคนว่ามันอยู่ที่ตัวเราเราไม่เคยมองว่าตัวเราไม่พร้อมนะมองว่าก็สอบยากแต่ถ้าเตรียมความพร้อมนะมันไม่ยากหรอกครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมันเรียนรู้ได้ครับ
1: จริงใช่
0: เรียนรู้ได้ครับ
1: คร
0: ับ แล้วทุกวันนี้สื่อมันเยอะมากเนี่ยสื่อมันมีอยู่บนมือถือเราเลยครับสอบฟรีก็เยอะแยะ
1: มันต้องเป็นคนขยันนะขยันเรียนรู้ขยันสังเกตนะครับขยันคิดขยันหลายอย่างไอ้ลูกขยันนี่เอาให้หลายคนเอาตัวรอดได้เยอะพอสมควรนะ
0: ใช่ใช่ใช่ต้องเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนอ่ะไปอยู่นอกนี่สนุกครับจะได้ความรู้เยอะแยะมากมายล่าสุดนี่ผมกำลังฟอร์มหลานชายผมจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งวิศวกรไฟฟ้าที่โคราชนะจากผมให้ไปลองเป็นช่างดูแล้ว2-3 ปีไปเที่ยวนี่ผมให้เป็นผู้จัดการครับ
1: ยอดเยี่ยม
0: ตอนนี้ให้เรียนภาษาอังกฤษตัวกับครูแล้วคุณต้องเอาให้แม่นต้องไปให้ได้ต้องแบบนั้นครับ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วเวลาที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตน่ะมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เขาก้าวไปข้างหน้าต่อเพราะฉะน
0: ั้
1: นเราก็คงจะได้เห็นใช่ไหมครับพี่น้องชาวไทยที่มีฝีมือแรงงานไปเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆในต่างประเทศเป็นนายช่างใหญ่เอ่ยเป็นผู้เป็นเชฟระดับที่ต้นๆอะไรอย่างนี้มีน้อยหรือมีเยอะแค่ไหนยังไงฮะ
0: ผมเอาแบบท็อปๆเลยแล้วกันช่างซ่อมเครื่องบินเนาะ
1: ครับผม
0: รู้จักพี่คนหนึ่งเป็นช่างซ่อมเครื่องบินอยู่บริษัทของฝรั่งเศสที่ตั้งในไทยเนี่ยนะเขาเชื่อฝีมือช่างไทยมากนะครับในเรื่องการซ่อมเครื่องบินเนี่ยเพราะช่างเราประณีตนะฝีมือประณีตใจเย็นแต่ก็อยู่ที่คนด้วยแหละคนที่ประณีตคือประณีตจริงๆนะครับอย่างตอนนี้ที่สิ่งที่ผมเตรียมก็คือผมจะน่าจะได้ไปโปแลนด์วันที่15ที่จะถึงเนี่ยนะจะไปดูว่าผมได้แจ้งท่านทูตไว้แล้วจะแวะไปคุยกับท่านทูตแล้วก็ไปดูหน้างานนายจ้างที่เขาต้องการแรงงาน
1: อ
0: ันนี้เป็นข่าวสำหรับพี่น้องแรงงานไทยที่สนใจเนาะอันดับแรกคือต้องเตรียมเรื่องภาษาก่อนเน
1: า
0: ะดังนั้นพอเราตั้งใจจะไปปั๊บเนี่ยตัวเราต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมให้พร้อมพอถึงเวลาสอบเราจะได้ไปอยู่แถวหน้าก็จะเป็นงานต่ออู่ต่อเรือยอทครับ
1: เร
0: ือยอทเป็นเรือหรูอ่ะเป็นงานแบบประณีตมากต่อเสร็จแล้วขายลำหนึ่งก็ประมาณ200 ล้านอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราเป็นช่างก็คือช่างเราก็ทำให้มันก็เหมือนเราเป็นช่างมาทำอาคารหรูหราราคาหลายพันล้านอย่างเงี้ยนะเราก็ทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไปฉะนั้นนี่สิ่งที่เราต้องการคือช่างฝีมือจริงๆอย่างเขาอย่างกรณีช่างไฟอย่างเงี้ยนะก็ต้องเป็นช่างไฟแบบฝีมือประณีตนะทำงานออกมาให้เนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าไฟฟ้าที่มันลอยอยู่ในน้ำไปกับเรือถ้ามันเกิดขัดข้องมันจะต้องชัดเจนต้องแก้ไขได้นะครับแล้วก็ช่างเชื่อมสแตนเลสนะเพราะงานเรือทั้งลำต้องเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะเหล็กดำไม่ใช้วัสนิมช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างเงี้ยนะครับนะช่างไฟเบอร
1: ์
0: พวกนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่พักที่หลับที่นอนแล้วดูหน้างานว่ามีความปลอดภัยไหมแล้วให้เจ้าหน้าที่ทั้งทูตเนี่ยไปร่วมประเมินด้วยถ้าก็รับรองเอกสารเสร็จแล้วก็จะประกาศรับสมัครครับ
1: ครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดจะไปทำงานต่างประเทศนะครับก็ติดต่อได้ที่ศูนย์ทดสอบฝีมือ KDC ลำลูกกาคลอง4ปทุมธานีนะครับ
0: ต้องครับ
1: ไปเซิร์ชใน Google ก็น่าจะเจอขอบพระคุณคุณบรรจงครับอยากคุยต่อแต่เวลาหมดแล้วโอกาสหน้า
0: ฝากคาถาหน่อยฝากคาถาหน่อยฝากคาถาหน่อยสังกัดคนสำเร็จก็คือทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีต้องไม่มียาเสพติดไม่เล่นการพนันไม่เมาขาดงานไม่ท่องเที่ยวราตรีทำบัญชีโคเรือนแล้วก็เลือกคบเพื่อนดีมีรวยแน่นอนครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับสวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: พบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะเพิ่งเหลือไปเห็นนะหน้ากากนะเอ๊ะก็เรียกอะไรของรายการนะทีมงานทํากันขึ้นมาใหม่นะดูเก๋ไก๋เลยทีเดียวนะฮะก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังทางวิทยุอาจจะไม่ได้เห็นแต่ถ้าติดตามรับฟังรับชมในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะก็จะได้เห็นนะหน้ากากของรายการที่ทีมงานทําขึ้นมานะก็อ่ะเดี๋ยวลองนะเข้าไปดูทาง YouTube Facebook นะครับนะจริงๆก็เป็นภาพที่ถ่ายไว้เมื่อหลายปีก่อนแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ๊ะดูหน้าปกแล้วมาดูตัวจริงนะครับทำไมไม่ตรงปกก็ต้องเรียนกันไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแบบนี้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางนะกลับมาจากต่างประเทศแล้วครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องตามสะสางนะข้างค้างและเป็นเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่นะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะล่าสุดที่ยังเป็นข่าวคลึกโครมอยู่ณเวลานี้ก็คือกรณีแอร์โฮสเตสนะสาวไทยที่ไปถูกจับยาเสพติดที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับเรื่องนี้ทางปปส.ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการสืบสอบในเวลาอันรวดเร็วในช่วง2วันที่ผ่านมาเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันแต่ละคืนก็มีความคืบหน้าชนิดที่ผมเองก็เชื่อว่านะนายกรัฐมนตรีเองท่านก็คงจะได้รับรายงานข้อมูลในเชิงลึกไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีคำอยู่2คำเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดนะฮะผมไตเติ้ลเอาไว้ก่อนก็แล้วกันโดยเฉพาะนะคำพูดที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่านะครับแบบนี้ไม่ฉลาดนะครับและมีอีกคำหนึ่งนะครับที่บอกว่านะคิดสั้นมากนะแล้วโปรยข่าวเขาก็บอกว่านายกบอกคิดสั้นมากนะที่ลักลอบขนยาเข้าออสเตรเลียเชื่อไม่มีทางรอดเดี๋ยวเข้าไปดูเนื้อหาในรายละเอียดกันทั้งในส่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แจกแจงในเรื่องนี้แล้วก็รวมทั้งในส่วนของปปส.ที่ได้ไปนะสืบสอบไปค้นหลายที่หลายแห่งด้วยกันแล้วก็เอามาต่อภาพให้เห็นภาพใหญ่ตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วนั่นก็คือกรณีของการทุจริตสอบเข้ารับราชการในส่วนของกรมส่งเสริมการท้องถิ่นนะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ไปกำชับนะในส่วนของกรมปกครองท้องถิ่นว่าให้นะดูแลให้ดีอย่าให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะฟืนไฟนะวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาสื่อสารและก็ประเด็นในเรื่องของการเมืองนะเดี๋ยวจะชวนคุณวิสุทธ์คุยอีกเหมือนกันทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คงเตรียมการมาไม่น้อยเหมือนกันโดยเฉพาะปมปัญหาระหว่างสองนอบ้างอะไรบ้างก็พูดเพื่อเห็นภาพว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอะไรกันนะขนาดไหนครับท่านผู้ฟังครับขนาดถึงขั้นเคยจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินหรืออนุวินอ่ะคุณวิสุทธ์เข้ามาเลยผมทักทายคุณวิสุทธ์ก่อนสว
3: ั
2: สดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: เนทิน
2: ใช่ไหมเนทินอนุวินเพราะเราไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ายังไงเราเองก็อยู่คนละบ้านนะแล้วก็น่าจะไม่ได้มีเหตุอะไรที่ทำให้ต้องเป็นปัญหาถึงขั้นจะต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้เอาชื่อคนสองคนมาสนธิเข้าด้วยกันอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาร์ทหรือเปล่านะก็เอามาเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณวิสุทธ์เชื่อไหมจะต้องมีมุมนะก็สองคนเนี่ยเอามารวมกันเป็นเนวินกับอนุวิน
3: กับอนุวินนะ แสดงว่าคุณอนุทินยังติดใจคำพูดนี้นะพยิมก็เริ่มลืมไปบ้างแล้วนะแต่ว่าประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างสองนอเนี่ยมันเป็นกระแสที่มาแรงมากสักเดือนแล้วผมว่านะแล้วก็มีรูปธรรมหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสองคนน่าจะมีอะไรที่แบบไม่เหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าดูเหมือนคุณอนุทินแน่นอนล่ะก็ต้องมาปฏิเสธวันก่อนยังคุยกับคุณอภิรักษ์เลยว่าคุณชัยชนกคุณนกเนี่ยแกก็มีลูกเล่นนะจะบอกเอ้ยสองนอก็อาจจะมีความเห็นต่างกันจริงนะนอในวินกับนอนกชัยชนก
2: คุณวิสุทธ์ขออภัยนะผมตรงนี้ฟังมาหลายวันแล้วก็เอาละในแง่ของการเตรียมการถือว่ามีการเตรียมการมาปล่อยมุกปล่อยแก
3: ๊
2: ก
3: เอาเป็นเตรียมไปแล้วเป็นสคริปต์ที่เขียนอยู่แล้วใช่ไหม
2: แต่มันฝืดนะฮะเหมือนตลกที่เตรียมการแสดงนี่ผมไม่ได้ว่าท่านเป็นตลกนะแต่ผมพูดถึงตลกนะแต่พอมาปล่อยมุกบนเวทีแล้วมันเป็นมุกแป๊กนะมันฝืดเพราะว่าคนที่มาพูดนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดยังไม่ได้ครับด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ
3: ตั้งใจเปลี่ยนประเด็นป่ะคือทำเรื่องอย่างนี้คุณตีผมคิดว่าเอาเฉพาะคือผมเนี่ยคุณตีนะว่าฝืดแล้วก็ไม่ค่อยมีสาระแต่ว่าเอาเฉพาะลีลาทางการเมืองผมว่าลูกนกเชนแล้วก็ใช้วิธีการเมืองแบบเดิมๆอ่ะพยายามเบี่ยงประเด็นให้ดูเป็นเรื่องตลกแต่ไม่ค่อยมีสาระนัก
2: ก็ได้แต่ผมก็อยากรู้ว่าใครเป็น
3: แต่เราต้องการสาระนะ
2: ขายมุกนี่มา
3: ใครอ่ะ
2: เอานะก็เป็นเรื่องของการเมืองคุยสุดเราไปเรื่องนี้ก่อนไหมครับเรื่องที่ค่อนข้างจะนะมันเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อทั้งในแง่ของที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของบ้านเมือง
3: ครับ
2: เมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่คุณวิสุทธ์จะเข้ามาผมก็ไตเติ้ลแล้วก็ขมวดไปสั้นๆนิดหนึ่งว่าถ้านายกใช้คำนี้แสดงว่าท่านนายกเองคงจะมีข้อมูลเชิงลึก
3: ครับ
2: นั่นก็คือท่านนายกให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่แอร์โฮสเตสอันที่ไทยเนี่ยนะครับที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนายกก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วโดยในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งตอนนี้คงจะเสร็จสับเลยนะฮะเลขาธิการปปส.จะมารายงานสถานการณ์ก่อนที่พรุ่งนี้จะประชุมใหญ่และควรจะมีข้อสั่งการหลังการประชุมนะฮะถัดมาครับนะนักข่าวก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบความเชื่อมั่นของประเทศมากน้อยเพียงใดท่านนายกก็บอกว่าการขนยาเสพติดออกไปไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วต้องมีการกำชับให้เข้มงวดมากขึ้นแต่การขนส่งแบบนี้เครื่องที่ใช้ตรวจเน้นตรวจโลหะและหากจะไปตรวจกระเป๋าสัมภาระอย่างละเอียดก็เดี๋ยวจะมีปัญหาขึ้นมาอีกโดยเฉพาะกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องมีการกำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้น
3: ครับ
2: เมื่อถามว่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าตนก็ถามเลขาปปส.นะก็คงถามประเด็นนี้นะ
3: ครับ
2: แล้วนายกก็ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดเพราะประเทศไทยปราบเยอะมากเวลาปราบได้ทำไมสื่อมวลชนไม่ถามนะซึ่งปราบครั้งนี้ได้จำนวนเยอะมากและนี่ก็รอให้ตนเองไปเป็นประธานเผายาเสพติดอยู่และที่ผ่านมาก็ได้มีการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจจับยาเสพติดรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทีนี้มาถึงพารากราฟใหญ่ตรงนี้ครับ
3: ครับ
2: นายกบอกว่าแต่ถ้าคนยังทำอยู่ก็ถือว่าพวกเขาเลือกทางที่ผิดเองซึ่งแอร์โฮสเตสคนนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงนะผมย้ำนะเหมือนกับที่เรียนไปตอนต้นเมื่อสักครู่เหมือนกับนายกจะมีข้อมูลเชิงลึกนะครับเพราะตนเคยบอกแล้วยาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตแล้วโอกาสที่จะได้รับนิรโทษก็ไม่มีหากเลือกเดินทางนี้เราก็จับของเราไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงเรื่องชื่อเสียงเพราะมาตรฐานการติดตามและการปราบปรามและการดำเนินคดีเราก็ยังทำอย่างเต็มที่เราไปห้ามคนไม่ให้ทำผิดไม่ได้ถ้าเขาคิดว่าเขาจะรอดจากการดำเนินการตามกฎหมายอันหนักหน่วงของเรานะท่านนายกยังบอกได้ว่าการประชุมเรื่องยาเสพติดวงใหญ่วันพรุ่งนี้ได้เชิญนะครับทั้งผู้อำนวยการใหญ่ AOT ผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือน จะต้องมากำหนดกฎเกณฑ์เรื่องของสายการบินนะทีนี้มาถึงตอนท้ายๆนักข่าวก็ถามว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมตามวงรอบหรือไม่ท่านนายกบอกไม่มีวงรอบเรื่องนี้นายกเรียกประชุมนะฮะและทีนี้ถามถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อออกมาตรการจะมีอะไรบ้างท่านนายกก็บอกว่าต้องเรียกประชุมขันน็อตและซีลปิดทุกจุดในบางจุดที่รั่วได้การขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบนี้ไม่ฉลาดเวลาไปประเทศออสเตรเลียมีความเข้มงวดมากเพราะมีการตรวจโดยใช้สุนัขมาดมไม่มีทางรอดได้ตนก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดที่จะทำเช่นนี้คิดสั้นมากนี่คือนายกรัฐมนตรีที่น่าจะเป็นบทสรุปของปมปัญหาเรื่องของกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแอร์โฮสเตสสาวแล้วก็อยู่ในระหว่างการสืบสอบตรวจสอบที่มาที่ไปซึ่งปปส.นะเดี๋ยวคุณวิสุทธิ์ลองพาไปดูผมเห็นท่านโฆษกปปส.ก็ดีผู้อำนวยการในระดับหน่วยงานก็ดีแล้วก็เข้าไปตรวจสอบในที่ต่างๆทำให้ได้มีข้อสรุปอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือประเทศไทยไม่ใช่เป็นแหล่งผลิตแต่สิ่งที่ผลออกจากประเทศไทยนั้นนำเข้ามาจากตามแนวรอยตะเข็บชายแดนและต้องใส่ดอกจันไว้หัวท้ายนั่นก็คือพุ่งเป้าไปที่สามเหลี่ยมทองคำครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับคือต้องยอมรับว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ไทยถูกมองแล้วว่าเป็นฮับของยาเสพติดเนาะขนส่งยาเสพติดนะซึ่งแน่นอนฮะนายกรัฐมนตรีก็ต้องเดือดร้อนคนไทยก็ต้องเดือดร้อนแล้วอย่างที่คุณรัฐมนตรีบอกนะครับทางปปส.ก็ยืนยันนะครับว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นศูนย์กลางหรือฐานผลิตยาเสพติดครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยเป็นทางผ่านเพราะว่าสะดวกด้านคมนาคมกระบวนการจะลำเลียงยาเสพติดจากสามเหลี่ยมทองคำมาพักในไทย มาพักก่อนนะมาพักแล้วก็เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ซ่อนในกระเป๋าเสื้อผ้าในเสื้อกันหนาวในซองกาแฟในบะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ส่งไปยังประเทศที่สามนั้นไทยก็เป็นแหล่งผ่านซึ่งอันเนี้ยคือก็ต้องทำความเข้าใจแต่ว่าคนก็อาจจะมีข้อสงสัยต่อแล้วตกลงประเทศไทยมีมาตรการเอาจริงเอาจังแค่ไหนกับเรื่องที่เอาไทยเป็นที่พักเป็นฮับในการพักก่อนส่งผ่านมันไม่จากอันนี้นะคุณมนตรีคนก็จะมองว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสแกมเมอร์หรือบางคนมองภาพว่าไทยเป็นคุณไงฮะแหล่งผลิตแก๊งสแกมเมอร์นะฮะค้ามนุษย์แต่ความจริงก็คือว่าไทยมันเป็นทางผ่านสแกมเมอร์ ผ่านเข้าผ่านออกประเด็นก็คือว่าไทยมีความจริงจังจริงใจเสียว่าแค่ไหนในการที่จะสกัดเรื่องการผ่านเข้าออกของแก๊งสแกมเมอร์อันนี้ก็ไม่ต่างกันเราเข้าใจแล้วก็ต้องเคลียร์ภาพว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ศูนย์นะเราเป็นข้องทางผ่านทางผ่านนะคำถามคือเราจัดการได้ดีแค่ไหนด้วยนะครับ
2: ครับมีอันหนึ่งที่ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดนะ
3: ค
2: ุณคณิศรภาพีรนนท์นะเป็นผอ.นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมร่วมนะครับของปปส.กับตำรวจจากออสเตรเลียหรือ AFP เมื่อวานนะครับคุณคณิศรบอกว่านะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็บอกว่าเบาะแสที่เราได้นะมาจากการพูดคุยนะฮะก็จะเป็นรายชื่อของผู้รับพัสดุปลายทางมีปลายทางได้เห็นแล้วนะ
3: ฮะได้แล้วนะ
2: โดยนะเป็นคำให้การของนางสาวมีนาก็คือแอร์โฮสเตสสาวไทยนะฮะที่ให้ไว้กับตำรวจออสเตรเลียระบุว่าเธอได้รับการติดต่อว่าจ้างจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อโรสนะโรสสองคำนะฮะเพื่อให้ฝากสินค้าไปให้น้องที่ประเทศออสเตรเลียและเมื่อนางสาวมีนาหิ้วสินค้าไปถึงประเทศออสเตรเลียแล้วก็จะมีบุคคลของโรสมารอรับสินค้าโดยนัดหมายไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ยังไม่มีข้อมูลว่าโรงแรมดังกล่าวนี้อยู่ห่างจากตัวท่าอากาศยานกี่กิโลเมตรส่วนนางสาวมินาจะต้องไปส่งพัสดุถึงมือที่รับเลยหรือไม่นั้นตรงนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันมาเช่นเดียวกันเพราะเจ้าตัวได้ถูกจับกุมเสียก่อนอย่างไรก็ตามชื่อเล่นของคนที่มารอรับสินค้าจากน้องมีนาคือนะเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงนะครับชื่อเล่นว่าเดียนะส่วนเดียคนนี้จะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินั้นทางการออสเตรเลียยังไม่ได้แจ้งข้อมูลมาทางเรานะก็แล้วก็บอกว่าสำหรับช่องทางติดต่อกับคนที่ชื่อเดียที่จะมารอรับสินค้าจากมีนานางสาวมีนาเมื่อไปถึงที่หมายทางการออสเตรเลียก็ยังไม่ได้ส่งให้เราเช่นเดียวกันเพราะอยู่ระหว่างกระบวนการนำโทรศัพท์ของนางสาวมีนาไปตรวจสอบขยายผลตอนนี้ปลายทางรู้แล้วนะบางคนก็ให้น้ำหนักนะคือการแถลงของท่านผอ.บอกว่าชื่อเดียคนนี้ฝรั่งชื่อเดียมีไหมคุณวิสุทธ์ก็ได้
3: ม
2: ี
3: ฮะมีใครก็มี
2: ใครก็เดียฝรั่งก็เดียดูเหมือนคนจะค่อนข้างให้น้ำหนักไปว่าเดียคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงสัญชาติไทยประมาณนี้ครับที่สุดครับ
3: ครับก็มีข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้จากทางโฆษกของปปส.นะครับคุณอาริภักดิ์เงินบำรุงนะก็ยืนยันนะครับว่าเฮโรอีนที่อยู่ในกระเป๋าผ้าปักลายชั้นไทยเนี่ยนะครับก็มีต้นทางจากต่างประเทศแล้วก็พูดเหมือนเมื่อสักครู่ที่ทางปปส.พูดนะก็คือมันบรรจุแล้วก็เปลี่ยนเป็นพัสดุก่อนส่งถึงมือก่อนจะส่งถึงมือผู้รับนะครับแล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิดของคอนโดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าส่งที่คอนโดมิเนียม22มิถุนาบนเนี่ยของน้องแอลเซคนนี้นะครับแล้วก็มีการคุยผ่านแชททางออนไลน์กับผู้ว่าจ้างแล้วก็ตกลงรับพัสดุในวันดังกล่าวนะครับตอนนี้เส้นทางลำเลียงและผู้ร่วมกระบวนการเนี่ยรู้แล้วรวมถึงผู้รับปลายสายปลายทางออสเตรเลียด้วยนะครับแล้วก็พบว่าเครือข่ายอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำบางส่วนเชื่อมโยงกับคดีนี้ใช้เส้นทางลำเลียง3เส้นทางหลักครับมีทั้งภาคเหนือมีทั้งอีสานมีกาญจนบุรีแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมมาว่าเป็นเส้นทางไหนบ้างนะครับ
2: ครับแล้วก็ที่มาของชื่อที่ปรากฏบนหน้าสื่อนะ
3: ครับ
2: ชื่ออู๊ดนะชื่ออู๊ดนั้นเนี่ยนะก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจมาหรือยังนะตำรวจเขาบอกว่าถ้าไม่มาเนี่ยคือยังให้โอกาสมานะคือทางผอ.คณิศรเนี่ยก็นะก็บอกกับนักข่าวว่าเราได้มีการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกมุมตลอดเส้นทางแถวคอนโดมิเนียมของน้องมีนาเนี่ยนะฮะเพื่อดูว่าบุคคลที่นำกล่องพัสดุยาเสพติดมาส่งให้น้องมีนาที่คอนโดมิเนียมนั้นคือใครนะขับรถใดและทะเบียนใดมีเส้นทางเดินรถเข้าออกจากต้นทางปลายทางจากไหนบ้างซึ่งเบื้องต้นเราพบว่าคนที่ขับรถนำพัสดุล่าสุดนะที่มาส่งล่าสุดยังคอนโดมิเนียมดังกล่าวเนี่ยเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อนะอู๊ดสีดำนะอู๊ดสีดำนะโดยได้มีการยกกล่องลังออกจากท้ายกระโปรงรถและนำส่งกล่องให้นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจดใส่สมุดรายงานว่าพัสดุดังกล่าวถูกนำส่งโดยพนักงานแกร็บเราจึงยังไม่แน่ใจชัดเจนว่าชายรายนี้เป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทดังกล่าวจริงๆหรือเป็นเพียงการแอบอ้างเท่านั้นต่ออีกสักนิดนะครับคุณวิศวกรรมนะฮะทางผอ.คณิศรก็ยังบอกว่าในทางการข่าวเรายังได้สืบสวนพบว่ามันมีลักษณะการซุกซ่อนยาเสพติดคล้ายกับกรณีของนางสาวมีนาที่มีการถือหิ้วไปและถูกจับกุมโดยเฉพาะเฮโรอีนที่มีการซุกซ่อนดัดแปลงทำเป็นแผ่นแบบแผ่นบางๆนะแนบไปกับพวกเสื้อผ้านะฮะเราก็พบว่ามีกลุ่มที่ลักลอบค้าลักษณะนี้มาจากทางภาคอีสานของประเทศไทยหรือฝั่งลาวก่อนจะเข้ามายังกรุงเทพชั้นในเพื่อเตรียมส่งไปยังประเทศปลายทางที่3อย่างออสเตรเลียซึ่งเราก็พบเครือข่ายบ้างแล้วอีกทั้งทางการข่าวท างการข่าวยังพบร่องรอยสิ่งห่อหุ้มหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของยาเสพติดมีการนำเฮโรอีนมาปรับเปลี่ยนแปลงสภาพให้บางที่สุดเพื่อซุกซ่อนในเสื้อผ้าหรือพรมเช็ดเท้านะเพราะนะปักซ่อนในตะเข็บด้วยได้แล้วก็บอกว่าปัจจุบันข้อมูลเรื่องเครือข่ายที่เราอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบมี2เครือข่ายหลักๆที่มีลักษณะคล้ายกันคือเส้นทางจากภาคเหนือและก็ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยคือตอนนี้นอกเหนือจากสืบสอบในเรื่องข้อมูลของแอร์โฮสเตสสาวแล้วนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยยังจะลงลึกไปถึงขบวนการนะที่นะเมื่อสักครู่เนี่ยในส่วนของโฆษกปปส.นะครับคุณอารีรักษ์เงินบำรุงซึ่งจริงๆตำแหน่งท่านเป็นรองเลขาธิการปปส.แล้วก็รับหน้าที่เป็นโฆษกของปปส.ด้วยเนี่ยนะฮะท่านจะใช้คำว่านักบินคุณวิสุทธิ์ครับ
3: นักบิน
2: นั่นก็คือมันจะมีขบวนการในการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทางอย่างออสเตรเลียนะและก็นะมีขบวนการในการที่จะนำเพราะท่านบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยบ้านเราไม่มีนะมันก็จะต้องนำมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะฉะนั้นพฤติการของเครือข่ายเนี่ยจะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินหรือคนวิ่งของคอยลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้ก่อนส่งออกนอกประเทศขณะนี้ปปส.ทราบข้อมูลและเส้นทางบางส่วนแล้วรวมทั้งทราบตัวกลุ่มผู้ร่วมขบวนการและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำไปต่อจิ๊กซอร่วมกับทางการออสเตรเลียต่อไปนี่รู้ทั้งขบวนการนะมีกลุ่มนักบิน
3: ครับแต่ว่าคนที่ขับรถมาส่งพัสดุกล่องให้กับทางแฮลเซตเนี่ยตกลงยังไม่รู้ตัวตนว่ายังไงนะแต่เห็นภาพอยู่ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าเมื่อที่มีข่าวว่ามีมอเตอร์ไซค์ที่มาส่งของเนี่ยตกลงไม่ใช่คนนั้นนะคือ
2: คนนั้นเขามาแสดงตัว
3: ใช่
2: เพราะเหตุกังวล
3: เพราะว่ามีภาพคนนั้นมีภาพเขาบนหน้าสื่ออ
2: ๋อ
3: ครับเขามาก่อนล่วงหน้าวันนึงไงเ
2: กี่ยวมาก่อนด้วย
3: ตกลงมาก่อน
2: ไปกลางดึกเลยที่สภ.พระสมุทรเจดีหรือที่ไหนสักที่หนึ่งไปแสดงตัวก่อนเพราะนอนไม่หลับคุณที่สุด
3: ไม่ใช่นอนหลับได้ไงมีภาพตัวเองโผล่หน้าสื่อมวลชนนะปรากฏว่าเป็นรายที่ไม่เกี่ยวกันคือประสงค์ของจริงแต่ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าล่าสุดปปส.เขามีวิดีโอนะครับคนที่มาส่งเนี่ยมาด้วยรถเก๋งฮะมาส่งพัสดุเป็นพัสดุกล่องใหญ่ทีเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะรู้นะแต่ว่าก็ทางปปส.ก็ภาพมาให้ดูว่าเนี่ยนะขับรถเก๋งมา
2: อ
3: มอเตอร์ไซค์คนนั้นก็เลยรอดไป
2: รอดไป
3: ครับ
2: นะแล้วดูเหมือนจะเป็นคนละค่ายส่วนจะเป็นค่ายอุดดำนี่หรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้ครับ
2: คุณสุดผมเห็นการแถลงของโฆษกปปส.เนี่ยเขาไปต่อภาพกับที่นายกรัฐมนตรีพูดอยู่คำสองคำเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าไม่ฉลาดแล้วก็คิดสั้นมากแล้วก็บอกว่าต่อให้กลับมาประเทศไทยก็ไม่รอดเนี่ยเหมือนกับท่านนายกรัฐมนตรีจะปักใจทีนี้พอไปเทียบกับการแถลงของโฆษกปปส.คุณอารีพักเนี่ยมันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านบอกว่ายืนยันว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของนิติบุคคลพบว่าพัสดุต้องสงสัยถูกนำมาส่งเมื่อวันที่22มิถุนายนขณะที่แอร์สาวมีการแชทพูดคุยกับผู้ว่าจ้างตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นการพูดคุยต่อเนื่องก่อนจะตกลงทำธุรกิจร่วมกันคำนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าคำว่าธุรกิจตรงนี้จะเป็นเพียงแค่การหิ้วของส่งของหรือจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ท่านใช้คำว่าก่อนจะตกลงทำธุรกิจร่วมกันและนัดให้นำพัสดุมาส่งในวันที่22มิถุนายนนอกจากนี้คาดว่าทางแอร์สาวน่าจะมีความสับสนเรื่องวันและแอร์สาวให้การกับทางการออสเตรเลียว่าเป็นการรับงานลักษณะนี้เป็นครั้งแรกแต่จากข้อมูลพบว่าการเดินทางเข้าออกออสเตรเลียครั้งล่าสุดนับเป็นครั้งที่14จึงต้องตรวจสอบว่าคำให้การดังกล่าวสอดคล้องกับพยานหลักฐานหรือไม่ก็ไม่ได้ปลักปลำแต่ต่อภาพจากถ้อยแถลงของผู้ที่รับผิดชอบและก็รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปนะเพราะว่าข้อมูลก่อนหน้านี้ ท่านโฆษกท่านนี้แหละที่ท่านบอกว่าท่านเอ๊ะคือมีหลายเอ๊ะ
3: มีหลายเอ๊ะ
2: พอมีหลายเอ๊ะเนี่ยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เอ๊ะพอไปเจอตรงนี้ก็เอ๊ะอีกมันก็เลยดูเหมือนจะหักล้างเอ๊ะแรกนะก็สรุปออกมาว่าก้ำกึ่งพอคำว่าก้ำกึ่งตรงนั้นวันนี้ดูเหมือนจะมีอาการต่อภาพให้เห็นภาพที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นว่าน้ำหนักท่านจะวางไว้ที่ตรงไหนครับคุณที่สุดครับ
3: ครับก็คิดว่าไม่นานนะถ้าต่อภาพติดคิดว่าไม่นานแล้วคดีนี้เป็นยังไง
2: ครับแต่เราคงไปต้องพักกันก่อนนะครับ
3: คุณที
2: ่สุดนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังมีประเด็นนี้นะตามมาก็เดี๋ยวคงจะมาว่ากันต่อเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่จะต้องนำมาพูดคุย
3: มีหลายเรื่องพักกันสักครู่ครับ
2: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์นะฮะจะเติมต่ออีกสักหน่อยมั้งเกี่ยวกับเรื่องของปมปัญหาเรื่องของ
3: โฮสเตสครับ
2: แอร์โฮสเตสนะครับ
3: ครับ
2: คือมันมีในส่วนของปปส.ที่เขาบอกว่าเขาเข้าค้นหลายที่หลายแห่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะมีที่หนึ่งที่เขาเข้าค้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นั่นก็คือในซอยรางน้ำนะครับท่านโฆษกปปส.เนี่ยก็บอกว่าได้ยึดเฮโรอีนนะจากขบวนการหิ้วของไปต่างประเทศเบื้องต้นพบว่าจุดนี้เป็นเพียงฐานปฏิบัติการขนาดเล็กเท่านั้นคืออย่างที่บอกว่าจะมีกลุ่มนักบินนะเอาของมาแล้วก็พักแล้วก็มาแพ็คแล้วก็นะกระจายต่อไปยังต่างประเทศแล้วก็นอกจากที่ซอยรางน้ำตรงนี้แล้วก็ยังขยายผลเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้อีกหลายจุดนะแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอยู่ระหว่างปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายขบวนการพวกนักบินทั้งหลายแหล่ก็คงจะต้องนะไม่หยุดก็คงจะต้องนะเคลื่อนไหวยากแล้วครับต่อจากนี้เพราะว่าได้รู้เส้นทางรู้แหล่งแล้วก็ทางการกำลังนะลงลึกไปจนถึงขบวนการต่างๆเหล่านี้ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงวันพรุ่งนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้เรียกฝ่ายต่างๆนะครับมาลงแท้มาขันน็อตเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็คุยกับคุณอภิรักษ์ไปนะก็ด้วยความเคารพนะครับเราก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองที่ยังอยู่ต่างประเทศนะก็สื่อบางค่ายก็บอกยั่วบางค่ายก็บอกเดือดนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านไป2วันท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะดูว่าใครต่อใครที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยมีการขยับขยื่นอะไรยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทั้งการบินไทยแล้วก็ในส่วนของการท่าเนี่ยจะขยับอย่างไรก็พอยังไม่ได้เห็นอะไรที่มากไปกว่าคำว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาตรวจจับสแกนการออกนอกประเทศเนี่ยมันกลายเป็นข้อจำกัดเพราะสามารถตรวจได้เฉพาะเรื่องของที่เป็นของเหลวแล้วก็เรื่องของอาวุธแต่ยาเสพติดนั้นเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่เท่านั้นแหละนะฮะซึ่งวันนี้ผมเห็นรองโฆษกรัฐบาลคุณละลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับก็ออกมาสื่อสารเลยครับโอ้เนี่ยถ้าดูจากข่าวเลยเนี่ยเอาละก็ถือว่าเป็นรูปแบบข่าวหรือยังไงนะรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินอย่างนี้นะแล้วก็โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกได้มอบหมายในหมดไปประกาศใหญ่นะมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ชื่อพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ นะไปติดตามนะกรณีตรงนี้เอาเป็นว่าสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เนี่ยประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพูดง่ายๆก็คือไปขันน็อตนะฮะหน่วยงานว่ากำกับดูแลอย่าให้ละหลวมนะฮะก็ถือว่าในส่วนของระดับหน่วยงานก็ได้มีการนะออกมาตรการดูแลกันเรียบร้อยแต่ทีเนี้ยประเด็นที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่คุณวิสุทธ์ครับปรากฏว่าอันนี้ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าในอดีตกับปัจจุบันนั้นเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมันยังเป็นชุดเดียวกันอยู่อีกหรือเปล่าเพราะวันก่อนในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบการท่าเพื่อจะบอกว่านะเครื่องไม้เครื่องมือที่จะตรวจนั้นก็มีข้อจำกัดอย่างที่ว่าแต่ปรากฏว่าผมเห็นอดีตเลขาธิการปปส.คุณนิยมเติมศรีสุขท่านออกมาโต้แย้งนะครับว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่นั้นเนี่ยนะท่านก็บอกว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วคุณลักษณะพื้นฐานทางเทคโนโลยีของเครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระที่ใช้งานในท่าอากาศยานนั้นเนี่ยมีขีดความสามารถในการตรวจยาเสพติดได้อย่างแน่นอนแต่ประเด็นสำคัญนะในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตั้งโหมดระบบสั่งการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่าจะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประเภทใดเป็นพิเศษนี่ไงครับคุณที่สุดครับว่าตอนแรกคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่นั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดแต่ปรากฏว่านะถ้ายังเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแบบในอดีตไม่ได้เปลี่ยนนะอดีตเลขาธิการปปส.ท่านบอกว่ามันอยู่ที่คุณวิสุทธ์ว่าจะตั้งโหมดระบบสั่งการให้ครอบคลุม1 2 3อย่างไรเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข้อมูลประกอบซึ่งวันพรุ่งนี้น่าจะมีประเด็นตรงนี้ให้นายกรัฐมนตรีได้ถามไทยในที่ประชุมวงใหญ่ในวันพรุ่งนี้ด้วยครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับอันนี้เรื่องของยาเสพติดนะแต่เรื่องที่เขายังสนใจต่อเนื่องว่าตกลงจะจับใครได้ไหมเนี่ยเรื่องโกงข้อสอบท้องถิ่นนายกคนนี้ก็กลับมาก็มาขันตอนแล้วพูดหลายเรื่องนะนี่ใครบอกว่าเกิดขึ้นในยุคของคุณพ่อคุณอนุชินเนี่ยคุณสมบูรณ์ไม่เกี่ยวกันเลยนะแต่ว่าโยงนะแต่ว่าเอาระดับปฏิบัติการก่อนเนี่ยตอนนี้ก็คือทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณสันติธรยิ้มละไมเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องทุจริตท้องถิ่นนะครับก็บอกว่าตอนนี้นี่ได้เหมือนที่คุณบุญตีพูดเลยนะคือก่อนจะแถลงก็บอกว่าหลังจากที่คณะกรรมการได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี จึงดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงทั้งจากพยานหลักฐานแล้วก็เชิญผู้เกี่ยวข้องเกือบ15รายมาให้ข้อมูลเกินยาว
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าคุณมนตรีไม่อยู่ระบบคุณจะมีจะไม่รู
2: ้
3: เขาต้องโยงถึงผู้คำบัญชาเพื่อจะให้รู้ว่าได้รับคำสั่งหรือคำบัญชามาถ้าไม่อ้างถึงเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะฮะ
2: นี่จริงจริงไม่สั่งก็ต้องทำอยู่แล้ว
3: บอกคนอยู่นอกระบบคุณมนตรีที่ผมต้องเรื่องหน่อยคุณมนตรีผมขออนุญาตนั่งเลยคุณมนตรีเห็นเวลาก็แถลงข่าว
2: คร
3: ับ แถลงข่าวจะมีคนยืนหลังเยอะแต่ถ้าชัดในเวลาแถลงข่าวอาชญากรรมอ่ะจับกุมยาเสพติดจับกุมโจรผู้ร้ายจับกุมเลยนะข้างหลังนี่เป็นแผงเลยนะ
2: คร
3: ับ ให้เห็นตัวตนว่าให้เจ้านายเห็นว่านี่มีจริงมีตัวตนเป็นผู้ส่วนเกี่ยวข้องแล้วผมเล่าเติมนะเสียเวลาหน่อยนะบางทีแถลงข่าวเนี่ยผมเคยเป็นนักข่าวอาชญากรรมมาก่อนอันที่ยืนเป็นแผงเนี่ยบางคนก็เป็นผู้มีส่วนจับกุมจริงนะต้องส่วนนี้ขอแจมหน่อยเว้ยแจ้งว่าขอยืนอยู่ในแผงนี้ด้วยแล้วก็ขอลงชื่ออยู่ในสมุดการจับกุมด้วยนะเอาเป็นว่าตอนสอบแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการสถ.นะครับประมาณ5รายยังไม่ได้บอกว่าเป็นใคร
2: ร
3: อลุ้นนะฮะใครเพราะว่า5รายจะเป็นใครบ้างวันนี้ดูเหมือนนายกอนุสีก็พูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมคุณตรี
2: ครับคือนายกเนี่ยท่านย้ำในเรื่องนี้นะครับว่าคือไม่ต้องกังวลเนี่ยสอบถึงใครต้องรับผิดชอบหมด
3: ครับ
2: ก็คือใช้คำนี้แล้วก็บอกว่านักข่าวก็ถามท่านนายกตรีเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบทุจริตนะท้องถิ่นที่ว่านี่แหละว่าเอ๊ะครบ7วันนี่ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานท่านรัฐมนตรีช่วยท่านอาจจะนับตามระบบราชการนะ
3: ครับ
2: นักข่าวเขานับบอกครบแล้ว ท่านบอกว่ายัง
3: ยัง
2: เสาร์อาทิตย์ไม่นับ
3: มีอย่างนี้เลยลืมไปลืมไปว่าราชการเขาไม่นับเสาร์อาทิตย
2: ์เอาแต่เป็นเอาเป็นว่าครบ7วันแล้วนะนายกบอกว่าบ่ายวันนี้ได้เชิญหลายหน่วยงานมาหารือโดยมีเรื่องที่ปลัดกระทรวงจะมารายงานผลการสอบสวนนะจะมารายงานนะซึ่งเดี๋ยวคงจะมีอีกรอบนะท่านนายกนะเมื่อถามว่านายกจะแถลงเรื่องนี้เองหรือไม่นายกบอกไม่จำเป็นนะเรื่องโกงข้อสอบเราดำเนินการไปถึงใครคนนั้นก็ต้องถูกลงโทษไม่มียกเว้นใครแน่นอนนะพอถามว่าได้รับรายงานว่ามีคนในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนายกก็บอกว่าตอนนี้ไม่ต้องถามเกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะมีการสอบเส้นเงินกันแล้วถ้าไม่เกี่ยวปลัดกระทรวงมหาดไทยจะกล้าย้ายหรือโอ้นี่โยงไปถึงนายมหาดไทยฉะนั้นทุกอย่างมีขั้นตอนเดินไปมีฝ่ายที่ตรงข้ามตนเนี่ยใส่ความกันใหญ่เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้ดีหมดทุกอย่างรู้กระทั่งต้องไปดำเนินการป้องกันสถานที่เพราะเดี๋ยวที่เก็บข้อสอบก็มีไฟฟ้าลัดวงจรอีกไม่ต้องห่วงนะคัดลอกไว้หมดแล้วทั้งฮาร์ดดิสก์ซอฟต์ดิสก์เอกสารต่างๆโอ้นะนายกการันตีว่าหลักฐานพยานทั้งวัตถุเอกสารทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยคัดลอกไว้หมดแล้วครับคุณพิสุทธิ์ครับ
3: ครับแต่เพราะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพียงการสอบสวนเบื้องต้นนะครับก็ต้องว่านไปนี่คนที่พูดคือคุณอนุทินยืนยันนะครับว่าเป็นการสอบสวนเบื้องต้นของกระทรวงมหาดไทยต้องการจะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวแต่ว่ามีความร่วมมือกับ7หน่วยงานนะฮะซึ่งก็แน่นอนจะบอกว่าไม่ใช่เดี่ยวๆรอบครอบที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่า7หน่วยงานจะทำไปจนถึงจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องให้ได้นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าการทุจริตเนี่ยเตรียมการอย่างเป็นระบบนะฮะนี่เป็นระบบไม่ต้องสงสัยว่ามีการทุจริตอย่างแน่นอนอันนี้ชัดเจนนะครับเราคอยมั่นใจว่ารัฐบาลจะเริ่มใช่ว่าเริ่มนะกระบวนการตรวจสอบแล้วก็ให้7หน่วยงานดำเนินการนะฮะนายกชอบพูดคำนี้นะเราจะย้ำหลักการปิดชื่
2: อ
3: ถือพฤติ
2: ปิดชื่อถือพฤติกรรม
3: นะฮะแล้วก็ข้าราชการ5คนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่เราอยากรู้ชื่อนะ
2: ครับ
3: ตอนนี้รู้แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นะฮะแล้วหากก็ไม่ใช่บุคคลสูงก็คงไม่สามารถถ้าไม่ใช่บุคคลระดับสูงนะคงไม่สามารถเข้าถึงเอกสารและกระบวนการต่างๆได้นะฮะส่วนมีคนไปร้องนะว่าเฮ้ยอย่ายกเลิกเรื่องผลการสอบวันนี้ก็มีกลุ่มคนไปยื่นร้องต่อทางสภาด้วยกรรมธิการด้วยหลายฝ่ายด้วยนะนายกก็บอกว่าคนที่รับการบรรจุเนี่ยขอแสดงความเสียใจหากตรวจพบว่าการสอบบรรจุได้โดยมิชอบทุกอย่างเป็นโมฆะใครทำอะไรไว้ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจฮะประเด็นคือไอ้ล็อตต่อไปที่มีคนที่สอบโดยบริสุทธิ์ไม่ยัดเงินใครใช้ความสามารถเข้ามาเนี่ยถ้าฟังหนูนี้ก็ไม่รู้จะได้การบรรจุหรือไม่ในล็อตต่อไป
2: คร
3: ับแล้วก็เรื่องการแก้ข้อสอบแก้คะแนนแก้ไฟล์ข้อมูลเงินโอนเงินต่างๆล้วนแต่ไม่จริงนะแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดของทางแผ่นดินด้วยนะครับก็
2: เมื่อสักครู่คุณวิสุทธ์พูดถึงที่สภาเนี่ย
3: ค
2: ือสภาเนี่ยเขามีกรรมธิการหลายคณะนะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบปมปัญหาการทุจริตสอบเข้าราชการของกรมส่งเสริมท้องถิ่นตรงนี้มีคณะหนึ่งวันนี้มีการประชุมนะและเชิญบิ๊กเต่านะบ
3: ิ๊
2: กเต
3: ่า
2: ก็คือพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะรองผู้การตำรวจสอบสวนกลางนะฮะเข้าชี้แจงก็คณะนี้นะครับก็คือกรรมธิการปปช.มีคุณอัศพลสันไตรภพนะฮะเป็นประธานนะก่อนที่จะประชุมเนี่ยคุณอัศพลเนี่ยนะฮะ ก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวยอมรับว่านะสังคมมีข้อกังขาว่ามีข้อกังวลนะฮะว่าท้ายที่สุดแล้วการตรวจสอบทุจริตเนี่ยอาจจะสาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่ซึ่งวันนี้ทางคณะกรรมการก็จะมีการสอบถามถึงข้อมูลเชิงลึกและการตรวจสอบว่าขณะนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเพราะตั้งแต่วันที่บุกจับกลุ่มที่จังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมากว่า10วันแล้วเนี่ยประเด็นที่สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจก็คือข้าราชการ10คนที่ถูกจับกลุ่มมีการดำเนินคดีอย่างไรและจะสาวถึงตัวการใหญ่หรือไม่ก็ดูเหมือนไม่แน่ใจว่าแจ้งข้อกล่าวหาให้ประกันตัวหรือว่าก็ด้วยความเคารพจริงๆนะเรื่องกรณีการทุจริตสอบเนี่ยเห็นจะมีอยู่ท่านเดียวนะคนเดียวที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณสุดฮะ
3: อ๋อแต่เขาบอกนั่นก็ปลายแถวไปเยอะนะมันต้องตัวใหญ่กว่านั้น
2: นั่นไงคือถ้าเกิดว่าประเด็นนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วรังใหญ่ที่มีการแก้ไขข้อสอบกันที่นนทบุรีและมีข้าราชการเดินเข้าออกกันจนกระทั่งวันที่ไปก็เจอเนี่ยไอ้ตรงนี้ดูเหมือนจะกันตัวไว้ไหมหรือว่าเพื่อที่จะหรือกำลังอยู่ในระหว่างกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยอย่างที่ประธานกรรมการปปช.บอกว่าสื่อก็สงสัยประชาชนก็สนใจว่าทั้ง10คนนั่นน่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรมันก็เลยเป็นประเด็นที่อย่างที่เขาสนใจทีนี้มีอีกอันหนึ่งนะที่ออกมาเมื่อวาน
3: ครับ
2: ซึ่งเปิดชื่อเปิดแซ่เปิดหน้าเปิดอะไรกันหมดแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมือง
3: นายกิจเนี่ย
2: ในชื่อกิจนะแต่สื่อก็บอกกิจกับส้มนะกิจกับส้ม
3: ตอนนี้กิจก็โยนบ้านนี้ส้ม
2: ก็คือพงศกรเสาทนหรือกิจ
3: ครับ
2: นะเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดขอนแก่นล่าสุดนะสังกัดพรรคเพื่อไทยนะก่อนที่จะมาสังกัดพรรคเพื่อไทยก็เคยอยู่กับพรรคอื่นๆมาก่อนหลายพรรคด้วยเหมือนกันและไม่แน่ใจตอนนี้นะจากเพื่อไทยนะจะไปอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรก็เป็นวิถีของนักการเมืองนะครับทีนี้วันนี้นะครับนักข่าวเขาก็ถามประเด็นของพงศกรเสาทนหรือกฤษนี่แหละที่ได้พาดพิงถึงคณะกรรมการปปช.
3: ครับ
2: โดยระบุว่าห่วงเวลาเมื่อปี2568นะอันนี้คือประธานปปช.บอกประธานคุณอสุพลบอกตอนนั้นตนยังไม่ได้เป็นคณะกรรมการนี้นะดังนั้นสิ่งที่พาดพิงมาตนก็มีความกังวล2เรื่องคือมีการระบุชื่อและนามสกุลตนจึงได้ให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมการไปตรวจคนซึ่งชื่อที่ถูกอ้างว่านะเป็นที่ปรึกษากรรมการนั้นไม่มีอยู่จริงแต่มีบุคคลที่มีนามสกุลนั้นเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการปปช.สมัยนั้นก็ยังนี้ก็ยังอยู่ทีนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างเพราะว่าเมื่อวานคุณกฤษที่ให้สัมภาษณ์เสมือนหนึ่งว่านะฮะกำลังได้รับมอบหมายนะให้ไปดำเนินการล่อซื้ออะไรประมาณนั้นนะคุณวิสุทธ์ผมเอากระชับสั้นๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประธานกรรมการปปช.บอกว่าที่นายกฤษระบุว่ามีการล่อซื้อยืนยันว่าคณะกรรมการไม่เคยทำเช่นนั้นถือว่าสร้างความเสียหายต่อคณะกรรมการรวมถึงสร้างความเสียหายให้กับสภาด้วยซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร

0: ตอนนี้ผมว่าก็ต้องเปิดหน้านะไม่เปิดนี้ไม่ได้อะไม่มีที่ยืนนะฮะต้องเปิดหน้าตอนนี้พยายามโยนเผือกร้อนให้คุณส้มนะนะผมว่าจะบอกอะไรเป็นการล่อซื้อเหรอล่อเอาข้อมูลจากคุณส้มนะ
1: ตาม
0: ก็เดี๋ยวลองดูว่าคุณส้มเป็นใครแต่ฟังดูก็เป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาแม้จะไม่มีตําแหน่งเหตุผลในทางกระทรวงหรือข้าราชการนะแต่ว่าก็เป็นที่ปรึกษาระดับใหญ่โตอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ก็รู้จักสนิทสนมกันกับใครอ่ะกับคุณกฤตนี่แหละแต่ผมไปย้อนดูข่าวเก่าการให้สัมภาษณ์ของคุณกฤตพงศกรตรงนี้นะฮะฟังมันก็แปลงๆดีอยู่นะฮะไปเอาไปจะได้เห็นภาพใหญ่นิดหนึ่งนะครับก็คุณกฤตอันที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานบางช่วงบางตอนนะ
0: ครับ
1: ส่วนที่ในคลิปดูเหมือนสนิทกันและมีการพูดถึงตัวเลขนะเพราะตนเป็นคนพูดจาเข้ากับคนง่ายน้ำเสียงดูอบอุ่นนะแต่จริงๆเพิ่งรู้จักกันตอนที่มีประเด็นนี้ไม่ได้สนิทกันและไม่ทราบสถานะที่แน่ชัดของคุณส้มแต่ยืนยันว่าคุณส้มมีตัวตนจริงส่วนสาเหตุลึกๆที่ต้องพูดจาลักษณะนั้นในคลิปนะฮะคุณกฤตเนี่ยพงศกรอ้างว่ามีจุดประสงค์บางอย่างเพื่อประโยชน์สาธารณะ
0: ทำตัวเป็นคนดีล่อก็คือว่าคือหวังที่จะพูดง่ายว่าหลอกล่อข้อมูล
1: อ
0: ่ะนะฮะแล้วก็จะได้ข้อมูลไป
1: นะฮะก็แต่กรรมธิการเขาไม่ได้มองเหมือนกับที่คุณกฤตพูดนะว
0: ่
1: าเป็นนั่นคือประโยชน์สาธารณะหรือว่าเป็นประเด็นที่จะทำให้กรรมธิการเสียหายเขาก็เลยจะไปดำเนินการทางกฎหมายทีนี้คุณวิสุทธิ์เหลือเวลาอีกสัก 2-3 นาทีไปต่อที่กรรมธิการแต่ละคณะต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าก็มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบนะฮะและการตรวจสอบดังกล่าวนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีผลใดๆในทางกฎหมาย
0: ครับ
1: นะฮะก็จะสรุปเสนอให้หน่วยงานที่รับผ
0: ิ
1: ดชอบไปดำเนินการเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีตอนท้ายที่คุณอสุพลนะพูดถึงปมปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็พูดเขาก็บอกถึงข้อเสนอสอสอเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับว่าเอ๊ะนะจะให้ส่วนกลางเข้ามารับผิดชอบแทนไหมคุณอสุพลบอกว่าวันนี้ส่วนกลางก็มีการทุจริตแต่ท้องถิ่นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเท็จจริงเคยปรากฏแล้วที่จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ซึ่งมีการตัดสินจำคุกนายกอบต.ดังนั้นไม่ว่าจะจัดสอบที่ไหนหากมาตรการหรือกระบวนการไม่ดีก็มีการทุจริตเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีว่าจะป้องกันอย่างไรขอให้ไปดูเทียบกับการสอบเนติบัณฑิตอัยการหรือผู้พิพากษาทำไมเขาถึงไม่มีการทุจริตเราจึงต้องถือโอกาสนี้ในการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดสอบคงน่าจะถึงเวลาไม่ว่าจะต้องมาสังคายนาว่าตรงนั้นก็ทุจริตตรงนี้ก็ทุจริตเพราะฉะนั้นจะทำยังไงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็หลักประกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกก็คงจะต้องไปหาทางออกนะครับคุณนิสุทธ์ครับ
0: คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็รู้ๆอยู่แล้วว่ามันกระบวนการโกงข้อสอบมีเยอะ
1: ปรับ
0: สังคายนาไหมมันควรต้องทำอยู่แล้วแต่ประเด็นคือถ้าจะสังคายนาอย่างที่คุณมนตรีว่าเนี่ยนะคนที่ยกเครื่องเรื่องนี้เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเราไม่อาจที่จะไปคิดจะนั้นได้ถูกไหม
1: ครับ
0: นะเราจะมีเรื่องอื่นในเรื่องเอ๊ะเคยมีเรื่องของคุณชัยชนกที่บอกว่ามีคนมาติดสินบนอ่ะ
1: โอ้ตั้งหลายเป็นพันล้านนะตอนนั้น
0: สี่สิบล้านบาทอ่ะ
1: อ๋อสี่สิบล้าน
0: ทีแรกเราฟังดูให้มันจริงหรือเปล่าตอนนั้นปรากฏว่าก็วันนี้คนมาช่วยยืนยันก็คือว่าคุณรังสิมันโรมบอกว่าจริงนะมีคนเสนอสินบน40ล้านบาทให้กับคุณชัยชนกนะฮะคำถามคือทำไมไม่ดำเนินการสักทีนึง ทั้งที่คนเนี่ยเสนอสินบนให้กับรัฐมนตรีดีรัฐมนตรีก็รู้ว่าเป็นใครคนที่เสนอก็รู้ว่าเป็นใครทำไมเงียบเป็นรัฐมนตรีแล้วยังเงียบได้ไงมันมีข้อสงสัยว่า
1: แจ้งความไปแล้วมั้งแล้วก็ให้ฝ่ายให้กระบวนการเขาจัดการหรือเปล่า
0: คำถามของคุณรังสิมันก็คือไอ้กระบวนการที่เกี่ยวข้องไอ้สองหน่วยงาน

0: ไม่ยอมดำเนินการเลยมันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับเราได้เวลาตามนี้เข้าใจว่าบางพื้นที่ฝนคงจะเทกระหน่ำลงมาขับรถกลับบ้านด้วยความระมัดระวังวันนี้เวลาเราสองคนหมดแล้วแต่รายการนะพรุ่งนี้ยังพบกันเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับคุณสุครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดวนะครับตลาดติดบวกขึ้นมา5.33 จุดนะครับระหว่างที่กำลังจับตาตัวเลขจ้างงานในสหรัฐนะครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดไปที่ 1,593.56 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 5.33 จุดคิดเป็น 0.34% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นนะครับเกือบแสนล้านบาทครับวันนี้ 92,510.29 ล้านบาทระหว่างวันเนี่ยดัชนีมีความผันผวนสลับแดนบวกและแดนลบนะครับโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,596.33 จุดและจุดต่ำสุดที่ 1,583.28 จุดความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ในวันนี้นะครับมีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา270หลักทรัพย์ลดลง185หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง205หลักทรัพย์ครับโดย Top 5วันนี้เนี่ย HCBKBank KTB BBL นะครับ Top 4เนี่ยเป็นกลุ่มแบงค์หมดเลยนะครับอันดับ1คือ SCB ครับมูลค่าการซื้อขาย 1,419.60 ล้านบาทปิดไปที่153.50 บาทเพิ่มขึ้นมา6บาทอันดับที่2 KBank ครับ 9,427.45 ล้านบาทปิดไปที่233บาทเพิ่มขึ้นมา15บาทอันดับที่3 KTB ครับ 4,803.49 ล้านบาทปิดไปที่39.75 บาทเพิ่มขึ้นมา1.75 บาทและอันดับที่4 BPL นะครับมูลค่าการซื้อขาย 4,369.13 ล้านบาทปิดไปที่191บาทเพิ่มขึ้นมา11บาทและอันดับที่5 Delta ครับ 4,273.21 ล้านบาทปิดไปที่312บาทลดลงไป13บาทวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมนะครับคุณสุโชตธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุโชตครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ช็อปโฟนี่กระจุกอยู่ที่กลุ่มแบงก์หมดเลยนะครับคุณสุโชตครับ
3: ครับครับต้องบอกว่าสำหรับวันนี้เองเนี่ยต้องแยกภาพดูนิดนึงนะครับถ้าดูภาพของดัชนีเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นไม่ค่อยเยอะเนื่องจากว่ามีหุ้นเดลต้าซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยถ่วงในเรื่องของดัชนีอยู่นะครับวันนี้หุ้นเดลต้าลบลงมาถึง13บาทนะครับถ้าตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับด้วยขนาด market cap ของเขานะฮะ1บาทของเดลต้าก็คือ1จุดของเซ็ตอินเด็กซ์นะตัวเลขกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าภาพของดัชนีเนี่ยที่วันนี้ยังเห็นว่าไม่พ้น 1,600 จุดเนี่ยก็คือถูกถ่วงด้วยหุ้นเดลต้านะครับขณะนี้นะครับถ้ามาดูภาพของไส้ในจริงๆต้องบอกว่าไส้ในของตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยดูดีขึ้นนะฮะดูดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเม็ดเงินที่กระจายจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยกระจายไปที่หุ้นกลุ่มลักษณะของ value stockนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นปันผลสูงอย่างหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะของแลกจ่ายเพลงต่างนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเป็นต้นนะหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับซึ่งภาพที่เกิดลักษณะของการโรเทชันในลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะส่วนหนึ่งนะครับก็คือความ

0: ังวลในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่ชัดเจนนะครับเฟดนะครับประธานเฟดคุณเควินวอชเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับก็ประชุมที่ธนาคารกลางยุโรปนะครับก็มีงานสัมมนากันนะครับสิ่งที่คุณเควินวอชเปลยออกมาเนี่ยก็ไปไฮไลท์ในเรื่องของราคาสินค้านะครับหรือในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนั่นเองนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้ออาจจะดูเหมือนยังไม่มีทิศทางที่ปรับตัวลงนะฮะที่เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับก็เลยอาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยยังคงกังวลอยู่กับความไม่แน่นอนของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับก็พอภาพออกมาไม่ชัดเจนไม่แน่นอนเนี่ยก็เลยทำให้เกิดภาพของการโรเทชันนะหุ้นที่เป็นโกลด์สต็อกก็คือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ขึ้นมาเยอะๆนะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยมักจะเซนซิทีฟกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็หมุนไปหาหุ้นในกลุ่มที่เป็นvalue stock นะอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับผมก็ประเมินว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีในอนาคตนะครับก็คือตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะผ่านจุดพีคแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกมาเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบนะครับโดยเฉพาะตัว WTI เนี่ยนะตอนนี้นะครับลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเรียกว่าเป็นระดับก่อนเกิดเหตุสงครามตรงตะวันออกกลางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบวันนี้คือในเดือนกรกฎาคมนะครับผมเชื่อว่าจะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆเดือนมิถุนายนน่าจะเริ่มทยอยลดลงแล้วนะครับแต่เห็นตัวเลขที่แบบลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยจะเป็นในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะราคาน้ำมันดิบกลับมาสู่ระดับก่อนสงครามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแบงก์ชาตินะประเทศต่างๆโดยรวมไปถึงเฟดด้วยนะครับซึ่งเฟดเนี่ยจะมีนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งก็คือกลางเดือนกันยายนนะซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะสอดคล้องกันพอดีก็คือตัวเลขเงินเฟ้อน่าจะลงละนะครับน่าจะลงละนะครับเพราะกลางเดือนกันยาเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะทำให้เฟดเนี่ยมีการให้มุมมองในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่น่าจะปรับขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนเฟดฟันฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยยึดข้อมูลณวันนี้กันอยู่นะครับก็เลยมองว่ามีโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสักหนึ่งครั้งในเดือนกันยายนนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวข้อมูลทยอยกันออกมาเนี่ยว่าเงินเฟ้อจะทยอยลดลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับความกังวลความคาดหวังต่างๆก็จะเริ่มลดลงนะครับก็ที่ทางอัตราดอกเบี้ยน่าจะเป็นลักษณะการฟื้นตัวนะครับถ้าข้อมูลออกมาครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเกิดโรเทชันนะครับหมุนกลุ่มเล่นระหว่างหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีมาหุ้นในกลุ่ม value stock เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มลดน้อยถอยลงผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีภาพของเม็ดเงินที่อาจจะโรเทชกลับไปที่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยากให้มองข้ามภาพของดัชนีไปก่อนนะครับมาดูกันที่หุ้นรายตัวดีกว่านะหรือรายกลุ่มนะครับก็โฟกัสไปที่หุ้นปันผลสูงนะครับหุ้นที่ลักการนะยังไม่กลับไปสู่ระดับก่อนเกิดเหตุสงครามนะครับเช่นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับพวกนี้ก็เป็นหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักการเทรดต่างๆนะครับ
1: กับวันพรุ่งนี้นะครับลุ้นตัวเลขจ้างงานสหรัฐและฟันโฟยังไงบ้างครับ
0: ครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับภาพของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะฮะช่วงนี้ก็บังเอิญเป็นช่วงของบอลโลกนะครับก็เชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยน่าจะยังออกมาดีอยู่แน่น่าจะยังออกมาดีอยู่ซึ่งตรงนี้มันก็จะไปยิ่งทำให้นักลงทุนกังวลทิศทางอัตราดอกเบี้ยไปกันใหญ่นะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยดอกเบี้ยก็อาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ลงหรืออาจจะมีการปรับขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของตัวเลขจ้างงานสหรัฐเนี่ยถ้าออกมาดีผมว่าอาจจะไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหร่นักสำหรับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแต่ในภาพรวมก็อย่างที่บอกไปวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าเป็นภาพโรเทชั่นที่ดีขึ้นแนวโรเทชั่นที่ดีขึ้นนะครับภาพของเม็ดเงินฟันโฟนะครับวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับแม้ว่าจะผ่านรอบของการรีบาลานซ์ดัชนีหลักๆไปครบทั่วแล้วล่ะนะครับตอนนี้ซื้อเข้ามาถึง 8,000 ล้านบาทนะซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นภาพที่ดีในเรื่องของเม็ดเงินฟันโฟที่หมุนเข้ามาที่ประเทศไทยซึ่งก็เป็นไปตามที่เราเคยประเมินไว้ว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับน่าจะเห็นภาพของเม็ดเงินที่ไหลออกนะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเฉพาะตัวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็อาจจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายนะของเม็ดเงินที่โฟลว์ไหลเข้ามาได้นะครับรวมไปถึงนโยบายภาครัฐก็คือปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีในเรื่องของเม็ดเงิน FDI นะหรือ Foreign Direct Investment หรือเม็ดเงินจากต่างชาตินะฮะก็จะทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยมองเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการลงทุนนะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับทิศทางตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้นะครับก็คาดว่าภาพรวมน่าจะยังคงดูดีต่อเนื่องนะครับ โดยมีปัจจัยหนุนจากเงินทุนต่างชาติหรือฟันโฟลที่จะไหลเข้าหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยออกมาน่าพอใจประกอบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ที่ก็ย่อตัวลงซึ่งก็ส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อของสหรัฐนั้นเริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับปัจจัยที่ยังต้องจับตาคืนนี้ก็จะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรครับ Non-Farm Payrolls และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐซึ่งหากตัวเลขไม่ออกมาแข็งแกร่งเกินไปเนี่ยก็ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserve นะครับจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงและช่วยหนุนให้ฟันโฟลนั้นโยกเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่หรือว่า emerging markets เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแนวรับที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ 1,580 จุดและแนวต้านที่สำคัญคือ 1,600 จุดนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับจากข้อมูลของทาง InfoQuest Shanghai Composite ตลาดหุ้นจีนติดร่วงลงในวันนี้ครับเนื่องจากนักลงทุนนั้นเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นวงกว้างก็ไม่ต่างจากเดลต้าในบ้านเรานะครับท่ามกลางความกังวลว่ามูลค่าหุ้นในกลุ่มนี้นั้นมันปรับตัวสูงขึ้นรวดเร็วเกินไปนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 4,028.90 จุดลดลงไป 83.54 จุดคิดเป็น 2.08% ฮั่งเส็งฮ่องกงก็ปิดบวกครับวันนี้ปิดบวกนะครับจากแรงช้อนซื้อของนักลงทุนหลังจากที่ดัชนีปิดในแดนลบเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันนะครับตลาดยังได้แรงหนุนหลังจากที่เควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดบอกว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อนั้นได้ปรับตัวลดลงไปแล้วนะครับหางเสียงปิดไปที่ 23,055.03 จุดเพิ่มขึ้นมา 174.01 จุดคิดเป็น 0.76% ครับนิกเกอิโตเกียวปิดร่วงมากกว่า 2% ในวันนี้นะครับหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ถูกเทขายตามทิศทางหุ้นกลุ่มเดียวกันในสหรัฐที่ร่วงลงเมื่อคืนนี้เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าราคาหุ้นนั้นสูงเกินไปนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 68,733.15 จุดลดลงไป 1,741.81 จุดคิดเป็น 2.47% สิ้นสุดการติดบวกติดต่อกัน3วันทำการนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดร่วงลงเกือบ 8% ในวันที่2กรกฎาคมครับจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หลังจากนักลงทุนเนี่ยกลับมากังวลเกี่ยวกับภาวะกำลังการผลิตส่วนเกินครับคอสปีปิดไปที่ 7,648.09 จุดลดลงไป 655.32 จุดคิดเป็น 7.89% ครับส่วนออสเตรเลียวันนี้ปิดบวกเล็กน้อยนะครับ S&P ASX 200ดัชนีฟื้นตัวหลังจากที่ปรับตัวลงในช่วงเช้าเนื่องจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มบริการผู้บริโภคกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มการเงินช่วยสกัดปัจจัยลบจากการร่วงลงของกลุ่มค้าปลีกกลุ่มโลจิสติกส์และกลุ่มแร่พลังงานนะครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 8,724.50 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 1.60 จุดคิดเป็น 0.02% และดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,930.90 จุดลดลงไป 0.5 จุดคิดเป็น 0.01% insignificant มากๆเลยนะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวในภูมิภาคกันหน่อยนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ยังอยู่ในกระแสข่าวอยู่นะครับ Google แพ้อุทธรณ์คดีประวัติศาสตร์ศาลยุโรปยืนปรับ 4,100 ล้านยูโรครับคดีผู้ขาดระบบ Android นะครับก็เป็นอีกในข่าวที่อยู่ในกระแสข่าวในวันนี้นะครับศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปครับ ECJ European Court of Justice ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของยุโรปเนี่ยนะครับที่มีคำพิพากษาให้ยกคำร้องอุทธรณ์ของบริษัท Google และบริษัทแม่ Alphabet ที่ยืนตามคำตัดสินเดิมที่ให้ปรับเงิน Google เป็นจำนวนสูงถึง 4,100 ล้านยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1.55 แสนล้านบาทนะครับจากพฤติกรรมผูกขาดและต่อต้านการแข่งขันทางการค้าผ่านระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นยังคงเป็นค่าปรับด้านการผูกขาดที่สูงที่สุดเท่าที่คณะกรรมการยุโรปเนี่ยเคยสั่งปรับมานะครับคดีนี้เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2018นะครับเมื่อคณะกรรมการยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการผูกขาด ของกลุ่มประเทศสมาชิก27ชาติได้สั่งปรับ Google 4.34 พันล้านยูโรโดยกล่าวหาว่า Google นั้นใช้อำนาจมิชอบจากความนิยมของระบบ Android บีบบังคับให้ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือต้องติดตั้งเครื่องมือค้นหาหรือว่า Google Search Browser Google Chromeและร้านค้าแอปพลิเคชัน Google Play ลงในอุปกรณ์ล่วงหน้าซึ่งเป็นการปิดกั้นโอกาสของคู่แข่งรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรมนะครับต่อมาเนี่ยในปี2022ศาลชั้นต้นของยุโรปได้พิจารณายืนตามข้อกล่าวหาแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ปรับลดค่าปรับลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.1 พันล้านยูโรก่อนที่ Google นั้นจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดในเวลาต่อมาทว่าศาลสูงสุดพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าศาลชั้นต้นไม่ได้ตัดสินผิดพลาดในข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบของการต่อต้านการแข่งขันจึงสั่งยกคำร้องและสั่งให้ Google เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของคณะกรรมาธิการยุโรปทั้งหมดนะครับหลังมีคำพิพากษาเนี่ยนะครับโฆษกของ Google ก็ได้ออกแถลงการแสดงความผิดหวังโดยบอกว่าคำตัดสินของศาลนั้นไม่ได้คำนึงถึงความจริงที่ว่าบริษัทนั้นได้ลงทุนมหาศาลเพื่อให้ระบบ Android ยังคงเป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดทำงานร่วมกันได้กับทุกฝ่ายและเปิดให้ใช้งานได้ฟรีไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับทางโฆษกก็บอกว่าเราเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนข้อตกลงและสัญญากับคู่ค้าเพื่อให้สอดคล้องกับคำตัดสินเบื้องต้นมาตั้งแต่ปี2018แล้วและเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมและความเป็นระบบเปิดเพื่อผู้ใช้งานพันธมิตรและเหล่านักพัฒนาต่อไปนะครับนี่คือล่าสุดจากทางGoogle ที่ออกมาแสดงปฏิกิริยาจากคำตัดสินของคดีประวัติศาสตร์นี้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีผลการศึกษาจากญี่ปุ่นที่ชี้ว่าคาดว่ามีประชาชนกว่า 3.5 แสนคนเคยใช้โคเคนครับสนใจทีเดียวนะครับข้อมูลนี้ผลการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีการประมาณการถึงว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นอายุระหว่าง15ถึง64ปีในจำนวนประมาณ 350,000 คนเคยมีประวัติการใช้สารเสพติดประเภทโคเคนซึ่งถือเป็นตัวเลขประมาณการที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการนำระเบียบวิธีวิจัยปัจจุบันมาใช้ในปี2007นะครับสสหญิงญี่ปุ่นยื่นร้องเรียนสำเร็จนะครับได้ห้องน้ำเพิ่มแค่2ห้องสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางเพศในสภาก็เป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับจากข่าวในญี่ปุ่นที่ทำให้เราได้เข้าใจ culture ชายเป็นใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ครับประเดิมบิน Air Force One 1.3 หมื่นล้านซึ่งเป็นของขวัญสุดที่เฉาจากกาตาร์นะครับของขวัญนี้ก็ได้มาจากกาตาร์ Air Force One ตอนนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประเดิมนั่งเครื่องบิน Air Force One ลำใหม่ Boeing 747-800 ครับมูลค่ากว่า400ล้านดอลลาร์เงินไทยก็ประมาณ 13,300 ล้านบาทนะครับที่รัฐบาลกาตาร์เนี่ยมอบให้เป็นของขวัญประเดิมเที่ยวบินแรกมุ่งสู่รัฐ North Dakota ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งสองพรรคเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับมาพร้อมกับข่าวที่ว่าเขาเนี่ยรวยขึ้นจากคริปโตนะครับก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับในขณะที่4th of July กำลังจะมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากยุโรปแล้วเนี่ยสหรัฐเองก็เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงต้อนรับ4th of July และฟุตบอลโลกคาดว่าอุณหภูมิเนี่ยจะทะลุถึง46องศาเลยนะครับ18:21นะครับกว่าตาดูข่าวในประเทศของเรากันเร็วๆนะครับร้านค้าร้องถูกรีด GP หรือว่า Gross Profit เนี่ยสูงลิ่วกกพ.ตั้ง2คณะอนุกรรมการการแข่งขันแพลตฟอร์มสกัด Modern Trade กินรวบรายย่อยนะครับทลายธุรกิจนอมินีกลางห้างดังย่านหลัก4รวบ2รายเส้นเงินผิดปกติ Gulf ปิดดีลเงินกู้ร่วมต่างประเทศ600ล้านดอลลาร์ตอกย้ำความเชื่อมั่นในสถาบันการเงินสากลนะครับกระทรวงพาณิชย์2โครงสร้างราคาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาน้ำมันค่าขนส่งลดไล่บี้ผู้ผลิตที่หันราคาตามต้นทุนจริงนะครับและกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดโครงการ Boost Up SMEs สู่ตลาด FTA Free Trade Agreement ใน Free Trade Area นะครับเร่งเครื่องผู้ประกอบการไทยบุกตลาดอินเดียสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันต่อครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิ ตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
8: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
8: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
9: มาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกันต่อครับผมวารินทร์สัจเดลเดือนกรกฎาคมนี้นะครับสำหรับแฟนๆรายการของรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นั้นก็ขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่าท่านติดภารกิจนะครับท่านจะกลับมาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆวันพฤหัสบดีและวันศุกร์จากนี้ไปในเดือนกรกฎาคมนะครับวันพฤหัสบดีจะเป็นช่วงเวลาที่เราพูดคุยกับนักเศรษฐศาสตร์คุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศและวันศุกร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามก็กรุณาสละเวลามาร่วมรายการกับเราเพิ่มอีกวันหนึ่งนะครับก็จะได้พบกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามในวันจันทร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาประจำของรายการนะครับกับวันศุกร์นะครับมาทำหน้าที่แทนอาจารย์สมชายตลอดเดือนกรกฎาคมนะครับก่อนที่จะไปทักทายคุณบุรินทร์นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับห้ามพลาดโอกาสในการเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3จะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคม69นี้รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะครับนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อก็ยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดครับที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายคุณบุรินทร์กันเลยครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
9: สวัสดีครับคุณบุรินทร์ครับ
10: ครับสวัสดีครับพี่วีครับ
9: ครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับวันนี้ประเดิมกันเป็นตอนแรกวันแรกเลยนะครับก็ยินดีครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราในช่วงนี้นะครับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับเห็นว่าวันเสาร์นี้จะไปขึ้นเวทีกับรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินะครับจะไปพูดถึงอนาคตของประเทศไทยท่ามกลางเศรษฐกิจที่มันดูจะมีแต่ความไม่แน่นอนเหรอฮะหัวข้อที่แท้จริงคืออะไรนะครับสำหรับท็อปิกวันเสาร์นี้ครับคุณบุริน
10: ทร์จริงๆท่านเอกนิติเนี่ยจะมาบรรยาย นะครับจะมาบรรยายคล้ายๆเป็น keynote speaker นะครับแต่ว่าผมขึ้น panel กับอาจารย์ธรรมศาสตร์กับอาจารย์จุฬาท่านหนึ่งแล้วก็ดร.พจน์นะครับแต่จริงๆก็คือโจทย์จะประมาณกว้างๆว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกมันมีความผันผวนครับพี่วีแล้วประเทศไทยจะ position ตัวเองยังไงทางออกของประเทศไทยที่เราได้ยินมาว่าประเทศไทยติดลมประเทศไทยเป็นคนป่วยแห่งเอเชียนะครับประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างเราจะหลุดจากตรงนี้ได้ยังไงนะครับผมว่าจริงๆมันมองหลายมุมเพราะตอนนี้เมื่อวานครับพี่วีผมไปอ่านเปเปอร์หนึ่งบทความหนึ่งดีมากเลยฮะเขาบอกว่าสมัยก่อนเราเรียนเศรษฐศาสตร์ครับพี่วีแล้วเราก็จะบอกกันว่าปกติเราจะเป็น comparative advantage ประเทศไหนไม่ต้องเก่งทุกอย่างแล้วก็เราอาจจะทำเทรดคนหนึ่งสมมติที่เราเรียนกันอังกฤษเก่งกว่าโปรตุเกสทั้งสองด้านทั้งผลิตเสื้อผ้าผลิตไวน์แล้วก็แต่อังกฤษก็ควรจะโฟกัสอะไรที่เรียนทำดีกว่า specialize ไปแต่ตอนนี้เขาบอกว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วพี่เขาบอกว่าตอนนี้ประเทศจีนเนี่ย มี absolute advantage กับทุกอย่างคือปกติถ้าปกติประเทศที่เริ่มค่อยๆพัฒนาไปเนี่ยเขาก็ทำเศรษฐกิจที่แบบlow cost นะค่อยๆใช้แรงงานถูกแล้วก็ค่อยเขาเรียกขึ้นบันไดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเสร็จธุรกิจที่มัน advance ขึ้นอุตสาหกรรมที่มัน advance ขึ้นปรากฏว่าจีนไม่เขาบอกจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ทำตั้งแต่ low cost ตั้งแต่เสื้อผ้าตั้งแต่ของเล่นตั้งแต่รองเท้าไปจนถึง advanceเศรษฐกิจที่ advance สุดเครื่องบินลบเครื่องบินอะไรทุกอย่างนะซัตเทอร์ไลท์เขาบอกว่าประเทศจีนนี่มันผิดโมเดลเศรษฐศาสตร์หมดเลยพี่เพราะนั้นตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องหาเพราะนั้นสมัยก่อนเราก็จะไม่ได้แข่งกับประเทศตะวันตกอเมริกายุโรปในด้านอะไรที่มันเป็นโลคอสเราก็จะมีที่ยืนของเราแต่ตอนนี้ปรากฏว่าจีนไม่ให้ที่ยืนกับใครเลยประเทศจีนแกสเปเชียลไลซ์ทุกอย่างนะตั้งแต่ของที่ถูกที่สุดถึงของที่แพงที่สุดของที่แอดวานซ์ที่สุดตอนนี้ทุกประเทศเลยปวดหัวมากเพราะนั้นการค้าโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะนั้นก็เราก็ต้องกลับมองว่าประเทศไทยเราจะไปยังไงนะบางทีก็มีลูกค้าถามนะว่าเอ๊ะถ้าจะเอาเงินไปลงในเก็บไว้ที่ไหนดีเพราะตอนนี้ถ้าเราดูว่าถ้าเราถือเงินบาทใช่ไหมพี่บีแต่มองเศรษฐกิจไปข้างหน้าเศรษฐกิจเราก็จะที่เราบอกเรารั้งท้ายสุดในอาเซียนนะครับประเทศเราหนี้สูงหนี้ครัวเรือนสูงหนี้รัฐบาลสาธารณะก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเงินจะเก็บที่ไหนที่จะเซฟดีนะเพราะนั้นหลายคนก็บอกคุยกันแล้วหลายคนก็เสนอว่าถ้าในโลกตอนนี้ที่ดูเซฟสุดก็คือสวิสฟรังนะครับกับสิงคโปร์ดอลลาร์นะเพราะยิ่งสิงคโปร์ดอลลาร์รัฐบาลเขาหนี้น้อยมากแล้วรัฐบาลเขาค่อนข้างอัดแอปไปกับหรือปรับตัวไปกับธุรกิจนะสมัยก่อนสิงคโปร์ก็โมเดลธุรกิจแบบนึงตอนนี้โมเดลเศรษฐกิจก็อีกแบบนึงแต่ของไทยเนี่ยว่าพอมันกลับมาที่ประเทศไทยแล้วทางออกมันจะเป็นยังไงนะเราไม่ได้ดึงศักยภาพของในประเทศเองก็ยังดึงขึ้นมาไม่ได้แล้วเราก็ยังไม่ค่อยต้อนรับคนที่เก่งๆจะเข้ามาในประเทศแล้วอุตสาหกรรมใหม่ๆก็อาจจะเริ่มยากด้วยข้อกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆพอคุยกับพี่บีปุ๊บมันก็เนี่ยอย่างถ้าพี่บีมองเห็นมันโอ้โหมันเหมือนหนูติดจั่นนะมันปัญหาอุปสรรคเต็มไปหมดเลยนะครับ
11: ครับเรามาถูกทางหรือยังครับกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่แถลงแล้วก็ประมาณไปในการที่จะมีการอัพสกิลรีสกิลก็ดีหรือว่าจะมีการลงงบไปในส่วนที่จะทำให้เราหลุดจากลมนี้ได้ครับ
10: ถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าอัพสกิลรีสกิลเนี่ยต้องถามว่าคือพูดอ่ะตอนมันเป็นบัสเวิร์ดที่เราได้ยินกันมานานแล้วอัพสกิลรีสกิลแต่รัฐบาลจะทำยังไงนะตัวชี้วัดคืออะไรอันนี้ผมอยากเห็นว่าตอนนี้เหมือนทุกรัฐบาลก็จะพูดว่าเราอยากจะปรับนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าทุกรัฐบาลก็ไม่ได้มีตัวชี้วัดบอกว่าสิ่งที่เราจะทำลงเงินจะต้องเห็นแบบนี้แล้วมันจะทำให้หน่วยงานราชการเนี่ยไปตามผมว่าความตั้งใจอาจจะชัดว่าอยากทำให้ประเทศดีขึ้นแต่มันไม่มีการเขาเรียก follow up เหมือนหมอสั่งคุณไปออกกำลังกายแล้วก็ไม่ฟังไปไม่มีใครไปออกเหมือนกันในประเทศไทยเราอยากจะ up skill re skill แต่หน่วยงานรัฐติดตามไหมแล้วมีบทลงโทษไหมถ้าทำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่มีพอไม่มีก็เป็นการพูดอาจจะเป็นการตั้งโกที่สวยหรูนะตั้ง objective ที่สวยหรูแต่ว่าพอต่อไปมันอาจจะไม่ได้มีว่าแล้วยังไงต่อ แล้วถ้าทำไม่ได้แล้วยังไงแล้วถ้าทำได้แล้วยังไงต่อมันอาจจะบางทีอาจจะไม่ต่อเนื่องด้วยอาจจะคนหนึ่งหน่วยหนึ่งอาจจะทำและมีอีกหน่วยที่ต้องทำต่อมันไม่บูรณาการอย่างที่รัฐบาลชอบพูดกันนะครับแต่อีกอันนึงที่ผมกังวลว่าเราใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะก็คือการแจกเงินนะครับการที่เรากู้มาแล้วแจกเงินเนี่ยแบบเท่าไหร่เกือบ200,000 ล้านเนี่ยผมว่าอันนี้ผมกลัวว่าเราจะติดเราจะเป็นเศรษฐกิจที่ติดการแจกเงินแล้วพื้นที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกเงินเนี่ยมันไม่เยอะละเพราะตอนนี้เราตอนนี้หนี้สาธารณะเราก็ใกล้ๆ 70% ต่อ GDP นะฮะเพราะฉะนั้นการกู้เงินมาครั้งหนึ่งมันก็ใช้มันก็เทคอัพรูมพื้นที่ที่เหลือของการคลังเราก็จะน้อยลงเรื่อย
11: จะ manage ปัจจัยภายนอกยังไงครับผมเข้าใจนะครับที่เขามีไทยช่วยไทยพลัสมาเนี่ยก็คือมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบรรเทาภาระใช่ไหมครับเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้นี่ว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นไปสูงมากเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะตอนนี้มันก็อยู่ในโหมดที่เป็นขาลงแล้วแต่ก็ยังไม่แน่นอนอยู่ดีอีกเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าทรัมป์กับอิหร่านเนี่ยจะผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับเอาปัจจัยภายนอกก่อนครับก่อนที่จะมาดูปัจจัยภายในนะครับว่าคุณบุรินเนี่ยมีอะไรเป็น recommendation ให้กับทางรัฐบาลในการที่จะ manage uncertainties เหล่านี้บ้างครับจัดการกับความไม่แน่นอนเหล่านี้ยังไงได้บ้างครับ
10: โอ้ผมว่าความไม่แน่นอนนี่มันยากเราก็ต้องพยายามคือปัจจัยภายนอกเรา control ไม่ได้นะสิ่งที่เรา control ได้คือความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจนะพอที่ผ่านมานโยบายต่างๆที่เราให้การอุดหนุนอย่างพลังงานให้การอุดหนุนภาคเกษตรนะคือการที่เราให้อุดหนุนตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยแสดงว่าตามหลักถ้าไปตามหลัก demand supply เนี่ยมันไม่เวิร์กถูกไหมครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าราคาน้ำมันขึ้นไปเป็นระดับที่มันควรจะเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจของเราก็จะปรับตัวไปตามนั้นว่าถ้าน้ำมันแพงเราก็ใช้น้ำมันน้อยลงเราก็ไปใช้ renewable energy มากขึ้นแต่พอที่ผ่านมารัฐบาลให้การอุดหนุนราคาน้ำมันมันเลยทำให้ราคาน้ำมันถูกกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเราก็เลยพึ่งพาน้ำมันมากเพราะนั้นตรงนี้ทำให้เวลาเรามาดูปุ๊บเนี่ยในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยประเทศไทยเนี่ย import พลังงานเข้ามาเกือบ 7% ของ GDP ครับพี่วีแบบเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเปราะบางต่อ disruption ในตลาดพลังงานจากตะวันออกกลางเยอะมากเพราะนั้นอันนี้เองก็เป็นโจทย์นึงที่ผมก็เห็นว่ารัฐบาลพูดนะว่าเราจะไป renewable จะให้เงินทำนู่นนี่แต่ผมว่า มันอาจจะยังช้าอยู่แล้วกันผมว่าอันนี้มันเราเห็นวิกฤตแล้วเราค่อยมาทำถ้าเป็นภาษาไทยนะเราก็เหมือนวัวหายแล้วมาล้อมคอกนะเพราะนั้นจริงเราก็ต้องเตรียมไปว่าในระหว่างเนี้ยเราจะทำไงจริงไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอราคาน้ำมันลงเรื่องนี้ก็ลืมถูกปัดตกไปอีกแล้วเดี๋ยวพอวิกฤตขึ้นมาอีกเราก็มาแจกเงินอีกมันคงเราคงทำอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมองไปว่าทำยังไงให้เราลดการพึ่งพาพลังงานเพราะพี่วีคิดดูเราอินพอร์ตเข้ามา 7%ของ GDP ถ้าเราลดตรงนี้ไปเหมือนเราอยู่ก็ได้ GDP ขึ้นมาดีขึ้นเยอะเลยถูกไหมฮะเพราะอันนี้เราเหมือนเราขาดดุลการค้าตรงนี้มันก็ไปแอดทัวร์ทำให้ GDP เราเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คงต้องเป็นโจทย์ว่าโครงสร้างพลังงานเราซึ่งมันเป็นลิงก์กับโครงสร้างเศรษฐกิจรัฐบาลจะแก้ยังไงนะครับก็ต้องทำเขาเรียกว่าต้องทำ incentivizing mechanism ที่ถูกต้องก็คือให้ราคา reflect ตลาดแล้วเดี๋ยวพออย่างที่เราเห็นตอนนี้พอราคาน้ำมันแพงขึ้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมาคนก็ไปซื้อรถไฟฟ้าคนซื้อรถไฟฟ้าคนก็ไปทำสถานีที่ชาร์จเดี๋ยวพออินฟราสตรัคเจอร์มันพร้อมคนก็สวิตช์ไปรถไฟฟ้าเราก็ลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแน่นอนเราก็ยังไม่ได้เปิดให้ใช้พูดให้เปิดให้ใช้ไม่ดีแต่โครงสร้างการซื้อขายพลังงานเรายังไม่เสรีนะตอนนี้จริงเราสามารถพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากกว่านี้นะถ้าเราพึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ได้ซึ่งจริงๆมันคือฟรีเพียงแต่เราจะเอามันมาใช้มันเรายังใช้ไม่ถึง 5% ของการผลิตพลังงานผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศไทยนะถ้าไปเทียบกับประเทศอย่างเยอรมันนะฮะเขาใช้พลังงานสะอาดเนี่ยเกือบ 50% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดขนาดเขาก็ไม่ค่อยมีแดดแต่เขาอาจจะใช้ลมมันช่วยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เห็นว่าถ้าเราปรับจากการเรื่องโครงสร้างพลังงานทำให้ราคาพลังงานเราถูกลงต้นวัตถุดิบของพลังงานเราเป็นพลังงานสะอาดอย่างน้ำอย่างแดดนะลมเราไม่ค่อยมีเพราะนั้นตัวนี้เองก็อาจจะทำให้เราน่าสนใจมากขึ้นเป็นอะไรที่ทำให้เราแตกต่างนะเพราะหลายประเทศอย่างสิงคโปร์เขาไม่มีพลังงานแล้วเขาเต็มแล้วนะพื้นที่ก็เต็มเพราะนั้นเรา คงเอามาทำ data center ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็พูดถึง data center ด
12: ัง
10: นั้นโจทย์ต่อไปของรัฐบาลคือแล้วทำไงให้ data center มันได้ประโยชน์กับประเทศไทยนะเพราะตอนนี้ data center มาเขามาใช้ทรัพยากรเรานะใช้ที่ดินใช้น้ำนะใช้ไฟฟ้าซึ่งต่อไปไฟฟ้าไทยถ้าไปด้วยเรทนี้สักพักก็จะเต็มนะพอไฟฟ้าเต็มมันก็แย่งกับกลุ่ม data center ซึ่งคอนซูมพลังงานเยอะมากก็จะมาแย่งกับภาคอุตสาหกรรมอื่นมาแย่งกับกลุ่มภาคประชาชนและภาคธุรกิจเพราะฉะนั้นเดี๋ยว

0: ันจะดันค่าไฟให้มันเกิดการขาดแคลนเพราะนั้น data center เองเขาต้องพยายามหาโจทย์ว่าเอ๊ะทำยังไงเขาอาจจะต้องนะซื้อไฟโดยตรงจากคนผลิตไหมเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้กฎหมายมันก็ต้องมานะแต่เราก็ยังช้าอยู่เพราะยิงปัญหาเนี้ยเราได้ยิงกันมา 4-5 ปีแล้วนะฮะ เรื่องการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงที่เรียก direct PPA นะเพราะนั้นโจทย์ใหญ่ของเราอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วมันต้องแก้ถ้าเป็นสิงคโปร์นะผมว่าแก้จบไปนานแล้วนะ
1: ครับผมก็ไม่รู้ว่าติดอะไรครับเราก็รู้คำตอบกันอยู่แหละแต่ว่าอยากฟังจากปากของคุณบุรินทร์นะครับเราติดอะไรฮะที่ถึงแบบเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเหล่านี้ช้าเหลือเกินมันดูไม่ทันนะฮะและยิ่งจีนที่อาจารย์บอกว่าเป็น absolute advantage เนี่ยยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เนี่ยฮะครับ
0: ผมว่าประเทศไทยเราเหมือนเราเห็นปัญหาแต่ถ้ามันไม่เออเช่นจริงๆเนี่ยเราจะแบบปัญหาการเมืองมันแก้ไม่ได้สักทีนะเหมือนแบบพอไปคุยกันแล้วแบบต่างคนต่างมองเห็นคนละอย่างมันไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนมีแบบอันนี้เป็น emergency เป็น national agenda ให้เราต้องแก้ด้วยกันแต่เหมือนทุกคนก็ปัดไปเหมือนเนี่ยเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องหนึ่งละนะอันหนึ่งที่เขาพูดกันนะว่าเราจะเลื่อน net zero เข้ามาเป็นปี2050แต่เราก็ยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับclimate change act นะการพรบ clean air พรบ clean air act พรบ climate change เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ออกมานะหลายอย่างเราในระบบการเมืองกว่าจะออกกฎหมายมันช้ามากนะมันจะไม่ทันเพราะนั้นผมว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าแน่นอน
1: มันไปขัดกับผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจดั้งเดิมหรอครับหรือยังไงฮะ
0: ผมว่ามันก็ต้องมีแน่นอนมีคนเสียประโยชน์แน่นอนนะแล้วกฎหมายไทยบางทีเราก็ไปดูแลคนที่จะเสียประโยชน์เพราะว่าบางทีคนได้ประโยชน์เป็นจำนวนมากมันไม่ชัดเจนว่าใครได้เพราะคนได้มันเยอะไปหมดเลยนะเพราะนั้นแต่ว่าแล้วคนที่ออกมาเรียกร้องก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องออกมาเรียกร้องขนาดนั้นมันก็รู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันก็เลยโดนถูกเตะไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวรัฐบาลต่อไปคงมาทำนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องนึงที่พอปัญหาการเมืองมันมีทับซ้อนกับผลประโยชน์ทางธุรกิจเพราะไม่กฎหมายหลายอย่างมันอาจจะไม่สามารถแก้ได้โดยชัดเจนยกตัวอย่างอย่างเราเห็นต่างประเทศนะพี่บีเวลาเขาหาเสียงกันเนี่ยถ้าพี่บีสังเกตหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะเอานโยบายอะไรมาเป็นหลักในการอยากได้กลับมาอยู่ใน power อยากได้รับการเลือกตั้งเขาจะใช้นโยบายภาษีเป็นหลักถูกไหมฮะบอกโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาเราลดภาษีนี้เพราะอะไรประเทศเขาจ่ายภาษีเยอะมากนะของเราเนี่ยไม่ค่อยเล่นภาษีกันเพราะคนส่วนใหญ่ไม่จ่ายภาษีนั่นแหละหลายอย่างบางเรื่องเนี่ยมันซับซ้อนเกินไปบางเรื่องแบบประชาชนรู้สึกไกลตัวนะพอประชาชนคนที่ลงคะแนนเสียงเนี่ยรู้สึกมันไกลตัวมันก็ไม่ได้เป็นอเจนดาเพราะนั้นหลายๆอย่างที่เราเห็นคนมาพูดอ่ะอย่างกทมก็อาจจะน้ำท่วมไฟสว่างอะไรคือเป็นอะไรที่มันจับต้องได้ก็ดีเรื่องอย่างเรื่องราคาพลังงานมันอาจจะไกลตัวไปหน่อยคนก็รู้มันแพงแต่อาจจะรู้สึกมันซับซ้อนผมเองยังรู้สึกเลยว่าโอ้ประเทศไทยมันมีความซับซ้อนในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าแก้มันต้องไม่ใช่แก้จุดเดียวมันต้องแก้ทั้งซัพพลายเชนนะครับเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยมันคงต้องยากครับพี่บิ๊ก
1: แสดงว่าระบบการเมืองในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศไทยถูกไหมครับ
0: ไม่ตอบโจทย์เลยฮะจริงๆผมว่าทุกคนทราบกันระบบการเมืองระบบราชการนะครับอย่างที่เราเห็นนะคอร์รัปชันต่างๆผลประโยชน์มันทับซ้อนไปหมดนะผมว่าถ้าจะแก้จริงที่ต้องแก้คือคอร์รัปชันนะครับแล้วแต่จะแก้ยังไงเหมือนตอนนี้เหมือนมันไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนนะฮะเพราะนั้นมันก็ต้องมีผู้ที่มีอำนาจขึ้นมาแล้วคือทุกรัฐบาลก็บอกว่าเราแอนตี้คอร์รัปชันแล้วยังไงต่อพี่วีสังเกตไหมทุกคนพูดหมดเราไม่เห็นด้วยการคอร์รัปชันแล้วยังไงต่อเราเห็นหน่วยงานไหนออกมาเราเห็นหน่วยงานไหนออกมาจับคนทำผิดไหมแล้วก็ไม่เห็นนะหลายคนพูดบางคนที่มีอยู่ในอำนาจก็บอกไหนหลักฐานคือเข้าใจมันบางทีเราเห็นเราแต่เราไม่รู้จะไปจับยังไงนะมันเหมือนแบบทุกคนเชื่อว่ามันมีแล้วทุกคนก็รู้ว่ามันมีแต่มันไม่ได้มีหลักฐานตรงๆนะแล้วถ้าข้าพูดไปแล้วไปทำอย่างนี้อาจจะโดนฟ้องอีก
1: เพราะฉะนั้นอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพูดอย่างนี้กันใช่ไหมครับว่าจริงๆพอเป็นทุนนิยมแล้วเนี่ยต้องให้ private sector เนี่ยเป็นตัวนำไม่ใช่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาตรงไหนดีเนี่ยนะครับแล้ว

0: ในสถานการณ์ของเราปีนี้เนี่ยมันตอนนี้ private sector แสดงบทบาทยังไงบ้างครับในมุมของคุณบุรินเนี่ยฮะสามารถที่จะ lead ได้ไหมหรือสุดท้ายแล้วก็ไปโยงกับเรื่องของ corruption อีกนะครับพูดยากเหลือเกิน
1: จริงๆผมว่ารัฐบาลถ้าเรื่องคอร์รัปชันยังแก้ยากผมว่าตอนนี้ต้องแก้เรื่องกฎหมายก่อนคือคอร์รัปชันมันมาเพราะกฎหมายมันทำให้กฎหมายบางตัวมันไม่เป็นไปตามกลไกตลาดหรือมันเอื้อกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มธุรกิจหนึ่งคืออย่างเวลาผมคุยกับพวกนักลงทุนเนี่ยบางทีเขามีไอเดียดีๆเขาอยากทำมากเขามีเงินทุนเงินทุนพร้อมจะลงมาจากทั่วโลกเขาดึงเงินมาได้แต่ติดที่กฎหมายไทยขอใบอนุญาตไม่ได้ติดนู่นติดนี่ห้ามทำนู่นห้ามทำนี่จนมันกลายเป็นว่า innovation มันไม่เกิดเพราะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือลดทำให้กฎหมายมันจริงๆก็บอกว่าจริงๆเราอยากได้แค่กฎหมายตามมาตรฐานของทั่วโลกกฎหมายเราเนี่ยไม่ค่อยตามมาตรฐานของทั่วโลกแล้วบางทีเคสเหมือนกันตัดสินไม่เหมือนกันได้ด้วยนะพี่วีฝรั่งมันเคยบ่นเฮ้ยเคสเดียวกันคอร์ทครั้งนึงตัดสินว่าถูกเอียนบอกตัดสินว่าผิดแล้วเขาบอกอ้าวเฮ้ยมึงนอกมันไม่ได้มึงนอกถ้าตัดสินแบบใดเคสเหมือนกันทุกอย่างมันต้องตัดสินแบบเดียวกันแล้วทุกคนจะได้รู้ว่ามันไปยังไงนะครับเพราะนั้นจริงๆเราขอให้ระบบกฎหมายระบบความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่เราเชื่อถือได้อีกอันนึงก็คือเรื่องความโปร่งใสของภาคและเศรษฐตลาดการเงินอย่างของคอร์ตอะไรเงี้ยเวลาจับต้องจับแบบจริงจังผมเมืองนอกนี่เข้าคุกเลยนะฮะเข้าคุกแบบinsider tradingดีเรคเตอร์คนนี้รู้ข่าวโทรมาบอกเพื่อนๆหรือเจ้าของมาบอกให้ซื้อหุ้นไม่ได้เข้าคุกเลยนะพี่บีเข้าคุกหนักเลยพี่บีเห็นใช่ไหมมีแอร์ประเทศไทยที่อะไรเอายาไปที่ออสเตรเลียเมื่อกี้ไม่ใช่ผมเพิ่งอ่าน50ปีพี่บีถ้าเป็นสิงคโปร์โดนประหารคือมันต้องทำให
0: ้ออสเตรเลียคุก50ปีใช่ไหม
1: ใช่เห็นก็บอก50ปีนะแต่ผมไม่รู้ว่าอุทธรณ์ได้หรือเปล่า
0: แล้วจะขึ้นศาล14กันยานี้เนี่ยอืม
1: แต่ถ้าคุณ50ปีก็มันก็ทำให้คนกลัวไงพี่ของเราเนี่ยมันทุกคนก็รู้ว่าเดี๋ยวก็รอดออกมาได้กฎหมายเดี๋ยวมีทางออกทุกคนเดี๋ยวคุณรู้จักคนนี
0: ้สิ่งที่เราพูดขึ้นมานี่มันเปลี่ยนยากมากเลยนะครับในสังคมไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นในแฟกเตอร์แบบนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมครับที่มันจะดีต่อเศรษฐกิจหรือมันต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ไปฮะมันมีข้อดีบ้างไหมไอ้ culture เราที่เป็นแบบนี้เนี่ยครับ
1: คือผมว่าประเทศไทยถ้าจะแก้จริงๆเนี่ยคนไทยเรียกว่าใจดีและสบายนะก็เลยคิดว่าถ้ามันไม่มีอะไรก็อย่าไปหักหานน้ำใจกันเพราะนั้นของเราเนี่ยเราต้องมีวิกฤตอีกสักครั้งหนึ่งถึงตรงนั้นจะมีการปรับมาเฮ้ยมันทำงี้ไม่ได้แล้วประเทศจะล่มจมเหมือนประเทศอื่นในต่างประเทศที่นอกที่ไม่ใช่
0: มีสัญญาณหรือยังครับมีสัญญาณของวิกฤตหรือยังครับตอนนี้จากมุมของคุณบุรินทร์เราเห็นสัญญาณอะไรบ้างเนี่ยครับที่วิกฤตมาแน่นอน
1: โอ้ปัญหาเยอะมากคืออันนึงที่เราเห็นก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้อย่างนึงแล้วกันนะตอนนี้ถ้าบอกว่าส่งออกเราส่งออกดีมากดีไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่เรานําเข้ามาเพราะนั้นแปลว่าอะไรเราส่งออกเยอะเราก็นําเข้าเยอะการผลิตในประเทศไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นแปลว่าการส่งออกมันไม่ได้เกิดจากการผลิตในประเทศไปตามมันไม่ได้ไปตามที่เราคุ้นเคยกันว่าเราส่งออกเพราะเราผลิตพอผลิตปุ๊บมันมีผลประโยชน์ trickle down นะออกมา spill over มาในภาคเศรษฐกิจอื่นแต่ของไทยเนี่ยกลายเป็นว่าเราอาจจะรับจ้างผลิตหรือบางทีก็เอาของเข้ามาประกอบแล้วก็แค่ออกมาเป็นชื่อไทยหรือมีการหลบเลี่ยงภาษีนะที่เขาเรียกว่าเป็น transshipment นะครับสวมสิทธิ์ที่เราบอกกันเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยมันเลย point ว่าเฮ้ยโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเนี่ยผมคุยกับบริษัทหลายอันก็คือบางทีเขาอยากลงทุนแต่ติดกฎหมายไทยติดกฎหมายที่เราไม่ได้ปรับมาเป็นร้อยปีนะเป็นแบบเป็นพื้นที่เกษตรเก่าแล้วจะสร้างโรงงานไม่ได้เพราะจริงๆตอนนั้นมันเป็นนิคมอุตสาหกรรมละมันก็ยังไม่ได้ปรับเพราะนั้นหลายๆอย่างพอมันไม่ได้ปรับไปตามบริบทของสังคมกับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยกฎหมายมันก็เลยเป็นตัวอุปสรรคเพราะนั้นเรื่องคอร์รัปชันผมว่าเดี๋ยวสักพักพอกฎหมายดีกฎหมายมันโปร่งใสเดี๋ยวคอร์รัปชันมันก็หายไปเองแล้วผมว่ายิ่งเรามีโซเชียลมีเดียเรามีเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันจับง่ายขึ้นเยอะพี่วีเห็นทางอินเดียมาเขายกเลิกเลยห้ามใช้เงินสดอะไรมันก็ช่วยนะคือก็ขวานผ่าซาก
0: ยกเลิกธนบัตรรู้สึกยกเลิกธนบัตร500หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจที่แบบยกเลิกใช้ธนบัตรประเภทนึงไปเลยอ่ะเพราะว่ามันใช้เยอะในการซื้อเสียงในการคอร์รัป

0: น่าอยู่นะถูกไหมน่าอยู่กว่าหลายประเทศนะทุกอย่างอุดมสมบูรณ์เพียงแต่ว่ากฎหมายเรามันคือคนไทยเราทนเป็นประเทศที่ทนนะผมว่าในหลายๆอย่างผมว่าถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเรามีประท้วงออกมาปฏิวัติโดยประชาชนแล้วหลายเรื่องมันไม่แฟร์กับประชาชนเยอะมากนะครับแต่ว่าผมว่าไม่อยากจะพูดทุกอย่างที่มันไม่ดีแต่ว่าอ่ะหลายอย่างเราประชาชนถูกเอาเปรียบแล้วกันนะเพราะว่าเรื่องพลังงานเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับแล้วผมว่าอีกอันนึงคือผมเคยคุยนะครับพี่บีว่าทุกคนก็บอกเอ๊ะทำไมประเทศไทยอยู่มีทุกอย่างดีกว่าทำไมอยู่ไปแพ้อย่างประเทศสิงคโปร์อย่างมาเลเซียคือประเทศพวกนั้นเขาใช้กฎหมายของอังกฤษครับพี่วีพอกฎหมายแปลอังกฤษเนี่ยมันมีมาตรฐานเพราะนั้นบริษัทเวลาเขามาลงทุนเฉพาะกลุ่มการเงินเนี่ยพอเขามาจดทะเบียนที่เนี่ยเขาไว้ใจไงว่าระบบศาลเนี่ยเขาเข้าใจเขาใช้ทนายเขาได้แล้วมันมีมาตรฐานทั้งนั้นเราเห็นว่าประเทศที่เป็น financial center นะฮะเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกหรือเป็น financial hub ที่เราเรียกกันเนี่ยจะใช้กฎหมายอังกฤษ common law สิงคโปร์มาเลย์ก็ใช้ระดับหนึ่งอ่ะฮ่องกงนะดูไบนะเพราะนั้นทุกประเทศที่ใช้อังกฤษเขาบอก legacy อันหนึ่งที่คนอเมริกา happy กับอังกฤษก็คือระบบกฎหมาย common law เพราะนั้นมันเลยเป็นกฎหมายที่ตั้ง standard ที่แบบทุกคนเข้าใจแล้วก็ไว้ใจเพราะนั้นถามว่าประเทศไทยต่อให้ทุกอย่างดีหมดแต่ถ้ากฎหมายยังเป็นแบบนี้อยู่กฎหมายแบบเขาเรียกว่า arbitrary นะเดี๋ยวก็ตัดสินแล้วแต่อารมณ์ของผู้พิพากษา
1: ไม่มี benchmark
0: ไม่มี precedent เขาเรียกว่า precedent ที่แบบเป็น case ที่เป็นประวัติศาสตร์ไว้แล้วว่าเคยตัดสินตอนนี้ก็ต้องตัดสินแบบนี้แล้วต้องท่านจะตัดสินแต่ต่างกันต้องมีคำอธิบายนะหรือความรู้เร่งรัดความรู้เร็วอีกอันนึงคือกฎหมายการฟ้องร้องนะสมมติมีใครโกงเราแล้วจะฟ้องร้องแบบยึดทรัพย์สินโอ้โหใช้เวลานานมากพี่บีเพราะว่าพี่บีแล้วถ้าเราเคยขึ้นศาลเราโอ้โหเรารู้สึกระบบมันกินเวลา
1: เกินไป
0: ธุรกิจเวลามันคือเงินบางทีหลายปี
1: นัดข้ามปีอ่ะ
0: ข้ามปีมีคดีหนึ่งที่ผมเคยไปโอ้โหแล้วเราถูกด้วยนะพี่บีโอ้โหจะเหนื่อยมากเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดแต่ทำไมเราเหนื่อยขนาดนี้นะ
1: มันดูดวิญญาณมากครับ
0: อืมใช่ครับอันนี้ผมว่ามันทำให้นักธุรกิจต่างชาติก็บอกถ้าเลือกได้เขาก็ไปทำประเทศไปที่อื่นดีกว่านะหรือหลายอย่างกฎหมายเราอาจจะเอื้อไม่ให้ฝรั่งเข้ามาแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นการเงินประกันภัยรีเทลผมว่าผมไม่มีการแข่งขันพี่บีถ้าเหมือนเราไม่ต้องแข่งขันนะสมมติว่าเขาบอกเราต้องขึ้นไปขึ้นต่อยมวย3เดือนข้างหน้าตอนนี้เราทำไงเราก็ต้องซ้อมต้องฝึกฝนเองไม่งั้นเราก็นอนดูทีวีถูกไหมเหมือนกันถ้าธุรกิจเหมือนเป็นเสือนอนกินแล้วก็อยู่ก็กำไรก็มามันก็ไม่มีการปรับตัวแล้วก็
1: เดี๋ยวนะ
0: ไม่มีคนแข่งกันประชาชนก็ไม่ครับพี
1: ่แล้วพวกต่างชาติที่อยู่แล้วในประเทศไทยที่ลงทุนอยู่นี่คืออะไรฮะโอเคกับแบบนี้หรือว่าปรับตัวเป็นไทยไปแล้วหรือว่ายังไงครับทำไมต่างเราก็มีนักลงทุนจากต่างชาติเยอะนะครับแต่ละปีผมก็รายงาน CBOI approve ไปกี่โครงการเนี่ยก็ยังมีเข้ามาอยู่นี่ครับเขาโอเคเหรอฮะกับประเทศไทย
0: คือบางอย่างเราก็มีข้อดีอย่างพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เข้ามาผลิตในประเทศไทยเนี่ยจะเน้นการผลิตลงทุนเนี่ยจะเน้นการผลิตเป็นหลักแต่ทางด้านบริการเนี่ยพี่วีจะไม่ค่อยเห็นถูกไหมบริษัทต่างชาติเข้ามาเพราะว่าการได้รับใบอนุญาตมันยากมากเพราะนั้นลงทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิต AI factory โรงงาน AI ก็คือ data center เนี่ยเขาต้องการ resources แต่ถามว่าเขาไม่ต้องยุ่งอะไรกับกฎหมายไทยมากนะผลิตเสร็จก็ส่งออกไปข้างนอกนะเหมือนกันเรียกมาสปายเชนผลิตส่งรถยนต์ส่งออกไปข้างนอกหรือผลิตอะไรที่มันเป็นชัดเจนว่ามันคุยได้นะแต่ถ้าอะไรที่มันแบบโอ้โหหลายอย่างถ้ามันไม่มี FTA พี่บีมันทำให้ลำบากนะไอ้กฎหมายรางวัลนำจับอะไรผมว่าจริงๆอันนึงที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้เราเปิดเสรีมากคือจริงๆถ้ามองกลับไปมันก็อาจจะดีกับประเทศไทยเหมือนสมัยก่อนเราเรียนประวัติศาสตร์นะพี่บีเขาบอกเซอร์จอห์นบาวริงมาบังคับให้เราเซ็นสัญญาเปิดประเทศทำให้เกิดร้อยชักสามอันนั้นมันดีกับเศรษฐกิจไทยนะมันทำให้เราเลเวลเดียวกับโลกแล้วมันชัดเจนร้อยชักสามทุกคนรู้หมดผมว่าประเทศไทยถ้าบอกเลยร้อยชักสามหรือร้อยชักห้าทุกคนรู้หมดกฎหมายชัดเจนไม่ใช่ว่าเข้าไปต้องสัมภาระจะมีการตรวจศุลกากรจะมีการตรวจ จะให้

0: มันทําให้เกิดความไม่แน่นอนนะผมว่าชัดเจนจะเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไปอย่างสิงคโปร์เขาบอกเก็บชัดเจนเลยอันนี้ไม่เก็บแล้วทุกอย่างมันชัดแต่ของเราเนี่ยพี่วีกฎหมายจะเขียนต้องตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โอ้โหอันนี้นี
1: ่เปิดช่องเลยอย่างเงี้ย
0: เปิดช่องเลยใช่ผมว่าแค่ตรง
1: เปิดช่องสำหรับใต้โต๊ะเลยเนี่ย
0: บอกไปเลย
1: it's who you know
0: ใช่แปลว่าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจตามอำเภอใจได้เราไม่อยากจะพูดอย่างนั้นนะแต่จริงๆมันก็คืออย่างนั้นแหละก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ท่านนั้นเรารู้จักท่านคนนี้เราหาคนไปช่วยคุยได้เราก็ผ่าน
1: นี่แหละ
0: เนี่ยไอ้คำนี้เป็นคำที่แพงที่สุดสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยเลยฮะตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยผมว่าบางประเทศผมที่เราจะเห็นนะว่าเขาเปิดให้ทำเลยนะสมมติว่าไม่ต้องมารอขออนุญาตเขาบอกอ่ะคุณสมมติเราเปิดให้ทำปุ๊บทำไปเลยแต่ถ้าคุณทำผิดเนี่ยคุณโดนโทษหนักเลยคือเราบอกแล้วว่าเราห้ามอะไรคุณทำไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจเองแต่ของเราเนี่ยก่อนจะทำต้องไปขอใบอนุญาตเพราะนั้นของเราเนี่ยมันจะช้าอย่างสิงคโปร์เขาให้ทำไปเลยเพราะนั้นธุรกิจมันจะเริ่มได้เร็วทำไปปุ๊บคุณทำผิดอ่ะคุณโดนโทษหนักของเราเนี่ยธุรกิจอยากเริ่มมีเงินพร้อมขอใบอนุญาตไม่ได้สักทีตามดุลยพินิจตามราชการของเราเพราะนั้นของเราเนี่ย AI ที่รัฐบาลอยากให้มาผมว่าเริ่มก่อนเลยรัฐบาลใช้ AI ก่อนเลยคุณอย่าไปให้คนอื่นใช้คุณน่ะใช้ก่อนนะเพราะถ้าภาครัฐใช้ถ้าการเมืองใช้เนี่ยให้มันโปร่งใสให้มันเร็วเนี่ยผมว่ามันจะเป็นคุณสร้างคุณประโยชน์กับประเทศได้มากเลยนะครับ
1: ของเราก็ร้อยชักช้า
0: ไม่ใช่รอชักสามใช่ไหม
1: ไม่ใช่ชักสามชักช้านะครับผมปากหอมคอนะครับวันนี้เปิดตัวคุณบุรินทร์ดุลวัฒนานะครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศที่จะมาอยู่กับเราตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับในทุกๆวันพฤหัสบดีก็คุณผู้ชมคุณฟังของเราก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับกับเนื้อหาที่เราพูดคุยกันในรายการหรืออยากจะให้คุณบุรินคุยเรื่องไหนเป็นพิเศษสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวผมกับคุณบุรินทร์ behind the scene เราก็จะกำหนดหัวข้อกันอยู่แล้วนะครับเรื่องที่จะคุยกันในแต่ละสัปดาห์แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันในสิ่งที่คุณบุรินทร์จะไปขยายความต่อในเวทีวันเสาร์นี้นะครับ private หรือ public ครับวันเสาร์นี้โปรโมทได้นะครับวันเสาร์นี้คืองานอะไรนะครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าเขาเชิญใครบ้างมันเป็นของสมาคมการสื่อสารของประเทศไทยเหมือนเป็นสมาคมเขาเรียกคล้ายๆสภามีเดียครับสภาผมจำใช่ไหมคล้ายๆเป็นมีเดียแบบของพวกนักหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็เชิญไปอยู่ที่โรงแรม Royal River ตรงฝั่งทนนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มัน Open to Public หรือว่า Invitation Only นะครับหรือต้องซื้อ
1: ครับครับ
0: อันนี้ผมยังไม่เห็นรายละเอียด
1: ผมเห็นโปสเตอร์ที่คุณบุรินทร์ส่งให้ผมก่อนหน้านี้ขออนุญาตเปิดอ่านนะครับ29ปีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
0: สื่อมวลชน
1: เขาจัดเป็น Special Talk and Forum โจทย์ใหญ่เศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตโลกนะครับก็นี่คืองานที่จะมีขึ้นก็ลองติดต่อกันดูก็แล้วกันนะครับลองเสิร์ชหากันดูแต่วันนี้ขอบพระคุณคุณบุรินทร์มากครับที่มาทีเซอร์ให้ในรายการของเรานะครับแล้วพบกันใหม่คุณบุรินทร์วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาผมวารินทร์สัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง1290 บาทโทร

0: 0990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้นะเอาข่าวที่เป็นข่าวด่วนนะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะที่เดี๋ยวผมดูหน่อยนะที่มุกดาหารนะคือเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะฮะก็มีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะนะพุ่งชนพระธุดงค์นะซึ่งระหว่างจุดเกิดเหตุเนี่ยนะมีพระธุดงค์นะครับที่กำลังเดินธุดงค์อยู่เนี่ยมรณภาพทันทีนะในที่เกิดเหตุเนี่ย5 รูปนะแล้วก็มีรายงานว่าบาดเจ็บสาหัสอีกหลายรูปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะก็มีการรายงานตามลำดับนะว่าเกิดขึ้นนะระหว่างที่พระธุดงค์เนี่ยกำลังเดินอยู่บนถนนนะจริงๆเขาเดินเท่าที่ผมดูภาพข่าวเนี่ยพระท่านเดินอยู่ไหลทางนะฮะก็เป็นถนนอะนะแล้วเราก็นึกภาพแล้วก็ทางที่เดินเนี่ยก็เป็นทางที่สวนกับทิศทางที่รถสัญจรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นสังเกตเห็นได้ถูกไหมอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าพระสงฆ์ขบวนดังกล่าวเนี่ยนะเดินทางมาจากอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี34 รูปก่อนจะมาประสบเหตุที่บริเวณตลาดนาสีนวล นะจังหวัดมุกดาหารนะผมค่อยๆไล่เรียงลำดับให้ดูแล้วกันนะคณะพระธุดงค์เนี่ยนะที่ตามรายงานเนี่ยบอกว่าเดินออกมาจากวัดภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีพระภิกษุรวมร่วมในการเดินธุดงค์ทั้งสิ้นนะ34 รูปแล้วก็มีคฤหัสถ์เนี่ยติดตามอีก5 คนรวมทั้งหมด39 ชีวิตนะระหว่างที่เดินอยู่บนไหลทางเนี่ยก็มีรถเนี่ยลักษณะก็คือเป็นอุบัติเหตุคือคล้ายกับรถเนี่ยเสียหลักแล้วก็พุ่งเข้าชนนะบริเวณถนนสายมุกดาหารดอนตาลบริเวณหลักกิโลเมตรที่6พระภิกษุสงฆ์นะมรณภาพในจุดเกิดเหตุทันที5 รูปนะต่อมาพระมรณภาพเพิ่มขึ้นนะก็คือนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยอีก3 รูปรวมมรณภาพเบื้องต้นนะฮะตอนนี้8 รูปขณะที่ผู้บาดเจ็บนะแล้วก็รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ที่บาดเจ็บเนี่ยก็ถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะมีอาการสาหัสหลายรูปนะฮะเข้ารักษาการผ่าตัดแพทย์ก็ระบุนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะลักษณะของอาการเนี่ยก็คือม้ามแตกแล้วก็กระดูกหักหลายรายทางตำรวจนะก็สอบสวนนะบอกว่าไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยคนที่ขับขี่รถปิกอัพนะเป็นรถปิกอัพอีซูซูแคปเนี่ยเป็นชายอายุประมาณ11 ปีนะน้องเนี่ยอายุไม่ถึง15 ปีนะฮะขณะนี้เนี่ยอยู่ภายใต้กระบวนการการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะฮะตำรวจก็เตรียมที่จะมีการสอบปากคำหลังสภาพจิตใจพร้อมนะรวมถึงนะตรวจสอบบทบาทของผู้ปกครองนะตามกฎหมายด้วยนะเพราะว่าเห็นมีรายงานว่าน้องอาจจะมีปัญหานะส่วนทางจังหวัดถามว่าทำอะไรบ้างนะจังหวัดก็ตั้งศูนย์อำนวยการนะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทันทีพร้อมกับมีการประสานรักษาแล้วก็ดูแลญาติรวมไปถึงผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับรถคันเกิดเหตุเนี่ยมีประกันภัยอันนี้โชคดีหน่อยแล้วก็มีพรบ.ซึ่งยังมีผลที่คุ้มครองอยู่นะวงเงินคุ้มครองรวมประมาณ20 ล้านบาทนะผู้เสียชีวิตแต่ละรายก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางจังหวัดทางแพทย์เนี่ยเขาก็มีการแถลงข่าวนะที่มุกดาหารนะส่วนเจ้าคณะจังหวัดก็ลงพื้นที่นะในการตรวจสอบเหตุการณ์ด้วยตนเองนะครับระบุว่าคณะพระสงฆ์เนี่ยเดินสวนทางจราจรตามหลักธุดงค์เลยเพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่สวนทางมาได้อย่างชัดเจนพระรูปหน้าเนี่ยเห็นรถเสียหลักแล้วก็ร้องเตือนพระร่วมทางที่เดินคณะด้วยเนี่ยนะฮะแต่ว่ารถเนี่ยมันพุ่งเข้ามาชนพระที่เดินตามหลังอย่างรวดเร็วจนเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารฮะก็ลงพื้นที่หลังจากเกิดเหตุไม่นานนะร่วมกับทางตำรวจแพทย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะดูแลรักษาแล้วก็เยียวยาอย่างเต็มที่นะครับขณะที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็เปิดแผนรับเหตุหมู่ทันทีนะระดมทีมสัญญาแพทย์แล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินทุกสาขานะรองรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับส่วนคดีนะตอนนี้ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะต้องรอที่จะมีการตรวจสอบสภาพรถนะตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องนะหากมีผู้ใดมีส่วนกระทำความผิดเนี่ยนะท่านก็บอกว่าจะดำเนินคดีนะครับนอกเหนือจากนี้นะทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะก็บอกนะบอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุหรือว่าโศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นนะแต่ก็หวังให้เป็นอุทาหรณ์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนนะขอให้ทุกครอบครัวเนี่ยช่วยกันดูแลบุตรหลานคือน้องที่เอารถมาขับนี่อายุแค่11ปีเท่านั้น11ปี12ปีนะยังไม่ถึง15เลยนะฮะส่วนสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ล่าสุดนะเดี๋ยวผมอัปเดตสักนิดนึงนะเพราะว่าเหตุเพิ่งเกิดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะยอดล่าสุดพระมรณภาพจากอุบัติเหตุ8รูปบาดเจ็บหนักระดับสีแดงอันนี้ทางคุณหมอนะเขาแถลงข่าวเขาบอกว่าระดับสีแดง4รูปต้องผ่าตัดทั้งม้ามแตกแล้วก็กระดูกหักบาดเจ็บที่สมองด้วยส่วนอีก10รูปเนี่ยบาดเจ็บระดับสีเหลืองนะตอนนี้คณะแพทย์ก็ยืนยันนะที่จะดูแลจนสุดความสามารถนะส่วนเด็กที่ขับรถยนต์คันดังกล่าวนะบอกว่ายังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าเมื่อมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นล่าสุดเลยนะครับส่วนที่เราต้องตามข่าวนะเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่หลายเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นนะอย่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเอาของวันนี้ก่อนเพราะว่าเพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆเช่นเดียวกันแต่ใช้เวลาเพียงไม่นานนะสำหรับร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณปี2569 1380ล้านบาทนะโดยประมาณนะฮะหรือว่า10,000ล้านนี่แหละพูดง่ายๆนะฮะก็ในวาระที่1นะผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เขาเข้าคิวเนี่ยต่อในการพิจารณาวาระที่2และวาระที่3เนี่ยในวันนี้นะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะหลังจากนั้นทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลงมตินะครับสำหรับร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยนะมติก็ท่วมท้นนะเป็นเอกฉันท์449เสียงนะไม่เห็นชอบนี่ไม่มีงดออกเสียง2เสียงนะจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวนะเพราะว่าไปใช้เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าครองชีพประชาชนเรื่องของราคาพลังงานที่สูงขึ้นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านไปแล้วนะหลังจากนี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมของวุฒิสภาเข้าใจว่าก็คงจะเร่งรัดเหมือนกันนะใช้เวลาไม่นานนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะประกาศใช้เพราะว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี่มันเป็นงบประมาณปี 2569

19ซึ่งมันเหลือระยะเวลาอีกแค่อันนี้เดือนอะไรล่ะเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาเหลือ3เดือนนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเร่งพิจารณาซึ่งขั้นตอนต่อไปคือสภาผ่านแล้ววุฒิสภาพิจารณาตั้งกรรมธิการผ่านวาระ2วาระ3นะฮะก็จะส่งไปที่ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะเพื่อจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนตามลำดับนะซึ่งผมเข้าใจว่ากฎหมายฉบับนี้คงไม่มีปัญหาหรอกคงใช้เวลาในการพิจารณาที่รวดเร็วรัดกุมนะวงเงิน 1,328 ล้านบาทนะเอาโอนมาใส่ในงบกลางนะนำไปใช้ในภารกิจเร่งด่วนแล้วก็แก้วิกฤตประเทศนะครับส่วนเมื่อวานนี้ตอน2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มเสร็จก็เป็นการพิจารณาลงมติรับหลักการในวาระที่1สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570 3.788 ล้านล้านบาทนะฮะที่ประชุมของสสนะจำนวนผู้ลงมติเนี่ย493ท่านนะฮะเห็นด้วย288เสียงอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลหมดนะไม่เห็นด้วย119เสียงก็นำโดยทางสสของพรรคประชาชนเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ประชุมพรรคเขามีมติว่าไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับส่วนงดออกเสียงนะ86เสียงนะ86เสียงก็เป็นสสปีกฝ่ายค้านนะที่เขามีมติงดออกเสียงไม่ลงคะแนนไม่มีเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการนะสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570หลังจากนั้นเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณางบดังกล่าวมีการตั้งทั้งหมด72คนจะมีมาจากสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเข้าใจว่า18คนนะแล้วก็มีจากทางพรรคการเมืองพรรคการเมืองนี่ก็คือดูจำนวนส.ส.แล้วก็หารสัดส่วนที่ได้มานะอย่างภูมิใจไทยมีส.ส.เยอะสุดก็จะมีสัดส่วนของกรรมการวิสามัญมากสุดนะรองลงมาก็จะเป็นพรรคประชาชนรองลงมาถัดมาก็จะเป็นใครล่ะเพื่อไทยประชาธิปัตย์อะไรพวกเนี้ยนะก็ตามลำดับนะประชาธิปัตย์นี่ได้2คนนะพรรคกาธรรมพรรคอะไรพรรคเศรษฐกิจอะไรพวกเนี้ยนะก็ไล่ลำดับมานะก็ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับรายชื่อต่างๆนะผมว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงพอทราบนะพอรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นกรรมาธิการวิสามัญสำหรับชุดนี้บ้างนะอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยนะดร.โจเนี่ยที่ลาออกจากสสปาร์ตี้ลิสต์นะของพรรคประชาชนแล้วก็ไปลงสมัครผู้ว่ากทมใช่ไหมแล้วก็กลับมาอันนี้มาทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการนะเพราะตัวเองไม่ได้เป็นสสแล้วนี่เพราะลาออกแล้วถูกไหมแต่ว่าทางพรรคเขาก็เสนอชื่อนะคุณวัฒนยาบุญนาคอย่างเงี้ยมาดำเดียจากตัวแทนของทางพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นผมยกเป็นตัวอย่างนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เขาคงมีการประชุมกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะเห็นว่าจะไปรีดไขมันกันเต็มที่นะเพราะมันคงจะมีบางส่วนละที่จะต้องมีการปรับลดนะแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่จะต้องปรับเพิ่มนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกเลยตั้งแต่ติดตามมานะฮะคือวงเงินงบประมาณเนี่ย 3.788 ล้านล้านบาทเนี่ยหรือว่าจะเป็นปีไหนก็ตามทีส่วนใหญ่คือถ้าเป็นงบประมาณเท่าไหร่อ่ะมันก็จะเป็นจำนวนเท่านั้นแหละถ้าหากไปลดจากกระทรวงทบวงกรมไหนมันก็จะไปโผล่ออกอีกที่นึงให้มันอยู่ในกรอบงบประมาณเดิมอ่ะจริงๆนะฮะไม่ใช่แบบพอตัดลบไปปุ๊บไม่มีไปเพิ่มไม่มีไม่มันจะต้องมีที่เพิ่มแล้วจะทำให้เงินงบประมาณเนี่ยลดลงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นนะเท่าที่ประสบการณ์ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณมานะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะถามว่ามีไหมก็คงอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะฮะก็แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญอะไรเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเรื่องที่สำคัญจริงๆก็คือว่ากรรมาธิการเนี่ยเขาจะไปดูว่าสำหรับโครงการหรือว่าเงินที่หน่วยราชการเนี่ยนะหรือว่าหน่วยของงบประมาณที่เขาขอมามันเหมาะสมมันตอบโจทย์กับเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือภาวะสังคมภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการผลักดันในการเดินหน้าอยู่หรือไม่ผมว่าอันนั้นสำคัญกว่า
นะว่าจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์1 2 3 4ยังไงนะหรือว่าตามโกเป้าหมายของทางรัฐบาลยังไงนะเป้าหมายโครงการอะไรต่างๆเนี่ยได้หรือไม่อย่างไรอันเนี้ยสำคัญถ้าอันไหนเห็นว่าไม่สำคัญก็คงจะไปปรับลดอันไหนเห็นว่าควรจะปรับเพิ่มขึ้นเขาก็คงจะไปดูรายละเอียดนะครับแต่มันต้องอยู่ในกรอบ 3.788 ล้านล้านบาทนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่การตั้งข้อสังเกตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ว่ากันไปในชั้นของกรรมธิการในวาระ2ในการลงมติวาระ3นะครับก็คิดว่าน่าจะทันสำหรับการใช้ในช่วงปีงบประมาณ2570ก็คือเริ่ม1ตุลาคมนะเพราะว่าดูระยะเวลามันเหลือ3เดือนก็ถ้าเร่งรัดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าในชั้นของวุฒิสภาเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับอ่ะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทย plus อันนี้ผมมีตัวเลขแล้วนะสำหรับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะ60-40นะก็เม็ดเงินนะครับรวมเบ็ดเสร็จที่ใช้จ่ายหมุนเวียนในโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ย 43,218 ล้านบาทรัฐบาลเนี่ยออกไปทั้งสิ้น 24,811 ล้านส่วนประชาชนร่วมจ่ายนะ 18,406 ล้านบาทนะครับถามว่าไปใช้จ่ายที่ไหนบ้างนะเขาบอกว่าผ่านร้านค้าทั่วไปประมาณ 42,000 แล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่อ่ะนะอันนี้ประมาณ 1,000 ล้านนะมีเงินเหลือไหมจากโครงการดังกล่าวในช่วงเดือนมิถุนายนนะคำตอบก็คือมีนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 1,000 บาทเนี่ยแต่ไม่ยอมใช้เลย 354,442 คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเงินคืนเข้าไปอย่างน้อยๆตรงนี้ต้องเท่าไหร่ละต้อง300กว่าล้านอ่ะถูกไหมเอาศูนย์ใส่เข้าไป3ตัวนะ354ล้านอันนี้คืนเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่ใช้สิทธิ์ไม่ครบ 1,000 บาทถามว่ามีไหมมีฮะ 13,600,000 คนพอรวมเบ็ดเสร็จสำหรับคนที่ใช้สิทธิ์ไม่ครบ 1,000 บาทนะเงินที่เหลือออกมามาบวกกับคนที่ไม่ใช้สิทธิ์เลยนะเงินที่เหลือเอาออกมาเนี่ยก็ส่งเงินคืนนะเงินเหลือจากโครงการเนี่ย 1,229 ล้านบาทนะอันนี้สำหรับเดือนอะไรล่ะเดือนมิถุนายนนี่รอบใหม่แล้วเดือนกรกฎาคมนะเห็นว่าเมื่อวานเนี้ยวันแรกสำหรับรอบใหม่นะเขาบอกคึกคักคือไอ้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยที่ได้ 1,000 บาทเนี่ยนะแต่ก็ต้องยอมรับแหละนะมันจะคึกคักช่วงสัปดาห์แรกโดยเฉพาะใครที่เขารอใช้ตังค์นะไปซื้อทุเรียนหรอกหรือว่าไปซื้อของอย่างอื่นอ่ะใช้สิทธิ์เต็มพิกัดอ่ะของทางรัฐบาลอ่ะ200บาทอ่ะต่อวันอ่ะถูกไหมฮะถ้าใช้แบบเต็มพิกัด200บาทต่อวันที่รัฐบาลให้ตัวเองออกอีก134-137บาทเลยว่ากันไปเนี่ยนะ5วันมันก็หมดแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นความคึกคักส่วนใหญ่มันจะอยู่ช่วงนี่แหละช่วงต้นนี่แหละต้นเดือนนะจะ1สัปดาห์หรือว่าจะทอดไป2สัปดาห์ก็ได้นะเมื่อวานนี้หลายที่คึกคักนะครับโอ้ผมก็มีคนที่รู้จักเขาก็บอกโอ้โหแถวตลาดในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยร้านค้านี่คึกคักเลยคนเข้าแถวคนซื้อของเต็มไปหมดเลยนะเขาบอกว่ารอใช้จ่ายนี่แหละไอ้เรื่องของไทยช่วยไทยพาสนี่แหละนะมันก็สามารถช่วยได้บ้างอันนี้มันก็ทำให้เกิดมูดการจับจ่ายใช้สอยถูกไหมฮะแต่ว่านี่ก็เป็นก็ต้องรอดูนะว่าสำหรับเดือนนี้กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นยังไงนะใครที่คิดไม่ออกจะไปใช้ที่ไหน คือผมก็แนะนำอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยก็ต้องยอมรับนะการจะหาที่ใช้เนี่ยนะมันก็มีหลากหลายเนาะบางคนบอกโอ้ร้านค้าทั่วไปเยอะแยะเลยสะดวกเพราะมีต้องเป็น1ร้านร้านค้า1ล้านร้านค้าขออภัยนะร้านแรกต้องรอลิงร้านที่2มันรอเรือ1ล้านร้านค้าพวกอันนี้กระจายอยู่ทั่วประเทศอันนี้ก็บอกโอ้ยสบายนะหาง่ายบางคนบอกโอ้หายากนะเพราะฉะนั้นถ้ากว่าจะไปหาแต่ละที่เนี่ยหรือว่ากว่าจะได้ของชอบอย่างเงี้ยนะก็ต้องหาเหมือนกันอย่างผมเนี้ยผมคือถ้าเหลือพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็
เขามีไอ้เทศกาลไอ้ผลไม้ฤดูกาลไอ้ที่อะไรล่ะที่ดีเอทรามอินทรา67อ่ะนะแล้วก็มีทุเรียนด้วยแต่รอบที่แล้วเนี่ยผมได้ลองกองมาลองกองซื้อมา2กิโลนะแล้วก็ซื้ออะไรทุเรียนมา2กิโลนะก็ใช้หมดที่นั่นนั่นแหละนะก็ลองกองอร่อยลองกองอร่อยเขาเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะเราจะมีผลไม้ต่างประเทศด้วยนิดหน่อยนะที่เห็นแล้วก็มีของอะไรล่ะพวกไอ้ผลไม้แปรรูปอ่ะทุเรียนทอดอย่างเงี้ยมีนะมะขามคุกมะขามหวานอะไรอย่างเงี้ยมีนะหรือมีสตรอเบอรี่อบแห้งผลไม้อบแห้งเนี่ยเขาก็มีหลากหลายดีนะอันเนี้ยตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเงินเหลือก็เลยเอาไปใช้เห็นว่าสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้นะบอกมีมาอีกแล้วนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลถ้าใครยังพอจะสนใจทุเรียนนะรอบนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะไปเอามาจากไหนนะก็ยังพอมีแล้วลองกองโอ้โหคุณเอ้ยกินแล้วน้ำตาลขึ้นอันนี้เป็นห่วงตัวเองนะไม่ใช่อะไรเป็นห่วงตัวเองกินแล้วน้ำตาลขึ้นคือบางทีมันอร่อยอ่ะนะกินแล้วมันชื่นใจมันก็กินต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรากินต่อไปเยอะเกินมันก็ทำให้ปริมาณการทานมันเยอะเกินน้ำตาลที่เราได้ก็เยอะเกินอันนี้ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่กินทุกวันนะฮะมันก็นานๆทานทีนะผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะบางคนอาจจะชอบเงาะชอบมังคุดนะหรือว่าจะชอบอย่างอื่นเนี่ย ก็ลองไปดูแล้วกันนะเห็นว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะใครที่ยังพอมีไอ้เงินไทยช่วยไทยพลัสเหลือแล้วเดินทางสะดวกหน่อยที่จอดรถมีนะครับก็อาจจะแวะไปนะเสาร์อาทิตย์นี้ผมอาจจะแวะไปอีกสักทีหนึ่งนะใช้อีกรอบหนึ่งนะอ่ะแต่เรื่องที่เป็นประเด็นหลังจากที่เป็นข่าวใหญ่นะมา 2-3 วันก็หนีไม่พ้นนะเรื่องของแอร์ที่รับหิ้วแล้วก็ไปถูกตรวจเจอขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าโอ้ทนไม่ได้นะต้องเรียกประชุมด่วนวันศุกร์ที่3ก็คือวันพรุ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะแล้วก็ขณะเดียวกันเรียกการท่าอากาศยานไทย AOT มาด้วยนะเพื่อจะมาดูว่ามาตรการมันรับกุมเข้มข้นยังไงนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันมีปัญหานะเพราะว่ามันไม่ใช่ออกเป็นครั้งแรกนะครับเขาบอกว่าปีนี้ที่ออสเตรเลียเจอนี่หลายครั้งนะครับ6เดือนที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยที่ถูกอะไรล่ะตรวจสอบแล้วก็เจอมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเนี่ยนะช่วง 2-3 เดือนก่อนเนี่ยปปส.เขายังไปจับได้ก่อนที่จะออกเลยมีแบบลักลอบเหมือนกันนะรับหิ้วเหมือนกันราคาเท่ากันเลย8,800 บาทนะต่อเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะนะแต่ว่า 8,800 เหมือนกันนะแต่ว่าแอร์คนที่รับมาบอกไม่ไปนะให้เพื่อนไปแทนเพื่อนก็เอะใจนะแต่ว่ายังไงไม่รู้ล่ะนะเขาไปซุกอยู่ในผมรอบนั้นเอาไปใช้ผมแล้วผมเช็ดเท้าธรรมดาคุณผู้ฟังนึกออกไหมที่เอาผ้ามาต่อกันอ่ะนะนะผมอย่างนั้นอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยรับจ้างฮิวแต่ว่าโชคดีปปส.เขาไปตรวจเจอก่อนนะก็สามารถที่จะสกัดตั้งแต่ต้นทางได้แต่รอบนี้มันไม่ได้มันไปถึงที่นู่นแล้วไปเจอที่นู่นแล้วมันก็เลยส่งผลภาพลักษณ์ประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างมากนะนายกก็เรียกประชุมพรุ่งนี้แต่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาแล้วกลับมาถึงกรุงเทพนี่เข้าทำเนียบเลยนะลุยงานทันทีเลยนะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะฮะหลังจากที่ตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานที่ฝรั่งเศสนะกลับมาปุ๊บเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุไอ้วาระงานที่ชัดเจนแล้วก็ช่วงเที่ยงเนี่ยมีรายงานนะว่าท่านเรียกทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านปลัดอันจิตสัมพันธรัตน์นะเข้ามารายงานความคืบหน้าทั้งเรื่องของการตรวจสอบข้าราชการท้องถิ่นน่ะถูกไหมเรื่องของทุจริตโกงข้อสอบอ่ะนี่ผมรออยู่ว่าสรุปแล้วข้อเท็จจริงอ่ะที่คณะกรรมการรองปลัด
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่บอกให้เวลา7วันวันนี้เห็นมีข่าวมาบอกยังไม่ถึง7วันอ้าวเมื่อวานนี้ปลัดบอก7วัน7วันเมื่อวานแล้ววันนี้จะต้องได้เอกสารก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะสรุปสุดท้ายแล้วเขานับกันวันยังไงนะว่ามันทำไม7วันไม่ตรงกันปลัดกับรองปลัดอาจจะต้องดูคำสั่งมันต้องดูคำสั่งนะซึ่งก็เข้าใจว่าราชการอาจจะดูอะไรให้มันเป๊ะๆนะแต่ว่าก็บอกว่าเนี่ยเรียกมาถามเรื่องสอบข้าราชการท้องถิ่นแหละแล้วก็ช่วงเย็นนะเห็นว่าจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยโดยเฉพาะกรณีแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยที่ถูกออสเตรเลียจับนะแล้วก็มีก่อนหน้านี้ด้วยแล้วรวมไปถึงหลังจากที่โดนจับมันมีอีกข่าวหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนะที่เขาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยที่จะไปออสเตรเลียเข้าไปเจอยาเสียสาวอีกนี่หลายเรื่องนะยาเสพติดนี่หลายเรื่องวันนี้ทางปปส.ฮะก็มีความคืบหน้าด้วยเหมือนกันบอกว่าตอนนี้รู้ชื่อคนที่เป็นผู้รับไอ้ถุงผ้าของแก๊งรับหิ้วไอ้ของแก๊งที่ฝากหิ้วไปอ่ะที่ออสเตรเลียแล้วชื่อเดียแต่รู้เท่านี้ชื่อเดียแต่เข้าใจว่าเขาคงมีการตรวจสอบแล้วแหละเพราะว่าคนรับพัสดุปลายทางเนี่ยก็ได้ชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังไม่ฟันธงนะบอกว่ายังไม่ฟันธงว่าเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาตินะอยู่ระหว่างการขยายผลนะนี่เขาบอกว่าเนื่องจากการทำงานของออสเตรเลียมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องไปถามการตรวจสอบอะไรต่างๆนานานะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอสักหน่อยนะรอสักหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับเรื่องนี้นะก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในข่าวใหญ่นะอยู่ในกระแสข่าวที่เราติดตามนะเราสนใจนะเพราะมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของประเทศนะเป็นความเสียหายนะที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะมีเรื่องอะไรอีกไหมเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวดูหน่อยนะไม่น่าจะนะไม่น่าจะนะครับอันนี้ผมแจ้งเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งคือเมื่อเช้าเนี้ยโชคดีนะผมไม่แน่ใจว่าทีมงานที่เขาจัดเป็นโปรดิวเซอร์น้องเจี๊ยบเนี่ยนะที่รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอ่ะตอนเช้าที่ผมจัดอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 ตอน 10:00 น. ถึง 11:00 น. อ่ะอาจจะได้ฟังรายการนี้คือเขาชอบฟังรายการนี้นะเจี๊ยบเขาก็คงฟังรายการนี้แหละแล้วเขาเห็นคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถาม2ประเด็นเลยวันนี้โชคดีมากนะเรื่องนึงก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยว่าถ้าเขาผ่านกระบวนการในการคือตอนเนี้ยกระทรวงการคลังเนี่ยที่จะต้องไปตรวจสอบเนี่ยมีทั้งสิ้นประมาณ19ล้าน2แสนคนนะครับจากรายเดิมอ่ะ12 ล้านเศษ 12 ล้าน 7 แสนอ่ะนะครับรายใหม่เนี่ยแบ่งเป็น2ก้อนก้อนนึงก็คือฐานของกระทรวงมหาดไทยที่เรียกว่าผู้ตกหล่นนะแล้วก็ฐานของพม.พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์1ล้านคนเนี่ยบอกโอ้ลงทะเบียน 100% ก็คืออันนี้รวมไปเสร็จ13ล้านแล้วถูกไหม13 14ล้านแล้วและอีกก้อนหนึ่งที่เหลือก็คือกระทรวงมหาดไทยที่เขาลงพื้นที่อ่ะนะแล้วก็มีประชาชนบางส่วนที่บอกโอ้เนี่ยถ้าดูเกณฑ์แล้วมีรายได้ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีเป็นคนไทยอายุเกิน18ปีไม่ได้เป็นนะนักศึกษาวิชาไอ้นักศึกษาอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะที่ดูว่าตัวเองเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยแล้วก็มหาไทยเข้าไปดูลงพื้นที่สำรวจไปเจออีกประมาณ5ล้าน5แสนคนรวมเบ็ดเสร็จเนี่ย19ล้านคนเศษ19ล้าน2แสนคนเขาตอนนี้เขากำลังตรวจนะครับส่งไปที่หน่วยงานไปถามหน่วยงานต่างๆไปถามสรรพากรไปถามธนาคารต้องถามธนาคารหลายแห่งเลยนะนะแล้วก็ไปถามก็อะไรกรมที่ดินอะไรพวกอย่างเงี้ยนะก็เป็นคำถามที่คุณผู้ฟังเคยถามผมในรายการเขาก็เลยเชิญทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคนที่เขาดูแลเรื่องเนี้ยคนที่เขาทำเรื่องเนี้ยชวนมาคุยนะเมื่อเช้าเนี่ยตอน10 โมงนะคุยประมาณสัก20 นาที
แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่คุณผู้ฟังถามผมว่าทิซ่าหรือว่าทิสาเนี่ยตอนนี้ถึงที่ไหนแล้ว

ถึงไหนแล้วขั้นตอนไหนแล้วคือบัญชีการลงทุนการออมส่วนบุคคลซึ่งกลต.กับทางกระทรวงการคลังเขากำลังพิจารณาอยู่วันก่อนผมยังตอบไปเลยบอกก็ไม่ถึงไหนนะเพราะว่าเขายังพิจารณาอยู่เห็นข่าวออกมาตอนต้นปีหลังจากนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็มีข่าวออกมาว่ายังคุยกันอยู่ยังไม่ได้เสร็จมาว่าจะเป็นรูปแบบเป็นแบบไหนอย่างไรลดหย่อนภาษียังไงนะก็เดาว่าเขาน่าจะฟังรายการเขาก็เลยเชิญทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.เนี่ยในฐานะโฆษกของกลต.มาคุยกับผมช่วงที่2ช่วงประมาณสัก10โมง45ถึง11โมงอ่ะประมาณ10นาทีก็พอได้ไอเดียนะผมก็แจ้งในเพจในโมล่าออนไลน์ว่าอ่ะผมคุยเรื่องนี้เดี๋ยวผมรอให้ทางทีมงานเขาตัดเป็นคลิปอ่ะเป็นช่วงสัมภาษณ์อ่ะนะซึ่งแบ่งเป็น2ตอนเนี่ยถ้าเรียบร้อยประการใดเนี่ยนะผมจะเอามาแชร์ไว้เผื่อคุณผู้ฟังจะฟังนะหรืออาจจะดูอีกทีว่าวันไหนวันนี้อาจจะเวลาว่างคุณผู้ฟังไม่โทรศัพท์มาแต่ผมทำทันผมอาจจะไปตั้งเสียงให้ได้นะถ้าทำได้นะอาจจะได้ฟังกันตอนที่สัมภาษณ์นะก็จะได้ประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังด้วยหรือว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ดีไหมอาจจะเป็นบางเรื่องหยิบมาก่อนอะไรเงี้ยมาเปิดให้ฟังเราจะได้ฟังจากแหล่งข่าวไปเลยใช่ไหมนี่เขาเป็นคนทำจริงตอนนี้มันถึงไหนยังไงนะครับก็แจ้งเพื่อทราบนะถ้าวันนี้ทันตอนช่วงเย็นช่วงดึกผมอาจจะโพสต์เพิ่มเติมไปให้นะครับอ่ะแต่ว่าของเราไม่ได้แล้วอุ้ยก่อนลืมก่อนเอ้ยไม่ก่อนไปเดี๋ยวต้องรายงานสักนิดหนึ่งนะไม่ได้ตอนนี้เราสนใจนี่ใช่ไหมเมื่อคืนนี้เกือบไปนะหวังใจชาวไทยอังกฤษนะยังดีนะมาได้ตีมาได้เนี่ยนะตอนแรก DR คองโกนำอยู่ 1-0 น่ะหลังจากนั้นนี่ปอแป้นะถึงจะบุกหนักก็ตามทีเนาะจนมาได้เฮลิเคนเนี่ยนะยิงไปนะแล้วก็ทำให้อังกฤษชนะไป2ประตูต่อ1เข้ารอบ16ทีมนะโอ้โหเบลเยียมกับเซเนกัลนี่ก็หัวใจจะวายนะสำหรับเซเนกัลนำอยู่ 2-0 นะใครจะไปคิดเบลเยียมตามกลับมาได้ 2-2ในเวลาหลังจากนั้นต่อเวลานาทีที่119ได้ลูกโทษลูกนั้นลูกเดียวเลยเบลเยียมยิงเข้า 3-2 จบไม่ต้องด่วนจุดโทษเบลเยียมเข้ารอบถูกไหมพี่มดถูกนะคู่ที่3คู่เมื่อเช้าสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพปีนี้เจ้าภาพเข้าหมด3ทีมเลยแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกานะชนะบอสเนียไป2ประตูต่อ0นะทั้งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครึ่งหลังนี่เหลือ10คนนะบอสเนียทำอะไรไม่ได้นะแล้วก็มายิงได้เพิ่มนะในครึ่งหลังด้วยก็เลยทำให้ชนะไป2ประตูต่อ0นะครับก็เป็น3ทีมนะที่เข้ารอบไปนะครับส่วนวันนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันว่าจะใครเตะกับใครยังไงนะมีทีมไหนนะที่คุณชอบคุณสนใจแล้วอกหักบ้างนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับนี่อะไรเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะนำปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงผลสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนาะนี่กลับมานี่แถลงเลยนะนี่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะแต่ว่ายังเป็นแถลงสดอยู่นะเดี๋ยวค่อยรอติดตามละกันนะครับส่วนคุณผู้ฟังครับที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะใช้หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราเปิดสายคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะมีเวลานะช่วงที่2ของวันนี้นะครับโอ้โหเนี่ยผมยังดูคลิปที่เกิดเหตุสลดที่มุกดาหารอยู่เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นอีกมุมโอ้โหอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งอันนี้มุมที่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาคงเร่งในการช่วยเหลือนะสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะเดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นฮะคุณผู้ฟังนะฮะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับวันนี้นะถ้าดูโปรแกรมฟุตบอลโลกหน่อยรอบ32ทีมนะคืนนี้ตี2นี่สเปนเจอกับออสเตรียใช่ไหมนี่ก็น่าดูโปรตุเกสเจอโครเอเชียตอน6โมงเช้าอุ๊ยอันนี้ดีเวลาอย่างนี้ดีนะตื่นมาตอนเช้าดูได้สบายนะ6โมงถึง8โมงเนี่ยยกเว้นต่อเวลาโอ้8โมงเสร็จ9โมงอ่ะกว่าจะจบอ่ะเอาไปแบบดวลจุดโทษเลยนะแล้วก็10โมงนี่โอ้เวลาดีนะ10โมงนี่มีใครล่ะสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียนะสำหรับ3คู่นะคืนนี้ต่อวันพรุ่งนี้เช้านะเพราะฉะนั้นอาร์เจนติน่าน่าจะอีกวันหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมรอดูอาร์เจนอยู่นะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับฟุตบอลโลกนะมีทีมไหนที่โอ้เมื่อคืนนี้อย่างที่ใครที่เป็นแฟนอังกฤษเนี่ยผมว่าใจหายใจคว่ำนะใช่ไหมแฟนอังกฤษนี่ใจหายใจคว่ำนะนะกว่าจะเรียบร้อยนะโอ้นาทีที่เท่าไหร่ตั้ง80กว่านะเกือบ90นะนึกว่าเป็นนาทีบาปแล้วนะนึกว่าจะมายิงกันช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคุณวีระจะเข้ามาช่วงไหนอย่างไรนะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะเขามีการประชุมอะไรอ่ะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยนะครับเดี๋ยวรอหน่อยนะครับฮะเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์ไม่เสียใช่ไหมฮะพี่มุดไม่เสียเนาะเป็นยังไงล่ะวันนี้ทำไมเอ่ยนะเดี๋ยวรอหน่อยมีไหมถ้าไม่มีนี่ผมจะได้หาเรื่องคุยต่อไม่ใช่อะไรนะมาแล้วโทรศัพท์น่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะคือจริงๆมันมีอีกประเด็นหนึ่งผมกำลังรอจนเขาจะมีการคุยกันให้เป็นที่เรียบร้อยอ่ะนะเพราะว่าไอ้เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเมื่อวานเนี้ยเขาก็มีไปถามทางอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการซึ่งคนที่อยู่ในอนุชุดนี้ก็คือทางเลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยนันท์นะ ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการนัดประชุมวันพรุ่งนี้3กรกฎาคมคือชุดนี้เป็นชุดเล็กหรือว่าชุดย่อยหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามอบหมายให้ไปศึกษาโดยให้ประธานหรือว่าชุดใหญ่เนี่ยก็คือคุณเอกนิตินิติธนประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะเรื่องก็เลยชะลอไปก่อนว่าพอหลังก่อนหน้านั้นมันมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับจะเดินหน้าแลนด์บริดจ์มีโครงการคนนู้นคนนี้สนใจจะมาลงทุนเนี่ยนะแต่ก็มีเสียงคัดค้านจากหลายภาคส่วนนะแล้วก็อ้างอิงถึงงานวิจัยงานที่เคยให้ไปศึกษาก่อนหน้านี้ก็เลยตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาศึกษาข้อมูลก่อน90วันเมื่อวานเนี้ยทางคุณดนุชาพิชยนันท์มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคือผู้สื่อข่าวเขาก็ถามแบบตรงๆนะบอกเฮ้ถ้าโครงการนี้มันจะเกิดขึ้นได้เป็นยังไงนะบอกว่าโอ้เท่าที่ดูเนี่ยยากมากที่จะเห็นในเร็วๆนี้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไปตัดโชะนะเพราะว่ามันต้องไปดูด้วยว่าเนื้อหาสาระที่เขาจะคุยกันให้น้ำหนักในการชั่งถึงความคุ้มค่าเนี่ยมันเป็นเรื่องไหนอย่างไรนะคุณมอสครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: เชิญครับ
2: เมื่อคืนได้ดูบอลไหมครับ
1: เมื่อคืนไม่ได้ดู
2: อ๋อเหรอครับโอ้โห
1: เฮ้ยผมไม่ได้เจออังกฤษ
2: ครับผมอะตอนนี้ดูอย่างสบายใจแล้ว
1: ทำไมล่ะ
2: ผมเชียร์แค่ฮอลแลนด์กับเยอรมันตกรอบครับ
1: เชียร์เขาตกรอบหรือว่าเชียร์ให้เขาเข้ารอบแต่เขาดันตกรอบ
2: เชียร์ให้ตกเชียร์ให้ตกคุณณัฐพงษ
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
2: อ
1: ้
2: าวนักเตะลิเวอร์พูลได้กลับบ้านเร็วๆ
1: อ๋อโถโถคุณไม่เอาบราซิลไปด้วยล่ะเอาอลิซองไปด้วย
2: โกเขาไม่ค่อยเจ็บผมเออแต่ช่วงนี้ก็เจ็บบ่อยนะผมก็แปลกๆแล้วโกมันเจ็บได้ยังไงอยู
1: ่โอ้โหมันเข้าถึงลูกถึงคนนะเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันแบบเข้าเร็วนะตัวต่อตัวด้วยนะ
2: เห็นเวลาเสียบทีบางทีที่แบบโอ้โหเหมือนไอ้รอบแรกก็ขาหักไปคนนึงอ่ะก็เสียบกันน่ากลัว
1: โอ้เมื่อเช้าเนี้ยตอนที่อเมริกาที่ไปเข้าไปเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้มีเจตนานะแต่ว่าพอดีปลายเท้ามันเปิดแล้วก็ไปย่ำเข้าข้อเท้าพอดีแล้วมันจังหวะที่ทีวีมันเห็นนะถ่ายทอดอ่ะข้อเท้ามันถูกย่ำเข้าไปตรงข้อเท้าแล้วมันพลิกเห็นนะชัดอ่ะกรรมการเนี่ยต้องไปดู VAR แล้วก็มาชักใบแดงให้อ่ะบอกว่าโอ้โหมันเป็นซีเรียลลี่ไอ้การทำฟาวล์เลยอ่ะนะ
2: มันดูเหมือนเหยียบคุณณัฐพงษ์
1: ใช่
2: จังหวะเหยียบมันไม่ค่อยดีอ่ะมันเหยียบแล้วไปลงเหยียบข้อเท้าบิดอ่ะ
1: เออนั่นแหละเราก็แบบโอ้โหมันหนักนะเห็นจากภาพนี่หนักเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นก็อีกแป๊บนึงก็นวดนิดนึงแล้วก็เดินขึ้นมาวิ่งได้ตามปกตินะของบอสเนี่ย
2: มันเสี้ยววินาทีแต่เราดูภาพมันก็เลยดูเหมือนนานแต่ตอนจังหวะนั้นก็เสี้ยววินาที
1: ใช่
2: แล้วคุณณัฐพงษ์คนนอนเร็วตื่นเช้าใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: ก็เลยไม่ได้ดูคู่ดึกแต่ดูตื่นมาดูคู่เช้าแทน
1: สามเอ้คู่ตีสามเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยผมไม่ได้ดูแต่ว่าถ้าเป็นแบบเที่ยงคืน5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะนอนไปแป๊บนึงอ่ะสักชั่วโมงนึงแล้วตื่นขึ้นมาดูอย่างเงี้ยผมดู
2: แต่พอดีดวงมอกดวงกิจแล้วแบบห่างไกลกับฝรั่งเศสมากเลยห่างไกลแบบห่างไกล
1: โอ้แต่ถ้าดูปีนี้นี่ฟอร์มฝรั่งเศสดีสุดนะผมว่าฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินา
2: ใช่ครับอาร์เจนตินาฟอร์มดีกันเยอะกว่าที่คิดทั้งที่แก่แล้ว
1: เออผมว่าฝรั่งเศสก็เล่นเป็นทีมแล้วหน้าคม3ตัวหน้าแบบโอ้โหเพชรฆาตทั้งนั้นถึงแม้ว่าใครอ่ะมันมีอยู่ตัวนึงที่มัดผมอ่ะที่ยังแบบยิงไม่ได้แต่แอสซิสต์ให้ต้อง5ลูกแล้วอ่ะโอ้โหมันไม่ธรรมดาไอ้กองหน้าตัวเป้าของฝรั่งเศสอ่ะผมจำชื่อไม่ได้อ่ะ
2: ครับบาโคล่ากับเอ็มบัปเป้2คนเนี่ยครับแค่นั้นก็อยู่ไม่อยู่แล้ว
1: เออจริงจริงจริงจริงจริง
2: แล้วก็เดมเบล่คน
1: หนึ่ง
2: ไม่ไหวแล้ว3คนนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
1: นั่นแหละ
2: ลากไปเองได้ขอย้อนนิดนึงสิคุณณัฐพงษ
1: ์
2: ได้ดูตอนฮอลแลนด์ตกรอบไหมครับ
1: ดูครับ
2: ฟานไดมันพลาดไหมครับลูกนั้นน่ะผมเข้าใจมันทำไม่พูดกัน
1: ฟานไดเนี่ยผมบอกตั้งแต่ลิเวอร์พูลแล้วปีที่แล้วเนี่ยมันช้าม
2: ันดูพลาดเยอะอ่ะเหมือนลูกที่ฮอลแลนด์เสียมันก็ไม่โดดอ่ะ
1: ฟันท้ายอ่ะปีตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เล่นไอ้ลิเวอร์พูลมาปีที่แล้วอ่ะเป็นแบบ ตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยนะที่เราแบบเอ้ยชนะแบบนาทีที่แบบโอ้โหนาทีบาปตลอดอ่ะผมเห็นแล้วฟอร์มฟานไดเนี่ยหลังนี่แบบโอ้โหเขาช้าจริงๆนะอาจจะโดดอาจจะไม่มีแรงโดดแล้วมั้ง
2: เออมันคือจังหวะที่เขาเสียผมมันคือมันพลาดแบบพลาดเยอะพลาดแบบเหมือนกองหลังธรรมดาธรรมดาคนนึงแบบไม่ใช่ระดับประเทศแล้ว
1: มันก็ฟอร์มมันตกอ่ะมันก็ลงมา

0: ครับก็ลูกนั้นคือโดนจ่ายยัดให้ครับกองหลังล้อมอยู่3คนเลยครับ
1: เหรอ
0: แล้วก็ครับแล้วก็ลากฉีดไปตรงหัวมุมแล้วก็ยิงยัดสามเหลี่ยมเข้า
1: โอ้โห
0: ฝีมือใช่ฝีมือคนเดียวเลย
1: ใช่ฝีมือคนเดียวเลยนะเออโอเค
0: เพื่อนจ่าย
1: ก่อน
0: คอดอนเขาจ่ายยัดให้ครับ
1: คู่เมื่อคืนนี้นะคู่อังกฤษนะผมเนี่ยรอลุ้นอะไรไหมคุณจำไอ้หมอผีที่กาหน้าได้ไหม
0: ใช่ใช่เขาบอกให
1: ้เออที่เขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยพลิกล็อกหน้าดูอะไรเนี่ยมีอยู่นัดหนึ่งที่เขาทายถูกอ่ะที่เขาบอกว่ากาหน้ามันจะชนะใครหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เยอรมันตกรอบอะไรที่เขาพูดมาเขาบอกว่าเขาอย่างนี้เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวคุณรอดูนะเดี๋ยวมันจะพลิกล็อกอีกคู่หนึ่งระดับโลกเลยคือไปแช่งไปใส่มนต์ดำใส่กับแฮร์รี่เคนไว้ผมเนี่ยอ่านอันนี
0: ้แบบ
1: ใจจดใจจ่อใส่มนต์ดำกับแฮร์รี่เคนไว้นะแล้วเดี๋ยวอังกฤษจะตกรอบนี่พูดงั้นเลยนะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงอ้าวสุดท้ายนะดีอาร์ของโกถึงแม้ว่าจะยิงนำไปก่อนนะตอนแรกผมคือมึงแม่นไว้คิดอยู่ในใจโอ้มึงแม่นไว้ใส่มนต์ดำจริงหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ว่าพอสุดท้ายปุ๊บ 2-1 สงสัยมนต์ดำมันคลายหมดตัวพอดี
0: ครึ่งแรกมนต์ดำลงออกช็อคมีเฉพาะครึ่งแรก
1: มีเฉพาะครึ่งแรก
0: ได้อยู่ครับ
1: เออจริงจริง
0: ครึ่งแรกพลาดเยอะแล้วมาครึ่งหลังก็สวยๆสองลูกแค่นั้นเอง
1: เออตอนแรกอาจจะดูแล้วครึ่งแรกเนี่ยก็คือเพิ่งผมนอนไปตอนประมาณ4:30ตื่นมามันจะงวงเงียไงคุณตื่นมาอีกทีเออห้าทุ่มประมาณ5:20แล้วจะดูดีไหม
0: ก็เลยไม่ดูแล้ว
1: ไม่ดูดีกว่าเออจะได้
0: ใช่ได้ครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวลุ้นกันต่อครับ
1: ครับขอบพระคุณ
0: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะนี่คอบอลเหมือนกันนะคือก็แล้วแต่นะสำหรับคุณผู้ฟังนะจะคุยเรื่องไหนก็ได้นะไม่มีปัญหานะถ้าช่วงนี้มันก็นะเขาก็รู้นี่ว่าผมชอบฟุตบอลนะก็อาจจะอยากคุยเรื่องฟุตบอลกับผมใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะกีฬาที่ผมชอบเนี่ยผมไม่ได้ชอบแค่ฟุตบอลนะผมชอบแบบอเมริกันฟุตบอลนี่ผมชอบมากนะF1 นี่ผมชอบมากนะนะไอ้กีฬาอะไรที่มันท้าทายเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ก็จะชอบแต่ยังไม่มีโอกาสเลยนะทั้งสองอันนะทั้งสองอันนี้ยังไม่มีโอกาสไปดูแบบเห็นกับตาตัวเองสักทีนะอ่ะนะเดี๋ยวเอายังไงนะมีต่อไหม02-248-1657นะ02-248-1657ฮะคุณติเหรอฮะสายสองคุณติครับ
2: ติดนะครับผม
1: เชิญเชิญ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับ
2: เออคุณนัทพงศ์คุยเรื่องบอลครับ
1: ได
2: ้ไอ้ฟุตบอลโลกชุดจัดครั้งเนี้ยทำไมประตูอเมริกาเขาแม่นชนเสากันมีคนทำเซตดีไว้ไหมครับเนี่ย
1: เฮ้ยมีคนเก็บมีคนเก็บ
2: จริงเหรอพี่
1: จริงเดี๋ยวผมต้องเดินไปถามเนี่ยห้องข้างๆเนี่ย FM 99เนี่ย Active Radio เนี่ยมีน้องอยู่คนนึงเขาเก็บสถิติอยู
2: ่ครับ
1: มี
2: ผมว่าทุกทีมนะโดน
1: สาวโดนคานเยอะใช่ไหม
2: อย่าง
1: ที่โอเวอร์เฮดไอวอลเล่ลูกนั้นที่สวยๆจะเข้าไปชนสาวอะเนาะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: เออมีคนเก็บเดี๋ยวไปถามให้เดี๋ยวไปถามให
2: ้ครับแต่ทีมในดวงใจผมไปแล้วอ่ะ
1: ทีมอะไรล่ะ
2: เยอรมัน
1: นะเออปีน
2: ี้แต่ยังเหลือบราซิลครับ
1: ยังเหลือบราซิลนะอ่ะเอาใจช่วยเจอนอร์เวย์เนาะ
2: โอเคครับแล้วอาจารย์ไม่มาเหรอครับวันนี
1: ้ยังไม่รู้เลยครับยัง
2: ผมฝากพอดีอาจารย์ด้วยครับผม
1: ได้ขอบพระคุณ
2: มีแต่ฟังพอดีครับได้ที่ก็ว่างตอนนี้กำลังจะไปรับแฟน
1: ครับ
2: เลยหยุดแล้วครับ
1: ครับขอบพระคุณ
2: ครับรู้แล้วรักษาสุขภาพครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่อะไรฮะพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะรัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะก็เปิดสายคุยกันต่อนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมามีประเด็นนะมีเรื่องมีอะไรที่อยากจะคุยกันนะก็เชิญนะเชิญนะไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฟุตบอลอย่างเดียวนะจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะฮะไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะให้เวลาประมาณสัก1นาทีดีไหมคุณอะไรครับคุณนินครับสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณณัฐพล
1: นะครับเชิญครับ
2: ได้ข่าวว่าอาจารย์วีระจะได้เป็นกรรมาธิการ
1: ไม่ได้ได้ข่าวแล้วครับคุณป้าเป็นแล้วครับ
2: พร้อมจริง
1: เป็นครับ
2: เป็น
1: กรรมาธิการวิสามันฮะใน
2: อาจารย์วีระเรื่องงบAI
1: งบ AI คือง
2: บ AI ที่รัฐบาลจะแจกให้นักเรียนนะคะ
1: โอ้
2: ช่วยตัดหน่อยนักเรียนยังไม่รู้ AI คืออะไรม
1: ัน
2: ก็จะทำให้นักเรียนหนึ่งขี้เกียจสองก็จะถูกหลอกอีก
1: โอ้
2: คืออะไรอะประชาชนทั่วไปรวมทั้งเด็กๆก็ยังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราข้ามเร็วเกินเสียดายงบประมาณเอางบตัวนี้ไปทำการศึกษาวิจัยว่าควรจะแจกยังไงหรือจะทำอย่างไรให้ความรู้อย่างไร
1: ครับ
2: อาจารย์มีละหน่อยนะคะ
1: ครับครับครับได้ครับ
2: ขอบคุณ
1: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็เป็นห่วงนะก็คืออันนี้เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการแหละนะเขาจะต้องไปดูรายละเอียดของหน่วยราชการหน่วยรับงบประมาณที่ขอรับงบประมาณนะว่ามีโครงการหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ของบประมาณมาบ้างนะอันไหนที่จำเป็นนะก็คงจะต้องให้เขาเดินหน้าต่ออันไหนที่เห็นว่ามันไม่เหมาะสมไม่สมควรอันนั้นเขาก็จะต้องดำเนินการนะจะมีการปรับลดนะมีการตัดนะมีการโยกอะไรยังไงเดี๋ยวเขาก็คงดำเนินการอันนี้เป็นชั้นของกรรมาธิการนี่แหละนะแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องไปว่ากันในการลงมติของทางสภาผู้แทนราษฎรนะในวาระ2วาระ3นะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาผมให้เวลา1นาทีนะ1นาทีคือไม่ใช่อะไรนะไม่ต้องโทรมาดีกว่านะไม่เป็นไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าประเด็นนะที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องที่คุณผู้ฟังหลายท่านสนใจนะโดยเฉพาะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะที่เขาจะมีการประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่2ก็อีก15วันขั้นตอนกระบวนการเนี่ยตอนเนี้ยนะที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้รายชื่อมาแล้วประมาณสัก19ล้านกว่าคนเนี่ยเขาจะต้องไปทำยังไงและหลังจากนั้นในการประกาศผลเขาจะประกาศแบบไหนอย่างไรใครที่ไม่ผ่านจะอุทธรณ์ได้ไหมนะจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ได้หรือเปล่านะหรือสำหรับคนที่ผ่านแล้วนะอันนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก2เดือนก็คือเดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยายนแบบอัตโนมัติเลยหรือไม่นะอันนี้เป็นคำถามที่คุณผู้ฟังถามผมในรายการแล้วก็มีบางท่านอาจจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมว่าคุณฝากเงินไว้แม่เราเป็น เราจริงๆไม่มีเงินดาวเงินเดือนอ่ะนะแต่ว่าลูกฝากเงินไว้เงินในบัญชีเกิน 100,000 บาทแล้วพวกอย่างเงี้ยนะวันนี้ผมยังแอบถามให้เลยนะผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งคุยกับทางผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังด้วยนะท่านผอ.พงษ์นครโพชากรนะเห็นว่ามันน่าสนใจและน่าจะมีประโยชน์นะก็ขออนุญาตทางสวท.นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่ะนะรายการเก็บเลือดได้ถุนร้านที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยตอนเช้าสั้นๆไม่นานประมาณสัก15นาที17นาทีนะเดี๋ยวไปติดตามฟังกันครับรายการครับเดี๋ยวเราคุยกับทางด้านของผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและในฐานะที่ท่านเป็นผู้ช่วยโฆษกของกระทรวงการคลังด้วยนะฮะท่านผอ.พงษ์นครโพชากรนะฮะสวัสดีครับผอ.ครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
1: ครับผมผอ.ครับผมรบกวนถามนิดนึงนะจนถึงนาทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่กระทรวงการคลังเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์นะหรือว่าจะไปลงทะเบียนใหม่หรือแม้แต่เป็นกลุ่มตกหล่นอะไรพวกนี้นะแล้วเรารอที่จะประกาศคนที่จะได้รับสิทธิ์ล็อตใหม่เนี่ยผมเข้าใจว่าเร็วๆนี้นะ17กรกฎาคมเนี่ยขั้นตอนณปัจจุบันตอนนี้มันถึงไหนยังไงเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับคืออย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับว่าเรามีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับจนกระทั่งถึงวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจากจำนวนผู้ที่มีบัตรเดิมเนี่ยนะครับ 13.2 จริงๆมันคือ 13.17 ล้านคนนะผมตีกลมๆเป็น 13.2 จะได้จำง่ายๆนะครับ
1: คร
3: ับ 13.2 ล้านคนเนี่ยนะครับมีมายืนยันว่าตัวเองจะลงทะเบียนขอไปต่อเนี่ยนะครับจำนวน 12.7 ล้านคนนะครับซึ่งใน 12.7 ล้านคนเนี่ยครับเราก็เปิดให้พี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยผ่านหลายช่องทางนะครับ อันที่หนึ่งเช่นนะครับผ่านเว็บไซต์เนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์ผ่านช่องทางนี้ครับประมาณ8ล้านคนนะครับอันที่สองก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับประมาณ 1.4 ล้านคนแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านคนแล้วก็ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเนี่ยประมาณ 600,000 คนแล้วก็ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันเนี่ย5ธนาคารนะครับมีธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอิสลามธนาคารอาคารสงเคราะห์5ธนาคารเนี้ยรวมกันเนี่ยประมาณ 1.1 ล้านคนนะครับงั้นรวมทั้ง5ช่องทางเนี่ยเรามียอดผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์นะครับสำหรับกลุ่มเดิมเนี่ย 12.7 ล้านคน
1: ครับ
3: ทีนี้กลุ่มที่2นะครับ
1: ผมถามนิดนึงทำไมเขาไปลงทะเบียนผ่านไอ้เว็บไซต์เยอะจัง
3: ใช่ครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับ เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีอาจจะมีความไม่สะดวกในการเข้าแอปพลิเคชันนะครับเช่นเป๋าตังค์ทางรัฐอะไรเงี้ยครับหรือบางท่านนะครับอย่างเช่นไม่ถนัดกับการใช้สมาร์ทโฟนในการยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมครับหรือบางท่านก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารอาจจะให้ลูกหลานช่วยเข้าเว็บไซต์ให้หน่อยต่างใช่ครับซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่สะดวกหน่อยครับ
1: ครับ
3: ทีนี้กลุ่มที่สอง
1: ครับ
3: กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เราขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยนะครับในการส่งบัญชีรายชื่อนะครับมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะไปเอารายชื่อจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะครับฐานข้อมูลสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยกลุ่มนี้ประมาณ1ล้านคนเศษนะครับซึ่งกลุ่มนี้มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยครบถ้วน 100% เลยนะครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปเพื่อไปดูว่ามีกลุ่มเปราะบางตกหล่นอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ไปรวมรายชื่อมานะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นกลุ่มใหม่เลยที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่2ด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5.4 ล้านคนนะครับเพราะเรารวม3กลุ่มด้วยกันเนี่ยนะครับ 12.7 บวก1ล้านคนเศษบวก 5.4 ล้านคนเนี่ยรวมแล้วประมาณ19ล้านคนเศษซึ่งขณะเนี้ย19ล้านคนเศษอยู่ที่กระทรวงการคลังนะครับสเต็ปต่อไปก็คือว่าเราจะเอา19ล้านคนเนี่ยครับไปตรวจสอบตามคุณสมบัตินะครับที่เคยชี้แจงสื่อมวลชนไปตลอดเวลา1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ19ล้านคนเนี่ย จะประกาศผลเนี่ยวันที่17กรกฎาคมนะครับว่าใน19ล้านคนเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมีคนที่ผ่านสิทธิ์ผ่านคุณสมบัติเนี่ยกี่ล้านคนนะครับซึ่งขณะนี้เรายังไม่มีตัวเลขว่าผ่านเท่าไหร่ตอนนี้เรามีตัวเลขว่ายอดทั้งหมดคือ19นะแต่ว่ากระบวนการตอนนี้เราให้แต่ละหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งจะทยอยส่งผลกลับมาที่กระทรวงการคลังเนี่ยแล้วก็จะสรุปวันที่17กรกฎาคมนะครับว่าใครผ่านใครตกนะครับ
1: ครับเอ๊ะอันนี้เห็นมีล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวทางไหนล่ะทางคณะกรรมการไอ้ประชารัฐสวัสดิการนี่เขาจะประชุมกันใช่ไหมวันที่เท่าไหร่วันที่3กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้อันนี้คือเป็นกรณีนี้ใช่ไหมครับว่าส่งไปให้ที่ไหนอย่างไรแล้วบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นการประเมินทิศทางครับว่าจากยอด19ล้านคนเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มไหนที่ตรวจสอบแล้วเสร็จบ้างยังไม่เสร็จบ้างนะครับก็จะมาดูว่ายอดที่เราประมาณการเอาไว้เนี่ยน่าจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะมีการทบทวนอย่างที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีการทบทวนคุณสมบัติบางข้อด้วยหรือไม
1: ่
3: นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทางคณะอนุกรรมการประชารัฐเนี่ยนะครับชื่อเล่นๆเรียกชื่อเล่นๆเนี่ยคณะกรรมการอนุประชารัฐเนี่ยจะมีการประชุมกันนะครับ
1: ครับเอ้ผอ.ถ้าดูอย่างนี้แล้ววันพรุ่งนี้เราจะพอรู้ตัวเลขไหมหรือว่ายังไม่รู้เพราะต้องรอเข้าครม.14กรกฎาคมอีกทีหนึ่งก่อนที่จะประกาศ17มันยังไงฮะ
3: ใช่ครับคือตัวเลขก็ผมคิดว่าน่าจะไปได้ใกล้ๆ17เลยนะครับ
1: โอเค
3: เพราะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยคือผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเราตรวจเรื่องของรายได้ใช่ครับเราส่งไปที่กรมสรรพากรเราตรวจเรื่องของเงินฝากเนี่ยเราจะต้องส่งไปที่ธนาคารทุกแห่งถูกไหมครับแล้วระยะเวลาเนี่ยก็จะส่งกลับมาที่กระทรวงการคลังก็จะมีระยะเวลาไม่เท่ากันนะครับเช่นธนาคารเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับเขาอาจจะส่งมาพร้อมกันบ้างไม่พร้อมกันบ้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: สำนักงานที่ดินที่ต้องไปตรวจเรื่องของขนาดที่ดินที่เป็นคุณสมบัติตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับต้องตรวจกลับมาเขาก็จะต้องไปตรวจจากสำนักงานที่ดินทั่วประเทศนะครับซึ่งระยะเวลาแต่ละหน่วยงานเนี่ยช้าเร็วไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอข้อมูลมาที่กระทรวงการคลังสมมตินะครับว่าวันนี้เราได้ข้อมูลจากกรมสรรพากรแล้วแต่เรายังไม่ได้ข้อมูลจากที่อื่นเราก็สรุปไม่ได้อยู่ดีว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนไหนผ่านหรือไม่ผ่านมันต้องรอครบคุณสมบัติทั้งหมดแล้วมาประมวลผลทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรู้ใกล้ๆกับที่จะต้องชี้ต้องรายงานคณะรัฐมนตรีแล้วค่อยประกาศผลวันที่17ครับ
1: ครับผมเท่าที่ผอ.ดูเนี่ยมันมีตรงไหนไหมที่จะขาดคุณสมบัติมากหน่อยเช่นเงินฝากกับสลากออมสินอะไรรวมกันเกิน 100,000 บาทหรือเป็นเรื่องของการถือครองที่ดินนะหรือว่าเป็นเรื่องของมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ซึ่งคนก็บ่นมากนะชาวบ้านเขาก็บ่นมากโอ้โหเป็นเจ้าของรถยนต์อ่ะรถมันต้อง20 30ปีแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะอันไหนพอเราพอจะแพมได้ไหมครับผ
3: อจริงๆถ้าเป็นเกมเดิมเนี่ยถ้าเป็นเกมเดิมเลยเมื่อตอนปี60มา61รอบไทยนิยมยั่งยืนแล้วมารอบ65ถ้าเป็นเกมเดิมเลยเนี่ยเราก็น่าจะพอประมาณได้เนาะว่าเราจะเห็นนะแพทเทิร์นมันเป็นยังไงใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: แต่พอรอบเนี้ยเรามีเกณฑ์ที่ต้องการให้มีความรัดกุมมากขึ้นนะครับต้องการให้มีการช่วยเหลือคนตัวเล็กคัดกรองได้แม่นยำมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยประเมินยากนิดนึงว่าคุณสมบัติข้อไหนที่คนจะไม่ผ่านเยอะที่สุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นคุณสมบัติที่คุณณัฐพงศ์พูดถึงด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีคุณสมบัติอื่นที่เคยเป็นTalk of the Townมาก่อนหน้านี้แล้วเช่นการนำชื่อของบิดามารดามาหักลดหย่อน
1: แต่นี้เราตัดไปแล้วจบไปแล้ว
3: ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่เราเพิ่มเข้ามาซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นแพทเทิร์นว่ามันคือมีคนผ่านคุณสมบัติเนี้ยเท่าไหร่ตกเท่าไหร
1: ่ครับ
3: นะครับ
1: ครับผม
3: แต่พอเราได้คุณสมบัติแต่พอเราได้ตัวเลขทั้งหมดมาปุ๊บเนี่ยเราจะประเมินได้แล้วว่าอ๋อในอนาคตข้างหน้าถ้าเรายังยืนคุณสมบัติเหล่านี้นะเราก็จะพอทราบแล้วว่าใครบ้างที่ไม่ผ่านใครบ้างที่ผ่าน
1: ครับผมครับพอเราประมวลเสร็จปุ๊บเราจะประกาศผลเนี่ยประกาศยังไงฮะวันที่17กรกฎาคมเนี่ยคงไม่ใช่อะไรชื่อเรียงมาเหมือนตอนสอบเอ็นนะ
3: ไม่ใช่นะก็ใช้วิธีตอนที่เราก็สามารถที่จะคีย์เลขบัตรประชาชนของเราเข้าไปในระบบก็ดูว่าผลของท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่าน
1: ครับ
3: แล้วในระบบก็จะบอกได้ว่าถ้าท่านไม่ผ่านเนี่ยท่านตกคุณสมบัติข้อไหนเพื่อที่ท่านจะได้เตรียมตัวว่าท่านจะต้องไปคุยกับหน่วยงานที่เป็น ป็นที่มาของการไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับ
1: ครับ
3: ทีนี้เนี่ยพอท่านตรวจมันที่ติดเก็บเสร็จปั๊บ
1: ไอ้ตรวจที่ไหนบ้างเอาอย่างนี้ก่อนช่องทางก่อนมีเว็บไซต์
3: ช่องทางก็คือช่องทางที่ผมพูดมาตอนแรกคือช่องทางที่ท่านลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ท
1: ั
3: ้งหมดเลยได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยนะ
3: ใช่ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็ธนาคารทั้ง5แห่งนะครับก็ไปลงทะเบียนอุทธรณ์ในช่องทางเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะครับ
1: ก็อุทธรณ์ถ้าไม่ผ่านก็อุทธรณ์ผ่านช่องทางนี้ได้เหมือนกันถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: ช่องทางที่ประกาศผลนี่แหละถูกไหม
3: ใช่ครับทีนี้เนี่ยผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าระยะเวลาในการอุทธรณ์นี้นะครับ
1: ครับ
3: ก็คือตั้งแต่ท่านทราบผลเลยวันที่17จนกระทั่งถึงวันที่31นะครับ31กรกฎาคมอันนี้คือท่านไปยื่นอุทธรณ์เอาไว
1: ้
3: นะครับทีนี้เนี่ยพอท่านยื่นอุทธรณ์เสร็จปั๊บเนี่ยท่านยื่นเสร็จแล้วท่านอาจจะคิดว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงๆเนี่ยท่านจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารที่มั่นใจว่าเป็นข้อมูลล่าสุดจริงๆผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นสมมติว่าระบบบอกว่าท่านไม่ผ่านเนื่องจากมีที่ดินเกินเกณฑ์ที่กำหนดแต่จริงแล้วเนี่ยท่านมีโฉนดท่านมีเอกสารสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยท่านสามารถรวบรวมเอาไว้ได้เพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีที่ดินรวมกันแล้วเนี่ยไม่เกินที่คุณสมบัติกำหนดเอาไว
1: ้ครับ
3: ก็จะต้องไปคุยกับหน่วยงานที่มีข้อมูลของท่านเช่นสำนักงานที่ดินที่ท่านอยู
1: ่ครับ
3: นะครับบางทีระบบอาจจะยังไม่ได้อัปเดตโฉนดของท่านว่ามีการจำหน่ายไปแล้วหรืออะไรต่างๆเป็นต้นหรือท่านอาจจะมีที่ดินเพิ่มมาจากมรดกอะไรต่างๆที่ท่านไม่ทราบอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในช่วงระยะเวลาที่อุทธรณ์เนี่ยท่านเตรียมให้พร้
1: อม
3: นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปคุยกับหน่วยที่ท่านจะต้องไปคุยเรื่องคุณสมบัติว่าทำไมผ่านทำไมไม่ผ่านเนี่ยจนถึงกลางเดือนสิงหาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังจะใช้เวลา1เดือนเนี่ยในการรีเช็คข้อมูลใหม่ของท่านเนี่ยแล้วก็จะประกาศผลสำหรับรอบอุทธรณ์เนี่ยนะครับประมาณวันที่ประมาณกลางเดือนกันยายนนะครับเพราะช่วงกลางเดือนกันยายนจะรู้แล้วว่าคนที่อุทธรณ์ไว้เนี่ยผ่านหรือไม่ผ่าน
1: ครับครับผมเอ๊ะมันมีอยู่บางกรณีอันนี้ผมถามเพิ่มแล้วกันพอดีมีคุณผู้ฟังเขาเคยถามผมจากที่อื่นนะเขาถามอย่างนี้บอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแหละนะแต่ว่าระหว่างปีอย่างเงี้ยอย่างปีเนี้ยลูกอะเอาเงินมาฝากลูกเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีเขาแต่เขาไม่ได้ใช้นะไม่ใช่เงินเขาแล้วโอนผ่านไปมันเกิน100,000 บาทถ้าอย่างนี้ไปตรวจเจอไหม
3: เราไม่ได้ตรวจเราไม่ได้ตรวจทุกเดือนนะครับเราจะตักหมุดตรวจว่าณเวลานี้ท่านมีเงินฝากเกิน
1: 100,000 บาทหรือเปล่า
3: ใช่
1: ไม่ได้ดูว่าระหว่างทางมีทรานเซ็คชั่นอะไรธุรกรรมที่มันเกิน100,000อะไรอย่างนี้ไม่ได้ดูอย่างนั้นถูกไหมครับ
3: จริงๆถ้าจะให้มีความแม่นยำสูงสุดเนี่ยเราจะดูอย่างนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ระบบต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนนะครับเพราะว่าแต่ละแบงค์เนี่ยเวลาบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีรูปแบบไม่เหมือนกัน
1: ครับ
3: แล้วก็จะต้องใช้ทรัพยากรหรือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถสูงนะครับในการที่จะเรคคอร์ดในแต่ละเดือนแล้วส่งกลับมาให้กระทรวงการคลังบวกแต่ละเดือนนะครับสมมตินะครับผมมีเงินฝากอยู่3ธนาคารแล้วทรานแซคชั่นผมเนี่ยมีทุกฝากทั้ง3ธนาคารทุกวันทุกเดือนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมันจะต้องมีการระบบประมวลผลที่มีความสามารถสูงในการรวมเงินต่างๆเข้ามาด้วยกันซึ่งจะมีความยากนิดนึงคร
1: ับ คร
3: ับ
1: ซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นเกณฑ์คือพูดง่ายๆก็คือยังไงของเราก็มีเกณฑ์อยู่แล้วอันนี้เราก็ไปว่าไปนะคนที่ผ่านล่ะฮะอันนี้หลายท่านถามนี่คนที่ผ่านถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เดิมนะที่ยืนยันตัวตนไปเมื่อ21มิถุนายนเนี่ย12,700,000 คนถ้าผ่านเกณฑ์คำถามที่เขาตามมาก็คือว่าเอ้ยถ้าผ่านแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปแอคทีเวตอะไรอีกไหมหรือว่าต้องไปยืนยันสิทธิ์อีกไหมเพื่อจะไปใช้เพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์เดือนสิงหากันยาถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับคือต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกล
1: ุ่
3: มที่ผ่านเลยวันที่17เนี่ยนะครับท่านก็คือเป็นแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วท่านผ่านวันที่17ท่านไม่ต้องไปยืนยันตัวตนแล
1: ้
3: ว
1: ไม่ต้องทำอะไร
3: มีข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วแต่ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกใหม่เลยท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยจะยังไม่มีข้อมูลของท่านนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปยืนยันตัวตนเช่นทำEKYC อะไรต่างๆนะครับ ผ่าน4ช่องทางนะครับก็คือผ่านธนาคารที่ผมพูดในพูดตอนต้นนะครับเช่นออมสินธกส.อะไรต่างๆธนาคารอาคารสงเคราะห์อิสลามแบงก์ต่างๆเนี่ยกรุงไทยเนี่ยนะครับให้เรียบร้อยท่านจึงจะเป็นผู้ที่สามารถได้รับสิทธิ์ณวันที่1สิงหาคมได้เลยเพราะว่าคนที่ผ่านเลยตั้งแต่วันที่17เนี่ยท่านจะได้ใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาเลยแต่ถ้าคนที่ไปผ่านรอบอุทธรณ์เนี่ยกลางเดือนกันยาเนี่ยท่านจะได้ใช้สิทธิ์วันที่1ตุลา
1: 1ตุลาก็คืองบประมาณปีใหม่ไปเลยไอ้โครงการไอ้จาก300เพิ่มเป็น 1,000 บาทไม่มีนะถ้าเป็นกลุ่มนั้นถูกไหมผ่านอุทธรณ
3: ์ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่า17กรกฎาคมถึงเท่าไหร่ฮะถึงช่วงประมาณสัก30-31กรกฎาคมนี่ต้องกลุ่มใหม่เนี่ยประมาณ6ล้านคนเนี่ยอันนี้ต้องไป activate ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับต้องไป
1: EKYC นะโอเคยืนยันตัวตนนะฮะเพื่อจะได้รับสิทธิ์300เป็น 1,000 บาทเนี่ยสำหรับ2เดือนที่เหลือ
3: ครับ
1: ครับอ่ะโอเคได้ครับท่านผอ.มีอะไรจะฝากถึงคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้หรือว่ากำลังที่อยู่ระหว่างการลุ้นการรอพิจารณาอยู่ตอนนี้ไหมครับอันนี้ก็เนี่ยเป็นเนื้อหาสาระที่คุยกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะผอ.พงษ์นครโภชากรนะก็ผมว่าอันเนี้ยคุณผู้ฟังหลายท่านน่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่โทรศัพท์มาถามเยอะๆเนี่ยก็จะน่าจะได้ความชัดเจนนะว่า17กรกฎาคมเนี้ยถ้าผ่านเป็นยังไงนะถ้าสมมติว่าไม่ผ่านจะไปอุทธรณ์ช่องทางไหนยังไงบ้างนะวันนี้ผมว่าน่าจะครบถ้วนนะจะได้ไม่ต้องมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะแต่ว่าใกล้ๆถึงวันถ้ามันมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ดีไหมน่าจะถูกใจคุณผู้ฟังนะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณวีระธีรพัฒน์เข้ามาคุยกับเราด้วยนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: 102.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้คุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับ
2: วันนี้ต้องขออภัยหลายคนอาจจะพอทราบแล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่ทราบก็ขออนุญาตแจ้งว่าปกติผมก็จะมาเข้ารายการเนี่ยบ่ายสองครึ่งบ้างบ่ายสามบ้างแล้วแต่ว่าจะสะดวกตอนไหนเนี่ยนะแต่วันนี้มาแบบคนละเรื่องเลยคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: มาช่วงเบรกสุดท้ายของรายการเลยแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: เพราะว่า เมื่อคืนหลายท่านก็คงทราบกันนะว่าผมไปรับงานเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
1: ครับ
2: อันนี้ก็เท่ากับตัดยำปีนะคุณณัฐพงศ
1: ์
2: ครั้งนี้คงจะเป็นน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ผมจะไปทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณนะแต่ว่าครั้งนี้จะต่างจาก2ครั้งที่แล้วคือตอนพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี68กับงบประมาณรายจ่ายปี69
1: ครับ
2: สองครั้งที่แล้วเนี่ยผมไปเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนไม่แน่ใจนะเพราะมันสองพรรคต่อกันนะตอนนั้นนะเอาเป็นว่าน่าจะเป็นพรรคประชาชนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะมันตอนนั้นเป็นช่วงรอยต่อด้วยนะมียุบพรรคยุบแพรรคด้วยเนี่ยรอบเนี้ยผมไม่ได้เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคการเมืองเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีส่วนเขาจะทั้งหมดในสัดส่วนที่มาจากคณะรัฐมนตรีเป็นคนเสนอมาเป็นกรรมาธิการวิสามัญเนี่ย18คน
1: ครับ
2: จาก18คนนี่เท่ากับ1ใน4คุณณัฐพงศ
1: ์
2: ส่วนที่เหลืออีก54คนเนี่ยมาจากพรรคการเมืองปีกฝ่ายค้านกับปีกรัฐบาล
1: ครับ
2: อันนี้ก็โบราต้าไปว่าพรรคไหนได้เท่าไหร่เท่าที่ทราบเนี่ยพรรคที่ได้มากที่สุดสำหรับสัดส่วนของของรัฐบาลนะก็เป็นพรรคอะไรล่ะพรรค
1: ภูมิใจไทย
2: พรรคภูมิใจไทยใน21คนนะจาก32คน
1: ครับ
2: ของรัฐบาลเนี่ย32คนฝ่ายค้านเนี่ย22คนใน54นะก็ผมไม่ได้มาสัดส่วนของพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรครัฐบาลหรือว่าพรรคฝ่ายค้านแต่ว่ามาในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็อีกนั่นแหละถ้าท่านดูก็จะเห็นว่าบางครั้งมันก็มาจากสสคุณณัฐพงศ์แต่เขาไม่ได้มาในนามไม่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคแต่เสนอชื่อในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะมีคนที่จำเป็นต้องมาโดยตำแหน่งอย่างเช่นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณต้องมาเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณก็จะมาในส่วนคณะรัฐมนตรี
1: ครับ
2: อันนี้เขาก็จัดระบบกันนะสมัยก่อนมันไม่เยอะอย่างนี้นะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: สมัยก่อนนี่มันไม่ใช่70กว่าคนเมื่อก่อนสมัยก่อนน่าจะประมาณสัก40-50 คนแต่ว่าก็เห็นใจอยู่นะเพราะว่าสมัยก่อนงบประมาณไม่ได้มากขนาดนี้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: มันไม่ได้ 3.788 ล้านล้านบาทเมื่อก่อนมันประมาณผมว่าสมัยผมทำข่าวแรกงบประมาณ3-4แสนล้านนึงคุณณัฐพงศ
1: ์โอ้โห
2: สมัยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ย5แสนล้านเนี่ยโหเยอะมากแล้วแล้วมันก็ขยับขึ้นมาตอนที่มันทะลุ1ล้านล้านเราก็ตกใจนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: แล้วมันทะลุ2ล้านล้านเราก็ตกใจนะตอนนี้มันทะลุ3ล้านล้านแล้วมันจะทะลุ4ล้านล้านแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ก็นะอาจจะมีให้ได้เห็นก็ประมาณ4ล้านล้านบาทนะคุณณัฐพงศ์แต่ว่าก็โอเคนะว่าได้ยินมั้ยครับคุณณัฐพงศ์
1: ได้ยินเชิญนะ
2: โอเคเพราะผมไม่แน่ใจมีเสียงตึ๊บๆๆมาไม่รู้ใครไลน์มาหาผมก็เอาเป็นว่า ไปทำหน้าที่นี้เป็นเวลา2เดือนคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: เห็นเขากำหนดวันที่จะเข้าสภาของตามตารางนะประมาณต้นเดือนกันยาน่ะวันที่7 8 9กันยาน่ะพิจารณาในวาระ2วาระ3คุณณัฐพงศ์แต่ว่านั้นอีกไกลวันนี้วันนี้ประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการก็เล่าให้ฟังเป็นบรรยากาศว่าเขาเอาคนที่มีอายุมากที่สุดไปเป็นประธานชั่วคราวก่อนนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ก็จะเป็นคุณวันนออดีตประธานรัฐสภานะ
1: ครับ
2: เขาเป็นกรรมการด้วยไม่ได้เป็นส.ส.นะเป็นกรรมการ
1: อันนี้มาจากส่วนประชาชาติ
2: ส่วนคณะมาจากภาคประชาชาติใช่เสร็จแล้วก็ทําหน้าที่เลือกประธานเลือกรองประธานเลือกอะไรเนี่ยแต่ผมสังเกตดูนะปีนี้ผมยังรู้สึกว่าปีที่แล้วอ่ะรองประธานกรรมการน่ะมีตั้ง19คนนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ปีนี้ตัดมาเหลือไม่มากอ่ะ6คน7คนเท่านั้นน่ะแล้วก็ตั้งน้อยพยายามไม่มีที่เหลือก็เป็นกรรมการธรรมดาไปอันนี้ก็ดีนะแสดงว่ามันมีการคล้ายๆกับว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยมันตั้งเหมือนกับเป็นยศนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: รองประธาน19คนเนี่ยคุณณัฐพงศ์ครั้งที่แล้วนะรองประธานอ่ะ19คนโอ้โหอะไรมันเยอะกันวะจริงๆก็ไม่ได้ทำหน้าที่หรอกนะแต่ที่เหลือก็จะเป็นตามตำแหน่งไปวันนี้ก็มีการประชุมกันแล้วก็กำหนดวาระการประชุมแต่ที่อยากจะแจ้งข่าวดีนะอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของการประชุมวันนี้นะคือตกลงจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมของรัฐบาล
1: ของกรรมาธิการเหรอทุกครั้ง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ในห้องประชุมกรรมาธิการห้อง CB406 เนี่ยปกติเนี่ยมันมีวงจรปิดอยู่แล้วคุณณัฐพงศ์ไม่ใช่ที่ไม่ใช่โทรทัศน์รัฐสภานะ
1: เข้าใจ
2: แล้วก็ไม่ใช่ที่ YouTube โทรทัศน์รัฐสภานะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ของปกติเนี่ยเขามี CCTV อยู่แต่ CCTV เนี่ยอาจจะมีบางคนเขาไปตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายทอดเองนะคุณณัฐพงศ
1: ์
2: แต่ว่าก็มันไม่เป็นทางการน่ะใช่ไหมคุณณัฐพงศ์แล้วบางทีก็มีเรื่องทำได้ไม่ได้มีคนจะไปบอกให้ไม่ให้ทำอะไรวุ่นวายนะคุณณัฐพงศ์ผมจำได้ปีที่แล้วอ่ะมีคนไปทำต่อเนี่ยมันก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าปีนี้แนวของรัฐบาลก็คือจริงๆอ่ะตอนประชุมรับหลักการวาระแรกเมื่อคืนเนี่ยทางประธานวิปรัฐบาลน่ะแชมป์กลวีอ่ะนะกลวีเขาก็พูดออกมาในทํานองว่ายินดีจะให้มีการถ่ายทอดสดแล้วรัฐมนตรีพลดอน
1: ครับ
2: ปริศนานันทกุลพี่ชายเขาอ่ะนะซึ่งดูแลสำนักงบประมาณเนี่ยแล้วเป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่หนึ่งนะอันนี้จะสำคัญเพราะต่อไปก็เท่ากับว่าถ้าปกติรัฐมนตรีว่าการของรัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ที่เป็นประธานกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยนะไม่ค่อยอยู่หรอกคุณณัฐพงศ
1: ์ก็จะเป็นพลดอน
2: แต่ก็จะเป็นร้องหนึ่งร้องสองอ่ะร้องหนึ่งร้องสองเนี่ยร้องหนึ่งร้องสองนี่แหละเป็นธรรมเนียมเพราะว่ารัฐมนตรีเขามานั่งตลอดเวลาไม่ได้หรอก
1: ครับ
2: ก็แบ่งกันไปแต่ว่าผมดูละผมดูรูปการแล้วก็ปีนี้มันมีลักษณะที่เรียกว่าประนีประนอมกันคือไม่ให้มีความรู้สึกว่างัดข้อกันมากจนเกินไปไอ้เรื่องถ่ายทอดสดเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเสนอมาทุกครั้งที่ผมไปประชุมเนี่ยโดนคว่ำหมดคุณณัฐพงศ
1: ์
2: ทางสส.ส่วนใหญ่ก็จะมันไม่มีหลักเอกสิทธิ์คุ้มครองหรือกลัวฟ้องหมิ่นประมาทอะไรเนี่ยเยอะแยะตะแปะไปหมดคุณณัฐพงศ์แต่ปีนี้พอทางรัฐบาลเขามีแนวว่าให้ถ่ายทอดสดก็ไม่ค้านกันนะอันนี้เราเข้าใจเหรอจะแสดงว่าแนวมันเปลี่ยนไงคราวนี้เขาจะถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็ตอนแรกก็ไม่ชัดเจนผมก็เลยถามตกลงเนี่ยถ่ายทอดสดแบบไหนถ่ายทอดสดคณะกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยเขามีเว็บไซต์ของเขาอยู่ในเว็บไซต์ของรัฐสภาคุณณัฐพงศ
1: ์
2: มีเว็บเฉพาะจะเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันจะเป็นซับเซตของเว็บใหญ่อะไรเงี้ยนะอันนี้เขาจะเอา CCTV ที่กรรมาธิการเห็นในที่ประชุมเนี่ยออกสดพร้อมกันเลยคุณณัฐพงศ์เพราะฉะนั้นใครที่พูดอะไรมันที่มันมีเป็นกล้องเครื่องดูเนี่ยมันก็ออกมาลักษณะแบบนี้เลย อันนี้ที่ผมก็ถามเขาว่าเฉพาะทางเว็บไซต์นี่มันจะยุ่งยากนะใช่ไหมถ้าเว็บไซต์มันต้องดูทางคอมพิวเตอร์เนาะคุณณัฐพงษ์เนาะมือถือได้ไหม
1: ได้ครับได้
2: เอาเป็นว่าแต่ว่าถ้าถามผมอ่ะมันจะง่ายกว่าไอ้ที่เขาทำก็คือให้มันไปออกทาง YouTube ด้วยตอนนี้เขากำลังประสานงานกันว่านอกจากเว็บไซต์ที่จะเปิดเข้าไปดูแบบสดนะกับที่เป็น YouTube เฉพาะของอันเนี้ย
1: ครับ
2: ของการถ่ายทอดการประชุมคณะกรรมการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยจะทำได้ไหมถ้าทำได้ก็ง่ายเพราะเราก็กด YouTube เนี่ยแล้วเราก็เลือกช่องอ่ะประชุมถ่ายทอดสดงบประมาณอะไรประมาณนี้สมมตินะมันก็จะเหมือนเราอยู่ในห้องประชุมไปด้วยเลยซึ่งกราบสองคุณคุณณัฐพงษ
1: ์
2: คือผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะประสบการณ์ของผมก่อนหน้านี้คือพี่ที่เขาเป็นส.ส.แล้วมาเป็นกรรมาธิการน่ะพี่เขาก็จะพูดแต่เรื่องของบ้านเขาคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: เหมือนกับเวลาเราฟังส.ส.เขาขอหาหรือท่านประธานประมาณนั้นแล้วก็พูดถึงบ้านเขาโครงการนั้นโครงการนี
1: ้
2: อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนู่นไม่มีนี่อะไรเงี้ยนะคุณณัฐพงษ์ใช่ไห
1: ม
2: อันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันควรจะทำถ้ามันเขาจะกล้าทำตอนถ่ายทอดสดไหมคุณณัฐพงษ
1: ์คืออะไรฮะ
2: อ้าวเขาจะกล้าถามกล้าพูดได้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นไหมผมไม่รู้นะ
1: อ๋อ
2: คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลยคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: คือไม่ได้เกี่ยวกับที่หน่วยงานนั้นมาชี้แจงอะไรเลยอ่ะแต่ไปพูดเหมือนกับว่าทำไมไม่มาทำตรงนี้ให้ตรงนั้นให้อย่างเงี้ยมันมีจริงตอนที่เราประชุมแบบไม่มีถ่ายทอดสดคุณณัฐพงษ์ซึ่งอันนี้ก็อาจจะยิ่งทำมากขึ้นเพราะคนดูเยอะหรือไม่กล้าทำเพราะเสียงรัฐมนูลมาตรา144รัฐพงศ
1: ์
2: คุณมาพูดเพื่อที่จะเอาตัดงบเข้าของคุณอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไห
1: ม
2: อันนี้มันผิดอันนี้ก็อันหนึ่งนะก็ต้องดูนิดนึงว่าเขาจะบริหารจัดการตรงนี้กันยังไงนะอันนี้ฝากไว้เผื่อใครที่สนใจนะก็จะได้เห็นเขาประชุมกรรมาธิการงบประมาณนะหน่วยงานมาชี้แจงนะทางกรรมาธิการซักถามอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปตัดเป็นช็อตๆอย่างรัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ก่อนหน้านี้มันตัดเป็นช็อตไงคุณรัฐพงศ
1: ์
2: มันถ่ายทอดหน้าห้องประชุมอ่ะแล้วก็ตัดไปเป็นช็อตๆนะผมซวยมาหลายทีแล้วนี่ผมต้องระวังมากใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เล่าความคืบหน้าให้ฟังวันนี้พูดง่ายๆว่าวางกรอบว่าจะพิจารณากันยังไงประชุมกี่วันวันจันทร์วันศุกร์กี่ชั่วโมงอะไรเนี่ยว่ากันไปตามระบบแบบนี้พรุ่งนี้จะประชุมเริ่มงานละของจริงพรุ่งนี้จะพิจารณาลำดับแรกเลยก็คือสอบถามหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ4หน่วยงานที่จะมารายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
1: ครับ
2: สภาพัฒน์แบงก์ชาติสำนักงบประมาณแล้วก็กระทรวงการคลัง
1: ครับ
2: 4หน่วยงานนะน่าจะใช้เวลา roughly ประมาณสักผมว่าสัก 2-3 ชั่วโมงครับคุณณัฐพงษ
1: ์
2: แล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มพิจารณามาตรา6เรียกมาตรา6ของงบประมาณรายจ่ายคืองบกลางคุณณัฐพงษ
1: ์
2: พรุ่งนี้ก็ตอนบ่ายน่าจะสนุกตอนพิจารณางบกลาง
1: มันก็มีแสนล้านนะ
2: นั่น693,000 ล้านเลยนั่น
1: ครับ
2: เพราะจะต้องมาชี้แจงว่าที่เขาของบตรงนี้มันอะไรเพราะมันไม่มีรายละเอียดไงตอนนี้เราเห็นแต่กระดาษคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: ต้องขอดูว่ามันกี่หน้าว่ามาของเงินแสนหนึ่งเนี่ยมาของเงินแสนล้านนี่แม่งกี่หน้ากี่กระดาษแล้วไปทำอะไรเนี่ยคงจะมีคนซักถามอันนี้น่าสนุกคุณณัฐพงษ
1: ์
2: นะแต่ว่าอย่างที่บอกอะถ้าผมอยู่ผมก็อาจจะแวบมาเข้าโทรในรายการนะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: แต่ถ้าเกิดมันติดพันผมบอกมาไม่ได้ก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นหน้าที่คุณณัฐพงษ์กับคุณผู้ฟังจะต้องช่วยกันจัดการกันแล้วกันนะ
1: ครับ
2: โอเคอ่ะประมาณเนี้ยผมมาอัปเดตเผื่อว่า ใครที่สนใจเรื่องนี้ก็จะได้ฟอลโล่ได้ไม่ยากแล้วตอนนี
1: ้
2: นะ โอเคนะครับคุณณัฐพงศ์มีอะไรไหมครับ
1: วันนี้นี่บรรยากาศประนีประนอมใช่ไหมฮะ
2: เออค่อยทีค่อยอาศัยกัน
1: ค่อยทีค่อยอาศ
2: ัยไม่แล้วแบบว่าคือเอาอย่างนี้ก่อนทั้งปีผมไม่ได้ดูชื่อทั้งหมดนะผมไม่ได้ดูชื่อทั้ง72คนที่มาที่ไปผมไม่ได้ดูนะ
1: ครับ
2: จำนวนหนึ่งเนี่ยผมไม่คุ้นเลยคุณณัฐพงศ
1: ์เด็กใหม่เนาะของประชาชนนี่เห็นมีแต่สสหน้าใหม่ทั้งนั้นเลย
2: ใช่ใช่คือผมไม่คุ้นเลย
1: ครับ
2: ที่ผมคุ้นในห้องงบประมาณเนี่ยมี3คน
1: ครับ
2: มีคุณไหมสิริกัญญาคุณสุรเชษฐ
1: ์
2: แล้วก็มีฟลินต์น่ะแต่ฟลินต์เนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นกรรมาธิการงบประมาณนะเพิ่งมาเป็นปีนี
1: ้
2: สสถ้าจะสมุทรสาครมั้งฟลินต์น่ะชื่อณัฐพงศ์อ่ะชื่อเดียวกับคุณน่ะณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: เป็นรุ่นน้องที่สวนกุหลาบด้วยเขาก็มาแนะนำตัววันนี
1: ้
2: แต่ที่เหลือผมไม่รู้จักเลยที่เหลือผมไม่รู้จักเลยอันนี้เอานี่ของพรรค
1: ฟลินต์นี่ของพรรคอะไรอ่ะ
2: พรรคประชาชนไงก็ชื่อณัฐพงศ์อ่ะฟลินต์ณัฐพงศ์เนี่ยนะเนี่ยที่เหลือนี่นะผมไม่รู้จักเลยนะอันนี้ก่อน
1: ครับ
2: ไอ้ส่วนพรรคอื่นไม่ต้องพูดอ่ะนะพรรคพิ้งพรรคภูมิใจไทยพรรคอะไรเนี่ยผมแทบไม่รู้เรื่องเลยไม่คุ้นหน้าเลยคุณณัฐพงศ
1: ์คุณชาดา
2: แล้วก็มีไอ้อย่างเงี้ยชาดาเขาอยู่แล้วมีชาดา
1: เออ
2: นะมีชาดามีคุณอะไรล่ะคุณมนาพร
1: มนาพร
2: อย่างเงี้ยคุ้นแต่ว่าหน้าที่ผมเคยเห็นก่อนหน้านี้มันหายไปเยอะว่ะโอเคอันที่หนึ่งนะอันที่สองนี่เล่าให้ฟังก็ดีเหมือนกันคือเขาการจัดเก้าอี้ในที่ห้องประชุมนะคุณณัฐพงศ
1: ์
2: มันก็จัดแปลกดีนะสมมติว่าคุณณัฐพงศ์นั่งอยู่เนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะเป็นประธานนะคุณณัฐพงศ์ซ้ายมือนี่จะเป็นฝ่ายค้าน22คนขวามือจะเป็นฝ่ายรัฐบาล
1: 50เลย
2: ไม่ใช่นะ32คน
1: 32คนนะครม.อยู่ตรงไหนฮะ
2: อยู่ตรงกลางเว้ย
1: อ๋อเหรอ
2: อยู่ตรงกลาง18คน
1: เออ
2: ไอ้นี่มันเป็นโปรโตคอลมันไม่คือถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้นะพอผมไปเนี่ยวันนี้ผมไปแล้วเฮ้ยผมนั่งตรงไหนวะผมต้องถามเจ้าหน้าที่รัฐสภาเขาบอกผมบอกผมนั่งตรงไอ้ที่ผมเคยนั่งได้ไห
1: ม
2: ทางซ้ายมือคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: มาก่อนที่ผมนั่งแล้วมันมีถ่ายทอดก็จะมีนั่งติดกับคุณศิริกัญญาบ้างคุณรักชนกบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
1: ใช่
2: เขาบอกไม่ได้ค่ะอาจารย์ต้องไปนั่งตรงสัดส่วนคณะรัฐ
1: ม
2: นตรีผมบอกไอ้แล้วผมมานั่งตรงนี้ไม่ได้ครับต้องนั่งอย่างนั้น
1: อย่างนี้ก็มี2คนขนาบเลยดิคนนึงอะไรพลาดอนอีกคนนึงกลวี
2: ไม่เขาอยู่แถวๆนั้นน่ะเขาก็นั่งอยู่ตรงในกลุ่ม18คนนี่แหละ
1: ครับ
2: ผมเนี่ยนั่งติดกับคุณบรรณออ
1: ๋อท่านประธานบรรณออ
2: ่าแล้วก็นั่งติดกับอีกคนชื่อคุณลือหรือบรรลือเนี่ยที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาหรือไงผมจำไม่ได้แล้วนะมันจะมีนามสกุลเลิศโสภาน่ะบุญลือเน
1: า
2: ะบุญลือเน
1: า
2: ะ
1: บุญลือนะถ้าจำไม่ผิด
2: บุญลือเป็นสองเคยเป็นรัฐมนตรีนี่ก็หายไปนานนะไม่เคยเจอกันรอบนี้หน้าใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอเยอะมากแต่ว่าบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยมันถ้อยทีถ้อยอาศัยกว่าม ันไม่ได้แบบเคร่งเครียดอ่ะไม่ห้ำหั่นกันคุณณัฐพงศ
1: ์
2: มันคล้ายๆกับว่าคือน่าจะคุยอะไรกันมาก่อนพอสมควรผมดูนะคือเนี่ยแต่ที่มันชัดเจนก็คือตกลงยอมให้ถ่ายทอดสดเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนเลยคุณณัฐพงศ
1: ์
2: ก่อนหน้านี้ทางฝ่ายรัฐบาลทุกครั้งนะตั้งแต่รัฐบาลไหนมาไม่เคยยอมเลยคุณณัฐพงศ์
1: จริงจริงมันก็มีสัญญาณมาตั้งแต่ตอนอภิปรายนะเพราะว่าเขาก็พูดว่าจะให้ถ่ายทอด
2: ใช่ใช่แต่ว่ามันก็มีคนที่เป็นกรรมาธิการที่เขา
1: ไม่เห็นด้วยใช่ไหม
2: มีแต่ว่าเหมือนกับว่าทางมันมาอย่างเนี้ยเขาก็ไม่ขัดไงอย่างมีกรรมาธิการสองท่านบอกว่าไม่อยากให้ทำอะไรเงี้ยแต่อันนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยนะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นรัฐบาลเพื่อไทยนี่โอ้โหครั้งที่แล้วนี่ด่าหน้าขึ้นมาเลยคุณณัฐพงศ์ด่าหน้าขึ้นมาว่าไม่เอาไม่

0: FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking

0: Living Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
2: น.บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะฮะช่วงคุยดิบๆกับอดัมครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เพิ่งกลับมาบ้านได้ไม่นานนะฮะแล้วก็เพิ่งทานข้าวเย็นไปนะฮะแล้วคือการทานข้าวเย็นวันนี้เป็นพิเศษ คือแฟนผมทำกับข้าวให้อันนี้เล่าให้ฟังกันฮาๆนะแต่ปัญหาคืออย่างนี้ก่อนหน้าที่ผมจะทานข้าวเนี่ยคือผมไปดูหนังมานะครับผมก็เลยอยากจะขอพูดถึงหนังซะหน่อยก็คือมอร์เต้ครูซีน่านะฮะถ้าเป็นภาษาถ้าจะไม่ผิดเป็นภาษาอิตาเลียนมั้งมอร์เต้แปลว่ามองเท่งนะครับเดสมอร์เล่นะฮะก็คือความตายเนาะครูซีน่าก็อาหารนะครับเป็นถ้าพูดตามภาษาแปลกันตรงๆคืออาหารแห่งความตายแต่ถ้าแบบว่าเป็นชื่อไทยเลยชื่อหนังว่าครัวสาวนะฮะครัวสาวนะครับผลงานชิ้นใหม่ในหลายสิบชิ้นแล้วนะครับของพี่ต้อมนะฮะเป็นเอกรัตนเรืองนะครับผมเดี๋ยวแต่ก่อนจะพูดถึงครัวสาวหรือมอร์เต้คูซีน่านะฮะทักทายเข้ามาได้ในหลายๆช่องทางนะทักกันไว้ก่อนนะครับช่องทางแรกทาง SMS นะฮะที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางหนึ่งทาง x.com หรือว่า Twitter เดิมนะฮะก็ทักทายได้เช่นกันนะครับที่@adamy นะฮะย้ำอีกทีนะครับผม @ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะ @adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะฮะก็ผมก็จะเปิด Facebook Live ทิ้งไว้เพื่ออ่านข้อความสดๆซึ่งหลายๆท่านจะชอบใช้ช่องทางนี้มันรวดเร็วดีนะครับก็ทักได้เช่นกันนะฮะที่ www.facebook.com นะฮะ facebook.com/ หรือตัวทับนะครับผม cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ cyukol นะครับหรือจะโหลดแอปมาฟังได้เลยนะครับทั้งทาง iOS App Store ของเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่องAndroid ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะฮะโหลดได้เลยแอปเดียวนะครับ M-Cord Connect MCOT นะ M-Cord Connect นะครับผมก็ฟังย้อนหลังฟังสดฟังขึ้นอื่นๆอสมทพูดจากทุกๆท่านฟังได้หมดเลยนะครับลองโหลดมาดูนะครับอ่ะมอร์เต้คูซีน่ามอร์เต้นะครับตัว R ต้องด้วยนะมอร์เต้นะครับมอร์เต้คูซีน่าครัวสาวนะครับคือหลายๆคนนะก็อันนี้ต้องเล่าให้ฟังคือทุกๆครั้งที่เราพูดคำว่าหนังเป็นเอกนะฮะเป็นเอกรัตนเรืองหรือพี่ต้อมเลยนะฮะทุกคนก็จะพูดถึงหนังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะมี เล่าพูดยากนะว่าหนังคำว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวหมายความว่าอย่างไรแต่ก็ถือว่าเป็นหนังที่มีความเป็นพี่ต้อมเป็นเอกมากๆหนึ่งคือแน่นอนคือมีความกวนประสาทมีความกวนแต่มันไม่ได้กวนแบบหนังกวนตรงไปตรงมาแต่มันเป็นการจิกกัดบางสิ่งเสมอผมรู้สึกว่าหนังพี่ต้อมทุกเรื่องแล้วผมได้ดูคือด้วยความที่เป็นเขาเรียก privilege ชนเนาะเป็นคนที่แบบได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับภาพยนตร์มาตลอดแล้วก็ได้เห็นต้องใช้คำว่าได้เห็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่ต้อมคือหนังเรื่องแรกเลยเนี่ยฝันบ้าคาราโอเกะเนี่ยตัดที่บ้านผมตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ประถมนะฮะพี่สาวผมเนี่ยเป็นช่างตัดต่อนะครับพี่หญิงนุ้ยนะครับหม่อมราชวงศ์ปฐมรัตดายุคคนเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่ตัดหนังให้กับพี่ต้อมเป็นเอกทุกเรื่องทุกเรื่องเลยไม่เคยมีเรื่องไหนไม่ได้ตัดแล้วก็หนังเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือหนังเรื่องแรกเนี่ยก็คือฝันบ้าคาราโอเกะเนี่ยตอนนั้นพี่นุ้ยก็มาขอใช้ห้องตัดต่อที่บ้านพ่อก็ทำงานอยู่ด้านหนึ่งของห้องทำงานก็เป็นห้องทำงานนะตอนนั้นบ้านเล็กมากเป็นบ้านเช่าเล็กๆอยู่หมู่บ้านเสรีตรงรามคำแหงหลังห้างเดอะนายนะครับก็เป็นบ้านเล็กๆแล้วก็ชั้นบนก็จะมีห้องทำงานนะฮะห้องทำงานแล้วก็มีคอมตั้งอยู่1 2 3ประมาณ3เครื่องเครื่องนึงเป็นเครื่องตัดต่อเครื่องนึงเป็นเครื่องสำรองไว้สำหรับให้คนทำงานแล้วก็มีเครื่องของท่านพ่อผมเป็นเครื่องส่วนตัวที่ใช้เล่นเกมใช้ทำงานเขียนบทและอื่นๆนะครับก็จำได้เลยสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นแบบตอนนั้นต้องขออภัยนะตอนนั้นทั้งท่านพ่อทั้งพี่สาวเนี่ยสูบบุหรี่ทั้งคู่และสูบจัดมากพ่อผมเป็นคนสูบบุหรี่จัดมากแบบหลายซองต่อวันนะครับพอสูบปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ไฟอ่ะพอผมตื่นเช้านะ5:00ตื่นเช้าจะไปเรียนใช่ไหมฮะเดินออกมาจากห้องนอนผมอยู่ติดกับห้องทำงานพ่อนะของท่านพ่อผมแล้วก็ห้องนอนท่านพ่อก็อยู่ติดกับห้องผมอีกทีคือแล้วก็มีห้องน้ำมีแค่นี้เลยนะครับห้องน้ำก็คือเป็นห้องเดียวนะครับทั้งชั้นนะครับตอนนั้นอยู่กันแบบนั้นนะจริงๆจังๆเลยนะครับแล้วก็ผมก็อยู่กับห้องกับพี่สาวนะคุณหญิงบัวหรือคุณหญิงบางมุมที่เคยรู้จักกันก็อยู่ด้วยกันตอนนั้นเด็กๆนะครับก็นอนผมนอนเป็นเตียง2ชั้นผมนอนชั้นบนพี่สาวผมนอนชั้นล่างก็พอตื่นมา5:00เตรียมรอรถโรงเรียนจะไปกินข้าวนะเดินมาก็จะเห็นไฟแบบแสงไฟจากใต้ไปช่องประตูข้างใต้แต่แล้วก็มีควันลอยออกมาเหมือนไดไอซ์เลยเป็นควันลอยออกมาจริงๆเป็นควันบุหรี่นะก็นะเขาตอนสมัยนั้นดูดบุหรี่จนคอมพิวเตอร์เป็นมะเร็งอ่ะก็คือไอ้คาบบุหรี่คาบทามันไปเกาะเมนบอร์ดนะฮะไปเกาะไอ้บอร์ดของคอมพิวเตอร์จนกระทั่งบอร์ดมันเจ๊งอ่ะนะฮะบอร์ดเจ๊งเลยต้องเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับผมก็จำได้ตอนนั้นก็คือว่าพ่อท่านพ่อทำงานอยู่มุมหนึ่งก็ทำงานไปเรื่อยๆนะเขียนบทนำนู่นทำนี่พี่สาวผมก็จะอยู่อีกมุมหนึ่งนะฮะของห้องมันไม่ได้ใหญ่มากครับอีกมุมหนึ่งแล้วก็นั่งตัดหนังเรื่องแรกของพี่ต้อมเป็นเอกก็คือฝันบ้าคาราโอเกะพอผมเรียนเลิกเรียนมาผมก็จะมานั่งที่ห้องตัดเนี่ยนะฮะนั่งอยู่ท่ามกลางควันบุหรี่เนี่ยแหละนั่งแล้วก็ดูพี่หญิงนุ้ยตัดฝันบ้าคาราโอเกะนะครับแล้วจำได้เลยว่าพี่นุ้ยถามผมจำได้นะจำได้สนิทใจเลยมันมีฉากหนึ่งนะพี่ปั่นไพบูลย์นะครับก็เป็นแบบฉากที่จำได้ว่าเขาจะต้องล้มบนเป็นพื้นขาวๆเลยล้มปึ้งเสร็จปุ๊บก็จะมีเลือดไหลออกจากหลังนะฮะแล้วถ่ายไว้ประมาณ 3-4 ครั้ง 3-4 เทคเรียกว่าเทค 3-4 เทคเขาก็ถ่ายแล้วก็เปิดไปเปิดมาสลับกันไปสลับกันมาอยู่เปิดในคอมเปิดแล้วพี่นุ้ยก็หันมาถามอดัมชอบอันไหนอดัมชอบอันไหนคือมันก็คล้ายๆกันหมดแต่ว่าแค่ระยะวิธีการของเลือดที่ไหลกันก็จะแบบมีเลือดกระเด็นนิดนึงกันก็ไหลเป็นทางใหญ่ๆทางยาวๆแบบลามเลยบางอันก็ไหลเป็นทางออกมาเป็นเส้นๆเราก็ชอบอันนี้พี่ดุลก็เอาด้านมาใส่เลยนะ จำได้เลยว่ามีโอกาสได้เลือกคัดหนึ่งในหนังเรื่องฝันบ้าคาราโอเกะเป็นเกียรติเป็นสีบ้าเพราะตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เลยยังแบบประถมต้นอยู่เลยนะฮะคือแบบประถมต้นจริงๆอ่ะป.1 ป.2 ป.3 แถวๆนั้นน่ะนะฮะแล้วก็เลยได้ดูงานของพี่ต้องเป็นเอกมาตั้งแต่เรื่องแรกนะครับตั้งแต่ยังบ้าๆเลยฝันบ้าคาราโอเกะมาจนถึงตลก69มนต์รักทรานซิสเตอร์มาถึงอะไรกั Invisible Wave รักเรื่องรักน้อยนิดมหาศาลพลอยนางไม้ฝนตกขึ้นฟ้าประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยด้วยนะใช้คำนี้ด้วยนะแล้วก็มีอะไรอีกนะสมุยซ่องเนี่ยไม่มีสมุยสำหรับเธอแล้วก็ไม่มีสมุยสำหรับคุณพลอยเรื่องที่พี่ปีเตอร์นพชัยเล่นกับพี่คริสหอวังจำชื่อไม่ได้จริงขออภัยเรื่องนั้นนี่ก็สนุกไม่แพ้กันก็ได้ดูหมดทุกเรื่องนะครับได้ดูหมดทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆนะครับที่เป็นภาพยนตร์นะตลก69ที่เป็นซีรีส์ขออภัยยังไม่ได้ดูดูไปได้ตอนหนึ่งยังไม่ได้ดูตอนต่อมานะครับแล้วก็หนังสั้นอีก 2-3 เรื่องก็ไม่ได้ดูโฆษณาก็ได้ดูสมัยก่อนโฆษณาพี่ต้อมเป็นเอกสนุกมากนะครับแล้วก็ พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็ครัวสาวก็เลยต้องไปดูวันนี้ก็ไปดูแล้วก็รู้สึกว่าความเป็นพี่ต้อมเป็นเอกไม่เคยหายไปความที่พี่ต้อมชอบมองอะไรด้วยมุมมองที่แบบจดจ่อคืออย่างไอ้บางอย่างที่เรานั่งรถเมย์ผ่านเราผ่านไปหรือทำงานหรือทำอะไรก็ตามแต่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้เราไม่เคยสังเกตไม่เคยแคร์พี่ต้อมแคร์พี่ต้อมเป็นคนแคร์อะไรแบบยุบจุดเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเจ๋งดีไม่ได้พยายามเป็นสิ่งนี้ด้วยนะแค่คิดว่ามันเจ๋งดีมันน่าสนใจเขาก็หยิบไอ้สิ่งน่าสนใจเนี้ยมาขยายความให้มันสนุกให้มันเพลิดเพลินนะฮะนั่นคือความเป็นแบบเป็นเอกรัตนเรืองขนาดแท้คือพี่ต้อมขนาดแท้คือเป็นคนที่แบบแล้วเดินด้วยสัญชาตญาณที่ดีคือแบบโอ้โหพอเรานั่งดูหนังแล้วเรารู้สึกว่าสัญชาตญาณเป็นสิ่งสำคัญนะฮะคือความรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะความรู้การในไวยากรณ์ภาพยนตร์การจะวางภาพยังไงการถ่ายยังไงตัวละครควรเป็นยังไงก็ดีแต่สัญชาตญาณเขาเรียกกัดฟีลิ่งอะความรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบเนี้ยฉันก็จะทำแบบเนี้ยนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่ต้อมมีอะเทสอะรสนิยมแล้วก็ความแบบความที่ฉันอยากทำแบบนี้ใครจะทำไมฉันไม่แคร์นะฮะฉันไม่แคร์ฉันจะทำแบบนี้แล้วก็เขาก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดแล้วก็ผมก็สนุกกับการได้ดูความไม่แคร์สื่อของพี่ต้อมเป็นเอกไม่แคร์ว่าหนังจะแบบเป็นอย่างไรนะฮะไม่แคร์ว่าหนังจะเดินทางไปที่ไหนคนจะได้ดูอะไรดูแล้วจะรู้เรื่องหรือไม่ดูแล้วเป็นยังไงคือพี่ต้อมไม่แคร์แต่มันพอมันไม่แคร์ครับหนังมาได้โชว์ศักยภาพจริงๆเพราะว่าหนังเป็นเขาเรียกเป็นกายเป็นหนังที่เขาเรียกเพียวฟอร์มคือหนังที่แบบแกะออกมาแล้วนี่คือภาพยนตร์นะภาพยนตร์เล่าเรื่องด้วยภาพคนไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้ถ้าคุณดูภาพคุณจะเห็นมันถ้าคุณฟังเสียงคุณจะได้ยินมันซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ของการดูหนังที่แท้จริงผมมีความรู้สึกเลยนะไม่อยากโทษนะฮะแต่คนดูจำนวนมากปัจจุบันถูกสปอยฮะถูกสปอยถูกแบบถูกกระทำให้เราต้องรู้ว่าเรื่องเป็นอย่างไรตัวละครจะบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวฉันเลี้ยวซ้ายแล้วนะฉันโกรธจังเลยฉันต้องเลี้ยวซ้ายแล้วกล้องไปทางซ้ายเร็วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ภาพยนตร์ในปัจจุบันนี้เป็นคือเราจะต้องบอกทิศทางบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเกิดทำไมที่มาเป็นอย่างไรมันกำลังจะไปไหนไปแล้วฉันจะรู้สึกอย่างไรได้บ้างออปชันของความรู้สึกถ้าฉันจะไปทางซ้ายฉันจะต้องรักเขาถ้าฉันจะเลี้ยวขวาฉันจะไม่รักเขาเนี่ยเสร็จแล้วเอ๊ะฉันรู้สึกแย่จังเลยแต่ฉันต้องเลือกนะเลือกแล้วคงเศร้าทีเดียวแหละเนี่ยแต่ต้องพูดทั้งหมดนี้ออกมาก่อนต้องเล่าทั้งหมดนี้ได้ถ้าไม่เข้าใจจะไม่เดินเรื่องต่อแต่ปัญหาคือว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราเดินมาเจอทางสองทางทางสองแพ่งซ้ายหรือขวาเราก็แค่มองมันแล้วก็เดินไปก็แปลว่าเราตัดสินใจไปแล้วมันจบสมบูรณ์ในตัวแล้วไวยากรณ์ภาพยนตร์คือกล้องถ่ายให้เห็นคนหนึ่งคนเดินมาแล้วเห็นทางสองแพ่งแล้วเขาก็เดินไปมันครบแล้วครับมันครบแล้วจริงๆมันไม่ได้มีมากไปกว่านี้ในชีวิตจริงมันไม่มีว่าเดินมาแล้วบอกไปซ้ายหรือไปขวาดีฉันรู้สึกแย่ไม่มีซึ่งหนังพี่ต้อมเป็นเอกอ่ะเป็นแบบนั้นเขาไม่ต้องเล่าเขาไม่ต้องบอกเล่าแหละใช่เล่าพลังของภาพยนตร์คือภาพแสงเสียงองค์ประกอบต่างๆการแสดง การทำสิ่งต่างๆแต่ปัญหาคือคนดูไม่อยากดูอยากรู้อยากอ่านสปอยไม่ต้องดูก็ได้ถ้าเราสามารถป่อวันนี้นั่งดูไอ้วิดีโออ่ะอีลอนมัสก์อ่ะไอ้โนล่าลิงก์อ่ะที่มันติดเข้าไปในหัวนะฮะถ้าเราสามารถติดเข้าไปในหัวแล้วเรารู้เรื่องหนังทั้งหมดได้แล้วอ่ะเราจะไม่ไปดูหนังอีกต่อไปเราจะแบบว่าขอ1เสี้ยววิที่เราเข้าใจหนังทั้งหมดได้มั้ยอัปโหลดเลยโป๊ะอ๋อโอเคจบอย่างเงี้ยเราต้องการแบบนี้กันหมดมันเรียกว่าสปูนเฟดนะฮะคือจับข้อมูลยัดปากเราให้เรากลืนเข้าไปเลยทันทีนะครับย่อยง่ายกลืนเข้าไปแล้วย่อยแล้วก็ถ่ายออกมาเลยนะฮะถ่ายออกมาเป็นของกากของเสียเลยทันทีไม่จำเป็นต้องเข้าใจรสชาติของมันนะครับแล้วภาพยนตร์ของพี่ต้อมเป็นเอกก็พยายามที่จะเป็นภาพยนตร์จริงๆก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วดับไปตามภาษานะฮะแล้วไม่ต้องแคร์หรอกครับว่ามันจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะครับแต่จริงๆมันรู้เรื่องนะหนังเรื่องนี้รู้เรื่องง่ายมากๆเป็นหนังที่ดูง่ายมากๆด้วยความสัตย์จริงมันดูง่ายมากๆถ้าคุณดูอธิบายยากเหลือเกินปัญหาคือคนอย่างที่บอกครับคนไม่ยอมดูหนังกันคนไม่ยอมหลับสมมติคุณฟังดูหนังแล้วหลับตาแล้วฟังเสียงคุณได้ยินเสียงอะไรปัจจุบันเราไม่ต้องการฟังเสียงเราไม่ต้องการรู้สึกถึงบรรยากาศเราไม่ต้องการเราต้องการความรวดเร็วของภาพเราต้องการแล้วก็อะไรก็ตามที่มันกระตุ้นอารมณ์รักโลภโกรธหลงเราได้ทันทีนะครับเป็นแบบเป็นโดปามีนสังเคราะห์ที่รวดเร็วที่รุนแรงที่อมหิตต่อเรานะเพราะเราจะต้องรีบทำงานต่อเราขอพีคโดปามีนปุ๊บแบบฮอร์โมนพุ่งพ่านนะครับแล้วไปต่อเราไม่สามารถหยุดแล้วก็ ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจอภาพตรงหน้าได้ทีนี้ก็เลยหนังพี่ต้อมเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องนึงที่ต้องดูมันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พอดูแล้วก็จะสนุกแล้วก็คุณเบลล่าเล่นสนุกมากการคัดเลือกตัวละครของพี่ต้อมเป็นอะไรที่บันเทิงใจมากคือเขาจะชอบเอาคนมาทำอะไรที่มันเราคิดไม่ถึงว่าเขาจะทำแบบนี้เราคิดไม่ถึงว่าจะเป็นผู้หญิงแบบนี้จะทำตัวแบบนี้อยู่ดีจะกระโดดตบก็กระโดดตบหรือจะทำอะไรก็ตามแต่ตัวละครมันทำหน้าที่ที่น่าทำน่าพิศวงนะฮะและในความน่าพิศวงตรงนี้ไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรเลยฮะก็เป็นมนุษย์ปกตินั่นแหละแต่ทางเลือกของเขามันน่าสนใจเพราะว่าบทมันน่าสนใจพอบทมันน่าสนใจมันเลยสร้างทางเลือกที่น่าสนใจอันนั้นแหละฮะคือสิ่งที่แบบดีเหลือเกินนะฮะว่าหนังมีตัวละครเจอทางเลือกเจอสิ่งที่ต้องทำแล้วเขาทำมันแล้วเราได้เห็นผลของสิ่งที่ทำนั้นผมว่าแค่นี้ก็มันก็เรียกว่าอะไรดี complete เสร็จสิ้นเสร็จสมบูรณ์นะฮะหนังก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ชีวิตเลวร้ายต้องการแก้แค้นอะไรบางอย่างหรือต้องการกระทำอะไรบางอย่างต่ออีกคนหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็เลยทำกับข้าว ก็เลยทำกับข้าวให้เขากินนะครับทำกับข้าวให้เขากินผมก็อธิบายได้แค่นี้อธิบายมากกว่านี้มันดูสปอยไปผมอยากให้หลายๆท่านไปดูในโรงภาพยนตร์แล้วก็อิ่มเอมกับศาสตร์ของภาพยนตร์นะฮะด้วยไวยากรณ์ของภาพยนตร์ด้วยภาษาของภาพยนตร์อยากให้เห็นแบบนี้เนาะนะครับดังนั้นไปดูกันนะครับมอเต้คูซีน่าครัวสาวนะฮะภาพยนตร์ลำดับที่ล้านกว่าเดี๋ยวนะลำดับที่ขอนับนะถ้าเป็นหนังนะ1 2 3 4 5รวมหนังสั้นด้วยนี่6 7 8 9 10 11 12 13 14อันลำดับที่14นะฮะแล้วหนังที่ผมเมื่อกี้ลืมชื่อไปชื่อว่าแรงดึงดูดนะฮะ gravity แรงดึงดูดนะเป็นที่พี่ปีเตอร์ลพบชัยไปเหมือนกับไปติดเกาะกับพี่คริสหอวังนะครับแล้วก็สนุกครับสนุกดีอาจจะไม่ใช่หนังของคนที่ต้องการหนังย่อยง่ายนะครับแต่ถ้าหนังย่อยง่ายเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็มีอีกเรื่องเข้ามา God Skin นะ God Skin หนังกึ่งไซไฟกึ่งแอคชั่นนะฮะตีรันฟันแทงตีอกชกหัวเป็นหนังต่อสู้นะครับผมคิดว่ามันมีความแบบรู้สึกได้ถึงแบบความแบบ Mortal Kombat บวกกับ Street Fighter บวกกับแบบหนังสู้อะฮะหนังแบบสู้แต่มี CG มีแบบเหมือนเอาจอมขมังเวทของพี่ต้อมปิยพันธ์ชูเพชรนะจอมขมังเวทที่แบบหมากปรินเล่นเวอร์ชันล่าสุดถ้าเวอร์ชันก่อนจะเป็นพี่นกชัดชัยเป็นพระเอกถูกไหมจอมขมังเวทโอปปาติกะคือเป็นฟิลแบบเนี้ยแต่เป็นไซไฟและในไซไฟนั้นก็มีแอคชั่นซึ่งเป็นแอคชั่นที่แบบแอคชั่นที่มีความเป็นองค์บากหน่อยๆนะองค์บากหน่อยๆอาจจะไม่ได้แบบองค์บากสุดจะเป็นแบบชัยยาท้าชนที่พี่แบงค์วงแคสเล่นนะใช่ไหมท้าชนใช่ไหมผมจำไม่ผิดชื่อหนังนะมีแบบนี้เอามารวมๆกันเขย่ามาแล้วก็มีคุณจีเป็นพระเอกนะฮะคุณจีสุดที่รักนะครับเป็นพระเอกก็เป็นหนังที่น่าสนใจคิดว่าเดี๋ยวจะคงจะไปดูอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าหนังยังไม่ได้เข้านะครับตอนนี้หนังไทยเดือนนี้มีหนังไทยพล็อตแหกแหวกข้อแหวกขนบแหวกแนวออกมาเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเทรนด์หนังแอคชั่นกลับมาแต่กลับมา 2-3 เรื่องก่อนหน้านี้ผมว่ายังไม่ได้ปังขนาดนั้นยังไม่ได้มีกระแสแบบตุ้มต้ามแบบเดียวกับทนายปีศาจเนาะนะฮะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ Netflix เขาก็มีแบบเลือดรักนักฆ่านะครับซึ่งเป็นงานที่ไม่แย่เลยยิงกันสนั่นหวั่นไหวหูดับตับไหมคิดถึงแบบ Extraction นะถ้าใน Netflix ก็จะมีหนังเรื่อง Extraction ใช่ไหมที่คริสเฮมสเวิร์ธเล่นนะครับก็สนุกมากถ่ายเมืองไทยด้วยนะฮะแล้วก็เลือดรักนักฆ่ามาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อไปอีกเรื่องนึงของคุณณเดชนะครับคุกกิมิยะนะครับผมเลยนะเรื่องหาก่อนนะคนเดือดทวงแค้นคนเดือดทวงแค้นนะครับก็เป็นอีกเรื่องที่เป็นแอคชั่นมามีแล้วมีก็อดสกินอีกเรื่องที่เป็นแอคชั่นมาช่วงนี้แอคชั่นกลับมาเต็มเลยนะครับซึ่งไม่รู้ทำไมนะก่อนหน้านี้ผมเสนอหนังแอคชั่นไม่มีใครให้ทำแต่ว่าพอสักพักหนึ่งนี่หนังแอคชั่นก็โผล่เข้ามาเยอะแยะนะครับแล้วก็มีหนังที่เรียกว่าอย่างไรดีมีหนังอีกเรื่องที่เป็นหนังใช้คำว่าอะไรดีเนาะดราม่าทริลเลอร์ดีไหมดราม่าทริลเลอร์แล้วก็อีกภาษาหนึ่งผมใช้คำว่าไฮคอนเซ็ปต์นะไฮคอนเซ็ปต์นะฮะไฮคอนเซ็ปต์ซึ่งผมว่าน่าสนใจนะครับมีนักแสดงมากมายนะครับนักแสดงรุ่นใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวนะผมอ่ะอยากได้ชื่อนักแสดงแต่ว่าผมโอเคหาชื่อนักแสดงก่อนนะครับเดี๋ยวพูดชื่อไม่หมดแล้วเดี๋ยวจะเป็นนักแสดงนะครับพี่ป้องณวัฒน์นะครับผมก้อยรัชวินเลมแมคโดนัลด์เต้ปิติศักดิ์บอยพิษณุเมโกชนิการแล้วก็กุดส้มนัทวราหงสุวรรณนะครับก็มีทั้งหมดกี่คนนะ2 4 6 77 คนนะครับหนังเรื่องเพื่อนรักเพื่อนลับ behind the screen นะครับเป็นหนังเหมือนกับว่าพอดูในตัวอย่างนะเหมือนกับว่าคน7คนอ่ะเป็นเพื่อนๆกันมานั่งกินเหล้ากันครับมาบ้านหลังนึงนะเป็นพล็อตที่แบบฮอลลีวูดมากเลยนะมานั่งแล้วก็เหมือนกับเขาเล่นเกมกันเล่นเกมแล้วมันจะมีความลับออกมาในมือถือเหมือนกับว่าแต่ละคนก็ส่งความลับแล้วก็ไอ้ความลับนั้นค่อยๆแตกออกมาแล้วมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของทั้ง7คนเนี่ยสั่นคลอนคือบางคนก็เป็นแฟนกันมาเป็นคู่กันมาเป็นอะไรกันแต่มีความลับซึ่งกันและกันหมดนะครับแล้วความลับนั้นค่อยๆแตกออกมาซึ่งน่าดูมากนะครับสำหรับคนอย่างผมที่ก่อนหน้านี้เพิ่งทำซีรีส์ไปนะผมเพิ่งทำซีรีส์ชื่อ The Outing Trip ซ่อนชู้ก็คือ22คนไปเอาติ้งกันแล้วทุกคนค้นพบว่าทุกคนไปชู้กันหมดเลยแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวของเพื่อนของพี่น้องคนทำงานร่วมงานกันทุกอย่างพังพินาศวินาศสันตโรหมดพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็เคยทำมาแล้วพอเจอหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าทางอย่างนี้แหละเป็นทางที่น่าสนุกน่าให้นักแสดงได้สื่ออารมณ์ได้ส่งอารมณ์ได้มีความสนุกกับการได้ส่งพลังทางการแสดงต่อกันและกันผ่านห้องหนึ่งห้องบ้านหนึ่งหลังผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับดังนั้นเดือนนี้มีของแปลกเยอะมีของที่ไม่ได้ซ้ำซากไม่ได้มีหนังผีอย่างเดียวนะครับแต่หนังผีก็ยังมีสนุกสนุกมาอยู่ก็มีของแขกภาค2ซึ่งประสบความสำเร็จภาคแรกประสบความสำเร็จไปแล้วก็น่าดูตอนนี้หนังเพียบเลยนะครับมอเต้คุซีน่าเพื่อนรักเพื่อนลับเลือดรักนักฆ่าอเมริกันนักฆ่าตอนนี้จะมีอะไรที่เข้ามาอีกนะก็อดสกิน นะครับมีอื่นเป็นเดือนแห่งหนังไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วแปลกมากเดือนนี้จริงๆแล้วหนังไทยต้องหลบเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาเนี่ยปกติวันที่4กรกฎาเขาเรียกว่า 4th of July จะเป็นหนังฟอร์มยักษ์ของอเมริกาเข้าชนกันนะครับเข้าชนกันเยอะซึ่งของเราไปเดือนนี้น่าจะเป็นอะไร Spider-Man มั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะหมู่หรือจะจ่าจะเจ๊งหรือจะรอดนะครับแต่รอดไม่รอดอยู่ที่คนดูทุกๆคนนะครับผู้ชมทุกท่านคนที่มีโอกาสซื้อตั๋วหนังเข้าไปดูในโรงหนังก็เชียร์ให้ไปดูกันนะครับอ่ะพูดไปพูดมานะฮะหมดเบรกแรกแล้วเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
6: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
11: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
11: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
11: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
11: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
12: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
13: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
14: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
13: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
14: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
13: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
6: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
5: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเมื่อสักครู่ฟังสปอตใช่ไหมคุณจอนวินเทจนะพูดถึงเพลงเก่าๆนะของวันนี้ของผมพูดถึงหนังซะมากกว่าคนทำหนังก็พูดถึงหนังนะครับมีท่านผู้ฟังหลายท่านทักกันเข้ามาก่อนหน้านี้นะคุณดักนะสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะคุณปริยานะครับคุณแนทนะครับเราบอกว่าตอนนี้อากาศชวนง่วงนอนมากนะครับผมเนี่ยอากาศไม่ชวนผมก็ชวนตัวเองครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องความง่วงนี่เป็นปัจจัยอันดับหนึ่งของผมอยู่แล้วนะครับหมดเวลาผมก็ถ้าไม่ต้องทำงานก็การอยู่บนเตียงเป็นความสุขที่สุดนะครับเขามีกิจกรรมนะไม่กี่วันนี้เขาบอกว่านั่งนิ่งๆไม่ทำปี๊บอะไรเลยนะฮะเป็นกิจกรรมที่เขาชวนไปสวนสาธารณะแล้วก็ไปนั่งเฉยๆประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนั่งคุยเล่นกันกับใครก็ไม่รู้อีกชั่วโมงหนึ่ง น่าสนใจมากเลยครับผมชอบมากเลยนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าเป็นผมผมชอบอยู่บ้านครับนอนดู YouTube อยู่บ้านไม่ต้องคุยกับใครเลยนะครับขออยู่อย่างสงบสุขดีกว่านะครับนะบอกว่าวันนี้ได้เจอทั้ง3ฤดูเที่ยงๆร้อนมากบ่ายฝนตกตอนนี้ก็หนาวของผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้เดินออกไปจากบ้านว่าหนาวไม่หนาวนะครับแต่วันนี้ค้นพบว่าร้อนนิดนึงนะครับวันนี้ได้ไปที่ช่องวันมาแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งซึ่งกำลังจะออนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเป็นทอล์คโชว์ใหม่นะครับก็แต่เป็นทอล์คโชว์เล็กๆไม่ได้อะไรมากเหมือนพอดแคสต์มากกว่าช่วงหลังนี้ผมจะไปพูดพอดแคสต์แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีงานจะไปนั่งฟังงานนะครับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ก็จะพูดถึงเรื่องของการเรื่องของการเงินนะครับทำยังไงถึงจะไม่โดนหลอกนะครับและอื่นๆผมนี่ตัวดีเลยครับผมเป็นนักโดนหลอกให้ทำงานแล้วก็ต้องไปหาเงินมาจนกระทั่งแบบว่าหมดเนื้อหมดตัวตลอดเวลาเจอดอกเบี้ยอ้วกแตกเลยแล้วทุกคนก็จะชอบพูดคำเดิมกับผมนะว่าชอบพูดอย่างนี้ว่านี่มันเป็นระบบปัญหาคือระบบเฮงซวยนะครับขออนุญาตนะใช้คำหยาบนิดนึงระบบเฮงซวยไม่ควรจะมีอยู่บนโลกนะครับถ้าระบบนั้นทำให้ทุกๆอย่างแย่ลงจะทำระบบแบบนั้นไปทำไมผมก็ไม่เข้าใจนะเช่นอย่างหนึ่งที่พวกเราชาวโปรดักชันหรือคนทำโฆษณาคนรับจ้างเจอคือระบบเครดิตเข้าใจได้ครับการมีเครดิตแปลว่ามีเขาเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือเราเลยมีเครดิตแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างพอต้องเครดิต30วัน60วัน90วันเดี๋ยวนี้เครดิต120วันยังมีเลยฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าคุณจ้างคนทำงานคุณไปตัดผมแล้วคุณก็บอกช่างตัดผมว่าขอเครดิต180วันช่วยวางบินให้ด้วยนะครับเป็นผมก็เลยช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้แล้วก็พยายามอย่างมากตัวผมเองเนี่ยพยายามอย่างมากที่จะไม่เครดิตใครเลยนะครับถ้ามีเครดิตจะมีเนื่องจากสาเหตุเดียวก็คือว่าไอ้เงินที่มาหาผมที่จะมาจ่ายมาให้ผมเพื่อที่จะไปจ่ายต่อมันไม่มาก็เลยต้องเครดิตเพราะเขาเครดิตมานะครับเพราะเขาบอกว่าทำงานก่อนแล้วค่อยส่งอะไรประเภทนี้ความยื่นหมูยื่นแมววงการนี้ความยื่นหมูยื่นแมวคนรวยจะได้เปรียบเราตลอดครับจะเอาเปรียบเราตลอดคนรวยหรือคนมีทุนมากกว่าหรือคนเป็นผู้สั่งการจะมีโอกาสมากกว่าซึ่งมันเป็นเรื่องอย่างที่บอกครับระบบที่เฮงซวยหรือเลวร้ายนะครับรวมไปถึงภาครัฐด้วยนะฮะภาครัฐนี่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะครับระบบการทำงานกับภาครัฐนี่เราออกก่อนเสมอออกก่อนแล้วรัฐออกทีหลังนะครับรัฐเนี่ยเป็นตัวที่จ่ายเงินแย่ที่สุดนะครับดังนั้นไอ้คนที่ทำงานรัฐส่วนใหญ่คือคนที่มีเงินอยู่แล้วแต่ต้องการโกงให้ได้เงินเพิ่มนะครับแล้วรัฐไม่ได้แคร์ว่างานจะดีไม่ดีรัฐแคร์แค่ว่างานได้ตามกฎเกณฑ์หรือไม่ดังนั้นถ้าทำตามกฎเกณฑ์ข้าราชการไม่มีสิทธิ์ทำโอ้ทนข้าราชการไม่มีสิทธิ์ทำอะไรมากไปกว่านั้นนะครับมากไปกว่านั้นก็ตรวจรับงานซึ่งมันก็ทำให้เกิดการคอร์รัปชันได้อยู่แล้วนะฮะเราเปิดให้คนที่พร้อมมากที่สุดคำว่าพร้อมมากที่สุดไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็เราก็เลยไม่สามารถสนับสนุนการทำงานของใครได้เลยนะครับแล้วอันนั้นคือระบบของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนก็เป็นระบบเครดิตระบบที่ในทุนขอให้คนที่ไม่มีตังค์ทำงานให้ก่อนแล้วจ่ายทีหลังก็ได้ให้คุณสำรองเงินระหว่างที่ไอ้คนมีทุนมากกว่าดันไม่สำรองก่อนผมก็แปลกใจแล้วแบงค์นะครับถ้าเราไม่ได้เป็นเรื่องของก่อสร้างหรือพวกนี้มันไม่สามารถทำแฟคตอริงได้ไม่สามารถทำกู้ยืมได้ทำอะไรได้ดังนั้นคนทำหนังเนี่ยครับกู้นอกระบบล้วนๆประเทศไทยบอกว่าไม่อยากให้มีกู้นอกระบบเป็นไปไม่ได้ครับเพราะระบบมันอย่างที่พูดอีกรอบนะฮะเฮงซวยนะครับพอมันเฮงซวยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมันแค่ปลอดภัยแต่ปลอดภัยสำหรับเขานะครับปลอดภัยสำหรับเขาคือคนที่มีกระตังมากกว่าก็คืออย่างแบงค์นะครับระหว่างที่เศรษฐกิจประเทศความห่างมันมากขึ้นคนจนขึ้นนะครับคนจนขึ้นมีจำนวนมากขึ้นคนไม่ต้องการมีลูกแล้วเพราะว่าไม่มีตังค์พอที่จะเลี้ยงลูกหรือใช้จ่ายในการที่จะทำให้ลูกได้เติบโตนะครับแต่แบงค์รวยขึ้นครับแบงค์รวยขึ้นทุกๆปีถ้ารวยไปรวยมารวยจนกระทั่งเท่า GDP ประเทศ 80-90% นะครับนั่นแปลว่าอีก 20% ก็อยู่กับคนรวยคนอื่นๆแล้วที่เหลือก็คือคนที่อดตายดังนั้นไอ้คนอดตายทั้งหมดมันก็ไม่อยากมีชีวิตกันหรอกครับมันก็อยากคือไม่อยากตายแต่ก็ไม่ได้อยากมีชีวิตมันก็ทำงานเขี่ยๆไปวันๆมันก็เกิดความไม่อยากยุ่งอะไรแล้วนะครับเกิดการทิ้งขว้างชีวิตคำว่าทิ้งขว้างชีวิตก็คือทำให้หลังจากนั้นมาเราถึงมีอัตราการเกิดต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเพราะเราไม่ต้องการมีชีวิตในเจนถัดไปครับถ้าเจนถัดไปเกิดมาแล้วบอกว่าเราต้องทำงานหนักกว่าเดิม เรารักษาตัวไม่ได้แล้วเราก็รู้แล้วว่าเรารักษาตัวไม่ได้นะครับรักษาตัวไม่ได้เรามีลูกก็อยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้พี่จะเลี้ยงลูกเราก็จะเห็นลูกทรมานแล้วเราก็เห็นตัวเองทรมานลูกเลี้ยงเราไม่ได้ลูกก็ทรมานเราก็ตายอย่างทรมานลูกก็ตายอย่างทรมานถ้าลูกไม่มีลูกอีกเราก็จะเห็นหลานเราตายอย่างทรมานอยู่กับอยู่อย่างทรมานถ้าทั้งหมดทรมานหมดเพื่อนฝูงพี่น้องญาติโกโหติกาทุกคนทรมานร่วมกันหมดระหว่างที่มันมีคนที่ลงข่าวทุกๆวันนะฮะตัดริบบิ้นในข่าวธุรกิจนะฮะว่าแบบอยู่ในฟอร์บนะอะไรนะแล้วเราก็เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่เหลืออยู่ตามอำเภอตำบลหรืออะไรต่างๆทรมานก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยแหละฮะระบบดังนั้นพรุ่งนี้กลับมาที่เหมือนเดิมพรุ่งนี้เราพูดเรื่องเงินกันเราพูดเรื่องว่าทำยังไงที่เราจะเริ่มปฏิเสธคือพูดง่ายๆนะฮะถ้ามันไปสู่จุดนึงก็คือการรณรงค์เพื่อปฏิเสธไม่ต้องทำงานกันให้หมดเลยครับให้ระบบมันล่มครับเพราะระบบมันล่มระบบทุนก็ล่มสิ่งที่มันชนะได้เนี่ยง่ายที่สุดเลยนะคือการทำให้ระบบมันล่มครับสมมุติว่าเศรษฐีต้องจ้างคนทำงานสมมุติไม่ใช่เศรษฐีหรอกระบบกลุ่มทุนต้องจ้างคนทำงานถ้าคนทำงานทั้งหมดบอกว่าจ่ายด้วยก็บอกไม่จ่ายขอเครดิต100วัน1000วัน10000วันแล้วคนทำงานทั้งหมดอ่ะร่วมมือกันแล้วบอกว่าไม่ทำเขาก็ไม่มีงานเพราะไม่มีงานผ่านไป15 20ปีจะจ้างเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทำงานเพราะเขาไม่ยอมจ่ายท้ายที่สุดเขาก็จะจ่ายตามระบบครับจ่ายตามระบบที่แฟร์ระบบที่แฟร์ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนคือฉันทำงานคุณจ่ายเงินฉันคุณต้องการให้ฉันทำงานต้องการให้ใช้เงินทำงานคุณก็จ่ายเงินมาให้เราทำงานแค่นั้นเองครับยากตรงไหนระบบเหมือนยื่นหมูยื่นแมวครับระบบนี้คิดค้นอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อก่อนบรรพกาลต้องใช้คำว่าก่อนบรรพกาลก่อนมีศาสนาอีกครับการแลกเปลี่ยนซื้อขายเนี่ยเทรดดิ้งเนี่ยมีตั้งแต่สมัยไหนแล้วตั้งแต่สมัยยุคหินก่อนยุคหินด้วยซ้ำก็เป็นการแลกกันเอาเนื้อไปแลกเนื้อเอาของไปแลกกันเทรดดิ้งนี่มีมาตั้งแต่แบบเรารู้เรื่องอะครับมันเทรดกันอยู่แล้วอะครับดังนั้นระบบมันทำงานได้ดีแล้วคุณจะไปทำให้มันไม่แฟร์ทำไมนะฮะไม่เข้าใจแล้วกฎหมายปัจจุบันทำให้สิ่งต่างๆไม่แฟร์ทำไมก็ไม่รู้นะฮะระบบเศรษฐกิจเอ้ยอะไรเอ้ยคิดกันเยอะจนได้โนเบลกันเป็นแถบเลยแล้วโนเบลทุกคนก็บอกว่าทำให้มันแฟร์ง่ายนิดเดียวเลยครับทุกคนก็บอกทำให้มันแฟร์ทำให้มันแฟร์แล้วชีวิตจะดีเศรษฐกิจจะดีนะครับคำตอบมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะทำให้มันแฟร์แต่ความโลภเป็นสิ่งที่กัดกินมนุษย์จนกระทั่งเราไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นะครับพรุ่งนี้ก็เลยไปทำให้คนไม่รู้เรียนรู้ว่าทำงานให้มันแฟร์ทำอย่างไรนะในนี้ของพวกอุตสาหกรรมผมนะอุตสาหกรรมบันเทิงภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันนะครับก็เขาพยายามจะแก้ไขเรื่องนี้กันนะครับเพราะอุตสาหกรรมผมเป็นอุตสาหกรรมทำงานหนักบางทีบางคนทำงาน16ชั่วโมงบางคนทำงาน12ชั่วโมงบางทีบางคนทำงานหามรุ่งหามค่ำเสียชีวิตกันตลอดนะครับเงินก็ไม่ได้ฟ้องร้องกันแทบจะไม่มีคดีความฟ้องร้องเลยนะครับจนกระทั่งช่วงหลังๆเนี่ยเพิ่งมาแบบกระตุ้นกันว่าฟ้องมันบ้างก็ได้เพราะฟ้องแล้วมันชนะนะฮะคนก็เลยฟ้องกันแล้วก็ชนะกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นคือมันก็ยังเป็นเรื่องที่ผมว่ามันไม่ make sense ผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ make sense เยอะในอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วนั่นคือสาเหตุว่าถ้าคุณไปดูหนังอย่างเมื่อสักครู่ผมพูดถึงในเบรกที่แล้วพูดถึงมอร์เต้คูซีน่านะครับโอ้โหผมก็เหลือเชื่อมากเลยนะว่าหนังอย่างนั้นเนี่ยมีคนลงทุนแล้วทุกคนก็ไม่ยอมลงทุนเต็มเพราะทุกคนต่อให้เขาเชื่อใจในพี่ต้อมเป็นเอกรัตนเรืองเชื่อว่าจะได้เข้าเทศกาลแน่เชื่อว่าจะมีการขายแน่แต่ก็ไม่กล้าลงทุนเต็มก็ลงทุนคนละแบบกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยโอ้โลโก้ผู้ลงทุนนี่ยาวเป็นหางว่าวเลยฮะบริษัทลงทุนทุกคนอยากให้ไปแปะโลโก้อยากจ่าย10บาทเพื่อแปะโลโก้ครับจ่ายแล้วก็เยอะมากก็มีโปรดิวเซอร์ลิสต์ยาวเป็นหางว่าวเลยโปรดิวเซอร์ที่เป็นอ่ะเขาเรียก executive producer ผู้ลงทุนแล้วก็มีคนที่เป็นผู้ลงทุนร่วมอ่ะ co-producer ก็ยาวเป็นหางว่าวเลยฮะผมก็เลยแบบโอ้โหทำหนังเรื่องนึงเดี๋ยวนี้ไอ้คนลงทุนเนี่ยนะฮะมีจำนวนมากกว่าคนทำหนังอีกนะฮะมันทุกคนแบบกลัวความเสี่ยงไปหมดเลยก็เข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจนะครับแต่ไอ้คนพอคนมันได้เนี่ยทุกคนก็อยากได้มากกว่าเดิมแต่ว่าเวลาเสียทุกคนไม่อยากเสียกันนะครับแต่ปัญหาคือไอ้คนทำงานไอ้คนที่ใช้แรงเนี่ยมันใช้แรงเยอะจริงๆนะครับมันไม่ได้ใช้แรงน้อยมันใช้แรงเต็มร้อยครับเราไม่สามารถร่วมลงทุนโดยการ ทำงานเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของสมองสมมติผมเขียนบทผมขอใช้สมองแค่ครึ่งหนึ่งบ้างได้ไหมเป็นการลงทุนไม่ต้องใช้สมองเต็มเพราะอีกครึ่งหนึ่งของสมองจะไว้ใช้คิดเรื่องอื่นมันไม่ได้นะฮะมันไม่ได้มันทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ไอ้คนลงทุนน่ะเพราะมันเป็นเงินน่ะมันทำได้มันสามารถหั่นเบิกเงินแบ่งเป็น2 ส่วนไม่ใช่หั่นแบบหั่นกลางอย่างนั้นนะไม่ใช่นะแบ่งเงินออกเป็น2 ส่วน2 ส่วนได้แต่ว่าคนทำงานไม่สามารถแบ่งแบบนั้นได้ครับเวลาไปทำงานทำงานครึ่งวันแล้วกลับบ้านก่อนแล้วปล่อยกองทิ้งไว้มันทำแบบนั้นไม่ได้ขอตัดงานแค่ครึ่งตอนซีรีส์แล้วให้คนอื่นตัดงานต่อมันก็ไม่ได้ครับมันยากกว่านั้นเยอะนะครับมีท่านผู้ฟังมาคุณจุ๊บนะฮะระบบที่ไม่แฟร์คือ 90% ของการจ้างงานในปัจจุบันครับแน่นอนนะครับไม่รับก็ไม่เป็นไรมีคนรับโรมนี้อีกเยอะนั่นแหละครับเราเลยต้องรณรงค์ว่าอย่ารับเลยครับเพราะว่าพวกคุณอยู่กันไม่ได้นะฮะมันตายนะฮะคนทำงานตายกันก่อนนะครับ เอ้าไม่ว่ากันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับที่จะต้องเริ่มทำแบบนี้แล้วก็มันแย่เพราะว่ามันไม่ได้มีระบบที่มีระบบที่ถูกจัดการโดยภาครัฐไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับเช่นแบบซื้อหมูซื้อไก่โดนกดราคาไปมากกว่านี้ไม่ได้สูงกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับมันเป็นสินค้าราคาควบคุมภาครัฐบอกว่าควบคุมอย่าเวอร์ไปอย่าทำร้ายคนอื่นนะฮะทำหนังนี่มันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยไม่มีการควบคุมไม่มีสภาพแรงงานไม่มีราคาขั้นต่ำขั้นสูงไม่มีการแบบการดูการเบิกจ่ายแบบห้ามเกินระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้นะครับมันทุกอย่างเป็นไปตามสัญญาหมดเป็นก็เรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์เป็นและเป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่ใช่เป็นฟรีแลนซ์ธรรมดาก็เรียกว่าเป็นงานในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์น่ะซึ่งเป็นแรงงานสร้างสรรค์แรงงานสร้างสรรค์แตกต่างจากแรงงานธรรมดานะครับแตกต่างกันมากนะครับก็ต้องดูกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าใครว่างก็ลองไปเสิร์ชได้นะครับที่เพจ Facebook เพจสมาคมพุ่มกับภาพยนตร์นะครับงานนี้เข้าฟรีลองเข้าไปฟังดูก็ได้ถ้าใครเกี่ยวข้องหรือสนใจงานในวงการนะครับหมายถึงว่างานด้านเรื่องเกี่ยวกับวงการที่เป็นเบื้องหลังที่เกี่ยวกับเงินกับทองจริงๆนะครับคุณชัยพัฒน์ทักมาแล้วนะครับวันนี้บอกนักเทนนิสน้องไหมทำให้วงการนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งใช่ฮะน้องไหมตอนนี้เข้ารอบ3แล้วนะครับถ้าเข้ารอบ8คนสุดท้ายก็จะได้เท่าสถิติของคุณแทมมี่แทมมารีนนะครับผมอีกนิดเดียวแต่แค่นี้ก็ถือว่าแบบเหลือเชื่อแล้วนะฮะเหลือเชื่อแล้วนะครับแบบไปได้ไกลมากๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ไหมมะนันชยานะฮะเพิ่งชนะเนี่ยตัววิมเบิลดัน2ล่าสุดเนี่ยชนะมือ81ของโลกนะครับก็ยังไม่ได้เจอตัวจี๊ดตัวเต็งตัวแข็งนะครับแต่ว่าก็ไปได้ดีอายุ23แล้วด้วยนะแต่เจ๋งมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบน่าจะมาแรงนะครับเพราะว่าเคยเป็นเหรียญเงินใช่ไหมเหรียญเงินซีเกมใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจผมขออภัยขอหาโพยนิดนึงนะฮะมนัสชยาเดี๋ยวนะหาแรงกิ้งก่อนนะครับตอนนี้อันดับมืออันดับ164นะครับ164ของโลกนะครับแล้วก็คือกลางปีที่แล้วเคยติด100นะแต่ว่าตอนนี้อยู่164ผมว่าถ้าวิมเบิลดันนี้ทำได้ดีก็จะไต่กลับขึ้นมาแหละนะครับผมดูซิว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็เป็นเพราะว่าเป็นนักเทนนิสคนที่3นะที่ติดท็อป100ของโลกได้นะครับของไทยนะแต่เทนนิสมันเป็นปัญหาอย่างนึงคือมันไม่ได้มีระบบที่ทำให้คน1คนเป็นนักเทนนิสแบบมันไม่มีระบบแบบอย่างชัดเจนมันเป็นกีฬาเดี่ยวอ่ะมันเป็นกีฬาที่ส่วนบุคคลมากๆอ่ะฮะดังนั้นการจะส่งต่อให้คนนึงเก่งขึ้นได้มันเทรนแบบระบบทีมหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้มันต้องดูว่าแต่ละคนมีความสามารถและไปได้ไกลแค่ไหนเองฟิสิคอลของเขาร่างกายของเขาหรืออะไรก็ตามนะฮะก็เลยเป็นเรื่องยากนิดนึงที่จะส่งต่ออย่างสมมุติคุณบอลพาราดอนจะส่งต่อให้คนต่อไปเขาเทรนนะเขามีโรงเรียนสอนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบจะกลายเป็นพาราดอนคนถัดไปอ่ะตีลูกแบบแรงเวอร์แล้วก็มีความแบบบ้าระห่ำขนาดนั้นแล้วเทนนิสเป็นกีฬาที่จริงๆแล้วถ้าคุณไม่แข็งแรงพอเนี่ยระยะการเล่นของคุณมันสั้นมากๆเพราะหลังจากเล่นไปถ้าคุณใช้เกินตัวคุณจะเกิดอาการบาดเจ็บเรื้อรังแล้วพอบาดเจ็บเรื้อรังแล้วมันจะบาดเจ็บแล้วมันก็ต้องเลิกนะครับต้องเลิกแต่ถ้าเกิดถ้าคุณคอนโทรลได้ แต่มาตรฐานไม่สูงพอร่างกายไม่สูงพอความหลักแหลมความแหลมคมนะครับความฉลาดไม่มากพอเนี่ยแป๊บเดียวคุณก็จะโดนแซงเพราะมันจะมีคนที่เก่งกว่าแล้วมันเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่ห่วยขึ้นนะมันเก่งขึ้นเรื่อย

เรื่อยๆเรื่อยๆความเร็วมันเร็วขึ้นเทคนิคมันดีขึ้นคือมันพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะมันเลยยากที่จะทำให้คนหนึ่งคนติดอันดับได้นะแต่กอล์ฟเราทำได้ผมว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่ใช้ร่างกายเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้อย่างหนักหน่วงเท่าเทนนิสคือสามารถตีได้เป็นระยะที่มันสามารถเติบโตคือถ้าคุณมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วคุณมีความพัฒนาการดีฟิสิกอลหรือร่างกายได้คุณจะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปได้สักพักใหญ่นะครับแล้วมันบาดเจ็บน้อยกว่ามากแต่พอเป็นเทนนิสเนี่ยมันแย่ครับรักบี้เทนนิสพวกนี้มันใช้ร่างกายสูงมากๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทนนิสเนี่ยใช้ร่างกายสูงมากๆแล้วก็ตีอ่ะมันต้องฟาดป้องป้องได้ยินไม่ยินไม่เคยได้ยินเสียงเหรอเวลาดูใช่ไหมมันเปาะเปาะเนี่ยมันแรงมากเขาถึงแบบแรงท้องร้องเออนะฮะเวลาเล่นเออเหมือนปกติดูมวยคนดูเชียร์มวยเอ้าคนต่อยเขาต่อยแต่เทนนิสเนี่ยคนดูเงียบอีนักกีฬาร้องเอ้าแล้วมันตกข้ามกันคิดดูดิมันใช้แรงขนาดไหนนะฮะคือแล้วก็มันใช้นี่มากครับเนี่ยคุณชัยพัฒน์ก็เลยบอกจริงเลยครับขนาดเซเลน่ากลับมาตีครั้งในรอบ4ปีดูเหนื่อยมากมันเหนื่อยฮะทั้งเซเลน่าทั้งวีนัสนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเซเลน่าไปฉีดอันนี้ด้วยใช่ไหมจิ้มลดหุ่นด้วยนะครับมันเลยทำให้แบบมันก็มีผลนะใช่ไหมฮะจิ้มไอมอนจาโรใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดหรือจิ้มแบบ GLP-1 ครับตัวยาลดความอ้วนที่เป็นยาเบาหวานนะครับรู้สึกนางจิ้มก็แล้วก็สามีนางก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำด้านนี้ใช่ไหมฮะก็ขายพวกนี้อยู่ก็เลยไปสนับสนุนพวกนี้ด้วยก็แต่มันมีผลนะเพราะมวลกล้ามเนื้อมันก็จะหายไปด้วยนะครับมันทำให้เรากินได้น้อยลงการควบคุมอาหารหรือการควบคุมปริมาณอาหารและอื่นๆนะการเป็นนักเทนนิสมันต้องทุ่มชีวิตระดับหนึ่งทุ่มเยอะมากไม่ใช่ระดับหนึ่งระดับสูงมากๆนะฮะก็เป็นกำลังใจแต่ยังน้อยเป็นกำลังใจให้น้องใหม่นะให้ผ่านเข้ารอบเรื่อยๆได้แชมป์วิมเบิลดันสักคนให้ประเทศไทยได้ก็ดีนะฮะจะได้แบบเหมือนกับพี่ๆแบบวงการกอล์ฟหรือวงการยกน้ำหนักวงการเทควันโดวงการอื่นๆเรายังแบบไม่เคยแตะพีคแตะจุดพีคอย่างสนุกเกอร์ล่าสุดเนี่ยแตะจุดพีคมาแล้วนะฮะได้แชมป์นะฮะล้มรอนนี่โอซัลลิแวนเทพเจ้าตลอดการของวงการสนุกเกอร์ไปได้นะครับทำเซนจูรี่เบรกทำแบบทำเบรกได้แบบอย่างต่อเนื่อง คือเรามีแบบท็อปฟอร์มของโลกให้เห็นกันหลายๆครั้งแล้วนะครับบอลช่างมันนะฮะแต่ว่าบอลช่างก็ไม่ได้เพราะว่าทีมเยาวชนก็เพิ่งชนะนะฮะทีมเยาวชนก็เพิ่งชนะแชมป์เอเชียนะครับโดนน้ำไปแล้ว2ตีกลับมา 3-2 นะฮะบ้านระห่ำมากเลยก็ทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเทนนิสนี่ยังไม่เคยมีในคนที่ไปถึงจุดนั้นคนที่หักปากกาเซียนแล้วแบบนะที่1วิมเบิลดัน US Open French Open 1ใน Grand Slam อ่ะฮะยังไม่เห็นนะครับเขาบอกว่าส่วนถ้าดาวเด่นแฟนแฟนอะไรนะแฟชั่นหรือแฟนเทนนิสต้องยกให้นาโอมิโอซากะเด่นทุกแกรนด์สแลมของเทนนิสมีโอ้เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเข้ามาแรงต้องยอมรับนะแล้วก็เนี่ยญี่ปุ่นอเมริกันนะที่ไอสเก็ตใช่ไหมถ้ารู้สึกเป็นญี่ปุ่นอเมริกันหรือจีนอเมริกันเป็นเอเชียอเมริกันโอ้นางสวยมากเก่งมากนะครับเก่งมากๆเลยแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับก็อยากเห็นแบบนั้นนะครับโอเคผ่านเรื่องกีฬาไปขอเมนชั่นอีกสักนิดเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับมีหนังประกาศรางวัลในเร็วๆนี้นะครับรู้สึกว่าจะประกาศอีกไม่นานนี้นะครับรางวัลประกาศรายชื่อรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมครั้งที่34คือของ34นี่เป็นครั้งที่34ของชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับพูดได้อย่างรวดเร็วก่อนละกันนะครับหมดเวลาแน่นอนแต่ว่าปีนี้หนังสนุกเยอะแล้วก็ชมรมวิจารณ์บันเทิงมักจะเป็นกลุ่มคณะกรรมการคัดเลือกกันดังนั้นจะมีหนังที่แปลกและแตกต่างออกมากว่าเวทีอย่างสมาคมผู้กำกับหรือเวทีอย่างสุพรรณหงส์พอสมควรนะครับอย่างเช่นปีนี้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมีอย่างเจ้าดวงเดือน Lost Princess The Lost Princess ใช่ไหมฮะมี The Stone พระแท้คนเก๋มีผีใช้ได้ค่ะมีแฟตเกิร์ลแล้วก็มีอีสานอัมพานของพี่ปุ่นทันสกะนะครับซึ่งเป็นหนังที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งแต่หาดูได้ยากมากๆนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ภาพยนตร์สารคดีนะครับก็มีนะปีนี้มี
บางกอกจอยไรท์ภาค5ลำวงพญายมสงัด Pain of Silence อีสานอำพราง The Lost Princess เจ้าดวงเดือนนะครับพุ่งกับยอดเยี่ยมพี่โขมก้องเกียรติขมสิริจากเสือแคลร์จิรัสยาวงสุทินจากแฟตเกิลพี่ปุ่นธัญสกะพันสิทธิวรกุลจากอีสานอำพรางนะครับคุณรัชภูมิบุญบัญชาโชคผีใช้ได้ขาดแล้วก็พี่เป้อารักษ์อมรสุภสิริแล้วก็พี่บีวุฒิพงษ์สุขมินนะฮะจาก The Stone พระแท้คนเก๋นะครับส่วนนักแสดงนำชายปีนี้นะครับจินเจตนะฮะเจ้านายนะครับเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับจินเจตวัฒนศิลป์นะครับวิศรุตหอมหวนชื่อเล่นอะไรผมจำไม่ได้จริงๆนะผีใช้ได้ขาดนะครับนนสดานนดุลงคเวโรจน์นะครับฮักสับปะลี่กับคดีสีชมพูชื่ออ่านยากเหลือเกินนะครับพี่เวียสุกรวัฒน์คณะรถนะครับจากเสือนะครับแล้วก็อบนิธิวิวัฒนวรางนะฮะจากสวัสดีวันจันทร์นะฮะแล้วก็ส่วนนักแสดงนำหญิงก็จะเป็นแฟรี่นะฮะเกียรตินาพิพิธยากรนะครับจากแฟตเกิลนะครับผมชักคลินมินส์นะฮะจากดีว่าราวีนะครับอะไรนะนัทนิชาตังวัฒนาวณิชเดี๋ยวนะนิชานัทนิชานะครับจากคาราบาร่าป่าจิตหลุดนะครับผมพี่ใหม่ดาวิกาโฮเน่จากผีใช้ได้ขาดแล้วก็เอิญฟาติมาเดชะวรีกุลจากแฟตเกิลชั้นห่างระหว่างเรานะครับผมอันนี้เป็นให้คร่าวๆมีเวลาอยู่เนาะเดี๋ยวจะทบสมทบชายสมทบหญิงหน่อยนะฮะคนนี้ผมจำชื่อไม่เขาไม่ได้จริงๆนะสมทบชายเนี่ยชัชวิทย์เตชรักพงษ์นะฮะสวัสดีวันจันทร์นะครับผมพี่บอยปกรณ์ฉัตรบริลักษณ์แฟตเกิลชั้นห่างระหว่างเรานะครับโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์นะครับจากเสือนะครับพี่อุ้มวันลบรุ่งจำกัดจากผีใช้ได้ขาดแล้วก็จ่ายนะฮะอิจกรพึ่งเกียรติรัศมีนะครับจากเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับผมส่วนสั่งฟังสมทบหญิงนะครับอาไอกรณิตเราสุบินประเสริฐนะครับเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับพี่คนหนึ่งชื่ออะไรชื่อเล่นจำไม่ได้นะพี่กันดาวิทยานุภาพยืนยงจากพระร่วงมหาศึกสุโขทัยนะครับผมน้ำฝนพักดีนะครับแฟตเกิลชั้นห่างระหว่างเรานะครับพี่จิกาจิตตปุตตะพนอแล้วก็พี่อุมาภาสิรินิติพลจากผีใช้ได้ค่ะนะครับส่วนใหญ่จะวนอยู่ไม่กี่เรื่องนะแต่มีเนี่ยมีพระร่วงมาแล้วมีพนอมาแล้วนะฮะมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเสือสวัสดีวันจันทร์เดอะสโตนแฟตเกิลผีใช้ได้ค่ะนะฮะพรุ่งนี้จะวนอยู่ตรงนี้มากกว่าซึ่งผมเป็นคนเชียร์แฟตเกิลนะในเรื่องนี้ทีมนักแสดงยอดเยี่ยมนะครับมีเดอะสโตนพัทแท้คนเก๋เทยไทยบ้านผีใช้ได้ค่ะมือปืนแล้วก็เสือ5ทีมนะครับบทยอดเยี่ยมแฟตเกิลนะครับสวัสดีวันจันทร์ตาโขนผีใช้ได้ค่ะแล้วก็เดอะสโตนเดี๋ยวนะแฟตเกิลสวัสดีวันจันทร์ตาโขนผีใช้ได้ค่ะแล้วก็เดอะสโตนพัทแท้คนเก๋นะครับผมกำกับภาพนะฮะมือปืนพระล่วงแฟตเกิลเสือผีใช้ได้ค่ะนะครับลำดับภาพผีใช้ได้ค่ะสวัสดีวันจันทร์ The Stone Lost Princess แล้วก็เสือนะครับจริงๆแล้วโอ้โห Lost Princess ตัดดีมากเลยนะครับเชียร์มากๆนะครับออกแบบการสร้างนะครับอาร์ตนะฮะพระร่วงเสือผีใช้ได้ค่ะ The Stone ท่าแร่นะโอ้มีท่าแร่มาแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะครับดนตรีประกอบนะครับ Fat Girl Halabala นะครับป่าจิตหลุดผีใช้ได้ค่ะ The Stone พระแท้คนเก๋แล้วก็พระร่วงมหาศึกสุโขทัยนะครับแต่ละคนเก่งหมดเลยนะฮะรู้จักกันหมดนะครับเพลงนะครับ Beauty in You ดีว่าราวี Come Away จากหนังเรื่อง Dream อันนี้ดีมากๆนะครับดีมากๆภาพที่เธอจำพระร่วงมหาศึกสุโขทัยระยะขนตา Space Between Us จาก Fat Girl ชั้นห่างระหว่างเราและสุนัขของนายจากมือปืนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นความเจ๋งคือมีภาพยนตร์เอเชียด้วยนะมีแอนิเมชันเอเชียยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็คือแบบ Appeal View of a Hill นะฮะ No Other Choice No Other Land Last Dance The Seed of Sacred Fix เชียร์เรื่องนี้นะ The Seed of Sacred Fix นะครับแอนิเมชันจะมี 100 Meter นาจา 2 Nobody The Last Blossom แล้วก็ Your Letters ครับผมอันนี้คือทั้งหมดของชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่34ปีนี้นะครับเดี๋ยวรอมาดูกันว่าใครจะได้รางวัลนะฮะใครจะได้รางวัลนะฮะโอเคหมดเวลาแล้วนะฮะพูดไปพูดมาเนี่ยโอ้โหรวบทุกรางวัลอย่างรวดเร็วจริงๆทันเวลานะฮะอ้าวสำหรับฝั่งรายการวิทยุเราลากันดีกว่านะฮะแต่ก่อนจะลานะฮะแป๊บเดียวขอข่าว PR สักหน่อยลืมนะฮะขอข่าว PR สักเล็กน้อยใครกำลังผ่อนบ้านอยู่นะฮะฟังทางนี้นะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะฮะผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะฮะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกที่ล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะฮะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะฮะแล้วก็พิเศษนะฮะของออมสินนะครับสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสำหรับสูงค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึง
วันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นแล้วนะฮะ15กรกฎาคมเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะผ่านแอปพลิเคชัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:00 น.สี่นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันแรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียพระองค์พาจากเราไป23วันแล้วเหมือนไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ23วันนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2569ตอนทุ่ม48นาทีตอนนั้นเป็นวันพฤหัสบดีผ่านมา23วันยังคงนำลึกถึงพระชนชีพหรือชีวิตและงานของพระองค์เองเพราะอย่างยิ่งรายการโลกยามเช้าได้รำลึกถึง70ข้อที่ว่าด้วยข้อกำหนดที่ตกลงกันที่กรุงเทพในหมู่นักการต่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมว่าด้วยการดูแลผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำทั่วโลกนะครับ การประชุมที่กรุงเทพนำโดยเจ้าหญิงของไทยคือพระองค์ภาอย่างผลให้เกิดความตกลงที่สหประชาชาตินำไปเผยแพร่และใช้เป็นทางการในนามของ UNODC องค์การสหประชาชาติว่าสำนักงานสหประชาชาติว่าในเรื่องดีหรือดรักยาเสพติดและไครม์กรณีที่ผู้หญิงในโลกนี้ต้องโทษจะเข้าสู่การจองจำมี70ข้อนะครับที่เป็นผลงานของเจ้าหญิงของไทยและคณะนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ร่วมประชุมกันที่แบงคอกหรือเรียกว่าแบงคอกรูปข้อกำหนดกรุงเทพวันนี้มาถึงข้อที่5กฎที่5ว่าด้วยเรื่องสุขภาวะและสุขอนามัยเมื่อวานผมนั่งแปลเอาไงดีนะครับความสะอาดส่วนตัวมันตรงมันชัดเจนเกินไปนะฮะไม่คุยง่ายไม่สุนทรีก็อาจจะเรียกว่าสุขอนามัยของผู้หญิงแล้วกันนะครับหรือจะใช้คำว่าสุขภาวะคือภาษาอังกฤษก็คือ personal hygiene คือสุขภาพสตรีหรือผู้หญิงเนี่ยต่างกับผู้ชายในเรื่องการดูแลสรีระร่างกายตามจังหวะเวลาของชีวิตความเป็นหญิงร่างกายก็ไม่เหมือนกันกับผู้ชายและความเป็นหญิงมันก็จะมีสุขภาวะที่มาตามกำหนดเวลาในรอบเดือนว่างั้นเถอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ในสุดก็กลายเป็นกฎข้อที่5นะครับหรือว่า Bangkok Rule ข้อกำหนดกรุงเทพข้อที่5เขียนว่าอย่างนี้ครับจะต้องใส่ใจดูแลนักโทษด้วยเรื่องของทางวัตถุเรื่องของโครงสร้างของการดูแลในเรือนจำนะครับอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์หรือตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของผู้หญิงหรือสตรีเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพความสะอาดอนามัยส่วนตัวของผู้หญิงที่เป็นนักโทษก็จะต้องมีน้ำให้บริการพูดง่ายจะต้องมีน้ำให้ใช้อย่างพอเพียงในเรือนจำสำหรับผู้หญิงที่จะต้องใช้มากกว่านักโทษชายในกรณีที่ว่าจะต้องดูแลลูกเลี้ยงลูกอาบน้ำให้ลูกที่อยู่ในเรือนจำมันก็จะต้องสะอาดมีอะไรเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าแม่จำเป็นต้องอยู่กับลูกในเรือนจำต้องให้นมต้องเลี้ยงลูกดูลูกในความสะอาดต่างๆอันนี้พวกผู้หญิงที่จริงพวกเราผู้ชายเข้าใจเพราะเราก็มีลูกกันทั้งนั้นนี่แหละครับเราก็ต้องช่วยเช็ดผ้าอ้อมซักผ้าอ้อมหรือว่าใส่ผ้าอ้อมทิ้งผ้าอ้อมอาบน้ำชุบตัวนะแต่ว่ากฎนี้เขาบอกว่าจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเป็นส่วนตัวนะที่เกี่ยวข้องกับสตรีแล้วก็ลูกที่ติดมาด้วยความสะอาดโดยเพราะยิ่งผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารแล้วก็ผู้หญิงที่ท้องยังไม่คลอดผู้หญิงต้องให้นมลูกผู้หญิงต้องมีรอบเดือนนะครับมี 3-4 เรื่องที่ผู้หญิงหรือว่าพระองค์ภานะครับของเรานำเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็คณะนักอันนี้ก็ไม่ได้หมายความพระองค์เดียวนะครับที่เป็นคนคิดแต่ว่าเมื่อนำทางความคิดเป็นผู้นำเป็นประธานการประชุมแล้วพันยิ่งก็เป็นเจ้าหญิงของไทยด้วยและเป็นนักกฎหมายจบ PhD จากคอร์เนลด้วยเพราะความน่าเชื่อถือในการถกเถียงประเด็นเหล่านี้จึงได้รับการยอมรับประเด็นก็คือว่าผู้หญิงต้องให้นมผู้หญิงบังเอิญติดคุกในยามที่ยังท้องอยู่ผู้หญิงทุกคนถึงรอบเดือนก็จะมีประจำเดือนนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะต้องได้รับการดูแลในเรือนจำเป็นการจำเพาะอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าพิเศษไม่งั้นเหมือนกับว่ายิ่งไปกว่าผู้ชายเป็นการจำเพาะเพราะว่าผู้หญิงมีร่างกายและมีชีวิตการดูแลสังคมครอบครัวและลูกมันไม่เหมือนกับผู้ชายนะครับความรับผิดชอบของสรีระร่างกายของตัวเองและลูกนั้นก็สิ่งเหล่านี้ครับอยู่ในBangkok Rule ข้อที่5ครับวันต่อไปผมก็จะเอาข้อ6ข้อ7เลยมาจนถึงข้อ70นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีข้อเสาร์อาทิตย์เป็นเวลาพักนะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันเสาร์สิวันนี้วันที่3 วันนี้วันที่3กรกฎาคมนะครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้วันเสาร์วันที่4วันอาทิตย์วันที่5วันอาทิตย์บ้านเราก็จะตรงกับวันที่4ของอเมริกาที่คุยเรื่องนี้ก็คือเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้ผมไม่มีโอกาสคุยนะครับอาจจะไปคุยตอนวันจันทร์แล้วกันนะครับว่าในเรื่องสหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีแต่ว่าวันนี้ก็เกริ่นไว้นิดหนึ่งเมื่อกี้เช็คเข้าไปดูข่าวที่จริงติดตามมาตลอดสัปดาห์แล้วก็พบว่าท่านประธานาธิบดีอเมริกันแกจัดงาน The Great American State Fair นะครับเพราะว่าอเมริกาจะครบรอบ250ปีในการได้รับเอกราชในวันเสาร์ที่ถึงนี้ตามเวลาอเมริกาก็จะเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาบ้านเรานะมันสลับมันจะต่างกันประมาณครึ่งวันหรือ12ชั่วโมงนะเช้าวันเสาร์ของอเมริกามันก็จะกลายเป็นค่ำวันอาทิตย์ของเราอะไรประมาณนั้นนะครับนะโอเคครับที่น่ารักก็คือว่าท่านประธานาธิบดีนี้แกก็จัดงานนะครับเนี่ยที่สนามหลวงอเมริกาบ้านเราจะเรียกสนามหลวงก็ได้นะครับแต่ที่นั่นก็คือเป็น The Mall The Capital Mall ก็คือว่าเป็นสนามใหญ่สนามหญ้าไว้จัดงานหรือเดินเที่ยวแล้วรอบๆนั้นก็จะเป็นเนี่ยซ้ายขวาจะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ Smithsonian Natural History ผมไปเดินมาหลายเที่ยวแล้วสมัยอยู่ที่โน่นแล้วสมัยอยู่เมืองไทยเวลาไปเที่ยวใครก็จะไปเที่ยวที่เนี่ยครับทุกท่านที่ไปอเมริกาก็ไม่มีใครพลาดที่จะไปที่นี่นะครับแต่ปรากฏว่าประธานาธิบดีอเมริกาใช้ไปที่จัดงานมาหลายวันแล้วนะครับแต่มันไม่มีคนไปงานนี้วงดนตรีเล่นประโคมกันเฮฮาคึกคักเกี้ยวเจ้าแต่มีคนนั่งดูอยู่ 2-3 คนนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีนิทรรศการมีการจัดงานแสดงสินค้าสารพัดอย่างรอบๆเป็นวงสี่เหลี่ยมสีขาวๆนะแล้วก็ทำเป็นประตูสู่อเมริกาเรียนแบบชองเอลิเซ่ของฝรั่งเศสหรือที่อินเดียก็จะมีอินเดียเกตอะไรเงี้ยครับไปที่บอมเบย์ก็จะมีบอมเบย์เกตหลายๆชาติในโลกที่เคยเป็นอาณานิคมก็มักจะชอบทำไอ้ประตูแบบเนี้ยนะครับบ้านเราจะไม่มีนะครับบ้านเรานี่โชคดีโชคร้ายโชคดีแล้วกันนะครับเราไม่มีวันชาตินะครับประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่เป็นอาณานิคมแล้วได้รับเอกราชจากเจ้าอาณานิคมแล้วฉลองกันยกใหญ่เหมือนอินเดียเหมือนอเมริกาพวกนี้เป็นเบี้ยล่างของอาณานิคมทั้งสิ้นเขาก็เลยมีงานวันชาติฉลองกันประเทศไทยไม่มีวันชาติน้อยใจอยู่เหมือนกันนะบางทีก็ประชดบอกเราไม่ได้เป็นอาณานิคมเขาเลยมีงานฉลองวันชาติแต่เราก็มีวันเกิดในหลวงวันเกิดราชินีวันเนี่ยแหละครับวันพ่อวันแม่แห่งชาติวันรัฐธรรมนูญเราก็ยุ่งไม่หมดเลยนะครับวันฉลองกันอุตลุดนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าแผ่นดินแต่ละองค์แต่เอาจริงๆถ้าพูดถึงว่าฉลองเอกราชไม่มีครับอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฟิลิปปินส์มีพวกนั้นก็โชคดีตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเราโชคร้ายเป็นเอกราชเลยไม่ได้ฉลองกันแบบยิ่งใหญ่นะอันนี้พูดประชดเฉยๆเพื่อชื่นชมประเทศไทยนะครับจะหาว่าแหมตื่นเช้าขึ้นมาก็ถ้าฝรั่งถามว่า When is your independent day? No, we don't have any independent day. We have always been independent, you know. We have always been free. อยู่ไปไกลๆเลยไม่ต้องมาปกครองไทยเราดูแลกันเองเราจะโกงก็จะทำไร่ทำนาจะพัฒนากันเองปราบโกงกันเองปราบได้ไม่ได้ไม่รู้เราก็จะทะเลาะกันเองนะครับเราไม่ทะเลาะกับฝรั่งปรากฏว่าตอนนี้ฝรั่งทะเลาะกันเพราะว่า The Great American State Fair ที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดขึ้นมาไม่มีคนมาพวกคนอเมริกันเขาก็ประท้วงต่อต้านไม่ใยดีต่อประธานาธิบดีผู้ทำให้ประเทศเขาตกต่ำ He has been making AmericaNot so great again ก็คืออเมริกาไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะอเมริกาก็กลายเป็นประเทศที่ผู้คนในโลกนี้ไม่อยากไปเที่ยวเพราะไปแล้วกลัวโดนจับไปโดยไม่เข้าเดี๋ยวหาว่าเป็นผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือไปจับโน่นจับนี่ถูกไล่กลับไปคนก็จะไม่ไปคนไปเที่ยวดูฟุตบอลโลกก็จะไม่มากนะครับคนอเมริกันอาจจะดูมากเพราะทีมเขาเล่นดีนะครับนะคนเข้าไปก็กลัวมีปัญหาแล้วถึงไม่มีฟุตบอลโลกคนชาวโลกก็ไม่อยากไปเที่ยวอเมริกาเพราะว่าไปแล้วมันเดี๋ยวไปโดนกักบริเวณโน่นนี่นะกลายเป็นประเทศที่มีปัญหาในทางซอฟต์พาวเวอร์ แต่นั่นก็เป็นเรื่องชาวต่างชาติที่มีทัศนะเชิงลบต่ออเมริกายุคโดนัลด์ทรัมป์นะเพราะว่าแกก็จะกลางยิ่งใหญ่ตวาดใครไปทั่วขึ้นภาษีไม่เกรงใจใครนะคนเขาเลยไม่ค่อยคบคนไทยหลายคนกลับมาบ้านเราไม่ใช่เพราะว่าปัญหาการเมืองอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเออมันจะเริ่มฝืดเคืองชีวิตความเป็นอยู่ภาษีอากรงานการหลายคนก็ถูกปลดเข้าไปดูใน YouTube แล้วจะพบว่าคนไทยจำนวนหนึ่งนะครับที่ถูกปลดออกจากงานก็มาเล่าชีวิตอันขมขื่นให้ฟังเป็นยังไงผมก็นั่งดูอยู่แล้วก็สะท้อนใจว่าเออที่นั่นมันไม่ใช่ที่ขุดทองอีกต่อไปแล้วนะครับอเมริกา is not so great that is why ประธานาธิบดีก็ต้องการจะให้ make America great again because it's not so great right now you know เนื่องจากวันนี้มันไม่ great ไงทำดีเขาก็เลยบอกว่าทำให้มันเกรดอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ยังไม่เกรดเมื่อก่อนเข้ารายการ CNN รายงานบอกว่ารายได้คนอเมริกันเพิ่มขึ้น 3.5% แต่เงินเฟ้อ 4.2 ก็แปลว่ารายได้ไม่พอรายจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับขึ้น 3.5 และแต่ว่าของแพงขึ้น 4.2 เพราะฉะนั้นมันก็จนลงประมาณนั้นนะครับซึ่งทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่อยากอธิบายเรื่องส่วนตัวแต่ก็พบว่าถามคุยกับลูกทุกอาทิตย์เลยว่าเฮ้ยเป็นไงตอนนี้เขาจ่ายยังค่าแต่งเพลงไปได้นานเท่าไหร่แล้วจะอยู่อีกได้สักนานเท่าไหร่แล้วค่าเช่าห้องขึ้นหรือยังขึ้นอีกครับ50ดอลเหนื่อยนะครับเพราะคนไทยที่อยู่นานๆบางคนอยู่เป็น10กว่าปีก็กลับเมืองไทยเพราะอเมริกา is not so great นี่เนาะแต่ว่าถ้าพูดตามหัวใจของผมจริงๆคือว่าอเมริกา is always great นะอเมริกาเนี่ยยังคงเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เราไม่นับเรื่องการเมืองนะครับเรื่องแบบแผนประเพณีวิธีคิดศิลปะวรรณกรรมเทคโนโลยีประวัติศาสตร์ความเป็นประชาธิปไตยในอดีตหรือแม้ทั้งปัจจุบันก็ยังลบราฆ่าฟันกันอยู่ในเชิงความคิดนะแม้ว่าโดนทำดูเหมือนจะผงาดขึ้นมาแต่ก็ชั่วคราวการศึกษาวิชาความรู้ต่างๆผมคิดว่าอเมริกายังเกรดยังยิ่งใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ความบันเทิงร้องรำทำเพลงศิลปะวัฒนธรรมหนังละครดนตรียังยิ่งใหญ่อยู่แต่เหมือนกับว่าอยู่ในช่วงของความยิ่งใหญ่ถูกท้าทายโดยการเมืองที่เสื่อมถอยนักวิเคราะห์ชาวอเมริกันนักวิเคราะห์หรือนักวิจารณ์การเมืองหรือนักวิชาการตะวันตกเนี่ยเริ่มมองดูว่าชาติตะวันตกเนี่ยตกต่ำตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ที่2ไปต้นมาเขาเรียกว่า the great decline of the west ตะวันตกเริ่มตกต่ำแต่เฉพาะอเมริกาเนี่ยนักวิจารณ์ชาวอเมริกันเองนะวิชาการจำนวนไม่น้อยและอาจจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ว่ามันอยู่ในยุคเสื่อมถอยอเมริกา in decline ก็จะเรียกว่าอย่างนั้นนะครับหรือภาษารัฐศาสตร์เป็นศัพท์เทคนิคนิดหน่อยนะครับก็คือว่า declinismท่านลงไปค้นดูนะครับถาม AI ดูจะอธิบาย AI Gemini ของผมเนี่ยจะอธิบายความเสื่อมถอยของอเมริกาได้ชัดเจนเดี๋ยวพูดกันวันจันทร์หน้าแล้วกันนะครับอเมริกาสู่ยุคเสื่อมถอยแล้วก็เอเชียก็อาจจะเป็นยุคที่รุ่งเรืองก็ได้นะสำหรับประเทศไทยเราเป็นยุคที่กำลังถามหาคำตอบคือค้นหาตัวเองว่าเราจะไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าราชอาณาจักรไทยเทียบกับอเมริกาขาลงในแง่ของความเป็นผู้มีอำนาจในโลกส่วนเอเชียนะซึ่งไทยก็อยู่ในนั้นอ่ะอยู่ในขาขึ้นใครเก่งใครเข้าใจโลกได้ดีกว่าก็ขึ้นเร็วก็คือจีนอินเดียขึ้นเร็วแล้วก็แซงไทยครับไทยนี่ก็ขึ้นบ้างลงบ้างขยักขย้อนอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ดีไม่เร็วอยู่ได้ครับแล้วเผลอๆก็มีเรื่องใหญ่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องขนยาเสพติดเรื่องที่ดินของรัฐอะไรพวกนี้ก็กลับเข้ามาอีกนะเผลอๆก็มีเรื่องดีพัฒนาอาวุธกองทัพนะมีความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมสถาบันกษัตริย์สร้างความมั่นคงมั่นคงให้กับชาตินักการเมืองเริ่มมีจิตสำนึกมันก็จะปนๆกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าในวันที่เราคุยกันมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเวลาพูดถึงความโลภความอยากได้ทำให้เกิดการคอร์รัปชันหลากหลายโดยเฉพาะยิ่งเป็นหัวข้อข่าวใหญ่ก็จะเป็นคอร์รัปชันเกี่ยวกับเรื่องการสอบเข้าทำงานในท้องถิ่นแล้วก็ข่าวข้างเคียงก็จะเป็นเรื่องปัญหาการค้ายาเสพติดนะซึ่งอาจจะมีเป็นเหตุผลส่วนตัวยังไงนี่เป็นเรื่องสอบสวนต่อไปทำให้ผม ต้องกลับมาคิดคำนึงแล้วก็ฉวยโอกาสไม่ใช่ว่าจะมายัดเยียดท่านผู้ฟังนั้นก็จะเตือนความทรงจำอีกทีหนึ่งว่าชีวิตมันงดงามนะชีวิตที่น้อยๆพออยู่พอควรเนี่ยเป็นชีวิตที่งดงามมีหนังสือที่ออกมาเล่มหนึ่งนะครับในช่วง14ตุลา2516หรือว่า1973เนี่ยนะช่วงไล่ๆกันนะครับมันไม่เกี่ยวกับ14ตุลาโดยตรงอ่ะแต่โลกสมัยนั้นเนี่ยเป็นโลกที่นักศึกษาตื่นตัวประชาธิปไตยตื่นตัวการต่อสู้ของประชาชนทั่วโลกเพื่อประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นเสร็จแล้วโลกก็ตื่นตัวพัฒนาเศรษฐกิจกันมากขึ้นความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าเกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึงอำนาจนิยมก็ตามมาคนก็เริ่มหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักคิดหันไปคิดถึงชีวิตที่พอเพียงแบบศาสนาพุทธที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธหนังสือชื่อ Small is Beautiful ก็ออกมาในตอนนั้นนะครับออกมาก่อนความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวไม่กี่เดือนนะครับจะได้เหตุบังเอิญหรือไงก็แล้วแต่ความหมกมุ่นในพระหฤทัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็คืออยากจะให้คนไทยอยู่อย่างพอเพียงให้มีความสุขก็ศึกษามรรค8ศาสนาพุทธอันนี้ผมประเมินเอานะครับก็ออกมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวานนี้เอ่ยไปนิดนึงแต่ก่อนหน้านั้นไม่กี่เดือนนะครับตีซะว่าบวกลบประมาณปีนึงแล้วกันนะครับถ้าเรียกเป็นปีก็73นะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย1974นะครับ2517หนังสือชื่อ Small is Beautiful เขียนโดย E.F. Schumacher ชาวเยอรมันนะครับที่เพิ่งตกรอบบอลโลกไปนะครับโอ้มันออกมาตอนที่ผมตอนนั้นผมยังเป็นอาจารย์ตัวน้อยๆอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ไปเรียนปริญญาเอกแต่พอไปเรียนปริญญาเอกรู้จักหนังสือเล่มนี้ทีหลังนะครับมันออกมาประมาณ73ใช่ไหมผมซื้อหนังสือเล่มนี้อ่านปี75นะครับตอนอยู่ปีแรกของการเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ฟิลาเดลเฟียยูนิเวอร์ซิตี้เพนซิลเวเนียเนี่ยเมืองแห่งการกำเนิดเอกราชอเมริกาประกาศรัฐธรรมนูญประชุมใหญ่นะแล้วก็พบว่ามันอ่านตอนนั้นเราก็เป็นเพียงนักศึกษาหนุ่มๆแล้วก็ผมก็จะไปอ่านเรื่อง Green Revolution การทำการเกษตรสีเขียวของอินเดียก็จะไปอ่านเรื่องสารเคมี DDT นะอะไรต่างๆพวกนี้ประกอบกับการเรียนจริงๆของเราในทางภูมิภาคศึกษาหรือ Area Regional Study เอเชียใต้แต่พอมาเจอหนังสือเรื่องนี้เหมือนหนังสืออ่านเล่นเพราะเราไม่ได้อยู่สายเศรษฐศาสตร์นะครับ Small is Beautiful เนี่ยจนนั่งอ่านแล้วก็ชอบแล้วก็อ่านทุกปีมีความสุขมันเหมือนศาสนาพุทธเหมือนที่ในหลวงเราสอนเราเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่รู้ใครไปได้ละพิธีพลศาสนาพุทธก่อนพระเจ้าอยู่หัวละก่อนแหละนะครับแต่ว่าฝรั่งก็ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ออกมาก่อนผมก็อ่านจนหนังสือเปื่อยกรอบปกที่เห็นนี่ไม่ใช่ปกต้นฉบับจริงที่ผมซื้ออ่านตอน1975นะ 2-3 ปีหลังหนังสือออกมานะผมอ่านจนกรอบแล้วอ่านจะเกือบทุกปีแล้วถ้ามีรายการวิทยุก็จะพูดทุกปีนะครับนะเวลามีความทุกข์สำหรับสังคมไทยหรือตัวเองมีทุกข์ว่าเฮ้ยทำไมตังค์ไม่พอใช้ทำไมไม่มีตังค์ซื้อโน่นซื้อนี่แล้วก็จะส่งลูกเรียนอะไรยังไงก็จะเอาสื่อเล่มนี้อ่านแล้วเข้าใจบอกว่ามันจะต้องพอมีพอกินพอเพียงอย่าให้มันเกินตัวนั่นคือเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธที่กลายมาเป็นsufficiency economy หรือเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่5ซึ่งเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตนะครับไม่ใช่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เป๊ะๆ เป็นปรัชญาที่อ้างอิงความคิดอย่างพอเพียงหรือทางสายกลางมรรค8นะฮะแล้วพวกเราก็ประชาสัมพันธ์กันมากขึ้นแต่ว่าอีกเล่มหนึ่งเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ย Small is Beautiful เนี่ยพอหนังสือที่ผมซื้อมาอ่านแล้วมันอ่านทุกปีปกกรอบมีอยู่มาวันหนึ่งก็เอาไปทำกราฟิกทำภาพเพื่อจะทำหนังสารคดีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงรับจ้าง Money Channel ของบริษัท Family Know-how ตอนนั้นก็อยู่ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์นะครับอาคารตลาดหลักทรัพย์ติดกับศูนย์เศรษฐกิจอยู่ๆผู้บริหารเขาก็โทรมาจ้างผมว่าทำสารคดีเศรษฐกิจพอเพียงให้หน่อยผมก็เลยเอาหนังสือเล่มนี้มาเป็นหลักเราไปถ่ายภาพอะไรเสร็จแล้วก็ลืมมาแล้วมันก็หายไปไหนกันไม่รู้ป่านนี้มันคง ลงถังขยะไปแล้วเพราะเป็นหนังสือเก่าๆปกขาดๆคิดถึงมากเลยคิดถึงมันเหลือเกินในหนังสือที่เราอ่านผมก็เลยหาซื้อหนังสือปกเดิมให้มันเก่ากรอบฉีกขาดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ซื้อมาจากร้านหนังสือเก่าที่อเมริกานะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนใหญ่ผมจะซื้อจาก Ebooks นะ Ebooks Ebook นี่เป็นร้านหนังสือเก่าในอเมริกาออนไลน์นะครับอยากได้หนังสือเก่าๆถูกแบบ1ดอลลาร์ถูกเก่าเปื่อยกรอบนะจะซื้อแถวนั้นนะครับผมก็เลยได้เล่มนี้มาปกเหมือนเก่าคล้ายได้อารมณ์เกิดคล้ายๆกันพูดง่ายยามลำบากยากจนด้วยตัวเองหรือครอบครัวของผมผมก็อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็อ่านเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงชีวิตก็ดีขึ้นหรือยามประเทศมีปัญหาว่าเออทำไมคนเราไม่รู้จักพอเพียงเราลืมนายหลวงไปแล้วหรือผมก็จะเอาเล่มนี้มาอ่านกับเอกสารของที่อ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับเอกสารอ้างอิงเรื่องเศรษฐกิจของนายหลวงเนี่ยจะมีหลายเรื่องนะครับอันนี้เป็นบางส่วนที่ผมใช้อ้างอิงเวลาเขียนหรือเวลาพูดหรือเวลาไปบรรยายเป็นสไลด์ PowerPoint พวกเนี้ยเรื่องเล่มที่หนึ่งก็จะเป็นตามรอยพระจุคลบาทสู่เศรษฐกิจพอเพียงมิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี2544คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจจะเป็นสถานที่จุดประกายเลยเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวไปมีพระราชดำรัสในพิธีพระราชปริญญาพระราชทานปริญญาให้กับนิสิตเกษตรที่นั่นนะครับมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็ตามรอยพระชุคนบาทก็มีหนังสือเล่มนี้ใช้เป็นที่อ้างอิงได้แล้วก็พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจนักปกครองกระทรวงมหาดไทยก็พิมพ์หนังสือเล่มนี้มาเมื่อปี2542พระราชดำรัสพระราชทานเมื่อวันที่4ธันวาคม2540คู่มือกันดำเนินชีวิตสำหรับประชาชนปี2541และทฤษฎีใหม่อันนี้ก็สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระกษัตริย์บริษัทมงคลชัยพัฒนาแล้วก็จะมีบางจากนะครับช่วยพิมพ์ในเล่มที่3เนี่ยมันจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแบบเล็กๆนะครับ อยู่เหมาะมือเลยนะตอนนั้นผมก็รู้เออเนี่ยดีเลยถ้าบางจากเอามาพิมพ์ใหม่ผมว่าจะดีนะเอาไว้แจกที่ปั๊มนะเวลาเติมน้ำมันแจกทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงมันเป็นเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแบบสูงสูงหน่อยนะครับยาวๆนะเหมาะมือนะก็คิดถึง 3-4 เล่มนี้แต่เดี๋ยวนี้จะมีหนังสือทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวออกมาเยอะเลยเพียงแต่ว่าพอสวรรคตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีการกระตุ้นให้คิดให้อ่านและกลับไปย้อนรอยดูถ้าผมก็กลัวว่าคนรุ่นใหม่มาแล้วจะงงว่าอันนี้มันเรื่องคนจนนะเฮ้ยเราไม่พอเพียงมีครับใน YouTube ก็บอกว่ามันชีวิตพอเพียงได้ไงเราต้องไม่พอเราจะต้องสร้างตัวต้องขยันทำงานแล้วก็หาตังค์เยอะๆซื้อของแพงๆนั่นคือชีวิตที่ไม่พอเพียงพอมันติดตรงนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่มีก็โกงทุจริตอะไรแบบนี้ครับเพราะผมก็คิดว่าพวกเราผู้ใหญ่คงโอเคเข้าใจแล้วผมเพียงจะบอกว่าไปหาอ่านที่ไหนพวกเด็กๆลูกหลานเราเนี่ยก็ให้เด็กเขาลองอ่านดูแล้วค่อยๆคุยกันเพราะว่ายุควัตถุนิยมเนี่ยบางทีมันก็อยากได้ของที่เราไม่ค่อยจำเป็นเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายคือแนะนำ2ที่มาของข้อมูลข่าวสารนะครับ small is beautiful แปลเป็นไทยนานแล้วนะครับถ้าหาเจอหรือซื้อได้ผมไม่มีฉบับไทยนะครับภาษาไทยก็เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วผมจะขอแปลว่าเล็กนั้นงดงามแต่ว่าเมื่อวานเปลี่ยนใจให้มันงดงามขึ้นนิดพอเพียงนั้นงดงามนะรวยก็รวยอย่างพอเพียงเหลือก็แบ่งปันบริจาคทำบุญทำกุศลหรือมูลนิธิอะไรต่างๆนะครับช่วยสังคมนะพอเพียงนั้นงดงามเศรษฐศาสตร์ประหนึ่งว่ามนุษย์นั้นสำคัญคือพวกทุนนิยมไม่เห็นความสำคัญของมนุษย์นะทุนนิยมเนี่ยเห็นความสำคัญของผลผลิตของมนุษย์ถ้ามนุษย์ผลิตได้เยอะต้นทุนต่ำสุดยอดแต่ถ้ามนุษย์ผลิตได้น้อยต้นทุนสูงก็ปลดออกจากการทำงานอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับคนไทยจำนวนมากในอเมริกาตอนนี้นะครับเพราะเขาเศรษฐกิจเขาก็คุยว่าดีแต่จริงๆมันไม่ดีตามนั้นหรอกนะครับ นั่นคือ small is beautiful นะครับจิ๋วแต่แจ๋วเล็กนั้นงดงามหรือพอเพียงนะงดงามแล้วแต่ท่านจะแปลไปนอกนั้นก็จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันเดี๋ยวผมจะกลับมาอ่านให้ฟังเท่าที่เวลาจะมีนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังเข้ามาสู่ช่วงเวลาตี 5:31 นาทีนะครับท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางอสมท 96.5 FM รายการของเรามาได้ครึ่งทางก็พอเพียงแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเติมให้พอเพียงยิ่งขึ้นในครึ่งหลังของรายการพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมา
8: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
0: 96.5 FM The Gateway Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
11: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon และพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
12: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
6: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
13: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
9: นี่คือโลกยามเช้าครับโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับ23วันของการสู่สวงสวรรค์ของพระองค์พารายการโลกยามเช้าก็เข้ามาสู่ครึ่งหลังของรายการครับที่อเมริกาดูข่าวต่างประเทศสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อว่าโลกทุกวันนี้โลกของเราเนี่ยจะอยู่แถวๆอิหร่านกับอเมริกาเป็นหลักใหญ่นะครับนอกนั้นก็จะไปดูโลกกีฬาบอลโลกวิมเบิลดันมีเด็กผู้หญิงไทยผ่านเข้าไปรอบเมนดรอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเสาร์ที่จะได้ดูเทนนิสหน่อยฟุตบอลโลกนิดๆนะมันดูแล้วแต่เขาจะตัดต่อให้ดูสั้นๆนะครับเพราะเราไม่ได้ไปเป็นสมาชิกของโมโนแม็กเขาแต่มันก็มีที่ดูฟรีอยู่บ้างนะครับนัดสองนัดนะครับอ๋อครับเมื่อวานนี้อิหร่านก็เตือนอเมริกาอีกทีหนึ่งในฐานะที่ผู้มีความได้เปรียบเหนือกว่าอเมริกาบางคนเขาเรียกว่าอิหร่านชนะอเมริกาแพ้ประมาณอเมริกาก็ต้องยอมทำหลายอย่างนะครับอเมริกาก็ไม่ได้ยอมรับความแพ้นะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเรียกว่าใครแพ้ใครชนะก็ได้แต่อิหร่านคู่คำเตือนจากอิหร่านบอกว่าถ้าหากอเมริกาคำนวณผิดพลาดจะโดนอิหร่านตอบโต้อย่างเฉียบขาดช่องแคบฮอร์มูซไม่ใช่สนามเด็กเล่นสำหรับอเมริกาผู้รุกรานฮอร์มูซ is not the playground for aggressor อเมริกาอิหร่านว่างั้นนะครับคนที่พูดอย่างเฉียบขาดที่จะเป็นท่านประธานรัฐสภาอิหร่านเนี่ยเขาจะแบบถึงลูกถึงคนทุกทีเลยนะครับตอนนั้นก็จะเป็นกองทัพปฏิวัติอิหร่านส่วนท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยก็จะนุ่มนวลเฉียบคมด้วยภาษาอังกฤษของท่านนะครับ เพราะฉะนั้นฮอร์มูสไม่ใช่เพลย์กราวด์สำหรับผู้รุกรานอย่างอเมริกาไม่ใช่สนามเล่นของนักรบอเมริกันแต่ว่าเพลย์กราวด์บังเอิญผมแปลว่าสนามเด็กเล่นแล้วก็นั่นเป็นคำเตือนจากอิหร่านครับสองเรื่องด้วยกันนอกนั้นก็เนี่ยครับนอกจากนั้นก็บอกว่าถ้าอเมริกาไม่ฟังทำอะไรผิดพลาดก็จะเจอ decisive and swift response นะครับไม่ใช่เทเลสวิฟที่จะแต่งงานที่นิวยอร์กวันนี้นะครับโอ้โหทุกคนก็จะมีข่าวเทเลสวิฟการยกใหญ่นะครับไม่เป็นไรครับเขาก็ต้องแต่งงานแหละทุกคนถึงเวลาก็ต้องแต่งงานมีลูกมันจะให้เป็นที่รักของเราต่อไปคงจะไม่ได้นะเหมือนพุ่มพวงของผมแหละนะครับมันก็โอเคขอเชิญเธอแต่งงานไปเมื่อวานอิหร่านก็เตือนไว้อย่างนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้การเจรจาโดยตรงทางด้านเทคนิคก็ยังคงทำต่อไปที่เมืองโดฮาของประเทศกาตาร์นะครับย้ายมาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วที่พูดไปเมื่อตอนต้นรายการนี่คือภาพความว่างเปล่านะครับการฉลอง250ปี The Great American State Fair ที่วอชิงตันดีซีที่ The Capitol หรือที่ The Mall นะที่มีอนุสาวรีย์เยอะแยะเยอะแยะนะคารัฐสภาอยู่ข้างหน้าไม่มีคนไปเที่ยวงานก็ดูว่างๆโล่งๆดีนะครับใครจะไปขึ้นชินช้าสวรรค์ก็เชิญคือเนื่องจากคนเขาไม่ค่อยชอบประธานรัฐมนตรีของเขาก็เลยไม่ไปเที่ยวงานเขาก็ไปเที่ยวแถวบ้านเดี๋ยวเถอะคืนวันที่4เนี่ยก็จะจุดพลุกันทั่วประเทศแหละนะครับแต่จะให้ไปเที่ยวตามคำเชิญของประธานรัฐมนตรีแล้วก็จัดงานแบบเนี้ยเขาไม่ไปกันมันก็เลยทำให้ประธานาธิบดีรู้สึกว่าจะฝืดๆไปหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามครับก็ถือว่าอย่างที่บอกนะครับยุคเสื่อมถอยของอเมริกาหรืออเมริกาอินดีคลายสู้ประเทศไทยไม่ได้นะครับอยู่ในยุคเจริญเติบโตทางด้านการสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยถือว่าเรากำลังเติบโตด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนการพัฒนาในประเทศเราไปเรื่อยๆขึ้นบ้างลงบ้างนะครับไม่ดีไม่เลวบางทีมันก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าภูมิใจโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมสื่อสารพวกนี้ครับแต่โครงสร้างพื้นฐานทางความซื่อสัตย์สุจริตยังไม่เข้าที่นะครับแต่ว่าอาเซียนก็อยู่ในขาขึ้นนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะครับท่านที่ว่างๆเสาร์อาทิตย์นะครับและอยู่กรุงเทพนะครับมันจะมีงานทำกิจกรรมเขาเรียกว่าประตูสู่อาเซียนอนาบริเวณศึกษาแล้วก็อาเซียนร่วมใจต้อนรับเพื่อนใหม่ติมอร์เลสเซ่ชื่อของเขาก็จะหลายๆชื่อหน่อยนะเอาเป็นว่าที่กรุงเทพวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมที่ถึงนี้นะครับที่หอศิลป์ร่วมสมัยถนนราชดำเนินชั้น3ก็จะมีศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนนะแล้วก็กลุ่มนักทำกิจกรรมกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำกิจกรรมรำลึกถึงเฉลิมฉลองอาเซียนมีสมาชิกใหม่คือติมอร์เลสเซ่ก็จะมีการจัดกิจกรรม2อย่างนะครับอย่างที่1ที่เห็นบนจอก็จะอ่านบทกวีโดยโอ้นี่กวีไทยหลายท่านเลยนะครับท่านอาจจะอ่านไม่ออกไม่ชัดเจนไปค้นเว็บเอาเดี๋ยวก็จะเจอผมอ่านให้ฟังมีกวีอาเซียนกวีไทยกวีอาเซียนนะครับ10กวีไทยมาร่วมอ่านบทกวีร่วมใจต้อนรับติมอร์เลสเต้ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนชั้น3หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนะครับมีคุณสมศักดิ์ศรีเอี่ยมกูลคุณนายทิวากวีเด่นแห่งปี2567แล้วก็คุณอายาสิทธิ์ศรีสุวรรณกวีหนุ่มลุ่มน้ำตาปีคุณสาราไทยนะตามลำดับบนจอนะครับคุณสาราไทยแถวบนนะครับสุดยอดแฟนพันธ์วรรณคดีไทยคุณยุทธโตอติเทพประธานสถาบันกวีนิพนธ์ไทยคุณพินิจนินรัตน์นักเขียนและเป็นกวีคุณโชคชัยบัณฑิตกวีศรีไร้คุณอ่านชื่อไม่ออกผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเนื่องจากโอเคครับผ่านไปคุณสมมุติอะไรจันแม่จุธามาศนะที่จริงต้องควรให้มันใหญ่ขอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคขยายความขึ้นคุณทะเลจันจุธามาศนะสงขลาเลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคุณอมรศักดิ์ศรีสุขกลางกรรมการสมาคมก็มีใครเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้จบเพื่อเป็นเกียรติเพราะว่าเราจะได้รู้จักนักเขียนเพราะผมชอบอ่านแต่ไม่ใช่ชอบเขียนใครเขียนดีๆเราก็อ่านแต่พูดนักเขียนบทกลอนนี่ผมจะอ่านยากหน่อยเพราะหัวไม่ค่อยให้นะครับ คุณชูเกียรติคุณชูเกียรติชาโรสงนักเขียนกวีถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับอ่านมาอีกทีดีกว่าอันนี้ขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วคนที่มาอ่านบทกวีนะครับในวันอาทิตย์นี้นะที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนนะครับก็จะศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยอยู่หอศิลป์ร่วมสมัยชั้น3ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนลาดดำเนินนะครับไม่ใช่หอศิลป์ที่หอศิลป์กรุงเทพอันนั้นจะอยู่แถวสยามพารากอนคนละที่กันนะครับไปให้มันถูกที่ด้วยผู้อ่านบทกวีก็จะเป็นโหมโรงบทกวีอาเซียนภาคพื้นหมู่เกาะฟิลิปปินส์โดยสมศักดิ์ศรีเอี่ยมกุลอดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยแล้วก็โหมโรงบทกวีอาเซียนภาคพื้นหมู่เกาะมาเลเซียโดยคุณทิวากวีดีเด่นแห่งปี2567เทศกาลกวีนิพนธ์นานาชาติโป๋ยอ่าวคือชื่อท่านชื่อเต็มๆอย่างไรไม่บอกนะเรียกว่าคุณทิวานายทิวาแล้วกันคุณอาจยาสิทธิ์ศรีสุวรรณกวีหนุ่มลุ่มน้ำตาปีจะโหมโรงบทกวีอินโดนีเซียคุณสาลาไทยสุดยอดแฟนพันธ์วรรณคดีไทยจะโหมลงบทกวีบรูไนนะครับคุณยุทธโตอติเทพประธานสถาบันกวีนิพนธ์ไทยอ่านเรื่องบทกวีของท่านเรื่องสิงคโปร์ถ้าเป็นของพม่าบทกวีเกี่ยวกับพม่านะครับปัจฉิมกวีภาคพื้นทวีปพม่าคุณพินิจนินรัตน์นักเขียนและนักและกวีก็จะอ่านกวีของท่านแล้วก็เกี่ยวกับเขมรคุณโชคชัยบัณฑิตกวีศรีไร่ก็จะอ่านให้ฟังนะจะเขียนให้ฟังคุณปัดแล้วก็ลาวก็จะเป็นทะเลจันทร์จุฑามาศณสงขาเลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคุณอมรศักดิ์ศรีสุขพูดถึงลาวนะครับเมื่อวานขอบคุณนะครับผู้ใหญ่จากสถานทูตลาวแวะมาเยี่ยมที่บ้านตอนก่อนที่ท่านจะเดินทางไปขอนแก่นก็แวะขับรถมาทักทายกันนิดหน่อยในฐานะที่ผมก็เป็นมิตรกับลาวมายาวนานตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มอันนี้ก็เด็กหนุ่มรุ่นหลังของเราที่ไปทำงานสถานทูตก็เลยแวะมาพักถ่ายกันแป๊บนึงนะครับขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมคุณอมรศักดิ์ศรีสุขกลางกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยก็จะว่าด้วยเรื่องปัจฉิมกวีภาคพื้นทวีปไทยนะครับปัจฉิมกวีภาคพื้นทวีปเวียดนามก็จะเป็นหน้าที่ของคุณชูเกียรติฉาไรสงนักเขียนและกวีนะครับอันนี้เนื่องจากว่าตัวพิมพ์แม้ว่าจะใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไรหรือโลเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยคุ้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ช่วยกันเขียนบทกวีเขียนเรื่องสั้นเขียนเรื่องยาวเขียนกันเยอะๆเด็กรุ่นหลังรวมทั้งเด็กรุ่นเก่าอย่างผมจะได้มีอะไรอ่านเรื่องจะมานั่งดู YouTube ทั้งวันทั้งคืนไม่ไหวแล้วครับโอเคแล้วเรื่องที่1ก็จะเป็นการอ่านบทกวีนะโดยศิลปินหรือกวีไทยทั้งหลายที่เห็นบนจอนะครับเดี๋ยวให้ใหญ่อีกนิดนึงก็ได้เนี่ยครับที่ผมอ่านชื่อไปทั้งหมดแล้วนอกนั้นก็จะมีงานกิจกรรมวงเสวนาคราวนี้จะไม่เป็นบทกวีนะจะนั่งคุยกันเจ้าผอใหญ่ก็จะเป็นท่านศาสตราจารย์ดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะคุยกันเรื่องติมอร์เลสเต้เพื่อนใหม่อาเซียนเธอเขาเราใครพวกนี้ก็จะมีวรรณศิลป์นะครับนะนักวิชาการนักรัฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์หรือจะเป็นกวีเวลาเขาจะพูดจะเขียนอะไรเนี่ยผมโหแบบงดงามเธอเขาเราใครติมอร์เลสเต้เพื่อนใหม่อาเซียนนะครับอาจารย์ชาญวิทย์ก็จะไปเป็นผู้นำวงเสวนานอกนั้นก็จะมีคุณองค์อาจคล้ามไพบูลเจ้าของงานเขียนชุดติมอะไรเนี่ยติมอร์เอกราชเลือดอ๋อเหรอนะครับไม่รู้ว่าคุณองอาจครับให้บุญเขียนติมอร์เอกราชเลือดนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับเดี๋ยวต้องหาซื้ออ่านหรือเพื่อนที่ส่งโปสเตอร์มาส่งมาให้ผมอ่านไปหาซื้อก็ได้นะครับผมยินดีจะซื้อคนเขียนหนังสือแล้วแจกฟรีเจ้าของก็จะไม่ค่อยได้ตังค์ผมเคยไปติมอร์ที่หนึ่งครับไปเที่ยวติมอร์ไม่ใช่ไปเที่ยวอ่ะไปทำข่าวไปสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้ไปบรรยายอภิปรายให้กับทางฝ่ายแม่ชีมั่งนักการเมืองนักศึกษาอยู่อาทิตย์หนึ่งคุณหญิงสุภัทราก็ไปในช่วงนั้นเจอกันพอดีนะครับที่ติมอร์ตอนนั้นก็จะมีกองทัพไทยอะไรล่ะนะครับที่ดูแลกองกำลังทหารสหประชาชาตินะครับพลเอกอะไรเนียมประดิษฐ์ขอบใจอีกทีหนึ่งนะครับชาวสุพรรณบุรีของผมโอเคครับเดี๋ยวเราผมมีหนังสือของท่านเกี่ยวกับติมอร์นะครับเดี๋ยวนึกออกเองนะครับอาจารย์ออนอนงทิพย์พิมลอาจารย์ประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ร่วมบรรยายด้วยนะแล้วก็คุณบุตรศิยะบุตรศิรินยิ่งเกียรติคุณพิธีกรไทยพีบีเอสเสนอรายการนี่มีการเสวนาที่นั่นนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจก็บอกว่าจะต้องไปนึกชื่อออกแล้วพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะพอพูดถึงติมอร์นะครับเมื่อเนื่องจากว่าผมไม่ได้จดว่าจะพูดเรื่องนี้จำนึกขึ้นมาได้หนังสือที่ท่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็มีพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ท่านเป็นรุ่นพี่ชาวบางลี่สองพี่น้องคนสุพรรณแล้วกันนะครับนะก็เลยจำได้ท่านอยู่ที่โรงแรมเรือที่ติมอร์ตอนนั้นแล้วก็ผมก็ไปติมอร์ที่หนึ่งท่านก็เลยเชิญไปนั่งกินข้าวร่วมกันที่โรงแรมเรือของนั้นท่านเป็นคนคุมกองทัพสหประชาชาติที่ติมอร์ตอนหลังได้รับเอกราชแล้วตีกันเผาเมืองกันเละเทะนะครับผมก็ตามไปดูภาพเก่าๆสมัยนั้นภาพในอดีตไปเยี่ยมพื้นที่ถ่ายทำเดินทางข้ามภูเขาเฮ้ยสนุกครับนะแล้วก็พักโรงแรมเล็กๆส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นั่นเขาก็จะพักโรงแรมเรือเพราะติมอร์นี่เป็นประเทศเล็กๆอยู่ในเกาะเล็กๆเกาะติมอร์แล้วก็อยู่แค่ส่วนตะวันออกจึงเรียกว่าติมอร์เลสเต้ภาษาโปรตุเกสหรืออิสติมอร์นั่นเองท่านผู้ฟังที่ต้องการจะไปร่วมเสวนาหรือไปฟังเสวนาหรือไปดูกิจกรรมอะไรต่างๆครับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานผมจะทิ้ง QR code ไว้แป๊บหนึ่งเผื่อท่านผู้ฟังจะสแกนนะครับผมว่าจริงๆนะนี่พูดแบบไม่รับผิดชอบคือถ้าไม่ได้สแกนไม่ได้สมัครก็เดินทางไปถึงเขาก็ให้เข้าหรอกนะครับก็คิดว่าเราว่าอย่างคนไทยก็จะมีอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ต้องสมัครแต่ว่าสแกนไว้ก็ดีนะครับผมว่าเขาจะได้อุ่นใจว่ามีที่นั่งพอไม่งั้นจะไปปูเสื่อนั่งก็จะไม่ถูกนะครับเพราะว่าหอศิลป์ไม่ใช่แบบสนามกีฬาโซฟายสเตเดียมที่ LA เมื่อไหร่เรานะครับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนะครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นเนี่ยก็เป็นวันกิจกรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนชั้น3หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินก็เลยคุยกันเสียยาวเลยนะครับตอนนี้ก็จะกลับมาถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะอ่านเพิ่มเติมให้จบรายการใน10นาทีที่เหลือนะครับท่านผู้ฟังที่จะอ่านยาวเนี่ยผมจะอ่านเท่าที่เวลามีนะครับแต่เป็นข้อเขียนส่วนตัวที่ผมเขียนไว้นานหลายปีแล้วถ้าจะถามก็เขียนเมื่อไหร่ผมบันทึกไว้ว่า2557พฤศจิกายนแต่ส่วนใหญ่ก็จะอัปเดตข้อมูลใหม่ๆเพิ่มทุกปีแต่ว่าอันนี้ก็นานแล้วล่ะนะครับ10กว่าปีแล้วที่เขียนเพราะว่าช่วงนั้นคนเราก็จะพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงกันเยอะแยะนะครับมันผมก็เลยสรุปค้นแล้วก็เขียนมาเพิ่มเติมแล้วก็เอาประยุกต์วิธีคิดแบบเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธมาปนกันกับหนังสือของ E.F. Schumacher นะครับเรื่อง Small is Beautiful

0: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: ก็ขอไปด้วยท่านผู้ฟังนึงไปดับแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็กลับมาแล้วนะครับก็เรามีเวลาอีกนิดเดียวประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะคุยทางโทรศัพท์ไปแล้วก็จะลองเข้าซูมไปถ้าเข้าไปทันนะครับแต่ว่าเราคุยกันต่อไปเลยดีกว่าเพื่อให้ได้ความพอควรจะให้ได้หมดทุกอย่างก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขียนไว้ยาวอันนี้แล้วกันนะครับผมจะตั้งใจว่าจะปิดท้ายรายการด้วยข้อเขียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่มีวิธีเขียนและประยุกต์เข้ากับเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธแล้วก็ Small is Beautiful ของ E.F. Schumacher เป็นหนังสือประจำชีวิตที่อ่านอยู่บ่อยๆแล้วก็จะอ่านไปเท่าที่เวลาจะพอมี

างโทรศัพท์ต่อแล้วกันนะครับนี้ไปยาวเลยจนจบรายการแล้วท่านที่ต้องการไปก๊อปปี้ข้อความนี้บทความนี้เราจะอ่านให้จบเพราะผมจะอ่านไม่จบหรอกเพราะอ่านไปคร่าวๆนะครับแล้วก็ไปที่ thaivision.com แล้วกันนะครับต่อไปนี้จะเป็นบทความที่ผมเขียนไว้หลายปีแล้วนะครับกว่า10ปีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับเศรษฐกิจพอเพียงว่าจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าพุทธเศรษฐศาสตร์เกือบ 2,600 ปีมาแล้วหรือ586ปีก่อนคริสต์กาลพระพุทธเจ้าประสูติทรงเจริญวัยออกผนวดแสวงหาความจริงแห่งชีวิตและสังคมมนุษย์ศึกษาค้นคว้าหาทางให้มนุษย์ไปสู่สุคติจนได้ความจริงสอนหมู่ชนในชมพูทวีปอยู่จนครบปีที่80แห่งพระชนชีพคำสอนส่วนหนึ่งเป็นหลักปรัชญาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลี้ยงชีพโดยชอบพอเหมาะพอควรและพอเพียงอันเป็นต้นกำเนิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กำลังเจริญงอกงามอยู่ในแผ่นดินไทยในปัจจุบันศาสตราจารย์เอิร์นสต์ ฟรีดริช ชูมาเกอร์นักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันค้นพบว่าพระพุทธเจ้าคือนักเศรษฐศาสตร์คนแรกบนโลกมนุษย์ที่สอนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงท่านย้ำว่าเศรษฐศาสตร์แนวพุทธหรือพุทธเศรษฐศาสตร์นั้นมีจริงจงอ่านพระไตรปิฎกเถิดจะพบความจริงนี้ในมรรค8ว่าด้วยการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นหนึ่งใน8หนทางไปสู่สังคมสงบสุขบริบูรณ์เศรษฐศาสตร์ของพระพุทธเจ้านั้นความสุขในจิตใจกับความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุประสานผสมกลมกลืนกันได้เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถมีบทบาทเสริมชีวิตเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าการเลี้ยงชีวิตชอบได้ที่เรามักแปลนะครับเลี้ยงชีวิตชอบศาสตราจารย์ E.F. ชูมาเกอร์ศึกษาศาสนาพุทธอย่างละเอียดลึกซึ้งในเชิงเปรียบเทียบกับโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ว้าวุ่นไปด้วยการแสวงหาความมั่งคั่งทางวัตถุโดยเชื่อว่าจะเป็นที่มาของความสุขทางจิตใจโดยอัตโนมัติประเทศทั้งหลายต่างก็คิดเอาว่าจะสามารถออกแบบวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจตามอย่างเศรษฐกิจสมัยไหนสมัยใหม่ชูมาเกอร์เขียนผมอ่านต่อที่ท่านเขียนนะครับอ้างเชิญนักเศรษฐศาสตร์จากประเทศที่ว่าเจริญแล้วพัฒนาแล้วมาเป็นที่ปรึกษากันช่วยกำหนดสูตรการพัฒนาให้เป็นแนวนโยบายที่จะได้ปฏิบัติตามสร้างแผนพัฒนายิ่งใหญ่โอราเรียกว่าแผนพัฒนา5ปีหรือจะเรียกชื่ออื่นใดก็สุดแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครคิดได้เลยว่าวิถีชีวิตแบบชาวพุทธนั่นเองเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ตามแบบของศาสนาพุทธเองได้ทำนองเดียวกันกับที่วิถีชีวิตสมัยใหม่ซึ่งนิยมความมั่งคั่งทางวัตถุเป็นรากฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ในปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษส่งศาสตราจารย์ E.F. Schumacher เข้าไปเป็นที่ปรึกษาวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจให้กับพม่าด้วยหลักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่แต่หลังจากชูมาเกอร์ใช้ชีวิตในพม่าเพียงไม่กี่เดือนก็เรียนรู้ว่าชาวพุทธในพม่าไม่มีความต้องการเศรษฐศาสตร์แบบตะวันตกเลยเพราะชาวพุทธมีความสุขพอเพียงแล้วกับเศรษฐศาสตร์วิถีพุทธให้โอกาสชาวพุทธได้ใช้และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนทำตนให้ปราศจากกิเลสความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเองแล้วหันไปร่วมงานกับผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกันในสังคมและช่วยกันผลิตข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นซึ่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เรียกว่าสินค้าและบริการเพื่อการดำรงชีพอยู่บนโลกมนุษย์นี้ร่วมกันนี่คือ3หลักสำคัญแห่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นวิถีชีวิตตามคำสอนเรื่องมรรค8ในพระไตรปิฎก3หลักที่ผมว่านะครับก็คือให้โอกาสชาวพุทธพัฒนาความรู้ความสามารถทำตนให้ปราศจากกิเลสเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและทำให้ประโยชน์เกิดแก่สังคม 3. ช่วยกันผลิตข้าวของเครื่องใช้บริการที่จำเป็นซึ่งหมายใหม่เรียกว่า good and service นะครับแต่ว่าชาวพุทธก็ต้องผลิตอย่างพอเพียง3หลักนี้นะครับคืออยู่ในมรรค8หนทางดับทุกข์ซึ่งมี8ประการคือ1สัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะคือดำริชอบ 3. สัมมาวาจาคือเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวายามะคือเพียรชอบ สัมมาสติคือระลึกชอบ สัมมาสมาธิคือตั้งใจชอบอันนี้ถ้าอ่านมรรค8แล้วหลวงพ่อขยายความเด็กๆก็จะ

0: ครื่องจักรกลมามากจนทำให้งานมนุษย์กลายเป็นงานที่ทำโดยทาสของมนุษย์คือเครื่องจักรกลที่มนุษย์ผลิตขึ้นเหล่านั้นและตัวมนุษย์เองก็ต้องมาคุมเครื่องจักรกลให้ทำงานในการผลิตสินค้ามนุษย์จึงกลายเป็นทาสรับใช้เครื่องจักรกลที่มนุษย์ผลิตมากับมือเพื่อให้เป็นทาสตัวเองเทียบได้กับเครื่องจักรทองนี่หมายความว่ามนุษย์ผลิตเครื่องจักรมาเป็นทาสมนุษย์จะได้ทำงานแทนมนุษย์เสร็จแล้วมนุษย์ก็ต้องไปคุมเครื่องจักรมนุษย์ก็เลยกลายเป็นทาสเครื่องจักรอันนี้ไม่ค่อยได้ต่างอะไรกับที่พระสันตะปาปาลีโอเลโอ14พูดถึงเรื่องหลักนิยมทางสังคมของแคทอลิกนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่อง AI จะทำให้มนุษย์เป็นทาส AI ทั้งที่มนุษย์นั้นคิด AI ให้ทำงานแทนมนุษย์มันก็คล้ายกันนะผมเพิ่งมานั่งคิดเมื่อกี้นี้คล้ายกันเพียงแต่ไม่มีใครจับโยงและอธิบายเท่านั้นเองครับ AI ต้องเป็นทาสของมนุษย์เพราะมนุษย์คิดมันขึ้นมาแต่กลับเป็นว่าไอ้มนุษย์ผู้คิด AI ก็ทำให้มนุษย์กลายเป็นทาส AI มนุษย์ที่ไม่ใช่เป็นคนคิด AI ศาสนาพุทธก็พูดถึงเรื่องนี้ครับกระบวนการผลิตมนุษย์คิดเครื่องจักรเครื่องยนต์มาแล้วอันนี้เป็นเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธนะครับแล้วก็เครื่องจักรเครื่องยนต์เข้ามาเป็นทาสของมนุษย์ไงมนุษย์ก็มีรถขับบังคับให้รถขับไปตามที่ต่างๆเสร็จแล้วพอรถพังมนุษย์ก็ต้องไปซ่อมรถก็เป็นทาสหาเงินมาจ่ายค่าซ่อมอะไรประมาณนั้นโอเคเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพุทธเศรษฐศาสตร์นั้นแตกต่างกับเศรษฐศาสตร์เชิงวัตถุนิยมสมัยใหม่เพราะศาสนาพุทธมองว่าหัวใจของอารยธรรมอันหมายถึงความเจริญมั่งคงนั้นมิได้อยู่ที่การเพิ่มการขยายหรือการเรียกร้องต้องการสิ่งต่างๆอย่างไม่รู้จบสิ้นการสร้างคุณลักษณะอันบริสุทธิ์ผุดพองทางศีลธรรมต่างต่างหากที่เป็นอารยธรรมที่แท้จริงในตัวมนุษย์อารยลักษณะที่ว่านี้มีในตัวมนุษย์โดยพื้นฐานเกิดจากผลของกิจกรรมการงานของมนุษย์เองนะครับผมว่าอ่านตรงนี้นะมันมีหลายหน้าถ้าวันจันทร์ผมจะกลับมาอ่านใหม่ท่านผู้ฟังจะว่าไหมเนี่ยนะครับผมก็มีกิเลสอยากอ่านให้จบเผื่อท่านขี้เกียจเข้าไปอ่านแต่ผมแนะนำงี้นะครับถ้าอยากไปอ่านแล้วเอามาวิเคราะห์ถกเถียงกับผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมอ่านในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงอ่านชูมาร์เกอร์อ่านหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปมัน20-30 ปีมาแล้วล่ะนะครับที่จริง40-50 ปีแล้วที่อ่านชูมาร์เกอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็วิเคราะห์ออกมาได้ประมาณนี้แต่จะเขียนยาวกว่านี้เข้าไปที่เว็บไซต์ thaivision.com แล้วก็ copy ไปอ่านเอาไปทำอะไรเชิญตามสบายนะครับไม่เป็นลิขสิทธิ์ก็จริงอยู่แต่แจกฟรีเพื่อจะได้ถกเถียงกันให้รู้ว่าชีวิตมันต้องพอเพียงหลังความพอเพียงนั้นมันมีอยู่เอาละครับหมดเวลาครับวันจันทร์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่ง Happy Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญิกากิตติเวชกุลค่ะ
3: และผมธนัทศิรังคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะแล้วก็วันศุกร์แบบนี้ก็ News of the Week นะคะเรามีทั้งเรื่องที่ธนาคารโลกเลื่อน6ประเทศก้าวสู่รายได้ปานกลางระดับสูงซึ่งในนั้นก็จะมีเวียดนามฟิลิปปินส์ด้วยนะคะ1สัปดาห์จากแผ่นดินไหวแฝดเวเนซุเอลามีแผ่นดินไหวใหญ่อีกหลายครั้งนะคะเราจะไปสำรวจที่นั่นว่าเป็นยังไงบ้างมีทั้งเรื่องที่สภาเหล็กอาเซียนนะคะแนะไทยควรทบทวนการใช้เหล็ก IF สำหรับงานก่อสร้างค่ะแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์นะคะก็จะมีการวิเคราะห์กันรวมทั้งข้อตกลงการค้าสหรัฐอาณาจักรที่อาจจะทำให้มีคนเสียชีวิตเพิ่มถึง 200,000 กว่าคนเลยทีเดียวจากราคายาที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนจะไปถึงตอนนั้นทั้งสัปดาห์นี้โอ้โหคือฮากันมากเรื่องประธานาธิบดีทรัมป์กับผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะไปติดตามกันค่ะ
3: News of the Week ครับก็มีการเปิดเผยออกมานะครับโดยกฎหมายฉบับหนึ่งอายุน่าจะเกือบ50ปีแล้วที่คอยกำกับดูแลเรื่องความโปร่งใสนะครับก็น่าจะคล้ายๆเราเทียบได้กับการรายงานทรัพย์สินคณะรัฐมนตรีนะครับกับปปช.อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานจริยธรรมรัฐบาลนะครับเป็นหน่วยงานอิสระก็จัดทำรายงานนะฮะการมีรายได้ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลนะฮะรวมถึงประธานาธิบดีด้วยก็พบว่าในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับปีที่แล้วได้รายได้ 2,200 ล้านดอลลาร์นะครับก็เทียบเท่าคนไทยก็หลายหมื่นล้านนะธุรกิจต่างๆเนี่ยจำนวนเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับสูงที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมานะครับตัวเขาเองในสมัยแรกอันนี้เพียงปีเดียวเท่านั้นเองนะฮะนะสมัยแรกนี่ก็ไม่เคยได้ถึงขนาดนี้นะครั้งที่สองเนี่ยก็มาจากเรื่องของส่วนใหญ่นะครับ 2,200 ล้านเนี่ยกว่าครึ่งเนี่ยมาจากธุรกิจเงินดิจิทัลเงินสกุลดิจิทัลทั้งมีมคอยทั้งเงินคริปโตนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายรายได้จากค่าใช้จ่ายในการโอนซื้อขายเงินสกุลคริปโตต่างๆเนี่ยนะฮะรวมแล้วก็ 1,400 ล้านดอลลาร์เขาก็ไปขุดคุยดูนะครับจากเทียบกับรายได้ก่อนหน้าตอนที่ยังไม่รับตำแหน่งนะครับปี2024มีอยู่ประมาณ600ล้านนะฮะอันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น4เท่าตัวแล้วก็ความยาวของรายงานนี้ก็เกือบพันหน้าเพราะว่ามีรายได้รายการเนี่ยมันเยอะมากนะฮะถ้าเทียบกันนะใน JD Vance รองประธานาธิบดีเนี่ย14หน้าคุณกนิกาถ้าเทียบกับประธานาธิบดีด้วยกันเองนะฮะไบเดนเมื่อปีสุดท้ายของการครองตำแหน่งสมัยที่ผ่านมาเนี่ย11หน้าทรัมป์927หน้านะครับนะก็มีบริษัท2แห่งที่เขาเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยก็เป็นธุรกิจครอบครัวแล้วก็มีนายสตีฟวิทคอฟนะเพื่อนเขาที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆที่ให้เป็นทูตตะวันออกกลางไปเจรจากับอิหร่านแล้วก็เดินทางไปหลายประเทศนะฮะตั้งมาก็คือชื่อ World Liberty Financial นะครับก่อตั้งเมื่อไหร่ก่อตั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฮะก่อนสถาบันตน3วันก่อนสถาบันตน3วันนะครับเข้ารับตำแหน่งก็ ออกมาขายเลยนะฮะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งชื่อว่า CIC Digital นะครับก็นี่ก็ขายสินค้าที่ระลึกขายค่าลิขสิทธิ์นะครับอย่างเช่นเหรียญที่มีรูปหน้าทรัมป์เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ทำเงินได้$635 ล้านเลยในบริษัทแรกนี่$525 ล้านนะครับCAC นี่635สูงที่สุดรวมกัน2อันนี้ก็1,400ใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรเกี่ยวข้องกับดิจิทัลเนี่ยนะครับเงินดิจิทัลแล้วก็ยังมีหักแยกไปนะครับก็จะมีรายได้เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์นี่ก็เป็นธุรกิจดั้งเดิมของเขานะครับก็ได้มาจากทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะก็เป็นใหญ่ก็เป็นสนามกอล์ฟนะครับอันสำคัญเลยก็คือมายลาโก้คฤหาสน์ของเขาที่รัฐฟลอริดานะครับพวกคนไปใช้เยอะนะครับคนใช้ก็เป็นใครล่ะเป็นผู้นำต่างชาติเป็นนักธุรกิจเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่อยากจะได้เข้าไปหาหรือนะมีข้อความต่อราชการอะไรหรือไม่นะฮะไปขอไปคุยกันในทรัมป์แล้วก็ยังมีทรัมป์เนชั่นแนลดอลลาร์นะครับที่แมมมี่เหมือนกันที่มีรายได้122 ล้านเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีเรื่องสต็อกเรื่องหุ้นเนี่ยนะครับเรื่องหุ้นนี้ก็ไม่ได้มีมากมายอะไรนะครับแต่เขาก็เอามายกมาเป็นข้ออ้างนะฮะว่าทำไมคุณมีรายได้ขนาดนี้รายงานออกมาแล้วเป็นอย่างไรบอกเรื่องปกติผมมีหุ้นผมมีทุนผมมีรวยอยู่แล้วนะครับมีรายได้มีธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเงินที่ได้มาที่เป็นกองทุนแล้วก็ให้ลูกๆดูแลผมไม่รู้เรื่องอะไรนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นรายได้ที่มันมากขึ้นกำไรที่มันมากขึ้นก็เพราะหุ้นขึ้นนะหุ้นขึ้นผมก็ได้กำไรมากขึ้นเช่นเดียวกับทุกๆคนแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ใช่มาจากหุ้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องรายได้จากค่าในการชดใช้ทางด้านคดีความนะครับเขาฟ้องไงคุณนาฬิกาฟ้องมากมายทีเดียวโดยเฉพาะบริษัทสื่อนะครับ ABC CBSเมตา YouTube X นะฮะก็ฟ้องพอยื่นประนอมความคดีความก็ได้รับเงินมา86 ล้านนะครับในการยุติคดีต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องของค่าลิขสิทธิ์นะครับขายสินค้า Bible นี่ก็เกี่ยวนะเหมือนที่เขาออกเป็นตัวเป็นพรีเซนเตอร์ขายเองเลยนะครับนะเหล่านี้ก็เป็นแหล่งรายได้ 2,200 ล้านแต่อย่างที่บอกไปครับนี่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะครับของรายได้ของในทรัมป์ที่บินเมนนะฮะอย่างหุ้นที่พูดไปเนี่ยก็มีการไปดูนะครับเมื่อช่วงต้นปีหลายๆครั้งเลยก็มีหลักฐานชัดเจนว่าในทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่เทรดหุ้นนะครับก่อนที่จะประกาศเหตุการณ์สำคัญนะฮะหลายๆครั้งเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับ2,200 ล้านนะครับแล้วยังมีเรื่องของการยื่นภาษีนะ tax return ที่ประธานาธิบดีทุกคนที่ผ่านมาก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับต้องเปิดเผยออกมามันก็จะได้รู้ว่ารายได้เป็นยังไงรายจ่ายเป็นยังไงมีหนี้เท่าไหร่นะครับเหมือนกับเรายื่นกรมสรรพากรเนี่ยนะครับในทรัมป์เนี่ยไม่เคยนะครับไม่เคยเปิดเผยออกมาซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ามันยังซ่อนอะไรอยู่อีกเยอะนี่เป็นเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการรับกำนันนะครับของกำนันเมื่อวันพุธตรงกับเวลาท้องถิ่นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพที่ในทรัมป์ใช้ Air Force 1ลำใหม่นะฮะมูลค่า$400 ล้านที่กาตาร์เป็นผู้มอบให้อันนี้ก็เป็นจุดด่างพร้อยนะครับว่าไปรับของกำนันขนาดนี้แล้วก็ขนาดนี้ก็ยังไม่รู้สถานะเลยจะเป็นอย่างไรนะครับให้ในทรัมป์ให้ในทรัมป์สิ้นตำแหน่งไปแล้วจะเป็นยังไงต่างๆแล้วมีเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับคุณแล้วก็เรื่องศักดิ์ศรีกิตติภูมิของชาติด้วยเอาไปรับของกำนันมาได้อย่างไรนะครับมูลค่าขนาดนี้แล้วก็เรื่องของความมั่นคงก็คือเกี่ยวข้องกับนะฮะการตรวจสอบว่ามันมีอะไรดักฟังหรือไม่นะครับนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆก็คือเป็นประเด็นมากมายทำให้ไอรายได้นี่ก็มีคนขุดคุยเนาะคุณกันธิกาว่ามันเหมาะมันควรอย่างไรนะตอนนี้มีการร่างกฎหมายออกมาแล้วนะครับในชั้นวุฒิสภาที่จะพิจารณากันก็คือจะป้องกันปกป้องเรื่องนี้เกี่ยวกับเงินคริปโตนะครับการแสวงหาประโยชน์แบบนี้หลายทรัมป์เนี่ยชัดเจนเลยนะมีจุดหนึ่งที่เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วกันที่เห็นว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลอยู่เขาก็เสนอขายนะครับอย่างที่บอกไป World Liberty เนี่ยก่อตั้งมา3วันก่อนสถาบันตนหลังนั้นก็ขายออกขายหุ้นขายไม่ใช่ขายหุ้นขายเงินดิจิทัลนะครับเงินคริปโตไปนะก็ ช้รูปหน้าของเขาบ้างอะไรบ้างนะฮะบริษัทนี้โอ้โหก่อตั้งโดยประธานาธิบดีและเขาก็ส่งเสริมนะครับออกกฎหมายนะสนับสนุนเงินคริปโตก่อนหน้านั้นก่อนในช่วงสมัยแรกนะครับถ้าจำไม่ผิดยังตำหนิเรื่องของเงินคริปโตอยู่เลยในตอนเนี้ยบอกว่าจะนำหายนะมาเกิดหายนะแน่ๆรอวันเกิดได้เลยแต่พอมาสมัยที่2ตั้งบริษัทแล้วมีหลายๆอย่างนะก็อวยเข้าไปแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องของกฎหมายเข้าไปแล้วก็มีบุคคลเกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ยไปซื้อหุ้นนะของบริษัทนี้ 49% หลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับถ้าจำไม่ผิด 400-500 ล้านดอลลาร์นี่แหละนะฮะหลังจากนั้นมาก็พบว่ารัฐบาลในทรัมป์เนี่ยดำเนินการหลายอย่างเอื้อให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันนึงเลยชัดเจนเลยคือการส่งชิป AI ชั้นสูงนะอนุญาตซึ่งมันเกี่ยวกับความมั่นคงไงนะฮะไต้หวันหรือบริษัทสหรัฐโดยทั่วไปแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงพิจารณาก่อนอันดับแรกเป็นเหมือนกับอาวุธเลยล่ะนะครับแต่ว่าก็ปล่อยขายให้กับ UAE ไปนะนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับหลายๆเรื่องนะครับกำลังจะถึง250ปีวันเกิดสหรัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้แล้ว4กรกฎาคมนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่คนก็มองว่าในทรัมป์เกินไปหรือไม่นะครับจะมีอำนาจขนาดไหนนี่เป็นเพียงจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องของการใช้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายมีอำนาจในการสกัดกั้นนะครับดำเนินนโยบายนะเรื่องของเวเนซุเอลาเรื่องของอิหร่านเนี่ยโอ้โหมันมีหลายจุดจริงๆนะครับที่กำลังเป็นปัญหาจากการปกครองและการบริหารของนายโดนัลด์ทรัมป์คุณกันนิกา
2: ค่ะถ้าเราดูนะคะคุณธนาเทียบกับเมื่อตอนสมัยแรกเนี่ยการไอ้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันจะดูไม่ได้ดูยากเช่นให้ใช้โรงแรมให้ใช้สนามกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใครที่จะมาคุยกับเขาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำชาติไหนก็ตามหรือบริษัทธุรกิจใหญ่โตก็คุณก็ต้องไปใช้สนามกอล์ฟใช้โรงแรมของเขาเนอะที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเขาตรงนั้นเนี่ยมันดูพอจับได้นะคะแต่ว่าพอมาในสมัยที่สองเนี่ยเราจะเห็นการดำเนินงานของอย่างลูกชายลูกเขยของเขาที่ตามประกบไปทุกที่แล้วก็มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนที่ประธานาธิบดีปราโบโวบอกทรัมป์แล้วก็เสียงออกไมค์เนี่ยว่าให้ลูกชายหรือลูกเขยเนี่ยมาเจอหน่อยเนาะเพราะว่ากำลังคุยเรื่องธุรกิจนั้นอยู่เนี่ยทีนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็จะเห็นอย่างที่คุณธนัทบอกเนี่ยคือตอนนี้สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีการเงินแล้วแต่มันเป็นเรื่องของอำนาจการจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ที่คนในฐานะประธานาธิบดีหรือผู้บริหารของประเทศเนี่ยสามารถใช้นโยบายสาธารณะเนี่ยในการขับเคลื่อนเพื่อผลประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพมูลค่าในกระเป๋าดิจิตอลของพวกเขาได้เลยนะคะแต่อันที่ประเภทว่าเข้าไปซื้อหุ้นก่อนในบริษัทหรือว่าธุรกิจที่กำลังจะทำเงินเนี่ยจากโครงการของรัฐเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็มีเห็นอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างกรณีที่ทรัมป์เนี่ยไปซื้อหุ้นเอซอนนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเอซอนเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยเป็นผู้ผลิตปืนช็อตไฟฟ้ากล้องติดตัวเจ้าหน้าที่ซอฟต์แวร์สำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ย2สัปดาห์ก่อนที่ไอซ์นะคะหรือว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐและศูนย์ศุลกากรแห่งสหรัฐเนี่ยจะจัดซื้อปืนช็อตไฟฟ้าที่ครั้งนี้เนี่ยการจัดซื้อครั้งเนี่ยสูง220ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7,300 ล้านบาทอ่ะคุณนายคืออ่ะไปซื้อหุ้นไว้2สัปดาห์ก่อนหน้าเนี้ยแล้วซื้อหุ้นตั้ง5ล้านดอลลาร์เนี่ยทำเนียบขาวก็ออกมาบอกโอ้เป็นเรื่องของกองทรัสต์ที่ลูกดูแลไม่เกี่ยวข้องนะแต่แบบนี้เนี่ยคือเรียนคิดว่างานนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนกันนะว่ากฎหมายของสหรัฐหรือการติดตามตรวจสอบเนี่ยมันเท่าทันมากน้อยแค่ไหนด้วยอะค่ะ
3: ครับมันก็เป็นการทดสอบสหรัฐโดยรวมเลยนะว่าระบบที่คุณก่อตั้งมา250ปีนะบรรดาบิดาผู้ก่อตั้งเขาก็มองมันไว้แล้วกลไกต่างๆจะจำกัดการแบ่งการบริหารอย่างไรนะฮะการปกครองจะแบ่งอำนาจกันอย่างไร การดูแลนะฮะเรื่องของการใช้อำนาจเป็นอย่างไรเป็นความท้าทายจริงๆสำหรับสหรัฐอเมริกาในขณะนี้เราหรือคนที่มองจากไปจากข้างนอกนี่ก็มองเห็นปัญหามากมายนะครับเขาจะมีระบบอย่างไรมาป้องกันไม่ให้ความเสียหายมากไปกว่านี้พูดอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าในทรัมป์พิสูจน์แล้วจากหนี้ 2,200 ล้านนี่ยังเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มมีเนื้อในเยอะมากมายนะครับเรื่องของหุ้นเนี่ยมีการเทรดนะครับ20,000 ครั้งอย่างน้อยๆนะครับเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ๆอย่าง Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทเทคบิ๊กเทคนะครับเกี่ยวข้องกับชิปสำคัญในทรัมป์ก็เข้าไปซื้อนะฮะและจังหวะเวลาที่ซื้อก็ดูจะมีความน่าเคลือบแคลงสงสัยนะครับเพื่อหากำไรปัจจุบันปกตินะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีคนไหนนะครับเวลาเข้ารับตำแหน่งแม้แต่ระหว่างหาเสียงเลยล่ะก็นำเงินทุนของตัวเองทรัพย์สินตัวเองเนี่ยไปใครใส่เข้าไป blind trust blind trust ก็คือผู้เชี่ยวชาญที่มาดูแลทรัพย์สินบริหารจัดการแทนทั้งหมดนะอาจจะเป็นผู้จัดการมืออาชีพนะฮะตัวที่ตัวเขาเองตัวบุคคลนั้นเองจะไม่รับรู้ในการตัดสินใจต่างๆอย่างเช่นจอร์จ W. บุชเนี่ยเขามาจากครอบครัวตระกูลที่ก็มีฐานะนะครับก็ไม่รับรู้แทรกแซงการตัดสินใจไม่รู้เรื่องเลยนะตอนนั้นก็มีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าอะไรเขาก็บอกว่าไม่ได้รับรู้อะไรต่างๆแต่ในทรัมป์ปฏิเสธครับ blind trust ทั้งสมัยแรกและสมัยที่สองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทั้งในอดีตเนี่ยมีหลายคนเลยอย่างคนหนึ่งที่ได้พูดมานะครับจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกยังบอกว่าโอ้ผมมีอำนาจมากไปหรือเปล่านะครับเกรงกลัวจะใช้โดยไม่ผิดไม่ถูกต้องก็เลยมีเหมือนกับวาทะออกมาว่าผู้มีอำนาจพอทีมข่าวต้องมีสตินะต้องมีสติแฮร์รี่ทรูแมนคนที่33นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐก็มีรายได้ต่างๆจริงแต่ก็ถูกเรื่องของภาษีเงินนู่นนี่นั่นออกจากทีมข่าวไปไม่มีเงินติดตัวนะครับรายได้ไม่มีเลยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาบอกว่าได้เงินจากบำนาญของกองทัพประมาณเดือนละ133ดอลลาร์ครับคุณผู้ฟังตอนนั้นเนี่ยก็ไม่เยอะไม่น้อยนะครับ133ดอลลาร์ต่อเดือนก็พูดไปด้วยว่าการจะหากำไรจากเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทำเนียบขาวเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกของนิวส์ออฟเดอะวีคครับ
2: ทาง World Bank นะคะธนาคารโลกนะคะก็ได้เปิดเผยการปรับปรุงการจัดกลุ่มประเทศตามระดับรายได้นะคะก็คือ World Bank Group Country Income Classification ประจำปีนี้นะคะก็มี6ประเทศที่ได้รับการเลื่อนรายได้จากประเทศที่มีรายได้ต่ำนะคะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางซึ่ง6ประเทศนั้นเนี่ยปีนี้น่าสนใจมากก็จะมีเวียดนามฟิลิปปินส์ศรีลังกาจอร์แดนไมโครนีเซียนะคะส่วนอีกหนึ่งประเทศก็คือโตโกเนี่ยเลื่อนจากกลุ่มรายได้ต่ำขึ้นเป็นรายได้ปานกลางระดับต่ำนะคะของ6ประเทศแรกนั้นน่ะเคลื่อนจากรายได้ปานกลางระดับขึ้นเป็นรายได้ปานกลางระดับสูงซึ่งก็คือ upper middle income ซึ่งตอนนี้ก็เท่ากับไทยเวียดนามฟิลิปปินส์ศรีลังกาจอร์แดนไมโครนีเซียนะคะ World Bank เนี่ยระบุว่าเวียดนามเนี่ยเป็นตัวอย่างของประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เติบโตด้วยการส่งออกเนาะมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ต่อปีนะคะก็ถือเป็นหนึ่งในอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเอเชียฟิลิปปินส์เนี่ยเติบโตจากระบบเศรษฐกิจนะคะในภาพรวมบอกว่าไม่ได้เกิดจากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งที่เติบโตโดดเด่นแต่เกิดจากการขยายตัวเศรษฐกิจในวงกว้างนะคะ GDP ของฟิลิปปินส์เนี่ยเติบโตเฉลี่ย 5.8% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยทุกภาคเศรษฐกิจหลักเนี่ยต่างก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่งผลให้ประเทศเนี่ยสามารถก้าวข้ามเกณฑ์รายได้ที่มาเป็น upper middle income นะคะส่วนศรีลังกาก็ฟื้นตัวจากเศรษฐกิจจากวิกฤตเลยนะคะซึ่งวิกฤตรุนแรงเนี่ยในปี2565ทำให้ประเทศเกือบล้มละลายตอนนี้เนี่ย GDP ที่แท้จริงของศรีลังกาขยายตัว 5% ในปีที่แล้วนะคะได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมภาคการเงินแล้วก็การท่องเที่ยวส่วนจอร์แดนเนี่ยแตกต่างจากประเทศอื่นเนื่องจากไม่ได้เติบโตจากเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เกิดจากการปรับปรุงบัญชีประชาชาติครั้งใหญ่นะคะ ก็มีการปรับปีฐานขยายการจัดเก็บข้อมูลนะคะก็พบว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยใหญ่โตกว่าที่เคยทำไว้นะคะทีนี้ถ้าเราดูเวียดนามเนี่ยคุณธนัทคุณผู้ฟังคะเวียดนามเนี่ยก้าวจากประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยระดับต่ำมาเป็นรายได้ปานกลางระดับสูงเนี่ยใช้เวลาแค่15ปีเท่านั้นนะถ้าเทียบกับประเทศไทยจุดเน้นเนี่ยเราใช้เวลาถึง24ปีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยครบ50ปีแล้วนะคะเราไม่สามารถออกจากแทร็ปนี้ได้เลยนะคะถ้าเทียบกับเกาหลีใต้เนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีรายได้ใกล้เคียงนะคะเมื่อเรียกว่าสูงกว่าด้วยซ้ำไปแต่ว่าจุดตัดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราถูกเกาหลีใต้ทิ้งห่างไปแล้วนะคะไม่ต้องไปคิดแหละแค่กังวลว่าเวียดนามจะขึ้นแซงเราได้หรือเปล่าก็พอนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยคุณธนัทคือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามันก็จะมีการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนหน้าในการอภิปรายงบประมาณปี70เนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินพร้อมกับรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะก็เพิ่งเสนอนโยบายที่เรียกว่า Reinvent Thailand นะคะหรือว่าเหมือนกับสร้างสรรค์ประเทศไทยขึ้นมาใหม่อ่ะสร้างประเทศไทยขึ้นมาใหม่ซึ่งมีแผนจะยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของไทยแล้วก็สัญญาว่าจะพาประเทศไทยเนี่ยไปสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคือให้เราพ้นแทร็ปนี้ให้ได้เนี่ยนะคะแล้วก็ยังระบุว่าจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP เนี่ยให้สูงกว่า 3% แต่ว่าในการอภิปรายงบประมาณปี70เนี่ยมันมีข้อกังวลหลายอย่างนะคะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะคือต้องบอกก่อนเวลาเราพูดถึงงบประมาณเนี่ยบ้านเราเนี่ยการเติบโตส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่การลงทุนภาครัฐเนอะโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีฉะนั้นงบประมาณเนี่ยนักวิชาการบอกว่ามันจะเหมือนกับ2ก้อนก้อนหนึ่งคือรักษาสภาพก็คือไอ้งบประจำทั้งหลายนะคะส่วนไอ้งบที่ทำให้ฟูเฟื่องเนี่ยนะคะก็จะเป็นงบลงทุนแต่ปีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไอ้งบที่รักษาสภาพเนี่ยมันใหญ่โตจนกระทั่งเบียดงบลงทุนที่จะทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูเนี่ยเหลือน้อยมากนะคะอย่างงบก้อนหนึ่งเนี่ยที่เป็นงบใหญ่มากๆเลยก็คือรายจ่ายประจำนะคะตอนนี้เนี่ย อยู่ที่ 1.3 แสนล้านแต่รายจ่ายงบลงทุนเนี่ยลดลง 70,000 ล้านนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นไปตามคาดหมายในเชิงผลลัพธ์ไม่ได้เลยนี่คือผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของรัฐสภาคุณถากูลจุรินทร์ให้สัมภาษณ์ BBC ไทยเอาไว้นะคะแล้วถ้ามาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐเนี่ย11ปีย้อนหลังเนี่ยจากเมื่อตอนปี60นะตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีละประมาณ 60,000 ล้านผ่านมา10ปีเนี่ยคุณธนัทคะตอนนี้เกือบแสนล้านแล้วนะอยู่ที่ 94,200 ล้านบาทนะคะซึ่งถือเป็นการเติบโตที่เรียกว่าโตคือมันโตเร็วมากโต 57% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นงบที่เรียกว่าเป็นภาระอันหนักอึ้งของประเทศไทยเลยถ้าเราดูรวมหนี้สาธารณะนะคะหนี้สาธารณะเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือหนี้สาธารณะตอนปีนี้เนี่ยกระทรวงการคลังได้งบเพิ่มขึ้นเนาะมากที่สุดนะคะเป็นกระทรวงที่ได้งบเพิ่มขึ้นแต่งบที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือเนี่ยแหละค่ะเอาไปจ่ายหนี้สาธารณะไปจ่ายไอ้พวกสวัสดิการข้าราชการต่างๆที่เมื่อกี้ที่ฉันพูดไว้เนี่ยนะคะก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยเผชิญกับ7ความเสี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งทางสำนักงบประมาณของรัฐสภาเนี่ยเขาประเมินไว้ว่าในปี2573เนี่ยไม่มีสักสถานการณ์ไหนเลยที่หนี้สาธารณะไทยจะไม่เกินเพดานกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่มีภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยหนี้สาธารณะไทยจะพุ่งสูงถึง 78.71% ต่อ GDP อันนี้ไม่ต้องพูดเลยนะว่าอัตราการเติบโตเราจะถึง 3% หรือเปล่าเนี่ยคือ 1% กว่าๆประคองให้ได้ก่อนนะคะปัจจุบันเนี่ยแต่ละประเทศก็จะมีเกณฑ์หนี้สาธารณะแตกต่างออกไปเนาะบ้านเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 60-65% นะคะสหภาพยุโรปเกาหลีใต้อยู่ที่ไม่เกิน 60% นะคะทีนี้ถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ย โอกาสที่หนี้สาธารณะไทยเนี่ยจะพุ่งเนี่ยคือสูงมากแล้วก็เวลาที่ประเทศไหนมีหนี้สาธารณะสูงเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือต้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะแต่สิ่งที่ประเทศไทยทำเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถเพิ่มรายได้ได้แต่เรามีแต่จะเพิ่มรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นโอกาสที่ประเทศไทยในอีก12ปีข้างหน้านะคะหรือยาวนานกว่านั้นอีกหน่อยนึงจะเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยดูจากการจัดงบประมาณครั้งนี้แล้วเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้แต่ติดตามประเทศเพื่อนบ้านละกันค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่2ค่ะ
3: เรามาถึงเรื่องของแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะครับก็วันพุธสัปดาห์ก่อนมันเกิดขึ้นช่วงเย็นนะครับผ่านมาถึงวันพุธสัปดาห์นี้ก็ครบสัปหนึ่งสัปดาห์เต็มนะฮะก็มีเรื่องราวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอยู่นะครับจากที่คิดว่าคงมีโอกาสน้อยที่จะพบผู้รอดชีวิตก็ปรากฏว่าวันที่8นะครับของเหตุการณ์ก็สามารถช่วยชายคนหนึ่งมาได้จากซากปรักหักพังนะครับในเมืองกาเดียลามาซึ่งเป็นอาคารห้างสรรพสินค้านะครับที่พังถล่มลงมาคนนี้ชายคนนี้ก็เป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยกับรปภ.อยู่ในชั้นใต้ดินของอาคารนะครับก็เจ้าที่ก็บอกว่าที่อยู่ด้านบนของเขาเป็นซากปรักหักพังหนัก140ตันนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะของโพรงชั้นใต้ดินแล้วก็บูธนะฮะบูธรักษารปภ.เนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นเกราะป้องกันเขาได้นะครับเราสามารถออกมาได้นะครับโดยที่ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับมีความอ่อนล้าเพลียเท่านั้นนะครับก็ร้องขอเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็น้ำที่เขาชื่นชอบนะครับน้ำเครื่องดื่มที่เขาชื่นชอบก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยน่าจะเป็นทีมจากเม็กซิโกนะครับแล้วก็มีทีมจากเวเนซุเอลาเองชิลีคอสตาริกานะครับที่ร่วมกันเข้าไปเมื่อเจอจุดพบแล้วนะครับเมื่อได้สัญญาณชีพอะไรต่างๆนะก็มีการรวมกำลังเข้าไปเพราะว่า140ตันนะครับอยู่เหนือเขาอยู่ชั้นใต้ดินแสดงว่ามันต้องลงไปลึกเหมือนกันนะครับกว่าจะออกมาได้เรื่องของการลำเลียงออกมาใช้เวลานานมากนะครับก็มีปัญหาเรื่องของการค่อยๆนำตัวเขาออกมาต้องมีการป้องกันนะครับทั้งเรื่องของลักษณะของโพรงที่เข้าไปแล้วก็แสงที่จะต้องเป็นแสงแรกของเขาที่จะเจอเนี่ยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็มีความสำเร็จในการช่วยเหลือเด็กน้อยวัย3ขวบออกมาแล้วนะครับนะผ่านช่วงเวลาวิกฤต72ชั่วโมงไปแล้วแต่ก็พบเด็กน้อย3ขวบเนี่ยออกมาได้อย่างสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถช่วยเหลือพ่อแม่ของเด็กน้อยได้แต่ผู้เป็นป้านะครับก็ประกาศนะครับจะชุบเลี้ยงเด็กน้อยคนนี้เอาไว้นะครับเพื่อเป็นพลังสำคัญในการกู้ภัยอื่นๆด้วยนะก็มีเรื่องราวดีๆเช่นกันครับก็มีสุนัขตัวหนึ่งนะฮะที่กู้ภัยช่วยเหลือผู้คนเนี่ยดมกลิ่นช่วยออกพ่นออกมาได้เป็นถึง13คนนะครับก็อายุ9ปีเกือบจะเกษียณปลดระวางแล้วนะครับสุนัขพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่นะฮะก็เป็นสุนัขที่ใช้ชื่อว่าสึนามิคุณผู้ฟังใช้ชื่อสึนามินะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของความหวังแล้วก็ยังมีเรื่องราวของประชาชนมากมายนะครับที่ช่วยเหลือผู้คนบางคนเนี่ย2มือเปล่าพยายามช่วยเหลือเข้าไปค้นหาญาติมิตรของตัวเองลูกน้อยหรือว่าภรรยาของตัวเองบ้างนะครับแต่ปรากฏว่าก็ช่วยเพื่อนบ้านออกมาได้มีคนหนึ่งที่เป็นคนหนุ่มนะฮะก็ได้ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนออกมาผู้ภัยด้วยมือเปล่าได้ในขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลเวเนซุเอลาก็ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องของการไม่มีความพร้อมนะครับในการรับมือกับภัยพิบัติเช่นนี้ต้องพึ่งนานาชาติในการช่วยเหลือนะมีข้อจำกัดมากมายทีเดียวแล้วก็ยังมีข้อกล่าวหาว่านำความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมุ่งเน้นกับฐานการเมืองของตนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังไม่มีการนำกองทัพนะครับที่จริงๆแล้วประเทศไหนๆก็น่าจะเป็นวิธีปฏิบัติที่เห็นได้ชัดนะครับเครื่องมือเครื่องไม้ช่างกล ทหารช่างต่างๆน่าจะมีความพร้อมมากกว่าหน่วยงานของพลเรือนซะด้วยซ้ำเพราะว่าเวเนซุเอลานั้นก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับที่ให้ความสำคัญกับนายทหารให้สัมพันธ์ความสมัยของกองทัพเรื่องของงบประมาณต่างๆผู้ที่เป็นผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจในการดูแลการรับมือภัยพิบัติครั้งนี้ก็เป็นนายทหารนะครับก็แปลกเหมือนกันนะที่ไม่ยอมนำออกมาทำให้ประชาชนก็กลด่านะครับขณะเดียวกันนะฮะมีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ที่ออกมาว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมีร่องรอยนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะมีความรุนแรงซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกเกี่ยวข้องกับโลกร้อนอย่างไรนะฮะก็มีหลักฐานว่าอย่างเช่นน้ำแข็งที่ละลายนะครับซึมเข้าสู่รอยแตกในหินทานน้ำแข็งต่างๆที่เคยเป็นของแข็งนะครับเมื่อมันละลายมากขึ้นก็เข้าไปซึมอยู่ในรอยเลื่อนรอยแตกของหินลดความเสียดทานของแนวรอยเลื่อนครับคุณผู้ฟังเวลาที่มันเกิดการเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนออกไปตามแนวกว้างแนวขวางอะไรต่างๆนะฮะตามลักษณะการเกิดเนี่ยทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเคลื่อนตัวมากขึ้นนั่นเองนี่มีหลักฐานออกมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งที่ยังต้องรอการพิสูจน์ชัดเจนต่อไปมีหลักฐานบ่งชี้ก็จริงแต่เรื่องของการมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่นะครับมีร่องรอยมีสัญญาณเท่านั้นในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกเรานะฮะมีผลกับการเกิดขึ้นของแผ่นดินไหวความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่3ของ News of the Week ชาวตลกครับ
4: News of the Week
2: ค่ะคุณนัทคะดูข่าวอื่นๆกันค่ะเรียนก่อนเริ่มก่อนแล้วกันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะตัดสินใจไม่ต่ออายุข้อตกลงการค้าไตรภาคีระหว่างแคนาดาหรือเม็กซิโกที่เรียกว่า USMCA นะคะซึ่งครั้งหนึ่งในสมัยแรกของเขาเนี่ยเคยบอกว่าเป็นข้อตกลงที่ดีที่สุดความตกลงนี้ยังมีอายุต่อเป็น10ปีเพียงแต่ว่าการกลับมาทบทวนเนี่ยก็ยังสามารถเป็นไปได้นะคะส่วน Google ก็แพ้อุทธรณ์คดีประวัติศาสตร์ในศาลสูงสุดของยุโรปนะคะเมื่อศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปยกคำร้องอุทธรณ์ของ Google แล้วก็บริษัทแม่ Alphabet นะคะยืนตามคำตัดสินเดิมให้ปรับเงิน Google สูงถึง 4,100 ล้านยูโรหรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาทจากพฤติกรรมผูกขาดแล้วก็ต่อต้านการแข่งขันทางการค้านะคะเมื่อวานปปง.ของประเทศไทยเนี่ยได้อายัดเงินนะคะแล้วก็ทรัพย์สินของนายยิมเลียกนะคะเป็นคนกัมพูชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องสแกมเมอร์แล้วก็ภรรยาชาวไทยนะคะนางแตงไทยเนี่ยกว่า 20,000 ล้านแล้วก็จะประกาศคืนเงินกับผู้เสียหายด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูในสื่อไทยเนี่ยตอนนี้โอ้โหทนายความของยิมเลียกเนี่ยมาซื้อสื่อไทยอยู่เยอะเหมือนกันนะเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ไปยื่นศาลสหรัฐเปิดโปงเบื้องหลังแคมเปญป้ายสีแล้วก็จะใช้สู้คดีในไทยด้วยแต่ว่าตอนนี้ของตำรวจไทยเนี่ยก็ได้ร่วมกับหลายชาติเลยนะคะ11ชาติรวมทั้งองค์กรต่างประเทศนะคะมีระบบชิลเพื่อจะสกัดสแกมเมอร์เก็บรวบรวมหมายเลข IP ที่ใช้หลอกลวงนะคะระบุพิกัดฐานที่ตั้งแม่นยำข้อมูลธนาคารเส้นทางการเงินแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลเพื่อทำบัญชีดำด้วยค่ะคุณธนาคาร
3: กลับที่ยูเครนนะครับกรุงเคียฟก็เผชิญกับการโจมตีของรัสเซียอย่างหนักหน่วงนะครับยิงขีปนาวุธเข้าไปในเมืองหลวงเนี่ยกว่า70ลูกนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21คนนะครับขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขนะครับที่น่ากังวลนะฮะเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแต่ว่าเด็กของแคนาดาเสียชีวิตนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาพบว่ามีค้างคาวมาเกาะที่ใบหน้าครับตามรายงานเขาบอกอย่างนั้นนะครับว่าอะไรเกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะหรืออย่างไรนะครับกับเจ้าค้างคาวต้องรอดูรายละเอียดนะครับส่วนการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็วุ่นวายไปอีกนะครับเมื่อนักกีฬาเป็นตัวแทนชาติแข่งโอลิมปิกนะครับแข่งขันคานูก็ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเรื่องของการทำลายสะท้อนนะครับสะเงาสะท้อนที่อนุสรณ์สถานในกรุงวอชิงตันดีซีเพราะว่าเขาไปเห็นชิ้นสีนะครับแผ่นสีที่มันลอกออกมาจากพื้นที่เป็นโครงการของนายทรัมป์ที่จะทำใ สระแห่งนี้นะครับสวยงามต้อนรับวันชาติ4กรกฎาคมแต่ชายคนนี้นะครับชื่อเดวิดเทิร์นเนี่ยครับเข้าไปแล้วก็ไปจับแล้วก็ถูกจับนะครับยื่นฟ้องทนายความก็กล่าวกับสื่อด้วยความโมโหโกรธานะครับว่ามันเกินไปแล้วนะครับตั้งข้อหาแบบนี้กับผู้บริสุทธิ์ก็เป็นตัวแทนประเทศชาติที่ไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับยังมีอีกหลายคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นเพราะเป็นประเด็นการเมืองไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ขณะเดียวกันนะครับทักเกอร์คาร์สันซึ่งเป็นติ่งทรัมป์ตัวแรงเลยนะครับเป็นอดีตพิธีกรข่าวของสำนักข่าว Fox News แล้วก็มาตั้งเรียกว่าสื่อสาธารณะสื่อส่วนสื่อเอกเทศนะครับคืออิสระส่วนตัวเนี่ยก็ได้แยกขาดกับในทรัมป์แล้วจากหลายๆปัญหาด้วยกันนะครับก็นำเสนอแนวคิดว่าควรตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาได้แล้วเพราะเขาต้านเดโมแครตใช่ไหมปัจจุบันก็เรียกว่าลาออกหรือว่าหันหลังให้
2: เด็กที่เขาเป็นการแล้ว
3: ก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนตามเยอะนะแล้วก็หลายๆอย่างที่ขณะนี้มีการต่อต้านในทรัมป์นะเรียกเหมือนกับพี่ตู่ก็ได้นะฮะพี่ตู่ของเราพี่ตู่ของเราที่นะเป็นผู้นำขบวนคนเสื้อแดงปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นนะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงสำหรับคนที่เป็นแฟนของ Taylor Swift นะครับน่าจะมีข่าวดีนะเป็นข่าวรับอยู่แต่ว่าสื่อต่างๆก็ประโคมว่าเออมีการเคลื่อนไหวแปลกๆในนครนิวยอร์กอาจจะมีการงานแต่งงานลับๆของ Taylor Swift กับแฟนของเขา Travis Kelce หรือเปล่านะครับกลายเป็นแฟนก็น่าจะติดตามอยู่ครับ
2: ค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเหล็ก IF นะคะฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์แล้วก็ข้อตกลงการค้าสหรัฐอาณาจักรที่มีแนวโน้มจะทำให้คนตายเพิ่มขึ้นจากราคายาค่ะ
4: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
5: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสุขความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
7: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเ
11: ช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วง2ของรายการนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์วันอาทิตย์นี้นะคะทางศูนย์อาเซียนศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนะคะเขาจะมีจัดงานอาเซียนร่วมใจต้อนรับเพื่อนใหม่ติมอร์เลสเต้นะคะโอลาติมอร์เลสเต้ในช่วงบ่ายนะคะคุณผู้ฟังสนใจสามารถไปได้มีวงเสวนาติมอร์เลสเต้เพื่อนใหม่อาเซียนเธอเขาเราใครนะคะมีศาสตราจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริคุณองค์อาจค้ำไพบูลย์เจ้าของหนังสือเขียนชุดติมอร์เอกราชเลือดแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร. อ่อนอนงทิพย์พิมลนะคะอาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะส่วนอีกข่าวหนึ่งจะถึง12สิงหาแล้วนะคะก็จะมีงานฮาล์ฟมาราธอนรันฟอร์มัมคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถสมัครได้นับตั้งแต่วันนี้นะคะปีนี้เนี่ยก็เช่นเคยนำรายได้หักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยนะคะก็สามารถไปสมัครกันได้ที่ www ที่ไทยรันน่ะนะคะแล้วก็เข้าไปดูที่รันฟอร์มัมค่ะคุณนะคะ
3: ยังมี ยังมีเรื่องราว News of the Week ให้ติดตามกันต่อในช่วงที่2นะครับเรื่องของสภาเหล็กอาเซียนเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับมีคำแนะนำกับไทยอย่างไรฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์นะฮะแล้วก็ข้อตกลงสหรัฐอังกฤษนะครับที่จะทำให้มีคนเสียชีวิตเพิ่มเพราะอะไรติดตามเลยครับในช่วงที่2ของ News of the Week ครับ
12: News of the Week
2: ค่ะเรื่องของเหล็ก IF เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นในประเทศไทยเนาะก็นับตั้งแต่เรื่องที่ตึกสตง.ถล่มบริษัทซินเคอหยวนนะคะแล้วก็เรื่องของคุณภาพของเหล็กเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางมติของทางคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ากมอนะคะก็เห็นชอบในร่างกฎหมายใหม่ห้ามใช้เหล็กข้ออ้อยที่หลอมจากเตาเหล็กเตาหลอมประเภท IF หรือว่า induction furnace เนี่ยหรือเตาหลอมโลหะด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้ามาใช้เป็นส่วนประกอบสร้างเสาหรือคานนะคะของตึกสูงขณะที่เหล็กกลมทั่วไปยังสามารถผลิตได้แต่ต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อควบคุมแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพเหล็กให้ได้มาตรฐานซึ่งสมาคมผู้ค้าเหล็กก็ขานรับมตินี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น30วันก่อนประกาศใช้ทีนี้เนี่ยมันก็มีความพยายามเหมือนมีความพยายามที่จะคัดค้านเรื่องนี้นะคะคือทำให้เหล็ก IF เนี่ยสามารถยังใช้ได้อยู่ล่าสุดเนี่ยน่าสนใจมากๆค่ะคุณธนัทสภาเหล็กและเหล็กกล้าอาเซียนนะคะหรือว่า AISC เนี่ยได้ออกแถลงการร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาล6ชาติสมาชิกอาเซียนนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสมาพันธ์สมาคมสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าจาก6ประเทศที่ก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์พม่าสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็ไทยเนี่ยคุมการใช้เหล็กที่ผลิตจากเตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือว่า IF ในงานก่อสร้างเนื่องจากเขากังวลเรื่องความปลอดภัยของอาคารแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานรายงานของสภาเหล็กและเหล็กกล้าอาเซียนเนี่ยชี้เลยนะคะว่ากระบวนการผลิตของเตา IF เนี่ยมันขาดขั้นตอนการกำจัดสิ่งเจือปนที่มีประสิทธิภาพทำให้เหล็กที่ได้เนี่ยมีคุณภาพด้อยลงแล้วก็ความเหนียวความต้านทานความล้านะคะซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อโครงสร้างในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวเนาะแล้วก็ยังมีการศึกษาที่พบว่าเหล็กจากเตา IF เนี่ยมีสิ่งเจือปนที่เขาเรียกว่า K4 เนี่ยสูงกว่าเหล็กจากกระบวนการผลิตหลักของโลกเนี่ยประมาณ 4-5 เท่าแม้จะผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปัจจุบันซึ่งเป็นมาตรฐานเก่านะคะที่ไม่ได้กำหนดการทดสอบด้านความสะอาดของเนื้อเหล็กแล้วก็ในหลายประเทศตอนนี้เนี่ยก็ห้ามผลิตห้ามใช้แล้วด้วยซ้ำไปนะคะ AISC ก็เลยเสนอมาตรฐานเร่งด่วนมาตรการเร่งด่วนให้รัฐบาลอาเซียนเนี่ยพิจารณาทบทวนและจำกัดการใช้เหล็ก IF ปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบให้ทันสมัยแล้วก็วางแผนยุติการใช้เตา IF ในระยะยาวนะคะคุณอัธวิชสุวรรณภักดีเนี่ยส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะเมื่อวานนี้ก็ไปแถลงข่าวต่อคณะกรรมาธิการการเงินการคลังและสถาบันการเงินตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาความรับผิดชอบกรณีตึกอาคารสตง.ถล่มเนาะแล้วก็คุณอัธวิชเนี่ยก็ได้เอาผลแล็บทดสอบเหล็กที่จากซากตึกตกมาตรฐานเนี่ยซึ่งมาหักล้างผลสอบก่อนหน้านี้นะคะที่มันชี้ว่าคือไอ้เหล็กที่ไปพบมานะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันตกมาตรฐานเกือบทั้งหมดเหล็กบางส่วนเนี่ยไม่ได้มาตรฐานซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะทำให้คุณอัธวิชชี้ว่ายังไงเนี่ยต้องยืนยันให้มีการยุติการใช้เหล็ก IF นะคะทำเพราะว่ามันมีข้อจำกัดด้านคุณภาพการผลิตเหล็กโครงสร้างนะคะมันไม่ควรเอามาใช้ก่อสร้างโครงสร้างตึกแล้วก็ลาดฐานอีกแล้วนะคะซึ่งคุณอัธวิชเนี่ยบอกเลยว่าจะไม่หยุดตรวจสอบเล่มนี้เพราะว่ามันมีคนตายหลายคนจากตึกสตง.นะคะแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยจากเอกสารที่ทางสภาเหล็กและเหล็กกล้าของอาเซียนเนี่ยเขายกด้วยนะคะว่าตอนนี้หลายประเทศคุณธนัทไม่ใช้กันแล้วอย่างจีนเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เจ้าของแต่ตึกไอเหล็ก IF เนี่ยจีนทั้งนั้นในจีนเนี่ยสั่งห้ามใช้เตา IF ในการผลิตเหล็กเส้นสำหรับงานก่อสร้างตั้งแต่ปี2017นะคะแล้วก็กำหนดเหล็กก่อสร้างเนี่ยต้องผลิตจากกระบวนการที่ไม่ใช่ IF ก็คือเป็น BF BOF EAF นะคะขณะที่อินเดียเนี่ยสั่งห้ามใช้เหล็กจากเตา IF สำหรับงานโครงสร้างเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการควบคุมสิ่งเจือปนนี่แหละค่ะเวียดนามเนี่ย มีแผนทยอยลดการใช้เตา IF ภายใต้นโยบายปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตเนาะฟิลิปปินส์กำลังผลักดันมาตรฐานควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดขึ้นมาเลเซียเนี่ยจำกัดการเพิ่มกำลังการผลิตเตา IF แล้วนะคะสำหรับการผลิตเหล็กก่อสร้างตั้งแต่ปี2017เรากำลังลุ้นนะคะว่าที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยออกมาเนี่ยจะมีผลใช้บังคับหรือไม่นะคะหรือว่าจะถูกสกัดอีกทำให้มีการปล่อยผีเหล็ก IF ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่4ค่ะ
3: กลับมาถึงเรื่องฟุตบอลโลกนะครับสัปดาห์นี้ก็เข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้บางทีมก็ไปรอในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับแฟนของหลายๆทีมแล้วก็หลายๆทีมที่ต้องตกรอบไปก็ไม่เป็นไรนะครับเริ่มกันใหม่แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็วันนี้เคยเสนอเรื่องที่เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลโลกหนักมาแล้วนะวันนี้ก็ขอเป็นเรื่องดีๆบ้างนะครับเรื่องดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องราวน่ายินดีโดยเฉพาะการพังอาจมาของคนที่ประเทศที่เข้าร่วมเป็นครั้งแรกรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับอย่างกุลาเซานะครับก็ได้แต้มนะในการเสมอกับอิกวาดอร์ไปแค่แต้มแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับของประเทศของเขาแล้วนะครับเช่นเราเช่นเดียวกับเราถ้าไทยได้ไปเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าแต้มแรกนี่ก็ถือว่าเป็นพลังบวกอย่างมากเลยครับสำหรับประเทศนี้แล้วก็ยังต้องติดตามนะครับประเทศอย่างกาบูเวดีนะครับหรือเคปเวิร์ดเนี่ยนะฮะว่าจะไปอย่างไรต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกับอาร์เจนตินานะครับแชมป์เก่าด้วยก็หลายคนฝากความหวังไว้นะครับว่าจะได้เห็นปรากฏการณ์สำคัญเพราะที่ผ่านมานี่ก็เสมอ3นัดก็จริงแต่ว่าแสดงผลงานเนี่ยเสมอกับทีมใหญ่ๆอย่างอุรุกวัยแล้วก็สเปนมาได้นะครับนะแล้วก็ตัวผู้รักษาประตูก็เป็นผู้รักษาประตูตัวเก่าก็ได้รับชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยกระจายกระจายเลยนะครับถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศเล็กที่ก่อนหน้านี้ก่อนฟุตบอลโลกก็มีเรื่องที่เราได้ยินกันนะครับก็คือเรือสำราญที่ติดโรคนะครับที่ทำให้มีคนเสียชีวิตแรงต่างเนี่ยไปจอดที่นั่นนะเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยได้ยินข่าวของประเทศกาบูเวดีเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของแคนาดานะครับถือว่าใน3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็เป็นประเทศที่ไม่ได้มีกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาหลักกันนะครับแต่ก็แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดียวทะลุเข้าไปแล้วนะครับส่วนคนที่เชียร์ตามรุ่นตามเชียร์ตำนานนะครับอย่างเมสซี่นะครับยังโลดแล่นต่อไปกับคริสเตียโนโรนัลโดนี่ก็แข่งกันนะครับเพื่อที่จะสร้างสถิติใหม่กันต่อเนื่องทีเดียวโรนัลโดนี่ก็ได้ทำสถิตินะครับเป็นผู้เล่นคนแรกที่ยิงประตูได้ใน6ฟุตบอลโลกเลยนะครับเดียร์เมสซี่ตอนนี้นำอยู่นะครับประตูรวมนำเหนือนิโรสลาฟโครเซ่ไปแล้วกว่าจะต้องหวังกันต่อนะครับว่าจะสามารถทำประตูได้เพิ่มหรือไม่อีกคนนึงลูก้าโมดริชนะครับก็ลงเล่นเป็นนัดที่200ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้กับทีมชาตินะครับถือว่ายาวนานจริงๆแล้วก็ยังมีความฮุกเขิมนะครับนี่คือกำลังวังชาอยู่อายุก็อานามก็มากแล้วนะครับด้วยความที่เรียกว่าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาต้องมาช่วยแล้วก็ยังมีเรื่องของกติกาต่างๆคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนฟุตบอลนะครับคงเอาลุ้นตามลุ้นตามเชียร์กันว่ากฎต่างๆมันจะทำให้พัฒนาวงการฟุตบอลอย่างไรให้การดูกีฬาดูฟุตบอลที่เราชื่นชอบเนี่ยมันสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ลดปัญหานะครับไปอยู่ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาคุณผู้ฟังสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนก็เป็นประเทศที่ชื่นชอบกีฬาเหมือนกันแต่ก็ไม่มีความนิยมฟุตบอลเท่าที่ควรเพราะอย่างที่เราเห็นนะครับบางคนก็เบื่อหน่ายการใช้พวกการเทคนิคในการถ่วงเวลาการแสดงการบาดเจ็บนะครับเกินเหตุนะเพื่อถ่วงเวลาเพื่อเอาเปรียบคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็มีการเสมอกันด้วยแข่งคนแข่งขันมีการเสมอกันด้วยนะตอนนี้ก็ไปแข่งในสหรัฐอีกครั้งเป็นเจ้าภาพอีกครั้งเรื่องเหล่านี้ก็นำไปนะครับพิจารณากฎต่างๆก็พยายามที่จะพัฒนาอย่างกฎ5วินาทีในการทุ่มนะครับกฎ10วินาทีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กได้นะครับต้องรีบวิ่งออกจากห้องสนามแล้วก็ใครที่บาดเจ็บก็ต้องอยู่นอกสนาม1นาทีให้ชัดเจนไปเลยนะครับขอบเขตของ VAR จะย้อนลูกไหนนะครับ ลูกลักษณะแบบไหนข้อสงสัยลักษณะแบบไหนก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายมีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ถือกับเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกับในพรีเมียร์ลีกและอีกกฎหนึ่งก็คือห้ามปิดปากก็เกี่ยวกับการดูหมิ่นดูแคลนการเหยียดผิวนะฮะเวลาเผชิญหน้ากับนักเตะฝ่ายตรงข้ามห้ามปิดปากพูดนะมีใบแดงไปแล้วก็ถือว่าเป็นความพยายามในการป้องกันการเหยียดเชื้อชาตินะครับตอนนี้ก็เข้าสู่รอบ32คนจะเข้าสู่16ทีมต่อไปแล้วก็ขอให้เชียร์ฟุตบอลกันให้สนุกนะครับสำหรับใครที่ตามรุ่นตามเชียร์ทีมไหนก็ขอให้ไปถึงฝั่งฝันนี่ก็เป็นเรื่องที่5แล้วครับสำหรับ News of the Week ครับ
2: ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลของเคียร์สตาร์เมอร์นะคะก็คือรัฐบาลของสหราชอาณาจักรเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วนะคะไปทำความตกลงด้านเพื่อคงอัตราภาษียาและเวชภัณฑ์ที่ทางสหราชอาณาจักรเนี่ยส่งออกไปสหรัฐให้เป็นอยู่แค่ 0% ต่อไปนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้รัฐบาลอังกฤษรัฐบาลของสหราชอาณาจักรเนี่ยก็บอกว่าโอ้คุยมากเลยนะว่าอันนี้ดีแน่นอนเนาะเพราะว่าเราส่งออกยาออกไปเนี่ยก็ยังได้ภาษี 0% แต่ก็แลกกับการที่ UK เนี่ยต้องซื้อยาผ่านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติในราคาที่สูงขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเราส่งออกได้นะรัฐบาลของ UK ก็ว่าอย่างนั้นตอนนั้นเนี่ยนักวิชาการเนี่ยตอนที่ลงนามนะคะก็บอกว่าอุ้ยแบบนี้มันทำให้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของงานบริการสุขภาพเนี่ยก็คือหลักประกันสุขภาพของสหราชอาณาจักรเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 0.3% ของ GDP เนี่ยเป็น 0.6% ของ GDP ตลอดช่วง10ปีข้างหน้าเนาะแล้วก็จำกัดจำนวนเงินที่ผู้ผลิตยาต้องจ่ายคืนให้กับ NHS เนี่ยไว้ที่ 15% นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือถามว่ารัฐบาลของเคียร์สตาร์เมอร์ถ้าไม่ทำเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะขึ้นภาษีถึง 100% เลยนะคะเขาก็ต้องยอมแต่ล่าสุดเนี่ยค่ะคุณธนัทคะBMJ ซึ่งเป็นวารสารการแพทย์อังกฤษนะคะ British Medical Journal เนี่ยได้ตีพิมพ์บทความนะคะชี้ว่าไอ้ต้นทุนความตรงนี้เนี่ยที่ทำให้ยาอังกฤษยาสหราชอาณาจักรสามารถไปขายในสหรัฐภาษีเนี่ยเป็น 0% ไม่ต้องเป็น 100% เนี่ยแต่มันทำให้ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะทำให้เงินเนี่ยประมาณ 44,000 ล้านปอนด์นะคะจากงบประมาณของ NHS เนี่ยถูกเบี่ยงเบนไปจากบริการสุขภาพภายในภายในปี2036เนี่ยนะคะเพื่อไปจ่ายค่าราคายาใหม่จากสหรัฐราคายาเนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลเนี่ยน้อยลงนะคะคาดว่าน่าจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 229,000 รายภายในปี2036แล้วก็ทั้งที่เป็นจำนวนผู้เสียชีวิตที่ควรสามารถหลีกเลี่ยงได้เนาะมากกว่าเขาบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะมากกว่าช่วงโควิด-19 เสียอีกแล้วก็ยังมีรายงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะจากมหาวิทยาลัยยอร์กมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลแล้วก็โรงพยาบาลไคส์เชิร์ชในนิวซีแลนด์ที่พบว่าหากรวมผลกระทบทางอ้อมต่อการดูแลสังคมในกลุ่มผู้ใหญ่แล้วด้วยเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกินปกติที่ก็เรียกว่า excess death เนี่ยนะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 291,000 รายเลยทีเดียวโดยผู้เสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ส่วนใหญ่ก็คือโรคหัวใจระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารหรือแม้แต่โรคมะเร็งนะคะเพราะเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสำหรับยาที่เพิ่มขึ้น 25% สำหรับยาใหม่ในช่วงทศวรรษหน้าเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยเข้าไม่ถึงยามากขึ้นแล้วคนที่จากเดิมเนี่ยซึ่งควรจะได้รับการรักษาพยาบาลเนี่ยโอกาสที่จะได้รับการรักษาพยาบาลก็น้อยลงทีนี้ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยคุณธนัทคะมันก็จะใกล้เคียงกับการที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้กำลังเจรจาอยู่สัก 2-3 หน้าเนอะเจรจาด้านหนึ่งเนี่ยคือเจรจากับ EU ไทย FTA นะคะซึ่งจบสิ้นรอบ9เนี่ยไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทาง FTA Watch ก ครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV AIDS ประเทศไทยศูนย์วิชาการเฝ้าระวังพัฒนาระบบยามูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนานะคะก็ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าถ้าไปยอมรับไอ้ความ

0: าจจะถูกสูงถึง 3.7 ล้านล้านบาทในช่วง30ปีเพียงแต่งานวิจัยเราไม่ได้ลงไปดูว่ามันจะทำให้คนตายมากน้อยเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การเจรจา EU ไทย FTA เท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังเจรจาART ไม่ใช่ Art นะคะแต่เป็นความตกลงที่เขาเรียกว่า reciprocal trade กับสหรัฐตอนนี้อย่างในภูมิภาคเราเนี่ยก็อินโดนีเซียเจรจาไปแล้วของฝั่งอเมริกาใต้อาร์เจนตินาเจรจาไปแล้วโอ้โหคุณธนัทคะไม่อยากจะบอกยอมรับไอ้ประเภทพวก trip plus หรือว่าความตกลงที่เกินไปกว่าองค์การการค้าโลกเยอะมากแล้วก็ได้รับผลกระทบนะคะคือเขาบอกว่าไอ้ความตกลง ART ของฝั่งสหรัฐในช่วงทรัมป์เนี่ยคือมันจะไม่ได้เขียนชัดๆนะจะเขียนแบบกว้างๆเพื่อให้แบบเกิดอาการงงๆนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการเขาก็บอกว่าคือการเจรจาเนี่ยมันต้องมีความโปร่งใสแล้วก็มีส่วนร่วมเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณเจรจากับสหรัฐลำพัง2-2โดยเงียบๆเนี่ยสุดท้ายมันก็จะออกมาหน้าตาแบบที่ตอนนี้ UK กำลังเจออยู่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ News of the Week สัปดาห์นี้ค่ะ
1: News of the Week
0: คุณนะคะพรุ่งนี้เนี่ยไปช่วงเย็นๆมีไปทำอะไรที่ไหนหรือเปล่าคะ
2: พรุ่งนี้เย็นนะครับก็รอรับญาติมาจากต่างประเทศครับพาไปเที่ยวกัน
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือในอินเทอร์เน็ตเขาคือฮากันมากเลยนะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วมันมีเพจหนึ่งชื่อว่า Common and Bonds Fly เนี่ยเขาเนี่ยชักชวนผู้คนว่าโอ้โหโลกที่มันอยากจะให้เราแบบแอคทีฟตลอดเวลาจะต้องไปเข้าคอร์สนู้นเข้าคอร์สนี้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมมากมายใช้หัดใช้ AI หัดใช้ Gen AI อะไรพวกนี้นะคะเขาบอกว่าอยากหนีอยากพักสมองไปนั่งเฉยๆกันไหมแต่ว่ากิจกรรมเขาใช้ชื่อหวือหวาสักหน่อยนะคะนั่งเฉยๆไม่ทำเหี้ยอะไรเลยคือเขาชวนไปใช่เขาชวนไปที่สวนลุมเนาะว
2: ัน
0: รุ่งสี ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นคือ30นาทีแรกเนี่ยนั่งเฉยๆและ30นาทีหลังมาคุยกันว่านั่งเฉยๆแล้วได้อะไรงานนี้ไม่มีวิทยากรไม่มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมไม่มีเน็ตเวิร์กิ้งไม่มีเวิร์กชีตไม่มีเลิร์นนิ่งเอาท์คัมไม่มีเหี้ยอะไรเลยนี่แหละเพราะคุณพอประกาศออกมาโอ้โหที่จังหวัดไหนๆพื้นที่ไหนๆก็อยากทำตามค่ะก็บอกว่าเออเราก็มาจัดกิจกรรมแบบนี้กันได้ดิเนาะเออมาอืมก็เลยกลายเป็นว่ามีกิจกรรมเพียบเลยนะคะเท่าที่ดิฉันดูเนี่ยตอนนี้โอ้โหหลายจังหวัดมากเลยนะคะคือเขาบอกจริงๆไม่ต้องไปที่สวนลุมหรอกเราก็เอาเวลาเดียวกันนี่แหละเนาะอย่าจุดตรงไหนอะไรก็ได
2: ้
0: ตั้งประมาณสักห้าโมงถึง5โมงครึ่งเนี่ยลองดูว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ยังถ่ายมือถืออยู่นะแล้วทำอะไรได้บ้างนะคะก็งานนี้ก็ลองดู
2: จุดไหน
0: ที่ไหนบ้างจุดไหนเขาบอกเดี๋ยวใกล้ๆเขาจะบอกอีกทีอย่างที่อ่างแก้วก็มีนะคะขอนแก่นตลาดต้นตาลก็มีปัตตานีพาเท็กซ์นะคะเชียงรายริมน้ำกกปุงตาหลัวที่โคราชสวนหลวงร.9สวนรถไฟสวนหวยร้อยปีที่ธรรมศาสตร์รังสิตก็มีนะคะ
2: แล้วส่วนไหนของสวนลุมที่จัดนะครับ
0: ยังไม่แน่ใจ
2: แ
0: ต่ว
2: ่
0: ายังไงไปยืนใกล้ๆเจ้าตัวน้องตัวเงินตัวทองที่เป็นลูกปั้นก่อน
2: เอออย่านั่งนิ่งมากไปแล้วกันนะเดี๋ยวน้องเข้ามาหา
0: ขยับตัวน้องเข้ามาหาใช่ไหมคะค่ะค่ะก็สุดสัปดาห์นี้พักผ่อนเต็มที่นะคะกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
2: นัสสิรังคูลครับลาไปแล้วพบใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง